0: วันเสาร์10โมงเช้าทางไทยพีบี
1: เวลาพูดถึงอาหารจีนเนี่ยเรามักจะนึกถึงติ่มซำเป็ดย่างหมูแดงแต่เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมภาพจำของอาหารจีนเนี่ยถึงมีแต่อาหารหน้าตาแบบนั้น
2: ดินแดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม
1: ่อร่อยมากตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าปกติน้ำจะกินปลาชิมิแบบญี่ปุ่นแต่ว่าอันนี้จะเป็นปลาดิบแบบจีนซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนบอกว่าเป็นปลาน้ำจืดด้วยนะ
2: ทั่วทิศแดนมังกรไชน่าคอมเพสทุกวันเสาร์เวลา 11 นาฬิกาทางไทย PBS
3: อร่อย
1: เนาะ
2: รายการนี้พร้อมบริการ audio description เสียงบรรยายภาพและ close caption คำบรรยายแทนเสียง
4: จีนใหม่เท่ากับจีนเทาหรือเปล่าพวกเขาเป็นใครพวกเขาต้องการอะไร
5: การแข่งขันเนี่ยเขาสูงไม่ว่าจะเป็นจีนที่ขาวจีนที่สะอาดหรือจีนที่เทาเนี่ยน่ากลัว
4: มันมีจีนเทาได้ในไทยเนี่ยก็เพราะมันมีไทยเทาด้วย
5: ขนาดที่ว่าไทยเรารู้ทันขนาดไหนอ่ะเราพร้อมใจที่จะเป็นคุณอำนวยทุกอย่างให้กับเขา
4: เราจะมาหาคำตอบของคำถามที่เราสงสัยกันนะครับในรายการก็มันคาใจสำหรับคนขี้สงสัยห้ามพลาดครับ

0: ประเทศนี้จะขับเคลื่อนได้อย่างไรถ้าทุกคนปิดหูปิดตาและปิดปากประเทศนี้มันจะอยู่กันแบบมืดๆแบบนี้ใช่ไหม
1: ปิดปากสื่อยุคสแลปครองเมือง
2: สาเหตุหนึ่งที่ทำให้คดีสแลปมันมีมากขึ้นในช่วงปัจจุบันมันมาจากกระแสที่มีการพูดว่าปากเก่งในออนไลน์ระวังไปเดียวดายอยู่หน้าศาล
3: เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของปัจเจกไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งหากคุณยังยืนยันว่าคุณภูมิใจที่อยู่ในสังคมประชาธิปไตย
4: ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันค่ะไม่ใช่แค่สื่อมวลชนภาคประชาสังคมนักการเมืองราชการต้องช่วยกันหมดค่ะ
5: สแลปเกิดขึ้นได้เพราะกระบวนการยุติธรรมยอมให้ตัวเองเป็นเครื่องมือจริงๆแล้วทุกคนในกระบวนการยุติธรรมเขามีอำนาจเขามีความสามารถที่จะหยุดมันได้ไม่ใช่ผลักออกไป
1: รายการฟังเสียงประเทศไทยวันอาทิตย์นี้ 11:30 น.ทางไทย PBS

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณอนุชาขำดวงครับ
0: ร่วมกันตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะครับทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ครับเรื่องของการครอบครองอาวุธปืนนะครับก็เป็นประเด็นที่สืบเนื่องมาจากเหตุความรุนแรงที่เทพสิรินนทบุ
1: ร
0: ีนะครับแล้วก็อีกหลายๆเหตุการณ์ตอนนี้ทำให้มีการสังคายนากฎหมายในการควบคุมอาวุธปืนกันใหม่นะครับตอนนี้เนี่ยกำลังที่จะยกร่างกันอยู่นะครับแล้วก็ล่าสุดก็มีคำชี้แจงจากนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินหลังจากที่มีดราม่าเรื่องของการใช้อาวุธปืนเนี่ยป้องกันตัวเองในยามที่โจรขึ้นบ้านนะ
1: โอ้ประโยคเดียวนี
0: ้
1: ทำวงการกฎหมายออกมาส่งเสียงสะท้อนกันเยอะแยะมากมายนะครับนี่เป็นประเด็นใหญ่ที่จะติดตามกันวันนี้กับอีกหนึ่งประเด็นมีรายงานว่าคุณอนุทินชาญวีรกุลพรุ่งนี้นะจะเดินทางไปร่วมงานงานศพของคุณเกรียงกันตินันนะครับนักการเมืองใหญ่ของพรรคเพื่อไทยนี่เป็นบิ๊กเนมคนหนึ่งในพื้นที่ภาคอีสานของพรรคเพื่อไทยนะครับแต่ว่าภายใต้งานศพที่จะมีขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณเกรียงกันตินันในฐานะแวดวงการเมืองด้วยกันในมิติทางการเมืองครับพี่ประจักษ์ในมิติทางการเมืองคุณเกรียงเองก็ท่านก็ถือว่าเป็นคนที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับ
2: ก็ถือว่าเป็นขุนพลหลักของพรรคเพื่อไทยความจริงมาตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทยก็ถือว่าเป็นขุนพลคนสำคัญมีความสนิทสนมชิดเชื้อคุณทักษิณไว้ใจมากนะครับวันที่คุณทักษิณออกจากเรือนจำนี่คุณเกรียงก็เป็นหนึ่งในคนที่ไปต้อนรับด้วยนอกจากนี้ยังคงจะจำก็ได้ครับเคยไปพบคุณทักษิณที่สิงคโปร์นะฮะมีการโพสต์ภาพอยู่ประเด็นสำคัญเนี่ยอยู่ที่ว่าการเสียคุณเกรียงกันตินันไปมันจะมีผลอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับเป้าของการจะยึดพื้นที่ในพื้นที่ภาคอีสานกลับคืนมาของพรรคเพื่อไทยเพราะคุณเกรียงถือว่าไม่

0: มดานะครับแต่ที่น่าสนใจไม่มากกว่านั้นก็คือในวันพรุ่งนี้ครับอย่างที่คุณอุรชัยเคลื่อนเอาไว้เราอาจจะได้เห็น2คนดัง2คนใหญ่จาก2พรรคการเมืองที่ร่วมรัฐบาลกันอยู่เจอหน้ากันเป็นครั้งแรกต่อปรากฏตัวต่อสาธารณชนนะครับถ้าไม่มีอะไรเกิดบกพร่องเกิดขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดมันก็จะมีนัยยะสำคัญว่า2พรรคการเมืองยังพร้อมจับมือกันเป็นพันธมิตรร่วมรัฐบาลกันอยู่แต่ว่าในใจไม่มีใครรู้ครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าจริงๆแล้วภาคอีสานเนี่ยพรรคเพื่อไทยเขาก็เตรียมประกาศในการที่จะยึดคืนกลับขึ้นมาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นภาพที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้น่าสนใจครับจะส่งผลถึงสนามเลือกตั้งในพื้นที่ภาคอีสานโดยตรงครับ
2: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
3: เดี๋ยวมาวิเคราะห์กันนะครับแต่ว่าข่าวแรกเริ่มกันที่เรื่องเบาๆก่อน ภารกิจนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับก็โอ้โหติดอกติดใจไปเดินงานโอท็อปนะครับที่เมืองทองเขาบอกว่าโอ้โห4วันติดอ่ะ
1: ครับ
3: ก็ไปคือนายกเนี่ยเป็นคนที่ชอบชมเดินชมชอบชิ
1: ม
3: อันนี้ก็ชอบชิมชอบช็อปชมชิมช็อปเนี่ยเสร็จหมดทุกกระบวนความนะครับแต่ว่าในงานเนี่ยมันมีวงดนตรีอยู่ด้วยเขามีวงดนตรีเล่นเนี่ยนะ
1: ไม่แปลกหรอกมีวงดนตรีนะไม่แปลกแต่ที่แปลกเนี่ยคุณผู้ชมเห็นหรือยัง
3: เห็นหรือยังก็คือต้องบอกว่างานไหนงานนั้นอ่ะ
1: ครับ
3: คือนายกก็นะเป็นคนที่มีดนตรีในหัวใจ
1: มันโดนเส้น
3: มันโดนเส้นไงทั้งเรื่องของการร้องเพลงทั้งเรื่องของการเต้นเรื่องของการเล่นดนตรีนะครับก็เลยกระโดดขึ้นไปบนเวทีไปร่วมร้องเพลงแล้วก็ไปเต้นด้วย
1: เมื่อก่อนนี้มีการทหารนำการเมืองการเมืองนำการทหารตอนนี้การบันเทิงนำการเมืองดูสเต็ปคุณอนุทินกันสักหน่อยฮะ

0: ม้วนนะ
1: ม้วน
0: ม้วนจอยเลยอ่ะ
1: ไทยคู่ฟ้าก็ทาเลนต์คนนี้เนี่ย
0: ก็คือสเต็ปทั้งร้องด้วย
1: ครับ
0: ทั้งเต้นทั้งเต้นด้วยนะครับแล้วก็มีเมื่อสักครู่มีน้องขึ้นมาบนเวทีเนี่ยนะครับแล้วก็มีคนที่เขาไปเดินชมงานเนี่ยขึ้นไปบนเวทีนายกก็นำเต้นด้วยสนุกสนานแบบนี้แล้วก็โอ้ไม่ได้ร้องแค่เพลง2เพลงไม่ได้เต้นแค่เพลง2เพลงนะ
1: อย่าให้ท่านได้จับไมค์แซวเฉยๆชอบร้องเพลงชอบเสียงดนตรีผู้รวมรวมเพราะคุณอนุทินนี่แหมยื่นกีตาร์ก็ยื่นเครื่องดนตรีอะไรก็ที่ไหนที่นั่นเลยนะครับอันนี้เอามาฝากกันเพราะคุณอนุทินช่วงหลังนี่น่าจะมีเรื่องเครียดเยอะในทางการเมืองและการบริหารมรสุมเยอะนะฮะ
0: แต่จะไม่เครียดแกถ้าไม่ได้เครียดแกก็ร้องอยู่แล้วนะ
1: ยังไงก็ร้องอยู่ดี
0: แต่ไม่แน่ใจว่ายิ่งเครียดยิ่งร้องหรือเปล่า
1: ครับ
0: เพราะว่าโอ้โหเยอะมากเนี่ยตามที่นักข่าวของเราติดตามไปนะคุณเกตมณีใช่ไหม
1: ครับ
0: คุณเกตมณีบอกว่าโอ้นายกเนี่ยขึ้นร้องเพลงกับวง The Palace นะครับตั้งแต่เพลงสาวรำวงของอ้อยกระท้อน
1: อ
0: ่ะเพลงเขินของวง Grand X นะครับมนไซโยวง The Innocent โอ้โหเกิดไม่ทันเลยเพลงต่างๆนานาเหล่านี
1: ้แหม
0: เพลงเชื่อฉันของพี่แจ้แต่นุพลแก้วการแล้วก็อะไรนะอาบานิมี
1: อาบาดีบีอะไรสักอย่างนะ
0: นี่แหละนะครับ
1: นายกเอาทุกหมดเพลงเลย
0: เอาทุกหมดเลยตั้งแต่เพลงเกิ่งๆลูกทุ่งอ่ะ
1: ครับ
0: ไปจนถึงเพลงสากลเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เต้นไปร้องไปถ่ายรูปกับแฟนคลับไปเขาบอกว่าบรรยากาศเนี่ยสนุกสนานเลยเมื่อวานนี้
1: อันนี้ที่ไหนนะเมืองทองนะครับ
0: เมืองทอง
1: Impact นะ
0: ครับ
1: เป็นศูนย์แสดงท็อปค้าก็คุณอนุทินอันนี้เป็นงานโอท็อปนะครับคุณผู้ชมศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569นะครับ
0: ครับ
1: จัดถึงวันที่

0: 6นี้แหละนะ Challenger 1ถึง3ที่ Impact เมืองทองนี่รู้สึกว่านายกก็จะไปตรวจความเรียบร้อยไง
1: ครับ
0: คือเปิดงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านม
1: า
0: แต่ว่าล่าสุดเนี่ยดูเหมือนว่าแหมมันเท้าไฟนิดนึงดนตรีมันสะกิดหัวใจมันโดนเส้น
1: เส้นมันกระตุก
0: กระตุกกระตุก
1: อ่ะเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวนายกจะไปอีกหรือเปล่าแล้วก็จะไปโชว์ร้องโชว์เต้นอีกหรือเปล่านะครับไปที่อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกได้ว่ากระเทือนการเมืองเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะ
0: ครับ
1: คือไม่ใช่แค่นักการเมืองท้องถิ่นแต่ว่ามันโยงถึงบุคคลที่เป็นอดีตรัฐมนตรีเลยนะ
0: ตอนแรกเนี่ยโยงไปโยงมาคนก็พยายามไปขุดกันว่าเอ้ยในพื้นที่นี้มีใครเป็นอดีตรัฐมนตรีเอาข้อจริงไม่กี่คนหรอก
1: ครับ
0: มันก็พอขโมดได้ใช่ไหมขโมดไปขโมดมาไม่รู้เจ้าตัวบอกไม่ใช่ผมคือมันก็จี้ไปอยู่คนเดียวคุณชัยชนะเดชเดโชโดนพาดพิงกล่าวหาถึงในกรณีนี้แต่เดี๋ยวลำดับกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมดูเหตุการณ์หน่อยคือตอนแรกที่รือกันเนี่ยบอกว่าทางอดีตรัฐมนตรีไปร่วมงานศพงานหนึ่งนะฮะเป็นงานศพของคุณแม่ของนายกอบต.พื้นที่อำเภอทุ่งใหญ่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วในงานเนี่ยแขกเรือเยอะผู้หลักผู้ใหญ่เยอะนายตำรวจก็เยอะนะครับก็เป็นงานของนักการเมืองท้องถิ่นแหละนะตามรายงานเนี่ยระบุว่ารัฐมนตรีท่านนี้ก็อดีตรัฐมนตรีท่านนี้ก็ไปนั่งดื่มผมขอเรียกคุณชัยชนะไปเลยแล้วกันเพราะว่าก็เป็นที่ปรากฏแล้วว่าท่านโดนพาดพิงถึงและท่านก็ชี้แจงแล้วด้วย มีรายงานว่าคุณชัยชนะไปนั่งดื่มกับแขกที่โต๊ะซึ่งแขกที่โต๊ะก็มีนายตำรวจด้วยระดับก็ระดับผู้บังคับไม่ใช่รองผู้กำกับการนะครับมีสองท่านอีกท่านหนึ่งก็เป็นรองผู้กำกับการเหมือนกันท่านหนึ่งเป็นผู้เสียหายมีนายกอบต.อีกหลายคนก็ร่วมโต๊ะกันดื่มพูดคุยกันไม่รู้อีท่าไหนฮะผ่านไปสักพักเริ่มที่จะเสียงดังคล้ายกับว่าเอ๊ะมีปากเสียงกันหรือเปล่าปรากฏว่าข้อมูลจากผู้ที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยนักการเมืองซึ่งตอนหลังก็เป็นคือคุณชัยชนะที่โดนพาดพิงกล่าวหาเนี่ยเป็นคนที่ลุกขึ้นมามีปากเสียงแล้วก็ปรีเข้าไปทำร้ายร่างกายแต่การทำร้ายร่างกายตามที่มีรายงานมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างก็คือไปตบแบบโป๊ะหนึ่งนะโป๊ะหนึ่งบริเวณบ้องหูและศีรษะของรองผู้กำกับท่านนี้นะครับเหมือนจะไม่ใช่ครั้งเดียวด้วยแต่ต้องดูคำชี้แจงด้วย มีการตะโกนว่าทำไมไม่ช่วยหาเสียงทั้งที่เป็นคนพามา อารมณ์ก็ประมาณว่าทำไมในวงเล็บรองผู้กำกับท่านนี้ไม่ช่วยหาเสียงทั้งที่ในวงเล็บคุณชัยชนะถ้าใช่เป็นคนพามาเป็นคนเข้าพื้นที่มันก็เป็นเรื่องใหญ่เลยทีนี้
1: ไม่ใช่แค่ในพื้นที่ที่เขาคอรหากันอื้อๆนะแต่ว่ามันสะท้อนมาถึงในการเมืองภาพใหญ่ด้วยที่คนพูดถึงกันนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งในโต๊ะอาหารโต๊ะนั้นเนี่ยมีนายตำรวจยศพันตำรวจโทซึ่งมีตำแหน่งเป็นรองผู้กำกับนั่งอยู่ด้วยนะครับอันนี้คือไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้เสียหายนะ
0: ครับ
1: ผู้กำกับรองผู้กำกับอีกท่านนึงนั่งอยู่ด้วยแต่เขาบอกว่ารองผู้กำกับท่านนี้เนี่ยไม่ได้เข้าไปห้ามปรามนะครับหรือว่าไปช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชานะครับเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของความหวั่นเกรง
0: ครับ
1: ความเกรงใจอะไรกันหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าเวลาถัดมาคุณผู้ชมเขาอ้างว่าลูกสาวของส.ส.คนดังซึ่งปัจจุบันเนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นนักการเมืองหญิงท้องถิ่นก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยเขาบอกว่าแทนที่จะเข้าไปไกล่เกลี่ยเนี่ยแล้วก็ให้เกียรติกับตำรวจนะครับกลับออกปากไล่ผู้เสียหาย
0: โอ
1: ้รองผู้กำกับคนนี้แหละ
0: อันนี้กล่าวหาไปถึงลูกสาวด้วย
1: ครับแล้วก็บอกว่าให้รองผู้กำกับคนนี้เนี่ยรีบออกไปจากงาน
0: ครับ
1: แค่นี้ไม่พอครับสั่งการให้กำลังอส.ตำรวจเนี่ยเข้ามานำตัวนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่นายนี้เนี่ยออกไปจากบริเวณงานซึ่งผู้ที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าโอ้ไปอย่างทุลักทุเลเลยนะครับก็บอกว่าอยากจะให้ออกไปจากงานเพราะว่าไม่อยากจะให้เหตุการณ์มันบานปลาย
0: อ
1: ันนี้คือคำบอกเล่าจากผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์นะ
0: ครับ
1: แล้วก็ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยไปรวบรวมเหตุการณ์มานะ
0: แต่ทีนี้มันใช่จริงหรือเปล่าเพราะไอ้ที่ว่าล่ำลือกันมาเนี่ยแล้วสุดท้ายก็ไปโฟกัสกันที่ตัวคุณชัยชนะเนี่ยทางเจ้าภาพเขาก็ชี้แจงกับทีมข่าวบอกว่าเป็นการเชิญรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่ออกจากงานไม่ได้ไปหิ้วปีกมารุมมาตุ้มอะไรกันขนาดนั้นคือเชิญออก คือเหมือนกับเชิญออกเพื่อที่จะ

0: โอ้เดี๋ยวมันจะบานปลายเชิญก่อนดีกว่าทำนองนี้ก็เหมือนกับคนเห็นเหตุการณ์หลายคนต่างคนต่างมองกันไปคนละแบ
1: บ
0: อะไรทำนองนี้แล้วคุณชัยชนะที่โดนพาดพิงมาตลอดตั้งแต่ปรากฏเป็นข่าวครหาขึ้นมาเนี่ยเจ้าตัวก็ออกมาปฏิเสธเลยครับบอกว่าไม่ใช่เลยนะครับที่บอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นบุคคลที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นอดีตรัฐมนตรีบ้านใหญ่ของนครศรีธรรมราชแล้วไปตบหน้ารองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่ของจังหวัดเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่ข้อเท็จจริงเนี่ยตัวเขาทราบข่าวนะครับแล้วก็ทางผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่ก็มายืนยันแล้วเหมือนกันว่าเหตุการณ์เนี่ยมันไม่มีอะไรนะครับขอย้ำเลยว่าตัวเขาและรองผู้กำกับที่เป็นข่าวเคารพนับถือกันมายาวนานนะฮะคือรู้จักกันไม่มีเหตุอะไรที่มันกินแหนงแคลงใจกันภรรยาของรองผู้กำกับท่านนั้นที่เป็นข่าวก็เป็นญาติกับคุณชัยชนะคุณชัยชนะชี้แจงอย่างนี้นะ
1: ครับ
0: คือข่าวที่ออกมาก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนที่ว่าทะเลาะเบาะแว้งมีการโบ๊ะกันเนี่ยเพราะว่าเจ้าตัวทั้งสองฝ่ายออกมายืนยันว่ามันไม่มีอะไรเอ้าแล้วถ้าไม่มีอะไรแล้วไอ้ที่ลือๆกันคืออะไรดิสเครดิตเหร
1: อ
0: ก็มีการอ้างพยานด้วย
1: นักข่าวที่คุยกับคุณชัยชนะเนี่ยก็เลยถามบอกว่าเอ๊ะนี่มันเป็นเรื่องของการดิสเครดิตทางการเมืองหรือเปล่านะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าคุณชัยชนะเนี่ยเป็นประธานกรรมาธิการตำรวจนะครับหมวกหนึ่งที่ใส่อยู่นะครับคุณชัยชนะก็บอกว่ายอมรับว่าถ้าจะมองเป็นเรื่องของการเมืองมันก็มองได้แหละนะครับแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยย้ำบอกว่าอยากจะย้ำในข้อที่จริงว่าเมื่อตัวของคุณชัยชนะและเจ้าตัวไม่มีอะไรแล้วและข้อแล้วก็จะมีข้อเท็จจริงอะไรมากไปกว่านี้นะครับย้ำว่าส่วนตัวของคุณชัยชนะกับรองผู้กำกับคนนี้เนี่ยรักแล้วก็เคารพกันมายาวนานนะครับการพูดจากันในงานก็เป็นแค่การทักทายกันนะครับไปนั่งรับประทานอาหารด้วยกันไปนั่งกินข้าวด้วยกันไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นแล้วมันเป็นสิ่งที่ผิดปกติ
0: ครับ
1: คุณชัยชนะบอกว่าก็ได้เดินทางไปงานศพแล้วก็ได้พบกับรองผู้กำกับท่านนี้ยังมีการถ่ายรูปครอบครัวกันอยู่เลยแล้วมันจะมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงนะครับนักข่าวก็ถามต่อบอกว่าแต่มันมีการมองไปถึงว่ารองผู้กำกับนายนี้เนี่ยไม่ได้ลงมาช่วยหาเสียงในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาและในคำบอกเล่าของคนที่อยู่ในวงข้าวเนี่ยเขาบอกว่าตัวของคุณชัยชนะเนี่ยบอกว่าคือไปบ้องหูเขาแล้วแล้วก็ไปบอกว่าทำไมถึงไม่ลงมาช่วยหาเสียง
0: เขาอ้างอย่างนั้น
1: เขาอ้างอย่างนั้นนักข่าวถามกับคุณชัยชนะคุณชัยชนะบอกว่าไม่ได้มีเรื่องแบบนี้เลยไม่เกี่ยวเลย
0: ครับยืนยันว่าไม่มีเนาะ
1: ครับ
0: มันมีหลายปมหลายประเด็นเลยเพราะว่าเป็นข้อกล่าวหาที่แรงกับทุกฝ่ายถ้าเกิดว่าไปกล่าวหาว่าคุณชัยชนะพูดแบบนั้นเนี่ยในอีกด้านนึงก็คือแล้วตำรวจต้องเป็นลูกไล่เป็นมือเป็นไม้ให้นักการเมืองด้วยหรือถ้าเกิดคุณชัยชนะทำจริงอย่างที่เขากล่าวหาเนี่ยเอาแล้วทำไมตำรวจไม่จัดการดำเนินคดีหรืออะไรไป
1: ครับ
0: ทำไมตำรวจถึงดูมีท่าทีอ่อนๆผ่อนตามง่ายดายนักนะครับคือโอ้มันมีประเด็นเยอะแยะมากมายจริงๆคุณผู้ช
1: ม
0: ทีนี้มันมีปฏิกิริยาจากทางตำรวจเพราะว่าพอเป็นข่าวปรากฏขึ้นมาแม้แต่คุณผู้ชมในช่องทาง YouTube Live คุณประสานบอกว่าเกียรติของตำรวจไทยอยู่ไหนประโยคนี้หลังจากที่เกิดข่าวนี้ออกมาเนี่ยนะครับก่อนที่คุณชัยชนะจะชี้แจงนะ
1: ครับ
0: ก็มีคนในสื่อสังคมออนไลน์ที่แสดงความคิดเห็นในทิศทางเนี้ยประมาณว่านี่มันตำรวจถูกหมิ่นเกียรตินี่นาไปโบ๊ะหน้าไปโบ๊ะเขาในกลางที่สาธารณะแบบนี้พลตำรวจตรีพรชัยขจรกลิ่นครับรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8แล้วก็รักษาราชการแทนผู้บังคับการภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เชิญรองผู้กำกับคนที่เป็นข่าวเอามาขอพูดคุยเลยปิดห้องเลยสืบหาข้อเท็จจริงไหนเรื่องราวมันเป็นยังไงตอนแรกนะคุณผู้ชมอันนี้ก็แบ่งเป็น2ขยักนะขยักแรกกับขยักเปลี่ยนใจผมตั้งชื่องี้แล้วกันขยักแรกเนี่ยรองผู้กำกับเขาให้การว่าไม่ได้มีการตบตีกันอะไรโบ๊ะเบ๊ะอะไรไม่มีรู้จักกับคุณชัยชนะมานานแล้วแล้วทางพลตำรวจตรีพรชัยก็สั่งการให้ไปเก็บพยานหลักฐานเพิ่มขอกล้องขอภาพวงจรปิดมาดูหน่อยจากการสังเกตของนักข่าวนะครับก็พบว่าคุณชัยชนะก็มาสังเกตการด้วยว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงไปถึงไหนแล้วเหมือนกันสอบนักข่าวก็สอบถามว่าเอ๊ะดูมีแนวโน้มว่าน่าจะจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีคนที่อยู่ในงานเนี่ยบอกว่ามันมีการตบตีไม่ใช่ตบตีตบกันคืออีกฝ่ายโดนตบไม่ได้ตอบโต้อะไรมีการตบกันจริงนะในวงกินข้าววงดื่มตอนดึกๆเนี่ยแล้วก็โดนในชุดในเครื่องแบบเลยนะครับตอนแรกเหมือนจะไม่มีอะไรคุณผู้ชมคุณอนุชาเหมือนกับว่าจะไม่ได้ติดใจอะไรต่างฝ่ายต่างชี้แจงว่าอ๋อรักกันดี

0: ีสนิทกันปรากฏขยักสองฮะขยักเปลี่ยนใจ
1: คือตอนแรกดูข่าวอ่านข่าวก็งงเหมือนกัน
0: ครับ
1: ว่าตอนแรกเนี่ยเคลียร์กันอาจจะเคลียร์กันได้หรือเปล่านะครับว่าไปพบกับผู้การจังหวัดนะครับท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8เนี่ยตัวของรองผู้กำกับผู้เสียหายคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะครับไม่ได้มีเหตุการณ์ทะเลาะไม่ได้มีเหตุการณ์ทำร้ายกันแต่ว่าอีกด้านหนึ่งอ่ะมันมีการเข้าไปแจ้งความแล้วอ่ะ
0: ครับ
1: เป็นการแจ้งความผิดฐานทำร้ายร่างกายนะครับมีรายงานบอกว่ารองผู้กำกับท่านนี้เนี่ยไปแจ้งความฐานทำร้ายร่างกายไม่ถึงกับได้รับบาดเจ็บซึ่งมันเป็นความผิดและหูโทษนะครับ ก็รายงานเนี่ยบอกว่าทางพันตำรวจเอกพงพิชานชยานนท์พิริยะนะครับผู้กำกับการสภ.ทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยก็มีการเรียกทางรองผู้กำกับท่านนี้เนี่ยไปสอบปากคำนะครับแล้วก็พบว่ามันมีมูลถูกทำร้ายจริงนะครับซึ่งในมุมของรองผู้กำกับการสืบสวนสภ.ทุ่งใหญ่เนี่ยก็คิดว่าเป็นการเล่นกันแรงเพราะว่ารู้จักกันแต่ว่าคือในทางกฎหมายมันไม่ได้ไงม
0: ัน
1: เข้าข่าย การทำร้ายร่างกายนะครับเพราะว่าการที่ถูกตบหน้าไปเนี่ยมันเข้าข่ายการทำร้ายร่างกายไปแล้วมันถือว่าความผิดเกิดขึ้นแล้วแม้ว่าจะเป็นความผิดแล้วหูโทษแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยสุดท้ายก็แจ้งความเอาผิดไปแล้วเดี๋ยวต้องรอดูผลในทางคดีว่าสุดท้ายยังไงแล้วคุณชัยชนะเนี่ยจะว่ายังไงต่อไปนะ
0: มันจะเป็นเรื่องเป็นราวนะคือตอนนี้มันกลายเป็น2ขาแล้วขาหนึ่งของพรรคประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์อาจารย์การดี
1: ค
0: ุณกรก็เดินหน้างานในฐานะฝ่ายค้านในฐานะการตรวจสอบอย่างเข้มข้นมี THAI มีเรื่องของระบอบสีน้ำเงินมีอะไรต่ออะไรที่เขาจับกันคุณกรนี่ก็ดูด้านวินัยการเงินการคลังและเศรษฐกิจไปเลยในขณะเดียวกันข่าวกระแสข่าวที่มีคุณชัยชนะเป็นผู้ถูกกล่าวหาแบบนี้เนี่ยคือถึงแม้เจ้าตัวออกมาปฏิเสธแต่มันปฏิเสธยากว่าในอีกด้านนึงสังคมบางส่วนก
1: ็
0: ผมอ่านจากคอมเมนต์นะ
1: ครับ
0: เหมือนเขาก็จะให้น้ำหนักไปทางเชื่อว่าทำจริงแม้คุณชัยชนะจะพยายามชี้แจงว่าไม่จริงนะไม่ได้ทำ
1: ครับ
0: มีความเกี่ยวดองเป็นญาติกันในบางมิติด้วยซ้ำเนี่ยนะฮะคุณชัยชนะนี่ถ้าย้อนไปก่อนเลือกตั้งเจ้าตัวบอกกรีดเลือดมาเป็นสีฟ้าเลยนะโอ้โหเป็นไงเลือดคุณสีอะไรสีแดงไงคุณชัยชนะนี่สีฟ้
1: า
0: ตอนนั้นพี่ประจักษ์ไปเปิดประตูบ้านใหญ่ไงพูดคุยกันก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันบ้านใหญ่เดชเดโชก็เดี๋ยวรอดูเรื่องนี้นะครับว่าจะจบลงยังไงนี่มันเพิ่งเริ่มเอง
1: หลายคนตั้งคำถามถึงเรื่องของเกียรติเรื่องของศักดิ์ศรีของตำรวจนะครับส
0: ุ
1: ดท้ายถ้าเป็นไปตามรายงานข่าวนี้นะเขาบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยสุดท้ายไปแจ้งความแล้วแต่ว่าเรื่องของคดีเนี่ยเดี๋ยวรอดูว่ามันจะคืบหน้ายังไงวันนี้นะ
0: คือถ้าเกิดคนเชื่ออย่างนึงหรือว่าข้อเท็จจริงปรากฏออกมาว่ามีการทำร้ายจริงแต่ว่าตำรวจกลับสยบยอมเนี่ยโอ้โหมันส่งผลเสียหลายมิติโดยเฉพาะเรื่องของการเป็นเบี้ยล่างนักการเมืองด้วยนะครับเรื่องนี้มันเลยไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วล่ะเดี๋ยวรอกันต่อมาดูอีกเรื่องนึงอย่างที่ผมบอกพรุ่งนี้เมื่อวานนายกไปโชว์สเต็ปใช่ไห
1: ม
0: พรุ่งนี้นายกจะไปงานศพคุณเกรียงนักการเมืองใหญ่ของพรรคเพื่อไทยในพื้นที่ภาคอีสานนะ
1: ครับก็แน่นอนมีการวิเคราะห์กันว่าการสูญเสียในครั้งนี้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบแล้วก็ส่งผลกระเทือนไปถึงพรรคเพื่อไทยมากน้อยแค่ไหนคงต้องถามพี่ประจักษ์นะครับเพราะว่าก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นบิ๊กเนมอีกคนหนึ่งของเพื่อไทยเหมือนกันการสูญเสียในครั้งนี้เนี่ยจะส่งผลมากน้อยแค่ไหน
2: อีสานใต้นี่น่าจะได้รับผลสะเทือนไม่มากก็น้อยนะคร
1: ับ
2: เพราะว่าความจริงถ้าไปดูผลการเลือกตั้งปี69ที่ผ่านมาอีสานบนกับจังหวัดนครราชสีมาบ้านใหญ่ของพรรคเพื่อไทยก็ยังสามารถที่จะรักษาเก้าอี้ไว้ได้ในระดับหนึ่งแต่ที่แพ้แบบประเนรนาถเลยก็คืออีสานใต้ครับมีเพียงแค่จังหวัดอุบลราชธานีที่มีคุณเกรียงกันตินันเป็นประมุขบ้านใหญ่เนี่ยที่กู้หน้าเอาไว้ได้3ที่นั่งนะครับเพราะฉะนั้นการสูญเสียคุณเกลียงมันจะมีผลไปถึงสิ่งที่คุณทักษิณเคยประกาศขอทวงคืนส.ส.ของพรรคเพื่อไทยในพื้นที่ภาคอีสานอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นเลยทีเดียวนะครับเพียงแต่ว่าพรุ่งนี้อาจจะเจอภาพที่หลายคนอาจจะได้เห็นเป็นครั้งแรกนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับการพบกันของ2ผู้ยิ่งใหญ่ของพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันเองนะครับ
1: ครับ
2: ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าการสูญเสียคุณเกลียงกันตินันนี่เป็นส.ส. 5 สมัยนะครับของจังหวัดอุบลราชธานีและถือว่าเป็นแกนนำสำคัญเป็นขุนพลหลักสำคัญคนหนึ่งของพรรคเพื่อไทยในพื้นที่ภาคอีสานครับไม่ใช่เป็นการสูญเสียเฉพาะในฐานที่มั่นจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้นครับ

ามันอาจจะส่งผลไปถึงเป้าหมายของพรรคเพื่อไทยในการที่จะหวังยึดคืนส.ส.ในพื้นที่ภาคอีสานซึ่งการเลือกตั้งเมื่อปี69ที่ผ่านมาปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยกลายเป็นพรรคได้อันดับ2ครับหลังจากที่ครองความเป็นเจ้ามาโดยตลอดได้เพียงแค่43ที่นั่งครับขณะที่พรรคภูมิใจไทยกลับมาเป็นแชมป์ครับได้ไป64ที่นั่งครับถ้าพูดถึงบทบาทของคุณเกรียงความผูกพันความสัมพันธ์กับทางคุณทักษิณมีแค่ไหนอย่างไรเนี่ยมันเห็นได้จากหลายกรณีครับวันที่คุณทักษิณออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมครับเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569นะครับระหว่างที่มีคนไปรอต้อนรับไปให้กำลังใจคุณทักษิณนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ร่วมร้องเพลงชาติร่วมกับคุณทักษิณด้วยในจำนวนนี้หลายคนสังเกตเห็นครับคุณเกรียงกันตินันครับนี่เป็นประมุขบ้านใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีของพรรคเพื่อไทยร่วมอยู่ในนั้นด้วยนะครับพร้อมกับแกนนำของพรรคเพื่อไทยในยุคปัจจุบันอีกหลายต่อหลายคนนะครับความสำคัญของคุณเกรียงต่อพรรคค่ายสีแดงเอากันว่าตั้งแต่ที่มีการย้ายจากพรรคความหวังใหม่ของพลเอกชลิตยงใจยุทธพ่อใหญ่จิ๋วครับมาอยู่พรรคไทยรักไทยครั้งแรกปี2544ครับเป็นปีที่คุณทักษิณตั้งพรรคไทยรักไทยแล้วก็ส่งผู้สมัครส.ส.เป็นครั้งแรกคุณเกรียงย้ายมาสังกัดพรรคไทยรักไทยแล้วก็สามารถปักธงส.ส.ของอุบลได้เป็นสมัยที่3ต่อเนื่องกันและนับจากนั้นเป็นต้นมาครับเกรียงกันตินันประมุขบ้านใหญ่กันตินันก็กลายเป็นขุนพลหลักที่อยู่คู่กับพรรคเพื่อไทยมาตั้งแต่นั้นครับเป็นขุนพลคนสำคัญนะครับถึงแม้ว่าช่วงเวลาหนึ่งคุณเกรียงนี่ในฐานะที่เป็นสมาชิกบ้านเลขที่111คำว่าสมาชิกบ้านเลขที่111ก็คือเป็นกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยปรากฏว่าถูกศาลรัฐธรรมนูญครับมีคำสั่งให้ยุบพรรคตัวคุณเกรียงและกรรมการบริหารพรรคคนอื่นๆโดนตัดสิทธิ์5ปีครับคุณเกรียงเนี่ยเว้นวรรคทางการเมืองไป5ปีแต่พอพ้นกำหนดการถูกแบนครับก็กลับมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยครับเมื่อปี2557ได้เป็นรองหัวหน้าพรรคครับก่อนที่จะกลับมาเป็นส.ส.อีกครั้งหนึ่งครับคราวนี้เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อนะครับในการเลือกตั้งปี2566นะครับพร้อมๆกันนั้นครับหลังการเลือกตั้งคุณเกรียงได้รับการปูนบำเหน็จนะครับให้ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงใหญ่เลยนะครับในรัฐบาลของคุณเศรษฐาทวีสินนั่นเท่ากับสะท้อนนี่เห็นนะครับว่าการให้ความสำคัญกับคุณเกรียงในมุมของผู้นำทางจิตวิญญาณตัวจริงเสียงจริงของพรรคค่ายสีแดงนั้นไม่ธรรมดานะครับตัวคุณเกรียงเนี่ยยังมีบทบาทอยู่เคียงข้างคุณทักษิณในหลายต่อหลายภารกิจแม้แต่ตอนที่คุณทักษิณเนี่ยออกจากโรงพยาบาลตำรวจครับแล้วก็เดินทางกลับไปเยี่ยมถิ่นเกิดก็คือจังหวัดเชียงใหม่เป็นครั้งแรกในรอบ17ปีหลายคนคงจะจำกันได้ครับก็มีรัฐมนตรีในรัฐบาลไปรอต้อนรับไปร่วมในทริปนี้หลายต่อหลายคนในจำนวนนี้ก็รวมทั้งคุณเกรียงกันตินันด้วยนะครับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าและกลายเป็นหนึ่งในบุคคลที่ไปปรากฏตัวอยู่ในวงเลี้ยงอาหารค่ำครับที่บ้านของคุณสมชายวงสวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีอีกคนหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่คงจะจำก็ได้นะครับรวมทั้งในช่วงเวลาถัดมาอีกประมาณสักเดือนหนึ่งเดือนพฤษภาคมนะครับที่คุณทักษิณเนี่ยไปเป็นประธานในพิธีเผาศพนะครับอดีตคนขับรถคู่ใจปรากฏว่าวันนั้นคุณสุวัสดิ์ลิปตพันลบครับแกนนำสำคัญของพรรคชาติพัฒนาเป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงอาหารนะครับที่ภัตตาคารเสียวเซี่ยวภัตตาคารชื่อดังครับของจังหวัดนครราชสีมาครับเป็นวันที่คุณทักษิณนั้นกล่าวยกย่องนะครับกำนันป้อคุณวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลประมุขบ้านใหญ่หวังสุภกิจโกศลแห่งจังหวัดนครราชสีมาครับในวันนั้นคุณเกรียงกันตินันก็นั่งอยู่ข้างๆด้วยนะครับนี่สะท้อนเห็นถึงความสำคัญของคุณเกรียงเป็นอย่างดีนะครับความผูกพันยังแสดงให้เห็นนะครับว่าตอนที่คุณทักษิณเป็นนักโทษหลบหนีคดีทางการเมืองนะครับหลบหนีคดีที่ถูกศาลมีคำพิพากษานะครับปรากฏว่าคุณทักษิณกับคุณยิ่งลักษณ์บินมาตรวจสุขภาพที่สิงคโปร์ครับในปี2565ปรากฏว่าคุณเกรียงครับนำพาส.ส.ของจังหวัดอุบลราชธานี

0: หลายคนรวมทั้งเสี่ยกุ่ยครับคุณชูวิทย์พิทักษ์พรพันลบนะครับอดีตส.ส.หลายสมัยเป็นหนึ่งในบ้านใหญ่ของอุบลก็บินไปเยี่ยมเยียนไปให้กำลังใจคุณทักษิณที่สิงคโปร์มีการแชร์ภาพนะครับออกมาปรากฏบนโลกโซเชียลให้เห็นกันในช่วงนั้นนะครับบทบาทของคุณเกรียงแน่นอนที่สุดครับก็คือการนำพาส.ส.ของพรรคตั้งแต่สมัยไทยรักไทยปักธงในพื้นที่อีสานครับซึ่งเป็นภาคที่มีส.ส.มากที่สุดมีส.ส.รวมกันประมาณ1ใน3ของทั้งประเทศครับสามารถมีส่วนร่วมในการปักธงส.ส.ของพรรคสีแดงให้ครองแชมป์ในพื้นที่ภาคอีสานมาอย่างต่อเนื่องครับยาวนานแม้แต่ในจังหวัดอุบลราชธานีเองครับพรรคค่ายสีแดงนี่ก็สามารถปักธงเป็นเสียงข้างมากของจังหวัดมาอย่างต่อเนื่องนะครับจนกระทั่งการทำรัฐประหารปี2557หลังจากนั้นมาประมาณปีกว่าครับคุณเกรียงและแกนนำในเครือข่ายครับหลายคนครับปรากฏว่าถูกผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่22ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ครับที่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเรียกไปพูดคุยครับพูดคุยเรื่องนโยบายการปราบปรามผู้มีอิทธิพลมันมีนัยยะครับเรื่องของการเรียกไปปรับทัศนคตินั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามครับแม้ว่าในการเลือกตั้งปี2566พรรคเพื่อไทยจะอ่อนแรงลงอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าค่ายสีน้ำเงินเขาไปกวาดต้อนบ้านใหญ่ในพื้นที่ภาคอีสานไปสังกัดและสุดท้ายพรรคภูมิใจไทยกับพรรคไทยรวมพลังครับกลายเป็น2พรรคที่กลับมามีเสียงข้างมากในจังหวัดอุบลราชธานีได้ไปพรรคละ4คนครับพรรคเพื่อไทยได้ส.ส.เหลือเพียงแค่3คนอันเป็นผลพวงจากบรรดาบ้านใหญ่หลายต่อหลายหลังครับย้ายออกจากพรรคเพื่อไทยไปพรรคอื่นแม้กระทั่งเสี่ยกุ่ยครับคุณชูวิทย์ก็ย้ายไปพรรคกล้าทำนี่ยังไม่นับรวมคุณสุพลฟองงามครับอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีกคนนึงก็ย้ายไปอยู่พรรคการเมืองอื่นตั้งนานแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่ยังเหลืออยู่ครับบ้านใหญ่หลังเดียวกันตินันในจังหวัดอุบลราชธานีครับสิ่งที่เราได้เห็นนะครับในการเลือกนายกอบจ.ครับจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อเดือนธันวาคมปี2567ครับคุณทักษิณในฐานะผู้ช่วยหาเสียงของพรรคเพื่อไทยไปปราศัยเปิดเวทีใหญ่ที่จังหวัดอุบลราชธานีช่วยคุณการกันตินันครับนี่เป็นน้องชายของคุณเกลี้ยงครับลงรักษาเก้าอี้นายกอบจ.ได้อีกหนึ่งสมัยเอาชนะคู่แข่งสำคัญครับบ้านใหญ่หวังสุภกิจโกศลคุณจิตตะวันนะครับนะฮะซึ่งก็ว่ากันว่ามีพรรคการเมืองใหญ่อีกพรรคหนึ่งให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังแต่ว่าเธอลงในนามอิสระนะครับหลังได้รับชัยชนะคุณเกรียงเนี่ยเป็นคนให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับกล่าวยกย่องว่านี่เป็นผลพวงจากการไปช่วยหาเสียงของคุณทักษิณชินวัตรกล่าวถึงบ้านใหญ่กันตินันไม่ได้มีเฉพาะส.ส. 3คนปัจจุบันของพรรคเพื่อไทยในจังหวัดอุบลราชธานีที่นำโดยคุณวรสิทธิ์กันตินันครับนี่เป็นทายาทเป็นลูกชายของคุณเกรียงครับและก็ไม่มีเพียงแค่คุณการกันตินันในฐานะนายกอบจ.ของจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่กว้างใหญ่มากนะครับแต่ในระดับท้องถิ่นก็ว่ากันว่าเครือข่ายของกันตินันเนี่ยยังสามารถรักษาเก้าอี้การเมืองท้องถิ่นเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นในจำนวนนี้ก็รวมทั้งเทศบาลนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีครับก็คือคุณพิทยาชัยสงครามนี่เป็นภรรยาของคุณวรสิทธิ์นะครับแล้วก็ยังเป็นสะใภ้ของคุณเกลี้ยงด้วยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นถ้าไปดูฐานเสียงทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยนะครับในจังหวัดอุบลราชธานีก็ถือได้ว่ากันตินันนั้นเป็นบ้านใหญ่ที่มีความเข้มข้นมากนะครับในพื้นที่ภาคอีสานซึ่งแน่นอนที่สุดการประกาศในการที่จะขอยึดคืนส.ส.ของพรรคเพื่อไทยที่คุณทักษิณประกาศบนเวทีหาเสียงนายกอบจ.หลายแห่งเนี่ยแน่นอนครับมันต้องอาศัยคนใจถึงพึ่งได้บ้านใหญ่อย่างคุณเกรียงกันตินันนี่แหละจะเป็นตัวช่วยสำคัญนะครับในการที่จะสารฝันให้เป็นจริงความจริงพรรคเพื่อไทยก็ดูจะเริ่มต้นได้น่าสนใจนะครับสำหรับการเมืองท้องถิ่นการเลือกนายกอบจ.101เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาหลายคนคงจะจำกันได้ครับปรากฏว่านายกอบจ.คนเดิมจากพรรคเพื่อไทยครับก็คือคุณเสกสิทธิ์ไวยนิยมพงษ์ นี่เป็นนักการเมืองรุ่นลายครามเลยนะครับลงรักษาเก้าอี้นายกอบจไว้ได้อีกสมัยนะครับและในพื้นที่ภาคอีสานครับวันที่23สิงหาคมที่จะถึงนี้จะมีการเลือกนายกอบจอีกหนึ่งจังหวัดครับก็คือจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพรรคเพื่อไทยส่งนายกเก่านะครับลงรักษาเก้าอี้อีกนะครับก็คือคุณไข่มุกเฉลิมขวัญรอตระกูลครับนี่ก็เป็นทายาทบ้านใหญ่นะครับตระกูลใหญ่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ลงรักษาเก้าอี้นายกอบจอีกหนึ่งสมัยครับไม่เพียงเท่านั้นครับเดี๋ยวจะมีการเลือกนายกอบจคนใหม่ของจังหวัดขอนแก่นครับหลังจากที่ศาลอุทธรภาค4มีคำพิพากษานะครับให้มีการเลือกนายกอบจใหม่นะครับซึ่งก็ปรากฏว่าตัวคุณวัฒนาช่างเหลานี่เป็นทายาทบ้านใหญ่ช่างเหลาจังหวัดขอนแก่นครับเป็นทายาททางการเมืองของเป็นทายาททางการเมืองของคุณเอกราชครับก็ประกาศที่จะลงรักษาเก้าอี้อีกหนึ่งสมัยแต่ว่าจะลงได้หรือไม่อันนี้เดี๋ยวรอดูนะครับและที่สำคัญจะยังคงลงสมัครในนามของพรรคเพื่อไทยหรือไม่อันนี้ต้องติดตามทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีครับว่าคุณวัฒนาสามารถแย่งชิงนายกอบจในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาได้ว่ากันว่าคุณทักษิณนี่แหละเป็นคนไหว้วานนะครับให้ร้อยธรรมนัสพรหมเผ่าแม้จะอยู่คนละพรรคแต่เข้าไปช่วยดูแลการเลือกตั้งนายกอบจที่ขอนแก่นไม่ได้ต่างไปจากการขอให้ร้อยธรรมนัสเนี่ยไปช่วยดูแลการเลือกนายกอบจที่จังหวัดปราจีนบุรีจนกระทั่งภรรยาของสจ.โต้งเนี่ยกลายเป็นฝ่ายชนะนายกอบจปราจีนนะครับไม่เพียงเท่านั้นครับเดี๋ยวจะมีการชิมลางว่าด้วยการเลือกตั้งซ่อมสส.เขต3จังหวัดอุดรธานีครับหลังจากที่สส.ของพรรคภูมิใจไทยเสียชีวิตนะครับอันนี้ต้องรอดูว่าพรรคเพื่อไทยจะส่งผู้สมัครหรือไม่หรือในฐานะที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลจะเปิดทางให้กับพรรคภูมิใจไทยต้นสังกัดเดิมของสส.ที่เสียชีวิตก็ต้องรอดูแต่ทั้งหมดนี่มันเป็นสิ่งที่สะท้อนเห็นครับว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้สนามเลือกตั้งในจังหวัดอุบลราชธานีรวมทั้งในพื้นที่ภาคอีสานจะมีความเข้มข้นเกิดขึ้นนับจากนี้นะครับเพราะว่านี่จะเป็นเรื่องของการเตรียมการในการที่จะขบเหลี่ยมชิงไหวพริบชิงความได้เปรียบทางการเมืองเพื่อที่จะยึดครองพื้นที่อีสานครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกนายกอบจหรือเลือกสสก็ตามทีนะครับพรรคภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยก็ถือว่าเป็น2พรรคใหญ่อยู่ร่วมรัฐบาลเดียวกันครับคงจะต้องสู้กันหนักแต่ว่าพรรคเพื่อไทยในอุบลพอสูญเสียคุณเกลียงไปก็แน่นอนที่สุดครับสถานการณ์ที่เคยได้เปรียบอาจจะต้องมาพิจารณาหาวิธีการในการที่จะรับมืออีกครั้งหนึ่งแต่ที่แน่ๆครับก็คือวันพรุ่งนี้ครับ14สิงหาคมเราอาจจะได้เห็น2คนใหญ่จาก2พรรคร่วมรัฐบาลคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนี่ก็พูดถึงคุณเกรียงกันตินันครับเมื่อวันก่อนก็บอกว่ารู้จักกันดีเป็นคนน่ารักครับก็มีกำหนดการในการที่จะเดินทางไปร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพคุณเกรียงที่จังหวัดอุบลในวันพรุ่งนี้ครับวันเดียวกับที่มีข่าวว่าคุณทักษิณชินวัตรคุณแพทองธารชินวัตรรวมไปจนกระทั่งหรือแกนนำอีกหลายคนในพรรคเพื่อไทยก็เตรียมที่จะเดินทางไปร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรมศพคุณเกรียงเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าเป็นไปตามกำหนดนี้นะครับเราก็จะได้เห็น2คนใหญ่2คนดังจาก2พรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันปรากฏตัวต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกนะครับนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนขั้วจากพรรคเพื่อไทยมาเป็นพรรคภูมิใจไทยเราจะได้เห็นบรรยากาศที่ชื่นมื่นนะฮะคงจะไม่เป็นบรรยากาศที่ตึงเครียดหรอกคงจะชื่นมื่นเหมือนกับอดีตที่เราเคยเห็นเพียงแต่ว่านั่นอาจจะเป็นหน้าฉากเพราะว่าหลังฉากแน่นอน2พรรคนี้ยังไงก็คงหวังในการที่จะยึดพื้นที่อีสานซึ่งเป็นฐานเสียงสำคัญที่มีจำนวนส.ส.มากถึง1ใน3ของประเทศด้วยนะครับที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะฮะมันเป็นสิ่งที่สอเขาเห็นนะครับว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าในอีสานไม่ว่าจะเป็นสสไม่ว่าจะเป็นนายกอบจมันจะเดือดปุดแน่นอนครับสองพรรคนี้ไม่มีใครยอมใครแน่ในสนามเลือกตั้งครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
0: ครับ
2: จะชื่นมื่นมากก็อาจจะไม่ได้เพราะว่า เดี๋ยวจะมีบางคนงอนอีก เดี๋ยวรอดูบรรยากาศกันนะครับแต่ว่าไปดูอีกหนึ่งเรื่องของความพยายามในการควบคุมอาวุธปืนนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนะครับก็ยืนยันบอกว่าเดี๋ยวจะเดินหน้ายกร่างแก้ไขเพิ่มเติมพรบ.อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอก

0: ไม้เพลิงแล้วก็สิ่งเทียมอาวุธนะครับในฝากฝั่งของภูมิใจไทยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะพยายามที่จะผลักดันให้เข้าสภาในสมัยประชุมหน้านี้แหละนะครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งนายกรัฐมนตรีก็มีการเคลียร์ดราม่าเรื่องที่พูดไปสั้นบอกว่าปืนใช้ในการก่อเหตุที่ป้องกันตัวเองถ้าเกิดว่าโจรขึ้นบ้านนะครับนายกบอกว่าก็ยอมรับว่าสื่อสารไปเนี่ยอาจจะสั้นไปหน่อย
1: สั้นไปฮะ
0: สั้นไป จนทำให้สังคมเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดนะครับแล้วก็เกิดดราม่ากันแต่ที่แน่ๆนายกบอกว่าตอนนี้เนี่ยส่งสัญญาณมาแล้วเรื่องของการรีเซ็ตใบอนุญาตอาวุธปืนนะครับน่าจะเรียกได้ว่าเป็นการประกาศอย่างเด็ดขาดอีกครั้งนึงแหละครับสำหรับนายกรัฐมนตรีเรื่องของการห้ามพกพาอาวุธปืนนะครับทุกคนในประเทศเนี่ยไม่มีใบอนุญาตพกพาอีกต่อไปแล้วนะครับใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนทุกประเภทหมดอายุแล้วเมื่อวานนี้นายกย้ำนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ย้ำด้วยบอกว่ามีการเคลียร์ปมดราม่าที่พูดไว้ก่อนหน้านี้กรณียิงโจรในบ้านไม่ผิดนายกยอมรับว่ามันเป็นการสื่อสารที่สั้นไปหน่อยแต่ว่าไม่ใช่การเข้าใจผิดนะเจตนาหลักก็คือพยายามที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยคิดว่าอาวุธปืนไม่มีประโยชน์กับใครและใช้ในเหตุสุดวิสัยหรือว่าควรแก่เหตุนะครับก็จะต้องไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงกันในชั้นศาลครับ
2: ไม่มีครับไม่มีเข้าใจผิดหรอกครับหลักสำคัญก็คือพยายามให้ผมพยายามจะให้ทุกคนได้เห็นว่าอาวุธปืนเนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์กับใครถ้ามันถูกใช้เมื่อไหร่ไม่ว่าจะเหตุสุดวิสัยหรือเหตุควรแก่เหตุอะไรก็แล้วแต่ผมแจ้งเขาว่าควรแก่เหตุแล้วนะแต่ต้องไปพิสูจน์ในศาลนะครับไม่ได้พิสูจน์ด้วยตัวเองไม่ได้พิสูจน์โดยตำรวจเพราะว่าถ้าเกิดมีเหตุเช่นนี้ขึ้นเกิดมีการยิงไม่ว่ายิงอะไรยิงคนที่จะมาประสงค์ร้ายอะไรก็แล้วแต่ยังไงก็ต้องถูกตั้งข้อหาก่อนแล้วก็ไปหลุดในศาลผมอาจจะสื่อสารสั้นไปนิดหนึ่งแต่จุดประสงค์เจตนารมณ์ก็คือไม่อยากให้พวกเราเนี่ยอยู่ใกล้อาวุธปืน
1: จริงๆที่นายกพูดเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีคนออกมาเหมือนกับเล่าประสบการณ์ของตัวเองเจ้าของร้านทองจำได้ไหมฮะที่มีคนมาปล้นน่ะแล้วเขามีปืนอยู่ในร้านพอโอ้โหฝั่งนู้นชักปืนวิ่งกรูเข้ามาก็ยิงไปนะครับคือสุดท้ายแล้วในเขาก็ต้องเข้าสู่กระบวนการพิสูจน
0: ์
1: นะครับเจตนาแล้วก็ว่าเกินกว่าเหตุหรือเปล่าในชั้นศาลอยู่ทีจริงๆก็ถูกอย่างที่นายกพูดในแง่มุมนี้นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ว่ายิงปุ๊บผิดปั๊บมันไม่ใช่อย่างนั้นต้องพิสูจน์เจตนานะครับทีนี้คุณอนุทินเขาก็พยายามย้ำหลายรอบว่าต่อไปนี้จะไม่มีการพกพาอาวุธปืนไปไหนมาไหนอีกแล้ว
0: ครับ
1: เพราะว่าใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนหมดอายุแล้วทั่วประเทศใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เขาย้ำ
0: ใช่
1: ใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนก็คือใบป.12หรือ15คุณผู้ชมขออภัยช่วยผมหน่อย
0: คือใบอนุญาตอาวุธพกพาอาวุธปืนเนี่ยมันหมดไปแล้ว
1: หมดแล้วขออนุญาต
0: ไม่ใช่แค
1: ่ป .12 เมื่อกี้ผมสับสนใบป .12 คือใบอนุญาตให้พกไปไหนมาไหน
0: และไม่ใช่แค่ประชาชนทั่วไป
1: ครับ
0: แต่ว่ายังรวมไปถึงนักการเมือง
1: ครับ
0: ส.ส.ด้วยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยนายกมีข้อสั่งการผ่านที่ประชุมของพรรคภูมิใจไทยนะครับนายกบอกว่าไม่ใช่แค่ส.ส.แต่ว่ามีเป็นรัฐมนตรีทุกคนด้วยนะครับผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทุกคนด้วยนักการเมืองทุกคนด้วยก็ไม่สามารถที่จะพกพาอาวุธปืนได้เพราะอะไรเพราะว่าใบอนุญาตมันหมดแล้วถ้าฝ่าฝืนนะครับไม่ใช่แค่การกระทำผิดกฎหมายอาวุธปืนนะแต่อาจจะถูกตีความเรื่องของจริยธรรมด้วยโอ้โหนี่หนักเลย
1: อันนี้นักการเมืองใช่ไหมครับ
0: นะครับหนักเลยโดนเรื่องของผิดกฎหมายอาวุธปืนด้วยแล้วก็อาจจะโดนเรื่องจริยธรรมด้วยนายกบอกแบบนี้แล้วก็บอกว่าประชากรของประเทศเนี่ยตอนนี้มี70กว่าล้านคนนะครับสำรวจแล้วมีปืนทั่วประเทศ10ล้านกระบอกก็เปรย์เปรย์ขึ้นมาแบบนี้ไม่ไหวนะ
1: ครับ
0: อาจจะต้องสั่งการให้จัดระเบียบกันหน่อยนะครับผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายอาวุธปืนที่บังคับใช้อยู่นี่แหละนะครับก็จะเป็นการปิดช่องว่างแล้วก็อุดช่องโหว่ที่มันมีอยู่ตอนนี้นะ
1: โอ้แล้วในมาตรการระยะสั้นของทางรัฐบาลที่เผยแพร่ออกมาเมื่อ2วันก่อนหนึ่งในนั้นก็คือให้ระงับโครงการปืนสวัสดิการ ทุกกรมกอง

นะครับทุกแบบเลยระงับไปก่อนปืนสวัสดิการเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มีการเข้าถึงปืนได้เยอะทั้งโดยถูกกฎหมายและโดยอ้อมๆแบบกล่อมแกล้มนะฮะหาช่องว่างซิกแซกก็เมื่อวานนี้ผมไปวิเคราะห์ไว้เต็มๆในวันใหม่ไทย PBS

0: ื่อจัดระเบียบการซื้อทั้งปืนกระสุนต้องเชื่อมต่อข้อมูลกันครับวางแนวทางการป้องกันซื้อขายแบบโอนลอยโอนลอยนี่ก็หนึ่งในตัวดีเหมือนกันเขาจะเชื่อมต่อแม้กระทั่งว่าสนามซ้อมยิงปืนไหนร้านค้าไหนขายกระสุนปืนเนี่ยคุณต้องเทียบให้เห็นคุณต้องสืบได้ว่ากระสุนปืนเนี่ยเส้นทางต่อไปเนี่ยเขาไปถึงไหนกันบ้างนะครับคุณประกรณ์ยังย้ำถึงการยกระดับกฎหมายครับเอาให้เหมือนต่างประเทศต้องขอและต่อใบอนุญาตครอบครองปืนทุก3ปีต้องผ่านการประเมินทั้งภาคปฏิบัติและสุขภาพจิตไอ้ประโยคนี้นะผมพูดตรงๆคุณผู้ชมผมเชื่อว่าหลายคนจำได้มีการพูดคุยกันมาตั้งแต่เหตุการณ์กราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วนะครับครั้งนั้นเนี่ยที่เป็นทหารท่านหนึ่งเขานะในพื้นที่สาธารณะตอนนั้นก็พูดกันนี่แหละว่าต้องมีการตรวจสุขภาพจิตของผู้ที่เข้าถึงอาวุธปืนได้ด้วยหรือเปล่านะฮะแต่ว่าไม่รู้สิหลายปีที่ผ่านมามันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าจนสุดท้ายก็ต้องมาบรรจุเป็นนโยบายเร่งด่วนในตอนนี้อีกครั้งหนึ่งแต่เอาเป็นว่าตอนนี้จะทำนะครับต่อใบอนุญาตครอบครองปืนทุก3ปีใบอนุญาตครอบครองปืนก็คือใบป.3นะฮะใบป.4ใบป.4คือใบอนุญาตครอบครองนะครับเมื่อกี้ที่นายกพูดที่คุณอนุชาเล่าไปคือป.12นะพกพาตอนนี้ไม่ให้แล้วไม่ให้พกพาแต่ครอบครองได้ไหมครอบครองได้ต้องมีใบป .4 ใบป .4 ต่อทุกๆ3ปีต้องผ่านการประเมินตอนนี้อยู่ระหว่างการหารือครับกรมการปกครองกับคณะกรรมการกฤษฎีกากำลังพูดคุยกันครับ
1: เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยตอนนี้ให้ทีมงานของกรมการปกครองกับกฤษฎีกาเนี่ยเขาไปศึกษาไว้แล้วนะครับว่ามันมีช่องโหว่อะไรบ้างแล้วเราจะปิดมันยังไงแล้วก็ใช้แนวของต่างประเทศเนี่ยมาใช้ได้ยังไงนะครับทุกวันนี้มันเป็นระบบแมนนวลหมดแล้วก็กระจายมันไม่รู้ว่าป.3ที่ออกไปแล้วเนี่ยซื้อไปแล้วไปออกป.4จริงหรือเปล่าหรือว่ามันหายไปมันไม่รู้เลยตอนนี้เช็คมือหมดพอเช็คมือหมดมันอาจจะมีโอกาสผิดพลาดสูงท่านนายกก็เลยมีนโยบายว่าวันนั้นให้เช็คได้แบบเรียลไทม์สมมุติว่าซื้อปืนปุ๊บมันจะต้องตัดยอดออกจากสต๊อกตัดยอดจากสต๊อกปุ๊บมันจะต้องมีออกใบอนุญาตครอบครองได้เลยนะครับพอออกใบอนุญาตครอบครองเราก็จะรู้แล้วว่าใครเรื่องกระสุนเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีระบบมอนิเตอร์ก็ตามไปเรื่อย
0: คุณประกรณ์เนี่ยพูดถึงใบอนุญาตใบป.3คือใบอนุญาตให้ซื้อนะครับคุณต้องขอใบป.3ก่อนพอได้แล้วก็เอาไปซื้อที่ร้านปืนพอได้ปืนมาก็ต้องไปขอใบอนุญาตให้ครอบครองปืนก็คือใบป.4เมื่อกี้คุณประกรณ์ตั้งคำถามว่าใบป.3ออกไปแล้วได้ปืนมาไปขึ้นป.4เปล่าไม่รู้ถ้าไม่ขึ้นคือเถื่อนถ้าไม่ขึ้นคือเถื่อนเลยแล้วหนึ่งในมาตรการระยะสั้นตอนนี้ก็คือใครก็ตามที่มีใบป.3ไปเอาปืนมาแล้วคุณต้องไปขอใบป.4ภายใน30 วันถ้าไม่อย่างนั้นตีเถื่อนหมดหรือว่าผิดกฎหมายนะครับ
2: นะครับเรื่องของการผลักดันในการแก้ไขกฎหมายนะครับคุณประกรณ์บอกไปแล้วอีกคนหนึ่งที่พูดไปในทิศทางเดียวกันสอดคล้องกันก็คือสุภชัยใจสมุทรนะส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็เป็นฝ่ายกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยคุณสุภชัยเนี่ยโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าภูมิใจไทยยกร่างแก้ไขเพิ่มเติมพรบ.อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเนื้อหาในร่างแก้ไขเพิ่มเติมนี้ก็ราวๆ100 มาตราด้วยกันและพร้อมที่จะยื่นต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสมัยประชุมนี้แหละไปดูสาระสำคัญในร่างแก้ไขเพิ่มเติมนะครับก็บอกว่าเป็นการแก้ไขให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนะฮะเปิดทางให้อธิบดีกรมการปกครองมีอำนาจในการออกระเบียบแล้วก็ประกาศตามกฎหมายกำหนดจำนวนถือครองอาวุธปืนรวมไปถึงกำหนดคุณสมบัติและก็ลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตด้วยซึ่งประเด็นสำคัญเนี่ยยังคงกำหนดอายุใบอนุญาต 3-5 ปีนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ครอบครองอาวุธปืนเนี่ยอยู่ภายใต้ระบบการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและยังมีการคุมเข้มการซื้อขายการนำเข้าอาวุธปืนเพื่อการค้าแล้วก็กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมของผู้ที่ขออนุญาตประกอบการค้าครับโดยเฉพาะการควบคุมเครื่องหมายประจำและเลขหมายประจำอาวุธปืนเพื่อที่จะให้ตรวจสอบย้อนกลับได้ในเรื่องของการส่งมอบการจำหน่ายจำนำหรือว่าการโอนอาวุธปืนนะครับต้องเพิ่มข้อห้ามไม่ให้ดำเนินการให้แก่ผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตตรงนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะปิดช่องว่างของการส่งต่อปืนนะครับต่อกัน และนอกจากนี้เนี่ยยังมีการวางหลักเกณฑ์การอนุญาตให้จัดตั้งและควบคุมตรวจสอบ

0: การอนุญาตให้สั่งหรือนำเข้าอาวุธปืนและการใช้เครื่องกระสุนปืนของสนามยิงปืนด้วยนะครับสนามกีฬายิงปืนนี่เป็นสาระสำคัญของร่างแก้ไขเพิ่มเติมพรบ.อาวุธปืนที่ภูมิใจไทยเขายกร่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: เดี๋ยวจะผลักดันเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสมัยประชุมนี้แหละ
1: ครับเดี๋ยวรอติดตามกันเพราะว่าแหมพูดคำนี้มาบ่อยแล้วเวลามีเหตุ
0: ครับ
1: เหตุอาชญากรรมรุนแรงที่จบลงด้วยอาวุธปืนเนี่ยแล้วก็จะต้องมาล้อมคอกกันแบบนี้แต่ถ้าครั้งนี้ล้อมแล้วมันมิดชิดจริงก็ถือว่าดีนะครับก็ลุ้นกันไปคุณผู้ชมมีอีกเรื่องนึงนะฮะที่หลายคนบอกว่าโอ้โหมันต้องเข้มงวดกวดขันมากก็คือเรื่องของการจัดระเบียบปืนอะไรต่างๆตอนนี้เข้าถึงง่ายมากนะฮะก็เดี๋ยวรอเพราะนายกรัฐมนตรีพยายามออกมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาวมานะครับระยะยาวก็เป็นเรื่องของการแก้กฎหมายเนี่ยคุณสุประชัยก็มาบอกแล้วว่าเรื่องของการแก้กฎหมายเป็นยังไงไปดูเรื่องโกงสอบหน่อยไห
0: ม
1: โกงสอบท้องถิ่นเนี่ยคุณผู้ชมโกงสอบท้องถิ่นตอนนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเขาย้ำว่าไม่ได้ยื้อเวลาแก้ปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับย้ำเรื่องการจัดส่งข้อมูลสอบทุจริตทั้งหมดว่าไม่ได้ปกป้องใครคือตอนนี้มีการแฉออกมาหลายช่องทางบอกว่าเอ๊ะเรื่องนี้สุดท้ายแล้วจะมีการไปถึงตัวการแบบ last boss big boss จริงหรือเปล่าหรือว่า last boss ของเราไม่เท่ากันนะครับก็เป็นงานในมือคุณประกรณ์อีกนั่นแหละครับคุณประกรณ์นินประพันธ์ครับทำหนังสือสรุปรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อกฎหมายทุจริตสอบแข่งขันนะครับพนักงานราชการท้องถิ่นเสนอให้นายกรัฐมนตรีไปแล้วตัวคุณประกรณ์บอกพบข้อบกพร่องตั้งแต่การทำขอบเขตการดำเนินการพบข้อบกพร่องตั้งแต่ TOR จัดหาผู้รับจ้างดำเนินการสอบการบรรจุอัตราเกินร้องขอกว่าเท่าตัวหน่วยงานขอมาขอ5คนจัดให้เขา10สมมุตินะอันนี้ยกตัวอย่างเพราะว่าเกินร้องขอกว่าเท่าตัวรวมถึงการแก้คะแนนช่วยคนที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกนะครับเตรียมดำเนินคดีทางกฎหมายขั้นเด็ดขาดด้วยนะฮะ
0: อีกด้านหนึ่งนะครับคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ชี้แจงกรณีที่พันตำรวจเอกทวีสอดส่องหัวหน้าพักประชาชาติตั้งข้อสังเกตว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยยื้อเวลาในการส่งข้อมูลให้กับปปช.ไปตรวจสอบกรณีการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนะครับคุณวรสิทธิ์ยืนยันบอกว่ากระทรวงมหาดไทยไม่ได้ยื้อเวลาและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายก็ทำงานอย่างหนักนะครับโดยเฉพาะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่เรื่องแบบนี้มันอาจจะต้องใช้เวลาครับเนื่องจากว่าข้อมูลมันเยอะที่จะต้องตรวจสอบกันโอ้โหเขาบอกว่ามากเกือบ 300,000 คนและตอนนี้การตรวจสอบเพิ่งจะเสร็จนะครับก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการส่งให้กับปปช.ตรวจสอบต่อไปบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุดนะครับแล้วก็ย้ำว่าจะไม่มีการปกป้องใครครับ
2: ไม่ปกป้องหรอกครับเพราะว่าตอนนี้ข้อมูลมันเปิดออกทั้งหมดนะครับแล้วก็ทุกคนสามารถตรวจสอบได้นะครับแล้วก็ที่ก็เห็นในรายละเอียดก็บอกว่าการไปถอดถอนคน 5,925 คนเนี่ยเป็นการไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่ฮะเราแก้ในทุกจุดที่เราสามารถแก้ได
1: ้ตอนนี้มันจะเป็นเรื่องปฏิบัติการเอาคืนถ้าข้าล้มเองก็ล้มด้วย อะไรประมาณนี้หลายคนมีเริ่มมีเสียงลือนะลือขออนุญาตใช้คำนี้แล้วกันนะประมาณว่าไปจ่ายเงินให้เขาแล้วสุดท้ายแล้วโดนดีดออกตามกระบวนการที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยไม่ยอมเอาเงินคืนมาถ้าไม่ได้เงินนะเดี๋ยวจัดการล้มไปด้วยกันนี่แหละแล้วมันก็แหมจังหวัดรวมฮิตนครราชสีมาคือจริงๆหลายจังหวัดมีผู้เสียหายเยอะจากเคสนี้กล่าวอ้างกันที่นครราชสีมา
0: ก็คือมีผู้เสียหายเนี่ยเขาอ้างบอกว่าจ่ายเงินให้กับอดีตนักการเมืองท้องถิ่นนะครับในพื้นที่อำเภอคอนบุรีจ่ายไปเนี่ยเพื่อหวังจะให้ช่วยให้ลูกชายเนี่ยสอบผ่านแล้วก็ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นเขาบอกว่านักการเมืองคนนี้เนี่ยเสนอให้จ่ายเงิน 550,000 บาทโอ้ไม่น้อยนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าตัวแกเนี่ยมีเงินสดเพียงแค่ 200,000 บาทก็เลยจ่ายมัดจำไปก่อน 200,000 สุดท้ายลูกชายก็สอบไม่ผ่านอยู่ดีนะครับก็เลยไปขอเงินคืนทีนี้พอไปขอเงินคืนเนี่ยถูกบ่ายเบี่ยงแล้วก็ไล่ให้ไปฟ้องร้องเอาเองฮะ
1: โอ้โห
3: เงินสดเลยครับนับต้นหน้าเลยแต่เสียอย่างเดียวผมไม่ได้ถ่ายไม่ได้อะไร
4: ไว้เลย
3: ผมไม่คิดว่าเขาจะมาเป็นคนอย่างนี้ก็รับปากทุกอย่างว่าจะสอบอ้อยได้ทุกอย่างก็จัดการได้หมดเขาพูดงี้ก็ผลงานเขา

0: เขาเอาลูกเขาเต่าเขาเขาทุกคนเลยเนี่ยในเนี่ยในเทศบาลเนี่ย
1: คุณผู้ชมครับทีนี้มีกรณีการเพิกถอนรายชื่อผู้ที่บรรจุราชการไปเกือบ 6,000 คนที่เขาตรวจสอบกันและเกี่ยวข้องกับการทุจริตนะครับ 5,900 กว่าคนนะฮะเขาต้องให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือหน้างานนั่นแหละอบต.เทศบาลอบจ.ในแต่ละพื้นที่ไปออกคำสั่งเพิกถอนไปออกคำสั่งปลดออกจากตำแหน่งนะครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันก็มีเสียงสะท้อนมาจากหน้างานในบางพื้นที่ว่าทำไมส่วนกลางไม่ฟันมาเลยอ่ะ
2: ครับ
1: ให้ปลายทางจัดการกันเองแบบนี้เดี๋ยวมันจะมีปัญหากันทั้งในเรื่องของเขาเริ่มงานไปแล้วมีปัญหากันในพื้นที่อะไรต่างๆนานารวมถึงสำคัญที่สุดคือมีปัญหากันด้วยเรื่องข้อกฎหมายด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเสียงสะท้อนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วปรากฏว่าขั้นตอนนี้มันเป็นขั้นตอนที่ต้องต่อจากมติของคณะกรรมการกลางข้าราชการนะครับกกลางนะฮะตัวคณะกรรมการกกลางหรือว่ากจังหวัดนี้คือตอนนี้มีมติออกมาให้ส่วนให้ปลายทางส่วนท้องถิ่นไปจัดการส่วนท้องถิ่นพยายามโยนกลับมาให้ส่วนกลางไปจัดการนะครับแล้วตัวอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเองก็ออกมาอธิบายถึงเรื่องนี้บอกว่าคนมีอำนาจแท้จริงในการเซ็นคำสั่งเพิกถอนรายชื่อตามกฎหมายก็คือนายกเทศมนตรีนายกอบต.และนายกอบจ.นะครับเพียงแต่ว่าการใช้อำนาจคำสั่งในลักษณะแบบนี้เป็นอำนาจเชิงคู่ที่ต้องอาศัยมติจากคณะกรรมการจังหวัดส่งมาให้ก่อนไม่ใช่ว่ามีมติไปแล้วโยนต่อไปเป็นหน้าที่คุณ
2: ครับ
1: อาจจะเลยขั้นตอนไปนิดนึง
2: ก็คือท้องถิ่นเขาใช้อำนาจเดียวๆโดยอิสระไม่ได
1: ้
2: นะครับต้องอาศัยมติจากกจังหวัดจะส่งมาให้ซะก่อน
1: สั่งให้ทำอะไรทำนองนี
2: ้นะครับซึ่งสถานการณ์นี้เนี่ยก็เลยทำให้นายกท้องถิ่นนะครับตกอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกนะครับเพราะว่าถ้าไม่ดำเนินการตามมติกจังหวัดเนี่ยแน่นอนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157แน่ๆแต่ถ้าเซ็นคำสั่งเพิกถอนเนี่ยก็อาจจะถูกผู้ที่เสียประโยชน์ฟ้องร้องได้เช่นเดียวกันแนวทางรับมือก็คือก่อนจะเซ็นเนี่ย ก็จะต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้มันรัดกุมซะก่อนครับ
3: ขอดูเอกสารหลักฐานอย่าเซ็นลอยๆนะครับว่าที่กจังหวัดส่งลงมาเนี่ยดูสิกจังหวัดแน่ประกาศผลอันเดิมนะครับก็คืออันที่ถูกต้องนะครับกับประกาศผลฉบับที่แก้ไขใหม่เนี่ยแนบมาให้ดูกจังหวัดเป็นผู้รับรองอย่างนี้นายกก็อยู่รอดปลอดภัยครับไม่น่ากังวลนะครับยกเว้นเสียแต่นายกอาจจะบางท่านนะครับนะในพื้นที่ที่มีการเรียกรับตังค์นายกเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยตรงนั้นผมก็ช่วยคิดหาทางออกให้กับท่านนายกไม่ได้นะครับแต่เชื่อว่าน่าจะมีหรือไม่มีผมไม่รู้แต่อันนี้ก็พูดในหลักการทั่วๆไปครับ
2: นะครับคุณชำนาญจันเรืองนักกฎหมายมหาชนนะครับก็มองว่าอำนาจการเพิกถอนคำสั่งและคำสั่งบรรจุใหม่เนี่ยเป็นอำนาจของนายกอปท.ดังนั้นก็เลยมีอำนาจที่จะเรียกพยานหลักฐานหรือแม้กระทั่งการสอบเพิ่มเติมนะฮะส่วนมติกกลางเนี่ยเป็นเพียงขั้นตอนการพิจารณาในทางปกครองเพื่อที่จะเตรียมการออกคำสั่งทางปกครองเท่านั้นนอกจากเรื่องของการคำสั่งที่จะเอาผู้ที่จะทำการทุจริตออกเนี่ยตอนนี้มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างบอกว่ามีข้าราชการที่อยู่ในลิสต์มีชื่ออยู่ในผู้กระทำการทุจริตสอบเนี่ยตอนนี้ทยอยออกกันเองแล้วนะก็มีเยอะเหมือนกันนะ
1: ออกด้วยตัวเอง
2: ออกด้วยตัวเอง
1: ครับเห็นคุณพักขมลหนุนอนันต์พักประชาชนออกมาคือถ้าอ่านตามที่คุณลิซ่าเขาพูดก็คือแฉนั่นแหละบอกว่าโอ้บางที่นะมีแบบให้ออกเองแล้วก็มีการแบบจะมอบงานเป็นโครงการให้เดี๋ยวตรวจสอบกันต่ออีกโอ้โหเรื่องไม่ได้จบง่ายคุณผู้ชมเห็นไหมอย่างที่บอกหลายเป็นเดือนแล้ว
2: ดูกันยาวๆนะครับและทั้งหมดคือมุมการเมืองวันนี้นะครับช่วงนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คติธรรมนำชีวิต
1: คนเราถ้าไม่มีบุญแล้วเนี่ยเหมือนกับโลกนี้มันหลับตาที่เดินไปบนความมืดหลับตาด้วยแล้วเดินไปในที่มืดด้วยเพราะไม่มีบุญแต่ถ้ามีบุญเนี่ยตาดีแต่เดินไปในที่มืดก็ยังพอเห็นอะไรที่ลางๆได้เพราะนั้นทำบุญก็อย่าให้มืดหน้ามัวตาแต่ต้องทำเอาไว้ใครไม่มีบุญเนี่ยเอาตัวไม่รอดถ้าไม่มีบุญวาสนาไปลงเรือสำเภาค้าก็ขาดทุนสัญชาติผู้มีบุญนั่งกวาดใต้ถุนก็ได้ทองทองเนี่ยคือความสะอาดและบริสุทธิ์คนเราถ้ามีความสะอาดและบริสุทธิ์ก็มีค่ามากกว่าทองซะอีกความสะอาดก็เป็นเงินความบริสุทธิ์เนี่ยเป็นทองความหมดจดเนี่ยทำเงินและทองเนี่ยมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับชีวิตของเราอย่างคุ้มค่า
0: วันนี้วันพระแรม15ค่ำเดือน8ปีมะเมีย

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันพฤหัสบดีครับอยู่กับน้องพรีนพิทยาพรโพสง่าแล้วก็ผมต๊อปอธิวัฒน์ธีระนิธินันท์ครับ
1: วันใหม่วาไรตี้พื้นที่ความสุขของทุกคนค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้หลากหลายช่องทางออนไลน์นะคะแฟนเพจ Facebook ไทย PBS X Live TikTok @thaipbs รวมไปถึงเว็บไซต์ thaipbs.or.th ค่ะเช้าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างบอกเราพูดคุยกับเราได้ตลอดทั้งรายการผ่านคอมเมนต์ในทุกช่องทางนะคะและต้อนรับผู้บรรยายภาษามือของเราวันนี้ค่ะคุณชนินันท์แย้มขวัญยืนค่ะ
0: สวัสดีทักทายผู้บรรยายภาษามือแล้วก็อรุณสวัสดิ์นะครับคุณผู้ชมที่น่ารักของเราทุกคนเมื่อวานวันแม่แห่งชาติพาคุณแม่ไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างเมื่อวานเนี่ยคึกคักนะไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าร้านอาหารนี่โอ้โหเนืองแน่นค
1: ือ
0: ผมเองกับคุณแม่เนี่ยก็ยังคุยกันเลยว่าแม่วันแม่เนี่ยอาจจะไปวันอื่นไหมไปวันอื่นไหมคือเรารู้กันว่าวันนี้วันแม่แต่ว่าด้วยความที่แบบบางทีเราไปต่อคิวยาวไงแล้วผมกับแม่เนี่ยน่าจะเป็นคนโมโหหิวง่ายก็เลยไม่ได้ไปไง
1: เลยขอเลื่อนเป็นวันหลัง
0: คุณไปไหน
1: พี่หนอพี่ชวนคุณแม่จริงๆตอนแรกอยากชวนอยู่บ้านแต่ว่าที่บ้านอยากออกไปข้างนอกบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปห้างใกล้ๆบ้านค่ะ
0: คนเยอะไหม
1: แต่ก็ต้องบอกนะว่าเตรียมใจนะเพราะคนเขาก็อยากออกมาวันนี้เหมือนกันคนเยอะแน่นอน 100% เลยแต่ก็โชคดีร้านที่เลือกไปเนี่ยคนไม่เท่าไหร่ต่อคิวนิดนึงแต่เมื่อวานนี้พอไปห้างก็เห็นว่าเขามีโปรโมชั่นเยอะเลยนะพี่ต๊อ
0: กเยอะเลยบางร้านเนี่ยถ้าเกิดพาคุณแม่มาเนี่ยลดราคาบางร้านเป็นครึ่งราคาเลยนะ
1: ขนาดร้านทองอ่ะไม่อยากเชื่อก็คือบางร้านงดค่ากำเนิด
0: โอ้ยหรออ
1: ย่างนั้นเลยแต่ว่าช่วงนี้ทองก็ขึ้นใช่ไหมล่ะทองเยอะเหมือนกัน
0: ทองก็ขึ้นน้ำมันเนี่ยเมื่อวานก็ขึ้นนะมาแบบเงียบๆอยู่นะ
1: คือเหมือนรู้ไง
0: ว่าวันแม่หรอ
1: ว่าทุกคนออกจากบ้านหรอ
0: แต่เมื่อวานเนี่ยมันมีเรื่องดีอยู่อย่างนึงถ้าเกิดอยู่ในเมืองเนี่ยฮะทางด่วนมันฟรีไงพวกวันหยุดราชการมาอยู่นครตะเริกเนี่ยเขาจะมีแบบทางด่วนฟรี
1: หยุดกลางสัปดาห์พอดีให้พักหายใจวันนี้เริ่มงานกันใหม่นะคะวันพฤหัสบดีก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามา
0: สมชื่อวัน
1: อะไรนะ
0: สมชื่อวัน
1: สมชื่อวันดีๆทั้งนั้นนะคุณผู้ชมอ่ะวันนี้มีใครวางแผนทำอะไรไหนส่งข้อความมาบอกเล่ากันได้นะคะ
0: นะครับมากันแล้วครับอัปเดตกันนิดหน่อยแต่วันนี้ใครที่ยังไม่ได้รับประทานอะไรในเช้านี้อยากจะใช้ไทยช่วยไทยพลัสนะครับกับช่วงของเราครับจานเด็ดวันใหม่ทำทันไหมให้อีกทีนึง
1: ทำให้ทันมือติดตะเกียบไอ้ทีแรกทีนะ
0: หนึ่งสองสาม
1: หนึ่ง
0: จานเด็ดวันใหม่คุณผู้ชมเดี๋ยวก็ชินอีกสักประมาณ5รอบ4รอบเนี่ย
1: คือติดตะเกียบแล้วตอนเนี้ยเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยคุณผู้ชมคะมีแต่อะไรน่ารับประทานทั้งนั้นเลย อยากให้ดูสิ่งนี้มันกระแทกตาพีนเป็นอย่าง
0: คืออะไรน่ะ
1: เนื้อปู
0: เนื้อปูแบบ
1: คือเนื้อนี่กันเชียงปูกันเชียงปูคือปกติถ้าเราซื้อมากินเองเนี่ยมันแกะยากไงแต่ดูสิคะมันกองอยู่บนจานชามแบบนี้
0: คุณผู้ชมครับเนื้อปูแน่นๆก้อนใหญ่ๆแบบนี้ครับวันนี้มากันอีกสักหนึ่งเมนูครับ
1: อะไร
0: ช่วงนี้กินบะหมี่เยอะมาก
1: เป็นอะไรไปไม่ได้บะหมี่เกี๊ยวจ้า
0: บะหมี่เกี๊ยวคุณผู้ชมอันนี้เขาบอกว่าเป็นสูตรที่แบบขายมาอย่างยาวนานนะบะหมี่เกี๊ยวกวางตุ้ง2451ครับถึงแม้เวลาจะเปลี่ยนผ่านไปแต่เรื่องราวของอาหารต่างๆเนี่ยนะครับก็ยังคงอยู่ในเส้นก๋วยเตี๋ยวเหล่านี
1: ้
0: ที่นี่ต้องบอกเลยว่าอร่อยจากรุ่นสู่รุ่นจะน่ากินมีประวัติความเป็นมาอย่างไรและร้านตั้งอยู่ที่ไหนติดตามในช่วงจานเด็ดวันใหม่เลยครับ

0: านเด็ดวันใหม่วันนี้ครับเรามากันที่ย่านเจริญกรุงครับคุณผู้ชมถ้าพูดถึงย่านเจริญกรุงเนี่ยรายการของเราก็เคยพามาทำกิจกรรมทำแอคทิวิตี้เยอะแยะเลยเพราะถือว่าเป็นย่านเมืองเก่าที่ทุกวันนี้ก็ยังคงมีความคลาสสิกอยู่วัยรุ่นไม่ว่าจะเจนไหนเนี่ยก็ชอบมาถ่ายภาพแล้วก็แน่นอนถ้าพูดถึงแถวนี้ก็เรื่องของอาหารการกินครับตั้งแต่อดีตนู่นเลยนะฮะย่านนี้ก็เป็นย่านแหล่งการค้านะครับการขนส่งมีท่าเรือแถวนี้ก็มีท่าเรือที่จะขนของมาขายกันในอดีตแน่นอนพอมีท่าเรือมีคนแปลว่าอะไรต้องมีของกินครับที่นี่ครับทีมงานแจ้งมาว่าเขามีร้านบะหมี่เกี๊ยวกวางตุ้งที่มีชื่อเลขปีว่า2451เอาเดาจากสี่เลขตัวนี้น่าจะเป็นปีที่สูตรคิดค้นหรือว่าเปิดมาแต่ตอนนั้นไม่รู้แหละตอนนี้ยังหาไม่เจอฮะแต่ว่าจมูกของผมเนี่ยดมกลิ่นดีมากแต่ว่าเป็นคนนะฮะแต่ดมกลิ่นดีมากลิ้นผมเองก็รับรสได้สุดยอดเช่นกันทีนี้จะมาดูกันนะครับว่าบะหมี่เกี๊ยวกวางตุ้งสูตรของที่นี่จะแตกต่างกับที่อื่นยังไงตามมาเลยครับในจานเด็ดวันใหม่คุณผู้ชมครับมาถึงแล้วต้นตอของกลิ่นหอมน้ำซุปแล้วก็เส้นหอมๆเหนียวๆที่เห็นอยู่นี้ครับตอนนี้อยู่กับเฮียใจครับเฮียใจสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมพี่สวัสดีครับผม
0: เฮียใจครับเดี๋ยวพูดถึงความเป็นมาของร้านก่อนมันมีเกี๊ยวกวางตุ้ง
1: เอา
0: 2 4 5 1มีความเป็นมายังไงและทำไมต้องมาเปิดที่นี่ครับ
1: ปีพ.ศ.นี่คือปีพ.ศ.เกิดของคุณพ่อครับคุณพ่อมาจากเมืองจีนครับอายุ12ก็ข้ามน้ำข้ามทะเลมาหาบเร่ขายแถวถนนตกยันตอกจันบางรักหาบไปหาบมาเรื่อยเปื่อยหาบมาหลายปีครับ
0: ครับ
1: พอดีมีผู้ใหญ่ใจดีก็ให้ไปตั้งอยู่ในบนเขียงหมูแต่ตอนนั้นพอได้ตั้งบนเขียงหมูก็ขายตอน3ทุ่มถึงประมาณตีสาม
0: สามทุ่มถึงตีสาม
1: ครับ
0: สมัยก่อนแถวนี้เขาทำอะไรอะครับ
1: อ๋อสมัยก่อนแถวนี้คือเป็นโกดังข้าวครับตั้งแต่เอเชียติกครับยันมาถึงชูเบอรี่เนี่ยครับ
0: เป็นโกดังข้าว
1: ครับเป็นโกดังข้าวพอเรือเอี่ยมจุนมาจอด
0: คร
1: ับ ก็จะมีเขาเรียกว่าคนแบกข้าวครับไปคอยแบกข้าวแบกกันเสร็จก็ประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วแต่ใครได้เวรได้ติ้วเยอะก็ได้ติ้วเยอะก็แบกนานหน่อยติ้วที่โยนพอไปรับข้าวมากระสอบนึงก็รับติ้วอันนึง
0: ก็โยนติ้วนี่คือติ๊บป๋าพ
1: อติ้วคือเที่ยวคือเที่ยวครับเที่ยวต่อเที่ยว
0: อ๋อเป็นการบอกจํานวนข้าว
1: ใช่ใช่ครับต่อมาพอมาถึงยุคคุณแม่ผมก็ทางฝั่งนู้นก็ได้รื้อปรับปรุงใหม่กลายเป็นศาลแขวนศาลแขวนตรงปากซอยเจริญกรุง72อ่ะครับ
0: เป็นศาลแขวน
1: ครับผมแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ย้ายออกมาอีกคราวนี้ก็มีผู้ใหญ่ท่านใจบุญอีกตัวคุณหมอกวาดยาเด็กสมัยโบราณมากเลยคือคุณหมอมาแล้วก็ต่อมาก็เป็นลูกก็คุณหมอทับเรียกให้มาตั้งอยู่หน้าปากซอยเจริญกรุง83
0: อ๋อคุณหมอก็มากินทุกวันเลยดิ
1: ก็ตั้งอยู่ปากซอย
0: แกก็มาอยู่แล้วนะ
1: ใช่ครับอา
0: จจะเป็นแผนของคุณหมอที่ได้ไม่ต้องไปเดินกินของ
1: ใ
0: ครตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ก็คือขายสูตรเดิมมาเรื่อยๆครับ
1: ขายสูตรเดิมมาครับผมเป็นยังโบราณอยู่ครับผมยังเป็นคนโบราณ
0: แต่ทำโดยคนรุ่นใหม่
1: ไม่ครับผมก็ยังรุ่นเก่
0: า
1: ปีนี้ผมก็ย่าง70แล้ว
0: ยังดูลวกเส้นแข็งแรงพูดจาฉานอยู่เลยเอ้า
1: ใช่ครับผม
0: เดี๋ยวให้พ่อทำเมนูที่ต้องสั่งใช่ไหมในนี้เขามาเขาต้องสั่งเมนูอะไรกัน
1: โอเคครับก็บะหมี่ครับทานแห้งนะครับแล้วจะมีน้ำซุปนิดหน่อย
0: เดี๋ยวรายละเอียดของเนื้อหาเส้นเอยหมูเอยเนี่ยเขาทำอะไรยังไงพิเศษที่เป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกันเอางี้เดี๋ยวให้ป๋าเตรียมให้ผมเลยนะเอาแบบที่ต้องกินต้องกินแล้วไปพูดต่อไปเล่าต่อเลยอ่ะ
1: ครับได้ครับ
0: จัดเลยครับ
1: จัดเลยครับผมครับ

0: ครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นอกจากกลิ่นแล้วครับมาด้วยภาพไม่พอของจริงอยู่ข้างหน้านี้คุณผู้ชมกลิ่นเนี่ยยิ่งหอมเข้าไปใหญ่เลยเดี๋ยวก่อนที่จะชิมกันครับพ่อครับขอถามถึงที่มาและจุดเด่นก่อน
1: คร
0: ับ ปกติเนี่ยคุณลูกค้าทุกคนเนี่ยเขาก็จะสั่งบะหมี่เกี๊ยวใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: เมนูไหนต่างกันเยอะสุดเนี่ยที่ตั้งอยู่นะฮะ
1: อ๋อส่วนใหญ่ก็จะเป็นแห้งนะครับเป็นบะหมี่เกี๊ยวแห้ง
0: บะหมี่เกี๊ยวแห้ง
1: ครับแล้วก็ตามด้วยเกี๊ยวน้ำเท่านั้นแหละครับ
0: ประมาณนี้คือจะเป็นเบสิกเลย
1: เบสิกเลยครับ
0: แต่ก็จะมีเกี๊ยวอื่นๆอย่างเช่นบางคนชอบกินปูก็มีเกี๊ยวปู
1: ครับมีเกี๊ยวใส่ปูครับเกี๊ยวกุ้งใส่ปู
0: เกี๊ยวกุ้งใส่ปูก็มี
1: เกี๊ยวหมูก็แล้วแต่ผู้ทานนะครับว่าชอบแบบไหน
0: โอเคทีเนี้ยสิ่งนึงที่จะทำให้ร้านก๋วยเตี๋ยวหรือร้านบะหมี่เกี๊ยวแตกต่างกันเนี่ยก็คือ1ไม่ใช่แค่น้ำซุปมันก็คือเรื่องของเส้นนั่นเองเส้นที่นี่แตกต่างกับเส้นอื่นยังไงครับป๋า
1: อ๋อเส้นของผมทำด้วยจิตใจและวิญญาณนะครับ
0: ยังไงฮะ
1: ทุกอย่างของเราไม่ได้ใส่สีเราเป็นเส้นสีไข่ล้วนครับ
0: โอ้หรอนี่คือสีธรรมชาติจากตอนทำเหรอฮะ
1: ใช่ครับเป็นสีธรรมชาติครับผม
0: ที่บอกเออใช่เพราะปกติเราจะเห็นแบบเส้นเหลืองเลย
1: ครับผมใช่
0: อ
1: ัน
0: นั้นคือเขาใส่สีผสมอาหาร
1: ใช่ครับผม
0: แต่อันนี้คือสีธรรมชาติจากไข่เลย
1: ใช่
0: หมายความว่าเฮียใจเนี่ยทั้งนวดแป้งเอง
1: ครับผม
0: ทำเองหมดเลยอะฮะ
1: ใช่ครับผม
0: คนเดียวเนี่ยนะ
1: ยังโบราณอยู่ครับ
0: แบบดั้งเดิมเลย
1: ครับเมื่อก่อนใช้ไม้ไผ่นะครับ
0: เวลาเขานวดเนี่ยเขาต้องขึ้นไปขย่มไม้ไผ่
1: ครับขึ้นไปขย่มไม้ไผ่
0: เพื่อไปนวดแป้ง
1: ใช่ครับผม
0: ทับออกมาใช่ไหม
1: ใช่
0: ก็เหมือนเคยเห็นอยู่นะฮะทีนี้อ่ะเส้นผ่านไปหมูล่ะฮะเห็นว่าหมูที่นี่ก็เด็ดไม่แพ้กัน
1: อ๋อนี่คือเนื้อหมูย่างเตาถ่านครับเราใช้ช่วงสันคอนะครับแล้วย่างหมักไว้ซะหน่อยแล้วก็ย่างด้วยเตาถ่านใส่ถัง200ลิตรนะครับกลายเป็นหมูที่นุ่ม
0: ครับ
1: นุ่มแล้วอร่อยนะฮะ
0: วัตถุดิบอย่างเส้นแล้วก็หมูเนี่ยป๋าทำวันต่อวันไหมฮะ
1: ครับเส้นนี้ทำวันเว้นวันครับแต่หมูนี้สั่งมาทุกวันครับ
0: ทุกวันทำทุกวันดูสิฮะ
1: ครับผม
0: นี่คือแบบอันนี้สดๆร้อนๆก็คือเป็นสูตรกินวันไหนก็สูตรนี้รสนี
1: ้ใช่ครับผม
0: ตั้งแต่คุณพ่อแล้ว
1: ตั้งแต่สมัยโบราณเลยครับ
0: ครับ
1: ประมาณ100กว่าปีแล้วครับ
0: ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของน้ำซุปเนี่ยเคี่ยวยังไงบอกได้ไหม
1: บอกได้ครับน้ำซุปผมก็ไม่มีเติมกลิ่นสีสินนะครับใช้กระดูกหมูครับใส่ตามโบราณเลยครับ
0: ครับ
1: บางคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ใส่หัวใช้เท้าไม่ใส่นู่นนี่ผมบอกไม่เอาอ่ะผมเอาตามแบบคนจีนโบราณสมัยก่อนมาเลยก็กระดูกต้มอย่างเดียวเลยครับ
0: หัวใช้เท้าที่เราเห็นเนี่ยคือเค้ามาดัดแปลง
1: ใช่ครับใช่ครับผมเป็นคนกวางตุ้งแท้เลยครับ
0: ครับงั้นกวางตุ้งแท
1: ้ครับผม
0: น้ำซุปเค้าจะไม่มี
1: ไม่มีใส่ไม่มีใส่อะไรครับ
0: กระดูกหมูเท่านั้น
1: ครับผมใช่ครับ
0: โอเคทีนี้ถ้าเกิดจะพูดถึงรุ่นในการเปิดร้านเงี้ยใจเนี่ยรุ่นที่เท่าไหร่ฮะ
1: อ๋อผมรุ่นที่3อ่ะครับ
0: ครับก็อากงก่อน
1: อากงแล้วคุณพ่อคุณแม่ผมแล้วมาพี่สาวกับผมก็ควบคู่กันไป
0: แล้วหลังจากนี้จะมีรุ่น4มั้ยฮะ
1: รุ่น4ผมคิดว่าคนยุคใหม่นี้เค้าคิดการไกลกว่าเรายังเป็นคนโบราณอยู่ก็แล้วแต่เค้าชอบครับแต่บุตรลูกผม2คน1บุญธรรมก็เรียนรู้การทําเส้นหมดทุกคนแล้ว
0: คือถ้าเกิดจะทําวันหนึ่งลูกก็มีเขาต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือมีอาวุธในการทำอาหารกิน
1: ครับผมครับ
0: ก็เป็นสูตรตกทอดกันมา
1: ใช่ครับ
0: อ่ะทีนี้เรามาเจาะกันเมนูกันดีกว่าแล้วแต่ละเมนูตอนเจาะเนี่ยอยากให้ป๋าพูดราคาด้วยเผื่อคุณผู้ชมจะได้ตามมากินถูกไหมครับ
1: ครับผม
0: อ่ะเราเริ่มเปิดบินเปิดใจกับชุดเปิดใจคืออันไหนฮะไอ้บะหมี่เกี๊ยว
1: บะหมี่เกี๊ยว
0: แห้ง
1: บะหมี่เกี๊ยวบะหมี่เกี๊ยวหมู
0: บะหมี่เกี๊ยวหมู
1: บะหมี่เกี๊ยวหมูครับ
0: ครับบะหมี่เกี๊ยวหมูเริ่มต้นที่กี่บาทครับป๋า
1: เพราะผมราคาของผมก็คือจานละ55บาทถ้าเป็นบะหมี่อย่างเดียวแล้วก็เกี๊ยวอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นบะหมี่เกี๊ยวหมูก็60บาทอย่างเช่นอันนี้เป็นบะหมี่เกี๊ยวกุ้ง
0: นี่มีกุ้งชุบตัวเลอะเลย
1: 75บาทกุ้งของเราเป็นกุ้งแชบวยครับกุ้งเป็นตัวเลยครับ
0: เป็นตัวเลยนะคือไม่ใช่ปกติบางร้านก็จะเป็นกุ้งแล้วเป็นผสม
1: ใช่ครับเด็กที่ร้านบอกว่าเฮียทำกุ้งเป็นตัวเลยไม่ต้องไปสับหรอกเสียเวลาเปล่าๆผมก็เอากุ้งเลยกุ้งเป็นตัวครับ
0: อ่ะอย่างนี้ที่75บาท
1: ครับผม
0: เป็นบะหมี่เกี๊ยวกุ้ง75บาทอ่ะแล้วถ้าอยากกินปูครับป๋า
1: ถ้าเป็นปูเราก็มีปูเส้นปูก้อนนะครับถ้าเป็นปูเส้นแบบนี้
0: อ่ะไหนปูเส้นเป็นยังไง
1: ถ้าเป็นปูเส้นแบบนี้
0: เราก็อย่างเงี้ยเค้าเรียกปูเส้น
1: ครับเริ่มต้นที่150บาทครับ
0: แต่เนื้อปูเยอะมาก
1: ครับอย่างเดียวนะครับเริ่มต้นที่150บาท
0: 150บาท
1: ครับถ้าเป็นปูก้อน
0: อันนี
1: ้ปูก้อนเราก็เริ่มต้นที่180บาทครับปูก้อนบะหมี่ปูก้อน180บาทถ้าเป็นใส่รวมเกี๊ยวด้วยก็ราคาก็เพิ่มขึ้นมาอีก10บาท
0: เห็นว่ามีสมมติว่าถ้าเกิดเส้นน้อยก็เพิ่มเส้นได
1: ้ใช่ครับเพิ่มเส้นเราก็เพิ่มเส้นก้อนละ20บาทครับรวมให้เกี๊ยวหมู แอคเซสซอรี่ครับคือแอคเซสซอรี่ครับไม่ใช่อะไร
0: ก็ไปก็เพิ่มไป
1: แอคก็เพิ่มก็ไปครับผม
0: และที่พลาดไม่ได้ถ้าเกิดคุณผู้ชมแบบไม่อยากกินเส้นกวนแป้งเกินนี่อันนี้คือหมูย่างเตาถ่าน
1: เนื้อหมูย่างเตาถ่านเลยครับ

0: านนี้ก็ราคา150บาทครับ
1: เยอะแล้วนี่กินได้ 2-3 คนนะ
0: ครับผมทานได้ 2-3 คน
1: นี่เอาล่ะถึงช่วงเวลาแห่งการรอคอยของผม
2: ครับ
1: ทีมงานก็ทํางานไปแต่ผมเนี่ยได้อภิสิทธิ์ในการชิมก่อนเรามาเปิดกันที่เส้นก่อนนะครับต้องขอบอกคุณผู้ชมนะครับว่าจานเด็ดวันใหม่นั้นเนี่ยเรื่องของรสชาติเป็นปัจเจกนะครับเพราะเราเข้าใจดีว่าอร่อยเราอร่อยเขาไม่เท่ากันแต่ถ้าอันไหนที่อร่อยเนี่ยผมก็จะพูดตามความจริงนะจ๊ะ

0: หอมอร่อยหมดทุกอย่างคุณผู้ชมครับอยากให้มาลองเองจริงๆนะครับใครที่ไปหาความคลาสสิกนะเดี๋ยวนี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามันมีทุกอย่างเนี่ยสมัยใหม่แต่อย่างที่เฮียใจบอกเนี่ยครับของเก่าๆเนี่ยมันคลาสสิกโดยเฉพาะเมนูสูตรที่ตกทอดกันมาเนี่ยตั้งหลายร้อยปี
1: เป็นร้อยปีแล้ว
0: เป็นร้อยปีเลยเอาเป็นว่าอยากให้มาลองด้วยตัวคุณเองแล้วมาตัดสินแล้วมาบอกหน่อยสิว่าคิดเหมือนที่ต๊อปพูดหรือเปล่านะครับป๋าครับให้ฝากร้านคุณผู้ชมหน่อยนะครับว่าควรจะมายังไงมากี่โมงร้านตั้งอยู่ตรงไหนเปิดปิดเมื่อไหร่ครับ
1: ผมขอฝากร้านกับท่านผู้ชมนะครับท่านที่ชอบทานในเส้นบะหมี่ผมเป็นเส้นทองคำเลยนะครับร้านตั้งอยู่ที่ปากซอยเจริญกรุง79ถ้าจะนั่งรถเมย์มาก็สาย1สาย75สาย15สาย22และ17ครับตามสะดวกเลยครับทางร้านมีที่จอดรถอยู่เยื้องร้านประมาณ10เมตรครับเราเปิดจันทร์ถึงเสาร์นะครับหยุดวันอาทิตย์เปิดเวลา11โมงถึง2ทุ่มครับแล้วแต่อาหารหมดก็ปิดไวครับขอขอบพระคุณครับ
0: โอ้โหคุณผู้ชมตามกันแล้วนะใครที่อยากจะมาตามรอยจานเด็ดวันใหม่เนี่ยก็มาให้ได้นะครับอยู่ไม่ไกลไม่ไกลครับถ้าเกิดงงๆเนี่ยก็นึกถึงเอเชียทิกอยู่บริเวณละแวกนั่นแหละวันนี้ขอบคุณเฮียฉายมากๆเลยนะครับสำหรับความเป็นมาของร้านแล้วก็อาหารอร่อยๆขอบคุณครับ
1: ผมขอบคุณครับพี่ติ๊ก
0: ครั้งหน้านะครับจานเด็ดวันใหม่จะพาไปไหนห้ามพลาดเลยนะครับเดี๋ยวครั้งนี้ต๊อปและเฮียฉายขอดื่มด่ำกับบรรยากาศแล้วก็รสชาติตั้งแต่ปี2451ของบะหมี่เกี๊ยวกวางตุ้งนี้ก่อนนะครับเจอกันวันใหม่ในครั้งหน้ากับจานเด็ดวันใหม่ไง
2: โอ้โห
0: ของจริงคุณผู้ชมฮะนี่เห็นด้วยตาเนื้อต้องบอกว่าแบบทำให้คิดถึงนั่นคือเป็นบันทึกเทปมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยพอเห็นวันนี้อีกรอบหนึ่งเนี่ยโอ้โหรู้สึกถึงกลิ่นหอมมันนั้นเลยกุ้งเนี่ยเฮียใจเขาบอกมีเหตุผลนะคือปกติบางทีเกี๊ยวกุ้งก็จะไปผสมกับหมูสับใช่ไหมแล้วก็อาจจะปั้นเป็นก้อนแต่ที่นี่ถามแล้วทำไมไม่ทำแบบร้านอื่นเฮียเขาบอก
2: ว่าย
0: ังไงกุ้งทั้งตัวก็ต้องใส่อยู่แล้วก็เลยใส่ทั้งตัวเป็นแบบนี้แล้วก็ห่อเกี๊ยวเลย
2: คือเราหาโอกาสแบบนี้เยอะมากที่คือกุ้งอ่ะจะดิ้นออกมานอกเกี๊ยวแล้วคุณผู้ชม
0: ไม่มีกินผิดแน่นอน
2: กุ้งมาเป็นตัวเลยดูสิคะโอ้โหเห็นแบบนี้มันอยู่ตรงหน้าแล้วเนาะนิดนึงได้ไหมนิดนึงนะ
0: ระหว่างกินไปนะฮะเดี๋ยวจะบอกให้ว่าเฮียเขาก็ดีนะเพราะว่าตอนที่ผมไปถ่ายทำเนี่ยนะครับเขาก็บอกกับน้องทีมงานเพราะว่ารูปเนี่ยก็จะมีดารามากินคุณผู้ชมจำได้ไหมเวลาเราไปร้านเนี่ยเขาจะมีรูปดาราคนดังนักการ
2: เมือง
0: ใช่ไห
2: ม
0: น้องเนี่ยน้องเฟิร์นครีเอทีฟเขาบอกเฮียหนูพวกหนูอยากมีรูปติดบ้างอ่
2: ะ
0: ถ่ายแล้วไปขึ้นได้ไหมปรากฏว่าน
2: ี
0: ่ป๋าก็ถ่ายรูปมาให้วันก่อน
2: แปะแล้วเรียบร้อย
0: ไม่ได้แค่ผมนะฮะขึ้นทั้งทีมงานวันนั้นดูหน้าผู้ต้องสงสัยกันได้เลยครบกันทุกคนนะฮะผู้ต้องหานี่นั่นคือทีมงานที่ไปวันนั้นเนี่ยแล้วแกเอาขึ้นไปจริงๆน้องพิมไปแปะอยู่กลางฝั่ง
2: เดี๋ยวคุณผู้ชมตามไปแต่ไปเติมหนวดแมวให้ได้ไหม
0: ได้บอกขอป๋าเขาก่อนแล้วกันนะครับ
2: ที่สำคัญเลย
0: ร้านเด็ดร้านนี้คุณผู้ชมครับแนวคิดเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับคือเขาต้องการที่จะรักษาความดั้งเดิมเอาไว้อาหารที่อร่อยจริงๆในร้านเนี่ยอร่อยทุกอย่างเริ่มต้นที่55บาทเลยครับใครที่ไปแถวเอางี้ถ้าเกิดสมมติว่าไปเนี่ยก็คือแถวบางรักแถวเอเชียทีกอะร้านที่อยู่แถวบริเวณนั้นนะครับทั้งเส้นทั้งเกี๊ยวและหมูย่างยังคงตามทำสูตรแบบดั้งเดิมของครอบครัวนะครับดังนั้นใครที่อยากจะไปร้านเนี่ยจะอยู่ตรงปากซอยเจริญกรุง79เปิดจันทร์ถึงเสาร์ปิดวันอาทิตย์นะครับร้านเปิด11โมงเช้าถึง2ทุ่มครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมตามไปดูกันได้นะคะบะหมี่เกี๊ยวกวางตุ้ง2451ถ้า2451คือวันเปิดเนี่ยเท่ากับว่า118ปีแล้วนะนะคะแต่ว่าวันเกิดคุณพ่อค้าเห็นว่าแต่ร้านนี้ก็เห็นบอกตำนานก็คือ100ปีเหมือนกันไม่ใช่หรอ
0: ก็คือเป็นสูตรที่ตกทอดกันมาแล้วนะ
2: เป็นสูตรที่สืบทอดกันมานะคะคุณผู้ชมดูดิแบบเนี้ยตอนเช้าๆเนาะอะไรร้อนๆมันน่ารับประทานมากๆเลยนะแต่พี่ต๊อปเมื่อกี้บอกว่าอร่อยหมดทุกอย่างตกลงไปแล้วได้กินใช่ไหม
0: ที่กิน
2: อร่อยมันหมดทุกอย่าง
0: แล้วเฮียจ่ายใจดีมากนะเพราะว่าแกให้ทีมงานทุกคนนะหมายความว่าไม่ได้กินแค่ที่ร้านอย่างเดียวอ่ะแกให้กลับไปแบ่งที่บ้าน

0: ้านเรากินอีกคนละ2ชุดนะคุณ
1: เดี๋ยวตามไปกินได้เลยนะคะบนโต๊ะนี้ก็มีหมูย่างเตาถ่านด้วยเหมือนกัน
0: อันนี้อร่อย
1: เป็นประสบการณ์ใหม่ๆเนี่ยพี่ต้อมชิมหน่อยสิ
0: ไหนๆก็แบบไหนก็เกรงใจนึกว่าเดี๋ยวโปรดิวเซอร์สั่งถึงจะกินให้นะเนี่ย
1: คือเมื่อกี้เนี่ยพิมกินชิมกุ้งเนี่ยอร่อยมากคุณผู้ชมเนื้อแดงมากเลย
0: ทีนี้เราจะเคยเห็นหมูย่างหมูแดงใช่ไหมสีมันจะแดงหน่อยแต่เนี้ยเฮียใจเขาบอกว่าเขาไม่ได้ใช้ใส่สีอะไรเลยเป็นสีธรรมชาติจากเครื่องเทศถูกต้องสีมันก็เลยจะมีความแบบน้ำตาลแดงๆแต่เป็นน้ำตาลแดงธรรมชาตินะครับไหนก็ไหนนะฮะแวร์อิสเบร์ขอกินแล้วกันฮะ
1: ชาบแล้วคือเวลาย่างเตาถ่านอ่ะมันจะมีกลิ่นควันหอมๆนิดนึงใช่ไหมมันจะไม่เหมือนแบบไฟแก๊สทั่วไปเป็นยังไงบ้างคะเยี่ยมเลยเยี่ยมอร่อยหมดอร่อยหมดแล้วก็ปูเนี่ยเมื่อกี้เนื้อเด้งมากนะพี่แอบชิมแล้วเหมือนกันนะคุณผู้ชมคะลองไปดูกันนะเริ่มเช้าๆแบบนี้อดนิดใจนิดนึง11โมงไปกันได้เลยมื้อเที่ยงรออยู่นะคะ
0: ครับส่วนใครที่มีร้านเด็ดๆอยากจะส่งมาให้พวกเราไปตามรอยความอร่อยกันในจานเด็ดวันใหม่คุณผู้ชมก็ส่งมาได้นะครับเดี๋ยวจะขึ้น QR code ให้สแกนกันนะครับบอกเล่าเรื่องราวของคุณนะครับหรือแอดไลน์ก็ได้ที่ @thaipbs นะครับกับกิจกรรมในช่วงจานเด็ดวันใหม่แสดงความคิดเห็นก็ได้เฮ้ยพี่ท็อปน้องพีนไปร้านนี้มีร้านนี้ไม่ใช่แค่อาหารนะเครื่องดื่มขนมคาเฟ่เบเกอรี่เราไปหมด
1: อะไรก็ได้ที่เป็นของกินแล้วมันเด็ดจริงๆในความรู้สึกของคุณผู้ชมนะคะส่งข้อความมาพูดคุยกันเพราะว่าไม่ได้ส่งมาเฉยๆนะส่งข้อมูลมาใช่ไหมเรามีของให้กลับไป
0: เป็นของที่ระลึก
1: ที่ระลึกนะคะหน้าแบบหาซื้อไม่ได้นะอยากได้มากเหมือนกันมีทั้งเสื้อนะคะมีทั้งกระบอกน้ำค่ะแล้วก็ตุ๊กตาแบบนี้ด้วย
0: ใช่ครับจะขออนุญาตคละไปให้คุณผู้ชมนะฮะคละไปแบบไหนก็คือถ้าส่งมาเยอะถ้าเกิดได้รับเลือกเนี่ยก็ได้ให้กลับไปเยอะไง
1: หรอสมวนสิทธิ์คนละ1สิทธิ์หรือเปล่าคนละ1ชิ้นแบ่งเพื่อนบ้าง
0: ก็สมัครแอคเคาท์ใหม่มา
1: เออคุณก็ไปชี้ช่องนะแต่ว่ามีคุณผู้ชมที่ก่อนหน้านี้เขาส่งมาบอกเพียงไงว่าเขาส่งมาแล้วนะแล้วเขาได้ของกินเลยหรือกลับไปด้วยก็ปลื้มใจกันนะคะแฟนรายการ
0: นะครับอ่ะเสิร์ฟอาหารเช้าเสร็จแล้วน้องพีนเรามาเสิร์ฟยิ้มกันต่อดีกว่านะ
1: เสิร์ฟรอยยิ้มกันบ้างดีกว่าใครๆย่อมรู้ว่าโรงเรียนต่างจังหวัดนั้นคุณครูเนี่ยค่ะภารกิจเยอะมาก
0: คือคนเดียวสอนหลายวิชา
1: สอนหลายวิชา
0: ดูหลายชั้นปี
1: ใช่แล้วค่ะบางทีนักเรียนไปนั่งรวมกันก็เรียกว่าอบอุ่นทีเดียวงานนี้พาคุณผู้ชมไปภาคอีสานสักหน่อยนะคะไปดูที่โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบงค่ะเขาบอกว่าคุณครูเนี่ยนะจริงๆแล้วเป็นครูเอกภาษาไทยแต่งานนี้มาสอนนาฏศิลป์ค่ะ
0: เอ้ามันจะยังไง
1: เอาบรรยากาศเป็นไงไปดูกันค่ะ

0: ลีลาซะก่อนนะคะ
1: ลีลาใครเนี่ยพี่บอมคือเรื่องราวมันเกิดเยอะมากเลยใน10นาที10วินาทีเนี่ย
0: เรื่องของคุณครูว่าอึ้งแล้วไปดูน้องคนข้างหลังอึ้งกว่าทีมงานแอบแซวว่านี่คือนักแสดงตัวตึง
1: ตัวตึงนะฮะอันนี้น่าจะศิลป์หรือว่าหมอลำมะ
0: เอ้ยเอาบางทีมันผสมผสานกันได้เขาอยู่ภาคอีสานไง
1: ไหนๆสิ
0: อาจจะเป็นภาพจำมานะคะแต่ว่าน่ารักน่าเอ็นดูมากๆเลย
1: ครับแคปชั่นเนี่ยเขาเขียนยีน้องพีนบอกอดเอาเดอร์ลูกลา
0: แปลว่า
1: อดทนแบบฮึบไว้ก่อนนะลูกๆเรียนอาทิตย์ละชั่วโมงนึงดอกก็คือเรียนอาทิตย์แค่ละ1ชั่วโมงขนาดครูจบเอกภาษาไทยก็ยังได้มาสอนนาฏศิลป์เลยอ
0: ันนี้คืออยากปรบมือให้เลยอ่ะคุณครูค่ะคุณครูคือสุดยอดมากมันเป็นเรื่องราวสุดน่ารักนะคุณครูท่านเนี้ยชื่ออะไรคุณครูโตเนยหรือว่านางสาวอรดีอรฤดีคุยบุตรนะคะเป็นคุณครูจากโรงเรียนบ้านนาดีสร้างบงที่นะตอนเนี้ยเขาบอกว่าเป็นทุกอย่างให้โรงเรียนแล้วนะภารกิจจากครูเอกภาษาไทยก็ต้องมาสอนวิชานาฏศิลป์ให้กับเด็กๆนะคะงานเนี้ยไม่รู้ว่าจะเอ็นดูใครก่อนนะเอ็นดูครูด้วยนะส่งเอาใจช่วยคุณครูด้วยแล้วก็เอ็นดูน้องๆหลายคนก็ตั้งใจนะ
1: หลายคนก็ตั้งใจแต่ไม่ก็เป็นไรมันเป็นคาบวิชาที่แบบสนุกๆให้นักเรียนได้ซึมซับ
0: งาน
1: นาฏศ
0: ิ
1: ลป
0: ์
1: อ่ะทีนี้มาสนุกกับคอมเมนต์ดีกว่าเวลาดูอะไรพวกเนี้ยคาบเนี่ยส่วนหนึ่งอีกคอมเมนต์เนี่ยจะตลก
0: เขาว่าไงบ้าง
1: อ่ะมาดูนะฮะบางคนบอกอดเอาเดอร์แปลว่าอดทนเอานะใช่ไหมคะอันนี้คนสงสัยนะอีกหนึ่งคอมเมนต์บอกต้องสงสารครูหรือเด็กดีคะเนี่ย
0: บางคนบอกว่าเห็นคุณครูคลิปนี้ครั้งแรกกดติดตามเลยทำอะไรก็น่ารักขนาดนี้นักเรียนก็น่ารักมากๆเลยนะ
1: บอกว่าครูน่าตระศีลน่าเอ็นดูมากค่ะฮ่าฮ่าฮ่าอยากไปช่วยสอน
0: ฮ่าฮ่าฮ่าติดกันแบบเนี้ยเจนวาย
1: เจนวาย
0: ชอบพิมพ์ฮ่าฮ่าเยอะๆไง

0: หรอพิมพ์แค่นี้เขาก็รู้เจนกันแล้วเหรอ
1: รู้เลยอ่ะเขาบอกว่าหน้าตาเด็กๆเนี่ยดูมีความสุขมากเลยนะคะ
0: อีกอันนึงคือหัวปฏิเสธมือปฏิเสธขาขาปฏิเสธคอแต่ละส่วนไปต่างมีทิศมีทางของตัวเองกลับบ้านปวดคอแน
1: ่ไม่ค่อยสนิทกับร่างกาย
0: นี่ร่างกายฉันเป็นอะไรไปเนี่ย
1: นี่ฉันอยากทำหมอลำหรือเปล่าฉันอยากเรียนนาฏศิลป์นะคะโอ้เป็นวิชาที่หลายคนชอบก็จะมีนาฏศิลป์แล้วก็มีอีกวิชาหนึ่งที่คุณครูอย่างวิชาที่ซีเรียสเขาจะอิจฉา
0: คืออ
1: ะไรวิชาคอมพิวเตอร์เด็กๆก็จะสนุกสนานไง
0: มันได้เล่นได้กดใช่ไหมแต่ก็เป็นภาพน่ารักนะครับจริงๆเนี่ยช่วงนี้กระแสครูนักเรียนมีให้เราเห็นเยอะแต่เราก็อยากนำเสนอว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะการที่จะเรียนรู้ได้ดีเนี่ยเห็นไหมผมเชื่อว่าถ้าเกิดคุณครูน่ารักแบบครูโตเนยแบบนี้มีเยอะๆเนี่ยเด็กจะอยากไปเรียนหนังสือเพราะเหมือนไปเล่นกับเพื่อน
1: อยากเรียนคิดดูคุณครูทุ่มเทขนาดนี้นะคะแล้วน้องๆจะทุ่มเทขนาดไหนอันนี้พี่ต้องคือ
0: พี่ก็เหมือนกันขาปฏิเสธแขนปฏิเสธคอเหมือนกันนะ
1: สมัยเรียนนาฏศิลป์คุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้าง
0: สมัยผมหรอผมไม่มีผมมีแบบรำกระบี่กระบอง
1: เอ้าหรอ
0: คุณมีไหม
1: ไม่มีค่ะพี่เรียนรำ
0: เอ้าหรอ
1: ไม่มีกระบี่กระบองไม่รู้เหมือนกันทำไมไม่ได้เรียน
0: ที่แบบยกสอบ
1: แต่ว่าเคยได้ยินใช่ไหมที่เขาจะเป็นไม
0: ้ไม่รู้เรียนทุกวันนี้ยังไม่รู้เราไปใช้กันตรงไหนบ้าง
1: เป็นวิชาบ้างกันตัวไง
0: แต่ดูน้องแต่ละคนก็คือมีความสุขมากฟิลแบบว่าเสร็จยังเสร็จกี่โมง
1: รู้ตัวไหมว่าโดนแอบถ่ายเดี๋ยวเป็นไวรัลเลยนะนี่คนดูไม่รู้หลักเท่าไหร่แล
0: ้
1: ว
0: นะครับ
1: หลักแสนหลักล้าน
0: นี่ก็คือคลิปน่ารักของเราในช่วงเสิร์ฟยิ้มที่เอามาฝากกันในเช้าวันพฤหัสบดีคุณผู้ชมถ้ามีคลิปอะไรแบบนี้ดูแล้วสนุกอยากจะแชร
1: ์
0: ก็ส่งมาได้ในช่องทางของแอดไทยพีบีเอสนะครับเราก็จะเอาเรื่องของคุณมาบอกต่อแล้วก็เสิร์ฟความสุขในทุกๆเช้านะครับอ้าวหลังจากเรื่องนี้มีอีกหลายเรื่องในสีสันวาไรตี้วันนี้ติดตามกันต่อเลยครับ

0: อยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับวันนี้วันพฤหัสบดีคุณผู้ชมที่เพิ่งเปิดมาเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันด้วยนะครับ
1: พาคุณผู้ชมนะคะไปมีรอยยิ้มดีๆในเช้าวันพฤหัสสีส้มแบบนี้กันต่อเนื่องดีกว่านะคะไปที่โรงเรียนบ้านสีนวลค่ะอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ก็ยังอยู่ภาคอีสานเหมือนกันคุณผู้ชมอีสานใต้งานนี้เนี่ยเขามีกิจกรรมดีๆนะคะที่เสิร์ฟรับวันแม่ที่ผ่านมาค่ะมาดูกันดีกว่าว่าเขาทำอะไรโรงเรียนบ้านสีนวลตำบลสังขละอำเภอสังขละจังหวัดสุรินทร์นะคะก็เปลี่ยนบรรยากาศจากการจัดกิจกรรมวันแม่มาเป็นการเรียนรู้วิถีชีวิตกลางท้องนาภายใต้แนวคิดดำวันแม่เกี่ยววันพ่อค่ะงานนี้ดอกมะลิพวงมาลัยก็คือฝากไว้แป๊บนึงนะคะมาทำนากันก่อนนะคะแบบนี้ก็พานักเรียนผู้ปกครองก็มาคุณครูนะคะร่วมแรงร่วมใจกันลงแขกดำนาในแปลงนาของโรงเรียนค่ะเป็นการฝึกทักษะชีวิตสืบสานวัฒนธรรมการทำนาและสร้างความมั่นคงทางอาหารค่ะโดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสีนวล นะคะคุณเอกสิทธิ์ประไวก็นำคณะครูนักเรียนผู้ปกครองค่ะภาคส่วนต่างๆมาทำกิจกรรมร่วมกันโดยมีนายทิศเทียนทองกำนันตำบลสังขาก็เป็นประธานในพิธีด้วยท่ามกลางบรรยากาศที่บอกเลยนะคะว่าอบอุ่นและก็เป็นอันกันเองมากๆเลย
0: ซึ่งเจ้าแนวคิดของกิจกรรมดำวันแม่เกี่ยววันพ่อเนี่ยไม่เพียงทำให้เด็กๆได้สัมผัสการทำนาครับซึ่งก็เป็นวิถีชีวิตที่อยู่คู่ชุมชนมาอย่างยาวนานกันอยู่แล้วแต่กิจกรรมนี้ยังเปิดพื้นที่ให้เด็กทุกคนได้มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมโดยเฉพาะน้องๆที่อาจจะไม่มีโอกาสได้ทำกิจกรรมวันแม่ร่วมกับคุณพ่อคุณแม่เนื่องจากเหตุผลด้านครอบครัวคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องไปทำงานต่างที่ต่างถิ่นเนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยอ่ะก็มาเขาเรียกว่าขอใช้คุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นให้ความอบอุ่นกันได้ดังนั้นการลงมือดำนาจึงถูกใช้เป็นกิจกรรมสร้างการเรียนรู้แทนการทำพิธีกรรมครับ
1: ใช่ค่ะก็เป็นอีกกิจกรรมนะคะที่นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องของการเตรียมแปลงนาการดำนาการดูแลต้นข้าวไปจนถึงการเก็บเกี่ยวอนาคตด้วยซึมซับคุณค่าของความขยันความอดทนความสามัคคีค่ะแล้วก็การพึ่งพาตนเองนะคะบางคนเนี่ยไม่รู้เนาะว่าสมัยก่อนเนี่ยคุณปู่คุณย่ากว่าจะทำนามาได้เนี่ยเป็นยังไงนะคะงานนี้ก็เลยได้มาร่วมกันลองดูส่งเสริมประสบการณ์ชีวิตส่งเสริมอาชีพสร้างความสนุกสนานแล้วก็ความภูมิใจในอาชีพท้องถิ่นที่สำคัญยังเป็นความอบอุ่นในสถาบันครอบครัวด้วยนะคะทำให้สถาบันครอบครัวเนี่ยได้เติบโตอย่างดีในสังคมค่ะบางคนอาจจะสงสัยเมื่อก่อนก็สงสัยนะว่าเป็นคนเมืองไงเราไม่รู้หรอกเขาทำนายังไงนะคะแล้วก็ทำไมต้องดำวันแม่แล้วไปเกี่ยววันพ่อคือการทำนาเนี่ย3เดือนพอดีสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวานะคะ3เดือน5เดือนแถวเนี้ย
0: ก็จะออกรวมพอดี
1: ใช่ก็เก็บเกี่ยวได้เลยกำลังสวยทีเดียว
0: ก็คือเหตุผลของการทำกิจกรรมนี
1: ้
0: ก็คือดำนาในช่วงวันแม่จะได้ไปเก็บเกี่ยวข้าวกันในช่วงวันพ่อปลายปีนะครับจากเรื่องราวของเยาวชนและการทำงานร่วมกันในความอบอุ่นของวันแม่นะครับมากันที่อีกหนึ่งเรื่องครับวันแม่ที่พิษณุโลกเองเนี่ยก็มีศูนย์ให้บริการทางด้านสุขภาพเนี่ยเขาจัดกิจกรรมชวนแม่พักกายเรียนรู้เมนูสุขภาพนะครับโดยได้เปิดพื้นที่ให้คุณแม่30ท่าน30ครอบครัวเนี่ยมาทำกิจกรรมร่วมกับลูกๆไปดูกันที่พิษณุโลกครับบรรยากาศภายในงานนี้ก็เป็นไปอย่างอบอุ่นนะครับมีคุณแม่หลายท่านนั้นก็ใส่เสื้อสีฟ้ามาเห็นไหมฮะแบบกันเองกันเองไพรเวทใช้เวลาพักผ่อนและดูแลสุขภาพร่วมกันในกิจกรรมครั้งนี้งานนี้ครับเป็นความตั้งใจของคุณสศิวันศรีพรมครับท่านเป็นเจ้าของศูนย์สุขภาพแห่งนี้แล้วก็เป็นข้าราชการบำนาญนักวิชาการสาธารณสุขด้วยก็ได้เชิญคุณแม่นะครับหลายๆท่านเนี่ยมาจากทาง Facebook ให้มาร่วมรับบริการนวดแล้วก็สปาฟรีเพื่อส่งเสริมให้คุณแม่ได้มีโอกาสผ่อนคลายร่างกายหลังจากที่ต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจในการดูแลครอบครัวกันมาอย่างยาวนานครับ
1: นอกจากเรื่องของการนวดแล้วก็สปาแล้วนะคะยังมีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพด้วยก็เน้นไปที่เรื่องของการนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้การกินการอยู่อาหารเนี่ยก็ต้องลดหวานลดเค็มลดมันนะซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญเลยค่ะของการดูแลโภชนาการที่ถูกต้องรวมไปถึงหลักคิดในการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมด้วยนี่คุณแม่ทำอะไรอ่ะเมนูอะไรอ่ะอันนี้เป็นอันนี้เปล่าเมี่ยงดอกบัวหรือเปล่า
0: ดอกบัว
1: น่ากินมากน่ากินมากเลยดอกบัวสวยทีเดียวนะคะรวมไปถึงการกินการอยู่ต้องดีการพักผ่อนต้องให้เพียงพอสุขภาพจิตเนี่ยต้องดูแลกันกายใจจิตมันเชื่อมโยงกันนะคุณผู้ชมคะงานนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่เพียงแค่ไม่มีโรคแต่ยังทำให้ร่างกายและจิตใจได้รับความผ่อนคลายด้วย
0: คือเนี่ยกิจกรรมเขาจะมีอะไรเกี่ยวกับสุขภาพหมดเลยเมื่อสักครู่นี้เห็นแล้วเมี่ยงกลีบดอกบัวใช่ไหมฮะมีการแจกข้าวด้วยนะ เป็นข้าวกข43ข้าวชนิดนี้เนี่ยเป็นข้าวดัชนีน้ำตาลต่ำนะให้คนละถุงแล้วก็บรรยากาศก็อย่างที่เห็นครับคุณแม่ก็มาแลกเปลี่ยนใช่ไหมเมาลูกตัวเองให้คนฟังลูกเธอเป็นยังไงลูกฉันเป็นอย่างนี้
1: เอาภูมิใจใช่ไหมเล่าแต่เรื่องดีๆไง
0: แต่ว่าต่อหน้าลูกเนี่ยแม่ๆเขาจะไม่ค่อยชมไม่ค่อยนั่นนะกลัวลูกเหลิง
1: แต่อย่างแม่ผมเนี
0: ่ยแม่ผมเนี่ยเขากลัวเราเหลิงไม่รู้กลัวทำไมนะฮะเราเหลิงอยู่แล้ว
1: คือแบบว่าทำดุแต่จริงๆก็รักลูกทุกคนนะคะมาต่อกันที่พิกัดพลเมืองค่ะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูพิธีกรรมที่เขาบอกว่ารักษาสุขภาพกายใจโดยคนลุ่มน้ำโขงค่ะพิธีกรรมนี้นะคะเรียกว่าพิธีเหยาชื่อเนี้ยไม่เคยได้ยินมาก่อนเหมือนกันเป็นยังไงเชิญชมค่ะมากันเลยนะเขาบอกว่าเป็นการดูแลและรักษาสุขภาพของคนในชุมชนบางกลุ่มโดยเฉพาะนะคะในวัฒนธรรมอีสานค่ะพิธีเหยานี้ก็สืบทอดปฏิบัติกันต่อเนื่องบางพื้นที่ก็จะเรียกเป็นลักษณะการเสี่ยงทายเมื่อมีสมาชิกในครอบครัวเกิดอาการเจ็บป่วยตามความเชื่อดั้งเดิมเนี่ยก็จะมีการกระทำนะคะเรียกว่าบางอย่างที่มันต้องพึ่งพาสิ่งเหนือธรรมชาติคุณผู้ชมการประกอบพิธีเหยานี้ก็เพื่อที่จะแก้เคล็ดนะคะตามความเชื่อของชุมชนยังคงยึดโยงกับเรื่องของผีบรรพบุรุษค่ะทำให้พิธีเหยาเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่คนในชุมชนใช้รักษาดูแลตามความเชื่อคนส่วนใหญ่เนี่ยมักทำควบคู่ไปกับการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันด้วย
2: ก่อนนานีกาไปหาหมออยู่โรงพยาบาลค่ะก็หลายมองหลายทีในจังหวัดแล้วก็นอกจังหวัดเจ้าของนำไปทุกหมอก็เอายามากินก็ยังบ่เศร้าเอาแบบประเพณีพื้นบ้านเฮาสะกอนลองเบิ่งคือว่าการยาวอันนี้ของพ่อแม่ของบรรพบุรุษความสื่ออันนี้ลองเบิ่งกระทั่งเธอยาวแล้วไปหาหมอทางโรงพยาบาลก็อาจจะเห็นโรคในตุ่นในตูในร่างกายเฮาทางเธอมันถือกะอาจสิหายสิเศร้าค่ะก็เลยมายาวเบิ่งค่ะ
3: ยาวกับเลี้ยงผีนี่คนละส่วนคนละภาคคนละขั้นตอนแต่แยกออกจากกันบ่ได้เหยาก็คือคนป่วยนี่มีความประสงค์อยากเหยาไปหาหมอก็ไปหมดเลยสมัยแต่ก่อนมันก็มีความสำคัญมากแต่บ้านเฮาคุมื้อนี้ก็นวัตกรรมด้านการแพทย์เนาะมันก็ทันสมัยขึ้นมามีรอพอสอตอมีโรงพยาบาลระดับอำเภอบางอำเภอกับท่านสมัยพอสมควรนะการเหยานี่ก็ลดน้อยถอยลงแต่สิมีบางหมู่บ้านบางกลุ่มที่ข้าเจ้ายังเชื่ออยู่เชื่อในผียังให้ความเคารพนับถือต่อผีบรรพบุรุษผีให้ผีหน้าผีทั้งหลายนี่เมื่อเจ็บเป็นมีความบทสบายในเนื้อในตัวข้าเจ้าก็จะไปหา
0: ปัจจุบันนะครับถึงแม้ว่าพิธีเหยาจะไม่ได้แพร่หลายเหมือนในอดีตแล้วแต่ก็มีแนวโน้มกลับมาได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่ในหลายพื้นที่นะครับอย่างจังหวัดนครพนมมุกดาหารสกลนครเนี่ยคือบางท้องที่เองก็ยังสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาแบบนี้ในงานประเพณีเอาไว้ด้วยเพื่อเป็นการช่วยรักษาอัตลักษณ์ของชุมชนในแต่ละที่ครับแล้วเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้เรียนรู้เรื่องราวที่เป็นรากเหง้าของตัวเองในขณะเดียวกันนะครับในบางพื้นที่อย่างพิธีเหยาเนี่ยยังทำหน้าที่เป็นเหมือนพื้นที่ทางสังคมที่เปิดโอกาสให้ผู้คนได้มาพบปะพูดคุยแล้วก็มีส่วนร่วมด้วยกันช่วยสร้างความสามัคคีแล้วก็เชื่อมโยงผู้คนเข้ากับวัฒนธรรมของชุมชนนับว่าเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นครับที่ยังคงมีชีวิตและยังคงอยู่ในวิถีของคนแถบลุ่มน้ำโขงมาจนถึงทุกวันนี้ครับ
4: จริงๆแล้วปรากฏการณ์หมอเหยาเนี่ยเนาะมันเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมวัฒนธรรมที่อยู่ในวัฒนธรรมดั้งเดิมของการนับถือพูดผีและวิญญาณนะฮะจริงๆมันเป็นศาสนาดั้งเดิมแบบทั่วทุกมุมโลกเลยเขาเรียกว่าการทรงเจ้าเข้าผีเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยก่อนมีศาสนาหลักเกิดขึ้นบนพื้นโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูหรือพระพุทธศาสนาเนี่ยนะฮะร่างทรงเนี่ยจะเป็นตัวกลางนะฮะในการดิวเอาอำนาจศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่จากข้างบนผืนฟ้านะฮะแต่เดิมเนี่ยนะฮะความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันปรากฏอยู่ทุกถิ่นที่เลยผืนฟ้าผืนน้ำตานฐานทรัพยากรต่างๆคราวนี้พวกร่างทรงเนี่ยก็คือผู้ที่ติดต่อกับอำนาจที่มีอยู่ในธรรมชาติเราเนี่ยเราก็ดึงเอาอำนาจนั้นเนี่ยมาใช้ในการที่จะเยียวยารักษาผู้คน นะฮะการเหยาเนี่ยมันจึงเป็นการพี่ขอได้ว่าเป็นการรักษาทางจิตวิญญาณนะฮะเนื่องจากก่อนที่จะมีเรื่องของความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ประมาณคริสตศตวรรษที่19นะฮะที่อำนาจของวิทยาศาสตร์มันปกคลุมไปทั่วทุกมุมโลกเนี่ยนะพิธีกรรมในการรักษาดั้งเดิมอย่างเงี้ยมันก็เป็นพิธีกรรมที่ปรากฏอยู่ในสังคมต่างๆแต่กรณีของเหยาเนี่ยนะฮะกล่าวเฉพาะเหยาแล้วเนี่ยมันมีชื่อเรียกแตกต่างกันมากมายเลยนะซึ่งมันไม่จำเป็นต้องเป็นเหยาอย่างเดียวอะมันอาจจะมีการฟ้อนผีหมอนางเทียมการเข้าทรงอื่นๆแต่โดยความหมายแล้วเนี่ยมันก็คือการเหยาคล้ายๆกันหมด
1: เป็นเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคุณผู้ชมโดยเฉพาะนะคะกลุ่มชาติพันธุ์โซ่ผู้ไทยและยอนะคะที่อาศัยอยู่ลุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยงานนี้ก็ติดตามนะคะเรื่องราวจากนักข่าวพลเมืองที่มหาวิทยาลัยนครพนมกันค่ะคุณผู้ชมมีเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะก็ชวนมาเล่าให้เราฟังได้ค่ะปักหมุดกันมาเลยผ่านแอปพลิเคชันซีไซด์ไทย PBS นะคะเพียงสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอค่ะดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งนะคะแอปพลิเคชันนี้รับรองว่าเรื่องราวของคุณเนี่ยไม่หายไปอย่างแน่นอนก็จะถูกออกมาเล่าขานกันแบบนี้ค่ะ
0: ส่งเรื่องราวของคุณมาให้พวกเราได้รู้จักทำความรู้จักพื้นที่ของคุณไปพร้อมๆกันนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับปลายปีมีที่ไปกันหรือยังหมายความว่าไม่ได้ไปเที่ยวอย่างเดียวครับไปออกกำลังเรานำเสนอกันมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนแล้วนะครับกับกิจกรรมการวิ่งกับไทย PBS King Bridge Run 2026นะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็มีการแถลงข่าวไปอย่างยิ่งใหญ่นะครับดังนั้นใครที่อยากจะพาคุณแม่คุณพ่อหรือใครก็ไปปลายปียังไม่มีทางไปไหนลองลงสมัครวิ่งที่นี่ได้นะครับ
5: ครับสวัสดีทุกท่านที่รับชมอยู
1: ่มาชวนมากันดีกว่าม
0: ากันเลยนี่นะครับหน้าคุ้นมากเลยอ่ะ
1: หน้าคุ้นมาก
0: ใครน่ะเสื้อเขียวน่ะ
1: พินเอง
0: อ่ะไหนเล่าสิเกิดอะไรขึ้นเมื่อวันนั้น
1: เมื่อวันนั้นก็เป็นการเปิดงานนะคะไทย PBS King Bridge Run 2026ค่ะคุณผู้ชมก็มีภาคีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนให้เกิดงานครั้งนี้มาร่วมกันซึ่งงานนี้นะคะเขาก็เป็นการวิ่งโดยแนวคิดวิ่ง2สะพานสืบสานพระราชปณิธานสานฝันเด็กไทยศึกษาอย่างเท่าเทียมค่ะไม่ได้ชวนแค่ออกกำลังกายนะแต่ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์นะคะก็จะถูกนำไปช่วยเหลือเด็กเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาด้วย
0: พี่นมนี่นาคนที่สอง
1: มีพี่ป๊อกนะคะชื่อดังแล้วก็นี่น้องซีจากรายการวิ่งเลยรันนิ่งเลยก็มาเป็นตัวแทน
0: คุณผู้ชมจะบอกว่าทำไมถึงควรจะมางานนี้คือปกติทางถนนหรือสะพานที่ไว้ชันจรเนี่ยเขาไม่ได้เปิดให้คนวิ่งไปบ่อยไงน้องพินแต่เส้นทางวิ่งที่เราจะพาขึ้นไปสัมผัสเนี่ยก็คือสะพานภูมิพล1แล้วก็สะพานทศมราชันแลนด์มาร์คสำคัญของเส้นทางพระราม3เนี่ยที่เขาเชื่อมต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการให้วิ่งกันไปชมวิวกันแม่น้ำเจ้าพระยามุมกว้างแบบ360องศาโดยเฉพาะในช่วงเช้าตรู่ที่อากาศกำลังดีน่าจะเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่หลายๆคนชอบโดยเฉพาะนักวิ่งครับ
1: ค่ะคือภูมิพล1ภูมิพล2เนี่ยจริงๆแล้วเป็นสะพานที่รถวิ่งเราไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปเดินหรอกนะคะแต่สูงมากถ้าเกิดว่าได้ไปวิ่งตรงนั้นเนี่ยจะได้เห็นทิวทัศน์ที่โอ้โหพัน

0: ามา360องศาไปเลย
1: ตอนได้เห็นก็ต่อเมื่อนั่งรถแต่ในรอบนี้จะได้วิ่งเองเห็นเอง
0: คิดดูตอนนั่งรถยังต้องเอามือถือขึ้นมาถ่ายอ่ะถ้าเกิดไปวิ่งจริงๆจะขนาดไหนนะคุณผู้ชมซึ่งระยะทางนะคะก็มีหลากหลายให้เลือกสรรค่ะตามความพร้อมของเราตั้งแต่ฟันรัน5กิโลเมตรนะคะ5สมัคร599บาทสำหรับคนที่อยากออกกำลังกายนะคะขยับขึ้นมานิดนึงนะคะเป็นซูเปอร์มินิมาราธอน13กิโลแบบนี้พี่ต๊อบสมัครได
1: ้
0: 13กิโลเองค่าสมัคร799บาทนะคะส่วนใครที่เป็นนักวิ่งสายท้าทายเลยเราก็มีฮาฟมาราธอน21กิโลเมตรค่าสมัคร999บาทซึ่งต้องบอกว่าราคาเนี้ยถือว่าถูกนะ
1: ใช่เพราะว่าเราได้ช่วยด้วยได้ทำบุญด้วยได้สนุกกันด้วยแม่ผมนะฮะคุณปิ๊กมณิศราเขาลงไปแล้ว13กิโลซึ่งลูกชายเขาเนี่ยลงแค่ฟันรันนะฮะแม่วิ่งไปเลยอีก7กิโล
0: อ่ะเดี๋ยวไปเจอกันเลย
1: ไปเจอกันเลยอ่ะนอกจากบรรยากาศเส้นทางที่น่าสนใจแล้วอีก1ความหมายสำคัญของงานคือการนำรายได้ที่เราพูดกันไปเมื่อสักครู่นี้แหละครับเอาไปช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในครอบครัวที่ยากจนรวมถึงเด็กที่มีความเสี่ยงต้องหยุดเรียนหรือหลุดออกจากระบบการศึกษาเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้กลับเข้ามาเรียนแล้วก็ได้เรียนรู้ศักยภาพของตัวเองอย่างต่อเนื่องครับ
0: คือต้องบอกว่ารายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายนะก็จะนำไปช่วยเหลือทางการศึกษานะคะเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนทุกก้าวของการวิ่งให้กลายเป็นอีกหนึ่งแรงส่งต่ออนาคตของเด็กไทยค่ะโครงการนี้ตั้งเป้ารับนักวิ่งไม่น้อยกว่า 5,000 คนดังนั้นคุณผู้ชมมาเป็นส่วนหนึ่งเถอะมาเป็นหนึ่งใน 5,000 คนนี้นะคะระดมทุนช่วยเหลือเด็กและเยาวชนให้ได้ตั้งความหวังไว้ด้วยว่าอย่างน้อยๆขอสัก3ล้าน
1: ผมมันได้
0: 3ล้านนี่ช่วยไม่รู้กี่คนเลยนะ
1: นะฮะสำหรับใครที่อยากร่วมกิจกรรมนี้นะครับตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วนะจ๊ะไปสมัครกันได้เลยจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้ครับหากจำนวนผู้สมัครเต็มก่อนเนี่ยเขาก็จะปิดนะคือ15เนี่ยคือเดดไลน์ผมเชื่อว่าหมดก่อน15ตุลาแน่นอนน้องพลีนนะครับ
0: อย่ารอช้า
1: อย่ารอช้าครับเจอแล้วเห็นการประชาสัมพันธ์นี้แล้วสมัครทันทีเริ่มเตรียมรองเท้าไว้ได้เลยนะครับเพราะวันจริงคือวันอาทิตย์ที่6ธันวาคม2569นะไม่ใช่6นี้
0: ไม่ใช่6หน้าธันวาก็คือปลายปี
1: นะครับไปเจอกันที่ King Square Community Mall ถนนพระราม3รัชดาภิเษกนะครับก่อนออกไปพิชิต2สะพานพร้อมชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาที่สำคัญครับทุกก้าวของพวกเราก็ยังช่วยสร้างอีก1ก้าวกับเด็กไทยได้เดินต่อด้วย
0: ใครอยากจะทำบุญนะคะ ร่วมสร้างโอกาสให้เด็กไทยก็ติดตามรายละเอียดค่ะแล้วก็สมัครกันเข้ามาได้เลยนะคะที่ www.thaipbs.or.th/thaipbskingbitrun 2026 ค่ะหรือว่าแฟนเพจของมูลนิธิไทย PBS ด้วยเหมือนกัน
1: เสื้อก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมทั้ง3ระยะ
0: แล้วมีตัวอย่างเสื้อมาให้ดูนะคะ
1: 3ระยะเลยตัวไหนเป็นอะไรน้องหนู
0: คือถ้าเกิดว่าเป็นสีนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ออกน้ำตาลหน่อย
1: สีทอง
0: นี้13โลนะคะส่วนสีเขียวข้างๆพีเนี้ย5โลและถ้าเกิดว่าเป็นสีส้มไทย PBS 21โลค่ะ
1: ผมว่าสี13โลอ่ะสวยดีแต่ว่าผมจะไม่คือซื้อ13แล้ววิ่งแค่5ได้ไหมฮะโปรดิวเซอร์ได้ป่ะ
0: ไม่พี่ต้องซื้อ2บัตรซื้อสองรุ่นเลยลงรุ่นไหนก็ได
1: ้ออกข้ามรุ่นไม่ได้เหรอหมายความว่าซื้อรุ่นใหญ่แต่วิ่ง
0: ไม่ได้ราคาเขาต่างกันไงคะ
1: ไม่ก็ซื้อพี่ซื้อ13แต่วิ่ง7ไงวิ่งแค่5ไง
0: หรอพี่จะไปเป็นแบบสีทองในท่ามกลางสีเขียวเลยนะ เดี๋ยวลองไปถามหน้างาน
1: พี่ว่าพี่ขนาด5โลพี่รู้จะครบหรือเปล่า
0: แต่ว่าจริงๆแล้วเมื่อวานนั้นก็คุยกับพี่ป๊อกพี่ป๊อกเนี่ยเขาเชี่ยวชาญในเรื่องของการวิ่งใช่ไหมพี่ป๊อกก็บอกว่าเราสามารถฝึกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงธันวาสักประมาณ4เดือนเนี่ยทันต่อการวิ่งแล้วก็การวิ่งเนี่ยพอขึ้นสะพานมันอาจจะมีความชันสักหน่อยพี่ป๊อกบอกว่าให้ลองวิ่งอยู่ที่บ้านได้ขึ้นบันไดถ้าขึ้นบันไดไม่เหนื่อยแปลว่าคุณมีโอกาสแล้ว
1: โอเคงั้นพี่หมดโอกาสแล้วล่ะ
0: แต่ว่าพี่วิ่งลู่ใช่ป่ะวิ่งลู่ยังได้ทำให้ปรับความชันขึ้นหน่อย
1: 15ตุลาคมนี้วันสุดท้ายนะครับแต่ว่าวันนี้เห็นเราแล้วก็สมัครกันได้เลยนะครับปากันอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับช่วงนี้เนี่ยไทยพีบีเอสของเราก็มีละครหลายเรื่องเนี่ยที่เตรียมออนแอร์คนจะดูนะครับวันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องนะครับกับบรรยากาศบวงสรวงมาฝากคุณผู้ชมกันกับซีรีส์ละครเรื่องใหม่กับเรื่องราวัลย์กัลยาซีรีส์ Coming of Age นะครับที่จะพาไปเปิดเรื่องราวความเติบโตความฝันมิตรภาพผ่านนาฏศิลป์แล้วก็โขนไทยไปชมภาพบรรยากาศสดๆกันที่ไทยพีบีเอสวันนี้ได้เลยครับนี่ครับคุณผู้ชมนี่คือบรรยากาศสดๆเลยนะตอนนี้ที่เรานั่งคุยกันได้ยินเสียงเราเสียงพีนเนี่ยนะฮะตอนนี้บริเวณตึก A เขาก็มีเหมือนกัน
0: นักแสดงมาแล้วใช่ไหม
1: มาแล้วแล้วแต่งตัวแบบธีมละครเลยนะ
0: เหมือนกับหลุดออกมาจากละครจริงๆนะคะเป็นการบวงสรวงพิธีเปิดซีรีส์เรื่องใหม่ราวัลย์กัลยาซีรีส์ Coming of Age ค่ะตอนนี้สัมภาษณ์กันอยู่นักแสดงเนี่ยเดินหน้าขนทัพมามากมายไม่ว่าจะเป็นก้าวหน้ากิติพัฒน์เอมี่อุทานพรเจนกุลจิรานัทไม้ภูมิจิตเต๋าอโนไทยพีพีสันติสุขปลื้มณัฐกรริวปันณทัศน์พอเพียงกะสะมะกัปปัน ธนวะธนวะพัฒน์นะคะแล้วก็
1: หลายคนเลย
0: มากมายเยอะเลย
1: อ่ะทีนี้วันนี้มาพูดถึงกันราวันกัลยาเนี่ยเขาเล่าถึงอะไรเล่าถึงคนที่ชื่อกันครับกันเนี่ยเขาเป็นหญิงสาวที่มีความฝันน้องเนี่ยอยากเป็นนางสีดาแต่กลับถูกมองว่าด้วยรูปลักษณ์แล้วก็เหมาะกับเป็นตัวพระมากกว่าแต่กันเองเนี่ยน้องพีนเขา

0: เฉพาะรามเป็นนักศึกษาหนุ่มที่รับบทโขนยักษ์ค่ะแล้วก็คอยอยู่ข้างๆกันตลอดเลยนะคะความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นท่ามกลางการฝึกซ้อมการแข่งขันแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เข้ามาทดสอบตลอดเรื่องเลยเรียกได้ว่าราวัลย์กัลยาเนี่ยไม่เป็นเพียงแค่ซีรีส์นะแต่ว่าเราจะเติบโตไปแล้วก็ทำความรู้จักกับโลกของนาฏศิลป์และโขนค่ะสะท้อนถึงการเติบโตของคนรุ่นใหม่ที่กำลังค้นหาคุณค่าของตัวเองตั้งคำถามว่าใครเหมาะสมที่สังคมเคยเป็นคนกำหนดค่ะ
1: เห็นไหมมันได้อะไรด้วยนะคือไม่ได้ดูเพราะความบันเทิงอย่างเดียวจะบอกว่าชื่นใจในทั้ง4ท่านนี้คือน้องๆ นักแสดงนำของเรื่องนี้ราวัลย์กัลยานะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ดีนะวันนี้มีน้องๆหลายคนเนี่ยจริงๆเราเคยทำนำเสนอเรื่องการดูโขนใช่ไหม
0: อ๋อตอนนั้นน่ะที่เขามีเปิดแคสด้วยแล้วคนมาเยอะมาก
1: มาเยอะมากนี่ก็มีหลายๆคนเนี่ยที่ได้ผ่านเข้ารอบมาแล้วเดี๋ยวมาปรากฏตัวในจอนี
0: ้ดังนั้นแปลว่าบุคคลที่ได้ผ่านเข้ารอบเนี่ยมีนักแสดงคุณภาพ
1: ถูกต้องถูกต้องนะฮะสำหรับซีเรื่องนี้เขียนบทโทรทัศน์โดยคุณทิพย์ยัตถิดาสัทธาทิพย์นะครับพี่ทิพย์ปราณประมูลและกำกับการแสดงโดยจิราภาระวังการครับพร้อมนักแสดงทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่าที่จะฝากฝีมือสร้างสีสันกับเรื่องนี้แล้วก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของรางวัลกัลยาเท่านั้นหลังจากพิธีบวงสรวงวันนี้คือจะบวงสรวง9:09 น.ก็รอติดตามนะครับว่าเส้นทางของน้องกันจะเป็นอย่างไรไปชมกันได้ที่วิภานะจ๊ะชมสดๆได้เลยนะครับ
0: ชวนติดตามซีรีส์ดีๆกันค่ะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูถึงเรื่องของการร่วมแรงศรัทธากันสักนิดหนึ่งนะคะขึ้นเหนือไปยอดดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งเป็นที่ประดิษฐานนะคะของพระมหาธาตุนพเมธนีดลนะคะและพระมหาธาตุนพพลภูมิสิริค่ะปูชนียสถานสำคัญที่กองทัพอากาศร่วมกับประชาชนชาวไทยจัดสร้างขึ้นถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันนี้ก็กำลังมีการสานต่อพื้นที่แห่งศรัทธานี้ด้วยการก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3ค่ะเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและเป็นอีกหนึ่งปูชนียสถานสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วย
1: พระมหาธาตุนพเมธนีดลเนี่ยสร้างขึ้นเมื่อปี2530นะครับถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา5รอบขณะที่พระมหาธาตุนพพลภูมิสิรินะครับจัดสร้างขึ้นเมื่อปี2535ครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา5รอบพระมหาธาตุทั้ง2 องค์นั้นจึงเป็นทั้งปูชนียสถานสำคัญทางพระพุทธศาสนาและสถานที่ซึ่งมีความผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชนมาอย่างยาวนานครับ
0: จากพระมหาธาตุทั้ง2 องค์สู่การสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3ซึ่งกองทัพอากาศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสร้างขึ้นในพื้นที่เดียวกันค่ะมีเป้าหมายเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและเป็นอีก1ศูนย์รวมศรัทธาของพุทธศาสนิกชนองค์พระมหาธาตุได้รับการออกแบบโดยนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาถ่ายทอดผ่านงานสถาปัตยกรรมรูปทรงองค์เจดีย์เป็นทรงระฆังคว่ำสิบเหลี่ยมสื่อความหมายถึงทศบารมีขณะที่ความสูงประมาณ37เมตรสื่อถึงโพธิปักขิยธรรม37หรือหลักธรรมที่นำไปสู่การตรัสรู้แนวคิดการออกแบบยังเชื่อมโยงหลักธรรม3ประการค่ะคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เพื่อให้พระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3นะคะเมื่อแล้วเสร็จจะได้เป็นพื้นที่ที่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์เชื่อมโยงถึงพระรัตนตรัยด้วยค่ะ
1: การสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3นั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งครับแต่กำลังขยายไปสู่ความร่วมมือของหลายภาคส่วนทั้งกองทัพอากาศหน่วยงานภาครัฐชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศตลอดจนเครือข่ายภาคเอกชนที่ร่วมกันสนับสนุนทั้งด้านการประชาสัมพันธ์การระดมทรัพยากรและการเพิ่มช่องทางให้กับประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการด้วยการเปิดช่องทางรับบริจาคที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทั่วประเทศให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์แห่งนี้ตามกำลังศรัทธาเพื่อให้พื้นที่แห่งนี้เป็นมากกว่าสถานที่สักการะแต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นอีกหนึ่งจุดหมายของการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมบนดอยอินทนนท์ครับ
2: สำหรับการสร้างมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3นี้นะครับกองทัพอากาศครับมุ่งมั่นตั้งใจอย่างยิ่งนะครับว่าจะให้เป็นมรดกแผ่นดินนะครับที่คนไทยทุกคนนะครับเป็นเจ้าของร่วมกันซึ่งก็เพื่อที่จะเติมเต็มนะความสมบูรณ์ทางจิตวิญญาณนะครับให้เป็นศูนย์กลางของความศรัทธา ปัญญาและก็ความสามัคคี

0: ของคนในชาตินะครับซึ่งพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3นี้นะครับจะอยู่บนดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นจุดที่สูงสุดของประเทศไทยนะครับเคียงข้างพระมหาธาตุนพเมธนิดลนะครับและพระมหาธาตุนพพลภูมิสิรินะครับซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวไทยมาเกือบ40ปีนะครับโดยสถานที่แห่งนี้นะครับสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าชาวไทยหรือต่างชาตินะครับปีละกว่า 400,000 คนนะครับสามารถสร้างงานนะครับสร้างอาชีพสร้างรายได้หมุนเวียนแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบครับผม
1: พระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและพระอัฏฐิธาตุทั้งหมดนี้ทางคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมน้อมถวายแก่กองทัพอากาศพระบรมสารีริกธาตุที่รวบรวมไว้นี้มีที่มาจากหลายแห่งค่ะทั้งส่วนที่สมเด็จพระสังฆราชประทานให้รวมถึงจากวัดปทุมวนารามราชวรวิหารวัดสาเกตราชวรมหาวิหารและวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชประเทศอินเดียนอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ยังได้มอบพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับจากคณะสงฆ์ในประเทศต่างๆอีกกว่า10ประเทศณขณะนี้พระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและพระอัฏฐิธาตุเหล่านี้ประดิษฐานเป็นการชั่วคราวณห้องรับรองขติยนารีกองบัญชาการกองทัพอากาศก่อนที่ในอนาคตจะได้รับการเชิญอัญเชิญไปประดิษฐานอย่างสมพระเกียรติภายในพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่เพื่อให้พระมหาธาตุเจดีย์แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งปูชนียสถานสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศูนย์รวมพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนสืบต่อไปค่ะ
2: สำหรับประชาชนผู้มีจิตศรัทธาและประสงค์ร่วมสมทบทุนนะครับสามารถตรวจสอบรายละเอียดและช่องทางการสนับสนุนโครงการได้ด้วยการสแกน QR code ที่กำลังจะขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้หรือติดตามรายละเอียดได้ครับคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook ของ RTAF News แล้วก็ยังมี LINE Official ของโครงการนี้ด้วยนะครับสำหรับติดต่อรับของที่ระลึกการบริจาค 1,000 บาทขึ้นไปก็จะได้ของที่ระลึกจากโครงการและกรณีที่บริจาคโดยโอนเข้าเลขบัญชีนั้นต้องติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อส่งข้อมูลทำการลดหย่อนภาษีแต่ถ้าผ่าน QR Code เนี่ยก็จะเข้าระบบ e-donation โดยอัตโนมัติของกรมสรรพากรครับ
1: ค่ะเข้าสู่เดือนวันแม่ยังคงอยู่ในเดือนวันแม่นะบางคนบอกเมื่อวานเนี่ยไม่ได้พาแม่ไปไหนพี่ต๊อบเดี๋ยวพาไปได
2: ้
1: ทั้งเดือนยังมีอีกเยอะนะคะแต่พาคุณผู้ชมค่ะไปดูโอกาสนี้ที่หลายหน่วยงานนะคะใช้โอกาสวันแม่นี่แหละชวนผู้หญิงนะคะหันกลับมาใส่ใจสุขภาพกันสักหน่อยนะคะยังมีอีกหนึ่งงานอย่างภายใต้แคมเปญ Peach Power พลังผู้หญิงไทยสู้ภัยมะเร็งมดลูกพร้อมนำริบบิ้นสีพีชนะคะเป็นสัญลักษณ์ของการรณรงค์ด้วยค่ะชวนผู้ชมนะคะแล้วก็คุณผู้หญิงทุกท่านใส่ใจเรื่องของสุขภาพตัวเองค่ะกิจกรรมในครั้งนี้นะคะร่วมกับราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยโดยนำทีมแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งวิทยานรีเวชโรงพยาบาลจุฬาภรณ์มาให้ความรู้ตั้งแต่การป้องกันการสังเกตอาการผิดปกติไปจนถึงแนวทางการตรวจวินิจฉัยและการรักษารวมถึงเรื่องของโภชนาการที่สามารถนำไปปรับใช้เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงค่ะ
2: หนึ่งในประเด็นสำคัญที่แพทย์ต้องการจะสื่อสารครับก็คือเรื่องของมะเร็งมดลูกไม่ได้มีเพียงแค่ชนิดเดียวครับโดยมะเร็งจะแบ่งเป็นสองประเภทหลักนะครับได้แก่มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกซึ่งจะพบได้บ่อยที่สุดประมาณร้อยละ95และมะเร็งกล้ามเนื้อมดลูกพบประมาณร้อยละ5ครับแต่ก็มีความรุนแรงแล้วก็แนวทางการรักษาที่แตกต่างกันสำหรับมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกซึ่งเป็นชนิดที่พบได้บ่อยเนี่ยยังมีสัญญาณเตือนที่ผู้หญิงสามารถสังเกตได้ด้วยตัวเองโดยเฉพาะอาการเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดรวมถึงผู้หญิงที่หมดประจำเดือนแล้วหากมีเลือดออกทางช่องคลอดก็ควรจะเข้ารับการตรวจนะครับไม่ควรคิดว่าเป็นเรื่องปกตินอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มที่อาจจะมีความเสี่ยงมากขึ้นอย่างเช่นผู้ที่มีภาวะอ้วนผู้ที่มีภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบหรือ PCOS ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งมดลูกหรือมะเร็งลำไส้รวมถึงผู้ที่มีภาวะทางพันธุกรรม
3: วันนี้ที่เรารณรงค์เรื่องมะเร็งมดลูกนะครับเนื่องจากยังเป็นมะเร็งที่คนให้ความสนใจน้อยทั้งที่จริงๆเนี่ยปัจจุบันแนวโน้มในผู้หญิงไทยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอาจจะด้วยสาเหตุที่เรากินดีอยู่ดีหรือเราอ้วนขึ้นเนี่ยความอ้วนของผู้หญิงเนี่ยสร้างฮอร์โมนไปกระตุ้นโพรงมดลูกและทำให้เป็นมะเร็งมดลูกมากขึ้นก็เลยเป็นที่มาของวันนี้ที่เราอยากให้คนไทยมีความรู้ในเรื่องของมะเร็งมดลูกมากขึ้นครับ
4: สตรีคนไหนหรือว่าผู้ป่วยคนไหนเนี่ยมีอาการผิดปกตินะครับเรามีนวัตกรรมในเรื่องของการตรวจวินิจฉัยนะครับคือเรื่องของการทำออฟฟิศฮิสโตโรสโคปหรือเรียกภาษาไทยว่าการส่องกล้อง

0: รงมดลูกที่ทำในห้องตรวจเพื่อดูรอยโรคในโพรงมดลูกถ้าเห็นรอยโรคตรงไหนเราก็จะเก็บชิ้นเนื้อตรงนั้นไปส่งตรวจเพิ่มเติมดูว่ามีความผิดปกติเป็นอย่างไรอะไรยังไงการตรวจวิธีนี้เนี่ยเจ็บน้อยกว่านะครับทำได้รวดเร็วกว่าแม่นยำมากกว่านะครับคนไข้เนี่ยไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลหรือต้องได้รับการดมยาสลบเลยนะครับทำเช้ากับเที่ยงทำเที่ยงกับบ่ายทำบ่ายกับเย็นได้เลยครับ
1: นอกจากการรู้จักสัญญาณเตือนแล้วนะคะกิจกรรมนี้ยังให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะเรื่องของอาหารโภชนาการค่ะเพราะว่าปัจจัยด้านน้ำหนักตัวและพฤติกรรมการใช้ชีวิตเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องเลยคุณผู้ชมกับความเสี่ยงของโรคภัยไข้เจ็บการดูแลสุขภาพจึงไม่ใช่แค่การรอให้เกิดอาการแล้วค่อยไปพบแพทย์นะแต่เป็นการดูแลตัวเองตั้งแต่ก่อนเจ็บป่วยค่ะ
2: การรณรงค์ครั้งนี้จึงต้องการให้ริบบิ้นสีพีชเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่สัญลักษณ์ของเดือนแห่งวันแม่นะครับแต่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้ผู้หญิงนั้นกลับมาสังเกตร่างกายตัวเองกันมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อพบความผิดปกติที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนการรู้เร็วและเข้าถึงการรักษาอย่างเหมาะสมนั้นอาจจะเป็นปัจจัยที่ช่วยลดความรุนแรงในโรคได้นะครับนอกจากการดูแลตั้งแต่การป้องกันและรักษาแล้วโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ก็ยังเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องใน World Hospice andPalliative Care Day 2026ในวันศุกร์ที่14สิงหาคมนี้ครับภายใต้หัวข้อ The Role of Multidisciplinary Term in Pain Management หรือการทำงานของทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลความปวดครับ
1: ภายในงานจะมีบุคลากรจากหลายหน่วยงานหลายสาขามาร่วมกันให้ความรู้ค่ะคุณผู้ชมทั้งนักกำหนดอาหารแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนไทยนักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัดนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์พยาบาลหน่วยชีวาบาลชีวาภิบาลนะแล้วก็ทีมเครือข่ายจากโรงพยาบาลต่างๆด้วยเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองค่ะทั้งด้านร่างกายจิตใจสังคมและจิตวิญญาณซึ่งกิจกรรมเนี่ยนะคะอย่างที่ว่า14สิงหาคมนี้ก็คือวันศุกร์นี้คุณผู้ชมพรุ่งนี้แล้วตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.นะคะบริเวณชั้น1อาคารกรมพระศรีสว่างควัตนะคะโรงพยาบาลจุฬาภรณ์สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางนะคะก็สามารถที่จะติดตามรับชมผ่านการถ่ายทอดสดได้ด้วยนะคะ CRA จุฬาภรณ์ Channel แล้วก็ Facebook โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ค่ะ
2: โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ก็จะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ที่เปิดโอกาสใครว่างไปได้เลยนะครับจริงๆก็แอบคิดถึงพี่ๆทีมงานโรงพยาบาลแล้วก็ถึงอาจารย์จิราพรด้วย
1: อ๋อคิดถึงทุกท่านนะคะช่วงเช้าใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: ของวันพรุ่งนี้ไปกันได้แต่ว่าถ้าใครว่างวันอาทิตย์ก็มาได้
2: มาได้เหมือนก
1: ั
2: น
1: 16สิงหาคมรายการคนสู้โรคนะคะจัดกิจกรรม Family Health Fair ก็มีตรวจสุขภาพดีเหมือนกันก็อยากชวนแม่ๆนี่แหละหรือว่าคุณผู้หญิงคนในครอบครัวมาดูแลสุขภาพกันค่ะ
2: ดูคอมเมนต์คุณผู้ชมใน Facebook หน่อยนี่ตอนเราพูดถึงเรื่องของโขนนี่ก็มีคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมาบอกว่าชื่นใจที่ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของบรรพบุรุษควรรักษาเอาไว้ซึ่งความเป็นมานะครับเนี่ยมีคุณเกษมศิริถามมาว่าอยากวิ่งอยากทำบุญกับเสื้อแต่ไม่วิ่งได้ไหมคะ
1: อ๋อได้เหมือนกันค่ะได้
2: ยินดีเลยเดี๋ยวผม
1: จะมีการจัดส่งเสื้อไปให้
2: เด
1: ี๋
2: ยวผมว
1: ิ่
2: งให้เดี๋ยวผมวิ่งให้
1: วิ่งแทนเหรอเขามีไอ้นี่เหรอรับจ้างเป็นเพื่อนวิ่งมีนะ
2: มีเหรอ
1: มี
2: ไม่อยากทำอย่างอื่นกันแล้วเหรอทำไมต้องไปจ้างวิ่งเลยคะมีคุณน้องมุกนะฮะน้องมุกบอกว่าวิวบนสะพานภูมิพล12สวยมากปกติจะอนุญาตเฉพาะรถยนต์วิ่งแต่ครั้งนี้เป็นอีเวนต์วิ่งปลายปีที่น่าจะมีทั้งนักวิ่งและคนมารอถ่ายรูปเยอะแน่ๆค่ะ
1: ค่ะเอาบางคนบอกว่าที่เราเสนอข่าวไปใช่ไหมเรื่องของการทำนาบางคนบอกว่าปลูกต้นไม้ก็ได้ปลูกพืชผักเอาให้แม่กิน
2: น่ารักนะครับขอบคุณสำหรับทุกๆคอมเมนต์ทุกความคิดเห็นนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ในวันใหม่วาไรตี้เราและทีมงานขอบคุณสำหรับทุกการติดตามวันนี้วันพฤหัสบดีขอให้เป็นวันที่ดีเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ้อมกันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
3: ไทย PBS Kids Quiz Mission
2: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
0: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์

0: เช่นนี้จะแก้ตัวว่าไปสูบฝิ่นกินกัญชาจนเกิดเรื่องวิวาทเพราะมิตรสหายร่วมกำพืชชักจูงไปจะขัดเขาเสียก็ไม่ได้เช่นนั้นหรือเจ้าเมฆทอง
1: กระผมไปโรงฝิ่นมีใช่เพราะเพื่อนชวนไปขอรับ
0: เพื่อนไม่ได้ชวนแต่ชวนเพื่อนเช่นนั้นสิ
1: กระผมไปเพราะรับอาสานายกระผมพูดได้เพียงเท่านี้นอกเหนือจากนั้นไม่อาจบอกได
0: ้นายที่ไหนอีกเล่านายให้ไปทำสิ่งใดให้ไปเสาะความอย่างเป็นทางลับกระนั้นหรือ
1: นายที่อู่ขอรับนายให้กระผมไปพาเพื่อนๆออกมาก่อนแรม10ค่ำคืนที่ผ่านมาขอรับเพราะไม่อยากให้ชาวจีนผูกปี้ที่อยู่ใต้ปกครองของท่านถูกนครบาลจับตัวไปขอรับ
0: โธ่เอ๋ยนายหุนผู้น่าสงสารอาสาเจ้าจนตัวตายอาสานายจงพอแรงเป็นข้ามีหลายเจ้าเป็นบ่าวมีหลายนายมีทั้งอย่างลับและอย่างแจ้งวิ่งพล่านรับใช้ผู้คนทั่วทั้งพระนครนี่ก็มาซ่อมหลังคาให้ข้าอีกข้าจะนับเจ้าเป็นบ่าวข้าเสียด้วยคนคงจะได้สินา

0: ้าวนิทานพระอภัยมณีที่ให้คัดลอก3เล่มสำเร็จลุล่วงแล้ว
1: นี่เล่ม456
2: ฝากคุณเชกคัดลอกต่อให้ด้วยนะครับนี่ค่าจ้างสำหรับคราวก่อน
0: นายหุยมีอัดมากมายนะก็เลยจึงมาจ้างฉันคัดลอกหนังสือเสียมากมาย
2: กระผมก็มีค่าจ้างจากการเป็นลูกมือของช่างหลวงและมีค่าจ้างอื่นๆที่กระผมวิ่งพล่านรับใช้เขาทั่วกรุงจริงดังที่คุณพุ่มกล่าว
0: อาจเป็นของมีค่ากว่าจะหามาไม่ใช่ง่ายๆเหตุไรจึงไม่เก็บหอมรอมริดไว้ใช้ในยามจำเป็นแก่ชีวิตนำมาจ้างคัดลอกหนังสืออ่านเล่นไม่ใช่เรื่องของคนฐานะ
2: ยากจนต่ำต้อย
0: ฉันไม่ได้จักดูถูกนายหุ่นนะแต่นายหุ่นไม่มีครอบครัวพ่อแม่พี่น้องให้เลี้ยงดูรือเขาไม่ว่ารือที่นำอัดมาใช้อย่างฟุ่มเฟือย
2: อันใดคือฟุ่มเฟือยกระผมไม่กินเหล้าสูบยาเป็นอาจินไม่กินหมากไม่เล่นเบี้ยเสียโปคนที่เขาชอบเครื่องถ้วยเสื้อผ้าเครื่องประดับเขาก็ใช้จ่ายไปกับสิ่งที่เขาชอบกระผมชอบอะไรกระผมก็ใช้จ่ายกับสิ่งที่กระผมชอบจะเป็นไร
0: ฉันคงไม่อาจรับจ้างนายหุ่นคัดลอกหนังสือได้อีกแล้ว
2: เพราะอะไร
0: ฉันต้องไปช่วยเขาคัดบัญชีของกรมพระคลังในวังคงจักยุ่งเหยิงไม่มีเวลาอีกแล้ว
2: ไม่รับคัดลอกก็ไม่เป็นไรเก็บไว้อ่านเถอะอ่านเสร็จเมื่อไหร่ค่อยบอกกระผมจะมารับกลับไป

0: วันแรม10ค่ำท่านเจ้าคุณไปปราบโรงฝิ่นฟันไอ้เม้งนักเลงตายไปคนหนึ่งมันลอบกัดท่านเลยฟันซะแขนขาดได้ข่าวว่าไอ้พวกจีนขี้ยาถูกลากคอไปจำขื่อคาสิหลายคนไม่รู้ว่าจะมีช่างเขียนแถวนี้ติดร่างแหถูกรากผมเปียไปติดด้วยหรือไม่เอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็น
1: น่ากินทุกสิ่งอัน
2: ดิฉันทำเองเจ้าค่ะ
1: บ้าปลาสับอยากกินมานานแล้วหอมจริง

0: คุณหลวงขอรับสำรับคุณหลวงอยู่ตรงนู้นขอรับ
1: โอ้ยนั่งรวมกันวงเดียวกันนี่แหละข้าได้กลิ่นปลาก
0: ลิ่นตรงนู้นได้กลิ่นถึงตรงนี้เลย
1: เหตุใดวงคุณหลวงมีวงเราจึงไม่มี
2: เดี๋ยวก็ผมไปนำมานะครับ
1: อย่าลืมข้าวเหนียวด้วยเขียนเพลินไปหน่อยท้องร้องจอกแล้ว
3: ดิฉันมียอดมะกอกฝักกระถินอ่อนลาผักแผ่วด้วยเจ้าค่ะ
1: ขอบพระเดชพระคุณขอผักแผ่วมากหน่อยนะคุณนายจำปา
3: ได้เจ้าค่ะ
4: เจ้าหุ่น

0: เจ้าค่ะอย่าเลยเจ้าค่ะ
1: ฉันอยากถามเขาสักคำ
0: คุณนาย
1: พระคุณหยุดคุยกันหน่อยเถิด

0: พ่อคุณพ่อเคยพบชายหนุ่มที่หน้าตาละไม้คล้ายลำจวนที่ไปกับท่านอาลักษ์สุนทรภู่ที่เรือนคุณหลวงเสนีบริรักษ์หรือไม
1: ่กระผมจำหน้าคุณหนุ่มลำจวนไม่ค่อยชัดดอกครับ
0: เขาว่ามีอยู่คนหนึ่งว่ากลอนสักกวาและด้นกลอนสดเก่งนัก
1: พวกที่มากับท่านอาลักษ์ว่ากลอนสดเก่งกันทุกคนแล้วครับ

0: กูฝันร้ายในฝันมีแต่พวกจีนผมเปียเลือดท่วมตัวมาไหว้ร้องขอชีวิตไหว้พระสักหน่อยคงจะพอทุเลา
1: พูดถึงโจโฉโจโฉก็มาขอรับ
0: จะกลับกันแล้วหรือ
2: ขอรับเริ่มเย็นแล้วไม่เห็นเส้นเห็นสีแล้วขอรับ
0: จริงสิเอ๊ะนั่นหน้าเองไปโดนอันใดมา
1: หรือจะไปต่อสู้ขัดขืนหนีนครบามจากโรงฝิ่นกันเล่าเจ้ารู้หรือไม่ท่านเจ้าคุณเพิ่งจะไปฆ่านักเลงโรงยาฟันมันแขนขาดตายคาที่ปืนไม่สู้ดาบท่าน
0: ไอ้นบเองก็ไปขู่มันมันอาจจะไปต่อยตีแย่งผู้หญิงตามซ่องที่ไหนมาก็ได้จริงไหมอ
1: ย่างเช่นครูคงแปะที่เคยพลั้งมือแทงคนเพราะไปแย่งชิงหญิงสามเพ่งครูเช่นใดสิทธิ์ก็เช่นนั้น
0: ว่ายังไงเจ้าหุ่นตอบข้าให้หายข้องใจไปทีว่าหน้าเองไปโดนอันใดมา
3: ไม่มีอันใดดอกขอรับกระผมเพียงไปโดนหมามันรุมกัดมาที่หลังวัดเมื่อ 2-3 วันก่อนหมาพวกนี้มันพานแถมยังชอบลุงเสียด้วย
0: มารุมกัดหรือเช่นนั้นหมามันก็คงเหม็นสาบกินกายพวกเองกระมังมันคงได้กลิ่นพวกที่มันถูกกินเข้าไปมันจึงโกรธแค้นแล้วก็รุมกัดนั่นเองไปไว้นบเข้าไปไหว้พระกันเสียหน่อยดีกว่ากูรู้สึกบาปหนาเต็มทีฆ่าไอ้พวกกากเดนไปหลายคนไป

0: มาจะกล่าวบทไปถึงระเด่นรันใดอนาถาเสวยราชองค์เดียวเที่ยวรำพาตามตลาดเสาชิงช้าหน้าโบสถ์พราหม
1: ณ์ไปทำอะไร
0: อยู่ปราสาทเสาคอดยอดด้วนกำแพงแก้วแล้วล้วนแต่เรียวหนาม
2: แน
0: ่มีทหารหอนเห่าเฝ้ามองยามคอยปราบปรามประจามิตรที่คิดร้าย
1: ทั้งสองใบข้าร้อนเปิดม่านกว้างกว้าง
0: เที่ยวสีซอขอข้าวสารทุกบ้านช่องเป็นเสบียงเลี้ยงท้องของถวายไม่มีใครชิงชังทั้งหญิงชายต่างฝากกายฝากตัวกลัวบารมี
1: ไปไหน
0: พอพบเวลาจะสายันยุงชุมสุมควันแล้วเข้าที
3: ่
0: วันผมเหนือเสือลำแพนแผ่นมณี

0: ญชาคันรุ่งแสงสุริยันตะวันโด่งกุ้งฟุ้งลงในอ่างแล้วล้างหน้าเสร็จเสวยข้าวตังกับหนังปลาลงสะสงคงคาในท้องคลอง
1: อะไร
0: จบแล้วขอรับ
2: เอาอีกสิขอรับเอาอีก
3: โอ้ยให้คุณเฉกเขาพักก่อนเสียงแห้งหมดแล้ว
4: แต่อีฉันอยากฟังพระอภัยมณีมากกว่าเจ้าค่ะอยากทราบเรื่องราวในถ้ำของผีเสื้อสมุทรว่าจะได้กับพระอภัยมณีอย่างไร
5: นั่น
4: และฝ่ายศรีสุวรรณจะได้กับพระธิดาเมื่อใดเจ้าค่ะ
5: น
4: ั
5: ่น
3: อีฉันก็อยากทราบเช่นกันเจ้าค่ะว่าผู้ใดจะได้เสียกันอย่างไร
5: นั่น
3: ไม่ใช่เช่นนั้นอย่างเดียวหรอกนะเวลาที่คุณเฉกอ่านคำเจรจาพร่ำพรรณนาคำรักฟังแล้วมันลึกเข้าไปถึงก้นใจเลยเจ้าค่ะ
4: นางทองใบ
2: กับผมว่าก็สนุกเหมือนกันทั้งสองอย่างแล้วแต่ว่าใครอยากจะเคลิ้มฝันหรือใครอยากจะตลกโปกฮา

0: เขมยนี่มันยามสามแล้ว
1: หันมาเห็นแสงไฟสว่างกว่าทุกคืนเลยเป็นห่วง
0: ห่วงอันใดหัวเพียงเขียนรูปเล่น
1: เขียนเล่นทำจนไม่เป็นอันหลับอันนอนเช่นนี้หรือ
0: ยิ่งเขียนยิ่งเพลินวัวเลยเขียนไปเรื่อย
1: เขียนให้ผู้ใดมีคนจ้างวาน
0: ไม่ดอกวัวเขียนเองไม่มีผู้ใดจ้างวาน
1: ชายสองคนคนหนึ่งเป่าปี่อีกคนถือท่อนไม้
0: นี่เป็นกระบองคนเป่าปี่คือพระไพมณีส่วนนี้ศรีสุวรรณ
1: ชื่ออะไรฟังยากนักละครรำหรือ
0: เป็นนิทานคำกลอนของท่านอารักษ์สุนทรภู่
1: อ๋อเคยได้ยินมีคนเขาอ่านให้ฟังพระเป่าปี่ผู้นี้ถูกนางยักษ์มาจับเข้าถ้ำไปทำผัว
0: หรือกลับไปเถิดเดี๋ยวอัวจะเข้านอนแล้วเหมือนกัน
1: หรือไม่อยากเขียนภาพพระอภัยมณีกับนางยักษ์ตอนเป็นผัวเมียกันในถ้ำให้อัวชมบ้างหรือ
0: หรือคงเหนื่อยมาทั้งวันแล้วกลับไปพักผ่อนเถิด
1: หรือกล่าวอันใดหรือหมายว่าอัวไปเหนื่อยมามากจากไปทำงานขายตัววันนี้รณีบัตรลูกค้ามากี่คนต่อกี่คนแล้วใช่หรือไม
0: ่อัววันนี้อัวก็เหนื่อยมากแล้วเหมือนกัน

0: คุณ
1: วัวไปดูอากงก่อนแล้วคงนอนเลย
2: เช่นนั้นฝากยานี้ไว้ให้กงด้วยเห็ดพันปีมีคนเขาให้มา

0: นักฟ้อง
1: หรือรักชอบผู้หญิงคนไหนอยู่ที่ใดหรือหุ้นกงรู้หรือต้องคบหาผู้ใดอยู่แน่ๆบอกมาเถอะ
0: ไม่มีดอก
1: อย่าพูดปดรีบไปขอเขาเถิดยากดีมีจนก็ช่างขอแค่เป็นคนดีเป็นแม่ค้าแม่ขายเป็นคนสวนเป็นจีนแขกมอญไทยข้าทาสใครก็ไม่ว่าจะเป็นเบาเป็นทาสก็ไปไถ่ตัวเขาเสีย
0: กง
1: ถ้าเขาต้องการทรัพย์สินทองมั่นหรือไม่มีอัดว่าจะไปกู้ยืมเงินเข้ามาให้หรือก่อน
0: โอ้โหไปนอนแล้วนะ
1: หรือจะเอาใครเป็นเมียก็ได้แต่อย่าเอาผู้หญิงขายตัว
0: ไปนอนเถอะยังไออยู่เลยเนี่ยระวังหัวนะ

0: ดีไหมจ๊ะแม
1: ่ข้าวหลามจ้าข้าวหลามใหม่ๆร้อนๆอร่อยอร่อยจ้า
2: ค
1: ุ
2: ณหนูสองหวีสองหวีจ้ะพ่อ
3: เดี๋ยวก็มาเอา
1: จ้า
2: จ้าพอสุดจ้า
4: อยากกินกล้วยไข่เชื่อมน่ะเต็ม
5: เจ้าค่ะพ่อเชกมาเลือกกล้วยกันเร็ว
6: ขอรับ
5: เลือกที่ลูกเขียวๆนะพ่อเชกแต่ถ้าพ่ออยากกินลูกสุกก็เลือกที่เหลืองๆไปต่างหาก
4: เอาไปเชื่อมเผื่อเจ้าคุณพ่อด้วยเย็นนี้จะไปรับข้าวเย็นที่เรือนคุณพ่อเสียหน่อย
5: เจ้าค่ะคุณพุ่ม
7: หนุ่มๆบัดเดี๋ยวนี้หารู้ไม่ดอกคุณเลือกกล้วยแก่กล้วยห่าม
8: หรือเขาจะชอบกล้วยงอมๆสุกๆหวานๆเคี้ยวนิ่มๆนุ่มๆก็ไม่รู้ได้หนาไม่ชะอ้อน
9: ตาไฟ
10: เอ็งมานี
3: ่อะไรวะ
9: เดี๋ยวเอ็งอ่ะขายแทนข้าหน่อยเดี๋ยวข้าจะกลับบ้านแล้วเออแล้วเอ็งอ่ะก็เลือกกล้วยสุกให้ทุกท่านเขาสองหวีด้วยนะ
3: รีบโชว์จะรีบไปอาบน้ำปะแป้งทาปากแต่งตัวไปบ่อนนะสิ
11: เนาะเดี๋ยวนี้ติดทัวร์ติดโปรจะไม่เป็นอันทำการค้าแล้วหรือ
3: มันไปติดนายโรงละครงอมแงมเลยละนี่ขนาดละครเขาไปเล่นอยู่หน้าบ่อนตลาดน้อยนะมันยังตามไปดูเลย
8: โอ้ ละครนายสุนเพราะว่ามณีพิชัยสนุกนักหนาได้ตัวพระมาใหม่รูปก็งามรำก็งามเขาชื่อพ่อตวนรำตัวพระก็ได้รำตัวนางก็ได้งามอ่อนแอนอรชน
12: น้ำหมายเดี๋ยวฉันเอาไปเองจ้ะ
11: จ้ะคงรออยู่ที่ร้านอบเชยนะ
12: ลุงละครในสุนเขามาเล่นที่บ่อนตลาดน้อยวันใดเวลาใดบ้างจ๊ะ
3: เฮ้ยจะเล่นทุกวันแหละตั้งแต่9ค่ำถึง14ค่ำแหละ
12: เป็นวันพระสินะจ๊ะ
3: นั่นแหละนั่นแหละแต่ว่าแรม1ค่ำที่จะถึงนี่นะเขาจะเปลี่ยนคณะใหม่มาเล่นแล้วนะ
12: อ๋อ
3: ข้าเองแล้วก็ตั้งตารอเลยว่าเมื่อไหร่ไอ้มณีพิชัยกับยอพระกินเนี่ยมันจะลาลงสักทีเมียข้ามันจะได้อยู่บ้านอยู่ช่องกับเขาบ้าง
12: ทำอะไรกันอยู่รือ
9: ทำแกงเจ้าค่ะแล้วจะแบ่งไปทำหัวกะทิเวราชกล้วยเชื่อมด้วยเจ้าค่ะ

0: นะหมายไปบ่อนตลาดน้อยกันไหม
1: คุณเชกอยากไปเสี่ยงโชคหรือเจ้าคุณปู่ของคุณว่ากล่าวสรรพภาษีอากรบ่อนเบี้ยลงหวยเตาสุราแต่ตัวท่านเองเนี่ยเกลียดสิ่งเหล่านี้นักคุณจะกล้าหรือ
0: หมายถึงเจ้าคุณพ่อของคุณอาพุ่ม
1: ก็ใช่ในสิขอรับกับผมจะไปหมายถึงผู้ใดแล้ว
0: แต่บางคราคนเราก็อยากรวยทางลัดกันบ้าง
1: อบายมุขแท้ๆนำมาแต่ความเสื่อมเสียจะไปเมื่อไหร่กันดีครับ

0: งามมากเจ้าหุ่นเขียนประกอบลงสมุดเหล่านี้ได้เลย
1: ลอกแบบเสร็จแล้ว
0: เจ้าจะเอาไปที่ไหนต่อ
2: กระผมจักไปมอบให้ท่านผู้ขอรับ
0: เจ้ามีความคิดอ่านน่ายินดีนะ
3: ท่านครูขอรับท่านครูบอกเรื่องนั้นเจ้าหุ่นแล้วหรือยังขอรับ
0: เจ้าหุ่นเจ้าก็ทำงานกับข้ามานานแล้ว
2: ขอรับ
0: เจ้าเป็นศิษย์ที่มีลีลาชั้นเชิงเป็นของตนเองไม่เหมือนผู้ใด
2: ครูขอรับครูจักว่าอะไรก็บอกมาเถิดขอรับ
0: ข้ามีผู้ใหญ่ที่นับถือท่านหนึ่งเป็นเจ้าคุณเสนาบดีกรมเวียงท่านอยากจะบูรณะวัดเล็กๆแถวบางยี่เรือถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านอยากได้ลายผนังโบสถ์เป็นลวดลายอย่างจีนข้าคิดว่าเจ้าน่าจะถนัดเลยอยากให้เจ้าไปทำ

0: แต่กระผมก็ยังอยากทำงานครูให้เสร็จก่อนนะครับ
1: หากมีสิ่งใดที่ข้าต้องการฝีมือของเจ้าเฉพาะข้าจะเรียกเจ้ามาเป็นครั้งคราวเจ้าจะไปหรือไม่ไป
0: เช่นนี้คุณครูตั้งใจจะไล่กระผมไปให้พ้นใช่หรือไม่ขอรับ

0: เดี๋ยวเราเดินกันไปดีกว่าครับไม่ทันเหนื่อยตัดเข้าทางปากคลองตลาดที่เขาเอาข้าวสารจากต่างจังหวัดมาขึ้นกันขอรับ
1: ไป

0: ันเอาไป
1: น้าหมายเพิ่งกินข้าวเย็นมาหยกๆนะ
2: เฉโปหอมนะขอรับ
1: ไป
2: สั่งไปแล้วจะถึงแล้วมาๆๆๆนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนไม่ต้องรีบร้อนนะมาไม่ต้องคุมหัวดอกแถวนี้ไม่มีใครเขาทำกัน
1: ก็ฉันกลัวญาติๆลูกๆหลานๆเจ้าคุณปู่จะมาเห็นแล้วเอาไปฟ้องคุณอาหุ้ม

0: เฮ้ยสวมสิครับใครๆจะได้ไม่เห็นคุณเหมือนที่คุณกับพี่หมายไม่เห็นกระผมอย่างไร
1: นี่คุณมาเจอพวกเราโดยบังเอิญหรือว่า
0: ดีว่ากระผมมาทำธุระแถวนี้ครับและเห็นพี่หมายเลยพอจะเดาได้ว่าคนตัวเล็กๆน่าจะเป็นคุณเชก
2: เห็นไหมนะหมายนะหมายก็ต้องคุมหัวด้วย
1: ไม่ต้องหรอกครับผมไม่ขี้ข้าจะเที่ยวบ่อนนอนซ่องไม่มีผู้ใดสนใจจดจำหรอกครับอุ้ยนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อน
0: ขอรับ

0: หอมไหม
1: หอมขอรับ
2: พี่หมายจ้า
3: พี่หมายจ้า
2: พี่หมายพี่หมายพี่หมายพี่หมายจริงๆด้วยพี่หมายเฮียหุ่น
3: ไง
2: เฮียหุ่นเฮียหุ่นจริงๆด้วยพี่ชายผมไม่เจอกันมาตั้งนานคิดถึงที่สุดเลยถึงมากเลยพี่เป็นยังไงบ้างอะคะ
4: โอเมจ้าใต้เท้าท่านนี้ต้องเป็นเจ้านายของพี่หมายแน่เลยยามลูกท่านหลานเธอมาเที่ยวมักจะปลอมแปลงอำพรางตนไม่ให้ผู้คนร่วงรู
0: ้คุณเชกเคยเที่ยวสถานที่เช่นนี
5: ้อย่าเพิ่งรบกวนท่านชายผู้นี้เลยท่านกำลังรีบร้อนไปทำกิจธุระส่วนตัวไว้วันหลังเฮียจะมาหาใหม่นะ
2: มาจริงๆ

0: เฮียหุน
1: อย่าได้ไปหลงคาลมรอคอยทีเดียวเฮียหุนเขาเป็นของเจ๊โบตันผู้ใดก็ห้ามเท่าพานหากรู้ถึงหูเจ๊โบตันพวกเราไม่ต้องแหลกยับไปหรือ
2: หมายรีบไปเถอะ
3: ขอรับ
2: น้าหมายทางนี
3: ้ขอรับ

0: แปลงกายใช่หรือไม่ครับ
1: ใช
0: ่ผู้ใดแปลงเป็นผู้ใดหรือ
1: นางยอพระกิ่งแปลงเป็นพราหมณ์อริยะ
0: ยอพระกิ่งกินแมว
1: แม่สามียอพระกิ่งใส่ความนางฆ่าแมวแล้วเอาเลือดมาป้ายปากหาว่าเป็นนางกระสือกินเพื่อให้เจ้าชายมณีพิชัยผัวของยอพระกิ่งไปแต่งงานกับธิดาพระเจ้ากรุงจีนหากใครเป็นลูกเขยพระเจ้ากรุงจีนเมืองนั้นก็จะพลอยยิ่งใหญ่ไปด้วย
0: แน่นอนแหละจีนเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่นัก
1: นางจันเทวีจับยอพระกิ่งใส่หีบสั่งทหารให้นำไปฝังทหารไม่กล้าพระอินทร์ก็เหาะลงมาช่วยธิดาของท่านและแปลงกายนางเป็นพราหม
0: ณ์หญิงแปลงเป็นชายใช่หรือไม
1: ่เงียบเถอะนะ

0: ชีวิตจะจาก
1: เมื่อร่าง
0: ขึ้นมาบนชนวนครวนครางนวลนางซ่อนศพเมื่อสลบเมื่อลง
1: โอ๊ย
2: นั่นนายสุ่มกินยาอะไร
3: น่าจะเป็นเหล้านะครับ
4: เสด็จเทคะ
5: ขึ้นไปไป

0: ตามมาทำไมข้ามาปัสสาวะ
1: ปัสสาวะหรือครับ
0: ใช่จู่ๆก็ปวดเบามากจนทนไม่ไหว
1: แต่กับผมเห็นเหมือนว่าคุณเชกร้องไห
0: ้ร้องไห้ร้องไห้อันใดสงสารนันจันทองถูกงูกัดกันนั้นหรือสงสัยเจ้าคงมาเห็นตรงข้าเช็ดหน้าเช็ดตาพอดีมีขี้ใต้ขี้ขมเหลวจากที่ใดไม่ทราบดีมาตกใส่หน้าข้าจนแสบร้อนไปหมดเลยต้องรีบเช็ดออก
1: คุณเชกอยากตามน้าหมายไปเล่นถั่วโปหรือไม่หรืออยากกินข้าวต้มร้อนๆสักถ้วยข้าจะพาไป

0: นายฮุนมีอันใดหรือถึงยังไม่รีบไป
1: นายฮุนบอกว่ามีอะไรจะอวดขอรับหน้านี้เขียนว่าอะไรอ่านให้ฟังหน่อยสิขอรับ
2: จะกล่าวถึงนางอสุรีพี่เสื้อน้ำอยู่ท้องถ้ำวังวนชนละสายได้เป็นใหญ่ในพวกปีศาจพรายสกลกายโตใหญ่เท่าอัยรา
1: คนจีนอันใดหวาอ่านกรไพเราะเหมือนเนนอ่านหนังสือในวัด
0: บัดนี้นายคุณอ่านออกเสียงรอเรือได้ชัดจริงเชียว
2: คุณทราบด้วยหรือขอรับว่าเมื่อก่อนกระผมอ่านรอเรือไม่ได้แต่โดยแท้แล้วผู้ใดก็ต้องทราบนะขอรับ

0: เพราะคนจีนส่วนมากก็พูดรอเรือไม่ค่อยชัดกันอยู่แล้วแต่กระผมโชคดีนะครับมีกัลยาณมิตรผู้หนึ่งเป็นเด็กผู้หญิงคอยสอนให้กระผมพูดให้ชัด
1: ๆเอาเถิดนายฮุนกลับไปได้แล้วดึกแล้วคุณอามาฉันจะโดนดุเอา
0: อ้าว

0: แม่คะจักไปดูละครในศูนย์อีกหรือไม่จ๊ะฉันจักฝากซื้อกล้วยแม่คะสัก2หวีและฝากแม่คะนำไปมอบให้ในศูนย์จ้ะและฝากบอกในศูนย์ว่าแม่คะเป็นผู้ให้และฝากให้ภรรยาที่ชื่อจำปาด้วย
1: อืม

0: ในศูนย์ในศูนย
1: ์ไปขุดกันเอาเองเถอะเรียกให้กินอันใดก็ไม่ยอมกินตั้งแต่เช้าแล้วบ่นแต่ว่าคลื่นไส้คลื่นไส
0: ้ศูนย์ศูนย์ลุก
2: คลื่นไส้ปวดท้องลุกไม่ไหว
1: แม่จำปาไปดูผัวหล่อนสิกระบิดกระบวนแต่เวลาทำงานแล้วก็ไม่ใครจะไปเวลานอนก็ไม่ยอมนอนลากินก็ไม่ยอมกิน
3: ในสุนตัวร้อนหรือไม
2: ่ไม
3: ่กินอันใดหน่อยเถิดพ่อนี่อาหารกลางวันก็มาแล้วข้าวเช้าก็ยังไม่ได้กินที่ปวดท้องคงเพราะท้องว่างจึงปวดท้องคลื่นไส
1: ้บรรนันได้ในซุนคุณพระในซุน

แม่เพ็ญขายกล้วยเขาฝากฉันมาบอกคุณท่านนายสุนไม่ได้มาแสดงหนาเขาว่าป่วยหนักอาเจียนเป็นเลือดแต่เขาฝากกล้วยให้นายสุนแม่เมียชื่อจำปาแล้วจ้ะ

0: Just a minute, students. Hello, mister. Can I help you?
1: กระผมมาหาหมอปัดเลขอรับ
0: เวลานี้คุณหมอไม่อยู่วันนี้มีกิจเรื่องไปดูโคที่จะนำน้ำเหลืองมาทำวัคซีนป้องกันไข้ทรพิษกลับมาก็คงมืดขอให้มาพรุ่งนี้ได้ไหมไม่ได้มีอันใดด่วนใช่หรือไม
1: ่ขอรับสวยจังนะขอรับคุณหนูและน้อง
0: นูนเอมิลี่เจนเป็นพี่สาวส่วนนี่โซเฟียเป็นน้องสาว
1: กระผมไม่เคยเห็นคุณเอมิลี่ตั้งครรภ์
0: คงเป็นเพราะชุดแบบนี้กระมังรูปร่างฉันก็เล็กท้องก็เลยเล็กคุณเคยพบกับฉันมาก่อนหรือ
1: คุณเอมิลี่น่าจะจำกระผมไม่ได้ขอรับกระผมเคยพบคุณห่างๆไม่เคยพูดจากัน
0: น่าจะเป็นคนไข้ของคุณหมอสินะ
1: เราผมอยากเรียนเช่นนี้บ้าง
0: ฉันสอนแต่เด็กผู้หญิงค่ะสยามให้เด็กผู้ชายเรียนในวัดอยู่แล้วนี่คะแต่เด็กผู้หญิงไม่ได้เรียนกันเลยฉันจึงสอนหากจะมาพบหมอมาพรุ่งนี้นะฉันต้องไปสอนต่อแล้วล่ะ
1: ขอรับ
2: ว่ารู้แล้วว่าเหตุใดตื้อจึงไม่รักผู้หญิงและไม่ยอมเอาผู้หญิงมาเป็นเมียจนบัดนี้
3: อากง
4: ดูสิใครมา
3: ล
4: ำ
3: จวนพอรู้ทางที่ยาเลิกสุรานี้เมื่อกินเข้าไปแล้วหากหวนกลับมาดื่มอีกเป็นพิษถึงตายได้

0: ครย้อนหลังครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้นางปิ่นคือหัวใจของหม่อมฉัน
2: ประชนะ
3: ปากอง
4: มามิเป็นอะไรสิ
5: จีน่าชอบดีกว่าลูก
1: ปากอง
2: ข้าจะพาเท่าไปถึงอโยธยาข้าสัญญา
1: ถ้าอาญาไม่ยุติธรรม
3: ฉันไม่ออกไปคนเดียวอะ
2: ไปคนเดียวคล่องตัวกว่า
1: หม่อมฉันก็จำต้องขัดขืนด้วยชีวิตพระเจ้าค่ะ

0: ายก็รู้กิติศักดิ์พี่หลิวว่าเป็นคนละเอียดมากแถมยังปิดดีลสำคัญสำคัญให้บริษัทได้ตลอดฉันน่ะเสียดายแทนพี่ต้นหลิวมากมากที่พลาดตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการตลาด
1: เกิดอะไรขึ้นอ่ะแก
2: ฉันมาออกเล่า
3: อาทิตย์หน้ามีสอนคลาสเต้นแบบกลุ่มแล้วอ่ะแกช่วยมาเป็นครูผู้ช่วยฉันได้ปะ
4: ยินดีต้อนรับนักจิตวิทยาให้คำปรึกษาสำหรับคนหูหนวก

0: จะเต้นยังไง
1: คุณหูหนวกไม่ได้ยินเสียงเพลง
0: โป
1: ้ฉันคนสองคุณเต้นไม่ได้หรอ
2: หลิวอ่ะเธอก็โตขึ้นมาเพียงลำพังเธอต้องทำทุกอย่างให้ดีที่สุดมองข้างนอกอ่ะอาจจะดูแข็งแต่ข้างในอ่ะโดดเดี่ยวมากเลยค่ะ
1: คุณหาว่าฉันเป็นม้าเหร

0: สิงหาคมนี้วิภาคัดสรรภาพยนตร์รายการและสารคดีที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณในทุกๆวัยสมรภูมิปิ่นโตค้นหาวัฒนธรรมการกินทั่วทุกถิ่นภูมิภาคประเทศไทยโดเรแอนมีแอนิเมชันผจญภัยของนกน้อยทั้ง3ในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงดนตรีเอลิเฟนต์โลกของช้างวิถีชีวิตของมนุษย์กับโลกของช้างและอนาคตที่ต้องอยู่ร่วมกันชั่วฟ้าดินสลายภาพยนตร์โศกนาฏกรรมความรักและตัณหาเสน่หาชั่วข้ามคืนความขมขื่นชั่วนิรันดร
1: ์ต่อจากนี้จังหวะของผมฝากไว้
0: 14 สิงหาคมชมจบครบทุกตอนกับซีรีส์ My Heartbeat Step รักละลายเธอเมื่อท่วงท่าพูดแทนเสียงเพลงและหัวใจบรรเลงแทนการได้ยิน18 สิงหาคมต่างวัย I Viewทุกภาพมีความหมายทุกความทรงจำมีคุณค่า
2: เจอเห็นภาพนี้ก็จะคิดถึง
0: 25สิงหาคมทาโย The Little Bus แอนิเมชันผจญภัยสอดแทรกคติสอนใจของทาโยและเหล่าผองเพื่อนย่านพาหนะในเมืองใหญ
3: ่วันนี้นะทาโย
0: Best Documentary รับชมแบบ Exclusive ได้ที่วิภาเท่านั้น
4: ความเป็นธรรมชาติมากที่สุดของญี่ปุ่นฮัมมิงเบิร์ดเป็นสิ่งมีชีวิตแสนวิเศษการหลบหนีการหาที่หลบภัย
5: เชิญชมทิวทัศน์จากเบื้องสูงและเป็นสักขีพยานของปรากฏการณ์น้อยใหญ
0: ่ครบครันกับรายการคุณภาพอีกมากมายทาง www.vipa.me แล้ว Vipa Application และ Smart TV ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณา Vipa Vision and Passion

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ไทยบันเทิงมาแล้วนะคะพบกับเราแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา10โมงตรงถึง10โมงครึ่งนะคะอยู่กับดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาค่ะ
1: ดิฉันกฤตฐาดีมีปฏิรบนะคะและคุณผู้ชมพูดคุยกันค่ะตลอดทั้งรายการที่หน้าเพจ Facebook ที่เราขึ้นไว้ที่หน้าจอค่ะเพจไทยบันเทิงนะคะ
0: ค่ะเมื่อวานเรียกว่าหลายคนก็น่าจะได้ใช้เวลาวันหยุดเนาะช่วงเวลาวันหยุดไปกับคุณแม่มีหนังไทยเรื่องนึงที่ก็เลือกแหมเลือกล็อกตรงกับวันหยุดพอดีในการที่หลายคนก็จะได้ไปร่วมสนับสนุนภาพยนตร์ไทยนะคะเรียกได้ว่าก็เป็นกระแสมาพักนึงแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ไปปรากฏตัวในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ด้วยนะคะทั้งตัวผู้กำกับผู้จัดเองแล้วก็ดาราท่านหนึ่งอีกท่านหนึ่งที่เรียกได้ว่าระดับโลกคุณหน้าคุณตาเขาดีอยู่แล้วสำหรับแบมแบมกันพิมุกนะคะแต่สำหรับงานภาพยนตร์เนี่ยต้องบอกว่าเพิ่งจะเดบิวต์เป็นน้องใหม่เค
1: ร้องเพลงมาตั้งนานเพิ่งเป็นหน้าใหม่ในวงการหน
0: ังโดยเฉพาะหนังไทยด้วยนี่เป็นเรื่องแรกของแบมแบมเลยนะคะบอกว่าเรื่อง acting อ่ะก็เข้าใจแหละว่ามันจะต้องยากแน่นอนแต่ว่าอีกเรื่องนึงที่แบมแบมเขาบอกว่าไม่คิดว่ามันจะยากเหมือนกันก็คือการที่ต้องเก็บความลับนะคะว่าตัวเองเนี่ยเล่นเป็นตัวละครอะไรเพราะว่าไม่เคยมีใครรู้มาก่อนแล้วก็สำหรับตัวผู้สร้างเองเขานิยามแค่ว่าแบมแบมเล่นเป็นตัวซีเครทเท่านั้นนะคะดังนั้นทีมแม่ก็ต้องไปค้นหากันแล้วว่าลูกชายหรือว่าแบมแบมศิลปินที่ตัวเองสนับสนุนเล่นเป็นใครกันแน่ต้องบอกว่าผลงานเรื่องนี้เขาก็ต่อยอดมาจากเรื่องเล่าสยองขวัญ นะคะที่เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ยอดนิยมมากผ่านทาง The Ghost Radio ก็เป็นแพลนที่จะต่อยอดเรื่องเล่ามาสู่หน้าจอจอเงินนะคะให้ขยายเป็นจักรวาลค่ะหนังผีที่ต่อยอดมาจากเรื่องเล่ายอดนิยมนั่นเองสำหรับแบมแบมเองก็บอกว่านี่เป็นโอกาสครั้งใหญ่ในชีวิตของตัวเองนะคะที่จะได้มาเล่นเป็นตัวละครหนึ่งที่ก็มีบทบาทสำคัญมากอยู่ของผู้ชมแน่นอนหลายคนก็สงสัยตามมาอีกว่าการที่สามารถดึงซูเปอร์สตาร์ระดับ global ขนาดนี้อะเค้กมาเล่นกับหนังไทยได้เอ๊ะทำได้ยังไง
1: หรือว่าคอนเน็กชันเพื่อนพี่น้องในวงการหรือเปล่าหรือยังไง
0: ไปถามตัวแบมแบมแบมแบมบอกว่าพอรู้ว่าจะมีโปรเจกต์เรื่องนี้เนี่ยเซย์เยสทันทีเพราะว่าตัวเองก็เป็นแฟนตัวยงของเรื่องเล่าสยองขวัญอยู่แล้วดังนั้นเรื่องผีเนี่ยไม่น่ากลัวนะคะแต่ที่กลัวก็คือกลัวตัวเองจะทำได้ไม่เต็มที่นี่แหละ
1: ค่ะ

0: เรียกว่าเป็นคำถามที่เจอจนวินาทีสุดท้ายจริงๆนะคะว่าแบมแบมเล่นเป็นตัวละครตัวไหนค่ะแต่ไม่มีเผลอหลุดปากเลยนะแม้จะถูกหลอกถามไปหลายเที่ยวถือว่าสอบผ่านละกันค่ะสำหรับการเดบิวต์งานแสดงเรื่องแรกของหนุ่มแบมแบมกันพิมุกนะคะในเรื่องคำสารภาพของหมอผีที่จนถึงตอนนี้เนี่ยมีข้อมูลแค่ว่ารับบทเป็นตัวละครลับนะคะแต่แฟนๆที่เข้าไปดูก็เริ่มสปอยกันแล้วดังนั้นใครที่ไม่อยากรู้ก็ต้องหลบสปอยในอินเทอร์เน็ตให้ดีนะแล้วก็จะมีช็อตภาพนิ่งออกมาก่อนหน้านี้ค่ะให้ทีมแม่หรือว่าแฟนคลับของแบมแบมนี่แหละให้ได้วีดแล้วก็ภูมิใจกับอีกก้าวสำคัญในวงการบันเทิงของลูกชายหรือว่าน้องแบมแบมนั่นเองค่ะ
1: สวัสดีครับแบมแบมนะครับผมรับบทเป็นตัวละครลับในเรื่องนี้นะครับผม
2: อะไรนะอะไรนะ
1: ตัวละครลับครับผม
2: ตัวละครลับ
1: ใช่ครับ
2: เป็นตัวอ๋อตัวซีเคร
0: ตบอกได้แค่นี้จริงๆนะคะแม่พิธีกรจะพยายามถามหลายรอบแล้วก็ตามคือเล่นเรื่องแรกเนี่ยก็เจอโจทย์ยากเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่เห็นบนเวทีว่าในกองถ่ายมีนักแสดงชั่วโมงบินสูงอยู่หลายคนไม่ว่าจะเป็นอเล็กธีรเดชชาคริตแย้มนามพี่บุ๋มรัญญาก็มาเล่นด้วยนะคะรวมถึงอีกคนก็คือพี่อ่ําอมรินทร์แต่ว่าคนแรกที่ได้ยินเสียงแอคชั่นก่อนเค้าก่อนใครหลังเปิดกล้องกลับเป็นน้องใหม่อย่างแบมแบมค่ะคือมีข้อมูลที่ร่วมกับเขาขอสปอยด้วยก็คือฉากสำคัญที่แบมแบมจะต้องเข้ากองวันแรกเนี่ยตั้งใจถ่ายแค่2เทคเท่านั้น
3: ค
0: ือคิดว่า2เทคก็น่าจะเอาอยู่แล้วแต่ไปๆมาๆแบมแบมเดินมาถามร่วมกับว่าพี่แค่นี้พอจริงๆเหรอ2เทคน้องมาถามแล้วพี่ก็จัดให้เลยเทคสรุปว่าถ่ายไป8เทคด้วยกันเทคนั้น
3: ก็คือเอาให้ดีที่สุดนั่นแหละเจ้าตัวเขาอาจจะแบบรู้สึกว่ามันทำได้ดีกว่านี
0: ้อยากจะเต็มที่มากกว่านี้คือด้วยความที่สปิริตน้องใหม่ก็ไฟแรงด้วยจาก2เป็น8เลยนะคะภูมิกับเขาก็จัดให้เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยคือหน้าหนังอาจจะดูเป็นหนังผีก็จริงเนาะหนังสยองขวัญแต่ว่ามันก็มีความดราม่าเรื่องของอารมณ์ตัวละครเข้าไปในนั้นด้วยก็อย่างที่เค้กบอกเลยว่ามันต้องเค้นอารมณ์ออกมาให้สมจริงมากที่สุดนั่นเองนะคะแล้วก็จะได้เห็นว่าการที่ตัวละครเนี่ยเลือกเดินทางไปทางด้านมืดมากกว่าด้านสว่างเนี่ยมันเป็นยังไงก็อาจจะต้องเป็นแบบนั้นด้วยค่ะส่วนคำถามว่ากลัวผีไม้แบมแบมบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยสบายมากเลยเพราะว่าตัวเองเปิดเดอะโกสต์รีโอฟังก่อนนอนทุกวันเลยแล้วก็ไม่ปิดไฟฟังด้วยนะคะ
2: อะไรนะอะไรนะ
1: ผมฟังเยอะจริงครับผมก็แบบว่าผมสมัคร membership ของ YouTube channel ไปแล้วด้วยครับผมซึ่งก็ฟังเรื่อยๆนะผมแต่เปิดไฟนอนไม่ๆครับผมรู้สึกสนิทสนมกับผีมากขึ้นเพราะ The Ghost นะครับหมอผีเนี่ยครับจริงๆมันมีทั่วโลกนะครับผมและแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็จะมีหมอผีในลักษณะที่แตกต่างกันแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่สามารถสื่อให้ทั่วโลกได้เห็นหมอผีของไทยนะครับผมและผมว่าเรื่องนี้มันจะสื่อได้หลายความหมายครับผมแต่ความหมายนึงที่ผมชอบมากๆเลยคือจะสื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นว่าคนน่ากลัวกว่าผีนะครับผมซึ่งผมว่ามันเป็นเก็ทใช่ไหมครับผมซึ่งจริงครับคนน่ากลัวกว่าผีนะครับผมซึ่งผมรู้สึกว่าถ้าเกิดหนังเนี่ยไปฉายต่างประเทศเนี่ยผมเขาจะได้รู้จักเกี่ยวกับหมอผีไทยแล้วก็ได้เห็นจริงๆครับว่าคนเนี่ยมันน่ากลัวกว่าผียังไง
0: อย่างเห็นหน้าแบมแบมพูดว่าหมอผีในเกาหลีใต้เขาก็มีชาแมนเหมือนกันที่ก็ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ซีรีส์แล้วก็เป็นรายการโรลิตี้ที่เอาหมอดูมาดูดวงกันด้วยนะคะดังนั้นการที่หมอผีไทยก็ได้ไปมีหน้าฉากอยู่ในซอฟต์พาวเวอร์สำคัญอย่างภาพยนตร์เองเนี่ยก็น่าจะทำให้หลายๆคนให้ความสนใจมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีโอกาสในการต่อยอดเป็นเม็ดเงินเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจแบบนี้ได้ด้วยก็เป็นมุมที่แบมแบมเขาก็อยากจะสื่อด้วยเหมือนกันส่วนเรื่องนี้ค่ะคำสารภาพของหมอผีนะคะก็ต่อยอดมาจากเรื่องเล่าของครูตรีก็เป็นหนึ่งในนักเล่าเรื่องผีประจำคลื่น The Ghost Radio นี่แหละไปดูยอดวิวล่าสุดบน YouTube ตอนนี้เรื่องนี้โดนฟังไป7ล้านวิวด้วยกันก็แฟนรายการรู้จักกันดีแน่นอนค่ะซึ่งก่อนจะถูกหยิบมาขยายต่อเป็นโรคภาพยนตร์นะคะก่อนหน้านี้ก็มี1เรื่องด้วยก็คือเรื่องข้างบ้านก็ต่อยอดมาจากเรื่องเล่าในรายการเดียวกันหนังข้างบ้านตอนนั้นก็ทำเงินไปได้130ล้านบาททั่วประเทศนะคะแล้วก็เรื่องนั้นอเล็กธีรเดชเขาก็เล่นเป็นพระเอกด้วยส่วนเรื่องนี้ค่ะคำสารภาพของหมอผีคนดูเนี่ยยังไม่ทันได้ดูหนังกันจริงๆแต่โปรเจกต์ไปโผล่ถึงเทศกาลหนังเมืองคานส์มาแล้วค่ะทั้งการไปเปิดตลาดในมาเช่ดูฟิล์มเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วเราก็ได้เห็นแบมแบมไปร่วมเดินพรมแดงเมืองคานส์ด้วยสำหรับน้องใหม่ก็ถือเป็นการเปิดโลกสู่วงการภาพยนตร์นะคะขณะที่ฝั่งรุ่นพี่

0: ก็เจอของใหม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นอเล็กธีรเดชที่ได้กลับมาร่วมงานกับคลื่นผีอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าบทบาทครั้งนี้หนักขึ้นดราม่าขึ้นเช่นเดียวกับชาคริตแย้มนามค่ะบอกเลยว่าเพิ่งเล่นเป็นหมอผีเป็นเรื่องแรกนะสำหรับงานแสดงของตัวเองส่วนในมุมของเด็กใหม่อย่างแบมแบมนะคะเจ้าตัวบอกว่าก็ขอยกเครดิตความสำเร็จครั้งนี้ให้กับทีมทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังค่ะ
1: จริงๆมันมีสักเป็นแบบว่าเป็นส่วนนึงที่เข้ามาแบบว่าเติมเต็มความสนุกความเซอร์ไพรส์เนี่ยส่วนจริงๆแล้วผมไม่ได้ยุติบทบาทแล้วก็นี่ต้องยอมรับซึ่งเพื่อนแบบคนไปชูรอผมแล้วแบบมันจะออกมาก็เดี๋ยวอาจจะเหมือนกันแต่ว่าจริงๆแบบคนที่ดำเนินเรื่องเนี่ยเป็นดีๆแต่ใจ
2: ตอนอ่านบทอ่ะคิดเลยว่าจะเล่นได้คิดแบบนี้เลยนะคิดว่าเล่นไม่ได้คิดว่าแบบมันต้องแบบยากมากๆแบบคิดว่าเล่นไม่ถึงแน่ๆอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ทำกันบ้านเวิร์กช็อปจนเราทำได
3: ้การที่จะมีเรื่องเล่าสักเรื่องนึงที่ถูกหยิบยกเอาไปเป็นภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่ขนาดนี้เนี่ยผมว่ามันก็เป็นความดีใจความภูมิใจของทั้งรายการเองของทั้งคนเล่าเรื่องเองแล้วก็รวมไปถึงคนที่จะได้ดูหนังเรื่องนี้จากแค่จินตนาการพุ่มกับก็ขยายความมาให้เต็มที่อยู่แล้วอะครับ

0: ลงประกอบก็ได้เสียงร้องของปรางทิพย์มาถ่ายทอดด้วยนะคะเรียกได้ว่าก็ปล่อยออกมาให้หล่อนหูกันก่อนหน้านี้ก่อนที่หนังจะเข้าฉายอีก
1: เสียงแบบ
0: ใช่ก็เป็นท่อนแรปจุติจุดตั้งนะเออหลายคนก็เผลอร้องตามแน่เมื่อสักครู่นี้ส่วนตัวหนังนะคะหลังไปเปิดตลาดถึงเมืองคานส์มาแล้วก็ปิดดีลฉายในต่างประเทศได้ถึง10ประเทศด้วยกันส่วนทีมแม่ที่รอดูการเดบิวต์ผลงานการแสดงของแบมแบมนะคะตัวน้องเองยังไม่ได้พูดอะไรต่อมากแต่พุ่งกับเรื่องนี้เขาสปอยอีกว่าในอนาคตเนี่ยเรื่องนี้จะไม่ใช่งานแสดงเรื่องแรกแล้วก็เรื่องเดียวของแบมแบมนะคะดังนั้นก็ฝากรอติดตามผลงานกันต่อด้วยค่ะสำหรับใครที่อยากให้กำลังใจ
1: หรือจะมีภาคต่ออีก
0: เพราะว่าเรื่องเล่าในได้คลื่นผีมาก็ต่อยอดเป็นหลายจักรวาลด้วยค่ะ
1: นะคะทีนี้มาควันหลงวันแม่กันหน่อยคุณผู้ชมยังอยู่ที่เรื่องวงการหนังค่ะแต่ว่าเป็นงานแบบฉายหนังเกี่ยวกับคุณแม่ที่พี่ก้องสหรัฐเขาสามารถแบบหลอกล่อดึงคุณแม่มาออกงานได้คุณแม่นี่วัย82ปีแล้วค่ะเราเลยได้เห็นภาพความอบอุ่นแบบที่ขึ้นอยู่บนจอนะคะคือพี่ก้องกับคุณแม่มีความผูกพันกันมากมาออกงานในรอบหลายปีแล้วค่ะในงานซีเนมาม่าฟิล์มเฟสติวัลนะคะพร้อมกับมีโชว์สุดพิเศษด้วยร้องเพลงอะไรไปดูค่ะ
2: ผมเริ่มชอบเล่นดนตรี
3: ครับ
2: แม่บอกว่าให้เรียนเปียโนจะได้รู้โน้ตจะได้อ่านโน้ตเป็นอะไรเงี้ย
3: mm-hmm.
2: ในความคิดผมตอนนั้นผมรู้สึกว่าเปียโนมันไม่แหม่มันไม่เท่ผมอยากจะตีกลองอยากจะเล่นกีตาร์อะไรเงี้ยก็เลยไม่ขอเรียนเปียโนดีกว่าขอไปตีกลอง mm-hmm. อันนั้นทันเดียวที่รู้สึกไม่เชื่อแม่ซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าแม่ถ้าวันนั้นเรียนเปียโนไปป่านนี้ก็คงรู้โน้ตกระจ่างกว่าวันนี้แล้ว

0: เลือกร้องเพลงดังเพลงนี้ค่ะเธอสวยขึ้นมาร้องนะถ้าเป็นวันอื่นอาจจะนึกถึงคนรักเนา
1: ะ
0: เขาร้องในวันแม่คุณเวนิกาคุณผู้ชมมอบให้แม่นั่นแหละก็คาดว่าอย่างนั้นนะคะว่าคุณแม่เป็นคนที่สวยที่สุดในใจของพี่ก้องสารัตซึ่งมาร่วมงานนี้ด้วยค่ะคุณแม่สมวันสังคปรีชาค่ะวัย82ปีนะคะมานั่งให้กำลังใจลูกชายค่ะและได้มาออกงานคู่กันบนเวทีเทศกาลหนังนานาชาติซีเนมาม่าฟิล์มเฟสติวัลแม่ทุกเรื่องในวันแม่แห่งชาติเมื่อวานนี้นะคะงานนี้ค่ะศิลปินแดดดี้แห่งชาติค่ะก็เผยว่าช่วงหลังนะคะไม่ค่อยได้พาคุณแม่ออกงานด้วยกันบ่อยนักเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องสุขภาพของแม่ค่ะแม่เนี่ยอายุ82ปีแล้วค่ะแต่นี่เป็นโอกาสพิเศษค่ะก็ถ้ามีเมื่อไหร่ก็จะชวนคุณแม่ไปเที่ยว

0: ไปทานข้าวเติมความสุขใช้เวลาร่วมกันแบบเต็มที่นะคะมีเรื่องนึงการบอกรักค่ะคุณผู้ชมพี่ก้องบอกว่าไม่ค่อยได้พูดคำว่ารักให้คุณแม่ฟังเท่าไหร่แต่ว่าเลือกใช้การกระทำแทนค่ะอย่างเช่นคอยดูเรื่องอาหารการกินโดยเฉพาะของมันของทอดเรียกได้ว่าเป็นความรักฉบับแม่ลูกที่ไม่ต้องพูดค่ะ
1: โอ้ย
2: โอ้ยนาน
1: เป็นสิบปีอะ
3: ค
1: ุ
3: ณแม่จะ
1: โ
3: ตไหมคุณแม่จะโตไหม
1: คนลุก
2: ลุกเป็นไหมไม่มีใครชิน
0: คุณแม่บอกคนลุกนะก็คุณลูกจุ๊บโชว์สื่อไปเลยนะคะนี่เป็นอีกบ้านหนึ่งคุณผู้ชมขาออกตัวว่าใช้การดูแลกันมากกว่าบอกรักแบบหวานซึ้งนะคะสื่อก็เลยอ้อนไหนดูซิขอโมเมนต์หอมกันหน่อยระหว่างคุณแม่กับลูกชายสุดหล่อค่ะซีเดชชาตินักแสดง Boys Love ค่ะที่เคยมีผลงานมาแล้วอย่างเช่นเรื่องแค่ที่แกงโอลิบูแล้วก็เรื่องเวียดโด101นะคะแรงโน้มถ่วงระหว่างเราที่กำลังจะลงจอเร็วๆนี้ค่ะน้องเขาชวนคุณแม่นะคะชัญญาแซ่ตั้งมาออกงานคู่กันเป็นครั้งแรกค่ะงานนี้คุณแม่เดินทางมาจากชลบุรีเพราะว่าทำงานประจำอยู่ที่นั่นขณะที่ลูกชายค่ะเข้าวงการบันเทิงและย้ายมาใช้ชีวิตในกรุงเทพก็ทำให้สองแม่ลูกเนี่ยจะไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยๆนะคะแต่ว่าจะคิดถึงเมื่อไหร่คุณแม่บึ้งมาเลยขับรถมาหาอยู่เสมอค่ะคุณแม่แอบเมาลูกชายว่าบอกรักกันตรงๆน้อยมากแต่จะใช้คำพูดที่แบบเป็นห่วงเป็นใยแทนอย่างเช่นเรื่องกินข้าวค่ะเพราะว่าอยากให้ลูกชายกินข้าวให้ตรงเวลาดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีแถมการได้เห็นลูกชายทำงานและเติบโตในเส้นทางวงการบันเทิงนะคะก็ถือเป็นความสุขของคนเป็นแม่ล่ะค่ะ

0: ก็เหมือนกับเขาผ่านช่วงวัยนักเรียนมาแล้วก็ได้เข้าวงการก็มาทำงานเลยได้เจอผู้ปะผู้คนหรืออะไรอย่างเงี้ยได้รับผิดชอบต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นอะไรมากขึ้นซึ่งตอนเด็กๆเราไม่ได้ให้เขาทำตรงจุดนี้ก็คือเขามีหน้าที่เรียนก็ให้โฟกัสเรื่องเรียนอย่างเดียวแต่ตอนนี้เขาต้องมาดูแลตัวเองต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นก็เป็นห่วงเขาว่าเขาจะทำได้หรือเปล่าก็ค่ะจุดหนึ่งแต่ว่าด้วยความเป็นแม่ยังไงก็ห่วงค่ะยังไงก็ห่วงไม่ว่าเขาจะโตขนาดไหนก็ห่วงอยู่ตลอดค่ะนะหอมลิปติกเปื้อนไหมคะไม่รู้แม่เขินหรือลูกเขิน
1: ปกติไม่ค่อยทํากันครับเดี๋ยวแล้วจากการกระทําจากการที่เราเทคแคร์ดูแลแม่อะไรเงี้ยครับดีไม่ดีมันก็หลักใหญ่มันก็อยู่ที่อาหารเนาะของมันของหวานของเค็มอะไรต่างๆอะไรเงี้ยก็ตามไว้แหละก็มีบ้างเหมือนขัดใจอะไรเงี้ยพอไม่ให้กินนู่นกินนี่ก็เหมือนก็อยากกินน่ะนานๆทีอะไรเงี้ยก็จะมีบ้างครับอาหารนี่แหละเรื่องอาหารนี่แหละก็พวกของทอดอะไรเงี้ยครับของทอดของมันของเค็มจัดหวานจัดขนมหวานอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามให้เป็นนานๆทีอะไรเงี้ยครับ
2: พี่ก้องควบคุมเหมือนคุณหมอเลยนะนะคะก็ห่วงสุขภาพแม่ค่ะเทศกาลหนังนานาชาติค่ะ Cinema Film Festival แม่ทุกเรื่องประจำปี2569นะคะให้ผู้ชมคอหนังได้สัมผัสเรื่องราวความรักความกตัญญูความสำคัญของครอบครัวผ่านการคัดเลือกภาพยนตร์ค่ะมีทั้งของไทยและก็นานาชาติด้วย6เรื่องนะคะอย่างเช่นภาพยนตร์ปี2527เรื่องน้ำพุค่ะก็แสดงโดยอัมพลลำพูนและเรื่องที่ได้เข้าฉายไปเมื่อวานนี้คือ All About My Mother นอกจากนี้ค่ะยังมีกิจกรรมนิทรรศการด้านวัฒนธรรมและภาพยนตร์เพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกันและเชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะซึ่งงานยังมีอยู่ค่ะจัดไปจนถึงวันที่16สิงหาคมนี้และยังมีภาพยนตร์เกี่ยวกับแม่อีกหลายประเทศให้ได้รับชมกันนะคะอย่างวันนี้ฉายหนังที่กงยูเล่นเป็นของเกาหลีค่ะ
3: อ๋อเป็นภาพยนตร์นานาชาติเลยเราได้ดูหนังไทยแล้วดูหนังอินเตอร์ไปแล้วข้ามฝั่งมาอัปเดตวงการบันเทิงแดนมังกรกันบ้างนะคุณผู้ชมตลอดครึ่งปีที่ผ่านมามีปรากฏการณ์นึงที่น่าสนใจมากนะคะก็คือตัวเลขรายได้ที่เกิดขึ้นในวงการหนังแดนมังกรค่ะก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอีกปีที่คึกคักมากทีเดียวแต่ปัจจัยหลักไม่ได้มาจากหนังฟอร์มยักษ์เท่านั้นคุณผู้ชมยังมีผลงานภาพยนตร์ที่น่าสนใจที่เป็นภาพยนตร์ที่ไม่ได้ใช้เงินลงทุนสูงมากแถมยังใช้ภาษาท้องถิ่นในการดำเนินเรื่องด้วยแต่อะไรที่เป็นปัจจัยให้หนังแนวนี้ก็ได้รับเสียงตอบรับดีจากคนดูเหมือนกันนะคะไปติดตามจากรายงานมองมุมหนังกับคุณอาทิตย์กลิ่นวิชิตค่ะ
4: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผ่านไปครึ่งปีแรกนะครับของ2026อุตสาหกรรมภาพยนตร์จีนทำรายได้ไป 18,000 ล้านหยวนครับซึ่งก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ถือว่าใช้ได้สำหรับปีนี้นะครับที่น่าสนใจมากกว่าภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดของปีกับเป็นภาพยนตร์ที่ได้อันดับ2ในปีนี้ครับซึ่งเอาชนะใจผู้ชมไปได้เพราะกระแสปากต่อปากแล้วก็วัฒนธรรมของท้องถิ่นนั่นเองครับแปลกใจครับถ้าภาพยนตร์ความยักษ์อย่างเพกาซัสภาค3จะเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดของปีนี้นะครับนั่นก็คือ 4,400 ล้านหยวนและยังติดอันดับภาพยนตร์รายได้สูงสุดตลอดกาลของจีนในอันดับที่10ครับหากที่น่าสนใจกว่านั้นคือหนังม้ามืดแห่งปีอย่างเดียยูหรือชื่อภาษาแต้จิ๋วเขียอาม่ากาเฉงจือนะครับหนังทุนต่ำเพียง14ล้านหยวน66ล้านบาทไทยครับกลับเอาชนะบรรดาหนังทุนสูงขึ้นเป็นอันดับ2ได้สำเร็จครับทำรายได้ไป 1,900 ล้านหยวนโดยอาศัยจุดเด่นจากเรื่องเล่าท้องถิ่นของชาวแต้จิ๋วที่ออกไปเผชิญโชคยังต่างแดนและส่งเฉียวพีหรือว่าจดหมายโพ้นทะเลที่ทั้งส่งเงินแล้วก็เรื่องราวกลับไปบอกกล่าวคนที่บ้านครับซึ่งสื่อส่วนใหญ่ของทางแดนมังกรนะครับก็บอกว่าเสน่ห์ของหนังที่สำคัญคือการเอาชนะใจผู้ชมนะครับด้วยเรื่องราวที่จริงใจมีคุณธรรมแล้วก็สะท้อนถึงวัฒนธรรมของชาวจีนได้เป็นอย่างดีนั่นเองครับ
5: ข 才是专业的。
4: ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือสื่อทางการของจีนอย่าง Global Times นะครับวิเคราะห์ให้เห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นกว่านั้นถึงกระแสความนิยมเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่นในสื่อบันเทิงของจีนซึ่งไปปรากฏในผลงานซีรีส์อย่าง The Lead และก็ The Act ที่กำลังได้รับความสนใจในระดับประเทศในตอนนี้ครับโดย The Lead นะครับใช้เรื่องราวของนิ้วฉินเชียงของมณฑลซานซีเป็นธีมหลักของเรื่องส่วน The Act ใช้เรื่องราวการทำหมึกคุยโจงานช่างและภูมิทัศน์ของอันฮุยเป็นหัวใจของซีรีส์ภาพที่คล้ายกันยังปรากฏให้เห็นได้ในฮ่องกงนะครับเมื่อครึ่งปีแรกของปี2026รายได้จากโรงภาพยนตร์เพิ่มขึ้นจาก531ล้านดอลลาร์ฮ่องกงเป็น664ล้านดอลลาร์ฮ่องกงครับเพราะหนังท้องถิ่นภาษากวางตุ้งอย่างไนท์คิงขึ้นมาเป็นตัวนำตลาดซึ่งชี้ให้เห็นว่าผู้ชมนะครับมีความพร้อมที่จะกลับเข้าไปชมหนังในโรงภาพยนตร์ตลอดเวลาครับตราบใดที่ภาพยนตร์เรื่องนั้นเราโดยอารมณ์ขันที่คุ้นเคยภาษาที่คุ้นเคยและวัฒนธรรมที่สามารถเข้าถึงคนหมู่มากในแห่งนั้นได้นั่นเองครับ
6: 仙和剑一字之差就是小人的一条命啊荔枝一日色变两日相变三日未变就是神仙也没有办法将新鲜的荔枝送到长安啊
7: 他答应的是
4: ต้องบอกว่านี้ไม่ใช่กระแสที่เพิ่งเกิดขึ้นในปีนี้เท่านั้นนะครับเพราะยังมีผลงานภาพยนตร์ก่อนหน้านี้ที่นำเรื่องราวของท้องถิ่นสอดแทรกเข้าไปในสื่อบันเทิงและก็ได้รับความนิยมพอสมควรอย่างเช่นไลจีโรดหนังปี2025ที่หยิบเส้นทางส่งลิ้นจี่จากหลิงหนานไปฉางอันในราชวงศ์ถังนำมาเล่าเป็นคอมเมดี้ย้อนยุคซึ่งก็เปิดตัวด้วยรายได้200ล้านหยวนในสุดสัปดาห์แรกและทำรายได้รวมไป691ล้านหยวนครับยังมี Dwelling by the West Lake ภาพยนตร์ปี2004ที่ฉากหลังของเรื่องเป็นภูมิทัศน์ของไร่ชาและวิถีชีวิตรอบทะเลสาบทีหูก็ทำรายได้ไป121ล้านหยวนครับภาพยนตร์เหล่านี้อาจไม่ได้เป็นปรากฏการณ์เท่าเดียยูแต่กำลังส่งสัญญาณคล้ายๆกันว่าความเป็นโลโก้ไม่ได้ทำให้หนังเล็กเสมอไปครับซึ่งถ้าภาพยนตร์เล็กแต่สามารถแตะเข้าไปในใจของผู้ชมได้ก็มีความเป็นไปได้ว่านี่จะเป็นหนึ่งในรากฐานอุตสาหกรรมของภาพยนตร์จีนในยุคต่อไปเช่นกันครับพบกับมองมุมหนังได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
2: ถ้าพูดถึงนครศรีธรรมราชนะคะหลายคนจะนึกถึงค่ะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารหรือว่าวัดพระธาตุนครเป็นที่แรกนะคะว่ากันว่าเดินทางไปแล้วถ้าไปแล้วไม่ได้ไปกราบพระบรมธาตุอาจจะเหมือนแบบไปไม่ถึงที่นี่นะคะซึ่งพื้นที่ค่ะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยยังมีอีกหลายสถานที่สำคัญค่ะที่เบื้องลึกเบื้องหลังนี่มีเรื่องราวยาวนานเป็นพันปีเลยค่ะ
3: ค่ะแน่นอนว่าน่าสนใจขนาดนี้นะคะศูนย์สื่อศิลปวัฒนธรรมของเราไม่พลาดค่ะมีกิจกรรมที่จะชวนคุณผู้ชมไปร่วมตามรอยกันนะคะกับกิจกรรมสินสโมสรสัญจรตามรอยศักดิ์สิทธิ์แห่งตามพรลิงค่ะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจะพาไปย้อนรอยเมืองท่าโบราณนะคะเรียนรู้สัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนรวมถึงพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ยังมีชีวิตจนถึงทุกวันนี้ค่ะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเพิ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกไปหมาดๆนะคะใครที่เคยไปมาแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่ากิจกรรมสัญจรครั้งนี้จะแตกต่างจากที่เคยค่ะเพราะว่าเราจะได้ฟังเกร็ดความรู้จากรองศาสตราจารย์ดร.สันติภักดีคำนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญภาษาตะวันออกโดยเราจะไม่ได้แค่ชื่นชมสถาปัตยกรรมอันงดงามของตัวพระธาตุเท่านั้นนะคะแต่ยังมีสถานที่อื่นๆภายในบริเวณวัดมหาธาตุที่น่าสนใจไม่แพ้กันทั้งวิหารทับเกษตรซึ่งสันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลจากลังกาและวิหารพระม้าที่ปูนปั้นเล่าเหตุการณ์เสด็จออกผนวชของพระพุทธเจ้าพร้อมตำนานที่เชื่อมโยงกับจตุคามรามเทพค่ะแต่อย่างที่เกริ่นไปนะคะว่าเมืองนครเนี่ยมีความเป็นมานับพันปีค่ะก่อนยุครุ่งเรืองของพุทธศาสนาดินแดนนี้คือแดนศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาพราหมณ์ลัทธิไสยวนิกายแล้วก็ยังเหลือร่องรอยความเชื่อนี้นะคะที่หอพระอิศวรเสาชิงช้าและหอพระนารายณ์ศาสนสถานพราหมณ์สำคัญของภาคใต้ค่ะที่สะท้อนอิทธิพลความเชื่อฮินดูซึ่งหยั่งรากในเมืองนครมาตั้งแต่ยุคโบราณโบราณนะคะรวมไปถึงศาลหลักเมืองนครสถานที่ซึ่งสร้างขึ้นตามคติเสาแกนกลางจักรวาลนอกจากนี้เรายังพาไปย้อนสู่อดีตกว่าพันปีค่ะที่โบราณสถานเขาคาซึ่งที่นี่มีศิวลึงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะและได้รับการเคารพสูงสุดในคติพราหมณ์และมีความเชื่อมโยงกับอาณาจักรโบราณตามพรลิงค่ะ
2: ส่วนใครนะคะที่เป็นสายชอบย้อนรอยชุมชนโบราณหรือว่าชอบตำนานพื้นบ้านมากิจกรรมนี้ค่ะคือเรามีเส้นทางการเดินทางที่ตอบโจทย์เรื่องนั้นเหมือนกันทั้งการไปเยือนเมืองท่าโบราณค่ะที่โมคคลานซึ่งเป็นจุดเชื่อมสำคัญของอารยธรรมยุคตามพอนลิงนะคะที่ยังคงเก็บความทรงจำของชุมชนโบราณและเส้นทางการค้าไว้ท่ามกลางสันทรายเก่าแก่ของคาบสมุทรใต้ค่ะทำความรู้จักกลุ่มโบราณสถานตุมปังนะคะหลักฐานแสดงความเจริญของนครศรีธรรมราชในอดีตกว่า 1,000 ปีที่สะท้อนการผสมผสานของศาสนาพราหมณ์ฮินดูและพุทธศาสนาค่ะทั้งยังเป็นศูนย์รวมความเชื่อและมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตามรอยอดีตที่วัดเท้าโคดนะคะวัดเก่าแก่นอกกำแพงเมืองด้านใต้ค่ะซึ่งเคยเป็นศาสนสถานพราหมณ์มาก่อนเจดีย์อิฐและหินปะการังขนาดใหญ่ยังคงยืนเด่นค่ะพร้อมกับฟังเรื่องราวของท้าวโคตรผู้พิทักษ์บ้านเมืองที่ชาวนครเคารพศรัทธามาหลายชั่วอายุคนนะคะและปิดท้ายเส้นทางกันค่ะไปที่วัดเขาขุนพนมวัดโบราณเชิงเขาหินปูนที่อบอวลด้วยตำนานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะพิเศษไปกว่านั้นค่ะทริปนี้ยังชวนทำความรู้จักวิถีคนคอนผ่านรสชาติเรื่องเล่าและเสียงดนตรีค่ะผ่านกิจกรรมกินหมับดับที่นะคะและฟังดนตรีกล่อมสวรรค์โดยตุดนาคอนค่ะเป็นศิลปินเพลงชาวนครนะคะพร้อมกับชมนาตยโนราบูชาทั่วตุ่มปังเป็นผลงานสร้างสรรค์จากจารีตโนราค่ะถ่ายทอดความศรัทธาที่ชุมชนมีต่อทั่วตุ่มปังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ปกปักรักษาโบราณสถานผ่านลีลาท่ารำบทร้องเครื่องแต่งกายและดนตรีพื้นเมืองภาคใต้นะคะโดยนักศึกษาวิชาเอกนาฏศิลป์สำนักวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะทริปตามรอยศักดิ์สิทธิ์แห่งตามพอนลิงเราจะออกเดินทางกันในวันศุกร์ที่4ถึงอาทิตย์ที่6กันยายนนี้ค่ะสนใจสอบถามรายละเอียดสำรองที่นั่งกันได้ที่หมายเลข02-790-2627และ089-203-2973นะคะหรือว่าจะอินบ็อกซ์มาได้ที่เพจ Facebook Art Club Thai PBS ค่ะ
3: ส่วนบันเทิงต่างประเทศวันนี้พี่แตงกวาอัญชลีมารออัปเดตนะคะเรียกได้ว่าเป็นคุณแม่ที่ฮอตแล้วก็สวยที่สุดในเวลานี้การปรากฏตัวทุกครั้งฮือฮามากกับเรื่องแฟชั่นที่โชว์หน้าท้องแบบไม่ควรอายเลย
5: อันนี้ก็เราก็ตื่นเต้นตั้งแต่ตอนโปรโมทดิโอดิซี่เนาะก็คือสวยมาเป็นแบบเทพีแต่ตอนนี้ก็คือมีหนังเรื่องใหม่ให้แม่แอนนะแอนแฮทเวย์ก็โปรโมทเดี๋ยวมีสถิติสวยๆของแม่แอนมาก็คือในวัย43ปีตอนนี้กำลังตั้งครรภ์ลูกคนที่3และปีนี้ถ้าใครเป็นแฟนแฮทเวย์นะคะก็คือถือว่าคุ้มค่ามากเธอมีหนังถึง5เรื่องล่าสุดก็โปรโมทเรื่องล่าสุดพร้อมเปิดใจถึงการตั้งครรภ์ในครั้งนี้ค่ะ
2: ต้องบอกว่าเป็นปีที่แสนวิเศษของนักแสดงคุณแม่คนเก่งแอนแฮทเวย์นะคะที่นอกจากจะประกาศข่าวดีว่ากำลังตั้งครรภ์ลูกคนที่3แล้วปีนี้ยังเป็นปีทองของเธอก็ว่าได้เพราะว่ามีผลงานภาพยนตร์ออกมาต่อเนื่องถึง5เรื่องค่ะจนคนที่เห็นหน้าค่าตากันนะคะโอ้โหแล้วผ่านสื่อผ่านพรมแดงต่างๆอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะโดยล่าสุดแอนแฮทเวย์นะคะก็ได้เปิดเผยความรู้สึกขณะเดินสายโปรโมทภาพยนตร์เรื่องใหม่ The End of Oak Street ค่ะเธอบอกว่าสนุกกับการตั้งครรภ์ครั้งนี้มากๆแล้วก็พยายามจะดื่มด่ำกับช่วงเวลาดีๆแบบนี้เพราะเป็นโมเมนต์พิเศษที่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะคะจะบอกว่าลูกคนนี้นำโชคมาให้คุณแม่ก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าในปี2026เธอมีผลงานภาพยนตร์ออกมาให้ชมกันแบบรัวๆเลยตั้งแต่ Mother Mary นะคะมาด้วยนะคะตามมาด้วยหนังแฟชั่นในตำนานภาคต่ออย่าง The Devil Wears Prada 2ค่ะแล้วก็ยังมีภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ The Odyssey ผลงานของผู้กำกับชื่อดังคริสโตเฟอร์โนแลนนะคะแล้วก็เพิ่งจะเปิดตัวกันไปกับภาพยนตร์เรื่องใหม่ The End of Oak Street ไปหมาดๆแถมยังมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะ The Verity ค่ะจะเข้าฉายในเดือนตุลาคมสำหรับชีวิตครอบครัวของแอนแฮทเวย์นะคะแต่งงานกับอดัมชูแมนตั้งแต่ปี2012มีลูกชายด้วยกันแล้ว2คนค่ะก่อนจะตั้งครรภ์ลูกคนที่3ในวัย43ปีเจ้าตัวและสามีนะคะก็บอกว่าการตั้งครรภ์ครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากๆค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเราพูดถึงสุนัขคอร์กี้นะคะก็อาจจะดูเป็นเจ้าหมาที่แบบมีขาสั้นๆนะนี่แต่คุณผู้ชมเห็นไหมบรรยากาศการแข่งขันแบบนี้ถ้าถึงเวลาที่เขาต้องแข่งขันที่เขาต้องควบแล้วต้องบอกว่าแหมไม่มีใครยอมใครค่ะควบกันมันเลยทีเดียวนะคะ
5: พอได้สัญญาณปล่อยตัวออกจากข้อค่ะเจ้าสุนัขคอร์กี้นับ10ชีวิตต่างก็พร้อมใจกันเร่งสปีดฝีเท้ากันแบบสุดกำลังเลยนี่คือภาพสนุกๆของการแข่งขันวิ่งสุนัขคอร์กี้นะคะจัดขึ้นที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกางานนี้ไม่ได้วัดกันแค่ความเร็วนะคะแต่ผู้ชนะนี่จะต้องวิ่งไปหาเจ้าของที่รออยู่ปลายทางเป็นตัวแรกเลยคือทำให้กว่าจะถึงเส้นชัยทุลักทุเลอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละบางตัวคือมัวแต่เห่าเพื่อนบางคนก็ไปวิ่งเบียดคู่แข่งจนฝุ่นตลบเลยค่ะเจ้าของเขาต้องงานสารพัดวิธีนะโบกของเล่นบ้างบางคนมีผ้าขนหนูมาบางคนก็เอาขนมมาล่อนะคะเพื่อให้เจ้าตูบเนี่ยวิ่งมาหาตัวเองให้เร็วที่สุดค่ะการแข่งขันวิ่งสุนัขคอร์กี้หรือคอร์กี้เนชั่นแนลสปรินท์ซีรีส์ในปีนี้นะคะมีสุนัขลงแข่งทั้งหมด40ตัวเขาแข่งกันหลายรอบเลยตั้งแต่รอบคัดเลือกรอบรองชนะเลิศไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศค่ะนี่แหละตัวที่ชนะเจ้าโทนี่วัย8ปีพี่โทนี่เขาแข่งมาหลายรายการนะคะเจ้าของบอกสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่ชัยชนะแต่การที่ได้เห็นน้องหมาของตัวเองแข็งแรงมีความสุขแล้วก็รักการวิ่งแข่งเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวมีอีกคุณผู้ชมวันนี้บรรยากาศในสวนนะเดี๋ยวช่วงกันยาตุลาคมหวายเค้กเขาจะไปแข่งกันแบบ on the beach เลยนะคะมี2รอบแล้วถ้าได้เห็นภาพนิ่งออกมาคือเป็นมีมากตลกมาก
3: มันจะเป็นเต้าแง่งขิงแนวค่ะขาสั้นๆแล้วจะโดนทรายดูดหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะ
5: ต้องรอดูเผื่อมีภาพมาให้ดู
3: ขอบคุณพี่แตงค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการไทยบันเทิงวันนี้นะคะเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะWe're done.

ดวงใจในรอบ12ทีมสุดท้ายเปิดโหวตน้ำพริกชุดที่2ให้ได้ไปต่อ N5 น้ำพริกนรกปลาทูกรอบสมุนไพร N6 น้ำชุบหัวข่าเคยปลาย่าง N7 แจ่วสูบ N8 น้ำพริกอีเหี่ยวเริ่มโหวตได้ตั้งแต่เริ่มรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ในวันเสาร์ที่8สิงหาคมได้จนถึงเที่ยงคืนวันศุกร์ที่14สิงหาคมนี้ผ่าน LINE @thaipbs จำกัด1คนเท่ากับ1โหวตเท่านั้นรักน้ำพริกไหนให้กำลังใจทีมอะไรมาร่วมโหวตและส่งน้ำพริกในดวงใจไปให้ถึงฝั่งฝันด้วยกัน

ระทรงวางรากฐานปวงงานศิลป์ทั่วทุกถิ่นศิลปาชีพสร้างรายได้ศิลปะหัตถกรรมงามจับใจผ้าไหมไทยล้ำเลอค่าสู่สากลพระก่อเกื้อคุณูปการมั่นคงชาติประชาราษฎร์อิ่มสุขทุกแห่งหนพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นน้อมกมลกราบพระพันปีนิจนิรันดร์12สิงหาคมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราช

ชชนนีพันปีหลวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับสู่จับตาสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับคุณจิรัชตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพิมพิมลปัญญานะค่ะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาในวันนี้ค่ะรองกำกับทุ่งใหญ่กลับรองผู้กำกับทุ่งใหญ่กลับลำแจ้งความถูกส.ส.ชัยชนะตบเข้าที่หูกลางงานศพด้านผบ.ตร.สั่งสอบข้อเท็จจริง
1: ศาลอาญานัดชี้ชะตาอภิรักษ์ผู้บริหารและพิงกี้นักแสดงสาวพร้อมครอบครัวคดีช่อโกงแชร์ Forex 3D เสียหายกว่า 2,000 ล้าน
0: รัฐบาลสั่งรื้อใหญ่กฎหมายอาวุธปืนเล็งให้ต่อใบอนุญาตทุก3ปีวิโรจน์เผยใบอนุญาตขายปืนเพิ่มขึ้นยุคพ่อนายกเป็นมธ.1
1: ชาวยุโรปแห่ชมปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงครั้งแรกในรอบ27ปีคาดครั้งถัดไปเห็นได้ชัดในออสเตรเลียอีก2ปีข้างหน้า
0: ผู้ชมกรณีที่นักการเมืองบ้านใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชทำร้ายร่างกายรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่ล่าสุดหลังการสอบสวนทางตำรวจภูธรทุ่งใหญ่ก็มีการดำเนินคดีอาญากับนายชัยชนะเดชเดโชส.ส.จังหวัดนครศรีธรรมราชในข้อหาทำร้ายร่างกายค่ะพนักงานสอบสวนจากกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค8ลงพื้นที่สอบปากคำและรวบรวมพยานหลักฐานกรณีนักการเมืองบ้านใหญ่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชก่อเหตุทำร้ายร่างกายด้วยการตบหน้านายตำรวจระดับรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่ในงานศพมารดาของนักการเมืองท้องถิ่นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะล่าสุดมีรายงานว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจภูธรทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รายงานคดีไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรียบร้อยแล้วหลังจากที่รองผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรทุ่งใหญ่เข้าแจ้งความร้องทุกข์ในคดีทำร้ายร่างกายซึ่งเป็นคดีอาญาได้ออกเลขคดีที่402/2569ข้อหาทำร้ายร่างกายโดยระบุวันเวลาสถานที่เกิดเหตุคือเวลา 23:30 น.เหตุเกิดที่บ้านหัวควนหมู่2ตำบลปริกอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชในงานบำเพ็ญกุศลศพของมันดานายกเทศมนตรีตำบลปริกคดีนี้ผู้เสียหายคือพันตำรวจโทธนงศักดิ์สวัสดิโกมลรองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจทุ่งใหญ่ระบุผู้ต้องหาคือนายชัยชนะเดชเดโชตอนนี้มีการรายงานคดีตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้วส่วนการสอบสวนยังอยู่ระหว่างการเรียกพยานผู้เห็นเหตุการณ์มาสอบปากคำอย่างละเอียดทั้งยังหาหลักฐานภาพถ่ายหรือว่าคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องโดยคดีนี้มีรายงานจากนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้รายงานการสอบสวนและความคืบหน้าทางคดีแก่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติภายในช่วงเที่ยงวันของวันนี้ค่ะ
1: เด็กชายอายุ14ปีเพิ่งพ้นโทษออกจากสถานพินิจเด็กและเยาวชนแต่ว่าออกมาตระเวนขโมยรถจักรยานยนต์หลายคันในพื้นที่นะคะท้ายที่สุดตำรวจตามจับได้เมื่อตรวจสอบประวัติก็พบว่าเคยถูกดำเนินคดีลักทรัพย์ก่อนที่จะกลับมาก่อเหตุอีกค่ะพันตำรวจเอกสราวุธนุชนาธผู้กำกับการสภ.บางละมุงนำตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษสภ.บางละมุงเข้าควบคุมตัวเด็กชายอายุ14ปีเป็นผู้ต้องสงสัยก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์หลายพื้นที่ขณะที่กำลังเดินอยู่บริเวณริมถนนเลียบทางรถไฟแยกซอยชัยพรวิถีอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจากการสอบสวนเด็กชายให้การว่าเคยก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์หลายครั้งคันแรกเป็นรถจักรยานยนต์พ่วงข้างขโมยมาจากบริเวณมาบ2ซอย10ในพื้นที่รับผิดชอบ

0: อบของสภ.หนองปรือนำไปขับเล่นจนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ได้รับบาดเจ็บและไม่สามารถกลับไปนำรถออกมาได้เนื่องจากว่าตำรวจยึดเอาไว้ต่อมาไปขอยืมรถจักรยานยนต์คนรู้จักก่อนจะออกตระเวนไปเรื่อยๆจนพบรถจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งจอดอยู่บริเวณแยกเลียบทางรถไฟโรงไม้ขีดเห็นมีกุญแจเสียบเอาไว้จึงตัดสินใจขึ้นรถแล้วขี่หลบหนีเมื่อขออภัยค่ะเมื่อขับจนเบื่อแล้วก็ตระเวนหารถจักรยานยนต์คันใหม่ไปเรื่อยๆแต่ทั้งตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษสภ.บางละมุงติดตามและจับกลุ่มได้นะคะเมื่อตรวจสอบประวัติก็พบว่าเด็กอายุ14ปีคนนี้เคยถูกดำเนินคดีลักทรัพย์แล้วก็เพิ่งพ้นจากสถานพินิจมาได้ไม่นานก่อนจะกลับมาก่อเหตุในลักษณะเดิมอีกครั้งหนึ่งเจ้าหน้าที่เร่งขยายผลตรวจสอบว่ามีรถจักรยานยนต์คันอื่นที่เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุเพิ่มเติมอีกหรือไม่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้นำตัวเด็กชายไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพก่อนนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนค่ะ
1: วันนี้น่าจับตาไปที่ศาลอาญานะคะเพราะว่าจะนัดอ่านคำพิพากษาศาลชั้นต้นคดีหลอกลงทุนเทรดเงินตราต่างต่างประเทศหรือว่าคดี Forex 3D ที่มีนายอภิรักษ์แล้วก็นางสาวสาวิภาหรือว่าพิงกี้และพวกรวม24คนตกเป็นจำเลยมูลค่าความเสียหายเกือบ 2,500 ล้านบาทค่ะที่ศาลอาญาสื่อมวลชนไปปักหลักเฝ้าติดตามการอ่านคำพิพากษาค่ะคดีนี้พนักงานอัยการพิเศษ4เป็นโจทยื่นฟ้องนายอภิรักษ์กฎธิผู้บริหาร Forex 3D นางสาวสาวิกาชัยเดชหรือพิงกี้นางสริญญาชัยเดชแม่และนายกิตติเชษฐ์หรือสรายุทธชัยเดชพี่ชายและพวกอีก24คนในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชนและความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์จากกรณีชักชวนประชาชนให้ร่วมลงทุนในการเทรดเงินตราต่างประเทศหรือว่า Forex 3D ซึ่งมีผู้เสียหายจำนวนมากเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าตั้งแต่ช่วงเช้าจำเลยถูกเบิกตัวมาจากเรือนจำแต่มีบางคนที่ได้ประกันตัวอย่างเช่นนางสาวสาวิกาหรือพิงกี้มาแล้วแต่ว่ามีการใช้บันไดด้านหลังของอาคารศาลอาญาเพื่อเลี่ยงการถูกสัมภาษณ์ค่ะมีรายงานว่าที่หน้าห้องพิจารณาคดีมีผู้เสียหายอดีตนักลงทุนรวมถึงญาติของจำเลยมาร่วมฟังคำพิพากษาจำนวนมากจนพื้นที่ภายในห้องพิจารณาคดีเต็มบางส่วนต้องรออยู่บริเวณหน้าห้องผู้สื่อข่าวรออยู่หน้าห้องนะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างรอศาลอ่านคำพิพากษาพิงกี้ไม่ได้มีสีหน้าวิตกกังวลสามารถพูดคุยกับทีมทนายความก่อนเข้าสู่กระบวนการอ่านคำพิพากษาชั้นต้นในวันนี้ค่ะ
0: ขณะนี้ผู้บริหารท้องถิ่นหลายแห่งกำลังกังวลกับการใช้อำนาจถอดถอนบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการบรรจุตามที่กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดส่งมานะคะมองว่าอาจจะมีกระบวนการโต้แย้งคำสั่งจากผู้ถูกถอดถอนแล้วจะทำให้เกิดคดีความตามมาค่ะเจ้าหน้าที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรังจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการเตรียมความพร้อมในการประชุมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระหว่างที่รอกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าสถ.จัดส่งรายชื่อบุคคลที่เห็นควรถูกถอดถอนจากการบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นไปยังจังหวัดต่างๆคาดว่าหนังสือจะถึงแต่ละจังหวัดไม่เกินวันที่14สิงหาคมนะคะหลังจากรับรายชื่อมาแล้วทางสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรังจะต้องส่งเรื่องไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่มีรายชื่อให้ได้รับทราบแล้วจากนั้นก็จะนำรายชื่อทั้งหมดเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นเบื้องต้นคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นทั้งในส่วนอบต.และเทศบาลจะมีการประชุมกัน25สิงหาคมแล้วจะมีมติเห็นชอบรายชื่อผู้ถูกถอดถอนเพื่อส่งเรื่องให้กับนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ออกคำสั่งถอดถอนต่อไปนะคะสำหรับในพื้นที่จังหวัดตรังข้อมูลจากเพจชมรมสตรองต่อต้านทุจริตประเทศไทยมีการนำเสนอถึงตัวเลขผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นที่บรรจุแล้วในพื้นที่จังหวัดตรัง71คนนั้นข้อมูลค่อนข้างใกล้เคียงกับการตรวจสอบข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ค
2: ่
0: ะ
2: ส่วนกลางก็จะส่งกลับมาให้ทางกจังหวัดนะครับเห็นชอบไปให้ทางผู้บริหารท้องถิ่นนะครับมีการถอดถอนต่อไปครับซึ่งแนวทางเดี๋ยวจะถ้าจริงจริงเราต้องรอมติทางส่วนกลางอีกครั้งคาดว่าจะในสัปดาห์นี้น่าจะโอเคครับ
3: ตัวเลขที่เขาเผยแพร่กันอยู่ทั่วประเทศนั้นอันนั้นได้รับอันนั้นตัวจริงหรือไม่ยังไงอะคะหรือว่าเขาแจ้งมาหรือยัง
2: ก็เป็นที่ประจวบตามข่าวครับมันยังไม่ตัวจริงนะครับเพราะว่า ตัวจริงเป็นมันเป็นมันต้องเป็นความละเอียดอ่อนเนาะละเอียดอ่อนของต้นแกล้งมันเป็นรายละเอียดอ่อนอีกทีครับ
0: มีรายงานว่านายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งรู้สึกเป็นกังวลนะคะกับการจะใช้อำนาจถอดถอนบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการบรรจุตามที่สถ.จัดส่งมายังท้องถิ่นเพราะมองว่าอาจจะมีกระบวนการโต้แย้งคำสั่งจากผู้ถูกถอดถอนจนเกิดคดีฟ้องร้องโดยเฉพาะขั้นตอนกระบวนการสอบสวนจากคณะกรรมการส่วนกลางผลการสอบสวนประจักษ์พยานต่างๆอาจถูกผู้ที่ถอดถอนโต้แย้งผู้ที่ถูกถอดถอนโต้แย้งจนเกิดคดีความฟ้องร้องจำนวนมากแล้วก็ทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นเกิดความอึดอัดไม่สบายใจเพราะหากไม่ดำเนินการก็อาจจะเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แต่หากดำเนินการไปก็ต้องเกี่ยวพันกับคดีความค่ะ
1: ผู้ชมเหตุรุนแรงจากอาวุธปืน2เหตุการณ์ที่จังหวัดนนทบุรีส่งแรงกระเพื่อมไปทั่วประเทศนะคะตอนนี้ทุกจังหวัดต่างก็เข้มงวดในเรื่องของการพกพาปืนอย่างฝ่ายปกครองที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ร่วมกับตำรวจในการระดมกำลังเกือบร้อยนายค่ะไปตั้งด่านตรวจล้างกวาดอาวุธปืนและยาเสพติดปรากฏคืนเดียวจับได้ทั้งอาวุธปืนแล้วก็ยาเสพติดด้วยนะคะผู้ต้องหารับสารภาพบอกว่ารับยาบ้ามาแทนค่าซ่อมรถจักรยานยนต์ค่ะกล้องวงจรปิดจับภาพขณะที่ชายสวมเสื้อสีแดงขี่รถจักรยานยนต์โดยมีนายบัลลังก์อายุ33ปีผู้บาดเจ็บนั่งซ้อนท้ายมาก่อนจะหยุดรถริมถนนโรจนะตำบลสามเรือนอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วผู้บาดเจ็บก็ลงจากรถจักรยานยนต์ค่ะมีคนขับขี่รถจักรยานยนต์อีก1คันตามมาพอมาถึงชายคนดังกล่าวก็ใช้อาวุธปืนยิงผู้บาดเจ็บจนล้มลงบนถนนก่อนที่ทั้งคู่จะหลบหนีไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุมูลนิธิพุทธไทยสวรรค์เข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บก่อนส่งต่อโรงพยาบาลซึ่งตำรวจสภ.บางปะอินก็ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุหาความเชื่อมโยงของบุคคลทั้งสองที่ปรากฏภาพในกล้องวงจรปิดว่าเป็นการวางแผนล่อผู้บาดเจ็บออกมาก่อเหตุหรือไม่
4: อาการค่อนข้างสาหัสเพื่อที่จะมาไล่ทำลายไล่รายละเอียดว่าไปไหนมาแล้วก็มีใครรู้เห็นกับคนเจ็บบ้าง
5: ครับ
4: ก็จะตามต่อแล้วก็คงจะต้องไล่เรื่องกล้องวงจรปิดต่อครับเพราะว่ามีพยานที่อยู่ใกล้เคียงที่เกิดเหตุเห็นเป็นผู้ก่อเหตุเป็นรถขับรถขี่รถจักรยานยนต์ออกจากที่เกิดเหตุไปก็คิดว่าน่าจะเร่งรัดติดตามตัวได้
6: อันนี้มันชื่อตัวเองแน่
7: มีรูปถ่ายคร
6: ับไม่เป็นไรแต่มันพกไม่ได้นะเบื้องต้นนะถ้าเป็นปืนของตัวเองนะ
1: นายภูรินบุญภูพันตันติป้องกันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่อส.และตำรวจสภ.พระนครศรีอยุธยากว่าร้อยนายร่วมกันตั้งจุดตรวจสกัดบริเวณถนนอยุธยาเสนาเชิงสะพานวัดกษัตราธิราชตั้งแต่ช่วง21นาฬิกาถึงเที่ยงคืนเป็นการป้องกันเหตุอาชญากรรมตามนโยบายของจังหวัดค่ะซึ่งจากการตรวจค้นยานพาหนะกว่าร้อยคันเจ้าหน้าที่จับกุมผู้กระทำผิดได้2รายรายแรกพบอาวุธปืนขนาด9มิลลิเมตรพร้อมกระสุนซุกซ่อนบริเวณซอกเบาะรถยนต์ผู้ขับขี่อ้างว่าปืนมีทะเบียนถูกต้องแต่ว่าเป็นการพกพาออกนอกสถานที่โดยไม่ได้รับอนุญาตก็ถูกควบคุมตัวไว้ดำเนินคดีอีกรายเป็นวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนพยายามขี่รถหลบหนีแล้วก็โยนถุงสีขาวทิ้งห่างจากด่านตรวจประมาณ29เมตรค่ะเจ้าหน้าที่ตามจับกลุ่มไว้ได้ตรวจสอบภายในถุงพบยาบ้า29เม็ดผู้ต้องหารับสารภาพบอกว่าเสพยามาก่อนหน้านี้นำรถจักรยานยนต์ไปซ่อมกับคนรู้จักแต่เจ้าของรถไม่มีเงินจ่ายก็เลยให้ยาบ้ามาแทนเงินสดค่ะ
6: การตั้งด่านเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีโอกาสที่จะได้สิ่งผิดกฎหมายอยู่แล้ววันนี้ได้ยาเสพติดนะครับเมื่อวานก็ได้ครับผมครับ
5: จะมีการตรวจทุกวันไหม
6: ก็ช่วงนี้ก็น่าจะออกตรวจกันทุกวันครับผมครับ
5: จะสุ่มแต่ละพื้นที่เส้นทางหลัก
6: ครับตอนนี้ท่านผู้ว่าการจังหวัดได้สั่งการไปทุกอำเภอแล้วครับให้ทางอำเภอแล้วก็ทางตำรวจของแต่ละพื้นที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ออกตรวจจัดระเบียบสังคมในรูปแบบนี้ครับ
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวทั้ง2รายพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.พระนครศรีอยุธยาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมทั้งระบุว่าจะสลับสับเปลี่ยนจุดตั้งด่านหมุนเวียนไปทั้ง16อำเภออย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ประชาชน
0: รัฐบาลกำลังสั่งแก้กฎหมายควบคุมอาวุธปืนนะคะหลังจากที่มีเหตุรุนแรงต่อเนื่องจากเรื่องของอาวุธ ปืนทั้งหลายนะคะแล้วก็กระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบก็กำลังถูกตั้งคำถามถึงการควบคุมไม่ใช่เฉพาะปืนที่มีทะเบียนถูกต้องแต่หมายถึงปืนเถื่อนที่กำลังเกลื่อนเมืองจะแก้กันอย่างไรด้วยนะคะและสำหรับเหตุการณ์เมื่อคืนนี้เองมีเหตุยิงแล้วก็ใช้อาวุธมีคมทำร้ายกันเป็นงานใหญ่งานชิมช็อปใช้หน้าลานพ่อขุนทดอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาบาดเจ็บกันไป6คนตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยอายุ32ปีได้1คนพร้อมกับอาวุธปืนสั้นไทยประดิษฐ์นั่นก็คือปืนเถื่อนนั่นเองนะคะ

0: คนหลบหนีไปจากนั้นไปบอกเพื่อนค่ะพาเพื่อนกลับมาพร้อมกับอาวุธแล้วมาก่อเหตุจนทำให้มีผู้บาดเจ็บหลายคนแล้วก็พยายามหลบหนีนะคะยังมีอีกเหตุการณ์หนึ่งก่อนหน้านี้ที่นครนายกเป็นเหตุสลดยิงแม่ต่อหน้าลูกน้อยอายุ3ขวบก็เป็นปืนที่เรียกว่าปืนไทยประดิษฐ์หรือปืนเถื่อนเช่นกันมีหลายเหตุการณ์นะคะที่เป็นปืนที่ไม่มีใบอนุญาตปืนถูกดัดแปลงนำมาก่อเหตุรุนแรงด้วยซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของงานวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก่อนหน้านี้เคยนำเสนอไปแล้วนะคะอยากจะย้ำเตือนกันอีกครั้งนึงเป็นข้อมูลจากองค์กรวิจัย Small Arms Survey ที่เผยเห็นข้อมูลว่าไทยมีอาวุธปืนในครอบครองกว่า10ล้านกระบอกมากเป็นอันดับ1ในอาเซียนอยู่ในอันดับ13ของโลกแต่ความกังวลไปอยู่ที่4ล้านกว่ากระบอกเป็นปืนที่ไม่มีทะเบียนอยู่ในระบบหรือที่เรียกว่าปืนเถื่อนขณะเดียวกันข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำหรับปีงบประมาณ2566คดีเกี่ยวกับอาวุธปืนและวัตถุระเบิดมีกว่า 70,000 คดีถ้าเจาะจงไปที่ปืนเถื่อนค่ะคดีที่เกี่ยวข้องเนี่ย 34,000 กว่าคดีถือว่าเกินครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะคะขณะที่ข้อมูลกว่าช่วงทศวรรษที่ผ่านมายังสะท้อนให้เห็นแนวโน้มของจำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องด้วยและข้อมูลล่าสุดจากโฆษกศาลยุติธรรมค่ะที่เพิ่งจะบอกเมื่อวานนี้เองจากคุณสุริยันหงวิไลก็บอกว่าในช่วง6เดือนแรกของปีคือมกราคมถึงมิถุนายนปีนี้นะคะศาลชั้นต้นทั่วประเทศมีคดีที่เข้าสู่การพิจารณาเพิ่มสูงขึ้นแล้วเป็นคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับพ.ร.บ.อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนกว่า 17,000 คดีแต่สิ่งที่รัฐบาลกำลังผลักดันแก้ปัญหาดูไม่ได้พุ่งเป้าไปเรื่องปืนเถื่อนหลักใหญ่ใจความจะเป็นการจัดระเบียบระบบของปืนที่อยู่ในทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะกรมการปกครองเขาทำหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัดทั่วประเทศไปกำชับทางนายทะเบียนท้องที่เกี่ยวกับยานยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนตั้งแต่การขออนุญาตการซื้อขายการครอบครองปราบปรามระยะเร่งด่วนให้ระงับปืนสวัสดิการใหม่นั่นหมายถึงปืนของเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ระงับการออกใบอนุญาตชั่วคราวแล้วก็ยังให้นายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบจัดทำรายงานสรุปจำนวนใบอนุญาตให้มีให้ใช้ที่ค้างอยู่และยังไม่มีการซื้อขายรายงานกลับไปภายใน30วันแล้วให้ระงับการออกใบอนุญาตซื้อขายเป็นการชั่วคราวด้วยยังไปร่วมกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่สำคัญการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะให้ไปดูแลปืนกระสุนปืนที่อยู่ในความครอบครองของสนามยิงปืนทีนี้พอลามไปถึงกีฬายิงปืนนะคะอดีตนายกสมาคมยิงปืนแห่งประเทศไทยก็ออกมาให้มุมมองว่าภาครัฐแก้ปัญหาผิดจุดหรือเปล่าปลายเหตุหรือเปล่าเพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันการเข้าครอบครองปืนในไทยมันทำได้ง่ายมันทำได้หลายช่องทางไม่ใช่ช่องทางปกติก็ทำได้ค่ะ
1: คือใบป.4มันเป็นใบซึ่งมีความหมายกว้างเขาจะมีคำว่ามีและใช้มีและเก็บมีและใช้ชั่วคราวเห็นไหมเขามีสามมีต่อมาเนี่ยใบป.4ก็เริ่มมีพัฒนาการเขาจะมีการสแตมป์ใช้เพื่ออะไรใช้เพื่อปกป้องตนเองนะครับหรือทรัพย์สินนะปกป้องตัวเองหรือทรัพย์สินใช้เพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินใช้เพื่อการกีฬาเห็นไหมแต่ในทางปฏิบัติอ่ะคนที่เอาปืนกระบอกนี้ไปใช้จริงๆเนี่ยกลับไม่ใช่เจ้าของปืนงั้นกฎหมายเจตนาคือใครก็ตามแต่ที่ครอบครองอาวุธปืนมีใบป.4เขาก็ต้องเป็นคนที่ใช้อาวุธปืนกระบอกนั้นแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่
2: คุณนะคะพยานท่าพี่มีรัตนารักษ์นะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขต2นะคะทีนี้แหละกระเป๋าจะมีอาวุธปืนไปใช้สำหรับดูแลนะคะบำบัดทุกบำรุงสุขค่ะ
3: ท่านผู้ช่วยส.ส.นะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับขอบคุณมาก
2: พี่คุณค่ะท่านที่2แล้วนะคะซึ่งกระบอกที่2นี้มาจากคุณสมชัยศรีทองกุลนะคะหรือสจ.สุชัยนะคะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขตอำเภอเกาะพะงันค่ะ
0: นี่เป็นคลิปบันทึกเหตุการณ์วันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาครบรอบ134ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีในงานแจกรางวัลปืนลูกซองยาว5กระบอกนะคะผู้สนับสนุนแจกเป็นของขวัญบอกว่าให้เป็นกำลังใจเจ้าหน้าที่เอาไว้ใช้งานเรื่องนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากแต่ก็มีคำชี้แจงจากผู้เกี่ยวข้องบอกว่าอาวุธปืนที่เจ้าหน้าที่มีใช้ในพื้นที่ไม่เพียงพอและการจัดหาเองเป็นไปได้ยากเพราะมีราคา าสูงนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้ในไตรรงใจ

0: กว้างบอกว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเนี่ยรายได้ประมาณ 17,000 ถึง 18,000 การจัดหาอาวุธปืนด้วยตนเองเป็นภาระการมอบปืนจับสลากแบบนี้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและสนับสนุนการปฏิบัติงานคนที่ได้รับรางวัลยังไม่ได้ปืนในทันทีแต่ต้องขอใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือว่าใบป.3ให้ถูกต้องก่อนแล้วจากนั้นผู้สนับสนุนถึงจะให้เงินเอาไปซื้อปืนแต่พอมาถึงเวลานี้ค่ะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรางวัลจากปืนเป็นอย่างอื่นแทนเพื่อไม่ให้ขัดกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยนะคะที่เราประมวลมาคุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าปืนสำหรับเจ้าหน้าที่นั้นอาจจะไม่เพียงพอหรือไม่และตอนนี้กำลังมีมาตรการที่จะจำกัดอยู่ขณะเดียวกันผลกระทบเรื่องของปืนเถื่อนก็ยังไม่มีแนวทางที่แก้ไขที่ชัดเจนค่ะ
1: พูดคุยเพิ่มเติมกับคุณวิโรจน์ลัคนาอดิศรนะคะรองหัวหน้าพรรคประชาชนถึงการที่รัฐบาลเตรียมจัดระเบียบอาวุธปืนใหม่แก้ทั้งกฎกระทรวงการรื้อใบอนุญาตทั้งระบบยกเลิกปืนสวัสดิการด้วยแต่ทีนี้ในเรื่องของปืนเถื่อนเนี่ยอย่างที่คุณพิมพิมลพูดไปสักครู่เรายังไม่เห็นแนวทางที่ชัดเจนเลยนะคะพูดคุยกับคุณวิโรจน์อยู่ในสายแล้วค่ะคุณวิโรจน์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณพิมพิมลแล้วก็คุณจิรชาตาครับผมวิโรจน์ครับ
1: ค่ะคุณวิโรจน์อาจจะเริ่มกันที่เรื่องของการจัดระเบียบปืนที่มีใบอนุญาตกันก่อน10ล้านกระบอกนะในบ้านเราที่มีใบอนุญาตกันณขณะนี้ค่ะวิธีการในการที่จะจัดระเบียบณขณะนี้ที่มีการดำริกันออกมาในมุมมองของคุณวิโรจน์มันเพียงพอหรือไม่นะคะ
2: คือเราจับหลักอย่างนี้ก่อนนะครับว่าถ้าเราเอาจำนวนคดีเนี่ยนะครับย้อนหลังเนี่ย7ปีนะครับตั้งแต่ปี2563จนถึงวันที่9มิถุนายนปี2569ปีนี้นะครับเชื่อไหมครับว่าคดีเนี่ยอาชญากรรมเนี่ยที่มีความเกี่ยวข้องกับอาวุธเนี่ยถ้าเกี่ยวข้องกับปืนเถื่อนนะครับหรือปืนดัดแปลงผิดกฎหมายเนี่ย 143,274 คดีประมาณสัก 104,000 ละกันนะครับในปี68เนี่ยนะครับเกี่ยวกับปืนเถื่อนเนี่ยอยู่ที่สัก 23,000 คดีนะครับถ้าในปี2569นะครับจนถึงวันที่9มิถุนายนเนี่ยนะครับก็เกี่ยวกับปืนเถื่อนเนี่ยนะครับหรือมีปืนเถื่อนเป็นพูดมรณะเนี่ยก็ 11,828 ครับผมตั้งคำถามว่า7ปีเนี่ยแสนสิคิดว่าไอ้เนี่ยปืนเถื่อนคิดว่าปืนถูกกฎหมายที่ครอบครองถูกกฎหมายเนี่ยเท่าไหร่ 6,949 คดีในปีนี้นะครับที่ปืนที่ครอบครองถูกกฎหมายเนี่ยแล้วไปเกี่ยวพันกับคดีอาญาเนี่ย 6,618 คดีดังนั้นหมายความว่าไงฮะผมจะเป็นเปอร์เซ็นต์ง่ายๆแล้วกันเพราะฟังตัวเลขเยอะก็คือว่า7ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคดีที่เกี่ยวข้องกับปืนเถื่อนเนี่ย 85% เกี่ยวกับปืนที่มีทะเบียนถูกกฎหมายเนี่ยแค่ 4% นะฮะน้อยกว่ามีดอีกมีดเนี่ย 6.6%ดังนั้นเนี่ยโฟกัสในการแก้ปัญหาเนี่ยมันจะต้องอยู่ที่ปืนเถื่อนหรือปืนดัดแปลงเป็นหลัก
1: ค่ะ
2: แต่วันนี้เราคุยกันเนี่ยผมติดตามข่าวเนี่ยคุณกีราชาตาคุณพิมลตอนนี้คนที่เดือดร้อนคนที่จับจ้องเป็นคนที่ครอบครองปืนเป็นคนที่ครอบครองปืนกฎหมาย
1: ค่ะมันกลายเป็นคนที่มีปืนมีทะเบียนเนี่ยตอนนี้กำลังได้รับผลกระทบกันเยอะมันอาจจะเป็นเพราะว่า2เหตุอุกฉกรรจ์ที่ผ่านมาด้วยหรือเปล่าคุณวิโรจน์ที่ทำให้หันมาจับจ้องกันในเรื่องของปืนที่มีทะเบียนกันอยู่แล้วอะค่ะ
2: คือปืนที่มีทะเบียนเราก็ต้องมีมาตรการในการเข้มนะครับก็เอาจากต่างประเทศก็ได้นะครับคือพอได้ใบอนุญาตไปแล้วก็ต้องกลับมาตรวจนะครับเป็นรอบเป็นวงรอบว่าปืนเนี่ยที่คุณจดทะเบียนในชื่อคุณเนี่ยคุณยังครอบครองอยู่ไห
1: ม
2: นะครับตรวจสุขภาวะทางจิตโดยจิตแพทย์ว่าคุณยังมีความพร้อมนะครับทางด้านภาวะอารมณ์ในการครอบครองปืนอยู่ไหมอาจจะมีวงรอบก็เหมือนกับคล้ายๆใบขับขี่รถยนต์เปรียบเทียบอย่างนั้นอาจจะไม่ได้ตรงกันซะทีเดียวตรงนี้ไม่มีใบขับขี่ตลอดชีพถูกไหมครับก็วงรอบก็ต้องกลับเข้ามาประเมินและที่สำคัญในการครอบครองปืนก็เพราะว่ามันจะได้เป็นการยืนยันว่าปืนที่ทะเบียนเป็นชื่อคุณมันยังอยู่ในความครอบครองของคุณอยู่นะไม่ใช่ว่าคุณน่ะจดทะเบียนในชื่อคุณแล้วคุณก็เอาปืนเนี่ยไปให้ใครก็ไม่รู
1: ้โอนลอยไปไหนก็ไม่รู
2: ้โอนลอยไปแล้วซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดกับปืนสวัสดิการพอปืนสวัสดิการปุ๊บข้าราชการตำแหน่งนี้นักการเมืองตำแหน่งนี้มีสิทธิ์ในการซื้อปืนสวัสดิการโดยที่ไม่ได้มีการจำกัดจำนวนกระบอกแต่หลายคนก็เอาช่องเนี้ย ในการเล่นแร่แปรธาตุก็คือใช้สิทธิ์ของตัวเอง

0: เนี่ยความเป็นข้าราชการความเป็นนักการเมืองไปซื้อปืนมาแล้วเอาไปส่งมอบให้คนอื่นดังนั้นเนี่ยการคุมเข้มปืนหมายมันก็ต้องมีในการตรวจสอบวงรอบว่าคุณครอบครองอยู่ไหมสภาพคุณพร้อมอยู่ไหมตรงนั้นก็ทำไปแต่จะต้องไม่เพ่งโทษว่าเขานี่คืออาชญากรนะครับเออแต่ตอนนี้สิ่งที่รัฐบาลต้องทุ่มเทสำนักกำลังทั้งหมดคือการจัดการกับปืนเถื่อน
1: ค
0: ือแบงกันที่เอามาดัดแปลงลำกล้องแล้วก็ใช้ยิงได้เหมือนปืนจริงไอ้เนี้ยคือ80กว่าเปอร์เซ็นต์ 85% ใช้ปืนเถื่อนใช้ปืนดัดแปลงเหล่านี
1: ้
0: แต่ปรากฏว่าตอนนี้คนที่ถือปืนเถื่อนปืนดัดแปลงไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยยังอยู่ในแดนสนธยาวงมืดมืดมิดมิดเหมือนเดิม
1: ค่ะ
0: เราแค่จุดๆแต่ครับ
2: ค่ะคือคุณวิโรจน์พยายามจะชี้เห็นว่าจุดที่รัฐต้องทำก็ทำสองขานั่นแหละด้านหนึ่งก็คือพยายามเข้าไปขุดให้ได้คือไปดูให้ได้ว่าปืนที่มีเส้นทางอย่างถูกต้องเนี่ยมันไปไหนต่อล่าสุดมันไปอยู่ตรงไหนแล้วมันไม่ใช่ว่ามันถูกทำไปอยู่นอกระบบแล้วใช่ไหมคะในอีกส่วนหนึ่งก็คือปืนที่อยู่นอกระบบเนี่ยจะหาวิธีจัดการยังไงใช่ไหมคะ
0: ครับคือผมว่าแต่หลักๆเนี่ยมันมีสองส่วนไอ้นี่ปืนที่เขาครอบครองอยู่หายเนี่ยผมว่าอันนี้เราก็ปรับระบบในการตรวจสอบให้มันเข้มข้นขึ้นเข้มงวดขึ้นนะครับตรวจทั้งด้านสภาวะจิตนะครับก็พอละนะครับตรวจสอบว่าเขายังอยู่ในครอบครองเขาอยู่หรือเปล่านะครับก็โอเคละนะครับแต่ผมว่าหลักๆเนี่ยตอนเนี้ยคือปืนเถื่อนเนี่ยผมว่ารัฐบาลจะต้องออกกฎหมายเลยว่าใครครอบครองปืนเถื่อนนะครับหรือปืนดัดแปลงเนี่ยให้เอาปืนเหล่านั้นมาส่งมอบกับรัฐบาลซะแล้วก็มีการทำลงทำลายอะไรก็แล้วแต่จากนั้นเนี่ยนะครับแล้วคุณก็จะไม่มีความผิดถ้าคุณมาส่งมอบแต่ถ้าเกิดหลังจากนี้เนี่ยนะครับโอ้โหนี่คือมีความผิดร้ายแรงแล้วนะเพิ่มโทษหรือบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังก็ว่ากันไปนะครับแต่สำหรับปืนสวัสดิการนี่ที่หลายคนซื้อกันไปหลายกระบอกอันนี้ก็ต้องตรวจสอบว่ายังอยู่ในความครอบครองอยู่ไหมมันสูญหายไปไหมจริงๆมันไม่สูญหายแล้วครับก็คือคุณเปลี่ยนมือไปโดยที่ไม่ได้มีการโอนระบบทะเบียนไอ้แบบเนี้ยก็ต้องจัดการให้สิ้นซาก
2: ค่ะอันนี้มันรวมถึงเรื่องของการต้องตั้งกฎค่ะคุณวิโรจน์ขออนุญาต
0: ค่ะเชิญ
1: พอดีจะสอบถามเพราะว่ามันมีในหลายกรณีเหมือนกันที่พอแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินให้กับทางปปช.แล้วปรากฏว่านักการเมืองหรือว่าคนที่อยู่ในตำแหน่งปกครองระดับสูงบางคนอ่ะมีปืนอยู่ในครอบครองจำนวนมากจนน่าตั้งคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเราควรจะต้องมีปืนอยู่ในครอบครองมากขนาดนั้นด้วยอันนี้ค่ะมันควรจะเป็นโอกาสที่ควรจะต้องมาพิจารณาในเรื่องของการจำกัดจำนวนอาวุธปืนในครอบครองด้วยหรือไม่นะคะ
0: ก็เป็นไปได้ครับเช่นอาจจะจำกัดจำนวนซื้อนะครับเพราะว่าก็ต้องยอมรับครับว่าหลายคนเนี่ยก็มีการสะสมอาวุธปืนเหมือนกันทำเป็นพิพิธภัณฑ์ย่อม
1: ๆ
0: ตรงนั้นเนี่ยถ้าสมควรไม่สมควรก็ว่ากันอีกทีนึงแต่อย่าลืมนะครับว่าเขาครอบครองปืนมาปืนมีทะเบียนและเขายังเก็บปืนเอาไว้ในเคหสถานของเขาไม่ได้พกพาไปไหนนะครับก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขานะครับแต่ในอนาคตถ้าเกิดจะจำกัดจำนวนกระบอกในการครอบครองก็เป็นสิ่งที่ทำได้และควรทำแต่วันนี้อย่าไปเพ่งโทษเขานะครับว่าเขาเป็นอาชญากรแล้วคือเขาแค่ซื้อปืนถูกกฎหมายทำทะเบียนถูกต้องเก็บเอาไว้ในเคหสถานมีใบป.4เรียบร้อยมีใบป.3เรียบร้อยแต่เขาควรจะถูกตั้งข้อสังเกตแต่ไม่ใช่เพ่งโทษว่าเป็นอาชญากรยังไม่ใช่นะครับวันนี้คนที่ครอบครองปืนเป็นปัญหาและซื้อปืนโดยใช้สิทธิสวัสดิการแต่โอนปืนเหล่านั้นไปให้ใครก็ไม่รู้แล้วต่างหากที่ต้องปวดขันและเข้มงวดอย่างมาก
2: ในกรณีของปืนค่ะในกรณีของปืนเถื่อนนะคะที่คุณวิโรจน์บอกว่าก็ให้มาสำแดงกับรัฐเสียแล้วก็อาจจะนำมาจดทะเบียนหรือว่านำมาคืนรัฐแบบนั้นอาจจะเรียกว่าเป็นการนิรโทษกรรมได้ไหมคะคล้ายๆอย่างนั้นแต่ว่าในอดีตเคยทำมาแล้วแต่ก็คนที่เอามาแสดงตัวเอามาให้เนี่ยมันน้อยเหลือเกินจนไม่คิดว่ามันน่าจะเป็นหนทางที่มันจะทำให้สามารถล้างบางได้อะค่ะ
0: ก็เราไม่บังคับใช้กฎหมายคือถ้าเกิดไอ้คนที่ครอบครองปืนเถื่อนปืนดัดแปลงนะครับเขารู้ว่ายังไงรัฐก็ไม่บังคับใช้กฎหมายอยู่แล้วนะครับเวลาก็ไม่ตรวจอยู่แล้วนะครับอ้าวแล้วเขาจะเอาปืนเถื่อนมาคืนทำไมดังนั้นมันก็ต้องควบคู่กันกับการเปิดโอกาสให้คนที่ครอบครองปืนผิดกฎหมายเนี่ยให้มาส่งมอบในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าหลังจากวันที่นั้นวันที่นี้ก็ปวดขันตรวจสอบนะครับจับกุมดำเนินคดีบังคับใช้กฎหมายเต็มสูตร ะฮะแล้วก็อาจจะเปิดให้มีการมาคืนปืนอีกรอบนึงนะครับมันก็ต้องผัดกันทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่ใช่ทำแบบไฟไม่ฟางมันต้องทำต่อเนื่องครับเปิดโอกาสให้คืนสักพักนึงปวดขันปวดจัดอ้าวโอเคเริ่มกังวลกันละว่ารัฐเอาจริงเปิดให้คืนอีกรอบนึงปวดขันปวดจัดเปิดให้คืนอีกรอบนึงปวดขันปวดจัดคือมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าปืนเถื่อนนี่มันสะสมมานานมากใช่ครับมันไม่ใช่ว่าทำวันเดียวทำครั้งเดียวอาทิตย์เดียวแล้วมันจบมันไม่ใช่มันต้องทำต่อเนื่องครับในการสร้างความปลอดภัยกับสาธารณะ
1: ค่ะมีคนพูดถึงเหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของพวกบีบีกันหรือว่าแบล็งกันเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องมาดูแลให้เข้มงวดรัดกุมเพิ่มขึ้นด้วยหรือไม่ไปจนถึงเรื่องของการ
0: ส่วนหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เลยส่วนใหญ่เลยครับ
1: ค่ะอันนี้มันจะดูแลได้ยังไงเพราะว่าพอขึ้นชื่อว่าบอกเป็นปืนเถื่อนปุ๊บการจะไปไล่ตามมันก็อาจจะยากด้วยรวมไปถึงเรื่องของการซื้อขายทางออนไลน์ที่หลายคนก็ยังบอกตรงกันว่ามันไม่ได้ยากเลยคุณวิโรจน์ในการที่จะเข้าไปซื้อขายออนไลน์กันตอนนี้จะคุมกันยังไง
0: การขายทางออนไลน์เนี่ยไม่ว่าจะโซเชียลมีเดียก็ดีหรือเว็บไซต์ต่างๆก็ดีเนี่ยผมตั้งคำถามว่ามันไม่ได้เกินความสามารถของตำรวจไซเบอร์และก็กระทรวงยุติธรรม
1: ค่ะ
0: ก็เดี๋ยวนี้ถ้าใช้ DE ในการตรวจสอบเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่า URL ไหนนะครับเว็บไซต์ไหนนะครับแอคเคาท์ไหนเนี่ยที่ขายปืนกฎหมายหรือปืนจัดแปลงนะครับ
1: ค่ะ
0: คือถ้าจะทำมันไม่ได้ยากผมยอมรับว่ามันยุ่งแต่มันไม่ได้ยากเพราะว่ามันก็เป็นปัญหาสะสมมานานแต่วันนี้ปรากฏว่าคุณคิดง่ายอ
1: ่ะ
0: คุณมาเพ่งเล็งกับคนที่ครอบครองปืนถูกกฎหมายเนี่ย
1: ของที่ไล่ง่ายกว่า
0: แต่ว่าไอ้ถ้าเกิดคุณจะไล่ปืนที่ถูกกฎหมายนะแล้วควรไล่นะคือปืนสวัสดิการเนี่ยนี่คุณไล่ก่อนเพราะว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าใครมาใช้สิทธิ์สวัสดิการคุณตาคุณใช้สิทธิ์เนี่ยในการซื้อเนี่ยตอนนี้มันยังอยู่ที่คุณไหมหรือคุณมีการเปลี่ยนมือไปให้กับตัวธนาคารไห
1: ม
0: ตรงนี้ก็ตรวจสอบได้แต่ทำไมคุณไม่เริ่มไม่เริ่มที่จุดที่ควรจะเริ่มแต่ในขณะที่แต่ผมต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับตีความว่าผมเนี่ยสนับสนุนให้ครอบครองปืนกฎหมายผมคิดว่าไม่ใช
1: ่
0: เราก็ต้องคุมเข้มอีกแบบเติมมีการตรวจสอบตามวงรอบมีการตรวจสอบสุขภาวะจริงซึ่งไอ้ตรงนี้ก็ว่าแต่ตอนนี้มันเหมือนสัพพะกำลังเนี่ยมาทุ่มเทให้กับคนที่ครอบครองปืนกฎหมายเนี่ยทั้งที่80%กว่า85%ต่อคดีโดยการใช้ปืนแต่แปลว่าปืนเถื่อนปืนผิดกฎหมายเนี่ยมันเก่าถูกที่ตันหรือเปล่าอ่
1: ะ
0: คือเหมือนกับตอนนี้คือคุณคันหลังกับคุณไปเกาขา
1: ค่ะยังไม่ถูกจุดสักเท่าไหร่นะคะขอบพระคุณมากค่ะคุณวิโรจน์ค่ะ
2: ค่ะ
0: ขอบพระคุณคร
1: ับค่ะคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรนะคะรองหัวหน้าพรรคประชาชนซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ตั้งคำถามอยู่เหมือนกันว่าวิธีการในการจัดการณขณะนี้มันเกาถูกที่คันไหมคันแขนไปเกาขามันอาจจะไม่ถูกที่ถูกทางสักเท่าไหร่เอาล่ะถ้าเกิดว่าเป็นปืนมีทะเบียนคุณวิโรจน์มองว่าไปตรวจตรงปืนสวัสดิการก่อนไหม
2: ค่ะ
1: โอนลอยไปเท่าไหร่แล้วของจริงอยู่ที่ใครเรียกมาดูกันสักหน่อยไหมแล้วหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าอาจจะมีการต่ออายุทุกๆ3ปีเน
2: ี่
1: ยเอามาแสดงแล้วมันควรจะเพิ่มเติมในเรื่องของจิตวิทยาสุขภาวะทางจิตของคนที่ครอบครองอยู่เนี่ยยังโอเคยังดีที่จะมีศักยภาพเพียงพอในการที่จะครอบครองดูแลอยู่หรือเปล่า
2: ค่ะ
1: ถ้าใครที่มีแล้วเก็บดีมันก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจุดหลักจุดใหญ่นั่นก็คือปืนเถื่อนทั้งหลายยังไม่มีมาตรการที่เหมาะสมออกมาเลย
2: ทั้งที่คดีส่วนใหญ่นั้นเกิดจากปืนเถื่อนด้วยซ้ำไปอย่างที่คุณวิโรจน์ได้ชี้ให้เห็นนะคะแต่ยังไงก็ตามตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็เรียกว่าขานรับนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีตำรวจอย่างเช่นในกรุงเทพมหานครเองก็เพิ่มมาตรการควบคุมอาวุธปืนด้วยรักษาความปลอดภัยของพื้นที่แล้วก็กวาดล้างจับกุมอาวุธปืนตั้งด่านตั้งจุดสกัดด้วยค่ะตำรวจฝ่ายป้องกันปราบปรามสน.ชนะสงครามก็มีการตั้งจุดตรวจค้นอาวุธปืนและสิ่งผิดกฎหมายบริเวณแยก4เสาเทเวศนะคะก็เป็นไปตามแนวทางการป้องกันและเฝ้าระวังเหตุอาชญากรรมในพื้นที่มีการกระจายกำลังสุ่มตรวจพื้นที่เฝ้าระวังช่วงกลางคืนซึ่งเป็นช่วงที่มักจะเห็นกลุ่มวัยรุ่นรวมตัวกันขับขี่รถจักรยานยนต์รวมตัวกันเจ้าหน้าที่เรียกตรวจรถจักรยานยนต์ของผู้ที่สัญจรผ่านจุดตรวจแล้วก็ค้นบริเวณใต้เบาะรถค้นหาอาวุธปืนหรือสิ่งผิดกฎหมายรวมถึงการตรวจสอบเอกสารประจำตัวและใบอนุญาตขับขี่นะคะ คือมาตรการแบบนี้มีเป้าหมายป้องกันการพกพาอาวุธเข้าไปในพื้นที่แล้วก็สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวสารวัตร

0: ันและปราบปรามตำรวจสน.ชนะสงครามบอกว่านอกจากเฝ้าระวังเหตุแล้วก็ยังเป็นขานรับนโยบายที่ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับให้มีการควบคุมอาวุธปืนและดูแลความเรียบร้อยค่ะ
1: เราก็ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชามานำมาสู่การปฏิบัตินะครับก็คือมีมาตรการในการตั้งจุดตรวจโดยใช้กำลังบูรณาการร่วมระหว่างทั้งฝ่ายป้องกันปราบปรามฝ่ายจราจรฝ่ายสืบสวนนะครับบูรณาการกันเป้าหมายของเราคือเน้นเกี่ยวกับเรื่องอาวุธปืนตลอดจนถึงยาเสพติดแล้วก็สิ่งผิดกฎหมายอื่นๆทุกชนิดนะครับเพื่อให้ประชาชนมีความรู้สึกอุ่นใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเจ้าที่ตำรวจสามารถดูแลชีวิตร่างกายกับประชาชนและสังคมในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้ครับ
0: ขณะที่ตำรวจนครบาลหัวหมากก็ตรวจค้นจับกุมผู้ต้องหาครอบครองอาวุธปืนบริเวณทางลงมอเตอร์เวย์พระราม9ได้นะคะพบว่าในรถซุกซ่อนปืนหลายกระบอกทั้งปืนสั้นขนาด9มม.ปืนไทยประดิษฐ์ปืนลูกซองยาวพร้อมเครื่องกระสุนมีการควบคุมตัวคนขับดำเนินคดีในข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตครอบครองปืนไม่มีทะเบียนและพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตสำหรับคำสั่งยกระดับควบคุมอาวุธปืนทางพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้สั่งการให้ตำรวจทั่วประเทศเข้มงวดปูพรมกวาดล้างเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นทั้งช่องทางปกติและออนไลน์ค่ะเพิ่มมาตรการดูแลพื้นที่สาธารณะสถานที่สำคัญหน่วยงานราชการที่สำคัญคือโรงเรียนค่ะ
2: และ วันนี้นายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเวิร์กช็อปฝ่ายความมั่นคงนะคะประสานกำลังฝ่ายปกครองและตำรวจรับมือกับภัยความมั่นคงในทุกรูปแบบกำชับเข้มงวดเรื่องอาวุธปืนไม่ให้เกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบด้วยค่ะโดยตอนนี้มีการสั่งระงับใบป.3ไม่ให้ซื้อขายปืนแล้วบอกว่าไม่ไหวแล้วประชากร70ล้านมีปืน10ล้านกระบอกแบบนี้มันเมืองข่าวบอยแล้วค่ะติดตามจากคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลคุณเกตมณีคะ
3: นายกรัฐมนตรีก็มอบนโยบายนะคะบอกว่ายังติดใจเรื่องของประชากรไทยมี70ล้านคนแต่ว่าปืนมี10ล้านกระบอกไปแล้วค่ะมองแล้วดูเหมือนว่าตอนนี้กลายเป็นว่าเป็นเมืองคาร์บอยหรือเปล่าเป็นการตั้งคำถามจึงได้มีการกำชับทั้งฝ่ายปกครองแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจให้มีการตั้งด่านสกัดอย่างเข้มงวดค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการค่ะเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินการด้านนโยบายความมั่นคงนะคะโดยเป็นรุ่นที่1ประจำปี2569เพื่อประสานกำลังระหว่างฝ่ายปกครองกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดูแลแก้ไขปัญหาความมั่นคงทั้ง9เรื่องโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวนะคะว่าวันนี้ถือว่าเป็นการเวิร์กช็อปให้ทั้ง2ฝ่ายร่วมกันทำงานพิทักษ์สันติราษฎร์บำบัดทุกบำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็มีการจัดการกับ9ประเด็นปัญหาที่เป็นปัญหาหลักของประเทศปัญหาความมั่นคงไม่ได้มาในรูปแบบเดิมๆอีกแล้วค่ะอาชญากรรมเกิดขึ้นได้ทุกระดับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวชุมชนระดับชาติปัจจัยที่นำไปสู่อาชญากรรมก็มีรูปแบบที่หลากหลายอาชญากรบางประเภทก็มีเครือข่ายมีเน็ตเวิร์กมีการประสานงานกันสร้างเครือข่ายที่ซับซ้อนทำให้ภาครัฐก็ต้องมีการปรับตัวแล้วก็ร่วมกันทำงานอย่างเป็นระบบค่ะช่วงหนึ่งนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงปัญหาอาวุธปืนนะคะโดยบอกว่าตอนนี้อยากจะฝากให้ทุกฝ่ายเข้มงวดกวดขันอย่าให้เกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบเพื่อจะไม่เกิดสิ่งที่ไม่พึงประสงค์กับประเทศอีกและในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการจัดการเรื่องของการปิดระบบใบอนุญาตป.3จากนี้จะไม่มีการซื้อขายปืนได้อีกพร้อมกำชับให้ฝ่ายปกครองและตำรวจตั้งด่านสกัดตรวจอาวุธปืนและยาเสพติดอย่างเข้มงวด
4: ถ้าเราต้องการให้อาวุธปืนนี้ลดลงทั่วประเทศตอนนี้มี10กว่าล้านกระบอกที่เห็นอยู่ที่ไม่เห็นอยู่อีกไม่รู้เท่าไหร่นะครับเท่ากับประชากร6คนถึง7คนมีอาวุธปืน1กระบอกโอ้อันนี้ไม่ไหวนะนี่มันแดนคาวบอยแล้วนะครับแล้วนี่ถ้าเกิดเราตัดหัวตัดท้ายคือตัดพวกเด็กออกไปตัดพวกผู้สูงอายุออกไปเนี่ยเผลอๆเหลืออยู่แค่ประชากร3หรือ4คนมีอาวุธปืนต้น1กระบอก
3: โดยหลังการมอบนโยบายนะคะนายอนุทินก็ได้กล่าวถึงเหตุยิงภายในงานทีมช็อปใช้จังหวัดนครราชสีมาโดยนายกมีท่าทีที่ตกใจค่ะแล้วก็ถามว่าอีกแล้วเหรอก่อนจะสายหน้าแต่เมื่อสื่อพยายามซักถามถึงการออกใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนจะต้องมีการประเมินสุขภาพจิตด้วยหรือไม่นายกรัฐมนตรีก็ตอบว่าจะต้องแก้ไขเรื่องของโครงสร้างซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่ค่ะส่วนภาพที่มีการปรากฏนะคะว่าในงานเลี้ยงรู้สึกว่าจะเป็นจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะนายกแล้วก็มีการเพิ่มมีการมอบรางวัลกันเป็นปืนลูกซองนะคะซึ่งเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าตอนนี้ได้ทางสั่งให้กรมการปกครองเปลี่ยนรูปแบบการมอบรางวัลใหม่แล้วแล้วก็ให้ถามรายละเอียดจากอธิบดีกรมการปกครองค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
5: ขอบคุณค่ะในขณะที่สังคมกำลังพุ่งเป้าไปที่การแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่หมองแล้วอาจจะเป็นปลายเหตุอย่างเรื่องการควบคุมปืนนะคะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามเลยเหมือนกันนั่นก็คือการจะประคับประคองจิตใจเด็กๆเพื่อลดความเสี่ยงในการถูกกลั่นแกล้งรังแกซึ่งมันอาจจะกลายมาเป็นหนึ่งในชนวนก่อเหตุรุนแรงได้ด้วยเหมือนกันค่ะอย่างที่เราเห็นนะคะว่านับตั้งแต่เกิดเหตุที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีมันมีหลายต่อหลายเหตุการณ์ค่ะที่มีการส่งข้อมูลผ่านโอเพ่นแชทกันบ้างอ้างว่าจะก่อเหตุเพราะว่าที่ผ่านมาถูกบูลลี่ถูกรังแกเรื่องนี้สร้างความแตกตื่นในโรงเรียนหลายๆแห่งทั่วประเทศเลยนะคะแล้วมันก็แสดงให้เห็นด้วยเหมือนกันว่าปัญหาที่จะต้องป้องกันก็คือเรื่องของการเรียนแบบไม่ให้มีการหาแสงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยแต่อย่างที่บอกว่าสิ่งสำคัญกว่านั่นก็คือการป้องกันจากหนึ่งในต้นเหตุอย่างเช่นเรื่องของการบูลลี่ในโรงเรียนค่ะเหตุการณ์ที่เทพศิรินนนทบุรีอาจจะยังไม่มีการสรุปสาเหตุที่ชัดเจนออกมานะคะว่าเรื่องของการบูลลี่เนี่ยมันเป็นหนึ่งในแรงจูงใจในการก่อเหตุด้วยหรือเปล่าแต่ทีนี้ถ้าเรามองอีกทางหนึ่งว่าถ้าโรงเรียนหรือว่าครอบครัวมีระบบในการช่วยเหลือมีระบบในการป้องกันการบูลลี่ที่ดีเนี่ยจะช่วยลดความเสี่ยงได้มากด้วยเช่นกันโดยเฉพาะโรงเรียนซึ่งเป็นเหมือนบ้านหลังที่สองผอ. อาจจะสร้างเป็นโปรแกรมต่อต้านการบูลลี่ได้ค่ะอาจจะไปสำรวจดูซิว่าเวลาเด็กๆ เขาเจอปัญหาเนี่ยเขามีครูคนไหนที่เด็กไว้ใจแล้วเรื่องของครูก็จะต้องส่งข้อมูลไปที่ทีมบริหารเท่านั้นนะคะเพื่อที่ทีมบริหารอาจจะเข้าไปถามคุณครูว่าพร้อมที่จะเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการกลั่นแกล้งรังแกแล้วหรือไม่ค่ะ
6: ต้องสร้างกำลังขึ้นมาแล้วสิ่งที่ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารจะรีบทำได้ทันทีเลยก็คือลองสำรวจฟังเสียงเด็กๆแบบง่ายๆเลยว่าพฤติกรรมที่เราไม่อยากเห็นในรั้วโรงเรียนมีอะไรบ้างสัก3อย่าง 3-4 อย่างก็ได้แล้วในขณะเดียวกันเองก็คำที่ไม่อยากได้ยินแล้วเอาอันนี้มาสร้างเป็นผมใช้คำว่าประชาสังคมที่เราจะอยู่ร่วมกันพฤติกรรมไหนควรทำพฤติกรรมไหนไม่ควรทำผู้ปกครองก็ต้องเรียนรู้และรับรู้ร่วมกันไม่ว่าใครก็ตามที่เป็นคนที่ไปบูลลี่เขาเนี่ยต้องให้ความร่วมมือในการมาปรับในเขาเรียกว่าปรับพฤติกรรมปรับวิธีการในการดูแลซึ่งกันและกันไม่บ้าพลังกันในยามนี้ จะได้ช่วยกันในการประคับประคองเวลานี้ไปให้เรียบร้อยครับ
5: คุณหมอย้ำนะคะว่าเรื่องแบบนี้อย่าไปโยนภาระให้กับครูที่เป็นครูนักจิตวิทยาหรือว่าครูแนะแนวอย่างเดียวเพราะว่าท้ายที่สุดจะกลายเป็นว่าครูนั่นแหละที่อาจจะมีปัญหาสภาพจิตขึ้นมาแทนโรงเรียนอย่างที่บอกเป็นสถานที่สำคัญอันดับ2สำหรับชีวิตเด็กๆเลยค่ะดังนั้นครูคนไหนที่เด็กไว้ใจเข้ามาเล่าเรื่องราวต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่บ้านเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องความสัมพันธ์กับเพื่อนครูควรจะรับฟังด้วยท่าทีที่เห็นอกเห็นใจเสริมพลังบวกให้เขาลองฟังดูว่าเรื่องมันหนักหนาสาหัสแค่ไหนลองใช้คำถามปลายเปิดถามเขาดูว่ามีวิธีแก้ไขปัญหายังไงไหมแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าสิ่งที่ได้รับฟังมันเป็นเรื่องที่ดูจะอันตรายทั้งต่อตัวของเด็กเองต่อตัวของเพื่อนครูจะต้องเข้ามาแทรกแซงเพื่อหยุดยั้งพฤติกรรมดังกล่าวนั้นทันทีนะคะโดยอาจจะให้เพื่อนที่เด็กๆ เขาไว้วางใจเนี่ยค่ะมาเข้ากลุ่มด้วยเอาครูประจำชั้นเอาครูแนะแนวเอาผู้ปกครองมาร่วมในกลุ่มนี้ด้วยเพื่อช่วยแก้ปัญหาเด็กที่ถูกบูลลี่ประเด็นเนี่ยบางทีมันอาจจะเริ่มจากจุดเล็กๆอย่างเช่นเรื่องกลิ่นตัวแบบเนี้ยอันเนี้ยเพื่อนจะบอกได้ว่าลองแก้ปัญหาเรื่องนี้ดูไหมมันก็จะช่วยลดบาดแผลทางใจที่อาจมันจะกลายพัฒนาไปเป็นปัญหาที่รุนแรงขึ้นได้ด้วยเช่นกันหัวใจสำคัญอีกอย่างก็คือที่บ้านค่ะถ้าเกิดว่าเด็กที่เขาโดนกลั่นแกล้งรังแกที่โรงเรียนแต่ถ้ากลับไปบ้านช่วยปลอบประโลมบ้านช่วยประคับประคองบ้านช่วยรับฟังว่าลูกรู้สึกยังไงอันเนี้ยจะแก้ไขปัญหายังไงคือต้องเป็นการรับฟังอย่างเห็นอกเห็นใจนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองควรจะคุยกับเด็กๆทุกวันด้วยและอีกอย่างนึงที่คุณหมอแนะนำว่าน่าจะต้องเรียนรู้ด้วยเหมือนกันนั่นก็คือเด็กกลุ่มไหนที่นับว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะถูกบูลลี่ได้ด้วยค่ะ
6: ในกลุ่มของมัธยมต้นเนี่ยมันมีจุดเปราะบางที่คุณพ่อคุณแม่สามารถสังเกตได้ก็คือถ้าเป็นเด็กผู้หญิงเข้าสู่วัยรุ่นเร็วสรีระเกิดการเปลี่ยนแปลง
5: เป็นสาวเร็วนะคะคุณหมอ
6: ใช่ก็คือสรีระเช่นมีหน้าอกแล้วในขณะที่เพื่อนยังไม่มีมีประจำเดือนมาในขณะที่เพื่อนทั้ง

0: พ่อไม่มีลักษณะแบบนี้คนเป็นพ่อแม่เองเนี่ยถ้าเข้าใจกับจิตวิทยาพัฒนาการแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะใช้คำถามว่าวันนี้ลูกใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไหมลูกแม่เป็นยังไงบ้างมีอะไรดีๆมาเล่าให้แม่ฟังบ้างมีอะไรไม่สบายใจที่แม่คนนี้พอจะช่วยได้บ้างไหมการใช้การโอบกอดการความเข้าใจเนี่ยเขาจะได้ประคับประคองใจถ้าเขามีอะไรไม่สบายใจเขาจะได้เล่าให้แม่ฟังได้ยิ่งถ้าเป็นเพศเดียวกันยิ่งดีเลยในประเด็นที่สองถ้าเป็นเด็กผู้ชายถ้าเข้าสู่วัยรุ่นช้าก็คือว่าเพื่อนนี่มีหน้าอกอกไผ่ไหล่พึงคือมีกล้ามเนื้อคือตัวใหญ่เอางี้เหร
1: อ
0: ก็อาจจะมีโอกาสที่เด็กที่ตัวเล็กกว่าอาจจะถูกรังแกและอาจจะถูกบูลลี่ได้กลุ่ม LGBT ความหลากหลายทางเพศก็อาจจะถูกบูลลี่ได้กลุ่มเด็กพิเศษที่ต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นออทิสติกอาจจะมีปัญหา LD อะไรต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นก็เป็นกลุ่มเปราะบางที่อาจจะถูกบูลลี่ได้
1: เดิมกระทรวงศึกษามีระบบช่วยเหลือนักเรียนที่ถูกกลั่นแกล้งรังแกนะคะแต่ว่ามาถึงวันนี้เนี่ยก็สามารถนำไปประกบกับสิ่งที่คุณหมอพัฒนาขึ้นมาก็คือมีระบบพี่เลี้ยงในชุมชนทั้งบ้านกับคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งก็จะมีคนในชุมชนละแวกนั้นนะคะอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้ด้วยแล้วก็มาช่วยกันวางแผนช่วยเหลือนักเรียนแบบไม่ทิ้งเด็กคนไหนไว้ข้างหลังไม่ว่าจะเป็นเด็กหัวโจกเด็กหลังห้องเด็กที่โดดเรียนเป็นประจำก็ตามแล้วนำพวกเขาค่ะมาช่วยกันออกแบบโปรแกรมเพื่อป้องกันการกลั่นแกล้งรังแกโดยเฉพาะคุณหมอบอกว่าเด็กกลุ่มหัวโจกเนี่ยล่ะค่ะเรียกมาคุยทีละคนเลยเขาจะรู้ทุกซอกทุกมุมของโรงเรียนอันนี้จะช่วยในเรื่องของการป้องกันการกลั่นแกล้งรังแกได้คุณหมอแนะนำอีกอย่างที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เริ่มได้เลยนั่นก็คือชั่วโมงโฮมรูมอันนี้จะฝึกทั้งการรับฟังแล้วก็การเรียนรู้ที่จะเข้าใจของเด็กๆและโรงเรียนไปพร้อมๆกันด้วยแล้วก็อาจจะปรับไปทำหลังเลิกเรียนหลังจากก่อนที่จะกลับบ้านนะคะอันนี้จะช่วยได้มากทีเดียวค่ะ
0: แต่สิ่งที่หมอกำลังเสนอนี่คือก่อนเลิกเรียนก็คือว่า
2: น่าสนใจ
0: ลูกๆเรียนมาทั้งวันเนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างแล้วอย่าบังคับตอบนะแล้วกรุณาให้ตอบเฉพาะแค่อารมณ์ตกลงกันไว้ก่อนว่าตอบแค่อารมณ์ลูกไม่ต้องไปบอกว่าเหตุแห่งอารมณ์มาจากไหนไม่งั้นเดี๋ยวเกิดการพร้อมบวกกันภายในห้องเพราะเขาจะเรียนรู้ในการรับสะท้อนอารมณ์ของเขาแล้วเขาก็จะเรียนรู้ในการที่จะรับอารมณ์และความรู้สึกของคนอื่นบ้าง
1: อ
0: ันนี้มันเป็นบ่อเกิดแห่งเอมแพตี้เลย
1: ค่ะ
0: แล้วคำถามที่สองว่าลูกๆวันนี้เรียนมาทั้งวันได้เรียนรู้อะไรจะกลายเป็นเรื่องเล่าเร้าพลังที่เด็กแต่ละคนจะเก็บมาไม่เหมือนกันคนไหนที่อารมณ์วันนั้นเนี่ยพ่อแม่ทะเลาะกันมาเก่าวันนี้ไม่มีอารมณ์เรียนเลยเปิดลอยตลอดเป็นเพราะบ้านจะแตกอย่างเงี้ยแต่พอเขาแค่มาฟังเพื่อนเสร็จเขาก็รู้เลยว่าวันนี้ได้เรียนอะไรกันบ้างมันได้ประโยชน์ทั้งผู
1: ้
0: ที่พูดและผู้ที่ฟังด้วยซ้ำไปและไม่บังคับตอบย้ำว่าไม่บังคับเพราะว่าคุณครูหลายคนชอบบังคับอยู่เรื่
2: อ
0: ยถ้าท่านเห็นคนไหนที่เขาเงียบตลอดในกรุณานัดคุยเป็นการส่วนตัวฮะว่าลูกวันนี้มีอะไรไม่สบายใจที่ครูพอจะช่วยได้ไหมเห็นเงียบมาหลายวันเลยทีเดียวเราก็จะเข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจของเด็กๆได้คำถามสุดท้ายสิ่งที่ได้เรียนรู้จะเอาไปทำอะไรกันบ้างเขาก็จะได้เรียนรู้ว่าวัตถุประสงค์ในการเรียนเนี่ยคืออะไรกันบ้างสามคำถามแบบนี้มันไม่ได้ยากเลยนะครับฝากกระทรวงหน่อยเถอะ
3: ไปดูกรณีที่ญาติไปร้องขอความเป็นธรรมนะคะจากการที่ผู้ใหญ่บ้านขับรถยนต์กระบะชนเยาวชนหญิงอายุ14ปีและเยาวชนชาย19ปีเสียชีวิตคือเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังงานเลี้ยงวันกำนันผู้ใหญ่บ้านตำรวจแจ้ง3ข้อหาหนักกับผู้ใหญ่บ้านนะคะและตอนนี้กำลังสั่งตั้งกรรมการสอบจากทางจังหวัดค่ะกล้องวงจรปิดบันทึกภาพของรถยนต์กระบะค่ะที่ขับโดยชายอายุ45ปีเป็นผู้ใหญ่บ้านนะคะเฉี่ยวชนกับรถกระบะแต่ว่าไม่ยอมหยุดรถก่อนที่จะเร่งความเร็วแล้วก็ชนกับรถจักรยานยนต์มีเยาวชนหญิงอายุ14ปีเป็นผู้ขับขี่กับชายอายุ19ปีนั่งโดยสารอยู่ด้านหลังทางเด็กหญิงเสียชีวิตส่วนฝ่ายชายบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณถนนทางหลวงตำบลแสนตออำเภอขานุวรรักษ์สบุรีจังหวัดกำแพงเพชรนะคะในช่วงค่ำคืนวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาจากเหตุการณ์ครั้งนี้เจ้าหน้าที่พบว่าผู้ขับขี่รถกระบะซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านศรีไพศาล อำเภอ

0: ขานุวรลักษบุรีอยู่ในอาการคล้ายมึนเมาพูดจาไม่รู้เรื่องก่อนหน้าจะเกิดเหตุผู้ก่อเหตุขับรถออกมาจากงานเลี้ยงวันกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเมาแล้วขับซึ่งเกรงว่าครอบครัวของผู้เสียชีวิตนั้นจะไม่ได้รับการเยียวยาร่างของผู้เสียชีวิตที่เป็นชายอายุ19ปีครอบครัวนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดพัฒนาราชบำรุงค่ะ
1: จ้าไม่ใช่เป็นเด็กเก๋แล้วเรายาไม่กินบุหรี่ไม่สูบไม่เป็นอะไรสักอย่าง
2: อยากฝากอะไรจากเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ทำอะไร
1: อยากบอกว่าอยากขอความเป็นธรรมอะเนาะทำอะไรก็ให้ตรงไปตรงมาก็แล้วกันท่านก็พูดไม่เป็นแล้ว
0: ส่วนที่วัดโพสีตำบลโค้งไผ่เป็นที่ตั้งศพของเยาวชนหญิงนะคะครอบครัวมีการจัดเตรียมงานศพโดยที่ยังไม่มีเงินจัดงานเพราะว่าครอบครัวยากจนพ่อของผู้เสียชีวิตก็เป็นผู้พิการค่ะ
3: ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เข้ามาที่นี่นะจ๊ะเมื่อคืนเขาเยียวยาให้มาคนละหมื่นมั้งสองฝ่ายที่อยู่วัดโน้นอ่ะข่าวเขาว่างั้นบ้าก็ไม
2: ่ป้าเห็นคลิปจากการที่เขาขับรถบนถนนเราไปชนแล้วก็เมาอะไรป้ารู้สึกยังไง
3: โอ้แม่มันทำให้เสียหายหลายอย่างอะจ๊ะเสียใจสูญเสียเนาะ
0: ในคดีนี้ตำรวจแจ้ง3ข้อหากับผู้ใหญ่บ้านนะคะคือกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายขับขี่รถในทางซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นไม่หยุดรถและให้ความช่วยเหลือและแสดงตนและแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ใกล้เคียงโดยทันทีพร้อมกับเรื่องของปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของคนขับตอนนี้อยู่ระหว่างที่จะมีการตรวจสอบปริมาณที่ชัดเจนนะคะนายชาทิพย์รุจนเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงสำหรับผู้ใหญ่บ้านคนนี้สั่งการให้นายอำเภอขานุวรลักษบุรีมีคำสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านทันทีเปิดทางให้การสอบสวนเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมกับทางครอบครัวผู้เสียชีวิตค่ะ
2: แต่ก็ไม่หยุดใช่ไหม
4: เรื่องของการหัวสวเนี่ยก็ยังมีความคืบหน้ากันอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะทางฝ่ายค้านที่เปิดกันแทบจะทุกสัปดาห์กันแล้วทางกกต.เองก็มีการออกเอกสารชี้แจงปมโอนเงิน 860,000 บาทให้พนักงานสืบสวนและไต่สวนของกกต.เป็นคดีทุจริตเลือกตั้งสสไม่เกี่ยวข้องกับคดีหัวสวนะคะและตามขั้นตอนทางกฎหมายค่ะจะมีคำสั่งสอบวินัยส่งเรื่องไปให้ปปช.และเห็นฟ้องดำเนินคดีอาญารวมทั้งมีการปลดออกไปแล้วด้วยนะคะ
0: คือถ้าตอนนี้นับถอยหลังนะคะช่วงเวลาก็จะเหลืออีกประมาณ3สัปดาห์ที่จะเป็นไปตามไทม์ไลน์ที่บอกว่าสิ้นเดือนกันยายนเนี่ยจะต้องจบเรื่องของคดีหัวสว.กกต.คาดการว่าจะลงมติได้จันทร์ที่7กันยายนเพราะว่าเป็นการประชุมนัดสุดท้ายจากไทม์ไลน์12นัดสรุปจะส่งหรือไม่ส่งให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งติดตามกับคุณสวรักษ์วัฒนสินในการบ้านการเมืองค่ะ

นับแต่กกต.รับสำนวนคำร้องจากคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนไว้พิจารณาชี้ขาดหรือในช่วง2เดือนที่ผ่านมาพรรคประชาชนนำโดยนายพฤทธิ์วัชรศิลป์เปิดเวทีรับฟังแลกเปลี่ยนความเห็นแล้วก็เปิดหลักฐานเอกสารออกมาเรียกกันว่าขบวนการหัวเลือกสว.ค่ะเปิดมาแล้วทั้งหมด4เวทีด้วยกันค่ะภายใต้หัวข้อครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวพรรคประชาชนโดยนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ร่วมกับวิปฝ่ายค้านและเครือข่ายภาคประชาชนโดยเฉพาะไอลอเปิดมา4เวทีสำหรับการรับฟังแลกเปลี่ยนแล้วก็เปิดพยานหลักฐานปมหัวเลือกสว.ปี2567สรุปสาระสำคัญเวทีแรกชี้ว่าหัวกันเป็นขบวนการมีทั้งฝ่ายการเมืองพรรคการเมืองผู้สมัครและผู้ได้รับเลือกเป็นสว.โดยเปิดตัวบุคคลแล้วอ้างเป็นพยานร่วมสะท้อนกระบวนการจัดทำโพยเพื่อล็อกโหวตค่ะเวทีที่2เปิดภาพและสถานที่แล้วชี้ว่าเป็นจุดจัดทำโพยอ้างมีผู้สมัครรับจ้างโหวตเรียกว่าโหวตเตอร์มีบุคคลร่วมเวทีเปิดข้อมูลการรับค่าสนับสนุนทั้งสมัครเดินทางที่พักและค่าตอบแทนการโหวตตามโพยค่ะจากนั้นก็มีเวทีภาคพิเศษเกิดขึ้น

0: ็นเวทีที่3แต่จัดขึ้นผ่านหัวข้อว่าเราไว้ใจกกต.ได้หรือไม่อย่างไรเปิดเวทีนี้เปิดคลิปภาพวันเลือกสว.ระดับประเทศพบเจ้าหน้าที่กกต.เดินเก็บโพยกำชับการเลือกโดยสุจริตแต่พบบัตรลงคะแนนโหวตตามโพยค่ะเวทีสุดท้ายเวทีที่4แสดงชาร์ตสั่งการเส้นเงินและสายสัมพันธ์อ้างพบหลักฐานการโอนเงินจากฝ่ายการเมืองถึงเจ้าหน้าที่กกต.ด้วยเงินแตะเกือบล้านบาทและผ่านขบวนการรายจังหวัดรวมถึงเครือข่ายร่วม20กลุ่มอาชีพทั่วประเทศด้วยค่ะ
1: ผมในฐานะฝ่ายค้านนะครับก็จะทำเต็มที่ในการพยายามจะรวบรวมเรียบเรียงเจาะลึกหลักฐานต่างๆนะครับเพื่อมานำเสนอต่อสังคมให้เห็นว่าหลักฐานในคดีโกงสว.นั้นมีความชัดเจนแค่ไหนและณเวลานี้อย่างที่ผมได้พูดตอนเปิดงานเรากำลังแข่งกับเวลาเราไม่รู้ว่าเราไว้ใจหน่วยงานตรวจสอบอย่างกกต. DSI ได้แค่ไหนฉะนั้นผมเชื่อว่ายิ่งเรามีหลักฐานมาอยู่ในแสงสว่างมากขึ้นยิ่งสังคมรับรู้ถึงกระบวนการนี้มากขึ้นนั่นแหละครับจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการทำให้การทำหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบอย่างกกต.และ DSI นั้นไม่เป็นอิสระจากประชาชนและทำงานอย่างตรงไปตรงมาเพราะท้ายสุดแล้วหากหลักฐานชัดแล้วกกต.ไม่ส่งเรื่องไปที่ศาลเนี่ยผมว่ากกต.ต้องคิดหนักนะครับว่าพร้อมจะเอาตัวเองมาเสี่ยงติดคุกเพื่อปกป้องคนในระบบสีน้ำเงินหรือไม่
0: จากข้อมูลที่เปิดมาล่าสุดกกต.ออกเอกสารชี้แจงแล้วนะคะว่าเส้นเงินในจังหวัดอำนาจเจริญโอนให้บุคคลหนึ่งในพนักงานสืบสวนและไต่สวนของกกต.ไม่เกี่ยวกับคดีหัวเลือกสว.แต่เป็นคดีทุจริตการเลือกตั้งส.ส.ล่าสุดปลดออกและพ้นสภาพไปแล้วสอบทั้งวินัยส่งปปช.พร้อมฟ้องคดีอาญาส่วนเส้นเงินอีก4จังหวัดอยู่ในสำนวนคดีหัวเลือกสว.อยู่แล้วค่ะเส้นเงินที่ถูกตั้งข้อสังเกตผ่านเวทีของฝ่ายค้าน4จังหวัดนั่นก็คือนครพนมลำพูนสงขลาและอำนาจเจริญกกต.ออกเอกสารชี้แจงว่ามีหลักฐานอยู่ในสำนวนการพิจารณาคดีหัวเลือกสว.อยู่แล้วแต่เส้นเงินที่ถูกอ้างอิงในรายละเอียดและลงลึกไปถึงพนักงานสืบสวนไต่สวนของกกต. 860,000 บาทโอนกัน13ครั้งกกต.ชี้แจงว่าไม่เกี่ยวกับคดีหัวเลือกสว.แต่เป็นคดีทุจริตเลือกตั้งส.ส.ฟันธงเอาผิดไปแล้วด้วยการกั้งกฎไว้4มาตรการด้วยการ1คือออกคำสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อน2ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง3แจ้งความดำเนินคดีอาญาและ4รายงานต่อปปช.และล่าสุดสั่งลงโทษปลดพ้นสภาพพนักงานไปด้วยเหตุผลอื่นไปแล้วค่ะในขณะเดียวกันกกต.ก็ยืนยันให้ความสำคัญสูงสุดต่อความโปร่งใสความสุจริตและความถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่ทุกขั้นตอนในคดีหัวเลือกสว.พร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยค่ะถึงวันนี้ยังไม่มีเวทีที่5สำหรับการเปิดหลักฐานพยานในคดีหัวเลือกสว.ของพรรคประชาชนนะคะแต่ตามไทม์ไลน์กกต.โดยประธานกกต.หรือนายณรงค์กันวารินขีดเส้นเอาไว้นั้นตรวจสอบล่าสุดค่ะนัดลงมติชี้ขาด7กันยายนนี้สอดรับกับท่าอ้างอิงตามข้อมูลการประชุม12นัดนับจากนัดแรก8มิถุนายนที่ผ่านมาเรียกว่าเป็นไปตามที่กกต.ประกาศค่ะแล้วตามที่คาดการณ์กันก็คือยกคำร้องผิดเฉพาะบุคคลหรือจำเหมาแข่งทั้งหมด229คนนะคะ
2: ค่ะขอบคุณสอรัตน์ค่ะผู้ชมยังมีประเด็นที่น่าจับตาหลายเรื่องนะคะที่ต้องตรวจสอบอย่างกรณีที่ผู้หญิงคนนึงอ้างเป็นทายาทของผู้บริจาคที่ดินให้กับวัดป่าอดุญญารามที่อยู่บนทำเลทองในจังหวัดขอนแก่นผู้ที่อ้างว่าเป็นทายาทค่ะมีการเปิดเผยถึงเหตุผลที่ออกมาทวงกรรมสิทธิ์คืนจากวัดเพราะเชื่อว่าอาจจะมีกลุ่มคนอยู่เบื้องหลังวัดค่ะนางดารุณีหรือป้าดาที่อ้างว่ามีศักดิ์เป็นบุตรของนายเฮียงพิมพ์ศรีนำสำเนาโฉนดที่ดินมาแสดงให้ผู้สื่อข่าวดูนะคะโดยบอกว่าข้างหลังเนี่ยยังเป็นของนายเฮียงพิมพ์ศรีพร้อมยืนยันเป็นกรรมสิทธิ์ที่ดินของนายเฮียงทายาทระบุว่าเดิมที่ดินมีประมาณ42ไร่แบ่งพื้นที่บางส่วนให้หน่วยงานอื่นที่เหลือเป็นที่ที่เป็นข้อพิพาทอยู่ในปัจจุบันอ้างว่านายเฮียงที่เป็นเจ้าของที่ดินเดิมมีทะเบียนสมรสกับนางพิมพ์ศรีและทายาทรวม9คนประเด็นการออกโฉนดก่อนหน้านี้มีการยื่นขอรังวัดที่ดินเพื่อออกโฉนดโดยพื้นที่ที่รังวัดมีส่วนที่เป็นหัวไร่ปลายนาเพิ่มขึ้นประมาณ6ไร่เศษแต่ระหว่างกระบวนการมีผู้ยื่นคัดค้านโดยอ้างสิทธิ์ว่าเป็นที่ดินของวัดและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาคัดค้านจึงไม่สามารถออกโฉนดได้ตามที่ทายาทร้องขอหลังคัดค้านเรื่องก็ยืดเยื้อก็เลยตัดสินใจดำเนินคดีต่อ

0: ศาลเพื่อให้ออกโฉนดแก่ผู้มีสิทธิ์ตามกฎหมายตอนนี้ก็ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลฎีกาและตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับเอกสารบางส่วนเรื่องการอ้างสิทธิ์ในที่ดินโดยบอกว่าอยากจะให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการยุติธรรมยืนยันไม่ได้มีเป้าหมายในการทำร้ายพระสงฆ์หรือทำลายวัดแต่ต้องการรักษาสิทธิ์ในทรัพย์สินของครอบครัวค่ะ
1: ว่าเราไม่ได้โหดร้ายเอาปูนไปท่อปูนไปปิดวัดใจร้ายใจดำรังแกพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ใช่ค่ะเราว่ากันมาตั้งนานแล้วเรายึดกรรมสิทธิ์แล้วเราก็รู้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังคือเป็นคนอื่นเป็นไอ้โม่งไม่ใช่หลวงพ่อหลวงพ่อพระก็ไม่ได้เป็นเจ้าของวัดวัดมันเป็นสาธารณะไม่ใช่เจ้าของวัดส่วนวัดจะผิดหรือจะถูกจะทุบทิ้งยังไงมันก็เป็นเรื่องของกรรมสิทธิ์ของที่ดินมันไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้เราก็ยึดหลักกติกาอย่างนี้จริงๆก็วันนี้ก็จะให้การให้ข่าวก็คือเรื่องมันเป็นแบบนี้มีที่มาอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปตีความอย่างอื่นว่าเอ๊ะมันยังไงมันแบบไหนถึงไปทำกับวัดแบบนี้เราใจร้ายไหมเราโหดร้ายไหมไม่ใช่
0: เมื่อคืนตำรวจนำกำลังอส.ไปลาดตระเวนป้องกันเหตุความรุนแรงที่บริเวณวัดนะคะเพราะว่ามันมีข่าวบอกว่าคนที่อ้างเป็นพายาทจะไปทุบกำแพงวัดแต่ว่าก็ไม่พบความผิดปกติใดๆค่ะวัดป่าแห่งนี้ตั้งอยู่บนถนนกาลประพฤกษ์ติดกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นปัจจุบันมีพระสงฆ์16รูปค่ะ
2: หลายประเทศแถบยุโรปเฝ้าชมปรากฏการณ์สุริยุปราคาในช่วงคืนที่ผ่านมานะคะบางพื้นที่ได้รับชมสุริยุปราคาเต็มดวงเป็นครั้งแรกในรอบ27ปีค่ะนี่เป็นภาพที่เร่งสปีดนะคะเพื่อจะได้ให้คุณผู้ชมได้เห็นเงามืดของดวงจันทร์ที่ค่อยๆบดบังแสงอาทิตย์ในช่วงที่ดวงจันทร์โคจรผ่านกลางระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์กระทั่งแสงอาทิตย์มืดสนิทลงชั่วคราวนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ 20:30 ตามเวลาท้องถิ่นที่สเปนสุริยุปราคาเต็มดวงที่รับชมได้จากบางพื้นที่ในยุโรปตะวันตกครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ27ปีหรือนับตั้งแต่ปี1999ค่ะจุดที่เห็นสุริยุปราคาเต็มดวงก็คือบางส่วนของกรีนแลนด์ไอซ์แลนด์และสเปนในช่วงเวลาที่ดวงจันทร์บดบังดวงอาทิตย์เต็มดวงนานที่สุดนั้นเกิดขึ้นบริเวณมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือทางตะวันตกของไอซ์แลนด์นะคะโดยที่กรุงเรคยาวิกฟ้ามืดเวลาประมาณ 17:48 ตามเวลาท้องถิ่นปรากฏการณ์นี้เงามืดของดวงจันทร์เริ่มเคลื่อนผ่านตั้งแต่พื้นที่ทางตอนเหนือของไซบีเรียมหาสมุทรอาร์กติกทางตะวันออกของกรีนแลนด์ฝั่งตะวันตกของไอซ์แลนด์ก่อนที่จะเข้าสู่ตอนเหนือของสเปนแล้วก็เลียบผ่านพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือของโปรตุเกสเล็กน้อยก่อนสิ้นสุดลงในช่วงพระอาทิตย์ตกดินบริเวณชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนของสเปนและหมู่เกาะแบลีแอริกหลายประเทศมีประชาชนมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่ไปรอชมปรากฏการณ์สำคัญค่ะแม้ว่าจะได้เห็นสุริยุปราคาเพียงบางส่วนรวมถึงที่ฝรั่งเศสนะคะซึ่งเงาของหอไอเฟลนั้นปรากฏขึ้นระหว่างดวงอาทิตย์ซึ่งถูกดวงจันทร์บดบังบางส่วนเคลื่อนผ่านเป็นฉากหลังสวยงามทีเดียวนะคะแล้วภาพคล้ายๆกันก็เกิดขึ้นที่อังกฤษด้วยบริเวณอาคารรัฐสภาหรือว่าเวสต์มินสเตอร์ที่ดวงจันทร์บดบังแสงจากดวงอาทิตย์แล้วทำให้ท้องฟ้าสลัวท่ามกลางสายตาผู้คนจำนวนมากที่เฝ้ารอชมอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเทมส์นะคะในอังกฤษพื้นที่ส่วนใหญ่เห็นดวงจันทร์บดบังดวงอาทิตย์มากกว่า 90%ขณะที่สุริยุปราคาเต็มดวงครั้งถัดไปเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์คาดว่าจะเป็นปี2028ค่ะ
0: ผู้ชมนานกว่า5ปีแล้วนะคะที่กลุ่มตอลิบานกลับมาครองอำนาจในอัฟกานิสถานอีกครั้งท่ามกลางความกังวลของนานาชาติและองค์กรต่างๆว่าสถานการณ์ของประชาชนในประเทศเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะคุณจารุพรตอนนี้สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนภายใต้การปกครองตอลิบานเนี่ยสภาพเป็นยังไงบ้างคะ
3: ทั้งเรื่องของความเป็นอยู่แล้วก็สิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆโดยเฉพาะกับผู้หญิงณขณะนี้นะคะเรียกได้ว่ายังอยู่ในจุดที่ย่ำแย่และก็น่ากังวลอย่างมากค่ะเมื่อเดือนสิงหาคมปี2021ค่ะกลุ่มตอลิบานได้กลับเข้ามายึดอำนาจในอัฟกานิสถานอีกครั้งหลังจากที่กองทัพสหรัฐและนาโต้ถอนกำลังออกไปค่ะส่งผลให้กรุงคาบูแตกและรัฐบาลเดิมล่มสลายซึ่งถือเป็นการยุติสงครามที่กินเวลายาวนานกว่า20ปีและทำให้กลุ่มตอลิบานเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองประเทศให้อยู่ภายใต้กฎหมายอิสลามหรือว่าชารีอะห์ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากประชาคมโลกถึงการริดรอนสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะกับสตรีค่ะองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกเปิดเผยว่าตั้งแต่กลุ่มตอลิบานกลับเข้ามาบริหารอัฟกัน

0: กีสถานเมื่อเดือนสิงหาคมปี2021มีเด็กหญิงชาวอัฟกานมากกว่า 2.4 ล้านคนถูกจำกัดสิทธิ์ให้เรียนได้เฉพาะระดับประถมศึกษาหรือเมื่ออายุไม่เกิน12ปีเท่านั้นตอลิบานได้เริ่มห้ามเด็กหญิงเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2022และในเดือนธันวาคมปีเดียวกันก็สั่งห้ามผู้หญิงเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยนอกจากนี้ยังห้ามครูผู้หญิงสอนนักเรียนชายส่งผลให้ระบบการศึกษาขาดแคลนครูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเด็กชายจำนวนไม่น้อยค่ะต้องเรียนกับครูผู้ชายที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเพียงพอผู้เชี่ยวชาญของยูเนสโกระบุด้วยนะคะว่าเมื่อเด็กหญิงไม่ได้เรียนหนังสือจำนวนบุคลากรหญิงที่จะเติบโตไปเป็นครูหรือบุคลากรทางการแพทย์จะลดลงเรื่อยๆจนทำให้ระบบการศึกษาและโครงสร้างสังคมขาดแคลนทุนมนุษย์ที่จำเป็นในการฟื้นฟูประเทศขณะเดียวกันตอลิบานก็ยังห้ามไม่ให้ผู้หญิงทำงานอีกหลายอาชีพเช่นเดียวกันค่ะปัจจุบันอัฟกานิสถานเป็นประเทศเดียวในโลกนะคะที่ห้ามเด็กหญิงและผู้หญิงเรียนต่อในระดับมัธยมและมหาวิทยาลัยค่ะโดยมาตรการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อจำกัดต่อผู้หญิงหลายด้านจนทางด้านของสหประชาชาติออกมาเตือนว่าอัฟกานิสถานกำลังเผชิญกับภาวะที่เรียกว่าการแบ่งแยกทางเพศค่ะโดยแม้ว่าตัวเลขเด็กหญิงที่ถูกจำกัดสิทธิการเรียนจะอยู่ที่มากกว่า2ล้านคนซึ่งจริงๆก็น่ากังวลอย่างมากอยู่แล้วนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงมีคำเตือนนะคะว่าหากสถานการณ์ยังคงเป็นไปในทิศทางเดิมอาจจะมีเด็กหญิงที่ถูกริดรอนสิทธิทางการศึกษาร่วมๆ4ล้านคนภายในปี2030ค่ะซึ่งทางยูเนสโกยังคาดด้วยนะคะว่าภายในปีเดียวกันนี้อัฟกานิสถานอาจจะขาดแคลนครูผู้หญิงที่มีคุณสมบัติมากกว่า 11,000 คนค่ะนอกเหนือจากเรื่องของสิทธิ์ในการเรียนหนังสือของเด็กผู้หญิงแล้วค่ะยูเนสโกยังชี้ว่าระบบการศึกษาของอัฟกานิสถานยังเผชิญกับปัญหาอื่นๆอีกมากมายเลยทั้งโรงเรียนแออัดอุปกรณ์การเรียนไม่เพียงพอและเกือบครึ่งหนึ่งของโรงเรียนไม่มีน้ำระบบสุขาภิบาลหรือว่าเครื่องทำความร้อนท่ามกลางอัตราการรู้หนังสือของประชากรทั้งประเทศที่ลดลงเหลือเพียงแค่ 37% เท่านั้นขณะเดียวกันหญิงชาวอัฟกานยังเผชิญกับสถานการณ์ที่เรียกว่าย่ำแย่ลงอย่างต่อเนื่องค่ะเนื่องมาจากข้อจำกัดของรัฐบาลตอลิบานที่เข้มงวดมากขึ้นเรื่อยๆส่งผลให้การมีส่วนร่วมในสังคมของผู้หญิงหรือแม้กระทั่งเสรีภาพในการเดินทางลดลงอย่างมากค่ะมีข้อมูลจากรายงานของ UN Women หรือว่าองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติระบุนะคะว่าตลอด5ปีที่ผ่านมาค่ะอัฟกานิสถานได้จำกัดแล้วก็ตัดสิทธิ์ของประชากรผู้หญิงอย่างเป็นระบบจนกลายเป็นประเทศที่มีสถานการณ์สิทธิสตรีรุนแรงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกค่ะโดยจากการสำรวจพบด้วยนะคะว่ามากกว่าครึ่งนึงของผู้หญิงออกจากบ้านเพียงแค่เดือนละ2ครั้งหรือว่าน้อยกว่านั้นค่ะและเกือบ3ใน4ของผู้หญิงรู้สึกไม่ปลอดภัยหากว่าต้องออกจากบ้านโดยที่ไม่มีญาติผู้ชายคอยทำหน้าที่ติดตามโดยเมื่อผู้หญิงไม่สามารถเรียนทำงานเดินทางหรือว่าใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะได้อย่างอิสระผลกระทบจึงไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องของสิทธิ์ค่ะแต่ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตและกำลังทำให้ปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มผู้หญิงรุนแรงมากขึ้นด้วยโดยผู้หญิงอัฟกานถึง7ใน10คนระบุนะคะว่าสุขภาพจิตของตัวเองเนี่ยอยู่ในระดับแย่หรือว่าแย่มากซึ่งสาเหตุสำคัญก็มาจากการถูกแยกออกจากสังคมและการสูญเสียโอกาสในชีวิตค่ะขณะเดียวกัน UN Women ระบุด้วยนะคะว่าตอลิบานได้มีการออกคำสั่งและกฎระเบียบที่มุ่งจำกัดสิทธิ์ของผู้หญิงและเด็กหญิงมากกว่า100ฉบับนับตั้งแต่ที่กลับมามีอำนาจค่ะซึ่งทำให้การเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบการปกครองโดยนอกเหนือจากเรื่องของสิทธิ์สถานการณ์ความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศก็เลวร้ายไม่ต่างกันโดยโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติหรือว่า WFP เตือนว่าวิกฤตอาหารในอัฟกานิสถานกำลังรุนแรงขึ้นอย่างมากโดยขณะนี้มีชาวอัฟกานประมาณ14ล้านคนหรือว่า1ใน3ของประชากรกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหารขั้นรุนแรงค่ะโดยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดก็คือเด็กซึ่งในขณะนี้12จังหวัดมีภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลันในเด็กอยู่ในระดับวิกฤตซึ่งเป็นจำนวนสูงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกมาและเด็กอายุต่ำกว่า2ปีก็เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดโดยมีมากถึงประมาณ 80% ด้วยกันค่ะ5ปีภายใต้การปกครองของตอลิบานไม่เพียงแต่เสรีภาพของผู้หญิงที่หดหายลงไปเรื่อยๆเท่านั้นนะคะแต่ชาวอัฟกานจำนวนหลายล้านคนยังต้องเผชิญกับความหิวโหยและความยากจนท่ามกลางคุณภาพชีวิตที่ย่ำแย่ลงไปเรื่อยๆค่ะซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าอัฟกานิสถานกำลังเป็นประเทศที่เผชิญอยู่กับวิกฤตเรื่องของด้านสิทธิมนุษยชนที่รุนแรงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกค่ะ
1: ขอบคุณคุณจารุพร
2: ขอบคุณค่ะ
1: คุณผู้ชมคะการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าทำให้ต้องมาตระหนักถึงอีกปัญหาหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นก็คือปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า TDI ประเมินว่าซากแบตเตอรี่หมดอายุจะทะลุ 30,000 ตันถ้าไม่มีระบบการกำจัดที่เหมาะสมและไทยก็จะกลายเป็นแหล่งเก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมหาศาลด้วยก็มีความพยายามจากหลายหน่วยงานที่จะมาจัดการแบตเตอรี่เหล่านี้นะคะติดตามได้ในจับสัญญาณเศรษฐกิจกับคุณธนนท์ชัยกุลสิงห์ค่ะ

0: ุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้านะครับที่ขยายตัวต่อเนื่องนะครับทำให้จำนวนแบตเตอรี่ก็มีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันครับโดยแบตเตอรี่เหล่านี้นะครับถือเป็นวัตถุอันตรายชนิดหนึ่งครับหากจัดการไม่ดีนะครับก็จะส่งผลกระทบและทำให้เกิดมลพิษครับปัจจุบันกฟผ.ก็อยู่ระหว่างการศึกษาเรื่องนี้นะครับให้มีความปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.นะครับได้ร่วมกับสวทช.ครับทำการศึกษาการจัดการแบตเตอรี่นะครับทั้งแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า power bank ครับแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือนะครับถ่านไฟฉายแท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับซึ่งขั้นตอนนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่การถอดแบตเตอรี่ครับการรวบรวมการคัดแยกการตรวจสอบสมรรถนะครับเพื่อพิจารณานะครับนำกลับมาใช้ใหม่และเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลครับโดยรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์กฟผ.นะครับระบุว่าการถอดประกอบแบตเตอรี่และนำกลับมาใช้ใหม่นะครับก็จะต้องมีการทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้าครับและความเสี่ยงของแบตเตอรี่นะครับตามมาตรฐานสากลครับโดยการคัดแยกแบตเตอรี่จะทดสอบตามสมรรถนะที่เหลืออยู่นะครับหากแบตเตอรี่มีค่าดัชนี State of Health นะครับหรือ SOH ครับสูงกว่า 70% ครับแสดงว่ายังคงมีความสามารถในการกักเก็บพลังงานและจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยครับซึ่งจะได้รับการพัฒนาเป็นระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่นะครับส่วนแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพแล้วครับจะถูกนำไปรีไซเคิลโดยนำไปบดเป็นแบ็คแมสนะครับเพื่อคัดแยกสารออกมาและนำไปพัฒนาเป็นเซลล์แบตเตอรี่ใหม่นะครับขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อนำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจใหม่ครับ
1: ผมก็หวังว่าจะได้มีโอกาสเอาเทคโนโลยีเหล่านี้ใส่เข้าไปในนิคมเซอร์คูล่านะครับแต่ว่าไม่ได้แปลว่ากฟผ.จะต้องทำเองการนิคมจะต้องทำเองก็อาจจะมีพาร์ทเนอร์ต่างๆอย่างขนาดเราทำในเชิงวิจัยเนี่ยอย่างที่ผมเล่าเมื่อเช้านะครับก็จะมีทั้งหลายมหาวิทยาลัยมีทั้งMIT ที่เป็นระดับโลกมีทั้งพระจอมเกล้าพระนครเหนือมีทั้งธรรมศาสตร์ซึ่งโปรเจกต์ที่ธรรมศาสตร์ทำก็มีอีก 3-4 มหาวิทยาลัยร่วมด้วยนะครับในเชิงของธุรกิจก็มีสตาร์ทอัพที่เราเอาเข้ามานะครับมีสวทช.มีบริษัทเอกชนมีปตท.อยู่ในเชนที่ทำงานร่วมกันคือกฟผ.พูดเรื่องนี้เราพูดในอดีตว่าไม่ควรจะทำคนเดียวแล้วก็เผลอๆอาจจะต้องไปถึงค่ายรถถึงโรงงานแบตอาจจะต้องเป็น National Consortium ด้วยซ้ำไปที่จะต้องมาร่วมกันทำนะครับ
0: และนี่คือตัวอย่างของแบตเตอรี่ที่ชำรุดแล้วนะครับถูกเทลงบนรางของเครื่องจักรกลครับในโรงงานต้นแบบแยกแบ็คแมสณโรงไฟฟ้าหวังน้อยนะครับโดยกระบวนการรีไซเคิลนะครับจะเริ่มต้นจากการนำแบตเตอรี่มาบดละเอียดผ่านระบบคัดกรองครับเพื่อให้ได้ผงแร่อิเล็กทรอนิกส์ที่บริสุทธิ์ที่สุดนะครับจากนั้นก็จะนำกรดมาสกัดแยกเป็นโลหะที่มีค่านะครับที่ฝังอยู่ในผงกาไฟออกมาเป็นแร่ธาตุสำคัญหลายชนิดครับแร่ธาตุที่สกัดได้สามารถนำไปต่อยอดใช้ประโยชน์นะครับโดยนำกลับมาเป็นวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่หรือว่านำไปจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้ครับซึ่งนักวิชาการสถาบันวิจัย TDRI ระบุนะครับว่าแม้ปัจจุบันไทยจะมีโรงงานคัดแยกแบตเตอรี่ต้นแบบเกิดขึ้นแล้วครับแต่ปัญหาก็คือความไม่พร้อมด้านนโยบายและกฎหมายที่ยังไม่ได้มีผลบังคับใช้นะครับส่งผลทำให้ไม่มีเจ้าภาพหลักในการรับผิดชอบการจัดการแบตเตอรี่ที่หมดอายุอย่างชัดเจนครับจึงมีข้อเสนอให้ภาครัฐต้องเร่งดำเนินการกำหนดการจัดการแบตเตอรี่ปลายทางให้ชัดเจนนะครับยกระดับมาตรฐานแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ให้เป็นมาตรฐานบังคับนะครับและบังคับใช้หลักการ EPR ครับให้ผู้ผลิตร่วมรับผิดชอบจนสิ้นสุดอายุการใช้งานและจะทำระบบแบตเตอรี่พาสปอร์ตเพื่อติดตามกำกับดูแลอย่างเป็นระบบครับ
2: ซึ่งหัวใจของระบบรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยค่ะคือแบตเตอรี่เหล่านี้ค่ะจะสิ้นอายุขัยเมื่อประมาณ 8-10 ปีขึ้นอยู่กับการใช้งานแล้วก็ระยะประกันนะคะแต่เรายังไม่เห็นนโยบายหรือทิศทางเลยว่าเราจะจัดการแบตเตอรี่หลังสิ้นอายุขัยตรงนี้อย่างไรรวมถึงพลังงานสะอาดอื่นๆที่เราบอกว่าพลังงานสะอาดเนี่ยไม่ได้สะอาดแต่ว่าไม่เสถียรเพราะฉะนั้นตัวที่จะทำให้พลังงานสะอาดอย่างเช่นโซลาร์เซลล์หรือว่าพลังงานหมุนเวียนเหล่านี้ค

0: ค่ะเสถียรมากขึ้นคือแบตเตอรี่แต่แบตเตอรี่เหล่านี้มีอายุการใช้งานที่จำกัดค่ะมีอายุการใช้งานที่จำกัดถ้าเป็นระบบ ESS เนี่ยค่ะก็10ปีถึง20ปีแล้วแต่รุ่นแล้วก็ชนิดนะคะแต่เราก็ยังไม่เห็นการจัดการตรงส่วนนี้ว่ารัฐบาลจะวางแผนการจัดการอย่างไร
1: งานวิจัยของ TDI ประเมินนะครับว่ากระแสความนิยมรถไฟฟ้า

0: รถยนต์นั่งส่วนบุคคลประเภทแบตเตอรี่ครับปริมาณซากแบตเตอรี่ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับสะท้อนถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่ประเทศไทยจะต้องวางระบบการจัดการสร้างแบตเตอรี่อย่างครบวงจรครับซึ่งคุณพิมพ์พิมลคุณจิรชาตาครับหลังจากนี้ก็คงต้องจับตาไปที่ร่างกฎหมายของภาครัฐครับในเรื่องของการจัดการแบตเตอรี่อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพครับ
1: ขอบคุณคุณนนท์ชัยค่ะ
2: ช่วงนี้ไปติดตามข่าวกีฬากับคุณสุธาสินีค่ะ

่ะเริ่มที่ผลงานของหมูปากน้ำนะคะถือว่าสร้างชื่อในวงการสนุกเกอร์2แมตช์ติดเลยนะคะเพราะว่าล้มตำนานสอยคิวอย่างรอนนี่โอซิลิแวนผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในการแข่งขันที่จีนค่ะนี่คือศึกสนุกเกอร์อาชีพโลกนะคะรายการ China Open รอบ2ค่ะไฮไลท์ก็คือคู่ระหว่างนพลแสงธรรมหรือว่าหมูปากน้ำมือ45ของโลกที่เพิ่งทำเซอร์ไพรส์เกียร์จัชทรัมป์มือ1ของโลกคนปัจจุบันตกรอบแรกนะคะตอนนี้ก็เจองานหนักหน่อยเพราะว่าต้องมาดวลกับรอนนี่โอซิลิแวนค่ะนักสนุกเกอร์ระดับตำนานเจ้าของแชมป์โลก7สมัยซึ่งการเจอกันครั้งนี้นะคะหมูปากน้ำเล่นได้ไหลลื่นขึ้นนำ5ต่อ4โดยเฟรมที่10นักสอยคิวไทยทำแต้มนำห่าง58ต่อ14นะคะก่อนจะโดนรอนนี่วางสนุกจนเสียฟาวล์ถึง3ครั้งทำให้แต้มกลับมาสูสีกันจนกระทั่งหมูปากน้ำปลดล็อกแทงลูกชมพูลงไปค่ะทำให้แต้มขาดนะคะแล้วจากนั้นรอนนี่ก็ลุกขึ้นมาจับมือขอยอมแพ้ส่งผลให้หมูปากน้ำเอาชนะรอนนี่ไป6ต่อ4เฟรมผ่านเข้าไปเจอกับชอนเมอร์ฟี่ค่ะมือ6ของโลกจากอังกฤษในรอบ8คนสุดท้ายโดยที่เขาจะแข่งวันศุกร์นี้นะคะเวลา 13:00 น.เป็นต้นไปค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าการันตีรับเงินรางวัลไปแล้ว 25,000 ปอนด์หรือกว่า1ล้านบาทค่ะและหลังจบเกมค่ะหมูปากน้ำยอมรับว่ารู้สึกเหมือนฝันเลยค่ะที่สามารถเอาชนะมือชั้นนำของโลกได้2คนติดต่อกันซึ่งต้องยกความดีความชอบให้กับปีเตอร์เอฟดอนอดีตนักสนุกเกอร์ชื่อดังที่ปัจจุบันรับงานเป็นโค้ชส่วนตัวสอนวิธีรับมือเรื่องแรงกดดันรวมถึงช่วยติวเข้มเรื่องจิตวิทยาจัดการกับความผิดหวังจากการเล่นที่ผิดพลาดซึ่งเป็นเคล็ดลับสำเร็จช่วยให้ฟอร์มดีในทัวร์นาเมนต์นี้ค่ะจากนั้นมาดูการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง U17 ปีชิงแชมป์โลกที่ประเทศชิลีนะคะเป็นเกมรอบ16ทีมสุดท้ายค่ะนักตบสาวไทยดาวรุ่งเลยนะคะเข้ารอบมาในฐานะอันดับที่4ของกลุ่ม A เจอผลงานจากผลงานชนะ2แพ้3เข้ามาเจอกับโปแลนด์แชมป์กลุ่ม Cที่ชนะรวดมา5นัดในรอบแรกนะคะแม้เป็นรองทุกด้านแต่ว่าทีมนักตบดาวรุ่งไทยก็โชว์ฟอร์มได้อย่างเหนือชั้นเอาชนะโปแลนด์ไปแบบพลิกล็อกค่ะ3ต่อ1เซต25ต่อ19 25ต่อ21 10ต่อ25แล้วก็25ต่อ23ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับไต้หวันวันศุกร์นี้นะคะเวลาตี4วันเสาร์นะคะเวลาตี4ค่ะเดี๋ยวรอติดตามทีมชุดใหญ่นะคะซึ่งกำลังจะไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียต่อนะคะมาดูเรื่องของเลโอนีลเมสซี่ค่ะหลังจากที่สูญเสียคุณพ่อไปนะคะนักฟุตบอลทั่วทั้งวงการเลยนะคะก็ออกมาแสดงความเห็นใจแล้วก็ให้กำลังใจเมสซี่ค่ะเลโอนีลเมสซี่ออกมาเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกผ่านช่องทางโซเชียลส่วนตัวนะคะหลังจากที่เดินทางกลับบ้านเพื่อเข้าร่วมพิธีฝังศพคุณพ่อฮอกเก้ของเขานะคะซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจากอาการป่วยเมสซี่นั้นยกย่องพ่อเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทุกอย่างในชีวิตเป็นทั้งคู่คิดที่ปรึกษาและเอเย่นส่วนตัวที่คอยให้คำแนะนำที่ถูกต้องกับเขามาตลอดโดยเฉพาะเรื่องการตัดสินใจเล่นให้กับทีมชาติอีกครั้งซึ่งในบอลโลกที่ผ่านมาก็เป็นครั้งแรกที่ทั้งคู่ไม่ได้มีโอกาสพูดคุยกันหลังจบเกมทำให้เขารู้ทันทีว่าสถานการณ์ที่พ่อเผชิญอยู่นั้นรุนแรงแค่ไหนค่ะเมสซี่โพสต์ว่าผมเองไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อไปเมื่อไม่มีพ่อเพราะที่ผ่านมาผมทำได้เพียงเล่นฟุตบอลเท่านั้นและตอนนี้มีคำถามมากมายในใจว่าผมจะยังเล่นต่อไปได้อีกนานแค่ไหนพ่ออยู่ข้างผมมาตลอดตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเป็นนักฟุตบอลซึ่งตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่นานแล้วทำไมพ่อถึงไม่รออีกสักหน่อยเราจะได้เห็นฉากจบของการเป็นนักฟุตบอลของผมไปด้วยกันในขณะเดียวกันค่ะคริสเตียโนโรนัลโดที่ถูกยกให้เป็นคู่แข่งตลอดการของเมสซี่เข้ามาโพสต์ข้อความให้กำลังใจใน IG ของดาวเตะทีมชาติอาร์เจนตินาว่าขอเป็นกำลังใจและส่งอบกอดแน่นๆในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้เข้มแข็งไว้นะเลโอนอกจากนั้นก็มีนักฟุตบอลชื่อดัง

ากมายนะคะที่แสดงความห่วงใยแล้วก็ส่งกำลังใจให้เมสซี่ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากแม้กำลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้านะคะแต่ว่าเมสซี่ก็แสดงออกแบบมืออาชีพค่ะตัดสินใจกลับมาลงสนามช่วยอินเตอร์ไมอามี่ทันทีในนัดที่ต้นสังกัดลงสนามเจอกับคลับเลออนทีมจากเม็กซิโกนะคะซึ่งการแข่งขันเพิ่งจบไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองเมสซี่ลงเล่นเป็นตัวสำรองในช่วงครึ่งหลังนะคะโดยผลการแข่งขันจบลงด้วยการที่อินเตอร์ไมอามี่นั้นเป็นฝ่ายแพ้ไป2-3ค่ะปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวของสมาคมฟุตบอลเนเธอร์แลนด์นะคะล่าสุดประกาศแต่งตั้งชาบี้เอร์นันเดสอดีตนักฟุตบอลชื่อดังชาวสเปนเข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติคนใหม่อย่างเป็นทางการด้วยสัญญา4ปีค่ะซึ่งถือว่าเป็นงานคุมทีมชาติครั้งแรกในชีวิตของชาบี้นะคะและนัดแรกเนเธอร์แลนด์จะดวลกับเยอรมนีในศึกเนชั่นส์ลีกช่วงปลายเดือนหน้าค่ะแอคชั่นทูเดย์นะคะไปดูไบรอันมาร์โจทำสถิติเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ยิงได้ในเกมซูเปอร์คัพนะคะด้วยวัย17 ปี 212 วันช่วยให้แอสตันวิลล่าตีเสมอก่อนที่จะแพ้ปารีสแซงต์แชร์กแมง1-2ในการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะดิฉันลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขอบคุณคุณสุธาสินีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะมีคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาถึงหลายพื้นที่ในภาคอีสานนะคะว่าช่วงบ่ายวันนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองค่ะมีการเตรียมรับมือหลายพื้นที่อย่างที่มุกดาหารนะคะปภ.นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ไปติดตั้งที่สนามกีฬากลางเพราะว่าตรงนั้นเป็นจุดรับน้ำของเขตเมืองนำกระสอบทรายกั้นทางน้ำบริเวณชั้นใต้ดินตลาดอินโดจีนป้องกันน้ำทะลักเข้าท่วมตอนนี้ระดับน้ำโขงสูงเหลือกว่าตลิ่งเพียง20เซนติเมตรค่ะที่จังหวัดนครพนมน้ำโขงหนุนสูงและทำให้ลำน้ำสาขาในอำเภอศรีสงครามและนาว่าล้นท่วมนาข้าวกว่าหมื่นไร่แม้ว่าจะเป็นฝนจะหยุดตกไปแล้วนะคะชาวบ้านกังวลว่าถ้าระดับน้ำยังไม่ลดลงภายใน 1-2 สัปดาห์อาจจะเสียหายสำหรับผลผลิตข้าวที่บึงกาฬค่ะทางชลประทานเปิดประตูระบายน้ำ4บานยกพ้นน้ำเพื่อระบายจากอ่างเก็บน้ำห้วยสหายตำบลหนองเดินลงสู่น้ำโขงหลังจากที่น้ำไหลเข้าอ่างมากเกินความจุร้อยละ8และทำให้น้ำท่วมพื้นที่เกษตรนาน2สัปดาห์ท่วมถนนเข้าออกหมู่บ้านเทพมีชัยกระทบชาวบ้านกว่า100หลังคาเรือนผู้ว่าราชการจังหวัดตอนนี้ประกาศติดสัญญาณธงเตือนภัยให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์นะคะส่วนระดับน้ำโขงที่จุดวัดที่บ้านพันลำอำเภอเมืองบึงกาฬเช้านี้อยู่ที่12เมตร30เซนติเมตรลดลงไปจากเมื่อวาน25เซนติเมตรแต่ยังมีน้ำไหลย้อนเข้าลำห้วย3แห่งนะคะถ้าระดับน้ำลดลงต่อเนื่องคาดว่าใน 2-3 วันน้ำท่วมขังจะทยอยลดลงค่ะ
2: ตรวจสอบสภาพอากาศเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณกันค่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ทุกภาคจะเริ่มได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้ร่องมรสุมนั้นจะเคลื่อนตัวลงมามาพาดผ่านอยู่ที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนค่ะในขณะที่กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดค่อนข้างแรงนะคะเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยสำหรับพื้นที่เสี่ยงทางภาคเหนือและก็ภาคอีสานวันนี้นะคะก็ยังคงมีพื้นที่เสี่ยงภัยจากฝนที่ตกหนักดังต่อไปนี้ค่ะภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคอีสานที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมขอให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มซึ่งจะมีโอกาสเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้มากกว่าพื้นที่อื่นๆค่ะในส่วนของระดับความสูงของคลื่นนะคะก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมากนักนะคะที่บริเวณทะเลอันดามันตอนบนและก็อ่าวไทยตอนบนยังคงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนนั้นจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะช่วงนี้เรือเล็กยังควรงดออกจากฝั่งไปจนกระทั่งถึงวันจันทร์หน้าหรือว่าในวันที่17สิงหาคมค่ะสำหรับชาวเรือนะคะทั้งในบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยระยะนี้ให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไปด้วยค่ะสำหรับร่องมรสุมซึ่งจะเคลื่อนลงมาพาดผ่านในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและก็ภาคอีสานตอนบนในวันนี้คาดว่าจะยังคงอยู่ต่อเนื่องไปจนถึงวันอังคารหน้านะคะส่งผลทำให้ทุกภาคนั้นจะเกิดฝนตกหนักบางแห่งแนะนำว่าช่วงนี้อย่าลืมพกร่มติดตัวก่อนออกจากบ้านกันไว้ด้วยสวัสดีค่ะ
1: หมดเวลาของจับตาสถานการณ์แล้วนะคะช่วงนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

พระทรงวางรากฐานปวงงานศิลป์ทั่วทุกถิ่นศิลปาชีพสร้างรายได้ศิลปะหัตถกรรมงามจับใจผ้าไหมไทยล้ำเลอค่าสู่สากลพระก่อเกื้อคุณูปการมั่นคงชาติประชาราษฎร์อิ่มสุขทุกแห่งหนพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นน้อมกมลกราบพระพันปีนิจนิรันดร์12สิงหาคมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นเที่ยงวันช่วงเวลาของความแอคทีฟวันนี้อยู่กับผมรุ่งโรจน์สมบูรณ์เก่าครับรัฐบาลประกาศเดินหน้าปฏิรูประบบราชการประเดิมเกษียณยุบทันที11สายงานคุยสดนักวิชาการ TDRI วิเคราะห์แผนเป้าหมายปฏิรูปตรงจุดหรือไม่กับโอกาสความเป็นไปได้วิเคราะห์เส้นทางบจท.หลังมีกำหนดยุบภายใน30กันยายนนี้ภาคประชาชนจับตาท่าทีรัฐบาลและการเดินหน้าต่อธนาคารที่ดินและการยกระดับสิทธิที่ดินประชาชนการเดินหน้าต่อเปลี่ยนผ่านธนาคารหากเป็นไปตามแผนตามความก้าวหน้า1ปีกฎหมายชาติพันธุ์มองบทบาทชนเผ่าพื้นเมืองในการดึงศักยภาพทุนวัฒนธรรมสู่การมีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมโลก
1: ดังนั้นในการปรับปรุงบทจัดกำลังคนภาครัฐนะครับในการลดส่วนกลางในส่วนภูมิภาคแล้วก็กับการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจของรัฐใหม่อันนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในนโยบายรัฐบาลแล้วก็เราพยายามทำให้เร็วที่สุด
0: พูดถึงอย่างมากนะครับคุณผู้ชมสำหรับมติครม.ที่เห็นชอบแนวทางในการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐโดยให้ยุบ11ตำแหน่งนะครับตั้งแต่ปีงบประมาณ2570พร้อมกับตั้งเป้าด้วยนะครับว่าจะต้องทำได้อย่างน้อย 30,000 อัตราครับโดยเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้คือการลดสัดส่วนงบประมาณของงบประจำให้เหลือไม่เกิน 30% ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลนะครับลองย้อนไปฟังเสียงของคุณประกรณ์นินประพันธ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีที่ย้ำว่ารัฐบาลต้องตัดสินใจทำในวันนี้เนื่องจากปัจจุบันรายจ่ายประจำสูงเกินกว่า 70% แล้วนะครับทำให้งบลงทุนของรัฐบาลมีน้อยจึงต้องเร่งแก้เพื่อตอบโจทย์โลกยุคใหม่และลดภาระทางการคลังของประเทศในระยะยาวครับ
1: ในการปรับปรุงบทจัดกำลังคนภาครัฐนะครับในการลดส่วนกลางในส่วนภูมิภาคแล้วก็กับการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจของรัฐใหม่อันนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในนโยบายรัฐบาลแล้วก็เราพยายามทำให้เร็วที่สุดขออนุญาตเรียนว่าหลักการสำคัญของการบริหารจัดการภาครัฐใน

0: ปัจจุบันคือรัฐไม่ได้เป็นคอนโทรลเลอร์รัฐไม่ได้เป็นแต่เพียงเรกูเลเตอร์ปัจจุบันรัฐต้องผันตัวเองให้เป็นแฟซิลิเทเตอร์นะครับคือการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในการให้บริการต่างๆให้ทั่วถึงและก็มีประสิทธิภาพโดยใช้ต้นทุนให้น้อยที่สุดครับ
1: สำหรับตำแหน่งที่มีรายชื่อถูกยุบเลิกตามแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐที่คนค่อนข้างให้ความสนใจนะครับก็คือตำแหน่งในสายงานสนับสนุนที่ไม่จำเป็นต้องใช้รูปแบบการจ้างงานประเภทข้าราชการเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งเกษียณอายุจำนวน11สายงานนะครับที่คุณผู้ชมได้เห็นประกอบไปด้วยเจ้าพนักงานธุรการเฉพาะในราชการบริหารส่วนกลางเจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เจ้าพนักงานสื่อสารเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาเจ้าพนักงานห้องสมุดนายช่างขุดลอกนายช่างพิมพ์นายช่างภาพนายช่างศิลป์บรรณารักษ์ยกเว้นกรณีกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมและผู้ประกาศและรายงานข่าวนะครับโดยแนวทางนี้จะดำเนินการภายในระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. 2570เป็นต้นไปหรือก็คือตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้นะครับโดยให้ส่วนราชการทยอยยุบเลิกตำแหน่งเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งพ้นจากราชการและพิจารณาใช้รูปแบบการจ้างงานอื่นที่เหมาะสมทดแทนควบคู่กับการวางแผนและบริหารกำลังคนในระยะยาวนะครับส่วนแรกนะครับก็เป็นข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.นะครับก็คือการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐเรื่องแรกก็คือการคงอัตรากำลังโดยให้ถือว่าอัตรากำลังที่มีอยู่เวลานี้เป็นอัตรากำลังสูงสุดเท่าที่มีได้ของส่วนข้าราชการนะครับรวมไปถึงหน่วยงานของรัฐทั้งหมดด้วยการยกเลิกตำแหน่งที่ไม่จำเป็นเช่นประเภทวิชาการประเภททั่วไปทั้งนี้ไม่กระทบกับตำแหน่งที่กำหนดเอาไว้แล้วนะครับรวมไปถึงการยกเลิกสายงานที่ไม่จำเป็นลงและการปรับบทบาทโครงสร้างและภารกิจของแต่ละหน่วยงานใหม่ให้ทันสมัยและกระทัดรัดมากยิ่งขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพโดยการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นด้วยนะครับและส่วนที่2ครับเป็นข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบข้าราชการหรือว่ากพร.ก็คือการยุบเลิกราชการส่วนกลางในส่วนภูมิภาคหมายถึงหน่วยงานส่วนกลางที่ไปตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคต่างๆซึ่งก็มีอยู่จำนวนมากนะครับและเป็นภาระงบประมาณสูงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยลดจำนวนหน่วยงานส่วนกลางในส่วนภูมิภาคได้นายปกรณ์ยังเน้นย้ำด้วยนะครับว่าสิ่งสำคัญก็คือจะค่อยๆทยอยยุบเลิกไปจากจำนวนที่คิดเป็นหมื่นหน่วยงานนะครับก็จะลดลงเรื่อยๆนับจากนี้เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นอัตราส่วนกลางส่วนภูมิภาคณวันนี้สูงสุดเท่าที่จะมีได้และจะทยอยลดลงเรื่อยๆสำหรับผลกระทบต่องบประมาณนะครับก็จะส่งผลแบบค่อยเป็นค่อยไปเช่นเดียวกันจะไม่เห็นผลภายใน1ปี2ปีเพราะว่าต้องใช้เวลานะครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้คงต้องคุยกันต่อนะครับกับแผนปฏิรูปราชการขณะนี้นะครับซึ่งหลายคนก็ตั้งคำถามด้วยเหมือนกันว่าตกลงแล้วยังไงนะฮะเรื่องของเป้าหมายต่างๆเหล่านี้ที่มีคนจับตากันอยู่นะครับนั่นก็คือการบริหารสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายคนจับตาด้วยเหมือนกันนะครับโดยที่บจท.นั้นจะหมดอายุลงในวันที่30กันยายนนี้นะครับเพราะว่านายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีจะออกโรงยืนยันกับผู้ชุมนุมนะครับกลุ่ม P-Move นะครับว่าจะยังไม่มีการยุบบจท.แน่นอนนะครับและหากต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ก็จะต้องดีกว่าเดิมนั่นเองนะครับแต่ทางฝั่งของนายปกรณ์นะครับนินประพันธ์รองนายกฝ่ายกฎหมายยังย้ำคำเดิมนะครับว่าการยุบธนาคารที่ดินเป็นตามกฎหมายตามกรอบเวลานะครับอ้างดำเนินงานใหม่ไม่บรรลุผลด้านที่ปรึกษาพีมูฟก็เชื่อมั่นนะครับว่ามติครม.กลไกอนุกรรมการศึกษาเดินหน้ากำหนดแนวทางการจัดตั้งธนาคารที่ดินให้แล้วเสร็จนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือว่าสคทช.จัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือว่าคทช.เมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมานะครับโดยมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเป็นประธานพร้อมด้วยนางชยานันท์ภักดีจิตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ในฐานะกรรมการและเลขานุการตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานภารกิจที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนหรือว่าบจท.ธนาคารที่

0: อินเข้าร่วมนะครับโดยหนึ่งในวาระสำคัญคือการเตรียมถ่ายโอนภารกิจธนาคารที่ดินพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาแนวทางรองรับการถ่ายโอนภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินหรือว่าบจท.นะครับตามข้อสรุปที่ประชุมคณะกรรมการ PMOVE มีการเสนอต่อครม.รับทราบแล้วทั้งนี้เป็นไปตามที่นายทรงศักดิ์ได้ชี้แจงต่อกลุ่ม PMOVE หลังการประชุมครม.นะครับว่าจะไม่มีการยุบเลิกใดๆถ้าต้องมีการเปลี่ยนผ่านก็ต้องเปลี่ยนผ่านในแนวทางที่ดีกว่าและไม่มีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนเพราะมีบทเรียนจากโฉนดชุมชนแล้วครับ
1: ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดำเนินการให้สอดรับที่ขอตามบทบาทตามหน้าที่ที่สามารถทำได้นะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ถ้าจะต้องมีการเปลี่ยนผ่านเนี่ยนะครับก็ต้องเปลี่ยนผ่านไปในแนวทางที่ไม่มีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนอันนี้คือหลักนะส่วนจะบอกว่าให้ผมไปรับรองความเห็นของอีกท่านหนึ่งผมต้องขออภัยด้วยนะแต่ว่าผมเนี่ยมีหน้าที่ดูแลท่านทุกท่านนะครับผมก็ยืนยันว่าผมจะดูแลให้ดีที่สุดไม่มีผลกระทบนะครับผมเรียนยืนยันอย่างนี้นะครับอย่าเพิ่งกังวลมากครับเรื่องยังไม่เกิดนะ
0: ด้านนายประยงดอกลำไยที่ปรึกษา PMOVE ระบุนะครับว่าแม้การแก้ปัญหาประชาชนอยู่บนความท้าทายความไม่แน่นอนทางการเมืองการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลเช่นการปรับครม.แต่ก็เชื่อมั่นนะครับในกลไกของอนุกรรมการศึกษาจัดตั้งธนาคารที่ดินที่เสนอผ่านครม.ไปแล้วจะเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้มีการรองรับและเดินหน้าเพื่อจัดตั้งธนาคารที่ดินให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรมครับ
2: นอกจากมติครม.แล้วก็จะมีกลไกอนุกรรมการแล้วก็เรื่องธนาคารที่ดินเนี่ยเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องหาข้อยุติให้ได้ภายใน1เดือนเสร็จๆที่เหลืออยู่ดังนั้นประเด็นของการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เนี่ยน่าจะมีความต่อเนื่องยาวนานสิ่งที่ต้องทำอันแรกเลยก็คือว่าเราคิดว่ามีความจำเป็นจะต้องต่ออายุบจท.ออกไประยะหนึ่งเพื่อให้กลไกการทำงานเนี่ยได้ข้อยุติซึ่งอาจจะเป็น3เดือน6เดือนหรือ1ปีแล้วก็ทําหน้าที่เท่าที่จําเป็นไปก่อนนะครับไม่ให้เกิดรอยไม่ให้เกิดช่องว่างในช่วงการเปลี่ยนผ่านนี้ส่วนการออกแบบก็ต้องใช้กลไกของอนุกรรมการเฉพาะกิจที่วันนี้คตช.จะต้องตั้งขึ้นเนี่ยควบคู่ไปด้วย
0: สำหรับการติดตามความคืบหน้านะครับกลุ่ม PMOVE ประกาศว่าหากรัฐบาลไม่ทำตามที่ได้รับปากไว้มีการจะยุบยกเลิกบจท.ทุกคนก็พร้อมที่จะกลับมาชุมนุมทวงถามกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่มีการจัดงานต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็คือเรื่องของกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองนะครับเนื่องในสัปดาห์ชนเผ่าพื้นเมืองสากลครับซึ่งตรงกับวันที่9สิงหาคมของทุกปีและใกล้ครบรอบ1ปีของการประกาศใช้พรบคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พ.ศ. 2568นะครับมีการจัดวงคุยกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองกระแสโลกสู่สังคมไทยนะครับเพื่อพูดถึงความก้าวหน้าของกฎหมายตลอดไปจนถึงบทบาทของชนเผ่าพื้นเมืองในประเด็นสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชนหลังพบว่าขณะนี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากการมีสิทธิที่เขียนไว้ในกฎหมายไปสู่การทำให้เกิดผลจริงในพื้นที่ครับคุณผู้ชมครับท่ามกลางข้อถกเถียงเรื่องของสิทธิในที่ดินทรัพยากรและการมีส่วนร่วมยังมีการชี้ให้เห็นด้วยนะครับว่าภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองมีความเชื่อมโยงการดูแลธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพรสิริศักดิ์ดำเกิงผู้อำนวยการศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรระบุว่าภูมิปัญญาไม่ได้เป็นเพียงข้อมูลแต่เป็นระบบความสัมพันธ์ที่กลุ่มชาติพันธุ์ฝึกปฏิบัติและตัดสินใจร่วมกันในพื้นที่จริงจึงไม่สามารถแยกออกจากผู้คนและวิถีชีวิตได้ตัวอย่างเช่นการบวชป่าและการทำฝายซึ่งเป็นภูมิปัญญาในการดูแลทั้งน้ำลุ่มน้ำนะครับและการจัดสรรใช้ประโยชน์จากน้ำให้เข้าถึงอย่างเท่าเทียมขณะที่ไร่หมุนเวียนมีหัวใจสำคัญอยู่ที่การพักฟื้นพื้นที่และติดตามการฟื้นตัวของผืนป่าซึ่งภูมิปัญญานี้นะครับคือต้นทุนที่ต้องลงแรงความเชื่อวัฒนธรรมทั้งหลายและส่งต่อมาหลายรุ่นจนได้สิ่งนี้มานะครับ และแม้ว่าไทยจะมีความก้าวหน้าในเรื่อง

0: ของกฎหมายแต่กลับพบว่าการทำให้กฎหมายเกิดผลได้จริงนั้นยังคงเดินหน้าทั้งเรื่องของงบประมาณกฎหมายลำดับรองและการประสานงานระหว่างหน่วยงานโดยยังมีช่องว่างที่สำคัญทั้งความมั่นคงในที่ดินและทรัพยากรตามจารีตรวมถึงกฎหมายป่าไม้และที่ดินที่ยังทำงานแยกส่วนกันขาดส่วนร่วมตัดสินใจรวมไปถึงยังไม่สามารถนำภูมิปัญญาไปใช้ในแผนด้านความหลากหลายทางชีวภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติอย่างเป็นระบบนะครับขณะที่เกรียงไกรชีช่วงประธานสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยระบุว่าหลังมีกฎหมายมาแล้ว1ปียังมีความหวังเพราะเห็นความร่วมมือจากทั้งภาครัฐฝ่ายการเมืองและภาคีสากลแต่ว่าก็ยังจำเป็นที่จะต้องมีการพูดคุยกันมากยิ่งขึ้นและเปิดพื้นที่ให้เด็กเยาวชนรวมถึงผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นเพราะคนกลุ่มนี้จะเป็นเสียงสำคัญในอนาคตครับ
1: ถ้ารัฐดูแลป่าแต่ไม่ดูแลคนที่มีความสัมพันธ์กับป่านะคะรัฐกำลังตัดระบบวัฒนธรรมที่ค้ำจุนระบบนิเวศสิ่งที่อยากจะขอให้ทำก็คือรับรองสิทธิคนพื้นที่ความรู้ลงทุนการสืบทอดนะคะภาษาแม่มันสำคัญยิ่งกว่าการได้เรียนรู้ภาษาแม่คืออะไรคือการได้สืบทอดภูมิปัญญาของเขาจากภาษาแม่ของเขาและก็ใช้นโยบายปากน้ำและภัยพิบัตินะคะการสนับสนุนที่ดีไม่ใช่ทำแทนแต่คือทำให้ชุมชนมีสิทธิและศักยภาพในการจัดการตนเองนะคะสุดท้ายแล้วนะคะการคุ้มครองภูมิปัญญาไม่ใช่การเก็บอดีตไว้ในพิพิธภัณฑ์แต่คือการรักษาความสามารถของสังคมที่จะทำให้การอยู่ให้สังคมไทยอยู่รอดไปด้วยกันในอนาคต
2: ผ่านไปหนึ่งปีผมคิดว่าเราในความหวังเราอะเราเห็นกันเห็นหัวใจของภาครัฐเห็นหัวใจของฝ่ายการเมืองเห็นหัวใจของพี่น้องภาคีโดยเฉพาะภาคีสากลเห็นหัวใจที่คนจะพยายามอยู่ผมคิดว่าการพูดคุยกันให้มากขึ้นหรือรวมทั้งการเปิดพื้นที่ให้กับคนที่เราเรียกว่าน่าจะเป็นเสียงในอนาคตอย่างเด็กเยาวชนอย่างผู้หญิงเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นก่อนประสานความร่วมมือพี่น้องเครือข่ายอย่างต่อเนื่องจริงๆนะครับอย่างไว้วางใจจริงๆแล้วก็สองก็คือหาช่องง้างช่องหรือว่าทุบกำแพงบางอย่างให้คนอื่นๆที่น่าจะเป็นอนาคตเนี่ยได้เข้ามาให้มากที่สุด
0: มาต่อกันที่ประเด็นต่อเนื่องจากเรื่องของการปฏิรูประบบราชการเมื่อสักครู่ที่เรามีการพูดถึงกันนะครับถ้ามาดูเหตุผลหลักๆครับคุณผู้ชมน่าจะมาจากปัจจัยในเรื่องของงบประมาณแต่ว่าเป้าหมายในการปฏิรูปจะตรงจุดแค่ไหนควรเริ่มที่อัตรากำลังอย่างที่มีการขีดเส้นว่าจะต้องมีตำแหน่งไหนหลุดออกไปหรือไม่และจะแก้ปัญหานี้ได้จริงแค่ไหนรวมไปถึงโอกาสนะครับแล้วก็ความเป็นไปได้เรื่องนี้ถูกพูดถึงมานานนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่เห็นความคืบหน้ามากนักมีอะไรที่ต้องระมัดระวังหรือว่าต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษเพื่อให้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้จริงนะครับพูดคุยเรื่องนี้นะครับกันต่อกับอาจารย์ปุรวิทย์วัฒนสุขนะครับประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับอาจารย์สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณรุ่งโรจน
0: ์ครับอาจารย์ครับถ้าเราวิเคราะห์กันถึงเรื่องของการปรับโครงสร้างระบบราชการเนี่ยฮะที่ทางครม.แล้วก็รัฐบาลประกาศออกมาเน้นย้ำไปเรื่องของการจัดการเรื่องงบประมาณเนี่ยฮะที่ลดลงมาให้ได้เนี่ยอย่างน้อยๆรีดไขมันให้ได้ประมาณ 30% ของงบประมาณโดยเริ่มต้นจากการลดกำลังงบคนเนี่ยฮะตรงนี้อาจารย์มองว่าตรงจุดหรือยังครับ
3: คือในแง่ของการผ่าตัดระบบราชการเนาะให้เล็กลงเนี่ยนะครับคือผมคิดว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีในหลักการก่อนทีนี้เนี่ยเวลาเราพูดว่าจะผ่าตัดทำให้ระบบราชการมันลีนลงเนี่ยผมว่ามันมี2เรื่องที่ต้องทำคู่กันไปอันที่1คือมันต้องดูว่าภารกิจของหน่วยงานของรัฐเนี่ยมันมีความซ้ำซ้อนกันแค่ไหนเห็นไหมผมคิดว่ามันเป็นโมเดลที่เรากำลังเห็นกันอยู่คุณลุงโรดคือที่มีครม.มาวันก่อนเนี่ยคือไปจับที่อัตรากำลังก่อนเห็นไหมพอลดอัตรากำลังได้แล้วเดี๋ยวค่อยไปวิเคราะห์ว่ามันควรจะมีแค่ไหนแล้วองค์กรหน่วยงานที่จะมีต่อเนี่ยมันจะควรจะมีประมาณไหนแต่ผมมาคิดชวนคิดกลับด้านเราควรทำไมเราถึงไม่เอาจากภาพใหญ่ก่อนนะว่าภารกิจงานที่เรามีอยู่ตอนนี้มันมีหน่วยงานที่ทำซ้ำซ้อนกันมากน้อยแค่ไหนแล้วไปวิเคราะห์ตรงนั้นก่อนแล้วเราจะรู้ว่าขนาดงานประมาณเนี้ยเราต้องการคนประมาณไหนนี่แหละมันคือสิ่งที่ผมว่ามันต้องทำกันไปคู่ขนานกัน
0: ครับอาจารย์เรื่องของภาพใหญ่อย่างที่อาจารย์บอกมีคนตั้งข้อสังเกตด้วยเหมือนกันอย่างเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับอาจารย์เรื่องนี้อาจารย์มองตรงนี้ด้วยไหมฮะว่ายังมีความซ้ำซ้อนหรือว่ามีการทำงานที่มันยังมีความ

0: ไม่ชัดเจนทั้งในส่วนกลางรวมถึงในพื้นที่ที่ต้องการบริหารจัดการน้ำนะครับ
1: คือผมว่ามันโอเคเรื่องหน่วยงานที่ทำหน้าที่เรื่องน้ำมันมีซ้ำซ้อนใช่แต่ผมต้องการจะขีดไปต่อว่าจริงๆแล้วมันมีหน่วยงานอย่างคุณลุงโรจน์อีกเยอะเลยที่ภารกิจซ้ำซ้อนกันน้ำนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเรื่องนึงถ้าลองไปคลี่ออกดูดีๆเนี่ยอย่างช่วงพลวงงบมากำลังพิจารณาตอนนี้มันจะเห็นภาพชัดมากว่ามันมีหลายหน่วยงานที่มันมีภารกิจซ้ำซ้อนพอมันซ้ำซ้อนมันก็นำมาสู่เรื่องงบมาเรื่องทรัพยากรเรื่องคนคำถามที่ผมต้องการจะไฮไลท์หลักๆเนี่ยคือเราควรจะต้องรีดจากภารกิจงานที่มันซ้ำซ้อนและจำเป็นด้วยนะต้องคิดคำนี้ก่อนซ้ำซ้อนและจำเป็นแค่ไหนพอเราเห็นแล้วว่ามันควรจะมีงานประมาณเนี้ยต้องการใช้เงินประมาณเนี้ยใช้คนประมาณเนี้ยผมคิดว่ากระบวนการปฏิรูปอ่ะมันจะได้ทำให้ลดทำให้เกิดมีประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริง
0: ครับอาจารย์ครับแต่ยังไงเนี่ยมีการกำหนดอัตราของกรอบเจ้าหน้าที่ที่จะต้องถูกค่อยๆยุบลงไปจนถึงปี70เนี่ยครับอย่างน้อยๆ11สายงานอาจารย์มองว่า11สายงานนี้นะฮะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลดภาระผูกพันด้านงบประมาณของรัฐบาลได้มากน้อยแค่ไหนครับหรือว่าจริงๆแล้วยังเป็นแค่ในส่วนของมดงานเท่านั้นครับ
1: คือ11ตำแหน่งเนี้ยนะครับคือตามที่ครม.มีมติเนี่ยคือไม่ได้มีการบรรจุนะครับเพียงแต่ว่า11ตำแหน่งนี้ต่อไปในอนาคตนะครับก็ไปใช้วิธีการจ้างงานแบบอื่นนะครับทีนี้เนี่ยถามว่ามันจะช่วยลดภาระงบประมาณไปทันทีไหมอาจพอมาพ่วงเอาเรื่องนี้ผมว่ามันก็คงไม่ทันทีมันก็กลับไปจุดเมื่อกี้ที่ผมบอกคุณลุงโรจน์อ่ะว่าตกลงแล้วภาระงานที่จำเป็นเนี่ยภารกิจต่างๆของหน่วยงานต่างๆมันมีมากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะครับซึ่งตามแผนที่กพร.เสนอมาวันก่อนเนี่ยก็เพราะว่าเดี๋ยวจะวิเคราะห์กำลังคนเสร็จปั๊บแล้วไปปรับเรื่องโครงสร้างองค์กรต่างๆเนี่ยนะครับถามว่ามันผมคิดว่ามันคือเป็นตำแหน่งที่ในทางการเมืองอ่ะมันสามารถเห็นได้ชัดตั้งแต่ต้นว่านี่ไงตำแหน่งที่สามารถทำได้เลยเพียงแต่ว่าถ้าพูดในเชิงภาพใหญ่ของการปฏิรูประบบราชการเนี่ยผมคิดว่ามันยังมีอะไรที่ต้องทำอีกเยอะมากๆเลยครับคุณลุงทศ
0: ครับอาจารย์ยกตัวอย่างได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างที่ต้องทำนะครับ
1: อันดับแรกเลยก็กลับไปที่เรื่องที่ผมบอกครับภารกิจงานเนี่ยงานหลายเรื่องเนี่ยมันมีหลายหน่วยงานที่ทำมาเรื่องน้ำคุณลุงทศก็พูดไปแล้วเรื่องอะไรเรื่องสวัสดิการสังคมเรื่องต่างๆเอาที่ผมว่าประเด็นงานเหล่านี้นะครับถ้าเรามาไล่เรียงกันเนี่ยนะครับคลี่ออกมาเนี่ยนะครับมันมีหน่วยงานที่มาข้องเกี่ยวเนี่ยมันมีจำนวนมากๆเลยเนี่ยช่วงพรบงบมาเราก็เห็นกันอยู่ถ้าเราสามารถดาวไซส์ตรงนี้ลงได้จำกัดวงได้ว่าภารกิจงานนี้ควรจะมีหน่วยงานเท่านี้ใช่ไหมครับพอมันจำกัดวงได้ปั๊บเนี่ยหน่วยงานที่จำเป็นที่มีอยู่มันก็จะขีดวงลงพอหน่วยงานที่อาจจะไม่จำเป็นก็ต้องไปควบรวมไปยุบนี่คือโดยธรรมชาติอยู่แล้วถ้าควบรวมยุบไปเรื่องกำลังคนเรื่องทรัพยากรต่างๆก็ต้องเอามารวมกันตรงเนี้ยนะครับฉะนั้นนี่แหละคือผมว่าอย่างที่คุณลุงโรจน์โปรยตอนต้นรายการอ่ะเรื่องเนี้ยมันคุยมาเป็นหลายสิบปีว่าการจะปฏิรูปทำให้ราชการมีขนาดเล็กลงซึ่งมันก็ไม่ได้ง่ายแต่ณตอนนี้เราเห็นแล้วจากพรบ.ก็มารายจ่ายว่าถ้าสภาพการยังเป็นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่มีการทำอะไรเนี่ยนะครับต่อไปในเงินที่เอามาใช้เนี่ยก็คือใช้แค่ 70% สำหรับระบบราชการเท่านั้นเองรายจ่ายประจำ
0: ครับอาจารย์ครับแล้วถ้าดูจากเรื่องของการศึกษาตัวอย่างอย่างในต่างประเทศนะฮะอาจารย์ถ้าเขาจะเริ่มต้นนะฮะรัฐบาลในแต่ละประเทศถ้าจะเริ่มต้นเรื่องของการลดงบประมาณหรือว่าการจัดอัตรากำลังให้มีความเหมาะสมรวมถึงใช้คำด้วยนะฮะว่าสอดคล้องกับเทคโนโลยีในอนาคตด้วยเนี่ยฮะในแต่ละประเทศนี่มีการเริ่มต้นกันยังไงครับอาจารย์
1: จริงๆอย่างที่ผมเขียนบทความไปนะครับก็จะมีอย่างสหราชอาณาจักรไอร์แลนด์ญี่ปุ่นเวียดนามเนี่ยจุดตั้งต้นก็คือตัวที่ผมบอกคุณลุงโรจน์ในรายการวันนี้เลยก็คือว่าภารกิจที่มีอยู่เนี่ยจำเป็นไหมอันนี้ที่หนึ่งเลยสำคัญที่สุดก่อนจำเป็นหรือเปล่าจำเป็นแล้วซ้ำซ้อนไหมมันเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนนะครับว่าจุดตั้งต้นต้องเอาภารกิจเป็นตัวตั้งและตามมาด้วยเรื่องของการรีดีไซน์หน่วยงานต่างๆให้มันสอดคล้องกับภารกิจการจัดสรรทรัพยากรการวางอัตรากำลังคนเพียงแต่นี่ผมถอดบทเรียนให้เลยนะครับในต่างประเทศที่ทำมาแล้วเนี่ยในการลดเรื่องของปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐเนี่ยถึงแม้ว่ามีการควบรวมแล้วนะครับลุงโรจน์ไม่ได้หมายความว่าต้นทุนลดลงนะ
0: ครับ
1: คือผมพูดอย่างนี้ในแง่ตัวเลขหน่วยงานลดลงจำนวน KPI วัดได้จำนวนหน่วยงานลดลงนี่ไงแต่ต้นทุนที่มันแฝงอ่ะพอไปควบรวมปั๊บบุคลากรถ่ายโอนมาเชฟกรถ่ายโอนมาใช่ไหม ในความ

0: เป็นจริงนะครับมันอาจจะไม่ได้ลดลงไปทั้งหมดแล้วอย่างกรณีสหราชอาณาจักรในต้นทุนที่แท้จริงเนี่ยมันสูงกว่าที่คาดไว้ตอนแรกด้วยซ้ำ
1: ครับอาจารย์ครับแล้วในเรื่องของการมาโฟกัสที่การลดตัวเลขของบุคลากรหรือว่าเจ้าหน้าที่ในการทำงานเนี่ยฮะแน่นอนว่าก่อนหน้านี้มีการพูดคุยนะฮะว่าตำแหน่งที่มีความซ้ำซ้อนหรือว่าอาจจะไม่ได้มีความจำเป็นในโลกยุคใหม่แบบนี้เนี่ยแต่ว่าพอมีการประกาศครม.แบบนี้เนี่ยจะมีเริ่มต้นของการเกษียณอายุราชการในปี70และมีการขีดเส้นไปหลังจากนี้อีก5ปี10ปีแบบนี้ครับอาจารย์การลดที่มันค่อนข้างมีความรวดเร็วแบบนี้เนี่ยฮะในทางการศึกษาเนี่ยฮะมีผลกระทบตามมาบ้างไหมครับอาจารย์กับการที่ลดตำแหน่งที่ค่อนข้างใช้เวลารวดเร็วแบบนี้นะครับ
0: คือลดไปแล้วเนี่ยแน่นอนเห็นผลไวก็ขีดเส้นปี70แต่ถ้าเราเอาสิ่งที่เกิดกำลังจะเกิดขึ้นเนี้ยไปเทียบกับภาพเปลี่ยนที่เราคุยกันมาเนี่ยผมคิดว่า11ตำแหน่งเนี่ยมันยังไม่ได้ทำให้สัดส่วนของอัตรากำลังภาครัฐเนี่ยลดลงอย่างมีนัยสำคัญแต่ผมต้องบอกก่อนว่าถ้าไม่ทำก็ไม่ได้คือผมว่ามันต้องมีเรื่องของการบรรจุตำแหน่งใหม่เนี่ยแน่นอนมันต้องคิดถึงว่าไม่บรรจุเติมเพิ่มแล้วเพียงแต่ผมว่าเรื่องที่มันต้องคิดต่อไปด้วยคือเป็นตำแหน่งที่เปิดออกมาเนี่ยนะครับถ้าต่อไปในอนาคตจะไม่มีการบรรจุเป็นข้าราชการแล้วมีการจ้างงานในแบบอื่นเนี่ยมันต้องโยงไปที่เรื่องหลักของการบริการสาธารณะด้วยนะว่าการจ้างงานแบบใหม่เนี่ยแน่นอนว่าการให้บริการประชาชนมันต้องไม่ด้อยไปกว่าเดิมด้วยนะเนี่ยซึ่งโสดเนี่ยผมว่ามันไปไกลกว่าการลด11ตำแหน่งนะผมคิดว่าเรื่องนี้มันต้องคิดในแค่ครบแพ็กเกจอะคุณลุงโลดว่าลดแล้วยังไงต่อมีแผนสำรองยังไง
1: ครับอย่างการจ้างงานในรูปแบบอื่นนะครับอาจารย์ยังมีอะไรที่ต้องระวังด้วยไหมครับในส่วนของการจ้างงานแล้วก็ภาครัฐที่เป็นคนจ้างด้วยอย่างเงี้ยครับอาจารย
0: ์ก็หลักเรื่องความคุ้มค่าครับคุณลุงโลดคือต่อให้ใช้ภาษาแบบเข้าใจง่ายคือเอาซอร์สใช่ไหมจ้างช่วงให้ไปทำต่อตำแหน่ง11ตำแหน่งเนี้ยไม่ต้องบรรจุแต่ว่าให้เอาซอร์สให้เอกชนทำโดยที่รัฐกำกับประเด็นมันคือเรื่องกำกับคุณลุงโลดว่ากำกับแล้วนะครับสมมติว่าตำแหน่งในเป็นตำแหน่งเนี้ยวันนี้เป็นข้าราชการต่อไปเป็นตำแหน่งที่เอาซอสไปให้คนอื่นทำมาตรฐานนะครับการให้บริการสาธารณะในเรื่องพวกนี้การทำงานต่างๆอ่ะรับจะมีหลักประกันอะไรว่าจะกำกับให้เป็นไปตามมาตรฐานได้อย่างที่มันควรจะเป็นตรงนี้ความท้าทายสำคัญต่อให้จะไปจ้างงานใหม่นะครับต้นทุนไม่ต้องบรรจุเป็นข้าราชการต้นแบบภาระงบประมาณแต่มันก็มีเรื่องต้องคิดพันกันต่อเป็นข้ออย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเช่นเดียวกัน
1: ครับอาจารย์ครับทีนี้หลายคนย้อนกลับมาดูเรื่องของการจะยุบนะฮะแน่นอนว่ามีเรื่องของตำแหน่งมีเรื่องของสายงานที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายกับข่ายนะฮะที่อยู่กับคนในภาครัฐบาลนะครับการจะยุบตำแหน่งต่างๆเหล่านี้อาจารย์มองว่ามันจะเป็นไปได้จริงมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์ทั้งในส่วนของคนที่จะต้องมาทำเรื่องใหญ่ๆแบบนี้แต่ว่ามีคนอยู่ในข่ายจำนวนมากนะครับอาจารย
0: ์คือเรื่องนี้คือผมคิดว่ามันคุยกันมาเป็น10ปีแล้วครับคุณลุงโลดทีนี้เนี่ยแน่นอนว่าเราก็อยู่กันมาอย่างเงี้ย10 20ปีผมคิดว่าภาระทางงบประมาณมันกำลังบีบให้ในท้ายที่สุดมันต้องมีการผ่าตัดนะครับระบบราชการหน่วยงานภาครัฐต่างๆแน่นอนแต่ในการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะครับบทที่สุดในหลายประเทศที่พิสูจน์มามันคือแน่นอนมันก็เกิดแรงต้านเสมอมาฉะนั้นเรื่องนี้มันจึงต้องมีการวางแผนดำเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนมีรายละเอียดที่ชัดเจนโปร่งใสเปิดเผยต่อสาธารณะได้เพราะมันเรื่องใหญ่ที่ไม่กระทบต่อคนทำงานกระทบต่องานที่บริการสาธารณะต่างๆที่ต้องทำให้แก่ประชาชนถ้านะครับแค่บอกว่ายุบแล้วยังไม่มีแผนต่อว่ายุบแล้วยังไงต่อเดี๋ยวผมว่ามันจะมีลอสมีการขาดช่วงไปซึ่งตรงนี้มันค่อนข้างเป็นเรื่องใหญ่ฉะนั้นผมถึงกลับมาที่จุดตั้งต้นคือมันต้องเห็นภาพใหญ่ตั้งแต่แรกเลยวิเคราะห์ภารกิจงานนะครับต้องการงานแบบนี้ต้องมีใครทำบ้างแล้วต้องมีคนเท่าไหร่มีทรัพยากรเท่าไหร่ซึ่งเรื่องนี้มันต้องผมเชื่อเลยมันไม่เสร็จสิ้นภายในวาระรัฐบาลหรอกมันต้องใช้เวลาเป็น10ปีมันเป็นภาระที่ต้องเดินไปเป็น10ปีอย่างแน่นอน
1: ครับแล้วก็เป็นจากการเป็นประกาศครม.แบบนี้ด้วยครับอาจารย์ถ้าอาจารย์มองว่าอย่างน้อยๆเนี่ย10ปีแบบนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะถูกยกเลิกหรือว่าไม่ได้สานต่อในชุดถัดไปแล้วก็เรื่องที่เราพยายามกันมาอย่างต่อเนื่องคือการลีนระบบความไม่จำเป็นออกไปเนี่ยมันจะถูกติดขัดในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเป็นโอกาสแบบนั้นได้ไหมครับอาจารย
0: ์นี่คือความกังวลที่สำคัญของผมเลยและหลายๆคนด้วยเพราะว่านโยบายหลายเรื่องเนี่ยรัฐบาลไทยเราเห็นมามัน

0: หาสำคัญมันคือเรื่องเสถียรภาพนะครับการเปลี่ยนรัฐบาลบางทีก็มีการเปลี่ยนนโยบายคำถามสำคัญของผมตอนนี้เลยเนี่ยสมมติรัฐบาลนี้ปักหมุดว่าจะรีนระบบราชการเกิดรัฐบาลหน้าไม่เอาต่อด้วยเนี่ยแล้วตกลงแล้วมันก็จะเป็นยังไงต่อนี่คือความกังวลสำหรับผมนะกังวลอย่างยิ่งเลยเพราะว่าถ้าไม่มีการสานต่อแล้วมันมีการทำเงินแบบลักลั่นเงี้ยทำเดี๋ยวหยุดเงี้ยสุดท้ายแล้วนะครับเรื่องนี้ก็จะกลายเป็นประเด็นที่เราก็ต้องมาคุยทุกปีว่าก็ประมาณประเทศ 70% เอาไปใช้เป็นรายจ่ายประจำให้กับระบบราชการแล้วเมื่อไหร่ระบบจะรีนเราก็พูดกันมาไม่รู้กี่สิบปีแล้ว
1: ครับอาจารย์ครับวันนี้พูดคุยกับอาจารย์เท่านี้นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับก็อาจารย์ประวิทย์นะครับก็ให้ข้อสังเกตนะครับทั้งเรื่องของการเริ่มต้นในเรื่องของการจัดการเรื่องของทรัพยากรของในส่วนของรัฐบาลนะฮะการจัดการระบบราชการเนี่ยควรจะต้องเริ่มต้นถ้าเริ่มต้นจากลีนนะฮะก็ควรจะเริ่มจากภารกิจที่ซ้ำซ้อนแล้วก็ตำแหน่งนั้นมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนรวมถึงสิ่งที่ต้องจับตาหลังจากนี้นะฮะคือเรื่องของการจ้างงานในรูปแบบอื่นๆเข้ามาทดแทนระบบราชการนั้นจะมีความโปร่งใสตรวจสอบได้มากน้อยแค่ไหนนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่อาจารย์ด้านรัฐศาสตร์นะครับเป็นคนที่วิเคราะห์เอาไว้นะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการตรงประเด็นสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังรวมไปถึงประเด็นทางสังคมกลุ่มอื่นๆได้ผ่านช่องทางที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะรับชมจับตารอบทิศพื้นที่ข่าวจากทุกภูมิภาคส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัศนีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะจับตารอบทิศวันนี้เกาะติดความเปราะบางของสภาพแวดล้อมและพื้นที่ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากการประกอบกิจการดูดและตักทรายโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะไม่ใช่แค่พื้นที่ริมโขงเท่านั้นนะคะปัญหานี้ยังบานปลายเกิดขึ้นที่ปลายด้ามขวานเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่แม่น้ำสายบุรีจังหวัดปัตตานีค่ะส่งผลให้ตะหลิ่งเริ่มพังแล้วในหลายจุดปปช.และหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบคุณติชิลาพุทธสารพันธ์ไปติดตามเรื่องนี้ค่ะ
1: ภาพจากกล้องมุมสูงทำให้เห็นตะหลิ่งเลาะแม่น้ำสายบุรีจังหวัดปัตตานีถูกกัดเซาะอย่างหนักบางจุดลึกเข้าไปจนเกือบถึงสวนยางพาราและที่ดินของชาวบ้านบวกกับในช่วงน้ำหลากที่มีมวลน้ำจำนวนมากไหลผ่านแม่น้ำสายบุรีก่อนลงสู่ทะเลยิ่งทำให้เกิดการกัดเซาะอย่างรุนแรงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมนี้ทั้งจากธรรมชาติและไม่ใช่ธรรมชาติเห็นได้ชัดโดยเฉพาะในพื้นที่ที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามของการดูดและตักทรายในแม่น้ำทำให้ปปช.ภาค9ปปช.จังหวัดปัตตานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบการดูดและตักทราย5จุดในอำเภอกระเพาะและอำเภอสายบุรีโดยในอำเภอกระเพาะ2จุดแรกคือที่หมู่5บ้านคอกวัวแม้จะมีการติดตั้งป้ายห้ามทำการดูดทรายเพราะไม่ได้รับอนุญาตแต่พบเรือดูดและอุปกรณ์ที่ใช้ดูดทรายรวมถึงแนวท่อตลอดแนวตะหลิ่งโค้งเช่นเดียวกับที่หมู่7บ้านมือลอที่พบรถแบคโฮและเรือดูดทรายจอดอยู่ทั้งที่พื้นที่ดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการและฝั่งตรงกันข้ามพบการกัดเซาะตะหลิ่งอย่างรุนแรงซึ่งจากข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบว่าทั้ง2จุดมีความพยายามของผู้ประกอบการที่จะขอใบอนุญาตดูดทรายแต่ชุมชนไม่เห็นด้วยจึงไม่มีใบรับรองจากการประชุมประชาคมเพื่อขออนุญาตดูดทรายแต่จากสภาพพบว่ามีการลักลอบดูดและโกยทรายมาก่อนแต่พื้นที่ดูดทรายที่หมู่8บ้านบืนแหนลาแลจุดนี้เจ้าของอยู่ระหว่างการขอต่อใบอนุญาตจากคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตดูดทรายของจังหวัดปัตตานีซึ่งใบอนุญาตเดิมหมดอายุเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเจ้าของยืนยันว่าดำเนินกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมายแม้จะ

0: พราะไม่อยากมีปัญหาในภายหลัง
1: ก็อยากเหมือนกันเพราะว่ามันไม่สอดคล้องกันบางทีกรุงนี้โยอนุญาตแล้วกรุงยังไม่ได้อนุญาตอีกเราจะได้สับทางครั้งนึงก็ยากนานพอ
0: แม่ส่วนใหญ่บ่อทรายที่อยู่ริมตลอดริมแม่น้ำที่ปล่องไหลนี่เป็นคนในพื้นที่ไหมที่ทำ
1: คุมพื้นที่เราก็คงพื้นที่เจ้าขอก็อยู่ที่นี่แล้วพื้นที่แล้วครับ
0: แบนนี้แล้วทีพอนี้พอเราได้แบนอนุญาตแล้วเนี่ยความยากในการที่เราจะต้องทำตามเงื่อนไขเนี่ยมันมีข้อจำกัดเยอะไหมหมายถึงว่าอย่างเช่นห้ามเอาไปวางตรงกลางแม่น้ำหรืออะไรแบบเนี้ย
1: ไม่มีแค่รักษาสิ่งแวดล้อมให้ปกติอย่าทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความคิดอย่างแล้วเราก็จะรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ตามปกติ
0: ส่วนที่อำเภอสายบุรีเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบ2จุดจุดแรกคือที่หมู่1บ้านหูแต่มาแจพบเรือดูดทรายและอุปกรณ์จอดอยู่ในสภาพที่ไม่ได้ใช้งานมาระยะหนึ่งส่วนที่หมู่6บ้านละอาซึ่งได้รับอนุญาตให้ดูดทรายและใบอนุญาตอย่างไม่สิ้นอายุพบรถแบ็คโฮ1คันขุดตักทรายแต่ไม่พบเรือดูดหรืออุปกรณ์สำหรับการดูดทรายอย่างไรก็ตามบริเวณใกล้เคียงที่ไม่ได้รับอนุญาตกลับพบร่องรอยการขุดตักทรายในลักษณะเดียวกันและยังมีร่องรอยการเคลื่อนย้ายแบ็คโฮออกจากบริเวณพื้นที่ขุดตักทรายและนำมาจอดแอบด้านหลังพงหญ้าเจ้าหน้าที่จึงได้บันทึกภาพและรวบรวมพยานหลักฐานจากการเข้าตรวจสอบสังเกตการผู้อำนวยการกลุ่มประสานการป้องกันการทุจริตสำนักงานปปช.ภาค9ระบุว่าด้วยสภาพพื้นที่ของแม่น้ำสายบุรีที่มีเนินทรายธรรมชาติค่อนข้างมากทำให้ง่ายต่อการลักลอบโกยและตักทรายและจากการลงพื้นที่สุ่มตรวจพบว่าแม้บางจุดมีใบอนุญาตถูกต้องแต่ก็ยังทำผิดเงื่อนไขในการประกอบกิจการโดยหลังจากนี้ปปช.จะทำรายงานสรุปผลการเข้าตรวจสอบเพื่อเสนอให้ทางจังหวัดพิจารณาโดยเฉพาะการสืบค้นหาตัวผู้กระทำความผิดเพราะจากข้อมูลพบว่าส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่หรืออดีตเจ้าหน้าที่ของรัฐ
2: ส่งต่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้ดำเนินการนะครับในเรื่องของการกวดขันนะครับการป้องปรามของผู้เข้าไปกระทำความผิดนะครับอย่างที่หนึ่งแล้วนะครับสองก็จะต้องสืบนะครับสืบสวนนะครับในหาตัวผู้กระทำความผิดนะครับแล้วก็สามก็ดูว่ารับเสียหายอย่างไรก็จะต้องเรียกร้องความเสียหายจากผู้กระทำความผิดที่สืบมาตรงนั้นนะครับ
0: การเข้าตรวจสอบการดูดทรายในแม่น้ำสายบุรีเป็นปฏิบัติการตรวจสอบการลักลอบดูดทรายในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องหลังก่อนหน้านี้ปปช.ภาค9ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการลักลอบดูดทรายในแม่น้ำเทพาจังหวัดสงขลาซึ่งพบการลักลอบดูดทรายเกือบ10จุดโดยหลังจากนี้จะขยายผลตรวจสอบการลักลอบดูดทรายในลำน้ำอีกหลายจุดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ดิฉิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน
3: อีกเรื่องใหญ่ที่ต้องตรวจสอบเพราะว่ามีผลกับสาธารณะและวิถีของชุมชนค่ะแม้ว่าประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามันจะเห็นด้วยนะคะกับโครงการที่จะสร้างทางรถไฟสายทับปุดกระบี่มูลค่ากว่า 26,000 ล้านบาทแต่ก็มีคำถามสำคัญค่ะว่าจริงๆแล้วโครงการนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยควรที่จะชี้แจงข้อมูลกับคนที่รับผลกระทบให้แล้วเสร็จก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างนะคะเพราะว่าเวลานี้เริ่มมีชาวบ้านในหลายตำบลในอำเภออ่าวลึกได้รับผลกระทบแล้วก็ออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านแล้วค่ะคุณกวีวงศ์ธีรกุลลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องนี
4: ้ตัวบ้านและสวนปาล์มน้ำมันของอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่3ตำบลนาเหนืออำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ที่เห็นอยู่นี้ถูกกำหนดจากบริษัทที่ปรึกษาการรถไฟแห่งประเทศไทยในการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายตะปุดกระบี่มูลค่ากว่า 26,000 ล้านบาทอดีตผู้ใหญ่บ้านคนนี้เล่าว่าหลังคนงานบริษัทที่ปรึกษาการรถไฟลงสำรวจด้วยการใช้สีสเปรย์พ่นบริเวณหน้าบ้านก็รู้สึกสงสัยจนมาทราบภายหลังเมื่อมีหนังสือให้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยระดับตำบลสำหรับผู้ที่รับผลกระทบจากโครงการดังกล่าวเป็นการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพียง15วันรวมถึงในช่วง1ปีที่ผ่านมาเคยถูกเวรคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างถนนสีเลนมาแล้ว1ครั้งหากมีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายนี้นอกจากตัวบ้านจะถูกรื้อแล้วสวนปาล์มน้ำมันที่มีอยู่11ไร่อาจถูกแยกออกเป็น2ฝั่งจึงออกมาคัดค้าน
5: ผลกระทบดังการกายภาพสิ่งแวดล้อมเกรงกลัวว่า

0: ถ้าหากว่าเราไปเป็นแนวถนนเป็นดินเป็นสองแปลงแยกเป็นสองแปลงเนี่ยนิดเดียวเหลือนิดนึงทำอะไรไม่ได้แล้วก็ชาวบ้านก็กังวลว่าจะมีน้ำท่วมบ้างมีมลภาวะเป็นพิษบ้างนะครับ
1: เช่นเดียวกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมถนนในตำบลเขาใหญ่อำเภออ่าวลึกเริ่มมีการติดป้ายคัดค้านโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายทับปุดกระบี่หนึ่งในชาวบ้านบอกว่าโครงการดังกล่าวจะตัดผ่านป่าชุมชนและแหล่งน้ำที่จะนำมาใช้เพื่อการเกษตรอีกทั้งเชื่อว่าการก่อสร้างเส้นทางรถไฟจะไม่คุ้มทุนเนื่องจากปัจจุบันเส้นทางสัญจรสะดวกมีถนนสี่เลนในหลายพื้นที่ความต้องการในการใช้บริการรถไฟจึงน้อยลง
2: คือเรามีที่ดินทำกินอยู่แปลงเดียวตรงนั้นเป็นพื้นที่เป็นแปลงเพาะปาล์มน้ำมันครับผมเสร็จแล้วโดนรถไฟผ่ากลางเลยครับผมผ่ากลางแปลงทำให้พื้นที่ที่เหลือเป็นเศษเสี้ยวหัวท้ายนิดเดียวก็ทำให้เสียพื้นที่การทำหมากินไปเลยครับ
1: และแม้ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันจะเห็นด้วยกับการก่อสร้างเส้นทางรถไฟเพื่อเพิ่มความสะดวกในเรื่องของโลจิสติกรวมถึงการเชื่อมต่อการท่องเที่ยวในแถบชายฝั่งทะเลอันดามันแต่การรถไฟต้องชี้แจงทำความเข้าใจกับชาวบ้านโดยเฉพาะผู้ที่ถูกเวรคืนที่ดินให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการใดๆที่สำคัญต้องตระหนักในเรื่องของความคุ้มทุน
3: คือการพัฒนาในเศรษฐกิจในพื้นที่ก็เป็นสิ่งที่จะต้องควรพัฒนาแต่สิทธิ์ในเรื่องของความเดือดร้อนชาวบ้านเนี่ยภาครัฐก็ต้องมารับฟังและแก้ไขร่วมกันนะครับ
1: สำหรับโครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงทับปุดกระบี่ใช้งบประมาณรวมกว่า 26,000 ล้านบาทการรถไฟให้เหตุผลเป็นการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟให้เชื่อมต่อกับท่าอากาศยานกระบี่และรองรับการเดินทางของผู้โดยสารจากเส้นทางสายใหม่สุราษฎร์พังงาท่านุ่นช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางลดระยะเวลาคมนาคมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้คาดว่าจะนำเรื่องเข้าครม.เพื่อขออนุมัติงบประมาณภายในปี2571กวีวงศ์กิตติกุลไทย PBS รายงาน
4: วันนี้ชวนมาตรวจกันบ้านของนายกอบจ.สงขลานายสุพิพิทักษ์ธรรมค่ะตลอด1ปีที่ผ่านมามีหลายประเด็นนะคะทั้งเรื่องของการบริหารการจัดการที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องของฝีมือและความโปร่งใสในการบริหารเมืองค่ะถ้าคุณผู้ชมยังจำกันได้ค่ะก่อนหน้านี้มีประเด็นร้อนนะคะทั้งเรื่องของการกู้เงิน 2,000 ล้านบาทเอามาซ่อมสร้างถนนทั่วจังหวัดรวมถึงการจัดซื้อรถด้วยเวลาที่ผ่านไปคนสงขลาเขามองเรื่องนี้ยังไงมาดูกันค่ะนายสุพิชพิทักษ์ธรรมนายกอบจ.สงขลาแถลงผลงานครบรอบ1ปีในการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงเอาไว้หลายโครงการระบุว่าสามารถขับเคลื่อนไปได้รวมถึงใช้โอกาสนี้ค่ะชี้แจงประเด็นที่ถูกตรวจสอบว่าปฏิบัติการตามข้อกฎหมายและทำงานในแนวทางใหม่ที่ต่างไปจากเดิมทั้งโครงการกู้เงิน 2,000 ล้านบาทเพื่อมาซ่อมถนนที่ซ่อมได้ในคราวเดียวมากกว่า70สายขณะเดียวกันก็เดินหน้าขับเคลื่อนอีกหลายโครงการเพื่อเดินหน้าสร้างสงขลาที่ดีกว่าตามนโยบาย
5: นั่นในหนึ่งปีเนี่ยเราได้เงินมาพัฒนาปรับปรุงถนนปีให้เดินสร้างร้อยล้านและผมเป็นนายกเส้นปีพี่น้องสร้างร้อยล้านต่อปีเส้นปีพันสองร้อยล้านและผมมีทำรุ่นนายกี่รุ่นผมมีเกมนาทุนนายกี่สายผมมีเกมนาทุนนายกี่กิโลพี่น้องลองคิดง่ายๆสร้างร้อยล้านดีไม่เกิน70กิโลเหลือพันสร้างรอยยิ้มสร้างพิโรธใช้เวลากี่ปีสิบปีก็ยังไม่ถึงนั้นผมก็ต้องคิดต่อว่าผมทำหรือสองแกนมาได้หรือไม่ได้ก็เลยคิดว่าถ้าผมเอาเงินในอนาคตเนี้ยเงินในอนาคตถ้าเทียบกับปัจจุบันถ้าพี่น้องเข้าใจเรื่องเศรษฐศาสตร์เงินในอนาคตถ้าเทียบกับปัจจุบันเงินในอนาคตมีทุกกว่าเงินในปัจจุบันมา
4: ขณะที่ภาคประชาชนก็มองว่าการแถลงผลงานในรอบ1ปีเป็นการรายงานว่า1ปีทำอะไรไปบ้างค่ะแต่ว่าความโปร่งใสที่จำเป็นต้องบอกประชาชนนั่นคือเรื่องของการใช้งบประมาณแต่ละปีคุ้มค่าแค่ไหนแล้วก็มีประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นอย่างไรไม่ใช่รายงานว่าทำอะไรไปแล้วบ้าง
6: ส่วนการแถลงว่าปีนี้ทำอะไรก็เหมือนเป็นการรายงานครับไม่ต้องแถลงก็ได้พิมพ์เปเปอร์มา1ชิ้นเนาะ
7: แต่การที่จะสร้างความโปร่งใสต้องบอกชาวบ้าน

0: การใช้งบประมาณปีนี้มันมีความคุ้มค่าแค่ไหนใช่ไหมการศึกษาเรามีเด็กที่มีการเรียนรู้เพิ่มขึ้นเรามีเด็กที่มีทักษะในศตวรรษ21เพิ่มขึ้นมีกี่คนเราได้สนับสนุนการค้าออนไลน์กี่คนในที่พูดเนี่ยเราได้สนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยอย่างไรที่แบบเป็นจริงๆจังๆไม่ใช่อีเวนต์อำเภอละ3ล้านแล้วก็เอาไอ้นั่นมาจับไอ้นี่มาตั้งแล้วก็คุณภาพงานล้มเหลวเราคาดหวังแบบนี้แล้วเราบอกแบบนี้ดีได้จริงๆเหรอ
1: คุณผู้ชมคะการทำงานของอบจ.สงขลาถูกจับตาจากเครือข่ายภาคประชาชนมาโดยตลอดนะคะเกือบทุกโครงการมักจะมีคำถามรวมถึงการขอเอกสารเพื่อตรวจสอบทั้งประเด็นความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณความเสี่ยงกับการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นนำไปสู่การถูกแจ้งความดำเนินคดีหลังจากที่ภาคประชาชนเข้าไปตรวจสอบโครงการจัดซื้อเรือเพื่อช่วยเหลือประชาชนซึ่งจัดเก็บเอาไว้ที่ศูนย์เครื่องจักรกลอบจ.สงขลาในครั้งนี้ภาคประชาชนได้เข้าพบกับพนักงานสอบสวนตามหมายเรียก
2: เข้าไปปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องคนจังหวัดสงขลาครับแสดงว่าปฏิเสธ
3: ยืนยันไหมครับว่าการเข้าไปครั้งนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะตรวจสอบให้มีความโปร่งใสจริง
2: ก็ถูกต้องครับทุกวันนี้ที่ทำอยู่ทุกวันนี้ก็เพื่อความโปร่งใสครับเพราะคุณสุพิชพูดอยู่ตลอดหาเสียงก็พูดอยู่ตลอดว่าโปร่งใสตรวจสอบได้แต่ว่าขอเอกสารทุกเรื่องไม่เคยได้ทุกเรื่องขอกราบเรียนให้พี่น้องทราบเลยครับว่าอบจ.สงขลาเราเนี่ยนะครับโปร่งใสตรวจสอบได้ทำงานมีคุณธรรมแต่ว่าดูเอาเอง
1: วันนี้หลายโครงการที่ภาคประชาชนตั้งข้อสังเกตถึงการทำหน้าที่ของนายกอบจ.สงขลากำลังถูกตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการค่ะทั้งจากปปช.และสตง.ขณะเดียวกันก็ยังมีหลายโครงการที่มีข้อร้องเรียนและเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงทั้งในสภากาแฟและสื่อสังคมออนไลน์ในจังหวัดสงขลาเป็นวงกว้างอีกด้วยปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกขยายวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างที่จังหวัดสระแก้วค่ะเจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างขยายผลตรวจสอบถึงที่มาของการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ซึ่งพบมากถึง10จุดด้วยกันเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่7จังหวัดสระบุรีลงพื้นที่เก็บตัวอย่างดินและน้ำบริเวณจุดลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมจำนวน10จุดในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนหรือว่าสารพิษจุดแรกที่ไปค่ะคือจุดที่สามารถจับกลุ่มรถบรรทุกพ่วงได้เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเป็นชุมชนบ้านห้วยโจดบ้านหนองมะอึกหมู่4ตำบลโนนหมากเข่งเป็นจุดที่พบการลักลอบทิ้งกากขยะอุตสาหกรรมล่าสุดก็คือในอำเภอวัฒนานครจากนั้นไปต่อเดินทางไปยังบ้านเขาดินบ้านท่าแยกตำบลหนองบอนอำเภอเมืองและบ่อดินลูกรังเก่าบ้านใหม่ไพรวันหมู่7ตำบลสะขวัญอำเภอเมืองขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่นำอุปกรณ์เครื่องวัดมลพิษทางอากาศเข้าตรวจสอบโดยรอบและภายในบ้านพักของนายสว่างสุพินรำและนางประเทืองศรีวันทาสองสามีภรรยาบ้านห้วยโจดหมู่1ตำบลห้วยโจดซึ่งอยู่ใกล้กับจุดที่พบการลักลอบทิ้งกากขยะอุตสาหกรรมจำนวน4จุดนายสว่างบอกว่าที่ผ่านมาได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจนถึงตอนนี้ก็เริ่มมีปัญหาสุขภาพใช้ชีวิตลำบากเนื่องจากกลิ่นของกากขยะอุตสาหกรรมรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกค่ะกลิ่นของสารเคมีและแอลกอฮอล์จะลอยคลุ้งไปตามกระแสลมทำให้แสบคอแสบจมูกเวียนศีรษะและอาเจียนชาวบ้านบอกว่าต้องทนอยู่ในสภาพแบบนี้มานานกว่า2เดือนแล้วจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าบ้านประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงมี2ครอบครัวด้วยกันมีผู้ได้รับผลกระทบ9คนเนื่องจากอยู่ท่ามกลางจุดลักลอบทิ้งขยะส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุและเด็กขณะที่ผลการตรวจวัดมลพิษทางอากาศคาดว่าจะรู้ผลภายใน3วันนายธนาวุฒิโนราชหัวหน้าชุดสำนักงานสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่7จังหวัดสระบุรีให้ข้อมูลว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือชุมชนในตำบลห้วยโจดอำเภอวัฒนานครส่วนการเก็บตัวอย่างดินและน้ำอาจต้องใช้ระยะเวลาไม่เกิน1เดือนเนื่องจากต้องส่งตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการที่จังหวัดสระบุรีและส่วนกลางจากนั้นจะรวบรวมข้อมูลและนำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วค่ะดูเหมือนว่าตอนนี้การลักลอบทิ้งกากขยะอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกจะไม่ใช่แค่ปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วล่ะค่ะหลังจากคนที่ออกมาตีแผ่ข้อมูลในฐานะนักปกป้องทรัพยากรของชุมชนถูกข่มขู่และคุกคามโดยนายสุนทรคมคายเป็นหนึ่งในแกนนำนักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออกแล้วก็อยู่ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีล่าสุดเข้าพบกับพันตำรวจเอกสันทัศน์ภูวดลกนกภูมิกับการสภ.กบินบุรีเพื่อแจ้งข้อเท็จจริงกรณีที่ถูกข่ม

ขู่คุกคามและตั้งค่าหัวหลังจากที่เขาออกมาเปิดเผยข้อมูลถึงการลักลอบทิ้งกากขยะอุตสาหกรรมและโรงงานรีไซเคิลผิดกฎหมายกว่า20แห่งด้วยกันนายสุนทรเชื่อว่าสาเห

0: เกิดผลเสียหายกับกระบวนการเหล่านี้นะครับ
1: ด้านพันตำรวจเอกสันทัศน์ภูวดลกนกผู้กำกับการสภ.กบินบุรีบอกว่าการพูดคุยในครั้งนี้ก็เพื่อรับฟังข้อมูลค่ะรวมทั้งวางแนวทางดูแลเรื่องของความปลอดภัยเบื้องต้นสั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบตรวจตราที่บริเวณหน้าบ้านพักให้มากขึ้นมีการตรวจสอบบุคคลยานพาหนะต้องสงสัยและจับตาความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้มีอิทธิพลทั้งในและนอกพื้นที
2: ่ตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงที่มีการเฝ้าระวังและดูความเคลื่อนไหวเพราะหน้าที่หลักของเจ้าหน้าที่ตำรวจเราก็คือการปกป้องทรัพย์สินและก็ชีวิตของประชาชนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของการกระทำผิดตามกฎหมายในส่วนของที่เป็นข่าวนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการลักลอบทิ้งขยะมลพิษหรือสิ่งที่กระทำผิดกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโรงงานเนี่ยก็มีหลายหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบแล้วก็มีการดำเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ
1: ผู้กำกับการสภ.กบินบุรีเตือนกลุ่มผู้มีอิทธิพลหรือว่าผู้ก่อเหตุให้หยุดพฤติกรรมการข่มขู่คุกคามทันทีค่ะโดยยืนยันว่าจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดหากพบการกระทำผิดคุณผู้ชมคะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศลงพื้นที่ไปตรวจประเมินวัด7แห่งและพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะขณะที่หลายภาคส่วนนั้นร่วมกันผลักดันให้เชียงใหม่กลายเป็นเมืองมรดกโลกนะคะขั้นตอนหลังจากนี้ต้องมาลุ้นกันต่อค่ะว่าจะมีการนำเสนอข้อมูลกับยูเนสโกหรือไม่ติดตามเพิ่มเติมกับคุณสมครานเครือบุญ
3: วัด7แห่งรวมทั้งพื้นที่เกี่ยวข้องหรือบัฟเฟอร์โซนในพื้นที่เมืองเชียงใหม่เป็นเป้าหมายที่ผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศหรืออีโคโมสลงพื้นที่ตรวจประเมินเพื่อนำข้อมูลไปเสนอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกต่อยูเนสโกโดยประเด็นที่นำเสนอคือการเป็นภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่ยังคงรักษาความเป็นเมืองประวัติศาสตร์ไว้ได้อย่างสมบูรณ์เป็นเมืองที่ผู้คนยังคงอาศัยและดำรงวิถีชีวิตอยู่จริงที่สะท้อนความต่อเนื่องของมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตจากอดีตสู่ปัจจุบันรวมทั้งภูมิปัญญาและพัฒนาการของศิลปะแบบล้านนาที่ยังคงสืบทอดวิถีชีวิตพุทธศาสนาและวิถีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ต่อเนื่องมานานกว่า730ปีประกอบด้วยวัดเชียงมั่นเป็นวัดที่สร้างขึ้นแห่งแรกของเมืองเชียงใหม่โดยพระยามังรายเพื่อให้เป็นที่ยึดมั่นของเมืองวัดเจดีย์หลวงวรวิหารมีเจดีย์ทรงปราสาทขนาดใหญ่ที่สุดในล้านนาสร้างในสมัยพระเจ้าตรีโลกราชวัดพระสิงห์วรมหาวิหารเป็นแหล่งรวบรวมศิลปกรรมทั้งด้านสถาปัตยกรรมประติมากรรมและจิตรกรรมพื้นถิ่นฝีมือคนไทยล้านนาเพียงแห่งเดียวที่เหลืออยู่วัดสวนดอกหรือวัดบุพารามที่เจดีย์ประธานของวัดแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของอาณาจักรล้านนาสุโขทัยและพุกามที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะลังกาวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมมีเจดีย์ทรงระฆังรูปแบบศิลปกรรมล้านนาและมีอุโมงค์ที่เป็นสถานวิปัสสนากรรมฐานรูปแบบพิเศษเพียงแห่งเดียวในล้านนาวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารมีพระเจดีย์อยู่บนยอดดอยเป็นต้นแบบของการสร้างพระธาตุประจำเมืองต่างๆในล้านนาวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงหรือวัดมหาโพธารามเป็นวัดที่ถอดแบบมาจากมหาวิหารพุทธคยาเคยใช้เป็นสถานที่ทำสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่8ของโลกและครั้งแรกในประเทศไทยนอกจากนั้นพื้นที่เกี่ยวข้องหรือบัฟเฟอร์โซนประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่ศูนย์ศิลปกรรมหัตถกรรมพื้นบ้านอาทิเตาเผาเซรามิกศูนย์ศิลปะหัตถกรรมเครื่องเงินและเครื่องเขินวัดศรีสุพรรณที่เป็นสถานที่สำคัญในการตรวจประเมินโดยการตรวจประเมินใช้หลักการคุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากล3ฐานหลักได้แก่ความครบถ้วนของเอกสารที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ความครบถ้วนและสมบูรณ์เป็นของแท้ดั้งเดิมและการบริหารจัดการดูแลพื้นที่ให้มีความยั่งยืน
4: เขาจะสนใจบริเวณโดยรอบที่อยู่ในวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เป็นทางด้านที่เป็นทางด้านที่อยู่ของพระนะครับหรือว่าความเป็นอยู่ว่าแบบเราจะบริหารจัดการยังไงบ้างหรือว่ามีความเกี่ยวข้องกับตัวตรงศูนย์กลางยังไงบ้างนะครับแต่บริเวณที่เป็นคอโซนที่เป็นจุดศูนย์กลางของวัดหรือว่าที่เราทําเตรียมเรียบร้อยเนี่ยแทบจะไม่มีปัญหาไม่ว่าวัดใดเลยนะครับไม่มีปัญหาใดๆเพียงแต่ว่าแค่รอบๆภาย

0: ในวัดก่อนนะฮะแล้วก็ส่วนที่2นะครับก็คือส่วนที่เป็นพื้นที่กันชนนะครับเขาเองก็ให้ความสนใจมากเพราะด้วยความที่เราเสนอเป็นภูมิทัศน์วัฒนธรรมล้านนาม
1: ั่นใจในฐานะที่ว่าพวกเรานะครับไม่ว่าทาง7วัดแล้วก็อีก1แหล่งทั้งเทศบาลนะครับทั้งภาคเอกชนนะครับทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เราทําเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็มั่นใจว่าจะได้รับการเสนอให้เป็นมรดกโลกแต่ทั้งนี้นั้นก็อยู่ที่ทางผู้เชี่ยวชาญที่จะนำเสนอทางคณะกรรมการอีกทีหนึ่งนะครับ
2: แต่เราก็มีแผนรองรับไปแล้ว
1: ครับมีคือก็อยู่ที่ถ้าเกิดว่ามีข้อบกพร่องหรือว่าข้อเสนอแนะเราพร้อมที่จะทำอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าทางผู้เชี่ยวชาญได้แนะนำให้เรามา
3: ขณะที่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่คาดหวังว่าหากได้เป็นแหล่งมรดกโลกจะเกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมาเยือนสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการบูรณะซ่อมแซมหากเกิดภัยพิบัติแต่ประชาชนบางส่วนก็ยังกังวลในเรื่องของกฎระเบียบที่จะตามมา
4: ด้านศักยภาพเรามีความพร้อมแน่นอนอยู่แล้วนะครับทั้งโรงแรมทั้งแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับความพร้อมทุกอย่างเรามีอยู่แล้วสิ่งที่เราอยากจะได้กลุ่มนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่งก็คือของยูเนสโกที่คนที่มีความชื่นชอบในมรดกวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยซึ่งเชียงใหม่เราก็มีประวัติศาสตร์700กว่าปีเนี่ยก็เป็นความหวังสูงสุดของคนในวงการท่องเที่ยวนะครับ
5: ก็เห็นด้วยในความเป็นเมืองมรดกโลกอย่างน้อยเราจะได้ประกาศชื่อเสียงแล้วก็ประกาศถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษเราในความเป็นเชียงใหม่แต่ว่าบนพื้นฐานของคำว่าเมืองมรดกโลกเนี่ยตมานโดยส่วนตัวนะฮะก็ยังเป็นห่วงว่าเราจะมีกฎกติกาข้อบังคับอะไรที่ขัดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเราไหมขัดกับตัวบทกฎหมายท้องถิ่นของเราที่มีหรือเปล่าอันนี้คือจุดที่ตมานยังกังวลอยู
3: ่การขับเคลื่อนให้เชียงใหม่เป็นมรดกโลกเริ่มตั้งแต่ปี2558จนกระทั่งปี2567ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเร่งรัดผลักดันจัดทำเอกสารเสนอชื่อฉบับสมบูรณ์ส่งไปยังศูนย์มรดกโลกจากนั้นสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศหรืออีโคโมสส่งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ตรวจประเมินนำข้อมูลกลับไปเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและเสนอต่อยูเนสโกในช่วงปลายปีนี้คาดว่าจะประกาศผลว่าเชียงใหม่จะได้เป็นแหล่งมรดกโลกหรือไม่ในปี2570สมครัตเครือบุญ
6: ส่งท้ายวันนี้ไปด้วยความสวยงามที่จังหวัดเชียงรายค่ะ1ปีจะมีแค่ครั้งเดียวในฤดูฝนนะคะไปที่วัดถ้ำปลาอำเภอแม่สายความชุ่มชื้นพาเอามอสและเฟิร์นขึ้นปกคลุมองค์พระธาตุเจดีย์เกิดเป็นความสวยงามของพระธาตุสีเขียวค่ะ1ปีมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นค่ะที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสความงดงามของพระธาตุสีเขียวภายในวัดถ้ำปลาตำบลโป่งงามอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งในช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะเทศกาลเข้าพรรษามอสและเฟิร์นจะเจริญเติบโตปกคลุมองค์พระธาตุจนกลายเป็นสีเขียวทั่วทั้งองค์เป็นภาพความสวยงามตามธรรมชาติที่มีให้เห็นเพียงแค่ปีละครั้งกลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวและช่างภาพเดินทางมาบันทึกภาพความประทับใจค่ะคุณผู้ชมคะวัดถ้ำปลาเป็นศาสนสถานและแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของอำเภอแม่สายนอกจากจะเป็นที่รู้จักจากเรื่องของฝูงลิงและรังทามธรรมชาติที่มีปลาจำนวนมากอาศัยอยู่ภายในวัดแล้วยังเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุเจดีย์นพจุฑา9ยอดพระเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งโดดเด่นท่ามกลางธรรมชาติโดยช่วงฤดูฝนความชุ่มชื้นก็จะทำให้มีมอสและเฟิร์นขึ้นปกคลุมองค์พระเจดีย์จนเกิดเป็นภาพของพระธาตุสีเขียวที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์พระธาตุเจดีย์นพจุฑา9ยอดสร้างขึ้นโดยพระเจ้าคุณหลวงพ่อสุมโนบทรวมถึงเกิดจากแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนจากการร่วมกันบริจาควัสดุก่อสร้างร่วมกันนำอาหารและแรงงานจนสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จทุกอย่างจึงเรียกได้ว่าเกิดขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของประชาชนผู้มีจิตศรัทธาอย่างแท้จริงค่ะองค์พระเจดีย์ก่อสร้างด้วยศิลาแรงทั้งองค์ภายในบรรจุพระสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากหลายแห่งทั้งจากประเทศอินเดียเมียนมาและจังหวัดสุโขทัยใช้เวลาก่อสร้างประมาณ2ปีแล้วเสร็จในปี2523นะคะปัจจุบันถือเป็นปูชนียวัตถุและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของวัดถ้ำปลามีพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมากราบสักการะตลอดทั้งปี ทั้งหมดนี้คือจับตารอบทิศค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมวันนี้ดิฉันอัศนีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: การเดินทางที่สุดอัศจรรย์ท่องโลกกว้าง 11-13 สิงหาคมนี้คือบททดสอบจากสนามประลองซึ่งเต็มไปด้วยอุปสรรคและอันตรายที่ต้องฝ่าฟันบันทึกชีวิตเจ้าสัตว์ตัวน้อย14สิงหาคมปั่นเดินทางด้วยจักรยานคู่ใจเพื่อสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมและผู้คนในท้องถิ่นอย่างลึกซึ้งนักปั่นตะลุยญี่ปุ่นเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
1: คติธรรมนำชีวิต
2: คนเราถ้าไม่มีบุญแล้วเนี่ยเหมือนกับโลกนี้มันหลับตาที่เดินไปบนความมืดหลับตาด้วยแล้วเดินไปในที่มืดด้วยเพราะไม่มีบุญแต่ถ้ามีบุญน่ะตาดีแต่เดินไปในที่มืดก็ยังพอเห็นอะไรที่ลางๆได้เพราะนั้นทำบุญก็อย่าให้มืดหน้ามัวตาแต่ต้องทำเอาไว้ใครไม่มีบุญเนี่ยเอาตัวไม่รอดถ้าไม่มีบุญวาสนาไปลงเรือสำเภาค้าก็ขาดทุนสัญชาติผู้มีบุญนั่งกวาดใต้ถุนก็ได้ทองทองเนี่ยคือความสะอาดและบริสุทธิ์คนเราจะมีความสะอาดและบริสุทธิ์ก็มีค่ามากกว่าทองซะอีกความสะอาดก็เป็นเงินความบริสุทธิ์เนี่ยเป็นทองความหมดจดเนี่ยทำเงินและทองเนี่ยมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับชีวิตของเราอย่างคุ้มค่า
1: วันนี้วันพระแรม15ค่ำเดือน8ปีมะเมีย

ส่วนมากเล่นละครจักรวงๆนะเล่นเป็นนางเอกด้วยแล้วก็ตัวโกงด้วยมีหมดทุกอย่างมีบ้านอยู่หลังนึงมีรถด้วยผู้ชายสองผู้หญิงคนนึงเขาไม่รักเราเลยสักคนนึงคือคิดถึงลูกอะอยากเจอลูก

าจะเรียกแม่จิตเฉยๆ85กับ6เดือนค่ะอุทัยเทวีประบูททองแล้วก็อะไรเรื่องก็ไม่รู้เล่นมากเล่นละครแบบเนี้ยค่ะจักๆวงๆอ่ะเล่นเป็นนางเอกด้วยแล้วก็ตัวโกงด้วยถ้าอิจฉาก็สนุกมาทำไมเหรอฉันไม่รู้จักเธอนะเธออย่ามายุ่งกับฉันนะนางเอกอ่ะค่ะก็พูดจาพอๆพูดช้าๆท่านเด็กพี่เพคะหม่อมฉันมาเข้าเฝ้าแล้วนะเพคะคิดถึงมาอยู่นี่ก็คิดถึงวงการไปแสดงไม่ไหวแล้วเพราะเราเดินไม่ได้

0: ีหมดทุกอย่างมีบ้านอยู่หลังนึงอยู่ซอยวิภาวดีรังสิตใช่ฮะมีรถด้วยยายเป็นคนขับเองเขาก็ให้ได้หลายๆอย่างฮะแต่เราเอาไว้ไม่ได้ลูกๆ ก็แบ่งเอาไปกันหมดแล้วให้เราเซ็นให้แล้วก็เราคนเสื้อก็เลยโอเคเซ็นให้ก็เลยไปเป็นของเขาหมดเลย
1: ชื่อเสียงของดาราดังในอดีตแทบจะไม่มีใครจำได้เงินทองที่เคยมีก็หมดลงทุกวันนี้อดีตนักแสดงอาวุโสในวงการละครพื้นบ้านและภาพยนตร์กลายเป็นเพียงหญิงสูงวัยที่เจ็บป่วยไม่มีบ้านไม่มีคนคอยดูแล
0: มีอยู่40บาทไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ใครเข้าไปหมดลูกหลานนะคงเอาไปกันหมดแล้วพอเข้าไปหมดเขาก็ไม่รู้จักเราแล้ว

อยู่คนเดียวค่ะเป็นตึกแถวบ้านตัวเองเราเดินไม่ได้ไม่รู้จะไปขายใครก็ขายของแบบขนมก๊อบแก๊บเป็นถุงๆนะคะโชคดีค่ะถ้าไม่ได้คุณบินมาเลยนี่ก็ไม่ได้มาอยู่นี่ค่ะมีคุณบินเงียบอกไปอยู่บ้านผมนะแม่แม่ไปอยู่บ้านสุดท้ายบ้านผมนะแม่ไม่ลำบากหรอก

0: ยายจิตค่ะ
1: ยายจิต
0: สวัสดีค่ะผมชื่อแววนะคะชื่อหน้าตยาค่ะคุณยายตอนเด็กๆอ่ะหนูดูละครจักจักวงวงช่อง7ตลอดเลย
1: จักจักวงวงนี่เหมาหมดเลยคนเดียว
0: คนเดียวเลยเล่นเรื่องอะไรบ้างคะ
1: ยังไม่ค่อยได้ละมันนานเหลือเกิน
0: ปลาบู่ทองเล่นไหมคะ
1: โอ้เล่นค่ะเล่นปลาบู่ทองเล่น
0: เล่นเป็นคนไหนคะเป็นเอ้ยเป็นอ้าย
1: เล่นเป็นลูกสาวคนโตนะ
0: แก้วหน้าม้าเล่นไหมคะ
1: เล่นค่ะ
0: ต้องทำฟันเป็นฟันเหยินๆเป็นม้าป่ะ
1: ค่ะเขาจะมีฟันปลอมมาสวมอันไว้ให้เวลาถ่ายเสร็จจะดึงออก
0: ขอบคุณนะคะที่เล่นหนังเล่นละครจากวงๆให้หนูดูแล้วก็โตมา
1: เล่นมาตลอดเลยหนังจากวงๆนะคิดบางทีก็นึกถึงอากงอาม่าอยู่ที่ซอยวิภาวดีรังสิตบ้านหลังบ้านเล่เลย
0: อยู่ด้วยกันกี่คนคะจำได้ไหม
1: ได้ก็มีอากงอาม่าอาเจกอาแปะอยู่รวมกันหมด 7-8 คนนะ
0: ครอบครัวใหญ่อยู่กันหลายคนผ่านมาหลายปีในที่สุดก็เหลือเราคนเดียวเหรอคะยาย
1: เหลือคนเดียวไม่อยากอยู่เพราะพี่น้องเสียหมดแล้วเพราะเราอยู่อย่างนี้บางทีก็อ้างว้างนะคะบางทีนอนคิดไปคิดมาเอ๊ะทำไมพี่น้องเราหายไปไหนหมดก็เกรงใจเขานะเพราะเราแก่จนป่านนี้แล้วมาให้รุ่นลูกรุ่นหลานทำให้ก็บางทีก็อายเขาเหมือนกันแต่ก็ต้องทนเพราะเราทำเองไม่ได้ถ้าลูกเราทำเราก็จะดีใจแต่นี่ลูกมาหนเดียวก็ไม่บายเลยแต่ทุกวันนี้ก็คิดถึงเขานะ
2: ว่าไงป้าสวัสดี
1: ค
2: ิ
1: ดถ
2: ึ
1: งจ
2: ังปากหวานอยู่แล้ว
1: คิดถึงจริง

0: จ้า
1: ตอนที่สมัยเราไปช่วยเหลือประชาชนตอนอยู่โรงกตัญญูเราก็เห็นเฮ้ยคนโดนทิ้งในตลาดบ้างปล่อยโอ้โหแมงวงวันตอมผมไปอุ้มมาทางนั้นอ่ะอยู่ด้านในที่นอนอยู่ผมไปอุ้มมาหมดเลยจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยที่รับดารงดาราเข้ามาเนี่ยก็คือด้วยความที่เราอยู่วงการบันเทิงด้วยความที่เรารู้แล้วว่าเนี่ยพวกดาราก็เหมือนกับสุนัขล่าเนื้อนั่นแหละเขาแก่ตัวไม่มีงานไม่อะไรเนี่ยจากที่เคยทำงานมีเงินแต่ไม่เก็บมันก็เป็นสภาพแบบนี้บางทีเราไปเจอเงี้ยโหนี่เหรอวะนางเอกเริ่มแรกก็จะมีพี่อุเทนบุญยงนี่เป็นดาราที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะที่สองคือพี่พลพราบพลากรพระเอกดาวพระศุกร์สมัยนั้นดังมาก
2: ค่ะ
1: น่าจะประมาณสัก40-50คนละที่อยู่นี่แล้วก็ทยอยไปจากเรา

0: ยายจิตเข้ามาอยู่ในบ้านสุขสุดท้ายนานกว่า2ปีแล้วพรวัย56ปีเป็นคนคอยดูแลทั้งการกินการอยู่และพาไปหาหมอในยามที่เจ็บป่วย
1: การดูแลหมายถึงหน้าที่ที่เราต้องดูแลแต่มันก็ไม่ใช่หน้าที่เพราะพี่อยู่ตรงนี้มา8ปีกลายเป็นว่าเป็นญาติเราไปแล้วการดูแลเราดูญาติผู้ใหญ่ของเราคนหนึ่งเราไม่ใช่สายเลือดเขาไงมันต่างกันตรงนั้นเราก็รักเขาแบบแม่เรารักแม่เราเหมือนญาติเราเหมือนย่ายายเราลูกเขามีภาระนะมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลกันเนาะบางทีแม่คนเดียวเขาอาจจะเลี้ยงไม่ได้เขาก็เลยเหมือนกับว่าภาระหน้าที่นั้นมันเกินฝ่ายจะเลี้ยงแม่ได้ต้นสูงมากลองดูสักลูกไหมอ่ะไหมมีลูกแล้วเนี่ยมีลูกด้วยส่วนใหญ่ไม่มีกลับมาบ้านเราเลยเคสที่ว่าเอาแม่มาอยู่แน่แล้วไม่มีการกลับมาหาแม่เหมือนกับเขาไว้ใจอ่ะว่าอยู่ที่นี่แล้วพ่อแม่จะอยู่สบายจะไม่ลำบากแต่เขาลืมคิดหนึ่งอย่างสบายตัวแต่ไม่สบายใจ
0: บ้านสุขสุดท้ายเป็นศูนย์พักพิงเอกชนดูแลผู้สูงอายุที่ญาติหรือลูกหลานไม่พร้อมจะดูแลไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายที่นี่เป็นบ้านหลังสุดท้ายของนักแสดงหลายคนที่เคยมีชื่อเสียงในอดีต
2: ไม่ได้เล่นละครผมเล่นแต่หนังใหญ่สามบทฟิล์มกับเจเจียงรวมตังได้4ล้านหรูนี่ใส่ทองห้าบาทสิบบาทนี่ห้าบาทแต่นาฬิกาโรเล็กส่วนมากแต่งรถหมดหลังจากนั้นผมมาใช้ BM หมดกับเรื่อง BM เนี่ยเยอะหลายตังค์ตอนนี้จนงานหนังก็ไม่มีละครก็ไม่มีบ้านจริงๆกลายเพราะว่าเราตัวคนเดียวอยู่คนเดียวตัวคนเดียวผมงงว่าไม่เข้าใจทำไมกับตัวเองทำไมเราลำบากวะตอนนี้

0: พราะว่าเขาจะเป็นสะเก็ดเงินเช้ามาเราฉีดแอลกอฮอล์ทาไอคอเบ็ด
1: พรเคยทำงานหนักในโรงงานชิ้นส่วนรถยนต์แต่ว่าถูกเลิกจ้างในช่วงโควิดชะตาชีวิตพลิกผันให้ได้มาทำงานดูแลผู้สูงอายุในบ้านหลังนี
0: ้ทำโรงงานมา16ปีมันเป็นเหล็กเนี่ยมันเป็นจุ๊บรถยนต์แต่ว่ามันเป็นเหล็กด้วยไงไม่ได้เซฟร่างกายเราไงก็ว่ามันได้เงินเยอะเราก็ทำยิ่งทำเยอะทำหนักก็คือเวลาพักผ่อนเราน้อยสุดไปผ่าหลังมา2รอบใส่เหล็กเนี่ยใส่เหล็กหลังมา

0: ุ้มไม่คุ้ม
1: เดินไม่ได้ที่แรกก็เดินได้อยู
0: ่ยายเพิ่งมาอยู่ได้เดือนกว่าใช่ไหม
1: สองเดือน
0: ปรับตั้ง
2: 8ปีที่ผ่านมาพรรู้สึกผูกพันกับผู้สูงวัยที่เธอดูแลและทำให้เธอได้หันกลับมามองภาพบั้นปลายชีวิตของตัวเอง
0: อันนี้คือบ้านหลังที่สองเลยบ้านโดยมากจะไม่ค่อยได้อยู่เลยพี่ยึดติดกับที่นี่เยอะอยู่กับตายายเยอะมากพี่มาอยู่นี่ตลอดถึงเวลากลับบ้านอาบน้ำก็คือที่วันไม่ได้เข้าเวร นะก็นั่นแหละเวลาที่ไปอยู่บ้านให้หยุดเดือนละ2ครั้งแต่เราหยุดไม่ได้เพราะว่าเรามีห่วงไงเหมือนกับว่ามันผูกพันอ่ะยิ่งอยู่ทุกวันทุกวันคนไหนเป็นยังไงเราก็ยิ่งรู้ใจเขาใช่ไหมก็อยู่ได้อยู่ปีนี้ปีที่8
3: ว่าอาม่าจะไปไหน
0: เอายายไม่รู้เหรออาม่ากลับบ้านแล้วอ่ะ
3: ไม่รู้ค
0: ่
3: ะ
0: อ๋
3: ออยู่ที่โรงพยาบาล
0: อุ้ยกลับบ้านมานานแล้วแกหายป่วยแล้วเรื่องคำกลับบ้านก็คือบ้านเก่าเขาคือการตายกลับบ้านยายจิตเขารู้ว่าอาม่าไปอยู่โรงพยาบาล นะแต่เขาคิดว่าอาม่าหายแล้วแล้วกลับไปอยู่บ้านไม่ได้มาอยู่นี่แล้วมันบางทีมันก็สะเทือนใจนะคําว่าตายมันหดหู่สุขสุดท้ายก็คือสุดท้ายของเราคือหน้าที่ของเราที่ต้องไปส่งตายายลอยอังคารไปทุกคนนะที่เนี้ยถ้าไม่มีญาติเราจะไปทําอย่างนี้กันทุกคน
4: พี่พรอ๋อนี่ชุดของยาย
5: ยาย
4: ใช้ด้วยกันเหรอคะหรือว่าเป็นของใครของใคร
5: เราจะจัดเป็นวันสีวันไหนใส่สีไหน
4: ใช่โอ้ยหอมสะอาดสะอ้านและสวยงาม
5: เสื้อผ้ายายจะพับกันอันนี้ก็จะเป็นของยายจิตหมดเลยของทุกคนจะมีส่วนตัวกัน
4: ของใช้ของคนที่คุณยายที่มาพักที่นี่นะคะก็จะมีแค่4 ชั้นก็มีของแค่นี
5: ้
4: ชีวิตมีแค่มีของแค่นี
5: ้แค่นี้
4: ที่จำเป็น
5: กับชีวิตเสื้อผ้ากับชีวิต
4: ถ้าไม่ต้องดูแลใครอ่ะมันคือความสุขความสบายแต่ว่าพี่กับเอาหน้าที่เอาภาระตรงเนี้ยมาเป็นความสุขของชีวิตเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะ
6: เราต้องย้อนกลับไปถ้าเกิดเราโดนทิ้งแบบนี้มั่งแล้วเราไม่มีคนดูแลเราก็จะเหมือนกับพวกเขาก็ไม่มีความสุขแต่เราอ่ะทดแทนกับเขาได้เพราะเขาไม่มีเราซัพพอร์ตกับเขาตรงนี้ได้นี่แหละความสุขแท้จริงเลยนะ

0: สำหรับยายจิตเวลาที่หมุนผ่านอย่างเชื่องช้าในแต่ละวันถูกใช้ไปกับการนั่งรอใครบางคนที่เธอคิดถึงที่สุด
1: ใหญ่เล็กเอ๋สามคนแต่สองคนเสียไปแล้วเหลือแต่ใหญ่คนเดียวกับลูกสะใภ้เขามีลูกมีเมียแล้วไม่อยากไปรบกวนเขาไม่ขออะไรเขาเลยสักอย่างขอให้ได้เห็นหน้าเขาเราก็ดีใจแล้วค่ะ
2: คุณยายจิตคิดว่าเป็นเพราะอะไรที่ทำให้ตอนท้ายของพอเราอายุเยอะแบบนี้แล้วเนี่ยลูกๆไม่มาอยู่ด้วยเนี่ยค่ะทั้งที่ตอนเราทำงานได้เนี่ย ก็ถือว่ามีเงินมีทอง มีหน้าตาทางสังคมเยอะเลยทีเดียวแล้วก็มีลูกตั้ง3คนด้วยใช่ไหมคะ แล้วพอมาถึงตอนนี้ทำไมถึงต้องมาอยู่คนเดียวที่บ้านนี้อะคะ
1: ก็เขาก็เห็นแล้วหมดเงินแล้วมั้งคะพอบ้านหลังนึงอยู่ในซอยวิภาวดีรังสิตนะบ้านหลังใหญ่เขาก็ไปขายแล้วก็ไม่ได้ว่าเขานะอยากจะทำแล้วก็ทำไปแต่อย่าทิ้งแม่กันผลสุดท้ายก็ทิ้งกันหมดก็ยังนึกเสียใจทุกวันนี้ทำไมเขาถึงไม่รักเราเหมือนอย่างเรารักเขาก็คิดนะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ตั้งแต่เข้ามาส่งที่นี่แล้วก็หายไปเลยอยากเจอเขาสักครั้งหนึ่งคิดถึงลูกมากเลยยายอ่ะแม่คิดถึงให้มาหาแม่สักหน่อยเถอะ

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ใช่คุณใหญ่ลูกป้าจิต
0: ใช่ครับ
1: ขออนุญาตรบกวนค่ะแบบไปเยี่ยมยายจิตที่บ้านนู้นมา
0: ครับ
1: ที่บ้านสุขสุดท้ายอะค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะแล้วยายจิตพูดถึงลูกชายชื่อพี่ใหญ่ยายจิตแกพูดถึงว่าลูกๆไม่ไปเยี่ยมแล้วลุงเคยไปเยี่ยมไหมคะ
0: เยี่ยมฮะเยี่ยมนะบางทีถ้าไม่ไหวเราก็เยี่ยมไม่ได้เราก็ต้องมาดูแฟนแฟนก็เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรง
1: ขับแท็กซี่เหรอคะ
0: ขับแท็กซี่
1: ขับแท็กซี่มากี่ปีแล้วอะ
0: ก็ประมาณปีน่าก็21ปีวันนี้20ปีละ
1: เห็นว่าฟอกไตด้วย
0: ครับฟอกไตอาทิตย์ละ3วัน
1: แล้วตอนนี้สุขภาพเป็นยังไงบ้างคะ
0: บางทีก็เหนื่อยทีฟอกมาก็เหนื่อย
1: ฟอกไตมากี่ปีแล้วนะคะ
0: 5ปี5ปีแล้วปีนี้5ปี
1: ทำไมมันถึงต้องปวดอย่างเงี้ยคะ
0: เพราะเราก็ฟอกมันเส้นมันถ้าไม่ปูดเนี่ยเขาก็เจาะเข็มไม่ได
1: ้ภาระเราก็เยอะชีวิตเราก็ยากเหมือนกัน
0: นี่ชาวบ้านอยู่นะ
1: ห้องไม่ได้ใหญ่ถ้าพาแม่มาอยู่ด้วยก็น่าจะลำบากเหมือนกัน
0: ลำบากเราหมอเขาไม่โดนข้างซ้ายนะข้างซ้ายยกไม่ถ้ายกเสร็จปุ๊บแล้วถ้ามันดับปุ๊บเราแย่เลยเราต้องไปผ่าใหม่ตอนนี้ต้องผ่าข้างขวาละถ้าดับอีกถ้าเรายกเขาทุกวันอย่างเงี้ยเสร็จเลย

0: เนี่ยแค่นี้ของเราห้องเราแค่นี้เองกับข้างหลังแฟนจะนอนตรงนี้ผมก็จะนอนตรงนี้ดูแลแกไงถึงเวลาก็ไปซื้อกับข้าวให้แกอย่างเงี้ยเช่าเดือนละ 3,500 ไม่มีปัญญาละถ้าเดือนละ10,000 กว่าบาทเดี๋ยวอะไรก็ไม่มีปัญญาละแล้วก็อยู่2คนตายายเงี้ยอายุเท่านี้แล้วเราก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วไงก็อาศัยเงินชรา600 บาทกับเงินสวัสดิการของรัฐอ่ะ300ไปซื้อของอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราท้อไงบางทีเราก็พูดไม่ออกชีวิตไปทิ้งกันดิ้นต่อนอกจากว่าเราจะฟอกไตไงเป็นความดันก่อนแล้วก็มาเป็นเบาหวานไตกรีซไรด์แล้วก็มาเป็นไตถ้าสมมติถ้ามันดับไปผมจะไม่รักษาแล้วก็ปล่อยเลยแล้วมันก็เดี๋ยวไปเองพรุ่งนี้ถ้าอันนี้นะถ้าเราไม่มีตังค์ไปทำใหม่ก็ประมาณ10,000 กว่า 20,000อ่ะทำเส้นใหม่นะ
1: การเป็นผู้ป่วยฟอกไตทำให้คนหาเช้ากินค่ำยากลำบากมากขึ้นชีวิตที่ต้องดิ้นรนให้ตัวเองอยู่รอดอาจเป็นเหตุผลที่ไม่มีเวลาและเรี่ยวแรงที่จะดูแลแม่และฝากความหวังไว้กับพี่น้องซึ่งเป็นลูกคนอื่นๆของยายจิตด้วย
0: เมื่อก่อนน่ะแกอยู่ตลาดนางเลิ้งตอนนั้นเป็นดาราหนังถ่ายดาราวิดีโอไงอยู่ลาดหลุมแก้วเข้าไปอีกนิดนึงก็ถึงละรู้สึกจะแกทำงานไม่ไหวก็มา80มั้ง70กว่าแกไม่ไหวแล้วไงผมก็ไปหาแกก็อยู่ลาดหลุมแก้วผมก็ไปหาแกบ่อย 2-3 เดือนไปหาทีแต่ว่าแกมีลูกกับสามีใหม่ไงแกแต่งงานกับเป็นดาราหนังอะแกมีต่างมีบ้านดาราเขามีเพื่อนเยอะไงลูกจริงๆกับพ่อผมว่ามี3คนเขามีพ่อเลี้ยงอันที่ผมบอกมีอีก2คนก็เป็น5คนประมาณ 5-6 ปีได้แล้วมั้งผมไม่ได้ไปหาเขา2ปีละที่ผมไม่ได้ไปหาแกว่าไปหาแม่เราเหนื่อยไงพ่อตายเสร็จวันนั้นขึ้นต้องไปแกคิดถึงเราเดี๋ยวหาว่าเราโกหกมั่งเราก็ไม่อยากให้แกร้องไห้บางทีเราก็ไม่ไหวไง

0: เสร็จจากฟอกไตเช้านี้แท็กซี่ใกล้เกษียณมีลูกค้าพ่วงมาด้วยถึงแม้รายได้จะไม่มากแต่ว่าทุกบาททุกสตางค์ก็ถือว่าจำเป็นเพราะภรรยาวัย69ปีของเขากำลังป่วยเส้นเลือดสมองแตกนอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
1: เนี่ยเดี๋ยววันนี้ต้องไปรับแกกลับบ้านอยู่ที่นู่นเราก็ห่วงแกจะมาบ้านเรายังดูเขาได้ใช่ไหมฮะ

หลังแต่ด้วยกันแล้วบางทีเขาจะหาแท็กซี่ลำบากไงเดี๋ยวผมไปส่งให้ก็ได้ไม่ต้องไปเรียกใช่ไหมก็ได้ไม่เพียเวลานี่เขาก็จะนั่งรถอังคารของวันพฤหัสเพียก็ต้องทนไงเพื่ออะไรเพื่อเราก็เอาแบบได้ผู้โดยสาร80 บาทอย่างเงี้ยได้ไงปุ๊บเราก็ไปซื้อข้าวมากินกับแฟน2 คนเนี่ย

0: วันนี้ใหญ่ฟอกไตขับแท็กซี่ส่งผู้โดยสารเสร็จแล้วรีบไปโรงพยาบาลเพื่อเยี่ยมและดูแลภรรยา
1: บางทีเราก็ห่วงเขาไงให้เขาเห็นหน้าก็เรามาแล้ว
2: พอดีหมอบอกกลับบ้านได้แล้วใช่ไหมแม่
3: แต่เมื่อวานนี้แกบอกอยู
2: ่
3: แกบอกว่าถ้าวันนี้แม่ไม่มีอะไรก็อาจจะให้กลับบ้าน
2: จะเย็นๆขอให้แม่หายไวๆแล้วก็ได้กลับบ้านใช้ชีวิตเหมือนเราเหมือนเดิมปกติใช้ชีวิตปกติ
3: น้ำ
2: ใช่
3: สระผมให้เนาะป้า
2: เดี๋ยวได้มาอีก
3: โรงพยาบาลไม่ใช่
2: เดี๋ยวจะได้โกผมให้ตัวเองกับตัวเอง
3: อย่าเสยอย่าเสยมันยิ่งงอกอยู
2: ่แล้วไม่เป็นไร
3: แล้วเขาก็เหนื่อยด้วยเที่ยวไปเที่ยวมาใช่ไหมตัวเอง
2: ไม่เหนื่อยหรอกโอ้เหนื่อยทำไมไม่เหนื่อยแม่หายดีปุ๊บแล้วก็ไปเยี่ยมแม่ดีกว่า
3: เดี๋ยวหายแล้วเราจะไปหาแม่จิตกันเนาะ
2: ใช่
3: ไปเยี่ยมแกหน่อย

0: มเย็นจัง
1: เห็นไหมน่ะยายมีเรือด้วยนั่นน่ะยายเห็นเรือป่ะยายนี่เรืออยู่นู่น
0: ไปมองตรงนี้นี่ก็เลย
1: ยายยายชอบอยู่ข้างในหรืออยู่ข้างนอก
0: ชอบอยู่ข้างนอก
1: ชอบอยู่ข้างนอกมันชื่นใจใช่ไหมอากาศเย็นชื่นใจ
0: อากาศมันเย็นดี
1: กับที่ยายเคยอยู่กับอยู่ตรงบ้านสุดเนี่ยต่างกันไหม
0: ต่างนี่นะอยู่ที่นี่สบายกว่า
1: สบายใช่ไหม
0: ค่ะ
1: มีที่นี่มีเพื่อนเยอะไหม
0: อยู่นู้นไม่มีเพื่อนไม่มีใครลูกก็นานๆมาหาที่
1: คิดถึงไหมเนี่ย
0: คิดถึง
1: แล้วถ้าเกิดวันหนึ่งเขามาหายายหรือไรทำไงคะถ้าเก
0: ิ
1: ด
0: ก็ดีใจ
1: ถ้าเกิดพี่ใหญ่มา
0: โอ้ใหญ่มายิ่งคิดถึงใหญ่เลย ใหญ่เขาก็มาข้างเดียวไม่เห็นมา
1: ก็เขาขับแท็กซี่เขาไม่มีเวลายายเขาไม่มีเวลามาหายายเพราะว่าเขาต้องทำงานไง
0: น่าจะเวียนมาดูสักนิดนึง
1: เดี๋ยวได้เจอกันอยากเจอเหรออ
0: ยากเจอ

0: ไหมคะ
1: ยืดเลย
0: โอเค
1: ยืดขึ้นยืนแต่ฟ็อกเกอร์ยืดยืดขาขึ้นยืดขาขึ้นนะยืดยืดขาให้สุดๆยืดเลยยืดอย่าเกร็งนะไหวไหม
0: ลองดูค่ะกลัวหงายท้องไหม
1: จ๊ะใช่ไหวไหมถ้าไม่ไหวนั่ง
0: ไม่ไหวแล้ว
1: อย่านะอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนั่งนะอย่าเพิ่งนั่งนะเอ๊ะ
2: ยายจิตพยายามฝึกยืนให้ได้อีกครั้งหวังว่าถ้าเดินเข้าห้องน้ำเองได้คงช่วยพรแบ่งเบาภาระในการดูแลลงได้บ้าง
1: งานเห็นไหมร้องอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเอ๊นั่นแหละเอ๊ยกอย่างนั้นก่อนยกอย่างนั้นก่อนยกอย่างนี้ก่อนอย่าเพิ่งเดินเอ๊ปวดหัวเข้าแสดงว่าหัวเข่าเสื่อมข้อเข่าเสื่อม
0: นั่งเลย
1: ได้ได้ได้นั่งเลยยายต้องเข้ามาแกก็เดินไม่ได้แกอยู่นู่นแกคงไม่ได้เดินแล้วก็ไม่มีคนช่วยพยุงแกมาอยู่นี่ก็เลยเนี่ยพอเราจับยืดขาขึ้นแกก็เจ็บหัวเข่าเพราะว่าสภาพเข่ามันไม่ยืดมันก็เส้นมันยืดไปแล้วดีทั้งสองฝ่ายเลยดีกับยายยายจะเดินไปห้องน้ำเองอย่างเราก็ไม่ต้องหนักแรงมากใช่ไหมยายเดินได้เข้าห้องน้ำเองได้แต่อย่างเงี้ยเราต้องเช้ามาต้องเอารถไปเข็นยายเข้าห้องน้ำยายก็ไปเข้าเองเราแค่เดินไปดูว่าอาบน้ำนั่งล้มหรือเปล่าแค่นั้นเอง
0: เก่งใจค่ะดีเหลือเกินทุกคนที่ดูแลที่ดีทุกคนเลยค่ะเราก็เก่งใจเขาบางทีเราก็ถ้าช่วยเหลือตัวเองได้ก็พยายามช่วย
1: บางทีตอนคืนน่ะแกเปลี่ยนแพมเพิร์สเองนะดึกดึกดึกอ่ะแกไม่เรียกแม่อะไรหรอก
0: คือไม่อยากรบกวนก็เห็นเขานอนแล้วเราก็เกรงใจเขาเมื่อตอนเช้าตอนบ่ายแต่เขาก็ดูแลเราอยู่แล้วแล้วไปตอนกลางคืนเกรงใจร้อยให้เขานอนให้เขานอนพักผ่อนเขาก็เหนื่อยพออยู่แล้วค่ะลูกชายสองคนผู้หญิงคนเนี่ยเขาก็อย่างว่านะฮะมาดูแล้วคุณพรจะดีที่สุด
1: หนูจะดีกว่าลูกยายได้ยังไง
0: ดูแลเหมือนคุณพรอย่างเงี้ยแต่ไม่มีโอกาสแล้วที่ไม่มีสามีเขาผู้ชายก็มีเมียเขามีเมียมีลูกเขาก็ต้องมาสนใจเราแล้ว
1: ไม่รู้จะว่ายังไงดี ยังไงก็อยู่กับหนูเนี่ยแหละหนูก็ดูแลยายไปเรื่อยๆนะ
0: จ้ะ
1: กันดูแลเหมือนกันทุกคนแหละเนอะอยู่ด้วยกันไปอย่างเนี้ยแหละเนอะมีอะไรก็นั่นแหละ
0: มีอะไรก็บอกแกมาทำให
1: ้เนอะไม่ต้องไปคิดถึงลูกเนี่ยหนูก็เหมือนลูกกับยายแหละเหมือนลูกยายทุกคนเลยเพราะว่าในเนี้ยเจ้าหน้าที่ในเนี้ยทุกคนก็เหมือนลูกยายแหละเนอะเขาก็ดูแลยายเหมือนกัน
0: มากกว่าเนอะรักจริง
1: ๆน่าร
0: ักคุณพ่อมากๆเลย

0: ใหญ่รู้สึกโล่งใจที่ภรรยาอาการดีขึ้นการกลับมาพักฟื้นที่ห้องเช่าทำให้สามารถดูแลได้อย่างใกล้ชิดลดภาระค่าใช้จ่ายได้มากกว่า
1: ขึ้นกระดกขึ้นขึ้นสูงสูงใช่ไหมลงถ้าแฟนผมไม่อยู่ผมก็ไม่อยู่เขาบอกถ้าผมไม่อยู่เขาก็ไม่อยู่แต่ตายในห้องก็คือตายกันด้วยกันไงเขาก็มีลูกแฟนเก่าเขาผมก็มีลูกแฟนเก่าผมสามคนเขาคนเดียวไงไม่อย่าไปพูดถึงเขาเลยเพราะว่าผมไม่อยากไปพึ่งพาเขาไงแต่ลูกสาวก็ยังช่วยนะให้เงินเดือนละ3,000โอนเงินอย่างเดียวไม่เคยมาหาไม่เคยอะไรกี่ปีแล้วตั้งแต่เขาจบเขาไม่เคยมาเลยนะเขาจบปี54ไม่กลัวแม่อะไรแต่ว่ามันเสียความรู้สึกลึกๆไงเหมือนกับเรามีลูกเหมือนกับไม่มีแล้วไงว่าเราส่งเขาแบบจนเราไม่มีตังค์สมัยก่อนนะผมที่ขับรถนั้นคิดถึงแม่นั่นทีเราบางทีฟอกไตมันจะไปมันไปไม่ได้แล้วไงแต่บางครั้งเนี่ยปัจจัยก็คือไม่มีเงิน
0: รายได้จากการขับแท็กซี่ของชายวัยเกษียณและต้องดูแลภรรยาที่เจ็บป่วยแทบไม่พอเลี้ยงปากท้องแต่ใหญ่ก็ยังหวังว่าจะมีบ้านที่มั่นคงและรับแม่มาอยู่ด้วยกัน
1: บางทีคิดนะถ้าเรามีตังค์ซื้อที่แบบไม่ต้องมากอ่ะ50ตารางว่าเดี๋ยว20 30ให้เราปลูกบ้านเอาไว้สำหรับเราเอาไว้อย่างเงี้ยถ้าเป็นไม่ได้ถ้ารวยๆมาก็เอาแม่มาอยู่ถ้าผมไปก่อนผมมีความสุขว่าโอเคครั้งหนึ่งเราในชีวิตเราเอาแม่มาเลี้ยงแล้วก็เอาแกมาอยู่กับเราในครั้งสุดท้ายอ่ะที่แกจะไปเดี๋ยวเราจะไปก่อนเนี่ยผมคิดอย่างนี้นะถ้าผมมีบ้านน่ะเขาคงจะมาอยู่กับผมเขาก็สงสารเราไง
0: วันนี้มีคณะจิตอาสามาสร้างรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุในบ้านสุขสุดท้ายแต่ยายจิตจะต้องไปหาหมอที่นัดตรวจข้อเข่าพรทำหน้าที่พายายไปหาหมอที่โรงพยาบาลใกล้บ้านเธอยังมีความหวังว่ายายจิตจะลุกขึ้นเดินได้อีกครั้ง
2: กอดพี่พันนะ
3: กอดผมไว้กอดผมไว
2: ้ยืดขึ้นยืดขาขึ้นไม่ต้องกลัวโอ้ยอย่าพันขาไปโรงพยาบาลกันยายวันนี้เราหมอไปโรงพยาบาลไปหาหมอกัน
4: เป็นเจ้าหน้าที่เพราะว่าญาติเขาไม่ค่อยว่างกันเนี่ยมีพี่พาร์ทมีพี่ที่ไปกันบ่อยไม่พาไปกันบ่อยมาช่วงนี้ไม่ค่อยบ่อยแล้ว4เดือนครั้งเมื่อก่อนนะเดือนต่อเดือนเลยเมื่อก่อนนะยายเป็นไตเดือนครั้งทุกเดือนเดือนละครั้งละครั้งถ้าเราไปโรงพยาบาลไซน้อย14กิโลแต่ที่นี่มันใกล้เวลาฉุกเฉินอะไรมันก็ไวสะดวกนายยายเป็นอะไรฉุกเฉินได้สะดวกกับเรา
5: ไปยืนที่ห้องบัตรก่อน
6: ไปยืนห้องบัตร
4: ได้
6: ไ
4: หมได
6: ้ถ้าไม่ได้แบบปะ
7: เอ็กซเรย์เข่าเอ็กซเรย์เข่าสันลึกไทย
2: ยาย
8: เดี๋ยวจูจึ๊บเอาก้นให้ได้ก่อนโอเค
2: ขยับมันดี30บาทก็คือเราไม่ต้องเสียตังค์เยอะไปค่ารักษาพยาบาลเนี่ยบางทีอ่ะมันเกินกำลังเราเป็นหมื่นขึ้นเงี้ยมันเกินกำลังคนรากหญ้าแบบพวกเราเนาะมันก็ช่วยเราได้บัตรทองแล้วอย่างพวกตายายเนี่ยไม่มีก็คือหมดสิทธิ์ที่จะรักษาเลยอย่ายกเลิกเลยคนจนตายแน่ตายายผู้สูงอายุตายแน่ทุกคนน่ะเพราะว่าระดับรากหญ้านี่ไม่มีปัญญาที่จะไปเสียเงินเป็นหมื่นๆค่ารักษาหรอกเนาะมีความหวังอย่างเดียวคือไม่ต้องรักษาเข้าวัดอย่างเดียวเลยแต่บัตรทองมันช่วยได้30บาทช่วยได้ทุกคน
9: ยายไม่ต้องเกรงนะปล่อยเลย
10: สังเกตเห็นว่าเข่าแกข้อระยะระหว่างข้อค่อนข้างชินนะครับเข่าเสื่อมค่อนข้างเยอะนะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าประมาณนี้ก็จะแนะนำให้ผ่าตัดนะครับกลับมาเดินได้อาจจะพอมีบ้างแต่ได้ให้พูดตามตรงก็ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าเป็นมา 2-3 ปีนะครับ
2: ผ่าไหมจะผ่าไหม
9: เจ็บ
11: จริงว่ายืนยันคำเดียวว่าไม่เอาคือเจ็บ
12: ในปัจจุบันนะครับคนไข้ที่เป็นผู้สูงอายุก็ค่อนข้างเยอะถ้าญาติหรือว่าคนดูแลต่างๆนะครับได้พาคนไข้มารักษาเร็วการรักษาก็จะส่งผลได้ดีมากขึ้นนะครับบทบาทในปัจจุบันนะครับก็คือผู้สูงอายุมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นบทบาทของผู้ดูแลหรือว่าญาติเนี่ยก็จะเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยพาผู้ป่วยมาเข้ารับการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วครับ

0: ค่ะอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใหญ่อะลูก
1: ห้ามร้อง
0: แม่ชอบเด้อลูกคิดถึงพี่ลูกเลยไม่เห็นมาหาแม่บ้างลูก
2: หลายปีที่ไม่ได้เจอกันยายจิตเกือบจะจำลูกไม่ได้แต่อ้อมกอดนี้ทั้งสองคนจดจำได้ดีการรอคอยของแม่วัยชราสิ้นสุดลงและเหตุผลของลูกชายก็ถูกบอกเล่าให้แม่ฟัง
0: ทิพย์ผมไม่เยอะเลยนะ
3: แล้วก็วันนั้นปากเบี้ยวอีกเกือบพามาหาไม่ทันเกือบจะไม่ได้มาหาแม่อีกแล้วจะมาแกก็ไม่สบายวันนี้ก็ท้องเสียหน่อยบอกมาเถอะ
0: ยายก็ไม่แกจะสบายดีนะแม่เดือนหน้าบ้างแม่ก็ไปหาหมออีก
3: ไม่คิดถึงแม่ตลอดอ่ะถ้ามันเหนื่อยก็มาไม่ได้บางทีบอกแม่บางทีฟอกไตมาบางทีเหนื่อย
0: ยังขับรถอยู่เปล่าย
3: ังขับรถอยู่นะอาจจะปีหน้าไม่ได้ขับแล้วเพราะว่ารถหมดแล้วถ้าเจ็บป่วยอะไรเปล่าครับเนี่ยแม่สบายดี
0: สบายดีลูก
3: แข็งแรงอยู่กับลูกหลานไปนานๆผมก็ไม่รู้จะอยู่กับแม่เป็นอีกนานเท่าไหร่
1: ไม่รู้ค
3: ่ะไปอะไรก่อยก็ไม่รู้กันเนี่ยพวกนี้มันก็เจาะเอาเลือดออกอันนี้เลือดค่าเลือดแล้วค่า4ชั่วโมงอ่ะ
1: แ
3: ล้วต้องนอนอย่างนี้4ชั่วโมงบางทีเราก็โอเคไม่อยากให้แม่รู้โอเคเราเหนื่อยที่มาเหนื่อยนะที่มาแม่ผมก็ดีใจหายเหนื่อยเลย
0: ขอบใจมากลูกเอ
3: ้โอ้ยอย่าไปร้องไห้แม่อดทนนะผมยังอดทนเลย

0: ม่ปีนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ย
1: วันที่17แล้ววันนี้มันเกิดแม่แฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยแม่ผมลืมเลย
0: 17
1: ใ
0: ช
1: ่
0: ป่ะ
1: เออแม่กินขนมเค้กมั้ยเอานมเค้กมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูขอให้แม่มีความสุขอยู่รอผม100ปีหน่อยครับ

0: ราดีใจแทนเขาเราคิดถึงเขาเขาคิดถึงเราแต่เขาตื่นมา
1: แล้ว
2: ซึ่งเป็นอะไรที่ดีที่สุดสำหรับที่ดูแลยายมาตลอดนะอันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดที่ยายยิ้มแย้มหัวเราะมีความสุขมาก
3: แกต้องไม่รู้แม่ชอบเมื่อกี้จะเอาไอติมให้แม่แม่ทานได้ไอติม
0: ทานได้ลูก
3: ไอติม
2: โยเกิร์ตไหม
3: แม่โยเกิร์ตแม่ทานได้ป่ะโยเกิร
4: ์ตไม่มีขนมเค้กวันเกิดราคาแพงแต่ของขวัญที่มีความหมายที่สุดได้ถูกส่งมอบให้แล้วเป็นของขวัญที่แม้จะมีเงินมากมายก็ไม่สามารถหาซื้อได
0: ้แม่คิดคำหนึ่งลูกเพราะเราเข้าใจเขาเขาต้องทำงานหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเขาอย่างไรก็นานๆมาหาแม่สักครั้งหนึ่งเราก็ดีใจแล
3: ้
0: ว
3: โอ้ผมไม่ลืมหรอกแม่บางทีจะ
2: ยังมีลมหายใจแล้วแม่เนาะใช่ป่ะ
3: ดีใจครับดีใจมากไม่รู้ว่าผมจะไปก่อนแม่เดี๋ยวแม่ไปก่อนผมก็คิดนะถ้าผมไปก่อนแม่เนี่ยผมก็เสียใจว่าผมไม่ได้เลี้ยงแกไงไม่มีบ้านให้แกอยู่ไม่มีอะไรแฟนผมก็เป็นอย่างเงี้ยเขาก็ขึ้นบันไดไม่ได้ใช่ไหมฮะมันก็ลำบากต้องมาอยู่บ้านพักคนชราแล้วมั้งปีหน้าคงจะไม่ได้อยู่กับใครเลยเพราะว่าจะไปพึ่งลูกแม่แม่ผมก็ไม่พึ่งแล้วไงไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนถ้าผลที่ผมคิดนะถ้าผมไม่มีที่อยู่เลยผมกะว่าจะบอกแม่บอกช่วยคุณบรรลือฤทธิ์แต่ที่ว่าผมจะมาอยู่กับแม่ได้ไหมเพราะผมก็ไม่มีที่ไปแล้วไงถ้ารับผมก็มาอยู่กับแม่ผมได้มาอยู่สุดท้ายแล้วมาตายที่นี่แล้วไม่ต้องไปหาลูกแล้ว

0: ขอให้หนูอยู่อย่างเจริญเจริญนะลูกนะ
1: คิ
0: ดสิ่งใดก็ให้สมตามความปรารถนาคิดเงินก็ได้เงินคิดทองก็ได้ทองนะลูก
1: ครับพอดีครับโอเคแข็งแรงนะเดี๋ยวผมโอกาสมาผมจะมาหาแม่อาจจะไม่ได้อยู่กับแม่ก็ได้ไปแล้วครับแม่หอมจัง

0: ดีใจไหมคะที่วันนั้นน่ะลุงใหญ่จำได้ว่าเป็นวันเกิดแม่แล้วเอาขนมเค้กมา
1: ดีใจมากเลยดีใจจะร้องไห้กอดลูกด้วย
0: ตอนที่ลุงใหญ่ยังไม่ได้มาเนี่ยนานเลย
1: นานเลยค่ะ
0: คุณยายจิตก็คิดว่าลูกไม่รักแล้วก็ไม่มา
1: ใช
0: ่แต่ว่าพอลุงใหญ่แกมาค่ะ
1: ดีใจมากเลย
0: แล้วลุงใหญ่ก็บอกว่ารักคุณแม่ด้วยใช่ไหมคะ
1: ยายรักแม่นะบอกยายไม่ทิ้งแม่แต่บอกไม่ทิ้งแม่ก็มาหาแม่บ่อยๆนะลูกนะยายมีครอบครัวนะแม่บอกมีครอบครัวแม่ไม่ได้ว่าหรอกลูกทุกคนก็ต้องมีครอบครัวเขาก็เลยไม่มาตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้
0: เดือนที่แล้วไงเมื่อเดือนพฤษภาคมอ่ะวันเกิดยายอ่ะลุงใหญ่มาแล้ว
1: อยากจะเจอก็อีก
0: อยากเจออีกเนาะ เดือนที่แล้วมายายจิตจำไม่ได้แล้ว จำไม่ได้แล้ว

0: พราะว่าลูกอ่ะมีภาระกันทุกคนเนาะบางคนก็แล้วแต่ว่าภาระอันนั้นคืออะไรบางคนก็ที่อยู่ก็ไม่มีที่จะเลี้ยงพ่อแม่มันก็ท้อนไงแต่พี่อ่ะก็นึกอ่ะแต่ก็ขอทำบุญที่เนี่ยขอให้บุญที่พี่ทำกับตายายเนี่ยส่งผลให้ลูกพี่นึกถึงพี่อย่าทิ้งพี่เลย
1: สังคมมันได้สร้างปัญหาแบบนี้ไว้เยอะมากขึ้นเรื่อยๆๆเนี่ยต้องมีคนที่ทำแบบบินบรรลือฤทธิ์สักกี่คน
2: การทำแบบนี้มันก็เป็นเหมือนกับดาบสองคมเหมือนกันนะบางทีสิ่งที่เราทำมันทำให้คนอื่นเนี่ยอาจจะทอดทิ้งพ่อแม
1: ่
2: อาจจะทอดทิ้งญาติพี่น้องเคยดูแลกันดูพอมาเจออย่างนี้ปุ๊บเฮ้ยเดี๋ยวปัดไม้ทางนี้
1: ไม่ต้องรับผิดชอบด้วยตัวเอง
2: ไม่ต้องรับผิดชอบไม่ต้องอะไรประมาณอย่างนี้ไง
1: ช่วยคนที่ประสบภัยพิบัติในภาวะยากลำบากอะไรมาเยอะเนี่ยแต่สุดท้ายมาช่วยเรื่องสุขสุดท้ายคือวาระท้ายของชีวิตซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบสำคัญที่สุดของชีวิตทุกคนเลยเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับคนเราเกิดมาเนี่ยอย่าลืมว่าพวกเนี่ยเขาเคยมีเมียมีสามีมีลูกมีหลานมีพี่น้องแต่ไม่รู้ว่าบันปลายชีวิตของเขาแล้วเขาจะโดดเดี่ยวโตคนเดียวจากชีวิตเขาเคยแบบโอ้โหอยู่แบบรู้อะไรมาแต่ณตอนนี้ไม่มีแล้วเราเห็นตรงนี้เรารู้สึกว่าเขาจะเป็นยังไงมากันแล้วแต่ในอดีตผมไม่รู้แต่ปัจจุบันเนี่ยมันก็ต้องมีสิ่งที่ดีสำหรับตัวเขา
1: ผู้คนใช้ชีวิตมาเกิดมามีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เป็นคนคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าแต่พอถึงเวลาตายกับตายอย่างโดดเดี่ยวมันเลยเป็นแรงที่ทำให้พี่ไปต่อกับการที่มาสร้างบ้านสุขสุดท้ายเพื่อที่จะรองรับคนที่ประสบปัญหามีเงื่อนไขของชีวิตแบบนั้นให้มาอยู่ในช่วงบั้นปลายในช่วงวาระท้ายอย่างมีศักดิ์ศรีสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ในชาตินี
2: ้คนที่โดนทอดทิ้งคนที่ไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้เนี่ยอยู่ในสังคมบ้านเราเนี่ยโอ้โหน่าจะที่บอกน่าจะเป็นพันคน
1: เยอะกว่านั้น
2: เยอะมากครับนี่เรายังไม่ไปจังหวัดอื่นอำเภออื่นตำบลอื่น

0: ไม่อาจแบ่งแยก
1: ชาวบ้านแถวนี้เขายากจนจริงๆครับเป็นโรคภัยไข้เจ็บเยอะเป็นหมอมันก็ดีเหมือนกันนะมันช่วยคนจะตายนะไม่ตายได้
2: เป็นโล่รางวัลค่ะจากองค์การอนามัยโลกค่ะ
3: เหรอคะไหนขอลูกคำหน่อยสิให้เชื่อใจหน่อยโอ้โ
0: หหมอขบถแห่งอุ้มผางชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร15:30 13สิงหาคมนี้
4: เปิดประเดิมรายการใหม่แกะกล่องกับการรวบรวมทุกความดุเดือดในไฮไลท์กีฬาฉบับไทย PBS มันทุกการแข่งขันรีแคปทุกความสนุกกับมันทุกแมตช์รีแคปทุกวันศุกร์13:00 น.ถึง14:00 น.ทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3และออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
5: ต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเกือบทุกประเทศในยุโรปเผชิญกับอากาศที่ร้อนจัดผิดปกติอุณหภูมิที่สูงขึ้นกว่าระดับปกติอย่างรวดเร็วก่อนจะสะสมและทรงตัวอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องกว่าสัปดาห์ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ด้านอุตุนิยมวิทยาที่เรียกว่าคลื่นความร้อนอุณหภูมิที่สูงเร่งการระเหยของน้ำในดินและต้นไม้นำไปสู่อีกหนึ่งวิกฤตที่ใหญ่คือไฟป่ารุนแรงมากกว่าครั้งใดๆในรอบ100 ปีเปลวเพลิงสีส้มจัดโหมกระหน่ำอย่างไร้ปราณีทั้งมนุษย์และสัตว์พากันหนีตายในความร้อนระดับที่ละลายโลหะเผาไหม้ลึกลงไปถึงเนื้อไม้และรากใต้ดินพื้นป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นเท่าฐานสีดำและตอไม้เกรียมเพียงในเวลาไม่กี่นาทีเป็นไฟป่าที่ผิดปกตินอกจากมาเร็วกว่าฤดูกาลแล้วพลังของการทำลายล้างยังสูงขึ้นมากมายมหาศาลด้วยติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกศุกร์ที่14สิงหาคมนี้เวลา22:00 น.ทางไทย PBS
6: พอสหภาพโซเวียตล่มสลายหลายๆประเทศที่อยู่ในอดีตโซเวียตรวมถึงจอร์เจียทุกคนมีรากเหง้าท
7: ุ
6: กคนมีประวัติศาสตร์แต่ว่ามันหายไปเพราะว่าถูกบังคับถูกสร้างค่านิยมใหม่เพราะว่าเขามีอำนาจมากกว่าเขาคือใครเขาคือโซเวียตรัสเซียกลุ่มเครือรัฐเอกราชคือทุกคนจะดิ้นรนออกจากอกรัสเซียแต่คำถามนึงคนบอกว่าแล้วทำไมรัสเซียไม่ปล่อยเขาออกจากอกซึ่งปัญหาในจอร์เจียก็อาจจะไม่ต่างจากยูเครนที่บอกว่าที่เคยเป็นมาก็คือพยายามบอกว่าต้องมีความสัมพันธ์กับตอนตกเพราะอิทธิพลของรัสเซียมันกลายเป็นว่าจะถูกกดทับนั่นคือโมโนพัทหนึ่งเป็นวาทกรรมหนึ่งที่บอกการคบรัสเซียยังไงก็ต้องอยู่ภายใต้รัสเซียมันไม่อิสระ
8: Back to Basics ทุกวันศุกร์เวลา4:30 ทางไทย PBS กฎหมายเลข3

0: สิงหาคมนี้วิภาคัดสรรภาพยนตร์รายการและสารคดีที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณในทุกๆวัยสมรภูมิปิ่นโตค้นหาวัฒนธรรมการกินทั่วทุกถิ่นภูมิภาคประเทศไทยโดเรแอนมีแอนิเมชันผจญภัยของนกน้อยทั้ง3ในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงดนตรี
1: จะมาร่ำแล้วก็มาร้องด้วยกัน
0: เอลิเฟนต์โลกของช้างวิถีชีวิตของมนุษย์กับโลกของช้างและอนาคตที่ต้องอยู่ร่วมกันชั่วฟ้าดินสลายภาพยนตร์โศกนาฏกรรมความรักและตัณหาเสน่หาชั่วข้ามคืนความขมขื่นชั่วนิรันดร
2: ์ต่อจากนี้จังหวะของผมปากไว้
0: 14สิงหาคมชมจบครบทุกตอนกับซีรีส์ My Heartbeat Step รักละลายเธอเมื่อท่วงท่าพูดแทนเสียงเพลงและหัวใจบรรเลงแทนการได้ยิน18สิงหาคมต่างวัย I Viewทุกภาพมีความหมายทุกความทรงจำมีคุณค่า
3: เจอเห็นภาพนี้ก็จะคิดถึง
0: 25สิงหาคมทาโย The Little Bus แอนิเมชันผจญภัยสอดแทรกคติสอนใจของทาโยและเหล่าของเพื่อนย่านพาหนะในเมืองใหญ
4: ่วันนี้นะทาโย
0: Best Documentary รับชมแบบ Exclusive ได้ที่วิภาเท่านั้น
5: ความเป็นธรรมชาติมากที่สุดของญี่ปุ่น
6: ฮัมมิงเบิร์ดเป็นสิ่งมีชีวิตแสนวิเศษการหลบหนีการหาที่หลบภัย
7: เชิญชมทิวทัศน์จากเบื้องสูงและเป็นสักขีพยานของปรากฏการณ์น้อยใหญ
0: ่ครบครันกับรายการคุณภาพอีกมากมายทาง www.vipa.me แล้ววิภาแอปพลิเคชันและสมาร์ททีวีทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาวิภาวิชั่นและแพชชั่น

0: สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะนายชัยชนะเดชเดโชเดินทางไปยังสภ.ทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชหลังถูกแจ้งความดำเนินคดีทำร้ายร่างกายรองผู้กำกับสืบสวนจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างนะคะล่าสุดค่ะนายชัยชนะออกมาชี้แจงว่าไม่ได้เป็นการทำร้ายร่างกายค่ะแต่เป็นการกอดคอกันและบังเอิญว่ามือไปโดนใบหน้านายชัยชนะเดชเดโชส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เดินทางไปยังสภ.ทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาหลังถูกแจ้งความดำเนินคดีทำร้ายร่างกายรองผู้กำกับการสืบสวนสภ.ทุ่งใหญ่ภายในงานศพมารดาของนายกเทศมนตรีตำบลปริกเมื่อคืนวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมานะคะมีการใช้เวลาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่นานกว่า2ชั่วโมงค่ะจากนั้นนายชัยชนะเดินออกมาชี้แจงกับผู้สื่อข่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการกอดคอกันและบังเอิญว่ามือไปโดนใบหน้าย้ำว่าตัวเองมีความสัมพันธ์ที่ดีกับรองผู้กำกับสืบสวนคู่กรณีค่ะ
1: แต่มือไปโดนที่แก้ที่ใบหน้าผมก็บอกว่าผมแก้กอดคอแกกอดคอผมกอดคอแกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผู้กำกับก็บอกเลยว่าก็มันแค่ไปเข้ากฎหมายว่าที่มือไปโดนใบหน้าแค่นั้น391ครับอย่างอื่นไม่มีอะไรนะครับเมื่อกี้เจอรักกันอยู่เลยครับ

0: ท่านรองเองก็เดินทางมาแจ้งความว่ามันเข้าข้อกฎหมายเฉยๆถูกไหมครับ
1: คืออย่างนี้ผมเรียนกับสื่อมวลชนว่าเรื่องนี้เนี่ยเมื่อวันที่8สิงหาใช่ไหมถ้าพี่ตุ้มเนี่ยมีเหตุกับผมจริงเนี่ยถ้ามีเหตุผลคือต้องแจ้งความผมวันอาทิตย์ถูกไหมครับนี่เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารเจอผมในงานพิธีชาปนกิจศพเนี่ยก็ยังถ่ายรูปคู่กันเดินคุยกับผมไปสูบบุหรี่ด้วยกันแล้วมันมีเหตุอะไรครับนี่ไม่ได้แต่มันมีเหตุสงสัยว่าแล้วทำไมถึงมีการแจ้งความเมื่อวาน
2: ต้นพันตำรวจเอกพงพิชานชยานนท์พิริยะผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่เปิดเผยความคืบหน้าว่าเมื่อวานช่วงเย็นรองผู้กำกับการสืบสวนมาแจ้งความเป็นผู้กล่าวหาดำเนินคดีกับนักการเมืองค่ะโดยข้อเท็จจริงเบื้องต้นพบว่ามีการกระทำเกิดขึ้นจริงล่าสุดสอบปากคำพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ไปแล้ว3ปากเตรียมเรียกสอบเพิ่มเติมนะคะจากนั้นจะรวบรวมพยานหลักฐานด้านอื่นโดยขอความร่วมมือประชาชนที่มีภาพหรือคลิปเหตุการณ์สามารถประสานเจ้าหน้าที่ได้เบื้องต้นรับรองทุกฐานความผิดตามมาตรา391ฐานใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจซึ่งเป็นฐานความผิดลหุโทษทำร้ายหากสอบปากคำเสร็จแล้วพบความผิดเพิ่มเติมจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปค่ะโรงเรียนมัธยมในจังหวัดแพร่เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยนะคะหลังอดีตนักเรียนโพสต์ข้อความข่มขู่ก่อความรุนแรงในโรงเรียนขณะที่ตำรวจเชิญตัวผู้ก่อเหตุและผู้ปกครองมาทำความเข้าใจแล้วค่ะครูโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองแพร่ร่วมกับตำรวจเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมร่วมดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียนหลังมีผู้โพสต์ข้อความข่มขู่ผ่านไลน์ Open Chat เตรียมใช้อาวุธก่อเหตุความรุนแรงในโรงเรียนจนสร้างความวิตกกังวลให้กับนักเรียนผู้ปกครองและประชาชนในพื้นที่ขณะที่ตำรวจภูธรร้องกวางสืบสวนทราบว่าผู้โพสต์ข้อความข่มขู่เป็นอดีตนักเรียนของโรงเรียนนะคะจึงเชิญตัวผู้ก่อเหตุและผู้ปกครองมาทำความเข้าใจโดยพบว่าเด็กมีภาวะโรคซึมเศร้าค่ะขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งตัวเข้ารับการตรวจและดูแลรักษาที่โรงพยาบาลรวมถึงมีตำรวจฝ่ายปกครองและผู้นำชุมชนเข้ามาร่วมทำความเข้าใจด้านสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ประชุมหารือร่วมกับตำรวจสาธารณสุขฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตรการป้องกันพฤติกรรมเลียนแบบเพิ่มความเข้มงวดตรวจค้นและคัดกรองบุคคลเข้าออกสถานศึกษาโดยเฉพาะช่วงเช้าและช่วงเย็นนะคะทั้งนี้ยังเตรียมฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนและบุคลากรเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นค่ะส่วนคนหายไทยพิเวศรับแจ้งนายเพชรโภชนะจิตอายุ50ปีสูงประมาณ165เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวดำแดงผมยาวหยักศกสีดำสลับขาวมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากหมู่ที่5ตำบลพระนอนอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่2สิงหาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรนครหลวงนะคะท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ค่ะอีกสักครู่ตามชมรายการสถานีประชาชนนะคะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าวแล้วสวัสดีค่ะ
3: พระทรงวางรากฐานปวงงานศิลป์ทั่วทุกถิ่นศิลปาชีพสร้างรายได้ศิลปะหัตถกรรมงามจับใจผ้าไหมไทยล้ำเลอค่าสู่สากลพระก่อเกื้อคุณูปการมั่นคงชาติประชาราษฎร์อิ่มสุขทุกแห่งหนพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นน้อมกมลกราบพระพันปีนิจนิรันดร์12สิงหาคมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับมานั่งรอกันแล้วใช่ไหมคะสถานีประชาชนมาแล้วค่ะทางไทย PBS นะคะคุณผู้ชมมานั่งรอเรานะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะบ่าย 2:05 นาทีเป็นต้นไปนะคะเดินมากับน้องแป้งเหมือนเดิมทุกวันค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: หนูค่ะวันนี้เดินก็เริ่มต้นรายการเดินก็ไม่เข้าใจอะค่ะน้องแป้งบอกว่าต้องคุยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ทางไทย PBS เคยเสนอเรื่องราวนี้มาเป็นปีเป็นชาติดิฉันว่ามันน่าจะจบแล้วเรื่องอะไรของเธออีก
2: นำเสนอมาไม่ต่ำกว่า10ครั้งค่ะอาจารย์เนื่องจากว่าที่เราต้องนำเสนอเรื่องนี้ มูลค่าความเสียหายถึง 2,500 ล้านบาทคุณผู้ชมและอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงจำคำนี้ได้ไหมคะ Forex 3D
0: โอ้ยลืมไปแล้ว
2: อย่าเพิ่งลืมค่ะเพราะวันนี้นะคะศาลอาญานัดอ่านคำพิพากษาแล้วปรากฏว่าวันนี้ที่ศาลอาญาอู้คนมาเต็มไปหมดเลยค่ะเขาบอกว่าเป็นผู้เสียหายที่มารอความหวังว่าพวกเขานั้นจะได้เงินคืนนักข่าวของเราก็เลยไปเกาะติดตั้งแต่ช่วงเช้าจนกระทั่งถึงเวลานี้เดี๋ยวประมวลภาพให้คุณผู้ชมได้ชมกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะตั้งแต่เช้านะคะมีผู้เสียหายไปที่ศาลอาญาจำนวนมากเลยค่ะเนื่องจากว่าศาลเนี่ยมีการนัดอ่านคำพิพากษาที่ศาลชั้นต้นคดีหลอกลงทุนเทรดเงินตราต่างประเทศหรือว่าคดี Forex 3D ค่ะที่มีนายอภิรักษ์โกฏฐิจำชื่อนี้ได้ไหมคะแล้วก็มีคุณพิงกี้สาวิกาด้วยนะคะพร้อมกับพวก24คนเป็นจำเลยซึ่งคดีนี้ที่น่าสนใจก็คือความเสียหายเนี่ยพุ่งไปถึง 2,500 ล้านบาทที่คือเงินลงทุนที่ยังไม่ได้รับกลับคืนมาตอนนั้นจำได้ไหมคะว่าคดีนี้พอเรื่องมันแดงขึ้นมามีการไปยึดทรัพย์ไปเจอรถหรูรวมถึงทรัพย์สินมีค่ามากมายในความผิดค่ะคือฐานร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนและก็ความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์จากกรณีมีการชักชวนให้ประชาชนร่วมลงทุนเทรดเงินตราต่างประเทศเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าตั้งแต่ช่วงเช้าจำเลยถูกเบิกตัวออกมาแล้วนะคะอาจารย์ส่วนคุณพิงกี้ที่นักข่าวของเราก็จับตาดูอยู่รวมถึงคุณผู้ชมเองหลายๆท่านก็สนใจปรากฏว่าไม่ได้เดินขึ้นด้านหน้าค่ะแต่อ้อมไปขึ้นด้านหลังคาดว่าน่าจะเลี่ยงการให้สัมภาษณ์นะคะมีรายงานว่าบริเวณหน้าห้องพิจารณาคดีนี้มีผู้เสียหายอดีตนักลงทุนรวมถึงญาติของจำเลยมาร่วมฟังคำพิพากษาจำนวนมากความจริงวันนี้เราอยากเชิญผู้เสียหายมานั่งในรายการด้วยแต่ผู้เสียหายส่งสัญญาณมาว่าออกมาไม่ได้จริงๆตั้งแต่เช้าจนถึงเวลานี้ศาลอ่านคำพิพากษาได้หลักหน่วยเองนะคะคนไปเพียบเลยคาดว่าน่าจะเสร็จประมาณช่วงเย็นๆค่ำๆเลยค่ะ ย้อนกลับไปหน่อยเผื่อใครที่ฟังคดีนี้แล้วนึกไม่ออกอย่างอาจารย์ว่าคดีนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรคดีนี้ค่ะมีผู้เสียหายจากการลงทุนนะคะร้องเรียนเข้ามาที่รายการรวมถึงเป็นคดีดังตั้งแต่ปี2562ต่อมาค่ะ DSI เห็นว่าเรื่องนี้น่าจะมีมูลรับเป็นคดีพิเศษมีการตรวจยึดทรัพย์สินไปพบรถหรูของมีค่าจำนวนมากมายมหาศาลจากนั้นมกราคมนะคะปี2563ปปงค่ะตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้เสียหายเป็นกลุ่มใหญ่เลยค่ะจากนั้นมีการติดตามขยายผลออกหมายเรียกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีทั้งดารานักแสดงเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องจำนวนมากค่ะ
0: ฟังแล้วก็ดูน่าสนใจแล้วเธอได้เชิญใครมาไหมคะฝั่งเธอ
2: ไม่มีเลยค่ะอาจารย
0: ์อ๋อเหรอคะเดี๋ยวเชิญฝั่งเดี๋ยวมาละกันค่ะขอโทษนะคะแขกของเดียนนะคะเป็นประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเขามูลนิธิรณรงค์เขาก็ชื่อคุณรณรงค์แก้วเพชรค่ะ
3: สวัสดีค่ะรณรงค์สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ก่อนที่เดียนจะถามอะไรต่อมีอะไร
4: ครับ
0: หล่อขึ้นนะเธอว่าแม่แชกเรา
2: เออนับวันยิ่งดูดี
0: นับวันยิ่งหล่ออีกหน่อยคงเล่นหนังใช่ไหมยังไง
4: อุ้ยเพิ่งถ่ายหนังมา
0: ใช่ไหมน่าเห็นไหมคะเดี๋ยวถามหน่อยสิคะเรื่อง Forex เมื่อกี้นี้เดี๋ยวติดใจไปค้นพบนะคะรถหรูเยอะแยะก็เดี๋ยวถามแบบมองมองผ่านๆฟอกเงินใช่ไหมเป็นรถหรู
4: ใช่ครับ
0: Forex
4: 3D เนี่ยนะครับอาจารย์เป็นกลุ่มทาร์เก็ตที่หลอกนักลงทุนคนมีรายได้อย่าคิดว่า อาชีพด้วยอาชีพนี้ไม่โดนนะหมอก็โดนนะทนายผู้พิพากษาก็โดนนะอยู่ในฟอร์เรสเนี่ยหลายคนหมดกันเป็น10ล้านหลาย10ล้านก็มีความน่าสนใจคือทำไมเขาถึงกล้าจ่ายลงทุนขั้นต่ำ
0: หลอกอีท่าไหนถึงได้เชื่อกันอย่างนั้นน่ะ
4: ก็ต้องให้ปันผลสิ
0: ปันผล
4: ปันผลรายเดือนเดือนถ้าทำไม่ผิดเดือนละ 5% หรือยังไงเนี่ย
0: โอ้ดีกว่าแบงค์เยอะ
4: เดี๋ยวอาจารย์อันนี้คือสตาร์ทเริ่มต้นนะ
0: เหรอ
4: คือถ้าเกิดเขาเทรดได้มากคุณอาจจะได้มากกว่า5เป็น10หรือ 15% ต่อเดือนนะอาจารย
2: ์ค่ะ
4: อยากลงยัง
0: ไม่อ่ะ
4: เอ้ย 50,000 เองพอร์ตละ 50,000 การลงทุนมีโบรกเกอร์มีอะไรทุกอย่างดูเหมือนของจริงทั้งหมดเพียงแต่มีความแตกต่างอย่างนึงเงินทั้งหมดที่คนไทยจ่ายมาเนี่ยนะผมจะเอาไปเทรดที่ต่างประเทศผมจะไปเทรดด้วยบอทของผมอภิรักษ์โกธิเป็นคนที่บอกว่าตัวเองมีบอทมีสมัยนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น AI ก็ได้สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าไปเก็งเงินตรงไหนแล้วค่าเงินจะขึ้นคือ Forex 3B นี่คือความต่างของค่าเงินในแต่ละประเทศในแต่ละวันเขาจะไปเก็งกำไรตรงส่วนนั้นที่พูดมาทั้งหมดประเทศไทยไม่รับรองเลยสักอย่างที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะแต่ณเวลานั้นเนี่ยปรากฏว่ามีคนหลงเชื่อเยอะก็ไปลงพอร์ตละ 50,000 น่ะ10พอร์ตก็ 500,000
2: พอเขาบอกเป็นการลงต่างประเทศ
4: ถูกแล้วปรากฏว่ามันก็จะมี account มีเงินวิ่งเข้าวิ่งออกเป็นเงินจริงๆนี่แหละครับอยู่ในบัญชีแต่ถ้าคุณจะถอนคุณต้องถอนให้เขาโอนมาให้มาโปะตอนที่เราไปที่ DSI ไอ้ร้อยละ5ต่ออาทิตย์อ่ะไอ้ต่อเดือนอ่ะอาจารย์เขาไม่จ่ายพอเขาไม่จ่ายมันก็เลยค่อยๆแตกค่อยๆแตกออกมา
2: หยุดจ่ายปี2562ตอนนั้นเป็นข่าวดังมากๆมันจะมีพีคอยู่ช่วงหนึ่งที่บอกว่าลงทุนแล้วคุณจะได้กำไร 80% ของเงินลงทุนมันก็เลยพีคทำให้มีกลุ่มผู้เสียหายจำนวนมากทุ่มๆลงไปค่ะ
0: นึกไม่ออกแล้ว 80% easy money ขนาดนั้นมีที่ไหนคะในโลกใบนี
4: ้นี่แหละครับกับการเทรด Forex 3D ด้วยเทคโนโลยีตัวใหม่แล้วที่สำคัญนะอาจารย์อยากรวยเนี่ยเขาจะใช้ชีวิตมีเครื่องบินส่วนตัวมีรถหรู มีลัมโบกินี่รถซุปเปอร์คาร์มาจอดเรียงเป็นตับเลยให้อาจารย์อยากเทรดนอกจากนั้นเนี่ยยังเอาอินฟลูเอนเซอร์ดาราศิลปินคนดังมาร่วมอยู่ในวงด้วยเพื่อการันตีว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ผิดกฎหมาย
0: ตอนนั้นเด่นก็ดังดังไม่เห็นมีใครมาชวน
2: เขาชักชวนกันในวงการเยอะแต่ว่าคดีนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าดารานักแสดงเข้ามาในฐานะที่บอกว่าไม่รู้หรือในฐานะที่ร่วมด้วย
0: ใช่
4: โฆษณาชักชวนเลยว่าเขาก็เล่นด้วยเขาก็ลงทุนด้วยเพื่อสร้างความมั่นใจ
0: แล้วเขาคิดว่าเป็นจริงไปด้วยใช่ไหมหรือว่าเขาก็สมรู้ร่วมคิด
4: อาจารย์รู้ไหมก่อน DSI จับเนี่ยทุกคนเนี่ยจะบอกเป็นบอสเป็นผู้บริหารมีคลิปไปเที่ยวต่างประเทศกินไวน์หรูกันอยู่ในเรือสำราญหรูๆกันแต่พอ DSI จับเป็นคดีพิเศษอ๋ออันนั้นเป็นภาพประชุมกันนิดๆหน่อยๆไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับ Forex 3D เลย
0: เดี๋ยวก่อนเรียนถามแต่ครับ Forex 3D ทั้งหมดดำเนินการมาจนกระทั่งถูกซิลไปเนี่ยกี่ปี
4: โอ้โหเดี๋ยวนะตั้งแต่เราไป
2: 7
4: เดี๋ยว
0: เดินหน้าปี
4: อาจารย์ต้องใช้คำนี้ถ้าลูกผมยังโตเนี่ยลูกบวชหรือยังไม่รู้ยังไม่ได้เนี่ยเรารอคำตัดสิน Forex 3D ลูกเราบวชเนี่ยเรายังไม่ได้คำตัดสินเลยเน
0: ี่
4: ย
0: ใช
2: ่แต่นี้มาศาลชั้นต้นอยู
0: ่ครับหลังจากงอกหมดเลยจนกระทั่งเผาเก็บอัฐิละ
4: อาจารย์
0: ยังไม่จบแม่เลย
4: อาจารย์รู้ไหมว่าเรื่องนี้ยากมากนะ
0: ค่ะ
4: คือตอนที่มีการสตาร์ทเริ่มต้นเลยนะผู้เสียหายมาเป็นหมื่นหมื่นที่ว่าคือหมื่น
0: แล้ววันนี้ล่ะ
4: วันนี
0: ้เห็นดูหลอมแหลม
2: เห็นเขาว่ามาเป็นหลักสิบ
0: หลักสิบจากผู้เสียหาย
2: ไ
0: ปหมื
2: ่น
0: วงเงินตั้งกี่ล้านตอนนี้เหลือเท่านี้เห็นไหมล่ะมันก็ไม่มีแรงกันแล้วล่ะขี้เกียจแล้วยังไงก็คงไม่ได้หรอกคิดอย่าง
2: น
0: ี้มั้ย
2: หรือว่ามันจะเกิดกระบวนการที่เรียกว่าหมดศรัทธาคดีความมันยืดเยื้อยาวนานเกินพอ
4: น้องแป้งในตอนที่ Forex แตกใหม่ๆก็มีคนคิดสั้นนะ
0: ใช่สิ
2: บางคนหมดตัว
0: มันเป็นเรื่องนะคะเดนมีความรู้สึกว่าบางคนเขาสาบแช่งกันเหลือเกินเงินก้อนสุดท้ายของเขาอะไรต่ออะไรมันเยอะในช่วงนั้นแต่เดนอยากทราบค่ะณวันนั้นเดนไม่ได้นั่งอยู่ในเหตุการณ์ที่เธอทำรายการเหตุการณ์ผ่านไปตั้งหลายปีเขาเทรดกันไปเทรดกันมาเดนไม่รู้นะคะธนาคารชาติตลาดหลักทรัพย์หรืออะไรต่ออะไรที่เกี่ยวกับระบบมันนี่เงินทองของชาติหลับหูหลับตามิ้วเรื่องเลยเหรอคะ
4: คือในตอนนั้นเนี่ยทุกคนไม่รู้เรื่องเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่ไงอาจารย
0: ์ตา
4: ในสมัยนั้นเป็นเรื่องใหม่แล้วก็ Forex การเทรดเงินต่างประเทศดูเป็นเรื่องใหม่ดูไฮเทคดูซับซ้อน

0: ดูแบบมันทำยังไงมันได้เงินแต่เอาละเห็นดารามาเราก็เอาเงินไปลง
1: แมงเม่าบินเข้ากองไฟเพราะเห็นเงินตาลุกเขาเรียกว่ากิเลสใช่ไหมอยากมีอยากเป็นอยากได้ได้ง่ายจังเลยโอ้ยได้เยอะเหรอเอาด้วยอย่างเงี้ยใช่ปะ
0: แต่อาจารย์ตอนนั้นเนี่ยนะอาจารย์รู้ไหมว่ามีข้าราชการกรมบางกรมก็ลงในฟอนเล็ตสามดีด้วยแต่ยังเป็นผู
1: ้ตำแหน่งใหญ่
0: พออ
1: แค่พออธิบดี
0: อธิบดีไม่มี
2: แต่ถ้าไปขุดคุยจะรู้ว่าเป็นใครก็เคยเป็นข่าว
1: หรือว่ามีแต่ไม่ยอมบอก
0: มีแต่มันเป็นเรื่องอื่นคือบอกแล้วว่าฟอร์เรสต์ 3D เนี่ยกว่าจะมาถึงศาลเนี่ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใช่ง่ายๆอภิรักษ์กฎที่หนีไปต่างประเทศโดนจับแล้วทรัพย์สินโดนยึดได้ขนาดไหนเราเห็นมูลค่าความเสียหาย 2,500 ล้าน
1: ยึดได้เท่าไหร่อ่ะ
0: ตอนแถลงข่าวเนี่ยแหมอย่าหาว่าอย่างงั้นอย่างนี้เลยนะกรมสอบสวนคดีพิเศษยึดเนี่ยแถลงข่าวบอกเป็นพันล้านแต่พอมานั่งกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มานั่งกับน้องแป้งมานั่งที่สถานีประชาชนมันเหลืออยู่ประมาณ100 กว่าล้าน
1: พอเวลาหารเสร็จนะคะทุกคนจะไปแจ้งความได้คนละ5 บาทนะคะ
2: มันเกิดช่องโหว่อย่างนี้ค่ะคือมันมีการลงทุนมาอย่างยาวนานจริงๆแต่ว่ากระบวนการของรัฐกว่าจะไปตรวจสอบว่าอ้าว
1: อันนี้มัน
2: เป็นเรื่องที่ติดต่างขึ้นมาทำให้ทรัพย์สินอาจจะถูกโยกย้ายหลังจากนั้นนานมาแล้วประมาณนั้นไหมคะเรามองว่าเป็นช่องโหว่
0: คือเขาบอกว่างี้ไอตอนแถลงเนี่ยเขานี่ในกระเป๋าอย่างนี้แหละนี่
2: มีกระเป๋ามีรถ
0: นี่อาจารย์เขาบอกว่ากระเป๋าที่แถลงเนี่ยพอไปตรวจแล้วมันของเก
2: ๊นาฬิกาหรูนี่มีนาฬิกาหรูมีทองแท่งนะคะมีอาวุธเนี่ยอาวุธปืนค่ะต่างๆนานาสุดท้ายแล้วมูลค่าเอามาเฉลี่ยทรัพย์แล้วไม่พอคืนให้ผู้เสียหาย
0: ตอนแรกมันพอไว้แป้งตอนแรกเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยมาแจ้งความผมจำได้แม่นเลยว่าผมบอกใครไม่มาแจ้งความไม่ต้องเอาเงินตอนแรกเขาเสียหายประมาณไม่ถึง1,000 ล้านแต่ว่า DSI เนี่ยไปยึดมา 1,200 ล้านเฮ้ยเราใจฟูแล้วได้ครบ
1: ได้คืนแน
0: ่ทีนี้พอออกข่าวไปว่ายึดได้เป็น 1,000 ล้านอาจารย์คิดว่าผู้เสียหายรายอื่นยังไงมาด้วยความเสียหายก็เลยพุ่งขึ้นมาเป็น 2,500 ล้านอันนี้เฉพาะที่คนมาแจ้งความนะยังมีที่อยู่ในพรมที่เขาทิ้งเลยอ่ะอีกเยอะเพราะฉะนั้น 2,500 ล้านนี่คือเงินที่อาจารย์นี่เป็นเงินหักกบลบหนี้แล้วนะ
1: ค
0: ่ะแล้วต้องฟังอย่างนี้ก่อนว่าเงินที่เขาเข้าไปเทรดเนี่ยมันจะมีเงินของเขากับเงินที่เขาปันผลมาแล้วเช่นสมมุติคุณลงทุนไป10ล้านคุณได้ปันผลมาแล้ว5ล้านอีก5ล้านเนี่ยคือส่วนที่ขาดทุนหรือส่วนที่ถอนออกมาไม่ได้5ล้านนี้จึงเป็นความเสียหายตามนิตินัยทางกฎหมายที่อยู่ใน 2,500 ล้าน
1: ทีนี้เดนสงสัยอะค่ะ
0: แต่อาจารย์วงเงินจริงๆของวงเนี้ยที่ผมเห็นนะ 20,000 กว่าล้านที่วิ่งวนอยู
1: ่ค่ะ
0: คำถามคือเอ้าแบงค์ชาติไม่รู้เรื่องเลยเหรอ
1: ก็นี่ไงเงินมันออกเข้าออกไปอยู่ตรงนี้ไปอยู่ตรงนี้กระแสของเงินที่มันหมุนไปในแต่ละธนาคารเนี่ยตอนเอาเงินโอนเงินออกมันต้องผิดปกติบ้างสิแม้ที่ตอนนี้ละใครจะโอนเงิน1ล้านจะถอนเงินสดจะต้องแจ้งแต่เวลาฝากเรามีกี่สิบล้านธนาคารรีบมารับเนี่ยไม่เห็นต้องแจ้งใครเลยตอนเอาเงินเข้าอ่ะ
2: แต่หนูกำลังมองถึงหน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่องของการลงทุน
1: ค่ะอันนี้สำคัญหนึ่งประเด็นที่เด้งกำลังสงสัยนะคะตอนที่รวบรวมทรัพย์สินแล้วก็มัวแต่ชักช้าอยู่แล้วมาประกาศออกมาก็เหลืออยู่นิดนึงมันคือชักช้าจงทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายหรือประชาชนบางคนก็จะคิดว่าสมรู้ร่วมคิดกันยักยอกถ่ายเทไหมคะชาวบ้านจะคิดอะไรแบบนี้ไหมล่ะเดี๋ยวกลัวเขาคิดกันนะเนาะนี่เราลำพึงกันนะเราไม่ได้กล่าวหาใคร
0: คือในช่วงนั้นเนี่ยนะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีวงจรปิดของพวกที่มีส่วนได้เสียพยายามจะมาล็อบบี้กับผู้เสียหายฟอร์เรสต์ทางดีแล้วคนที่มาล็อบบี้เนี่ยก็เป็นคนที่มีอำนาจหน้าที
1: ่เออใหญ่โตเหรอ
0: เราส่งมอบหลักฐานนั้นให้อธิบดี DSI ไปวันรุ่งขึ้นอธิบดีโดนย้าย
1: อู้ตา
0: ผมก็เลย
1: ไม่ส่งให้ใครอีกแล้วเลิกเลยนี่ยังนั่งอยู่ปกติดีนะไม่ใช่ได้ออกจากสถานีฉันไปแล้วโดนอะไรนะเธอ
0: ผมก็ไม่นึกว่าผมไปยื่นวันนี้
1: โดนย้ายวันรุ่งขึ้น
0: เออ
2: เรื่องนี้หรือเรื่องอื่นคะ
0: ผมเอาคลิปไปยื่นด้วยนะวันนี้มีคนมานั่งกินข้าวมานั่งคุยเสนอตัวเลขท่านช่วยสอบสวนที่เกี่ยวข้องอะไรยังไงกับข้าราชการหน่วยไหนบ้างไหมแล้วเขาก็หายไปผมก็เลยไม่กล้าตามเลยแป้ง
2: ก็เ ็เลยเป็นสิ่งที่คาใจแต่ณวันนี้ชวนอาจารย์แล้วก็พี่รณรงค์
1: ลองวิเคราะห์วันนี้ซิว่าจะออกมาเป็นยังไง
2: ใช่
1: อยากรู้อ่ะตอนนี้คุณพิงกี้อยู่ที่โน่นแมดดินก็ไม่อยากเอ่ยชื่อเลยน้องเขา
2: ใ
1: ช่น้องเขาก็ออกมาทำมาหากินมา
0: อาจารย์ต้องให้ความเป็นธรรมผู้เสียหายด้วยผู้เสียหายที่หมดเนื้อหมดตัวจากการที่เห็นคุณพิงกี้ไปโชว์วิสัยทัศน์ว่าเป็นผู้บริหารแล้วเขามั่นใจจนลงทุนไปแล้วเขาขาดทุนเขาไม่ได้เงินคืนพิงกี้ยังมีโอกาสไปทำงานเพราะมีชื่อเสียงแต่พวกนักลงทุนที่ลงทุนไปแล้วส่วนมากนะครับเป็นคนหนุ่มสาวนะอาจารย์ฟอร์เรสต์ 3D
1: หมดอนาคตไปเลยอ่ะ
0: เป็นหมอผมเห็นมานั่งใน DSI เขาไม่กล้ามานั่งในรายการเพราะว่าอายหน้าที่การงานดีทั้งนั้นเพราะว่าคนจะไปลงทุนขั้นต่ํา 50,000 น่ะมันต้องมีเงิน
2: ระดับนึง
0: ระดับนึงแล้ววิธีการจะเหมือนกันหมดอาจารย์ก้อนแรกต้องได้ก่อน50,000 เนี่ยต้องได้
1: เดือนถัดไปได้มาเยอะเลย
0: ได้เยอะด้วยเออ
1: 30,000 20,000 โอ้
2: จากนั้นชักชวนคนอื่นด้วย
0: อาจารย์ไปขายบ้านแล้วเอามาลงดีกว่ามันมีอย่างนี้
2: แต่ว่าต้องไม่ลืมกับว่าประเด็นเนี้ยคือจับคนได้กับผู้เสียหายได้เงินคืนมันคนละประเด็นกันณวันนี้จับคนได้จริงค่ะอาจารย์คะแต่กระบวนการกว่าจะนำมาสู่ทรัพย์สินที่ได้มาที่ยึดมาคืนให้ผู้เสียหายมันจะอีกนานอีกเป็น10ปีเลย
1: ยังหวังเหรอ
2: หวังสิคะอาจารย์มันต้อง 2,500 ล้านบาทอ
1: ่
2: ะ
1: แต่จริงๆมาเข้าประกาศปาเหลือพันกว่าแล้ววันนี้นับไปนับมาจะเหลือแค่100กว่าล้านไหม
2: แต่เงินที่บางคนเอาไปลงทุนมันมาจากเงินกู้มันไม่ใช่เป็นเงินที่เขามีอยู่แล้วชีวิตเขาเปลี่ยนคนละด้านเลย
1: เขาไม่ได้สนใจก็อยากไปกู้แล้วอยากเอามาลงทุนเพราะอยากได้ผลประโยชน์เองไม่ใช่หรอ
2: แต่คนที่เอาเงินไปต้องมาชดใช
1: ้ชดใช้อะไรล่ะคะเนี่ยก็ไม่เหลืออะไรแล้วเอาแต่ตัวไปไหมล่ะคะ
2: ถูกไหมคะพี่รณรงค์
0: นั่นแหละเขาเรียกว่ากฎหมายฟอกเงินนะจารย์เอาเงินที่มาจากการช่อโกงประชาชนมาผ่องถ่ายเปลี่ยนผ่านเป็นการกู้ยืมไปลงทุนเทรดพระไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมไปซื้อรถหรูไปซื้อนาฬิกาหรูถึงเวลาแบรนด์เนมนาฬิกาที่ใช้เงินช่อโกงประชาชนไปซื
2: ้อ
0: พอยึดมาทำไมมันชอบกลายเป็นของปลอม
1: กระเป๋าปลอม
0: กระเป๋าปลอมเปิดแอร์ทำไมเปิดแอร์ทำไม
1: เอ๊ะนี่พูดเรื่องอะไรกระเป๋าเปิดแอร์เอ๊ะรณรงค์นี่อยู่ๆก็ไปถึงนู่นนะ
0: เขาด่าผมอยู่ทุกปีพวกกระเป๋าเปิดแอร์เนี่ย
1: เมื่อกี้ทางห้องส่งของเราสามารถเพลย์ถอยหลังนะมาเด่นอยากเห็นกระเป๋าเด่นมีเห็นถูกชะตาอยู่ใบหนึ่ง
2: เอาทีมงานขึ้นภาพของกลางขึ้นมาให้
1: กระเป๋าใบนั้นยังอยู่ไหมคะเดี๋ยวรณรงค์ไปเช็คทีได้ไหมเผื่อจะไปขอซื้อเขาจะขายมา
0: แต่ความน่าสนใจอยู่ตรงนี้อาจารย์นี่แหละ
1: นั่นกระเป๋าสวยอ่ะนี่ใบนี้ดูเท่นะ
0: ดูเราเบอร์เราอะไรไม่รู้เลยว่าของจริงเปล่า
1: อาจจะก๊อปเอก็ได้เนาะอาจารย์ไม่มีใครรู้
0: อาจารย์แล้วไปยึดมาทำไมของก๊อป
1: อ้าวยึดก็ยึดมาวางไว้ของที่มายึดวางต้องเป็นของจริงเหรออย่างน้อยก็ให้มีผลงานว่ายึดมาแล้ว
2: แล้วอาจารย์เชื่อว่าคนระดับนี้ที่ชักชวนคนร่วมลงทุนได้เขาจะใช้ของก๊อปอะคะ
1: อ๋ออย่างนี้สั่งใส่ของปลอมทุกคนยังคิดของจริงอ๋อทองนี่ยังคิดว่าทองจริงอยู่เลย
2: อันนี้ของจริงของปลอม
1: ของปลอมทำไมอะเด่นอ้อมันอยู่ที่ไม้แขวนไหมคะเด่นดูดีอะค่ะ
2: แต่ว่าผู้ใส่เขาไม่ได้มองแบบนั้นนะสิอาจารย์เขามองว่ามันน่าจะเป็นของจริงทั้งหมดแต่เวลาที่พอจับมาได้แล้วมันกลายเป็นว่าทรัพย์สินมันมีมูลค่าไม่ถึงขนาดนั้นทำให้พวกเขาเนี่ยกว่าจะได้รับเงินคืนมันดูไม่มีหวังแต่พวกเขาก็หวัง
1: น้องแป้งอันนี้ถ้าถามนะคะเด่นประทานโทษคุณผู้ชมเดี๋ยวเด่นเป็นคนมีทัศนคติเชิงลบต่อสังคมนะคะคือจับมาเป็นของจริงและในระหว่างที่รอดำเนินการคดีความ3ปี5ปีมีคนแอบไปเปลี่ยนมาคะดูที่ตำรวจเขาไม่ทันได้รู้ว่าถูกเปลี่ยนอะ
0: แหมไอ้เรื่องเปลี่ยนของกลางเนี่ยโดยหลักการทางกฎหมายมีกฎหมายห้ามเปลี่ยนของกลาง
2: ค่ะ
0: ครับอาจารย์
1: ใครเฝ้ากระเป๋าเก็บที่ไหน
0: ก็โดยหลักการ
1: เก็บที่ไหนตอนนี
0: ้มีคนถือกุญแจเก็บไม่ให้แต่ละคน
1: ถือแต่กุญแจแต่ห้องมันไม่มีกุญแจหรือมันถูกสะเดาะไปนานแล้วอ๋อไม่ได้ตรวจงี้ทำไง
0: โดยหลักการมีคนเฝ้าแล้วก็ต้องเป็นร้อยเวรที่ถือกุญแจอยู่คนเดียวรับผิดชอบคนเดียวถ้ามันจะหายมันก็ไม่ใช่โรงพักแรกไม่ใช่พื้นที่แรก
2: เดี๋ยวเขาจะหาว่าไปปักปั๊มหน่อย
1: ไม่ไม่เดี๋ยวไม่ได้ปักปั๊มอะไรเดี๋ยวแค่สงสัยอ๋อเดี๋ยวนี้เรียนสงสัยอะไรไม่ได้ฉันไม่ต้องทำรายการแล้วสิคะคุณฉันสงสัยฉันถึงถามตกลงอีบรรดาข้าวของต่างๆต้องไปเก็บตามโรงพักขอโทษนะวันนึงไม่รู้กี่ร้อยคดีอีกระป๋องกระเป๋าข้าวของต่างๆเหล่านี้ต้องไปเก็บในที่ที่มันไม่ใช่ที่ที่ควรจะเก็บแต่เขาต้องถูกบังคับให้การเป็นการเก็บแล้ววันนึงมันออกมามันก็ต้องกลายเป็นของซึ่งมันต้องมี

0: ายบ้างอะไรบ้างจะทำไงล่ะคะ
1: ของกลางเนี่ยห้ามขายหลักการ
0: เออห้ามหาย
1: ห้ามหายห้ามสลับ
0: อ๋อ
1: ทองคำที่เราเห็นแถลงนี่นะอาจารย์โดยหลักการเขาต้องชั่งน้ำหนักไว้แต่ว่าตอนเขาแถลงเนี่ยเขาไม่ได้ชั่งให้เราดูเขาควรชั่งให้เราดูเราจะได้เห็นว่าหายไม่หาย
0: คิดอะไรเนี่ย
1: คือบางครั้งเรายึดไปนานเนี่ยพอเรายึดของกลางไปนานใช่ไหมมูลค่าของทรัพย์สินที่ยึดไว้เนี่ยกว่าศาลจะตัดสินกว่าจะมีการขายทอดตลาดมันเสื่อมราคาของจากเป็นพันล้านมันเหลือ200ล้านได
0: ้แท่งนี้20บาทหน้ากว้างเท่า20บาทแต่ข้างในอาจจะเหลือ10บาท
1: ถ้ามันเป็นของจริง
0: อันล่ะแป้งฟังอยู่เปล่าลูก
2: ฟังอยู่ค่ะดิฉันกำลังดูว่ามันไม่ได้มีเพียงแค่กระเป๋าอย่างเดียวที่อาจารย์มีการสงสัยว่ามันมูลค่ามันจะเป็นของปลอมได้ไหมแล้วมูลค่ามันจะตกหรือเปล่าปรากฏว่าเอาเล่นของใหญ่ๆแล้วกันค่ะพี่รณรงค์รถในคดีนี้ยึดได้เนี่ยขั้นต่ำ7คันมูลค่า43ล้านบาท
0: 7คัน43 77 49 764คันละ6ล้าน
2: ค่ะแต่ละคันยังเป็นรถนอกอะค่ะอาจารย์ค่ะ7ล้านบาท5ล้านบาท18ล้านบาททั้งนั้นเลย
0: รถมาจากไหน
2: รถมาจากต่างประเทศการนำเข้าไม่รู้นะว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าน
0: ั่นแหละสิจดประกอบหรือเอามาทีละชิ้น
2: มันก็เลยมีการตั้งคำถามว่ารถเหล่านี้ซื้อด้วยเงินอะไรยึดมาแล้วยังไงต่อ
1: Forex 3Dในขณะนั้นคนก็มีคนสงสัยว่าเอาเงินไปผ่องถ่ายอะไรบางช่วงก็คิดว่าเอาไปทำธุรกิจรถหรูไหม
0: เปิดอู่รถเปิดขายรถนำเข้า
1: คือมันเป็นปลายทางของการเอาเงินของผู้เสียหายมากองรวมกันคืออาจารย์น้องแป้งต้องนึกภาพนะว่าเงินประมาณเกือบ 30,000 ล้านบาทคืนทั้งวงนะครับทั้งวงนะในช่วงเวลาที่ Forex 3D เปิดมา4ปีเนี่ย 30,000 กว่าล้านที่มีเส้นเงินวิ่งไปวิ่งมาที่เช็คมาแล้วนะเอามากองรวมกันแล้วค่อยทยอยปันผลร้อยละ5
2: ค่ะ
1: ร้อยละ5แล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยเอาไปลงทุนอย่างอื่นเช่นมีการไปทำธุรกิจนั่นนี่นั่นหรือไปซื้อของที่เรายึดมาได้เนี่ยเพราะว่าเรายังยึดช้าอยู่แต่ต้องให้ความเป็นธรรมกรมสอบสวนคดีพิเศษด้วยนะในคดี Forex 3Dนี่คือคดีที่อายัดทรัพย์เร็วที่สุดในประเทศไทยอาจารย์
2: นี่เร็วแล้ว
1: นี่เร็วที่สุดในประเทศไทย
0: เร็วที่สุด
1: ในประเทศไทย
0: เรียนอยากทราบอะครับปกติแล้วร้อยละ5ถ้าจ่ายร้อยละ5แล้วไม่มีนักลงทุนใหม่มาเพิ่มไอ้5บาทเนี่ยไอ้ 5% เนี่ยมันก็ขาดทุนด้วยตัวมันเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีนักลงทุนรายใหม่แมงเม่าบินมาเข้ากองไฟตัวใหม่ก็ไม่มีอะไรจะไปหมุนแล้วจริงไหมคะ
1: นั่นคือแชร์ลูกโซ่ไงครับธุรกิจแชร์ลูกโซ่คือถ้าไม่มีสมาชิกมาสมัครมันจะล้มด้วยตัวของมันเองแต่ธุรกิจที่มีความยั่งยืนถึงไม่มีใครมาสมัครเขาก็ต้องอยู่ได้ด้วยตัวของเขาเองเราจะแยกแบบนี้ออกมาให้ค่อนข้างชัดและสำคัญไปกว่านั้นธุรกิจอะไรที่ลงทุนแล้วอยู่ต่างประเทศจงสันนิษฐานเอาไว้ก่อนในยุคสมัยนี้นะว่าโกงเพราะว่าเราไปตรวจไม่ได้เลยแป้งอาจารย์ยิ่งศักดิ
0: ์หรือเงินสกุลอื่นพวกอะไรคอยคอยอะไรพวกนั้นหรือเปล่าคะที่แบบไม่สามารถแปลงเป็นเงินได้ก็เลยเอาเข้ามาในรูปแบบอื่นๆไหมคะ
1: วิธีการในการหลอกลวงเนี่ยนะครับนักลงทุนเนี่ยจะต้องฟังไว้ดีๆเลยว่าวิธีการเนี้ยเหมือนคอลเซ็นเตอร์ที่มาก่อนเวลา
2: เป็นผู้นำเทรนมาก่อน
1: Forex 3Dเนี่ยคือคอลเซ็นเตอร์ที่มาก่อนเวลาสอนลงทุนไปเทรดต่างประเทศเหมือนคอลเซ็นเตอร์ทุกประการเลยนะจะเปลี่ยนเป็นบิตคอยจะเปลี่ยนเป็นพอร์ตนั้นพอร์ตนี้คือรูปแบบจะเหมือนกันคือให้เอาไปลงแล้วก็ปันผลแรกๆจะได้แต่คำถามคือถ้ามันมีความมั่นคงการันตีได้ทำไมหน่วยงานราชการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานกองทุนอะไรก็ตามเนี่ยไม่สามารถเข้ามากำกับดูแลได้นั่นหมายถึงว่าเงิน 30,000 กว่าล้านจะเอาไปไหนก็ได
2: ้
1: มันแปลกนะอาจารย์ว่ามัน
0: เช่นว่าแปลก
2: ค่ะมันรวมถึงกระบวนการวิธีการตรวจสอบหน่วยงานภาครัฐด้วยที่มันเข้ามาล่าช้าชาร์จช้าไปหน่อยผู้ชายมันเลยบานปลายณขณะนี้มีคุณผู้ชมแลกเปลี่ยนกันเข้ามาในออนไลน์อยากถามพี่รณรงค์ค่ะว่าตามหลักกฎหมายทั่วไปแล้วณวันนี้เป็นศาลอาญาชั้นต้นหลังจากนี้จะต้องไปศาลชั้นไหนต่อและต้องใช้เวลาอีกนานมากไหมกว่าคดีจะสิ้นสุดค่ะ
1: ในปกตินะครับที่นานที่สุดก็คือการพิจารณาคดีของศาลชั้นต้นอย่างช้าก็ประมาณ5ปีไม่แน่ใจฟอเรสต์5ปีป่ะคือเลทเนี่ยเป็นเลทที่พวกพี่คำนวณกันมาเวลาคดียากๆประมาณ5ปีเอาง่ายๆว่า
0: อายุความกี่ปี
1: อายุความสะดุดหยุดลงเพราะว่าฟ้องศาลไปแล้ว
2: ค่ะ
1: ตอนนี้อยู่ที่ว่าศาลจะ
0: ฟ้องแล้วก็ต้องยาวไปซึ่งอาจจะกินเวลา15ปี20ปีก็ยังต้องดำเนินต่อไปพระผู้เสียหายจำนวนเท่าไหร่
1: เป็นพัน
0: แล้วนี่สืบไปทั้งหมดได้กี่คน
2: 9,000กว่าถูกต้องไหมคะมันเกือบหมื่น
0: ตอนนี้เท่าไหร่สืบไปเท่าไหร่แล้ว
1: สืบ
2: ตอนนี้สืบนะคะอาจารย์ในหมายถึงในชั้นศาล
0: 9,000 กว่าเนี่ยสืบแต่ชั้นศาลเข้าไปในศาลแล้วเท่าไหร
2: ่ทีมงานเรารายงานมาว่าตอนนี้ยังไม่ถึงหลัก10เลยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยคือน่าจะเสร็จประมาณสัก 4:00 น
0: ไม่ใช่สืบ
2: ยังไม่ถึง24คนเพิ่งอ่านได้4คน
1: คืออย่างนี้ที่เห็นฟอเร
2: สแต่ว่าวันนี้24หมายถึงตัวฝั่งนู้น24คนใช่จำเลยอ่านได้4คนผู้ชายเนี่ยรอนั่งฟังกว่าจะเสร็จอ่ะ 4:00 นโดยประมาณค่ะหมายถึงจำเลยนะอาจารย
1: ์คือเขานัดพิจารณากันเป็นเดือนอาจารย์คดีฟอเรสเนี่ยเป็นเดือนอ่ะเดือนนี้สืบกลุ่มนี้คือผู้ชายมันเยอะ
2: ใช่ผู้ชายมันเยอะ
0: ก็ตั้งใจทำงานแล้วก็มีมาตรฐานในการตรวจสอบมีคนเขาโพสต์ไงคุณผู้ชมทางบ้านบอกว่าหน่วยงานตรวจสอบจากกระทรวงชุดนี้เขาดีนะเคยเห็นเขาสืบคดี
1: หน่วยไหนล่ะ
0: หน่วยไหนล่ะรณรงค์ถามประเทศซิ
1: หน่วยไหนล่ะ
0: ถามประธานชั้น
1: หน่วยไหนล่ะ
0: หน่วยไหนล่ะฉันก็ถามต่อในนี้ให้แล้วเดี๋ยวก็คงพิมพ์มาค่ะคุณผู้ชมคะเราก็เช็คกันไปอย่างนี้นะทำไงได้ล่ะ
2: อาจารย์ยิ่งศักดิ์และพี่รณรงค์เห็นไหมเขาว่าการลงทุนในประเทศไทยลักษณะแบบนี้มันไม่ได้เกิดเพียงแค่เฉพาะ forex TD มันมีหลังจากนั้นอีกมากมายแล้วก็ล้มลักษณะประมาณนี้นั่นหมายความว่า forex TD ไม่ได้ถอดบทเรียนแล้วก็จารึกเอาไว้เลยถูกต้องไหมคะ
0: เป็นต้นแบบค่ะเป็นบทเรียนให้คนก๊อปปี้ใช่เปล่า
1: ถูกต้องเลยครับนี่แหละคือพอยต์ของเรื่อง Forex 3D เลย
0: แล้วเราก็รู้เรื่องไปสอนคนอื่นเขาด้วยหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
0: ตีตายเลย
1: เราจะต้องบอกให้ทุกคนรู้นี่เราพยายามทำสถานีประชาชนพยายามทำเรื่องนี้มาทุกๆปีเพื่อให้คนเข้าใจแต่คนก็ยังโดนหลอกอยู่เรื่อยๆทั้งๆที่หลักการคือคุณลงทุนแต่คุณไม่รู้ว่าเขาเอาไปจ่ายอะไรบ้าเปล่า Forex 3D เหมือนกัน 30,000 ล้านอภิรัชกฎที่บอกผมต้องบินไปต่างประเทศเพื่อไปเทรด
0: นี่เดี๋ยวยังไม่อยากจะคิดนะคะเรื่อง Forex 3D ที่พูดถึงเรื่องการลงทุนในต่างประเทศเดี๋ยวยังไม่อยากนะคะเดี๋ยวคิดว่าทีมงานของเราอาจจะกำลังเตรียมตัวก็ได้เดี๋ยวไม่อยากสปอยมั้ย
2: ทำไมคะอาจารย
0: ์ระวังนะคะพวกบรรดากองทุนทั้งหลายแหล่โดยธนาคารที่มีชื่อเสียงชวนกันซื้อกองทุนนะคะเสร็จแล้วเอาเงินไปลงทุนที่ต่างประเทศแล้วก็บอกว่าประเทศนั้นหายนะอย่างนี้อย่างนั้นขอโทษนะคะเงิน1ล้านบาทตอนนี้นะคะเหลือไม่ถึงแสน
2: อุ๊ยกองทุนอะไรคะตัวย่อ
0: เนี่ยไม่พูดแล้วก็บางคนลงไปตั้งหลายล้านตัวเลขต่ำลงแล้วก็มีการทอดขายทอดจากกองทุนตรงนี้ไปสู่ตรงนี้เดี๋ยวกำลังขุดคุยนะคะธนาคารไหนร้อนตัวก็รีบแก้ไขละกันเดี๋ยวเอาแน่ค่ะเรื่องนี
2: ้ถ้าคุณผู้ชมรู้ว่าอาจารย์กำลังพูดถึงกองทุนไหนในคอมเมนต์มาสิคะ
0: อ๋อไม่มีทางหรอกค่ะเดี๋ยวรู้ละกันละกันเดี๋ยวกำลังทำเรื่องนี้อยู่ค่ะ
2: ค่ะทีมงานบอกว่าต้องหมดเวลาเรื่องนี้เพราะมีเรื่องนึงมาต่อแล้วแต่ว่าวันนี้เราก็ได้บทเรียนข้อสรุปเรื่องของ Forex TD แล้วนะคะว่าการลงทุนลักษณะของการเอาองค์ประกอบที่อวดอ้างว่าลงทุนแล้วคุณจะได้กำไร 80% 60% หรือเขามีอะเซสซอรี่ต่างๆมากมายในการชวนลงทุนให้ดูเหมือนว่าลงทุนแล้วรวยจริงๆอย่าเพิ่งไปเชื่อเพราะนั้นอาจจะคือของปลอมใช่มั้ยคะอาจารย
0: ์กันก็ต้องขอบคุณทนายรณรงค์มากนะคะที่มาช่วยพวกเรา
1: แต่อาจารย์รู้มั้ยว่าจริงๆเรื่องนี้ยากมากนะสมมุติอาจารย์โดนหลอกไปอาจารย์คิดว่าอาจารย์จะเดินไปให้ DSI รับคดีได้ง่ายๆหรอในสมัยนั้นผู้เสียหายเนี่ยสู้มากนะผมจำได้ว่าทำไมเขาต้องเอาพริกกับเกลือมาหน้า DSI เพื่อให้เป็นประเด็นข่าวให้คนสนใจว่า
0: เขาไปคั่วกันตรงนั้นเหรอ
1: ใช่ครับผมเป็นคนหย่อนลงไปเองอาจารย
2: ์
1: หย
2: ่
1: อน
2: พริกเผาเกลือแช่ง
1: แล้วก็เอาหน้าดารามาแล้วก็หย่อนลงไปคนก็มาด่าว่าทำอะไรกันเนี่ยแหละคนจะได้สนใจว่าเราโดนหลอก
0: ค่ะปิดท้ายนะคะช่วงนี้นะคะเดียนก็อยากจะบอกว่าอย่าโลภ
1: อาจารย์พริกกับเกลือในวันนั้นที่หน้า DSI ในวันนี้จำเลยทุกคนเห็นพริกกับเกลือไหมหน้าดาราศิลปินนี่20กว่าคนเลยนะ
0: อ๋ออยู่ในพริกกับเกลืออ
1: ยู่ข้างล่างแล้วก็พริกกับเกลือโยนไป
0: โอเคค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ อย่าโลภค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องต่อไปน้องแป้งเล่าสิ
2: เรื่องต่อไปคุณผู้ชมค่ะเป็นความทุกข์ร้อนใจค่ะของชาวบ้านค่ะที่อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราเขาบอกว่าสุดจะทนแล้ววันนี้ทนไม่ไหวแล้วเนื่องจากว่าพวกเขาเหม็นกลิ่นขยะมายาวนานถึง8ปีค่ะข้างๆเนี่ยเป็นโรงงานขยะรีไซเคิลค่ะแต่พวกเขาบอกว่าไปร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ไม่เป็นผลเลยค่ะให้คุณผู้ชมดูภาพกันหน่อยค่ะนักข่าวของเราลงพื้นที่ทันทีนะคะหลังจากที่มีเรื่องร้องเรียนส่งมาที่ทีมข่าวของเราให้คุณผู้ชมดูภาพมุมสูงก่อนเลยจะเห็นพื้นที่ภายในโรงงานรีไซเคิลขยะแห่งนี้ไปเจอว่ามีกองขยะขนาดใหญ่ค่ะตั้งอยู่บริเวณด้านหลังโรงงานโดยไม่มีอาคารปกคลุมคือตั้งกันอยู่จ้องๆแบบนี้กลางแจ้งเลยคุณผู้ชมโดยพบว่าพนักงานยังคงทำงานอยู่ในพื้นที่แล้วก็มีรถบรรทุกขนาดใหญ่เคลื่อนย้ายขยะอยู่ภายในโรงงานด้วย ชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกแบบนี้โรงงานเนี้ยตั้งมามากกว่า8 ปีอาจารย์ยิ่งศักดิ์นานมากส่งกลิ่นเหม็นกระทบ

0: ในพื้นที่มาโดยตลอดเลยไปร้องเรียนที่เจ้าของโรงงานซึ่งเป็นชายชาวจีนที่พูดไทยได้ก็แจ้งว่าเดี๋ยวจะแก้ไขให้สุดท้ายแก้ไม่ได้กลิ่นเหม็นยังคงเหมือนเดิมอยู่กระทั่งค่ะสิ่งที่แม่คาดคิดก็เกิดขึ้น3มิถุนายนที่ผ่านมาไฟไหม้ค่ะพบว่าภายในโรงงานมีขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะแบตเตอรี่ลิเธียมปะปนอยู่ด้วยยิ่งสร้างความกังวลค่ะทีมข่าวติดต่อไปที่โรงงานขยะรีไซเคิลพลาสติกดังกล่าวพบว่าชายชาวจีนอ้างตัวเป็นเจ้าของโรงงานพานักข่าวของเราค่ะคุณชานนท์เข้าไปในโรงงานเลยเราก็เลยได้มีโอกาสถ่ายภาพเก็บเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูว่าในโรงงานมันเป็นแบบนี้เขาบอกว่าโรงงานแห่งนี้ประกอบกิจการรับรีไซเคิลขยะโดยนำขยะพลาสติกมาแปรรูปเป็นเม็ดพลาสติกส่งออกไปยังต่างประเทศโดยภายในโรงงานขยะพลาสติกแล้วก็มีถุงบิ๊กแบ็กจำนวนมากตั้งอยู่ด้วยไม่มีการเปิดเครื่องจักรในการผลิตแต่อย่างใดเนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบป้องกันอัคคีภัยค่ะส่วนด้านหน่วยงานล่ะยังไงบ้างท้องถิ่นนะคะของเราก็เลยไปถามที่เทศบาลค่ะเขาบอกว่าตอนนี้สั่งพักใบใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วส่วนอุตสาหกรรมจังหวัดล่ะอุตสาหกรรมก็บอกว่าสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดเหมือนกันแสดงว่าทางท้องถิ่นแล้วก็ทางจังหวัดสั่งให้หยุดแล้วคราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับโรงงานแล้วค่ะว่าจะหยุดตามคำสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือเปล่าแต่กลิ่นมันไม่หยุดนะสิคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์คะ
1: มันส่งกลิ่นมาหลายปีถ้ามันวัน2วันก็อาจจะเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะคะแต่นี่มันเกิดละอัคคีภัยแล้วก็ยังมีระเบิดแฝงเข้ามาอีกก็ต้องถามแล้วว่าไอ้อัคคีภัยที่เกิดนั้นน่ะระเบิดมันคือระเบิดจากอะไรแล้วทำไมมันไปซุกอยู่ในโรงงานแบบนั้นได
0: ้แล้วก็น่าตั้งคำถามด้วยนะคะว่าโรงงานแห่งนี้มีคนจีนถือหุ้นร่วมกับคนไทยด้วย
1: ไม่เป็นไรค่ะจะจีนจะไทยจะชาติไหนก็ตามถ้าเขาทำถูกต้องแล้วไม่ก่อให้เกิดมลภาวะแล้วไม่รบกวนคนอื่นทุกคนก็มีสิทธิ์จะดำเนินธุรกิจได้เราไม่เจาะจงเชื้อชาติสัญชาติแต่เราอยากทราบว่าไอ้วิธีการอนุญาตให้มันดำเนินการและก่อให้เกิดความเดือดร้อนเนี่ยมันคืออะไร
0: งั้นคุยกับแขกรับเชิญนะคะฝั่งดิฉันค่ะ2ท่านที่เชิญมานะคะท่านแรกค่ะคุณสิริลักษณ์วิศวะรุ่งโรจน์ค่ะท่านเป็นอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: อีกท่านค่ะคุณชำนาญสิริรักษ์กับทนายความผู้เชี่ยวชาญคดีสิ่งแวดล้อมค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะเป็นทางคุณทนายนะคะทางฝั่งอาจารย์ยิ่งศักดิ์เล่นกลัวเล่นคุยไปสารเล่นขาดความรู้ค่ะเดี๋ยวเลยต้องมีอาจารย์นะคะเป็นนักวิชาการทางด้านเคมีค่ะว่าไอ้เหม็นเนี่ยคือมันเหม็นจากเคมีคอลอะไรนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดร.วีระชัยพุทธวงศ์ค่ะอาจารย์ออดค่ะ
0: อาจารย์ออด
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับ
3: อาจารย์ครับสวัสดีครับทุกท่าน
2: เห็นดีใจนะคะบึ่งมอเตอร์ไซค์มากระเซิงมาเลยนะคะรีบมาก
3: นั่งรถตู้ครับ
2: ลักรถตู้นะคะอีกหนึ่งท่านนะคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะเป็นผู้เสียหายค่ะแล้วก็ทนนั่งดมกลิ่นนี้มานานหลายปีนะคะเน้นขอใช้นามสมมุติละกันนะคะคุณเอค่ะ
4: สว
2: ั
4: สดีค่ะอาจารย์
0: สว
4: ั
0: สด
4: ี
0: ค
4: ่
0: ะ
2: คุณเอก็อยู่แถวๆบางปะกงตรงโรงงานที่มีอัคคีภัยนี้เลยใช่ไหมคะ
4: บ้านเองไม่ได้อยู่ตรงนั้นค่ะแต่ว่าไปกลับทุกวันเพราะว่าต้องไปดูโรงงาน
2: อ๋อโรงงานเราอยู่แถวๆนั้น
4: เราอยู่
2: ไม่บอกว่าอยู่ตรงไหนละกันซ้ายขวาหน้าหลังนะ
4: ได
2: ้ในชุมชนนะในคุณเอเล่าสิคะเรื่องราวความเดือดร้อนที่อยากฟังจากปากค่ะ
4: คือว่าความจริงแล้วอ่ะเราอ่ะได้รับความเดือดร้อนตั้งแต่เขาย้ายมาแล้วว่าไม่รู้เขาทำอะไรบ้างแต่มัน
2: ย้ายมาปีพ.ศ.อะไรคะเริ่มมาลงเสาเข็มมาล้อมรั้วจะทำโรงงานใช่ไหมคะ
4: คือเขาเช่าโรงงานเดิมอยู่
2: อ๋อเช่าโรงงานเก่า
4: ค่ะเขาน่าจะปีอย่างที่คุณแป้งบอกมั้งคะคดีจำปีไม่ได้แต่ว่าพอปี65ที่เขาเกิดไฟไหม้ครั้งแรกอะค่ะปี65เนี่ยเขาเกิดไฟไหม้ใหญ่ครั้งแรกก่อนก็ไหม้ตอนกลางคืนเลยแล้วก็เดือดร้อนมากเพราะว่าเราเป็นโรงกระดาษอะค่ะเราก็
2: รู้ว่ามันจะมาเสร็จเลยนะเป็นโรงงานกระดาษก็รู้เลยสิอยู่ข้างๆนั่นน่ะ
4: เขาน่าจะรู้อยู่แล้วค
2: ่ะโอเคค่ะ
4: ก็พอมันไหม้เราก็คิดว่าจะจบอาจารย์แต่มาเขาเลยขยับมาอยู่ติดเราเลยคราวนี
2: ้ทำไมขยับได้ไงโรงงานมันเข็นไปเข็นมามันโรงงานล้อเข็นนะคะ
4: มันมีหลายโรงให้เช่าเขาก็เลยเช่าขยับมาที่เราค่ะพอเขาเช่าขยับมาคราวนี้เราได้กลิ่นเหม็นละเมื่อก่อนมันไม่ได้กลิ่นอาจารย์ตอนหลังมันเหม็นแสบจมูกมากทุกวันแทบเกือบจะทุกวัน
2: เล่าให้ฟังหน่อยเหม็นเนี่ยมันคือเหม็นแบบกลิ่นที่ฉันไม่ชอบหรือว่าเหม็นแบบมันคือเคมีมันคือกัดจมูกแล้วมัน หรือมันยังไง
4: มันไม่ถึงแต่มันจะแสบจมูกแล้วมันก็กลิ่นเหมือนพลาสติกหลอมไม่ไหม้อะค่ะ
2: แสบรูจมูก
4: แสบแล้วก็ทั้งวันแล้วก็คือจนกลางคืนแล้วเราอะมีพนักงานอยู่หอพักเขาก็ได้กลิ่นกลางคืนเขาก็ได้
2: ไม่ได้เหม็นคนเดียว
4: ไม่ค่ะก็ทั้งหมดเราก็เลยติดต่อเจ้าของเขาไปละค่ะแล้วก็บอกเฮียมันเหม็นมากเลยช่วยปรับปรุงหน่อยซึ่งตลอดที่เขาย้ายมาก็ประมาณเกือบ

0: 4ปีอะค่ะอาจารย์ก็ติดต่อบอกกันไปตลอดแล้วเฮียปรับหน่อยไม่รู้ปรับยังไงแต่กลิ่นมันไม่หายอะค่ะอาจารย์ท้องที่เข้ามาแล้วกลิ่นมันก็ยังไม่หายอยู่ดีเราก็เลยไม่รู้จะทำยังไงแล้วแต่ช่วงหลังๆมาค่ะมันเริ่มมีกองเศษอะไรไม่รู้เข้ามากองจนเป็นภูเขาเป็นภูเขาติดกำแพงโรงงานเราเลยคราวนี้เราก็เริ่มกลัวไฟไหม้อีกเพราะเรารู้ว่าเขาอะทำงานแบบมันไม่ได้มาตรฐานนะคะอาจารย์ไม่ได้ระวังไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยโอกาสไฟไหม้มันเกิดแน่ๆ
1: เนี่ยเราก็ไปปักปั๊มเขานะไม่ได้มาตรฐาน
0: เราเข้าไปแล้วค่ะอาจารย
1: ์เขาเข้าไปได้ไง
0: เขาให้เราเข้าไปดู
1: เขาให้เข้า
0: เขาให้เข้าเพราะเขาบอกทุกทีเขาบอกเขาปรับแล้วเขาก็คือเวลากลิ่นเหม็นเขาก็เอาพลาสติกมาล้อมให้เราว่านี่ไม่เหม็นแล้วนะเขาล้อมให้แล้วแต่เรา
1: ล้อมยังไง
0: ก็พลาสติกบางๆ
1: อ๋อบางครอบ
2: เป็นบอบ
0: ไปครอบห้องที่มันล้อมอะค่ะเราก็บอกว่าเฮียอย่างนี้มันไม่ช่วยมันก็ยังเหม็นอยู่ดี
1: เธอเดินเข้าไปดูไหมไอเตาหลอมเขาน่ะ
0: เขาไม่ได้มันเป็นเครื่องค่ะแล้วมันก็ผ่านอะไรร้อนๆไม่รู้ว่าหนูก็เห็นมันก็ออกมาเป็นเม็ดพลาสติกดำๆดำๆ
1: ออกมาเป็นเม็ดจิ๋วๆดำๆ
0: ใช่ค่ะตอนนั้น
1: จากขยะสารพัดเข้าไปออกมาเป็นเม็ดๆ
0: ใช่ค่ะตอนนั้นนะคะแล้วก็เลยว่าเอ๊ะมันไม่ได้เรื่องแล้วเราก็ตอนหลังพอเห็นเป็นกองภูเขาเราก็กลัวอีกเพราะว่าถ้าเขาทำงานแบบนั้นอะเราว่ามันไม่น่านานมันก็ไหม้แน่ๆเราก็บอกเขาว่าเฮียย้ายให้หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวไฟมันไหม้ติดโรงงานหนูเขาก็นิ่งแล้วสุดท้ายไฟมันก็มาอีกรอบตอนเดือนมิถุนา
2: คุณเอค่ะกองที่เห็นที่ว่ามันกองเป็นภูเขาอะมองด้วยตามันคืออะไร
0: มันดูไม่ออกแล้วคุณแป้งเราเข้าไปใกล้มากก็ไม่ได้ก็เดี๋ยวก็มีปัญหาฟ้องร้องเรียนเราอีกแค่เราแบบว่ามีกล้องติดเขาก็ยังแบบส่งไฟมากันเราอะไรอย่างเงี้ย
2: ที่เหม็นพอแยกได้ไหมว่ามาจากกองขยะที่ว่านี้หรือมาจากการหลอม
0: มาจากคิดว่ามาจากการหลอมเพราะว่ากองนั้นน่ะไม่ได้รู้สึกว่าเหม็นขนาดนั้นแต่เหม็นมาจากการ
1: มันต้องไม่มีกลิ่นหรอกจากอีกองๆไม่ยังไม่ผ่านกระบวนการอันนี้เดนคิดเองนะคะแล้วขอโทษนะคะเหม็นแล้วก็ทนมาได้ตั้งหลายปีแล้วทำไมวันนี้ทนไม่ได้ขึ้นมาแล้วก็ทนมาได้ตั้งหลายปี
0: ไม่ค่ะอาจารย์คือมันที่วันนี้ต้องมารบกวนเลยเพราะว่าพอไฟมันไหม้รอบ2เราเจอว่าเจอแบตเตอรี่คราวนี้เรากะว่าไปแน่นอน
1: รู้ได้ไงมันเป็นแบตเตอรี
0: ่ไม่เขาถ่ายภาพคือพอไฟไหม้นักข่าวก็ลงเข้าพื้นที่รูปภาพก็มีเลยเป็นแบตเตอรี่ถ่านเก่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แบตเตอรี่ของคนงานที่ยืนเฝ้าหลอมแล้วหนีไฟออกมาหรือเปล่า
0: ไม่ใช่ค่ะมันเป็นกองใหญ่มากเป็นกองแบตเตอรี่เก่าค่ะ
1: เอาแบตเตอรี่เข้าไปหลอมละลายด้วย
0: ไม่รู้เลยค่ะเพราะตอนหลังเราไม่รู้ว่าเขาทำกระบวนการไหนก็เจอแบตก็คราวนี้ก็โดนสั่งปิดแล้วค่ะสั่งระงับเขาใช้คำว่าสั่งระงับ
2: ค่ะ
0: แต่ที่สำคัญก็คือหลังจากคำสั่งแปะแล้วอ่ะเราก็ยังได้กลิ่นเหม็นอยู่
1: อ้าวก็แสดงว่ายังคงแอบทำอยู
0: ่ใช่แล้วเราก็เลยแบบว่าเอ๊ะจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปก็เจอจริงๆว่าเฮ้ยยังทำงานอยู่ซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็ดำเนินการไปนะคะอาจารย์
2: เดี๋ยวแจ้งข้อมูลให้คุณผู้ชมรับฟังรวมถึงอาจารย์ยิ่งศักดิ์ด้วยโรงงานแห่งนี้นักข่าวของเราก็เลยไปรีเช็คว่าใบอนุญาตประกอบกิจการเป็นประเภทไหนกันแน่ปรากฏว่าเป็นประเภท53วงเล็บ5อันนี้คืออะไรคือตามหลักภาษากฎหมายและอุตสาหกรรมเสริมได้นะคะคือมันเป็นเกี่ยวกับเม็ดพลาสติกหากมีการเข้าไปแล้วเจอแบตเตอรี่โดยเฉพาะลิเทียมไม่ได้ผิดกฎหมายแสดงว่าอันเนี้ยผิดประเภท
1: อย่าเพิ่งไปปรับปรามเขาน้องแป้งเขาขออนุญาตเขาก็ต้องทำตามอนุญาตสิทางเขตเข้ามาอุตสาหกรรมเขาก็ต้องตรวจสิคะอยู่ๆให้ใบอนุญาตไปแล้วให้เขาไปทำอย่างอื่นอุตสาหกรรมก็ผิดสิเรียนเรียนถามค่ะได้ปล่อยให้เขาไปทำอะไรเออเติมไม่ตรงตามใบอนุญาตหรือเปล่าคะ
3: ก็หลังจากที่ตรวจสอบนะคะก็พบว่าเขาทำคนละประเภทกับที่ได้รับอนุญาต
1: กี่ปีถึงจะไปเจอครับปล่อยเขาทำไปกี่ปี
3: เจอเมื่อเดือนมิถุนาตอนที่ไฟไหม้นี่แหละนะคะ
1: ก่อนแล้วก่อนหน้านั้นไม่เจออะไรเลยเหรอคะไม่ได้เข้าไปดูเลยเหรอ
3: ไม่แน่ใจเท่าไหร่นะคะว่ามีการมาทำกันตอนไหนนั่นในส่วนของการที่มีการเก็บพวกแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วนะคะซึ่งพบว่ามีชิ้นส่วนพวกแบตเตอรี่ต่างๆเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งก็เข้าข่ายเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่3นะคะตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะเมื่อพบเช่นนี้แล้วก็ได้แจ้งความดำเนินคดีร้องทุกข์กล่าวโทษข้อหาครอบครองวัตถุอันตรายโดยไม่ได้อนุญาตแล้วก็มีอีกข้อหาหนึ่งก็คือตั้งและประกอบโรงงานโดยไม่ได้อนุญาตซึ่งการกระทำผิดใบอนุญาตมันจะเป็นโรงงานอีกลำดับหนึ่งซึ่งตะกี้ที่ทางท่านพิธีกรบอกว่าเป็นโรงหล่อมันก็คือ53
2: วงเล็บ5
3: อันนี้จะเป็น106ค่ะก็พบว่ามีการทำเกี่ยวกับถอดแยกบทย่อยพวกนี้ค่ะก็ตั้งข้อหาไปแล้วก็แจ้งความที่สถานี
2: คือทำคนละเรื่องคนละราวกับมีการขออนุญาตเป็น53แต่ดันไปทำ

0: 106ซึ่งเป็นโรงงานขนาดใหญ่คราวนี้ประเด็นก็คือทุกวันนี้เขายังตั้งในพื้นที่อุตสาหกรรมไม่จัดการเหรอคะ
1: ตอนนี้เราแจ้งความนะคะคือเขาทำทั้งหลอมด้วยหลอมนี่ก็เจอเพิ่มเติมว่า
0: ทำสองอย่างเลย
1: ใช่ค่ะทำหลอมด้วยก็เพิ่มเติมว่าเขาขยายโรงงานโดยไม่ได้อนุญาตก็ไปแจ้งความเช่นเดียวกัน
2: หลอมนี่คือ101ใช่ไหม
1: หลอมคือ53
2: ว
1: งเล็บ5
2: แต่ว่าไปแจ้งเป็น101 105 106
1: เป็น106ค่ะ
2: 106
1: ใช่ค่ะ
3: เย็นถามครับเดี๋ยวก่อนไปทางนี
2: ้
3: เย็นถามท่านทนายความผู้เชี่ยวชาญคดีสิ่งแวดล้อมทางภาคอุตสาหกรรมของภาครัฐ1ขอใบอนุญาตเกี่ยวกับ1อย่าง2ไปเจอเขามีวัตถุอะไรก็ไม่รู้ผิดแจ้งว่ามีโดยไม่ครอบครอง2แจ้งทำผิดประเภทคดีข้อหาที่ตั้งทราบไปไหมคะหรือยังไง
4: ครับ
3: หรืออารมณ์อร่อยช่วยกันไหมคะ
4: ต้องเรียนอย่างนี้ครับอาจารย์โดยหลักการเนี่ยโรงงานอุตสาหกรรมเวลาจะประกอบกิจการเนี่ยเขาจะแจ้งว่าเขาจะทำอะไรก่อนดังนั้นเขาจะทำได้เฉพาะเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตแต่ว่าเราจะเจอปัญหาโรงงานหลายๆประเภทที่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนะครับก็คือขออย่างทำอย่าง
3: ก็เจตนาก็คือจะทุจริตไงขอหนึ่งอย่างทำหนึ่งอย่างยังจะไปแจ้งว่าทำผิดประเภทอันนี้ต้องปิดแล้วยึดเลยไหมคะไม่ให้ทำแล้ว
4: ถ้าตามขั้นตอนของกฎหมายเนี่ยหน่วยงานรัฐจะต้องมีหน้าที่ในการออกคำสั่งแล้วก็ตามไปสู่การปิดซึ่งจะมีตามลำดับขั้นตอนเรื่องการออกคำสั่งให้แล้วครับชั่วคราวแจ้งความเนี่ยแต่มันเนื่องจากมันเป็นความผิดตามกฎหมายเรื่องพรบ.โรงงานแล้วก็พรบ.เรื่องวัตถุอันตรายครับตัวเนี้ยหลักการก็คือโดยทั่วไปก็สามารถเปรียบเทียบปรับในชั้น อุตสาหกรรมได้แต่ว่าถ้าเกิดผู้เสียหายติดใจว่าต้องการให้นำไปสู่ศาลก็สามารถที่จะคัดค้านการเปรียบเทียบปรับเพื่อนำคดีไปสู่ศาลอย่างน้อยไปสู่ศาลครับพฤติการที่ฝ่าฝืนต่อเนื่องหรือการกระทำที่รุนแรงเนี่ยอาจจะทำให้ศาลมีดุลพินิจในการลงโทษที่มากกว่าการปรับก็ได้
3: เดี๋ยวคุณทนายคดีไม่อยากจะขัดค่ะแม่นี่มาขอเปิดโรงงานแล้วแม่นี่ก็ทำโรงงานผิดประเภทก่อให้เกิดความเสียหายขอโทษนะคะขึ้นศาลขึ้นอะไรก็ช่างแต่ต้องเป็นหน้าที่ของคนเดือดร้อนคือแม่คนนี้ต้องไปวิ่งเต้นแจ้งความไปสร้างศัตรูทำไมเขาเดือดร้อนทำไมภาครัฐไม่จัดการกันเองคะนี่ละงงให้ประชาชนไปเดือดร้อนงงค่ะ
1: ขออนุญาตตะกี้ยังพูดไม่จบเลยนะคะคือยังมีคำสั่งด้วยนะคะไม่ใช่แค่แจ้งความนะคะพอดี
3: คำสั่ง
1: มีคำสั่งให้ระงับค่ะระงับการประกอบการที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็คำสั่งหยุดโรงงานหลอมทั้งหมด2คำสั่ง
3: สั่งหยุดเท่านั้นแต่เขาอาจจะกลับมาแล้วก็บอกว่าปรับปรุงแล้วแล้วก็เปิดใหม่อีกไหมคะอันนี้ก็ต้องเป็นสิทธิ์ของเขา
1: คือเขายังไม่ได้รับอนุญาตเขาก็ต้องระงับ
0: เขาต้องหยุดไปก่อน
1: ใช่ค่ะก็คือทำไม่ได
5: ้แต่ตอนจนกว่าทำ
3: ตอนนี้เขาก็ยังทำอย
5: ู่ตอนนี้ระงับแล้วเขาก็ยัง
1: ไ
5: ม่ละ
1: ถ้าเจอเพิ่มเราก็ไปแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่ม
3: ค่ะผ่านมาตั้ง4-5ปีเราเพิ่งมาขมวดปมกันตรงนี้เนี่ยไม่ได้ว่าหน่วยงานภาครัฐปล่อยปะละเลยหรือไม่ดำเนินการเราก็ทำได้ตามที่หน้าที่เรามีแต่4ปีแม่คนนี้ไปเอ็กซเรย์ปอดหรือเปล่าเขาอาจจะเป็นมะเร็งมาสิบปีทั้งบ้านโรงงานเธอร้อยกว่าคนอะปอดพังไปแล้วหรือยัง
5: ความจริงอันเด็กเราตรวจสุขภาพทุกปีปอดก็ยังไม่เจออาจารย์เพิ่งมาทราบว่าเราควรจะต้องเจาะเลือดเพื่อตรวจสารโลหะหนักแทนซึ่งเราอ่ะไม่ได้ทำเพราะเราก็ห่วงเด็กจริงๆเราก็ตรวจปอดทุกปีจริงๆแต่ก็ถามว่าเจอไหมก็ยังไม่เจอใครนะคะว่ามีเพราะฉันคุยกับเฮียเขาตอนนี้ก็บอกว่าก็ไม่เกี่ยวกับเขาอยู่ดี
3: พูดกับเฮียเขาพูดภาษาอะไรเขาเป็นคนจีน
5: เป็นคนจีนแต่พูดไทยได้ค่ะแต่พูดไม่ค่อยชัด
3: พูดแต่ดูออกว่าเป็นคนจีน
5: เป็นคนจีนค่ะ
0: เขาถือหุ้นกับไทยแล้วเคยเจอคนไทยบ้างไหมคะ
5: ไม่เจอเลยค่ะ
3: แล้วอาชีพเขาอยู่โรงงานไหมเธอเคยคุยกับเขาไงแสดงเขาเดินไปเดินมาในโรงงาน
5: ไม่ค่อยอยู่ค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่มีปัญหาก็จะบอกเขาว่าเฮียเหม็นนะเขาไม่อยู่โรงงานเดี๋ยวเขาโทรหาเด็กให้แล้วเขาก็จะบอกว่าเครื่องเสียเขาบอกแค่นี้แล้วอย่างเงี้ยก็ประมาณเนี้ยโทรทุกทีก็อ๋อเดี๋ยวเครื่องเสียอยู่ไฟไหม้ครั้งที่สองก็ไม่อยู่แล้วก็บอกหนูว่าโทรแจ้งดับเพลิงให้ด้วยนะบอกเนี้ย
3: ไฟไหม้โรงงานเขาเราจะต้องเรียกรถดับเพลิงดับให้เขาเอง
5: เฮียรู้ไหมคะว่าเนี่ยไฟไหม้อยู่โรงงานไหมไม่รู้โทรดับเพลิงให้ผมด้วยโทรดับเพลิงให้ผมด้วย
3: ความรับผิดชอบในฐานะโอเนอร์สูงมาก
5: ไม่อยู่ทั้งสองครั้งที่ไฟไหม้เลย
0: ประชด
3: ไม่ไม่พูดอาจารย์ขอถามอาจารย์ออทองเรียนนะคะอาจารย์คะเรียนเข้าใจค่ะโรงงานบางโรงงานประเทศเราก็ไม่มีเทคโนโลยีประเทศอื่นเขามีอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองบางทีประเทศเขาไม่ให้สร้างเพราะมันมีมลภาวะมลพิษก็มาสร้างในประเทศเราประเทศเราทำไมอ้าขาพวาปีเอาอีสิ่งซึ่งเป็นมลพิษเหล่านี้มาเอ็กเซปมาอนุญาตแล้วให้มาทำลายชีวิตคนไทยเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ออส
2: ปี2021ประเทศจีนออกกฎเข้มงวดห้ามมีโรงงานรีไซเคิลนำของขยะจากต่างประเทศไปตั้งที่ประเทศเขาโดยเขานึกถึงเรื่องของคุณภาพชีวิตมลพิษสิ่งแวดล้อมทำให้กลุ่มนักลงทุนจีน

ที่จะเอาสินค้าอิเล็กทรอนิกส์พวกโซลิดเวสอะไรพวกนี้ไปทำไม่ได้ที่เมืองจีนก็เลยหาที่ทำใหม่ก็ประจวบเหมาะมากครับมีประเทศหนึ่งที่น่าอยู่มากก็ที่เรานั่งอยู่นี่แหละครับก็เลยมาตั้งกันเพราะว่ากฎหมายมันเอื้อก็ไปอ้างว่าเปิดเป็น

0: ไม่งั้นไม่หลุดมาหรอกครับเพราะว่าก็เหมือนเนี่ยโรงเบียร์ลาดพร้าวเราเนี่ยนะครับก็ไปแจ้งเป็นร้านส้มตำแต่ทั้งแต่ไปทำก็เป็นฮอลล์คอนเสิร์ตอันนี้ก็เหมือนกันท่านอุตสาหกรรมก็บอกชัดเจน53แต่ว่าทำจริงๆก็คือ106นะครับซึ่ง106มาตรการในการเข้มงวดไม่ว่าจะเป็นเรื่องกลิ่นเรื่องการเผาอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเนียนมากพูดง่ายๆคือยังไงก็ไม่ผ่านยังไงก็ไม่สามารถรันธุรกิจได้ตั้งแต่เริ่มต้นต่อให้คุณเอาเงินมาลง 49% คนต่างประเทศใช่ไหมฮะที่เขามีกฎหมายคนไทย51
1: คนไทยจริงหรือเปล่า
0: คนไทยก็ไม่กล้าอยู่แล้วถ้า มันไม่ผ่าน105 106ยังไงเขาไม่กล้าเพราะว่ากฎหมายสิ่งแวดล้อมตัวนี้มันเข้า DSI นะถ้าทำเนี่ยท่านทนายจะรู้มันแรงนะครับ
1: แรงค่ะแต่ประหารชีวิตคนจีนที่เขามีเงินแล้วเขาอยากจะลงทุนทำโรงงานไอ้พันอย่างเงี้ยประเทศเขาทำไม่ได้แล้วเขารู้ได้ไงคะว่าประเทศไทยมีช่องโหว่อีมาตรานี้มาตรานี้ดูกูมุดไปสร้างตรงนี้ขอแบบนี้กูทำแบบนี้ไม่เป็นลายอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่มีคนไทยไปสอนเขาไหมคะ
0: คืออาจารย์เราไม่โทษใครเลยคือโทษเจ้าหน้าที่ที่อนุญาตตอนต้น
1: ไม่เอาไปโทษท่านเขาไม่รู้เรื่องเขาขอตามระบบ
0: ไม่ครับคือถ้าตามระบบจะไม่สามารถเปิดได้ตั้งแต่ต้นพูดง่ายๆเพราะว่าโรงงานรีไซเคิลเนี่ยนะครับก็อนุญาตให้ทำได้เมืองจีนก็มีแต่ว่าเทคโนโลยีมันเทคโนโลยีไม่ได้ว่าใหม่หรือเก่าเมืองไทยก็ทำได้แต่เขาต้องขออนุญาตเป็นรองอ4แต่นี่เขาดั้มลงไปเป็นเหมือนเปิดร้านส้มตำที่จอนพูดอ่ะแต่ว่าทำเป็นฮอคอนเสิร์ตก็เหมือนโรงเบียร์เนี่ยที่จอนบอกเนี่ยที่ตายเป็นเบือก็เพราะว่าถ้าเป็นฮอคอนเสิร์ตเขาจะดูตั้งแต่สเปคผนังแล้วว่ากันไฟไหมมีสปริงเกอร์ไหมมีอะไรไหมแค่ไม่เห็นสปริงเกอร์ตัวเดียวก็ไม่ผ่านแล้วอันนี้ก็เช่นเดียวกันเตาหลอมไม่ได้มาตรฐานเนี่ยเขาก็ไม่ให้ผ่านแต่อันนี้มันผ่านมาได้เพราะว่าเริ่มจากกระบวนการเริ่มต้น
2: อาจารย์อ๋อแต่ในวงนี้ก็สงสัยเหมือนกันอย่างที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์พยายามเค้นถามความเข้มข้นของกฎหมายค่ะคือณเวลานี้แน่นอนว่ามันไม่ตรงพอไม่ตรงเสร็จปุ๊บสั่งให้พักแต่ไม่ได้สั่งให้ปิดแบบถาวรแสดงว่ามันเจอช่องโหว่อยู่
1: คือ
3: ค่ะต้องขออนุญาตอธิบายค่ะเพราะว่าอาจารย์อาจจะอธิบายต้องอธิบายตามข้อกฎหมายสั่งให้พักคือพักเนี่ยน่าจะเป็นของเทศบาลนะคะส่วนของอุตสาหกรรมนี่คือสั่งระงับกับสั่งหยุดนั่นก็คือสั่งปิดค่ะแต่ว่าคือเขาไม่มีใบอนุญาตมันก็เลยเรียกสั่งปิดไม่ได้คือกรณีมีใบอนุญาตจึงจะเรียกว่าสั่งปิดแต่ก็คือการสั่งหยุดก็คือการหยุดจนกว่าจะได้รับอนุญาตซึ่งเขาไม่ได้รับอนุญาตก็คือเขาต้องหยุดนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็เราก็ให้เขารื้อถอนพวกเครื่องจักรไปแล้วก็ในส่วนของ
1: ตัวไหนล่ะ
3: เครื่องจักรในส่วนของที่เป็น106นะคะในส่วนที่เป็น106เพราะว่าทราบว่าทางไม่มั่นใจถูกไหมเรามีความไม่มั่นใจว่าเขาอาจจะแอบทำเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือย้ายเครื่องจักรออกไป
1: เน้นว่าวิธีการทางกฎหมายระบุไว้ชัดเจนแล้วแต่ไอ้ขั้นตอนเนี่ยค่ะเดี๋ยวหน่วยงานนี้เป็นหน้าที่นี่หน่วยเน้นว่าไอ้ขั้นตอนที่มันสลับซับซ้อนเนี่ยมันเปิดช่องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเลาะเลี้ยวอำนาจไม่เด็ดขาดไม่เบ็ดเสร็จไม่อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งมันเลยทำให้ระบบราชการของเรามีความเสียหายเป็นแบบนี้คุณผู้ชมในนี้บอกมาให้เล่นโทรศัพท์หาอาเฮียมันมีเบอร์อาเฮียไหมเดี๋ยวฉันจะลองโทร
4: มีแต่ไลน์ค่ะอาจารย์
1: มีไลน์เหรอถ้าฉันโทรไลน์หาอาเฮียได้ไหม
0: แล้วที่สำคัญอาเฮียก็ไม่อยู่ด้วยตอนไฟไหม้ตอนเกิดเหตุเพราะอาเฮีย
1: ยังต้องให้เธอเรียกรถดับเพลิงได้อีก
0: อาเฮียรู้ว่าถ้าอาเฮียอยู่ตรงนั้นก็อนาคตอาเฮียก็อาจจะเป็นมะเร็ง
1: อาเฮียมีตัวตนไหม
4: ก็คุยกันอยู่
1: มองหน้ากันสิ
0: น่าจะมี
1: เอ้ามีเหรอ
0: มีอาจจะพูดไทยได้ด้วย
1: เอ้าเหรอ
2: เอานักข่าวของเราติดต่อให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์หน่อยนะคะได้ไม่ได้บอกมา
1: อยากคุยกับอาเฮียค่ะ
2: เดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อให
1: ้ได้ค่ะฉันอยากรู้จริงๆว่าอาเฮียเขารู้เรื่องไหมพอเกิดเขารู้เรื่องแล้วเขาขอคุยตรงนี้เนี่ยบางทีเราอาจจะได้ยินเรามานั่งพูดกันก็เหมือนว่าเขานะคะนี่ไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นเนี่ย
2: อาจารย์แต่ว่านักข่าวของเราทำงานแบบรอบคอบเพราะว่าภาพที่เราได้มาทุกภาพคุณผู้ชมเขาอนุญาตให้มีการเข้าไปถ่ายในโรงงานวันนั้นอาเฮียพานักข่าวคุณชานนท์เข้าไปถ่ายเอง
1: ก็แสดงเขาก็โอเคนะ
2: คุณชานนท์เชิญมาในวันนี้แต่ว่าไม่สะดวกมา
0: อ๋อไม่มาอยู่แล้วครับคือ106ใช้เครื่องเผา106แต่จดทะเบียนไม่ใช่106เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีประเด็นนึงนะเขาจะต้องนำเข้า solid waste จากต่างประเทศมาหลอมที่นี
1: ่มายังไงของเหล่านั้น
0: ก็มาได้อยู่แล้วประเทศเราทุกอย่างเข้ามาได้หมดเป็นตู้คอนเทนเนอร์ก็สำแดงเป็นไม้
1: สุนทรภพปล่อยมาได้ยังไง
0: ก็นั่นแหละฮะ
1: ไม่เปิดคอนเทนเนอร์ตรวจหรอคะเอาของเหล่านี้มาให้ระเบิดตู้ตาม
0: คนที่ขออนุญาตต้องสำแดงใบอนุญาตก่อนนะครับว่าจะนำพวกแบตเตอรี่หรืออะไรมารีไซเคิล

0: เนี่ยโรงงานคุณต้องเป็น106ใช่ไหมครับแล้วเครื่องจักรขนาดใหญ่ของ106มันก็ไม่มีระบบป้องกันของ106ไงมันเผามันก็ปล่อยออกไปทั่วๆพี่เขาก็ได้กลิ่นแต่อาเฮียก็บอกไม่อยู่ไปดับให้ด้วยเพราะอาเฮียนอนอยู่แถวรัชดาใช่ไหมครับไม่ไปไหนเลยเพราะว่ามันอันตรายแถวนั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อนำเข้าเนี่ยถ้าจะนับเป็นศุลกากรน
1: ะ
0: ที่ตรงฉินมากไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่อะไรเลยเห็นปุ๊บเอ้ยเอาไปโรงงานไหนไอ้โรงงานนี้มี106จริงเปล่าโทรเช็คอุตสาหกรรมเช็คซิไม่ได้ปุ๊บรีเจ็คเลยจบตั้งแต่เริ่มเลยมันก็ไม่มีของมาเผาแต่อันน
1: ี้บางทีเอาคอนเทนเนอร์มาเอาคนต้นทางเขาเคลมว่าปักสติกข้างในมีอะไรกูก็มารู้เรื่องอะมาปักสติกอะก็จะทำยังไงศุลกากรเราทำไมไม่ตรวจ
0: ก็มันเป็นถ้าอย่างเงี้ยประเทศไทยก็ขออนุญาตนะไม่อยากจะอะไรคือแต่ว่าถ้าช่วยกันนะมันต้องข้างบนหรืออะไรถ้านายกฟังหรืออะไรเนี่ยผมว่านะก็คือตัด
1: ท่านนายกเลยเหรอ
0: คือต้องขันน็อตครับไม่ได้ครับคือตอนนี้มี
1: ไกลเกินไป
0: ไม่ฮะเครื่องตรวจหรืออะไรเนี่ยมันมี
1: ท่านอนุทินได้ยินไหมคะ อันนี้ก็ถามอย่างนี้ครับ
2: ค่ะเอาฝาก
0: มันมาได้ยังไงมันเข้ามาได้ยังไงของที่ไม่ควรจะเข้าในเมืองไทยได้เนี่ยมันเข้ามาได้ยังไงนะครับสิ่งเหล่านี้มันคือขยะที่เขาไม่เอาแล้วนะแล้วขนาดเมืองจีนเนี่ยมีเทคโนโลยีทุกอย่าง
1: เขายังไม่ทำโรงงานแบบนี้เลย
0: เขาไม่เอาแล้วตอนนี้ตั้งแต่ปี2021 5ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเงินมันก็ไหลมาอยู่ที่นี่แล้วมันผ่านได้ไงอิสราเอลมีบัตรประชาชนเพียบในขณะโค้ชเชของมอเกษตรกว่าจะได้ต้องปั้นเหรียญทองแทบตายเห็นไหมฮะ
1: เรียนถามหน่อยสิคะเหตุผลอะไรที่ในใจอาจารย์ออสลองช่วยคิดหน่อยสิคะว่าประเทศไทยเราถึงอนุญาต
0: ก็เงินเดียว
1: อาจารย์
2: อาจารย์ก็มองมุม
0: ไม่ไม่อาจารย์อบต.ที่อนุมัติก็ไม่รู้สอบ
1: ไม่ใช่
0: ทุจริตมาไหมใช่ไหมฮะ
1: เรียนการเราจะถามว่าอีขยะพันอย่างเงี้ยเข้ามาบ้านเราแล้วก็มาละลายมาหลอมในบ้านเราเนี่ยอีโครงการอย่างเงี้ยทำไมผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราไม่มีสมองขอโทษไม่มีความคิดเที่ยวเท่าทันเหรอว่ามันอาจจะเกิดมลภาวะเป็นอันตรายต่อประชาชนโถไม่รักประชาชนเลยเหรอคะ
0: คือขออนุญาตนะอันนี้เป็นเรื่องสมมุติแล้วกันถ้าท่านรับตังค์นะท่านอาจจะบอกว่าเอ้ยข้าพเจ้าได้ตังค์ท่านเจ้าปลอดภัยละแต่เผอิญมันตั้งอยู่ใกล้ๆท่านกลิ่นหรืออะไรมาเนี่ยเราจะไม่ตายตอนนี้นะครับเขาเรียกว่าผ่อนส่งเช่นอาจารย์น็อตอาจจะสัก90ค่อยเสียอย่างเงี้ย60กว่าไปละนะครับก็เหมือนที่ญี่ปุ่นเนี่ยที่จอร์ดเล่าว่ากว่าเขาจะไปรู้ว่าเป็นอีไตอีไตก็คือบาดเจ็บก็คือเจ็บใช่ไหมฮะโรคอีไตที่เกิดจากการหลุดของโลหะหนักกว่าเขาจะรู้นะนิเวศศาสตร์ลงที่นาทำโอ้โหจะรู้ว่ามันหลุดมาจากโรงงานเนี้ยโรงงานนั้นก็โดนโทษสูงสุดก็คือประหารชีวิตเลยเห็นไหมฮะแล้วโรคอีไตนี่ก็นะเป็นศัพท์ที่มาเลยก็คืออันนี้ก็เหมือนกันครับเรายังไม่เห็นหรอกว่าเราเป็นอะไรคุณพี่บอกว่าจะไปตรวจเลือดจะแนะนำเลยโลหะหนักนะครับตอนนี้เริ่มเห็นแล้วมีแบตเตอรี
2: ่
0: มีอะไรแล้วไม่ใช่เฉพาะคุณพี่คนเดียวมีหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่ใช่การกลั่นแกล้งทางธุรกิจหรืออะไรมันเป็นสุขภาพโดยรวม PM 2.5 มันยังเต็มใช่ไหมครับเรื่องใส
1: ่
0: อันนี้มันแรงกว่านะครับมันเป็นบอร์ทายมันเป็นฝุ่นที่เกิดจากการเผาไหม้ที่มีตัวที่ไปโอบมาเนี่ยคือบอร์ทายคอนิคคอมเพลก็คือสารอินทรีย์ระเหยโลหะหนักมันเขาเรียกว่า PM 2.5 คูณ3อ่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวนะคะไอ้เหี้ยค่ะถ้าหากฟังอยู่อาจารย์ออสยกตัวอย่างเฉยๆอย่าฟ้องนะคะว่าที่รับตังค์เนาะอาจารย์ออสยกตัวอย่างใช่มั้ยคะ
1: ไอ้เหี้ย
2: ยกตัวอย่าง
1: ตกลงเราติดต่อไอ้เหี้ยได้มั้ย
2: ทีมงานกำลังพยายามติดต่ออยู่นะเวลานี้ค่ะอาจารย์
0: ไม่ได้หมายความว่าไอ้เหี้ยจ่ายตังค์หรืออะไรแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นได้อันดับแรกก็คือมีการจ่ายใต้โต๊ะ
1: เดียนไม่เป็นไรค่ะเดียนกำลังเป็นกังวลค่ะโรงงานนี้จดทะเบียนโดยคนไทย51ต่างชาติ49เดนจะไม่ถามอะค่ะถ้าคนไทย51รับรู้เรื่องนี้อาเฮียก็อาจจะแบบไฟไหม้ก็ไม่ได้เฝ้านะคะแต่ว่าขอโทษคนไทย51นี่ไม่สนใจอะไรเลยเหรอ
2: เดี๋ยวให้อุตสาหกรรมมาตอบค่ะอาจารย์ขาเนื่องจากว่าหน้าจอออนแอร์หมดเวลาเพียงเท่านี้แต่ในออนไลน์สัญญาดุเดือดยิ่งกว่าเดิม
1: ตามมาค่ะเอาให้หนักเลย
2: Facebook YouTube และ TikTok เท่านั้นค่ะ
1: ค่ะ

0: วัสดีค่ะติดตามทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะเจ้าหน้าที่ตรวจค้นเป้าหมายในอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานียึดบุหรี่เถื่อน300ลังและเงินสด18ล้านบาทพร้อมอาวุธปืนอีก3กระบอกค่ะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่และปราบปรามภัยแทรกซ้อน14จังหวัดภาคใต้ร่วมกับหลายหน่วยงานเข้าไปตรวจค้นโกดังแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่3ตำบลกะโดอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีหลังมีข้อมูลว่ามีการนำบุหรี่ต่างประเทศเข้ามาซุกซ่อนไว้พร้อมขยายผลไปยังเจ้าของโกดังซึ่งอาศัยในบ้านพักที่ห่างออกไปประมาณ100เมตรจึงเข้าตรวจสอบนะคะเบื้องต้นพบบุหรี่เถื่อน300ลังรวมกว่า2ล้าน4แสนมวนพร้อมเงินสดบรรจุในกล่องกระดาษใบใหญ่3กล่องแบ่งเป็นกล่องละ6ล้านบาทรวมทั้งหมด18ล้านบาทค่ะนอกจากนี้ยังมีสมุดบัญชีธนาคารอีกจำนวนหนึ่งในบ้านพักยังพบปืน3กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนนะคะเจ้าหน้าที่จึงยึดไว้เป็นหลักฐานนอกจากนี้ยังนำปืนทั้ง3กระบอกเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์หลักฐานว่าเคยก่อเหตุในคดีหรือไม่ส่วนบุหรี่เถื่อนที่ยึดได้นำส่งสถานีตำรวจภูธรยะรังดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเร่งสืบสวนขยายผลต่อไปค่ะเจ้าหน้าที่ยึดสัตว์เลื้อยคลานรวมกว่า120ตัวซุกซ่อนไว้ในกล่องพัสดุไปรษณีย์นะคะมีปลายทางเตรียมส่งไปยังประเทศฟิลิปปินส์ผู้ส่งตบตาเจ้าหน้าที่โดยสำแดงเท็จเป็นผลไม้แห้งและอาหารค่ะสัตว์เลื้อยคลานกว่า120ตัวซุกซ่อนในกล่องพัสดุไปรษณีย์ถูกเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานภูมิร่วมกับฝ่ายสืบสวนปราบปรามกรมศุลกากรสกัดกั้นไว้ได้ที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะจากการตรวจสอบพบพัสดุต้นทางมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำแดงสินค้าเท็จเป็นขนมผลไม้แห้งและอาหารระบุปลายทางเป็นผู้รับอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ค่ะเมื่อเปิดกล่องพบสัตว์เลื้อยคลานมีชีวิตบรรจุอยู่ในถุงผ้าและกล่องพลาสติกใสประกอบด้วยเต่าซูคาต้า4ตัวอีกัวน่า16ตัวงูหลามและงูสวยงาม88ตัวกิ้งก่าเตกูและกิ้งก่าหางหนามรวม16ตัวพร้อมตุ๊กแกเสือดาว2ตัวน้ำหนักรวม18กิโลกรัมเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยึดของกลางทั้งหมดแจ้งข้อกล่าวหาความผิดตามพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ.2562พ.ร.บ.ศุลกากรพ.ศ.2560และพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์พ.ศ.2558นำเรื่องส่งพนักงานสอบสวนสภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิต่อไปค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ปฏิเสธข่าวไทยแลกเงื่อนไขการทหารเจรจาภาษีสหรัฐยืนยันยึดหลักกรอบการค้าและชูการลงทุนเอกชนหนุนต่อรองปลายเดือนสิงหาคมนี้ค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงกระแสข่าวจากสื่อต่างประเทศที่ระบุว่าไทยนำเงื่อนไขด้านการทหารไปแลกเปลี่ยนในการเจรจาการค้ากับสหรัฐนะคะโดยมีการยืนยันตรงกับโฆษกรัฐบาลว่าไทยไม่มีการทำเช่นนั้นเนื่องจากความร่วมมือการทางการทหารเป็นกรอบความร่วมมือปกติที่มีอยู่แล้วค่ะการเจรจาทางการค้านั้นยึดโยงเรื่องการรักษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีระหว่างกันให้เกิดความสมดุลสูงสุดเป็นหลักฝ่ายไทยนำกรอบความร่วมมือด้านอื่นมาเป็นองค์ประกอบเสริมเพื่อแสดงความจริงใจในการร่วมลดปัญหาการขาดดุลการค้าของสหรัฐมุ่งเน้นใช้การลงทุนของภาคเอกชนไทยในสหรัฐเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญนะคะเนื่องจากปัจจุบันภาคเอกชนไทยเข้าไปลงทุนในสหรัฐแล้วเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐช่วยสร้างงานจำนวนมากและขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมลงทุนเพิ่มอีกกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งชี้ให้เห็นว่าการพิจารณาความสัมพันธ์การค้าระหว่างกันไม่ควรมองเพียงแค่มิติการขายสินค้าเพียงอย่างเดียวค่ะสำหรับความคืบหน้าเรื่องภาษีนางสุภจีเปิดเผยว่ามีกำหนดเดินทางไปเจรจาที่สหรัฐช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้เพื่อสรุปผลให้เสร็จนะคะซึ่งปัจจุบันสินค้าไทยได้รับการยกเว้นภาษีจากสหรัฐประมาณ 72% ค่ะโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเกษตรและอิเล็กทรอนิกส์ส่วนสินค้าที่เหลืออีก 28% ที่ยังคงต้องเสียภาษีอยู่ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลรายละเอียดนะคะเพื่อใช้ในการเจรจาเพิ่มเติมให้ไทยได้รับอัตราภาษีที่ต่ำที่สุดค่ะอีกสักครู่ตามชมรายการคนสู้โรคนะคะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าวแล้วสวัสดีค่ะ
1: คติธรรมนำชีวิต คนเราถ้าไม่มีบุญแล้วเนี่ยเหมือนกับโลกนี้มันหลับตาที่เดินไปบนความมืดหลับตาด้วยแล้วเดินไปในที่มืดด้วยเพราะไม่มีบุญแต่ถ้ามีบุญน่ะตาดีแต่เดินไปในที่มืดก็ยังพอเห็นอะไรที่ลางๆได้เพราะนั้นทำบุญก็อย่าให้มืดหน้ามัวตาแต่ต้องทำเอาไว้ใครไม่มีบุญเนี่ยเอาตัวไม่รอดถ้าไม่มีบุญวาสนาไปลงเรือสำเภาค้าก็ขาดทุนสัญชาติผู้มีบุญนั่งกวาดใต้ถุนก็ได้ทองทองเนี่ยคือความสะอาดและบริสุทธิ์คนเราจะมีความสะอาดและบริสุทธิ์ก็มีค่ามากกว่าทองซะอีกความสะอาดก็เป็นเงินความบริสุทธิ์เนี่ยเป็นทองความหมดจดเนี่ยทำเงินและทองเนี่ยมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับชีวิตของเราอย่างคุ้มค่า
2: วันนี้วันพระแรม15ค่ำเดือน8ปีมะเมีย

0: คนสู้โรคเดลี่วันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ย่านเมืองเก่าสงขลาค่ะที่นี่นะไม่ได้มีเสน่ห์แค่สถาปัตยกรรมหรือเรื่องของอาหารเท่านั้นวันนี้พามาดูมิติของการขับเคลื่อนเมืองสู่เมืองสุขภาวะที่ดีค่ะวันนี้จะพามาดูโครงการคาเฟ่หวานน้อยสั่งได้จะสั่งได้มากน้อยแค่ไหนนะคะวันนี้พาไปตะลุยคาเฟ่กันค่ะค่ะคาเฟ่ต่างๆเนี่ยบอกเลยนะคะว่าเดินเข้าไปเนี่ยสั่งกาแฟหวานน้อยได้ค่ะจากเมืองท่องเที่ยวมาสู่เมืองที่ขับเคลื่อนในเรื่องของสุขภาพจะมีความเป็นมาอย่างไรนะวันนี้พูดคุยกับคุณหมอปูนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: คุณหมอปูนคะจากเมืองท่องเที่ยวเราขับเคลื่อนมาในเรื่องของสุขภาพมันเริ่มต้นมาได้ยังไงคะ
1: ค่ะก็ตัวเองทำงานของเครือข่ายเด็กใต้ไม่กินหวานนะคะซึ่งอยู่ภายใต้ร่มของเด็กไทยไม่กินหวานแล้วก็เครือข่ายของเราเป็นเครือข่ายเล็กๆระดับจังหวัดที่เรียกว่าสงขลาอ่อนหวานนะคะเราก็ทำประเด็นลดการบริโภคน้ำตาลซึ่งประเด็นย่อยในนั้นก็คือเรื่องของการทำร้านกาแฟหวานน้อยสั่งได้นะคะก็คือการรวบรวมร้านมาเป็นเครือข่ายซึ่งของสงขลาเองเนี่ยเรามีพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่กำลังพัฒนาสู่เมืองมรดกโลกนะคะก็คือย่านเมืองเก่าเพราะฉะนั้นตัวเครือข่ายสงขลาอ่อนหวานเองก็เลยมาจอยกับทีมที่พัฒนาเมืองค่ะก็คือภาคีคนรักเมืองสงขลาเพื่อจะขับเคลื่อนทั้งเรื่องของการพัฒนาเมืองการท่องเที่ยวและสุขภาพไปพร้อมๆกัน
0: เหมือนเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเลย
1: ใช่ค่ะ
0: มาสงขลาแล้วได้เที่ยวแล้วต้องสุขภาพดีด้วย
1: ถูกต้องค
0: ่ะอย่างตลอดเส้นนี้เส้นของเมืองเก่าเนี่ยค่ะมีร้านกาแฟอยู่ประมาณกี่ร้านคะ
1: เคยมีคนเก็บข้อมูลก็40กว่าร้านค่ะ40กว่าร้าน
0: 40กว่าร้านที่อยู่ในเครือข่าย
1: ที่เป็นเครือข่ายจริงๆจังๆเนี่ย30แต่ว่าเราก็กล้าบอกว่าพื้นฐานของร้านกาแฟทางย่านเมืองเก่าเนี่ยเริ่มจากหวานน้อยคือหวานปกติเขาคือหวานน้อยของที่อื่น
0: ทำไมเราถึงมาจับเอาคาเฟ่ร้านกาแฟหรือเครื่องดื่มล่ะคะ
1: ส่วนหนึ่งเพราะว่าถ้าเราดูไลฟ์สไตล์คนปัจจุบันนะคะยิ่งไปทำงานรุ่นเนี้ยเช้าๆหรือว่าสายๆก็ต้องอย่างน้อยก็ได้กาแฟมันการที่ลดปริมาณน้ำตาลของหวานน้ำหวานลงไปได้เนี่ยในแต่ละวันเนี่ยมันเป็นการเสริมเรื่องของการลดบริโภคได้เลยนะคะก็คือเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อในด้านสุขภาพอย่างหนึ่ง
0: มันเชื่อมโยงหมดเลยนะทั้งในเรื่องของพฤติกรรมวัฒนธรรมของคนพื้นที่เองใช่ไหมคะถ้ามาแถวทางใต้เนี่ยมาถึงสงขลาเนี่ยวัฒนธรรมหนึ่งก็คือต้องไปดื่มชาดื่มกาแฟ
1: พูดถึงทางใต้เนี่ยเราจะนึกถึงชาเย็นเนา
0: ะ
1: ชาเย็นร้านที่อยู่ในเครือข่ายเราในยุคแรกเลยก็คือมี2ร้านวันนี้ก็นำไปชม1ร้านก็คือร้านฮาร์ทเมดอีกร้านนึงคือร้านชานางงามนะคะเป็นชาเย็นซึ่งเขายินดีที่จะปรับสูตรทำให้เราว่าถ้ามีลูกค้าสั่งไม่หวานเลยเขาทำให้ได้เราก็เอาเครื่องวัดความหวานไปวัดแล้ว 0% จริง
0: ๆโอ้ก็คือหวานน้อยเนี่ยเราแบ่งความหวานเป็นกี่ระดับคะเราเริ่มต้นจากหวานน้อยสั่งได้เนี่ยเรามีแผนที่ชัดเจนไหมหรือว่ามีแบบว่าเกณฑ์มาตรฐานไหมคะว่าหวานน้อยเนี่ยหวานแค่ไหนเพราะหวานของเราเนี่ยไม่เท่ากันนะ
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมคะ
1: ก็ถ้าในการสื่อสารในของส่วนกลางโครงการส่วนกลางคือก็หวานปกติเทียบเท่ากับร้อยก็หวานน้อยเนี่ย 50% แล้วก็เราหลังจากนั้นเราก็จะมาพูดถึงว่า 25% แล้วก็ไม่หวานเลยแต่เวลาที่ตัวเองลงไปทำในพื้นที่อะค่ะเราก็บอกว่าทางร้านเนี่ยถ้าลูกค้ามาสั่งหวานน้อยได้ไหมสั่งไม่หวานทำได้ไหมเพื่อจะเป็นเครือข่ายกันเขาก็บอกว่าลองชิมหวานปกติของเราดูก่อนซึ่งพอเราเทสแล้วเนี่ยหวานปกติเขาก็อยู่ในเกณฑ์หวานน้อยอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลูกค้าประจำเนี่ยเขาก็จะรู้แต่ว่าถ้าเป็นลูกค้าใหม่ๆเนี่ยเขาก็อาจจะมาถึงก็สั่งหวานน้อยเลยแต่ว่าแต่ละร้านของเราเนี่ยก็คือสามารถรองรับความต้องการตรงนี้ได้สั่งหวานน้อยก็ทำหวานน้อยสั่งไม่หวานก็ทำไม่หวานแต่ว่าถ้าสั่งหวานปกติก็ยังหวานน้อยอยู
0: ่เราเริ่มต้นให้กลายเป็นพฤติกรรมใหม่เลยต
1: ั้
0: งแต่เกณฑ์ความหวานว่าหวานปกติก็คือลดน้ำตาลลงมาก่อนอยู่แล้วนะคะที่นี่เพราะฉะนั้นใครมาสั่งที่นี่หวานปกติเนี่ยคือได้หวานน้อยอยู่แล้วแต่ถ้าสั่งหวานน้อยเนี่ยคือน้อยลงไปอีก
1: ถูกต้องค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็จะดีต่อสุขภาพแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นไปได้ไม่หวานเลยก็จะดีนะ
1: ก็คือถ้า ลองเมนูพื้นฐานของกาแฟก็คืออเมริกาโน่นะคะหลายพื้นที่เราต้องบอกว่าหวานน้อยหวาน25ไม่หวานแต่ว่าที่นี่ default เราคือ 0% ก็คืออเมริกาโน่หรือแบล็คคอฟฟี่นี่คือก็คือไม่หวาน
0: แล้วในคนของเมืองสงขลาเองหรือว่านักท่องเที่ยวล่ะคะ
1: ค่ะอ
0: ย่างเอาง่ายๆเลยนี่คุณหมอปูนเนี่ยเป็นทันตแพทย์ด้วย
1: ใช่
0: ฟันผุน้อยลงไหมคะพอลดหวานแล้ว
1: ก็จริงๆเนี่ยน้ำตาลส่งผลนะคะเป็นปัจจัยหนึ่งของเรื่องของการความเสี่ยงของโรคฟันผุมันจริงๆเครือข่ายของไม่กินหวานเนี่ยเริ่มต้นโดยทันตแพทย์นะคะเพราะฉะนั้นพอเราขับเคลื่อนเนี่ยแต่ประเด็นที่เราได้ขึ้นมาก็คือเรื่องของสุขภาพโดยรวมด้วยก็สุขภาพโดยรวมดีสุขภาพช่องปากก็ดีค่ะ
0: สุขภาพอื่นๆด้วยเบาหวานความดันไขมันโรค NCD ต่างๆหรือว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยก็ดีตามมาด้วย

0: ไม่ไกลนะคุณผู้ชมมาถึงร้านแรกที่เขาร่วมโครงการหวานน้อยสั่งได้ค่ะอยู่กับคุณไผ่เจ้าของร้านสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: คุณไผ่เป็นร้านแรกเลยที่เขาร่วมโครงการตอนนั้นเราตัดสินใจเขาร่วมโครงการได้ยังไง
1: อ๋อตอนนั้นตัดสินใจง่ายครับเพราะว่ามันเป็นคอนเซ็ปต์ของที่ร้านอยู่แล้วที่เราจะพยายามเสิร์ฟเครื่องดื่มที่เรียกว่าดีต่อสุขภาพอะไรเงี้ยครับตามคอนเซ็ปต์ร้านเราก็เลยตอบรับเข้าร่วมแบบก็เหมือนเราไม่ต้องทำอะไรมาก
0: เข้าร่วมเฉยๆตอบรับเฉยๆเพราะว่าเราทำอยู่แล้วเราตั้งใจในเรื่องของการที่จะเป็นร้านเพื่อสุขภาพเลยนะคะ
1: ก็จริงๆตามชื่อร้านเลยครับชื่อร้าน Heart Made ก็คือทำด้วยใจเราตั้งใจจะเสิร์ฟเครื่องดื่มขนมที่มาตรฐานเดียวกับที่เราเสิร์ฟให้คนในครอบครัวอยู่แล้วงั้นด้วยคอนเซปต์เนี้ยเครื่องดื่มขนมหลักๆของเราเนี่ยก็จะไม่ใช้นมข้นหวานไม่ใช้ครีมเทียมใช้ความหวานที่มาจากซิมเปิลไซรัปที่เราเตรียมเองอะไรเงี้ยครับเราเชื่อในเรื่องของการทำกาแฟที่ดีที่ยั่งยืนก็คือต้นน้ำเองเนี่ยเขาต้องอยู่ได้เราก็สนับสนุนกาแฟไทยงั้นกาแฟที่ดีจากต้นน้ำอะครับวัตถุดิบที่ดีเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีอย่างอื่นเข้าไปเจือปนเพื่อให้มันอร่อยขึ้นเพราะว่าความอร่อยมันมาจากธรรมชาติอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราต้องการจะพรีเซนต์ในกลับไปหาต้นน้ำอยู่แล้วดังนั้นคอนเซปต์เราคือถ้าวัตถุดิบหลักมันดีเราไม่จำเป็นต้องปรุงเพิ่ม
0: ฟังแบบนี้แล้วเหมือนได้ยินความตั้งใจของบาริสต้าคนทำกาแฟเองก็อยากให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ชิมกลิ่นความหอมนะคะรสชาติธรรมชาติของกาแฟเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำตาลเนี่ยบางทีมันบดบังเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเลือกได้นะคุณผู้ชมก็เลือกแบบไม่ใส่น้ำตาลเลยนะคะลองชิมรสชาติธรรมชาติดูแต่ว่าถ้าเป็นเมนูอื่นๆก็เลือกหวานน้อยได้
1: ได้

0: สัญลักษณ์หวานน้อยสั่งได้อันนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่พี่ปู่แนะนำใช่ไหมคะ
1: ร้านโฮมคอปตัสค่ะเป็นร้านล่าสุดที่อยู่ในเครือข่ายของเราค
0: ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้สั่งได้หวานน้อยแนะนำก่อนบาริสต้าน่ารักน่ารักของเรานะคะคุณกระแตกับคุณป้านะคะสวัสดีนะคะเราเวลาที่มีลูกค้ามาสั่งหวานน้อยแนะนำเมนูอะไรบ้างคะ
1: เป็นของที่นี่ก็จะใช้เป็นซิกเนเจอร์คือเอสเปรสโซ่น้ำตาลตะโหนดค่ะเราจะเลือกจากน้ำตาลตะโหนดก็คือน้ำดอกช่อตาลตะโหนดที่เป็นเอกลักษณ์ของสงขลาอยู่แล้วก็ใช้มันจะมีความหวานน้อยกว่านมข้นหวานค่ะ

0: ช่
1: แล้วถ้าไม่หวานเลยล่ะคะ
0: ไม่หวานเลยก็จะต้องเป็นแบล็คคอฟฟี่ค่ะซึ่งจะใช้ตัวกาแฟของเราจะใช้เป็นขั้วเข้มค่ะผสมกับน้ำเปล่าใช่ค่ะที่นี่จะไม่เติมน้ำหวานน้ำเชื่อมหรือไซรัปเพิ่มค่ะ
1: แล้วปกติน่ะเขาบอกว่าที่นี่มาถึงอ่ะถ้าสั่งหวานปกติก็คือหวานน้อยอยู่แล้วไหม
0: ใช่ค่ะถ้าสั่งหวานปกติก็คือหวานน้อยอยู่แล้วใช่ค่ะเพราะที่นี่เหมือนพวกส่วนนมเราจะไม่ใส่เยอะอยู่แล้วค่ะ
1: งั้นเอาเอสเปรสโซ่น้ำตาลตะโหนดค่ะแล้วก็ทีมงานเนี่ยบอกว่าไม่หวานเลย
0: ไม่หวานเลยก็เป็นแบล็คคอฟฟี่ค่ะ
1: แบล็คคอฟฟี่ค่ะถ้าเป็นชาล่ะเมนู
0: ถ้าเป็นชาค่ะตอนนี้ก็จะเป็นชาซีลอนค่ะชาซีลอนที่ร้านจะใช้เป็นตัวชาอินโดนะคะซึ่งมันจะมีความฝาดแล้วก็ไม่ค่อยหวานมากสำหรับคนที่ทานชาและอาจจะไม่นัวเท่ากับท้องตลาดที่ทั่วไปค่ะมันอาจจะเป็นขมชามากกว่าค่ะแล้วตอนนี้ก็ที่เป็น
1: เบสเซลเลอร์เลย
0: ก็คือพวกมัทฉะค่ะ
2: มัทฉะ
0: ขาว
2: ที่ร้านจะใช้น้ำผลไม้สดหมดเลยจะมีน้ำส้มน้ำมะพร้าวก็จะไม่ใส่ไซรัปจะเป็นสดวันต่อวัน
1: โอ้ก็คืออันนี้ก็คือเราก็นับนะเพราะว่าเราไม่เติมน้ำตาลเพิ่มเราใช้หวานมัทฉะจากน้ำมะพร้าวอยู่แล้ว
3: ใช่ค่ะก็วันไหนหวานก็หวานวันไหนไม่หวานก็คือธรรมชาติล้วนๆค่ะแต่เป็นน้ำสด
2: น้ำมะพร้าวสดแต่ว่าลูกค้าบางทีมาก็ก็ใช่เหมือนกันเพราะว่าวันนี้หวานจังน้ำมะพร้าวเพราะว่าเราใช้น้ำมะพร้าวสดอีกวันนึงก็อาจจะหวานน้อยลงมา
1: ถ้าอย่างนั้นเอาแบล็คคอฟฟี่แล้วก
0: ็มัทฉะมะพร้าว
1: มัทฉะมะพร้าว
0: เป็นเขียวมัทฉะ
1: แล้วก็
0: เอสเปรสโซ่น้ำตาลตะโหนดใช่ค่ะ
1: ขนมล่ะคะขนมหวานน้อยไหม
0: ถ้าขนมก็หวานน้อยค่ะที่นี่จะใช้ความหวานแค่ 50% ทุกตัวค่ะ
3: ใช้เนยสด
1: ใช้เนยสดด้วยโอเคถ้าอย่างนั้นของมัทฉะไม่มีอะไรเติมน้ำตาลเลยวันนี้ แต่ว่าอย่างนั้นของเอสเปรสโซ่เนี่ยเอาหวานแค่50%
0: พอ
1: นี่เรามีระดับความหวานนะคะก็คือ100ปกติของทางร้านซึ่งก็หวานน้อยอยู่แล้วลดลงมาอีกครึ่งนึงก็75นะคะ50 25หรือว่าไม่หวานเลยแต่ว่าเนี่ยเขาบอกว่าหวานน้อยอยู่แล้วเราก็เอาสัก 50% นะคะ
0: ยิ่งน้ำตาลตะโหนดอะค่ะมันจะมีความหวานน้อยกว่าน่ะตัวนมข้นหวานอยู่แล้วค่ะแล้วก็มันจะช่วยในเรื่องการต้านอนุมูลอิสระอะไรพวกนี้ด้วยทางร้านก็เลยแบบนำตัวนี้เข้ามา
1: ค่ะถ้าอย่างนั้นเอา3แก้วค่ะแล้วก็เอาขนม1ชิ้นเอาเป็น
0: เรดเวลก็ได้ค่ะเพราะเรดเวลจะตัวเป็นตัวผสมแอปเปิลไซเดอร์ที่แอปเปิลไซเดอร์ส่วนใหญ่คนที่เป็นเบาหวานนะคะจะทานตัวนี้ใช่ค่ะ
1: จริงๆเมนูเราก็เน้นในเรื่องของสุขภาพเหมือนกันเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคงั้นเอาเป็นเรดเวลค่ะ1ช
0: ิ้
1: น
0: ได้ค่ะสนุกนะคะ
1: เดี๋ยวรอชิมค่ะว่าจะหวานน้อยจริงหรือเปล่าและจะอร่อยหรือเปล่านะคะ

0: นูอะไรบ้างนะคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้เป็นมัทฉะน้ำตาลตะโหนดค่ะ
0: น้ำตาลตะโหนด
1: น้ำตาลตะโหนดไม่ผ่านการเจียบดในใด
2: จะหวานน้อยไหมคะ
1: หวานน้อยค่ะอันนี้เป็นแบล็คคอฟฟี่ค่ะไม่หวานเลย
2: ไม่หวานเลยโอเคค่ะ
1: กาแฟส้มค่ะกาแฟส้มจะใช้ความหวานของตัวน้ำส้ม 100% ไม่ใส่ไซรัปค่ะจะเป็นส้มเบตงด้วยนะคะ
2: โอเคค่ะ
1: แล้วก็เอสเปรสโซ่น้ำตาลตะโหนดค่ะหวานน้อย
2: หวานน้อย
0: ใช่นะคะสั่งหวานน้อย 50% ค่ะขอบคุณนะคะมาแล้วค่ะกาแฟที่เราสั่งนะคะไล่ระดับความหวานเลยมีตั้งแต่ไม่หวานเลยจนถึงหวานน้อยหวานปกตินะคะแนะนำก่อนอยู่กับคุณหมอก้อยนะคะคุณหมอก้อยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค่ะ
0: รองผู้จัดการโครงการเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน QC ของเราวันนี้ค่ะมาพร้อมกับอุปกรณ์ด้วย
3: เครื่องมือวัดความหวานนะคะเพราะว่าอันเนี้ยเป็นเมนูหวานน้อยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหวานน้อยเนี่ยได้ตามเกณฑ์มาตรฐานไหมนะคะ
0: มาดูค่ะเกณฑ์มาตรฐานของเราคือเท่าไหร่คะ
3: คือถ้าเป็นเครื่องดื่มเย็นเนี่ยเราให้ได้ถึง 10% นะคะตรงนี้มันคือเลขไม่เกินเลข10แล้วถ้าเครื่องดื่มร้อนเนี่ยอยู่ที่5ซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวลองดูกันนะคะว่าเป็นเท่าไหร
0: ่ค่ะแล้วลองจากอันนี้ไม่หวานเลยแน่นอนอยู่แล้วว่าไม่ขึ้นแน่ใช่มั้ย
3: ลองดูกัน
0: ลองดูมั้ยคะไม่หวานเลยนะคะคุณหมอก้อยมา QC เอง
3: หยดตรงกลางนี่ค่ะ
0: น
3: ี่เตรียมพอ
0: โอเค
3: โอเคนะคะนี่เราจะดูเป็นนี้อันเนี้ยผ่านเกณฑ์นะคะอยู่ที่2เองไม่ถึง5โอเคค่ะ
0: อ๋อเขาจะขึ้นเลยใช่ไหมคะอ๋อ
3: คือปกติมันจะอยู่ที่0ถ้าน้ำเปล่าก็อยู่ที่0
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ค่ะ
0: ไม่เกินนะคะนี่1แล้วค่ะจริงๆแล้วถ้าเราเปรียบเทียบกับปริมาณน้ำตาลที่เป็นช้อนชาแบบนี้1บริกเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับ
3: ประมาณ1กรัมอ่ะค่ะ
0: 1กรัม
3: ถ้าน้ำตาล1กรัมไหนลองดูชาเขียวหวานน้อยโอเค
0: ลุ้นเลยนะคะเจ้าของร้านเนี่ยลุ้นเลยค่ะบาริสต้าลุ้นเลย
3: หวานน้อยนะคะ
0: หวานน้อย
3: ลองดูซิลองดูซิเท่าไหร
0: ่อ๋อประมาณ6มั้ยคะ
3: 10กว่า10กว่าเห็นมั้ยคะ
0: เราดูที่ตรง
3: ดูที่สีขาวกับสีฟ้า
0: สีขาวกับสีฟ้า
3: ประมาณ12แถวๆนั้นเห็น
0: ไหมคะ11 12ก็ยังได้ไหมคะอาจารย์คะแต่ว่าจริงๆเกินแล้ว
3: ก็เกิน
0: แล้ว
3: แต่ว่าพอหวานน้อยถ้าเป็นร้านกาแฟทั่วไปก็อาจจะสูงลงไปกว่านี
0: ้อ๋
3: ออันนี้คือลดแล้วแต่ว่าก็ยังเกินไปหน่อย
0: ค่ะอ๋ออันนี้หวานปกติค่ะหวานปกติชาเขียวสั่งหวานปกติ
3: สั่งหวานปกติ
0: มัทฉะน้ำตาลตะโหนดจริงๆแล้วคือหวานปกติก็คืออยู่ที่10
3: เกินมานิดหน่อยโอเคค่ะ
0: 10 11ยังได้อยู่นะคะนี่อันนี้หวานน้อย
3: โอเค
0: ไหนลองดูหวานน้อยหวานน้อยค่ะ
3: สิบพอดีประมาณน
0: ี้อันนี้คือผ่าน
3: ผ่าน
0: ก็คือไม่เกิน10
3: ค่ะ
0: แต่ว่าวันนึงคนเรากินได้เท่าไหร่คะ
3: วันหนึ่งเรากินน้ำตาลไม่ควรเกิน24กรัมหรือ6ช้อนชา1ช้อนชามี4กรัมลองคิดคำนวณง่ายๆเลยนะคะ อันนี้เป็นมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกที่กำหนดไว้ว่าควรบริโภคต่อวันต่อคนนี่ไม่ควรเกิน6ช้อนชาหรือไม่ควรเกิน24กรัมก็จะปลอดภัยต่อสุขภาพนะคะ
0: นี่
3: งั้นเดี๋ยวลองดู
0: ส้มเหรอคะอันนี้แบบว่าเป็นแบบธรรมชาตินะจะผ่านเกณฑ์ไหมนะ
3: อันนี้ก็ไม่ได้เติมอะไรเลยใช่ไหมคะเป็นส้มธรรมชาติ
0: ธรรมชาติแต่ผลไม้ก็มีความหวาน
3: โอเคค่ะอยู่ที่ห้
0: านี่แสดงว่าถ้าเป็นน้ำมะพร้าวน้ำส้มแบบนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้แหละประมาณที่ห้าแล้วแต่ช่วงฤดูกาลด้วยว่าผลไม้หวานมากน้อยแค่ไหนถือว่าผ่านใช่ไหมคะ
3: ใช่ได้ค่ะถือว่าร้านกาแฟที่จังหวัดสงขลาเข้าโครงการแล้วก็ทำได้ตามเกณฑ์อยู
0: ่หวานน้อยการสื่อสารอย่างที่เรามาลงพื้นที่วันนี้ค่ะเรามาตะลุยคาเฟ่หวานน้อยสั่งได้แบบนี้เนี่ยมีประโยชน์ยังไงบ้าง
3: คืออย่างนี้ค่ะโดยประเด็นของเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวานที่ทำเรื่องหวานน้อยอร่อยได้แล้วก็หวานน้อยสั่งได้เนี่ยเพราะว่าเราเจอว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องมีเครื่องดื่มกันทุกวันยกเว้นน้ำเปล่าส่วนใหญ่ก็จะมีการบริโภคน้ำดื่มแล้วก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยดื่มเครื่องดื่มมากน้อยแค่ไหนมีน้ำตาลเท่าไหร่ทีนี้ในโครงการเราเนี่ยเป็นตัวที่วัดว่ามาตรฐานของเครื่องดื่มที่ควรบริโภคเนี่ยควรมีเท่าไหร่เพื่อว่าลดความเสี่ยงคือในการเริ่มต้นของโครงการเนี่ยเรารู้ว่าเดี๋ยวนี้คนนิยม บริโภคเข้าร้านกาแฟกันเป็นเทรนเลยตั้งแต่ที่หลายปีมาแล้วแล้วพบว่าเราเจอว่าเรารณรงค์เนี่ยถ้าเราบอกให้รู้ว่าควรกินเท่าไหร่แต่ว่าโดยสภาพแวดล้อมเนี่ยก็ยังมีน้ำตาลเยอะอยู่เนี่ยก็เราก็จะได้บริโภคน้ำตาลเกินจำเป็นเพราะฉะนั้นในโครงการนี้พยายามจะสำหรับคนที่รักสุขภาพเรายังไม่พูดถึงคนทั่วไปนะคะคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพที่จะต้องลดความเสี่ยงของการบริโภคน้ำตาลเกินเนี่ยก็จะเวลาเข้าร้านเครื่องดื่มหรือมีบรรยากาศของการไปทานสังสรรค์หรือไปกินเลี้ยงหรือไปงานมิตติ้งอะไรเนี่ยมันก็จะได้น้ำตาลโดยอัตโนมัติและยิ่งถ้าเข้าร้านกาแฟเนี่ยปรากฏว่าทางร้านเองไม่ได้สูตรมีสูตรหวานน้อยให้ก็จะได้น้ำตาลเกินเกณฑ์อย่างที่คือเมื่อปี2567ทางเครือข่ายเด็กชายไม่กินหวานเรามีการประเมินร้านกาแฟที่เข้าโครงการกับเราทั้ง4ภาคเลยนะคะพบว่าในสูตรหวานน้อยและไม่หวานเนี่ยเอามาเฉลี่ยแล้วเนี่ยมีน้ำตาล 10.7 กรัมต่อแก้วซึ่งมันเกินมาตรฐานเพราะว่าเราคิดว่า1แก้วเนี่ยน่าจะมีน้ำตาลประมาณแค่2กรัมพอเพราะว่าวันนึงเราบริโภคเครื่องดื่มมากกว่า1แก้วถูกไหมคะถ้า3มื้อเนี่ยก็3แก้วแล้วทีนี้อาจจะมีเครื่องดื่มอื่นอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากให้มีมาตรฐานของน้ำตาลต่อแก้วเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่พอดีนะคะซึ่งตรงนี้เป็นเหตุที่ทำให้เราพยายามเชิญชวนร้านกาแฟมาเข้าร่วมโครงการแล้วก็จังหวัดสงขลาเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ที่ทำให้ร้านกาแฟเป็นพื้นที่ปลอดภัยต่อสุขภาพนะคะที่มีสูตรของหวานน้อยสำหรับคนที่รักสุขภาพเวลาสั่งเมนูหวานน้อยก็จะได้น้ำตาลที่ไม่เกินเกณฑ์
0: ค่ะย้ำเลยว่าคุณหมอยืนยันแน่นอนว่าหวานน้อยเนี่ยอร่อยได้นะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอก้อยนะคะขอบคุณค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
0: อุตส่าห์มา QC ให้เราเลยว่าหวานน้อยจริงหรือเปล่าหวานน้อยนะอร่อยด้วยคุณผู้ชม
3: ไปกินแต่พอประมาณนะคะ
4: จริงๆต้องคุยกันว่าเรื่องของเมืองเก่าสงขลาเนี่ยกว่าจะมาเป็นเมืองมรดกโลกจริงๆก็คือเป็นเมืองที่เราวางเป้าหมายไว้ตั้งแต่ต้นนะครับในขณะเดียวกันเราก็ทำเรื่องเมืองสร้างสรรค์ซึ่งตอนนี้เนี่ยยูเนสโกก็ได้ประกาศให้เราเนี่ยเป็นเมืองสร้างสรรค์ดังนั้นอาหารเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เริ่มแล้วใช่ไหมครับว่ามันเชื่อมโยงกันกับเรื่องของเมืองอาหารแล้วก็ศิลปวัฒนธรรมนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราวางเป้าหมายของเมืองเก่าไว้ครั้งแรกๆเนี่ยตอนที่โครงการเข้ามาเนี่ยเราก็มาคุยว่าเอ๊ะมันจะเข้ามาให้คนเนี่ยรู้จักหรือว่ามาผสมกันได้ยังไงเพราะนั้นเราเริ่มต้นจากหน่วยกลุ่มเครือข่ายด้วยกันก่อนที่จะเป็นตัวอย่างว่าเราสั่งอาหารที่มีไปทางด้านสุขภาพนะฮะเครื่องดื่มก็เป็นเครื่องดื่มหวานน้อยแล้วก็เริ่มต้นจากเป็นตัวอย่างให้กับหน่วยงานอื่นๆก่อนจากนั้นก็เริ่มแผ่ขยายไปยังสถานประกอบการต่างๆว่าเรามีทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวอย่างไรในเมืองเก่าของเรายิ่งด้วยมันเป็นเทรนด์ด้วยนะ
0: ฮะ
4: เป็นเทรนด์ของนักท่องเที่ยวเป็นเทรนด์ของเรื่องการรักษาสุขภาพด้วยมันยิ่งผูกกันไปได้เป็นเรื่องเดียวกันเลยตอนนี้ที่โรงสีแดงเองเนี่ยเราก็มีแผนที่นะฮะซึ่งแผนที่ของเราไม่ใช่แผนที่นำทางอย่างเดียวแต่เป็นแผนที่ที่บอกเรื่องราวทั้งของพื้นที่ร้านอาหารพื้นที่สถานที่สำคัญของแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งพื้นที่ของร้านกาแฟหวานน้อยที่อยู่ในโครงการซึ่งผมถือว่าเราเจตนาจะให้เขาเห็นภาพรวมของที่นี่ทั้งหมดแล้วก็ลองเลือกจุดที่เขาจะศึกษาหรือเดินเราอยากให้เขาเดินไปอย่างช้าๆแล้วก็ไปศึกษาเรื่องราวของแต่ละจุดแต่จริงๆแล้วครับทุกวันนี้ถึงแม้ว่าไม่มีโลโก้ของหวานน้อยหรือโครงการนักท่องเที่ยวเข้ามาก็มักจะติดปากว่า
0: หวานน
4: ้อยมีไหมสั่งได้ไหมกลายเป็นคำพูดติดปากไม่ใช่แต่เฉพาะผู้บริโภคอย่างเดียวที่เราจะให้ทางเลือกเขาในการที่จะรักษาสุขภาพแต่ผู้จัดทุกคนหน่วยงานที่เป็นภาคีร่วมกับโครงการนี้เนี่ยก็ต้องทำตัวเป็นต้นแบบหรือว่าเป็นตัวอย่างด้วยนะครับ
5: การรวมพลังของคนในชุมชนนะคะในการขับเคลื่อนในเรื่องของการลดความหวานในชุมชนนะคะผ่านคาเฟ่หวานน้อยสั่งได้ค่ะเข้าร้านไหนเนี่ยเลือกได้เลยนะคะว่าเราจะเอาความหวานระดับไหนรวมถึง ความหวานเนี่ยระดับปกติของคนที่นี่เขาก็เป็นหวานน้อยอยู่แล้วด้วยถือว่าเป็นการสร้างระบบนิเวศที่ดีต่อสุขภาพและดีต่อสุขภาวะด้วยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ผ่านทาง www.thaipbs.or.th วันนี้ตากลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ้อมกันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
3: ไทย PBS Kids Quiz Mission
2: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
0: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตรนัยมีชัยครับเราจะกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนวันนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับไอศกรีมทุเรียนมูสังคิงเบตงจังหวัดยะลาจากคนรุ่นใหม่พลิกวิกฤตราคาตกต่ำสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตท้องถิ่นชาวนาอุทัยธานีพลิกพื้นที่นาข้าวปลูกดาวเรืองตัดดอกใช้น้ำน้อยอายุเก็บเกี่ยวสั้นเพียง45วันมีตลาดรองรับสร้างรายได้ปีละหลายแสนบาทสรรษณีย์พลอยวิไลพาชมสวนไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดนนทบุรีนำเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตปลอดโรครวมเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ชาวสวนที่หนองบัวลำพูนะครับก็มีสวนพื้นที่ใหญ่มากคุณผู้ชมสักใกล้ๆ40ไร่ได้ครับแต่ละวันก็ต้องมีการตกแต่งตัดกิ่งไม้ต่างๆมีเศษไม้เหลือทิ้งเยอะครับก็เลยเอามาเผาถ่านกลายเป็นถ่านไบโอชาครับแล้วเขายังต่อยอดนะครับจากถ่านไบโอชาที่ปกติก็ไว้ใช้นะครับเป็นประโยชน์เรื่องของการเกษตรเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องสำอางสุขภาพต่างๆสร้างรายได้ครบวงจรเลยครับติดตั้งเตาเผาถ่านกลางสวนขนาดใหญ่กว่า37ไร่ครับอยู่ริมถนนระหว่างบ้านป่าไม้งามกับบ้านหัวหน้าของนางสาวสะครนาคศรีอายุ48ปีครับอยู่ที่บ้านโนนนาดีตำบลป่าไม้งามอำเภอเมืองหนองบัวลำพูและเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนถ่านไบโอชาและเกษตรอินทรีย์บ้านโนนนาดีครับซึ่งต้องตัดแต่งกิ่งต้นไม้ต่างๆเป็นประจำก็เลยมีเศษไม้ครับแต่ว่าไม่ได้ทิ้งให้เสียเปล่าด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนก็มีถ่านชีวมวลและถ่านไบโอชาคุณภาพสูงเป็นผลผลิตใหม่ที่ได้ครับนี่เป็นหัวใจสำคัญในการเอาไว้ฟื้นฟูดินปรับปรุงผลผลิตด้วยครับ
1: สามารถไปใช้ในตู้เย็นเลยนะคะดับก
2: ิ่งอันนี้เป็นไม้บักคำเทศของเขาเสียอันนี้เขาสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนเนี่ยไม่ต้องไปซื้อถ่านมาใส่เราก็ไม่ต้องไปตัดไม้ทำลายปลาแค่ตัดแต่งกิ่งในสวนเขามาเผาเกิดประโยชน์ได
3: ้คนหลายบ่ครับ
2: ขบอค่ะตรงนี้จะไม่ค่อยมีควันละทานกสิกาดีเขาต้องถิ่นเสียใหม่เสียเล็กเสียใหม่กับเผาได้หมดนะตัดแต่งกิ่งในสวนสะสางไม่ต้องไปถิ่นค่ะไม่บักท่านไม่บักซีดาไม่บักมองเอามาเผาเบิดอันนี้เป็นหมักท่านเพราะว่าหมักท่านเนี่ยเขาสิเผาเขาสิตัดทุกปีอยู่แล้วไม่ต้องไปถิ่นไม่ต้องไปเผาถิ่นนะคะมาเผาทานทานสองเลยดิใส่ได้
0: ความรู้เทคนิคการเผาถ่านชาโคลเพราะว่าได้ไปอบรมณบ้านหัวหน้าตำบลหัวหน้าที่อำเภอเมืองหนองบัวลำพูตอนปี2561นะครับแล้วก็กลับมาลงมือสร้างเตาเผาถ่านที่บ้านลองผิดลองถูกร่วม40เตาได้ครับจนพบเคล็ดลับตั้งแต่การคัดเลือกไม้การจัดเรียงไม้ภายในเตาให้โปร่งนะครับแล้วก็เอื้อต่อการไหลเวียนของความร้อนด้วยการควบคุมปริมาณออกซิเจนแล้วก็เลี้ยงอุณหภูมิภายในเตาให้สูงขึ้นจนควบคุมให้ได้ถ่านเป็นประจุลบหมดทั้งเตาเลยครับ
2: ถ้าอยากรู้จริงอ่ะมานอนเผามาอยู่น้ำหนีคือเขาบอกเทคนิคทุกขบวนการ
3: พร้อมที่จะบอกที่จะให้เรียนร
2: ู้ใช่ไหมบอกกันเลยเราก็ต้องการเครือข่ายแล้วถามว่าจากที่คุณบอกว่าเฮ็ดเราสิไปขายแห่ไผ่ถ้ามาเรียนกับเราเผาได้เรายินดีรับซื้อให้รับซื้อเพราะว่าตอนนี้น่ะไม่มีถ่านจะขายคนสั่งทานหลายถ่านกิโลละ500บาทเพราะว่าไอ้ค่ายทหารอุดรกับมาสั่งทานจากเฮาเพื่อที่ไปใส่ในห้องที่เวลาน้ำท่วมอับชื้นต่างๆดูดกินแล้วก็ทั้งอบจทั้งที่เขาเจาะบ่อบาดาลที่เขาเจาะบ่อบาดาลเขาเอาไปกองน้ำทั้งชุมแพสั่งหนูเป็น100กิโลแต่เราไม่มีถ่าน
0: และนำถ่านไบโอชามาทดลองเทคนิคการรองก้นหลุมก่อนปลูกนะครับในการปลูกไม้ผลพื้นที่

0: ที่3ไร่พบว่าทำให้บริเวณรากพืชเนี่ยเวลาที่มีฝนตกจะดูดซับน้ำได้เป็นอย่างดีทำให้ต้นพืชมีน้ำสำรองอยู่ตลอดเวลาครับแม้ว่าจะเข้าสู่ช่วงหน้าแล้งฝนทิ้งช่วงยาวนานก็ตามต้นไม้ในสวนก็พากันออกดอกและติดผลได้ดีมากก็เลยเริ่มมองเห็นโอกาสต่อยอดมูลค่าเพิ่มนะครับจึงทดลองผลิตสบู่ชาโคเพื่อสุขภาพนะครับประกอบไปด้วยผงถ่านชาโคประจุลบนะครับที่ผ่านการบดแล้วก็ร่อนด้วยตะแกรงความละเอียดสูงเป็นพิเศษเพื่อให้ได้เนื้อสัมผัสที่เนียนนุ่มไม่บาดผิวครับแล้วก็น้ำมันมะพร้าวน้ำผึ้งแท้กลีเซอรินคุณภาพในนามสบู่นันทนาถ่านชาโคและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพความงามอีกหลายรายการ
1: นะคะจากนั้นมาเขาก็มาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชาโคนะคะก็จะเป็นสบู่นะคะอันนี้จะสบู่ชาโคอันนี้เราได้รับมาตรฐานเลขที่จุดแจ้งนะคะสบู่ชาโคเกลือสปาขัดผิวก็คือประกวดระดับภาค200ผลิตภัณฑ์เราได้ที่1ของภาคนะคะก็จะมีครีมอาบน้ำนะคะครีมอาบน้ำชาโคแล้วก็จะมีวิปโฟมล้างหน้าชาโคก็จะมีอีกตัวนึงยาสีฟันชาโคนะคะแต่ว่ามันมีปริมาณมากนะคะอยู่ในบ้านนะคะกับซิมี่ถ่านอัดแคปซูลอันนี้แก้ท้องเสียนะคะเป็นถ่านชาโคคาร์บอน
0: คนในชุมชนที่ใช้ก็บอกกันแบบปากต่อปากนะครับส่งผลให้สบู่นันทนาถ่านชาโคขยายวงกว้างออกไปตอนนี้ราคาก้อนขนาด25กรัม35บาทขนาด60กรัม50บาทแล้วก็ยังได้รับการยอมรับนำไปพัฒนาเป็นโครงงานศึกษาระดับปริญญาตรีณศูนย์การศึกษาของวัดพัชรกิติยาภารามองค์ความรู้จากแปลงเกษตรพื้นบ้านแบบนี้รับก็สามารถยกระดับสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษาได้
1: อยากจะฝากพ่อแม่พี่น้องหรือชาวหนองบัวลำพูหรือจังหวัดใกล้เคียงนะคะว่ากิจกรรมเหล่านี้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนของเราสามารถทำแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชาโคได้แล้วเรายังสามารถพัฒนาต่อยอดให้เข้าไปเรียนในสถาบันการศึกษาเรียนรู้เพื่อปวงชนนะคะสถาบันไอที่สมุทรสงครามนะคะต่อยอดเป็นนักศึกษาปริญญาตรีสามารถจบปริญญาตรีได้ด้วยโครงงานคนเอาถ่านค่ะ
0: ปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนถ่านไบโอชาและเกษตรอินทรีย์บ้านนวลนาดีนี่เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้สำหรับหน่วยงานภาครัฐสถาบันการศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไปเลยรับมาดูงานเทคนิคการเผาถ่านอุณหภูมิสูงและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ได้ครับควันไฟที่เกิดจากกระบวนการเผาถ่านอย่างถูกวิธีเนี่ยยังกลายเป็นควันที่เอาไว้ไล่พวกศัตรูพืชแมลงต่างๆภายในสวนได้อย่างดีด้วยครับจึงเป็นเหตุให้ลดต้นทุนเรื่องของพวกสารเคมีในการกำจัดแมลงแล้วก็ได้สวนที่ปลอดสารเคมีอีกทอดหนึ่งด้วยครับในพื้นที่จังหวัดยะลาตอนนี้ทุเรียนมูซังคิงนะครับในเบตงเนี่ยออกผลผลิตเยอะเหลือเกินนะครับแต่ว่าขายไม่ทันแล้วก็ราคาตกต่ำก็มีชาวสวนที่นั่นนะครับก็เลยเอาผลผลิตจากภายในสวนตัวเองมาแปรรูปเป็นไอศกรีมมูซังคิงเบตงเนื้อเนียนนุ่มแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยครับ
2: เนื้อในเหลืองสวย
0: ใช้เนื้อทุเรียนมูซังคิงของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาสดใหม่จากสวนเลยครับแล้วก็ไม่ต้องแต่งเติมน้ำตาลไม่ต้องแต่งกลิ่นสังเคราะห์อะไรอีกด้วยหอมหวานตามธรรมชาติทุเรียนแท้เลยมาแปรรูปเป็นไอศกรีมเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มละลายในปากนะครับจากการต่อยอดของนางสาวจินนภัทรห่อวงสกุลที่เอาทุเรียนมูซังคิงจากสวนตัวเองมาแปรรูปนะครับให้เป็นของฝากประจำท้องถิ่นแล้วก็ไว้เป็นสินค้าต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยเพราะว่าในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวทุเรียนที่ผ่านมาครับราคาทุเรียนในตลาดเนี่ยตกต่ำโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาครับที่มีสวนมูซังคิงกระจายอยู่เยอะเลยครับก็เลยเอาทุเรียนมูซังคิงคุณภาพดีมาแปรรูปเลยครับ
3: ถ้าหมดหน้าทุเรียนไปแล้วอ่ะเราคิดว่าเราก็ยังมีอะไรที่แบบเป็นแบบของโลคอลเบตงจริงๆให้กับคนในพื้นที่นักท่องเที่ยวหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่มาจริงๆนักท่องเที่ยวมาเลด้วยค่ะเขาก็ชอบก็ได้มาทานกันแล้วก็ที่สำคัญคือมันเป็นของที่แบบเบตงจริงๆค่ะแบบเป็นอินกรีเดียนที่มาจากเบตงคิดโดยคนเบตงนี่ที่เป็นคนเบตงค่ะแล้วก็ทำแล้วก็อยากให้มันเป็นธีมเหมือนแบบของฝากจากเบตงแบบใครคิดถึงบ้านคิดถึงทุเรียนเบตงอะไรอย่างเงี้ยก็มาหาทานกันได้ตรงนี้แล้วก็ตอนนี้ก็คือลองกำลังแบบรีเสิร์ชในการส่งไปต่างจังหวัดอยู่ก็มีส่งไปบ้างแล้วก็ส่งได้ค่ะ
0: ราคาถ้วยละ139บาทนะครับแล้วก็ลูกค้าก็ยังคิดวิธีกินหลากหลายด้วยครับอย่างเอาไอศกรีมทุเรียนเนี่ยไปผสมกับกาแฟอเมริกาโน่ รสขมของกาแฟก็ตัดกับความมันหวานของทุเรียนนะครับหรือว่าจะเสิร์ฟคู่กับข้าวเหนียวมูนเนื้อนุ่มราดด้วยน้ำกะทิเข้มข้นก็ได้ครับ

0: ราคาของทุเรียนโมซังคิงในพื้นที่ครับเมื่อก่อนนี่แพงกว่านี้มากครับแต่ว่าตอนนี้ราคาลดลงมาเยอะเหมือนกันก็ทำให้ลูกค้าหลายคนหรือว่าคนที่ยังไม่เคยลองชิมมาก่อนก็ได้หาซื้อทุเรียนกันได้ง่ายขึ้นแต่ว่าผลผลิตมีเยอะก็เลยขายไม่ทันก็ต้องเอามาแปรรูปแบบนี้ครับมีพิกัดร้านคาเฟ่ที่อยู่ริมน้ำนะครับคุณผู้ชมไปกินอาหารได้ด้วยแล้วก็ชมวิวไปด้วยติดกับแม่น้ำบางปะกงที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับมาด้วยเมนูเด็ดของร้านมีไก่ทอดพร้อมกับน้ำจิ้มสูตรที่ร้านทำเองด้วยครับจุดเด่นคือตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางปะกงนะครับให้ลูกค้าได้มานั่งมองวิวกันทอดยาวสุดสายตาที่ร้านฟอริว่าคาเฟ่ถนนมรุพงศ์ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองฉะเชิงเทราครับที่นี่เป็นคาเฟ่สไตล์วินเทจของนางสาวจารุวรรณบำรุงกิจอายุ36ปีเป็นเจ้าของร้านนะครับที่ร้านเนี่ยแม้ว่าจะขึ้นชื่อเรื่องกาแฟกับเครื่องดื่มแต่ว่าถ้าเป็นเมนูอาหารจานเดียวเพื่อรองรับลูกค้าก็เด็ดไม่แพ้กันนะครับอย่างเมนูแนะนำของร้านตอนนี้ครับคือข้าวไก่ทอดน้ำจิ้มแจ่วเอาไว้กินคู่กับน้ำจิ้มแจ่วสูตรโฮมเมดที่ทำเองรับรสชาติครบรสเปรี้ยวหวานเผ็ดกลมกล่อมลงตัวจานละ129บาท
1: น้ำจิ้มแจ่วก็จะเป็นสูตรของทางร้านแล้วถ้าเป็นไก่เราเลือกไก่น่องโตๆแล้วก็คัดไซส์เท่าๆกันแล้วก็หมักด้วยสูตรของทางร้านค่ะ
2: น้ำจิ้มแจ่วเนี่ยรสชาติมันเป็นยังไง
1: จะออกสามรสเลยค่ะ
2: จากที่ลองชิมเมื่อกี้ไก่เหมือนข้างนอกมันจะกรอบใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วข้างใน
1: ข้างในมันจะนุ่มๆใช่
2: คร
1: ับ
0: นอกจากเมนูซิกเนเจอร์แล้วนะครับร้านยังมีอาหารอีกหลายอย่างมีข้าวแกงกะหรี่หมูข้าวหน้าปลาซาบะข้าวหน้าแซลมอนสลัดนะครับแล้วก็มีกาแฟเครื่องดื่มกับบิงซูไว้บริการด้วยครับร้านเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นนะครับก็เป็นร้านที่ตอบโจทย์สายคาเฟ่แล้วก็คนที่ชอบชมวิวพร้อมกับบรรยากาศร้านแบบวินเทจไปด้วยครับชาวนาที่อุทัยธานีครับเขาก็พลิกพื้นที่นาหันมาปลูกดาวเรืองตัดดอกนะครับวันนี้มีข้อดีหลายอย่างใช้น้ำน้อยด้วยปลูกไม่นานสักเดือนครึ่งก็เก็บผลผลิตขายได้แล้วก็มีตลาดรองรับที่แน่นอนนะครับที่สำคัญยังเป็นการพักหน้าดินช่วยให้ดินไม่เสื่อมโทรมด้วยครับเปลี่ยนจากทำนาข้าวอย่างเดียวครับไปสู่แปลงดาวเรืองตัดดอกสลับกับการทำนาครับเพราะว่าเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยเก็บเกี่ยวไวครับ45วันก็เก็บผลผลิตได้แล้วก็ทำได้หลายรอบใน1ปีอยู่ที่บ้านงิ้วงามหมู่4ตำบลหนองยางอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีครับพื้นที่นาของนางมยุรีอินเล็กพร้อมกับคนงานที่เร่งตัดดอกดาวเรืองในแปลงปลูกเนื้อที่3ไร่3งานนะครับเขาจะเอามาคัดเกรดแล้วก็บรรจุถุงส่งขายให้กับพ่อค้าที่มารับซื้อถึงบ้านเลยก่อนจะเอาไปส่งขายต่อที่ปากคลองตลาดนะครับเอาไว้เป็นดอกไม้บูชาพระแล้วก็ไปร้อยพวงมาลัย
3: ค่ะอันนี้คือได้ถ้าลองได้แต่แล้วก็ได้เกือบทุกวันอะอาทิตย์ละ2 3รอบเนี่ยค่ะพอมีได้ค่านู่นนี่นั่น
4: แต่ละครั้งนี่จะตัดได้กี่ปิ่นได้ประมาณเท่าไหร่ครับ
3: แต่ละครั้งนี่ถ้าสมมติคำนวณจากการเป็นไร่ก็คือว่าไร่นึงก็ 4,000 ต้น 4,000 ต้นก็เอาแค่ขั้นต่ำคือรุ่นละ 4,000 คิดแค่ต้นละดอกแต่จริงๆมันก็ได้มากกว่านั้นได้มากกว่านั้น
4: คิดเป็นเงิน
3: คิดเป็นเงินก็เฉลี่ยถั่วเฉลี่ยก็คือต้องคิดราคากลางๆเนาะดอกละ50ตังค์ดอกละ50
4: คิดเงินเท่าไหร่ครับ
3: 50ตังค์ก็ต้อง 2,000 ต่อรุ่นต่อไร่
4: ต่อรุ่นนึงนี่2วันประมาณ
3: 2วัน3วันไม่เกิน4วัน
0: เดิมพื้นที่เคยทำนาปลูกข้าวนะครับแล้วก็อาศัยน้ำจากสระเก็บกักน้ำแล้วก็น้ำที่ระบายจากเขื่อนห้วยขุนแก้วเพื่อการเกษตรแล้วก็เปลี่ยนมาปลูกดาวเรืองตัดดอกเพราะว่าใช้น้ำน้อยครับใช้น้ำเป็นแบบระบบน้ำหยดก็ได้เก็บเกี่ยวได้ไวครับทำให้มีรายได้กลับคืนเร็วแตกต่างจากทำนาชัดเจน
3: เมื่อก่อนทำแตงกวาทำถั่วทำพริกทำมะเขือก็ทำหลายอย่างเลยแต่ว่าตอนนี้คือเอาที่ใจรักคือและดูแลได้ก็คือดอกไม้ที่เราเคยทำมาเกือบ20ปี
4: นับวันปลูกเนาะตั้งแต่ปลูกถึงเก็บเกี่ยวเขามีอายุกี่วัน
3: ถ้าเป็นช่วงฤดูแล้ง
4: จบฤดูกาล
3: 45วันได้เริ่มตัดแต่ฤดูกาลนี้ฤดูอย่างเช่นฤดูกาลหน้าฝนคืออยู่ประมาณ

0: 15-60 วันคือเขาจะวันสั้นวันยาว
1: เขา
0: ค่ะ
1: เขาตัดได้กี่เดือน
0: เขาตัดได้ประมาณเดือนกว่า
1: เดือนกว่า
0: อยู่ที่การดูแลถ้าเราดูแลดีก็อยู่ประมาณเกือบ2เดือนนะคะคือดูแลดีในที่นี้คือโรคแมลงค่ะพวกเชื้อราอะไรพวกนี้ถ้าเชื้อรานี่มันจะดูแลยากมาก
2: ปัจจุบันปลูกดาวเรืองได้ปีละ5รุ่นนะครับแต่ละรุ่นใช้เวลาประมาณ2เดือนกว่าถ้าดูแลอย่างดีก็เก็บดอกขายได้นานแล้วก็ให้ผลผลิตตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 30,000 บาทต่อไร่ต่อรุ่นนะครับจึงต้องวางแผนปลูกแบบไล่รุ่นกันเพื่อให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดต่อเนื่องส่วนหน้าแล้งนะครับตอนนี้ก็จะวางแผนว่าเดี๋ยวจะขยายพื้นที่ปลูกดาวเรืองออกไปอีก6ไร่ด้วยกันเพื่อป้อนตลาดที่มีความต้องการเยอะเหลือเกินครับมาไปชมสวนไม้ดอกไม้ประดับกันต่อที่ตำบลบางใหญ่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับที่นี่เอานวัตกรรมเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาประยุกต์เป็นห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อครับช่วยลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตได้ปลอดโรคด้วยครับแล้วก็รวมกลุ่มกันนะครับเป็นแปลงใหญ่แต่ละรางวัลเกษตรกรดีเด่นระดับเขตมาแล้วด้วยครับติดตามกับคุณสรรสนีพลอยวิไลครับ
3: เลี้ยงเนื้อเยื่อแบบประยุกต์แต่ยังคงหลักวิชาการทำให้ลดต้นทุนขยายพันธุ์พืชได้จำนวนมากในระยะเวลาที่สั้นและได้พืชที่ปราศจากโรคโดยนายเทวฤทธิ์เทพนรินทร์หรืออาจารย์น้อยเกษตรกรตำบลบางใหญ่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีโดยอาจารย์น้อยได้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกไม้ประดับพัฒนาการผลิตไม้ประดับกระถางแบบครบวงจรจนเปิดเป็นสวนจำหน่ายภายใต้สวนอาจารย์น้อยอาจารย์น้อยอยู่ในวงการไม้ดอกไม้ประดับมานานมากกว่า20กว่าปีเลยค่ะอาจารย
4: ์ครับอยู่มานาน
3: คร
4: ับ
3: คุกคีอยู่ในวงการนี้ก่อนหน้านั้นทำอะไรคะอาจารย
4: ์ตอนแรกสุดก็ทำเป็นพนักงานบริษัทอยู่นะครับประมาณ2ปีหลังจากนั้นก็ไปศึกษาต่อที่ปริญญาโทแล้วก็สมัครเป็นอาจารย์สอนอยู่ประมาณตั้ง8ปีนะครับแล้วก็ในขณะที่เราสอนด้วยเราก็ทำงานเสริมก็คือมาเปิดแล็บเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่บ้านนะครับพร้อมกับผลิตกล้าไม้ส่งต่างประเทศและทำควบคู่กันมาตลอดจนมาถึงณวันหนึ่งเราก็เลยลาออกมาแล้วก็มาทำกิจการเป็นของตัวเองครับ
3: ซึ่งก่อนหน้านั้นเราก็มีความรู้ด้านนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะอาจารย
4: ์ใช่ครับมันเหมือนกับแรงบันดาลใจว่าไอ้วิชาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช มันน่าจะทำเป็นธุรกิจได้เราก็เลยคาดหวังว่าจะนำความรู้จากตรงนี้มาใช้แล้วใช้เป็นประกอบอาชีพว่ามันจะต้องทำได้และไปหาวิธีการมาว่าจะทำอย่างไร
3: ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจะประยุกต์ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ให้เหมาะสมสามารถทำงานได้จริงเป็นไปตามหลักวิชาการค่ะคำนึงถึงความสะดวกประหยัดต้นทุนได้มูลค่าที่คุ้มค่าในการผลิตโดยประยุกต์ใช้ขวดพลาสติกในการเพาะเนื้อเยื่อแทนขวดแก้ว
4: ตรงนี้ก็คือปกติของเราจะทั้งถ่ายเนื้อเยื่อและก็เลี้ยงในเนื้อเยื่อเนี่ยอยู่ในห้องเดียวกันนะครับเป็นการประหยัดต้นทุนเรื่องของค่าไฟฟ้านะครับเวลาเราจะมาทำงานเราก็เปิดแสงสว่างแล้วก็ทำงานแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศพร้อมกันการนึ่งฆ่าเชื้อด้วยออโตเคลฟกับขวดพลาสติกเนี่ยก็ไม่แตกต่างกันแต่สิ่งที่เราได้คืออะไรสิ่งที่เราได้ก็คือเราประหยัดเรื่องค่าไฟในการนึ่งฆ่าเชื้อประหยัดคนแรงงานที่จะไปเฝ้าหม้อนึ่งนะครับตรงนั้นคือข้อดีของเขาในขณะเดียวกันขวดพลาสติกตรงนี้ถึงแม้เราจะใช้ไปแล้ว1ครั้งเราก็สามารถจะกลับมารียูสใช้ใหม่ได้จนกระทั่งความพึงพอใจเราจะเลือกใช้เมื่อไหร่แต่เมื่อผมเลือกใช้ผมก็จะนำขวดแบบนี้เอาไปปลูกกล้าเล็กข้างนอกนะครับล้างขวดแล้วก็ไปปลูกใหม่แล้วก็เหมือนกับใช้ซ้ำหลายรอบนะครับอย่างต้นทุนก็จะถูกลงมาและก็ในแต่ละขวดเราจะใส่ต้นไม้หลายชิ้นนะครับเนี่ยใส่หลายชิ้นนะครับมันได้ใส่หนึ่งข้อดีใส่หลายชิ้นคือประหยัดอาหารเรา
3: การดูแลทุกๆ 3-5 วันจะต้องคอยตรวจดูว่ามีปนเปื้อนเชื้อหรือไม่ค่ะจากนั้นก็จะนำคัดแยกออกส่วนต้นที่จะนำไปปลูกต่อก็ต้องมีลักษณะรากใบที่โตแข็งแรงค่ะการดูแลระหว่างนี้ต้องเปิดไฟให้แสงเปิดแอร์อุณหภูมิ 25-27 องศาเซลเซียสค่ะระยะเวลาการเพาะเลี้ยงอยู่ที่6เดือนถึง1ปีครึ่งค่ะเมื่อครบกำหนดก็จะย้ายไปปลูก

0: นอกซึ่งที่นี่ก็ยังมีตู้อบแบบอีแวบเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีค่ะ
1: ลักษณะเด่นของเขาก็คืออุณหภูมิเขาจะลดลงต่ำจากอุณหภูมิปกติอยู่ 3-5 องศาโดยหลักการก็คือปล่อยน้ำไหลผ่านไอ้แผงรังผึ้งล

0: ให้ปุ๋ยเคมีได้เป็นอย่างดีค่ะไม้ดอกไม้ประดับที่นี่ก็มีมากกว่า100ชนิดราคาเริ่มต้นตั้งแต่10บาทไปจนถึง400บาทขึ้นอยู่กับขนาดกระถางค่ะ
1: ในส่วนข้อมีหลากหลายนะครับเพราะเราเลี้ยงไม้หลากหลายโดยเฉพาะกลุ่มนี้กลุ่มทางขวามือเนี่ยเป็นกลุ่มของพวกซินโคเนียมตัวกลุ่มหรือว่ากลุ่มเงินไหลเนี่ยจะมีหลากหลายชนิดหลายสีพวกนี้จะขายสีขายลวดลายนะครับนักจัดสวนก็จะเอาไปใช้ในการจัดสวนหรือแม้แต่พื้นที่เราเดินอยู่เนี่ยพวกนี้เป็นหนวดประดุกอันนี้เขาไปจัดสวนแต่ทางเดินอะไรเนี่ย
0: ค
1: ือไม่ต้องตัดบ่อยเพราะว่าเขาไม่สูงมีแต่แตกกอไปข้างๆนะครับหรืออาจจะเป็นไม้กลุ่มไม้มงคลนะครับเช่นที่ชื่อมงคลอันนี้เป็นกลุ่มรวยทรัพย์นะครับกลุ่มรวยทรัพย์ก็จะขายดีเหมือนกันฟิโลใบมะละกอนะครับฟิโลเดนทอนใบมะละกอตรงนี้ครับช่วงนี้จะขายดีที่ผ่านมาปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้ก็ยังคงขายดีอยู่พวกกลุ่มกล้วยไม้นะครับเป็นกล้วยไม้ดินนะครับตัวนี้ดอกจะบานทนนะครับแล้วก็สีสันก็มีให้เลือกทั้งสีเหลืองหรือสีชมพูนะครับจริงๆแล้วไม้ในร่มเนี่ยจำนวนชนิดที่มีดอกอ่ะค่อนข้างจะมีน้อยมากนะครับก็ที่สวนเองที่มีอยู่ก็มีกลุ่มเดลีนะครับที่เป็นดอกสีขาวซึ่งบางคนก็คิดว่าเป็นหน้าวัวแต่จริงๆไม่ใช่แล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือเป็นกลุ่มของพวงไข่มุกนะครับอันนี้ก็เป็นไม้ที่อยู่ในร่มแล้วก็ออกดอกได้ดีดอกเขาจะมีทั้งปีเลยครับในกลุ่มตัวนี้อันนี้ครับดอกเขาจะเป็นสีออกชมพูครับเป็นพวงแล้วเป็นช่อดอกมานะครับเมื่อดอกเขาร่วงเขาจะติดเป็นผลถ้าผลแก่แล้วก็จะมีสีม่วงเข้ม
0: อาจารย์น้อยยังได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นระดับเขตยึดหลักสร้างความสุขจากความหลากหลายและงดงามไปพร้อมกับรายได้ที่มั่นคงค่ะพยายามคิดต่อยอดการผลิตพืชให้แตกต่างและยังได้รวมเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี
2: ค่ะสำหรับกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรีเนี่ยเราก็มีการส่งเสริมท่านในเรื่องของแปลงใหญ่นะคะเราก็มีการให้รวมกันรวมเป็นกลุ่มแปลงใหญ่กลุ่มแปลงใหญ่เสร็จแล้วเนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยมีการรวมตัวกันหลายๆคนแล้วก็จะเป็นการลดต้นทุนนะคะเพิ่มมูลค่าของผลผลิตจากนั้นเนี่ยท่านก็ได้นำเรื่องของกลุ่มแปลงใหญ่เนี่ยมาจัดตั้งการเป็นสปก.ท่านเป็นรองประธานเนาะก็มาจัดตั้งเป็นสปก.สปก.เนี่ยสปก.เนี่ยเขาก็จะทำหน้าที่เป็นศูนย์เรียนรู้อันนี้ก็เป็นศูนย์เครือข่ายอีกเช่นกันนะคะนอกจากให้ความรู้ด้านแปลงใหญ่แล้วศูนย์เครือข่ายก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรณตอนนี้เนี่ยอาจารย์น้อยเนี่ยเขาก็ได้รับรางวัลเนาะในระดับเขตเราต้องบอกว่าระดับเขตเนาะ9จังหวัด9จังหวัดในเขต1เนี่ยนะก็ได้รับรางวัลเป็นอันดับ1ละไว้ง่ายเป็นตัวแทนของเขตนี้เพื่อเข้าประกวดไม้ดอกไม้ประดับนะคะในเชิงของพืชสวนซึ่งจะเป็นที่แรกเราไม่เคยได้รางวัลเลยเนาะครั้งนี้เราก็เป็นความหวังว่าเราจะได้รางวัลในส่วนของนนทบุรีก็เป็นแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับบางใหญ่นะคะซึ่งเราไม่ได้พูดแค่บางใหญ่อย่างเดียวนะถ้านำตรงนี้ได้ก็คือทั้งประเทศท่านก็จะเป็นอันดับหนึ่งนะคะก็คิดว่ากรมส่งเสริมการเกษตรก็จะหนุนท่านเต็มที
1: ่ก็จริงๆแล้วก็ภูมิใจนะครับแต่ในสิ่งที่ความภูมิใจตรงนี้มันก็ไม่ได้มาจากผมคนเดียวมาจากหลายๆฝ่ายที่เหมือนกับว่าประติดประต่อกันสร้างเราขึ้นมาครับตั้งแต่ความรู้ความสามารถตรงนี้เราหาเองได้แต่ในเรื่องของการไปเป็นวิทยากรในการที่จะออกไปข้างนอกเนี่ยตรงนี้ก็หน่วยงานต่างๆเขารู้จักหรือเห็นผลงานของเราเขาถึงเชิญเข้าไปเป็นวิทยากรนั่นแหละเดียวกันตัวรายได้มันก็เป็นตัวส่วนหนึ่งเหมือนกันว่าจะทำให้เราสำเร็จไม่สำเร็จนะครับอีกหนึ่งก็คือเรียนรู้นะครับก็เปิดโอกาสให้ตนเองได้ไปหาความรู้เพิ่มเติมและพยายามคิดหรือคิดนอกกรอบมานิดหนึ่งว่าแต่สิ่งนี้คือเดิมอ่ะจริงๆแล้วก่อนที่ผมจะทำผมก็คิดนอกกรอบจากคนอื่นเขาว่าผมจะไม่ทำกล้วยไม้เพราะมีคนทำเยอะแล้วผมจะไม่ทำพวกโพสเซียนชวนชมเพราะมีคนทำเยอะผมก็มาทำไม้ใบไม้ใดผมก็คิดลึกลงไปอีกว่าไม้ตัดใบเนี่ยถ้ามันปลูกในกระถางได้ตัดไปได้มันก็คุณสมบัติมันก็มีสองแล้วแล้วก็เราสามารถที่จะมีหลายสายพันธุ์ได้ด้วยอย่างนี้เราพยายามหาช่องทางที่มัน

0: เวย์มันเนี่ยมันมากกว่าปกติ
1: การทำเกษตรของอาจารย์น้อยสิ่งสำคัญต้องไม่หยุดพัฒนาดูแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของตลาดคิดให้นอกกรอบเพื่อให้ผลิตไม้ประดับที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าค่ะอาจารย์น้อยบอกว่าการปลูกไม้ดอกไม้ประดับก็คือศิลปะที่มีชีวิตค่ะทำให้มีรายได้ทุกวันเกษตรกรเป็นผู้กำหนดราคาเองได้ส่วนใครที่สนใจอยากจะมาศึกษาดูงานหรือมาเลือกไม้ประดับสวยๆก็มากันได้ที่สวนอาจารย์น้อยค่ะ
2: สร้างความสุขจากความหลากหลาย
3: ไปพร้อมรายได้ที่มั่นคงสวนอาจารย์น้อยนนทบุรี
4: ในอนาคตนะครับอาจารย์น้อยก็ยังช่วยเหลือสมาชิกนะครับด้วยการเดี๋ยวจะรับซื้อไม้ประดับที่เพาะปลูกได้ครับเอามาวางจำหน่ายที่หน้าสวนอีกทางหนึ่งครับแล้ววันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยการสำรวจพบพยูนแล้วก็สัตว์ทะเลหายากในทะเลตรังเริ่มกลับมาคืนถิ่นรวม77ตัวเลยครับแบ่งเป็นฝูงพยูน16ตัวแล้วก็สำรวจหญ้าทะเลรอบเกาะลิบงแหล่งใหญ่สุดของไทยเรายังพบว่ายังสมบูรณ์ดีอยู่แต่ว่าก็เริ่มมีตะกอนปกคลุมบ้างแล้วครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับลากลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น.วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: พระทรงวางรากฐานปวงงานศิลป์ทั่วทุกถิ่นศิลปาชีพสร้างรายได้ศิลปะหัตถกรรมงามจับใจผ้าไหมไทยล้ำเลอค่าสู่สากลพระก่อเกื้อคุณูปการมั่นคงชาติประชาราษฎร์อิ่มสุขทุกแห่งหนพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นน้อมกมลกราบพระพันปีนิจนิรันดร์12สิงหาคมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

สวัสดีค่ะพบกับทันข่าว16นาฬิกากับดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะวันนี้ศาลอาญานั้นอ่านคำพิพากษาศาลชั้นต้นคดีหลอกลงทุนเทรดเงินตราต่างประเทศหรือว่าคดี Forex TD นะคะที่มีนายอภิรักษ์โกฏิแล้วก็ดาราสาวพิงกี้และพวกรวม24คนตกเป็นจำเลยในคดีนี้ค่ะซึ่งคดีนี้มีความเสียหายเกือบ 2,500 ล้านบาทแม้ว่าตอนนี้เวลาจะล่วงเลยผ่านมา7ชั่วโมงแล้วศาลยังคงอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาคดีท่ามกลางผู้เสียหายที่มาฟังการพิจารณาแล้วก็รอฟังคำพิพากษาค่ะเข้าสู่ชั่วโมงที่7แล้วค่ะสำหรับการพิจารณาคดี Forex TD ที่มีนายอภิรักษ์ โกฏิผู้บริหารนางสาวสวิกาชัยเดชหรือพิงกี้นางลินยาชัยเดชนายกฤตเชษฐ์หรือสรายุทธชัยเดชแม่และพี่ชายของพิงกี้และพวกรวม24คนตกเป็นผู้ต้องหาและถูกดำเนินคดีในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชนและความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์จากกรณีชักชวนให้ประชาชนร่วมลงทุนเทรดเงินตราต่างประเทศหรือ Forex TD ซึ่งมีผู้เสียหายเป็นจำนวนมากและมูลค่าความเสียหายเกือบ 2,500 ล้านบาทค่ะสำหรับการพิจารณาคดีมีผู้เสียหายและผู้เกี่ยวข้องนั้นได้ความสนใจเดินทางมาฟังการพิจารณาและรอฟังคำพิพากษาโดยคดีนี้มีจุดเริ่มต้นค่ะเมื่อปี2562ที่มีผู้เสียหายรวมตัวกันเขาแจ้งความดำเนินคดีกับผู้บริหาร

0: และผู้ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ Forex TD หลังจากที่เข้าร่วมลงทุนแล้วไม่ได้รับค่าตอบแทนกระทั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI รับเป็นคดีพิเศษเนื่องจากว่ามีมูลค่าความเสียหายสูงและเป็นคดีแชร์ลูกโซ่ค่ะที่ภายหลังมีการร้องเรียนดำเนินคดีในลักษณะเดียวกันนี้อีกหลายคดีค่ะสส.ชัชนะเดชเดโชได้เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายรอผู้กำกับสืบสวนสภ.ทุ่งใหญ่แล้วนะคะแต่ว่ายังคงปฏิเสธค่ะแล้วก็ชี้แจงว่าตัวเองนั้นมีความสัมพันธ์ดีกับรองผู้กำกับสืบสวนและเชื่อว่าข่าวที่เกิดขึ้นนั้นทำให้เกิดกระแสข่าวเพื่อทำลายความน่าเชื่อถือค่ะความคืบหน้ากรณีนายชัชนะเดชเดโชส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ถูกแจ้งความดำเนินคดีทำร้ายร่างกายรองผู้กำกับสืบสวนสภ.ทุ่งใหญ่ภายในงานศพของแม่นายกเทศมนตรีตำบลปริกอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดช่วงสายวันนี้นายชัชนะเดินทางไปยังสภ.ทุ่งใหญ่พบพนักงานสอบสวนโดยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงค่ะจากนั้นก็ชี้แจงว่าตนเองนั้นไม่ได้ทำร้ายร่างกายเพียงแตะกอดคอกันแล้วมือไปโดนหน้าเท่านั้นค่ะและที่ผ่านมาตนเองกับรองผู้กำกับสืบสวนก็มีความสนิทสนมมีความสัมพันธ์ที่ดีกันมาโดยตลอดมักหยอกล้อกันเสมอเชื่อว่าข่าวที่เกิดขึ้นนี้ต้องการทำลายความน่าเชื่อถือทางการเมืองของตนเองพร้อมกันนี้ยังระบุว่าพร้อมให้สอบสวนค่ะหากมีหลักฐานภาพคลิปวิดีโอมาพิสูจน์ค่ะ
1: ตัวผมกับพี่ตุ้มเจ้าภาพที่จัดงานมาอยู่ในความสุขเศร้าอะไรแต่กลับมีข่าวที่ไม่ดีจากเพื่อประสงค์ร้ายทางการเมืองผมเรียนนะครับสุภาพบุรุษทางการเมืองผมไม่ทำวิธีการแบบนี้ครับแล้ววันนี้ผมยืนยันอย่างนี้นะครับถ้ามีคลิปวิดีโอไหนที่จับภาพว่าผมทำร้ายท่านตำรวจเอามาส่งให้เจ้าที่ตำรวจให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับ
0: ด้านพันตำรวจเอกพงษ์พิชานชัยานนท์พิริยะผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่เปิดเผยว่าเมื่อวานช่วงเย็นรองผู้กำกับการสืบสวนแจ้งความว่าเป็นผู้กล่าวหาดำเนินคดีนักการเมืองโดยข้อเท็จจริงเบื้องต้นพบว่ามีการกระทำเกิดขึ้นจริงค่ะซึ่งรับเรื่องร้องทุกข์ฐานความผิดตามมาตรา391ฐานใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจซึ่งถือว่าเป็นฐานความผิดละหุโทษค่ะตำรวจสภ.ด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาควบคุมตัวชายวัย32ปีพร้อมกับอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ค่ะหลังจากที่เกิดเหตุยิงแล้วก็ใช้อาวุธมีคมทำร้ายกันกลางงานชิมช็อปใช้หน้าลานพ่อขุนทดซึ่งก็ทำให้มีผู้บาดเจ็บ6คนนะคะตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งติดตามผู้ร่วมก่อเหตุที่ยังคงหลบหนีแล้วก็สอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงค่ะตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ6คนค่ะที่บาดเจ็บจากอาวุธปืนและมีดได้รับบาดเจ็บบริเวณงานชิมช็อปใช้ริมถนนทางเข้าลานพ่อขุนทดอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาเพื่อนำตัวส่งโรงพยาบาลหลวงพ่อคูณบริสุทธิ์โทบางรายอาการสาหัสถูกส่งต่อยังโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาค่ะซึ่งตำรวจสามารถควบคุมตัวนายณัฐกิจดึกขุนทดอายุ32ปีค่ะหนึ่งในผู้ต้องสงสัยพร้อมกับอาวุธปืนสั้นไทยประดิษฐ์ในที่เกิดเหตุก่อนที่จะควบคุมตัวมาสอบสวนเบื้องต้นนายณัฐกิจรับสารภาพว่าเป็นผู้ที่ใช้อาวุธปืนยิงจริงค่ะอ้างว่าสาเหตุเกิดจากการทะเลาะกับกลุ่มผู้จัดงานหลังถูกกล่าวหาว่าขโมยรถจักรยานยนต์และเห็นเพื่อนถูกกลุ่มผู้จัดงานนั้นจับตัวจึงเข้าไปช่วยเพื่อนค่ะขณะที่ตำรวจได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณฝั่งตรงข้ามก็พบว่ากล้องไม่สามารถบันทึกภาพในช่วงเกิดเหตุได้นะคะแต่ได้ยินเสียงปืน2นัดแล้วก็เสียงคนเอะอะโวยวายค่ะเบื้องต้นตำรวจจึงแจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยใช้อาวุธปืนส่วนข้อหาอื่นก็อยู่ระหว่างการเร่งพิจารณาติดตามพยานหลักฐานพร้อมกับติดตามผู้ร่วมก่อเหตุที่ยังคงหลบหนีอยู่แล้วก็ตรวจสอบชนวนเหตุรวมถึงลำดับเหตุการณ์อย่างละเอียดค่ะล่าสุดผู้บาดเจ็บที่ถูกส่งต่อโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมายังมีอาการวิกฤต1คนนะคะส่วนอีก1คนพ้นขีดอันตรายแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างการรอผ่าตัดโดยพนักงานสอบสวนจะเดินทางไปสอบปากคำที่โรงพยาบาลภายในวันนี้ค่ะ ที่จังหวัดแพร่อดีตนักเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่งค่ะได้มีการโพสต์ข้อความข่มขู่ว่าจะก่อเหตุความรุนแรงขึ้นภายในโรงเรียนก็ทำให้ทั้งครูและก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนั้นต้องมีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยค่ะล่าสุดตำรวจก็เจอตัวอดีตนักเรียนคนดังกล่าวนี้แล้วนะคะแล้วก็ได้เชิญตัวมาทำการสอบปากคำเบื้องต้นก็พบว่ามีอาการ

0: อาจภาวะซึมเศร้าค่ะครูตำรวจสภ.ร้องกวางและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆตั้งโต๊ะบริเวณประตูทางเข้าโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดแพร่ค่ะเพื่อตรวจกระเป๋านักเรียนค้นหาอาวุธและก็สิ่งแปลกปลอมหลังจากที่มีผู้โพสต์ข้อความข่มขู่ว่าจะใช้ปืนก่อความรุนแรงในโรงเรียนจนสร้างความวิตกกังวลให้กับนักเรียนผู้ปกครองและประชาชนในพื้นที่จากการสอบสวนของตำรวจพบว่าผู้ทำการโพสต์ข้อความข่มขู่เป็นอดีตนักเรียนของโรงเรียนดังกล่าวค่ะก่อนที่จะทำการเชิญตัวผู้ก่อเหตุและผู้ปกครองมาทำความเข้าใจเบื้องต้นก็พบว่าผู้ก่อเหตุอายุ19ปีได้พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนไปแล้วนะคะตั้งแต่ปี2567แล้วก็มีภาวะโรคซึมเศร้าจึงได้ส่งตัวไปทำการตรวจแล้วก็ดูแลรักษาที่โรงพยาบาลส่วนภาพอาวุธปืนที่ผู้ก่อเหตุนำมาโพสต์ก็มาจากภาพทางอินเทอร์เน็ตค่ะขณะเดียวกันทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ได้มีการประชุมหารือร่วมกับตำรวจสาธารณสุขฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตรการป้องกันพฤติกรรมเลียนแบบพร้อมกับเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นและคัดกรองบุคคลเข้าออกสถานศึกษาโดยเฉพาะในช่วงเช้าและช่วงเย็นค่ะรวมไปถึงเตรียมฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนนั้นได้เข้าใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติตัวอย่างปลอดภัยหากเกิดเหตุการณ์จริงขึ้นส่วนกรณีนักเรียนชายที่โพสต์ข้อความข่มขู่ก่อเหตุความรุนแรงในโรงเรียนมัธยมย่านตำบลท่าศาลาในอำเภอเมืองเชียงใหม่เมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมานั้นจนทางโรงเรียนต้องร่วมกับตำรวจวางมาตรการรักษาความปลอดภัยล่าสุดค่ะทางโรงเรียนได้ออกแถลงการรายงานความคืบหน้าระบุว่าจากการตรวจสอบเชิงลึกของตำรวจได้มีการเชิญเยาวชนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยจำนวน4คนพร้อมผู้ปกครองเขาให้ข้อมูลค่ะก็พบว่านักเรียนทั้ง4คนเป็นผู้เสียหายนะคะจากการที่ถูกแอบอ้างชื่อและก็นำรูปถ่ายนั้นไปใช้โดยที่ไม่มีส่วนรู้เห็นหรือว่าเกี่ยวข้องกับการโพสต์และเผยแพร่ข้อความข่มขู่ดังกล่าวเลยนะคะตำรวจจึงได้ทำบันทึกถ้อยคำไว้เป็นหลักฐานแล้วก็เร่งดำเนินการติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยผลการตรวจสอบโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ของนักเรียนที่ก่อเหตุรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีค่ะก็พบว่ามีความสนใจค้นหาข้อมูลใน3เรื่องหลักนะคะก็คือเหตุการณ์กราดยิงกลไกการทำร้ายตัวเองรวมไปถึงการใช้ชีวิตและการถูกจำคุกในเรือนจำค่ะพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนีละบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่รับผิดชอบดูแลด้านป้องกันและปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าคดีนักเรียนก่อเหตุใช้ปืนในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีว่าผลการตรวจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือก็พบว่ามีความสนใจและค้นหาข้อมูลใน3ประเด็นหลักค่ะก็คือเหตุการณ์กราดยิงกลไกการทำร้ายตัวเองและระยะเวลาการรับรู้ความรู้สึกของสมองหลังถูกยิงรวมถึงสภาพการใช้ชีวิตและการถูกจำคุกในเรือนจำค่ะซึ่งก็ได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนั้นเข้าตรวจสอบประวัติการใช้งานเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์และก็ช่องทาง YouTube ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรงเพื่อวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมในเชิงลึกในทุกมิติค่ะนำมาใช้ในการวางแผนป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยค่ะ
1: การวิเคราะห์ในเชิงลึกในทุกมิติว่าเหตุผลจริงๆว่าเพราะอะไรเด็กถึงมาก่อเหตุเว็บไซต์ใน YouTube ที่เกี่ยวข้องว่าพวก YouTube ที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันนี้เรากำลังดูเพื่อจะดูในภาพรวมให้ครบทุกมิติเพื่อจะในการนำมาวางแผนในเรื่องการป้องกันไม่เหตุเกิดอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับอันนั้นคือสิ่งที่เราทำต่อเนื่องจากเรื่องของคดีการเด็กก่อเหตุที่โรงเรียนทุสดินนะครับ
0: ด้านพนักงานสอบสวนสภ.ปรายบางก็เปิดเผยว่าขณะนี้สอบสวนพยานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เกือบครบแล้วค่ะรวมทั้งเพื่อนผู้ก่อเหตุซึ่งส่วนใหญ่ก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ขณะนี้รอหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์บางกรณีก่อนที่จะเตรียมสรุปสำนวนคดีต่อไปค่ะจากเหตุการณ์ในเรื่องนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการกำชับฝ่ายปกครองแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะให้เข้มงวดเรื่องของอาวุธปืนเพื่อไม่ให้เกิดพฤติกรรมการลอกเลียนแบบโดยให้มีการตั้งด่านสกัดเข้มงวดในทุกพื้นที่เลยนะคะติดตามจากคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณเกตมณีคะ
2: ค่ะคุณพึ่งนภาค่ะวันนี้นายกรัฐมนตรีก็เวิร์กช็อปนะคะทั้งหน่วยงานความมั่นคง

0: ั้งหมดนะคะให้ช่วยกันแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทางด้านของความมั่นคงทั้ง9เรื่องแล้วก็ได้มีการฝากถึงเรื่องของอาวุธปืนนะคะโดยนายกบอกว่ารับไม่ได้แล้วหรือรับไม่ไหวแล้วนะคะตอนนี้ประเทศไทยมีปืนกว่า10ล้านกระบอกต่อประชากร70ล้านคนนะคะทำให้นายกบอกว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบแล้วตอนนี้เหมือนเมืองคาร์บอยแล้วค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นฐานหรือรุ่นที่1เพื่อประสานกำลังระหว่างฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลแก้ไขปัญหาความมั่นคง9เรื่องช่วงหนึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงปัญหาอาวุธปืนค่ะฝากถึงทุกฝ่ายให้เข้มงวดกวดขันอย่าให้เกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ขึ้นอีกและในส่วนของกระทรวงมหาดไทยได้ยกเลิกใบอนุญาตป.3 แล้วจะไม่สามารถซื้อขายปืนได้อีกพร้อมกำชับให้ฝ่ายปกครองและตำรวจนะคะตั้งด่านสกัดตรวจสอบอาวุธปืนและยาเสพติดอย่างเข้มงวด
1: ถ้าเราต้องการให้อาวุธปืนนี้ลดลงทั่วประเทศตอนนี้มี10กว่าล้านกระบอกที่เห็นอยู่ที่ไม่เห็นอยู่อีกไม่รู้เท่าไหร่นะครับเท่ากับประชากร6คนถึง7คนมีอาวุธปืน1กระบอกโอ้อันนี้ไม่ไหวนะนี่มันแดนคาวบอยแล้วนะครับแล้วนี่ถ้าเกิดเราตัดหัวตัดท้ายคือตัดพวกเด็กออกไปตัดพวกผู้สูงอายุออกไปเนี่ยเผลอๆเหลืออยู่แค่ประชากร3หรือ4คนมีอาวุธปืนต้น1กระบอก
0: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงเหตุยิงภายในงานทีมช็อปใช้จังหวัดนครราชสีมาค่ะโดยมีท่าทีตกใจนะคะก่อนจะย้อนถามว่าอีกแล้วหรอก่อนจะสายหน้าด้วยส่วนที่มีการเผยแพร่ภาพกิจกรรมงานเลี้ยงครบรอบ134ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการจับรางวัลแจกปืนลูกซองนะคะนายกบอกว่าได้สั่งการให้อธิบดีกรมการปกครองไปยกเลิกนโยบายนี้แล้วเปลี่ยนเป็นการให้รางวัลอื่นแทนขณะที่นายนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองก็กล่าวชี้แจงว่าสั่งการไปแล้วห้ามแจกปืนเป็นรางวัลให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านให้จัดหารางวัลที่มีมูลค่าทดแทนส่วนปืนสวัสดิการนะคะงดออกใบป.3เป็นนโยบายเร่งด่วนนะคะแม้ข้าราชการตำรวจจะมีเสียงสะท้อนว่าทำงานยากแต่ในทางปฏิบัติก็ต้องมีการแก้ไขปัญหาค่ะทุกสน.และทุกหน่วยงานต้องไปออกคำสั่งรองรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานเพื่อที่จะสามารถที่จะพกพาอาวุธไปปฏิบัติหน้าที่ได้เองล่าสุดนะคะทางด้านของอธิบดีกรมการปกครองได้มีการออกหนังสือนะคะสั่งด่วนกรณีเรื่องของอาวุธปืนที่มีการมอบให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยบอกเรื่องนี้จะต้องมีการสอบสวนและขีดเส้นภายใน7วันค่ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณเกตมณีคะมาดูคดีพิพาทที่ดินกันนะคะตำรวจขอนแก่นยังคงวางกำลังดูแลประตูทางเข้าออกทั้ง3ด้านของวัดป่าอดุลยารามต่อเนื่องเป็นวันที่2ค่ะหลังจากที่มีผู้ที่มีกรณีพิพาทฟ้องร้องกรรมสิทธิ์ที่ดินของวัดนั้นข่มขู่ว่าจะรื้อกำแพงวัดขณะที่ญาติโยมยังคงเดินทางมาทำบุญตามปกติค่ะตลอดทั้งวันยังคงมีตำรวจและเจ้าหน้าที่สายตรวจตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นสับเปลี่ยนกำลังมาดูแลความสงบเรียบร้อยทั้งภายในบริเวณวัดและประตูทางเข้าออกทั้ง3ด้านของวัดป่าอดุลยารามต่อเนื่องเป็นวันที่2ค่ะหลังเมื่อวานนี้มีบุคคลที่อ้างว่าเป็นญาติกับผู้จัดการมรดกซึ่งมีกรณีพิพาทกรรมสิทธิ์ที่ดินกับทางวัดยืดเยื้อมานานกว่า30ปีอ้างว่ามีสิทธิ์ตามกฎหมายและจะรื้อถอนกำแพงวัดค่ะโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ได้สร้างความกังวลใจให้กับบรรดาญาติโยมในหลายชุมชนที่ตั้งอยู่โดยรอบวัดที่ยังคงเดินทางมาทำบุญแล้วก็ให้กำลังใจกับพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการอาพาธต้องเข้ารับการฟอกไตและก่อนหน้านี้ก็มีผู้ไม่หวังดีเข้ามาก่อกวนภายในวัดค่ะขณะที่นายขจรเกียรติรักพนิษฐ์มณีผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นยืนยันนะคะว่าหน่วยงานภาครัฐต่างๆจะต้องเข้ามาดำเนินการดูแลด้านความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยให้กับทางวัดพร้อมไม่ปล่อยให้ผู้ใดเข้ามาทุบทำลายหรือถอนทรัพย์สินของทางวัดป่าอดุลยารามค่ะส่วนกรณีข้อพิพาทกรรมสิทธิ์จะต้องรอกระบวนการตามกฎหมายที่ยังคงอยู่ในชั้นศาลฎีกาค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ค้นเป้าหมายในอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีโดยยึดบุหรี่เถื่อนได้300ลังแล้วก็เงินสด18ล้านบาทพร้อมกับอาวุธปืนอีก3กระบอกค่ะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่และปราบปรามภัย

แทรกซ้อน14จังหวัดภาคใต้ร่วมกับหลายหน่วยงานค่ะเข้าตรวจค้นโกดังแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่3ตำบลกระโดอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีหลังได้รับข้อมูลว่ามีการนำบุหรี่ต่างประเทศเข้ามาซุกซ่อนไว้พร้อมขยายผลไปยังเจ้าของโกดังซึ่งอาศัยในบ้านพักที่อยู่ห่างออกไปประมาณ100เมตรจึงได้เข้าไปตรวจสอบเบื้องต้นก็พบบุหรี่เถื่อน300ลังค่ะรวมกว่า2ล้าน4แสนบาทพร้อมกับเงินสดบรรจุในกล่องกระดาษใบใหญ่3กล่องแบ่งเป็นกล่องละ6ล้านบาทรวมกว่า18ล้านบาทแล้วก็ยังมีสมุดบัญชีธนาคารอีกจำนวนหนึ่งค่ะนอกจากนี้นะคะในบ้านพักยังพบปืน3กระบอกพร้อมกับเครื่องกระสุนเจ้าหน้าที่จึงได้ยึดไว้เป็นหลักฐานนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังนำปืนทั้ง3กระบอกเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์หลักฐานว่าเคยก่อคดีในพื้นที่หรือไม่ค่ะส่วนบุหรี่เถื่อนที่ยึดได้นะคะนำส่งสถานีตำรวจภูธรยะรังดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกับเร่งสืบสวนขยายผลต่อไปค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประกาศจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมในวันเดิมนะคะแต่ผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนั้นจะต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์หรือไม่นั้นให้เป็นไปตามกฎหมายค่ะขณะที่สำนักงานประกันสังคมก็ได้ยื่นศาลปกครองสูงสุดขออุทธรณ์คำสั่งทุเลาขั้นตอนการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งของศาลปกครองกลางแล้วค่ะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมว่ายังคงเป็นวันที่27กันยายนนี้ตามเดิมค่ะแต่ผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีสิทธิ์เลือกตั้งยังไม่มีความชัดเจนว่าจะต้องลงทะเบียนหรือไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนค่ะเนื่องจากขณะนี้สำนักงานประกันสังคมยังรอการวินิจฉัยจากศาลปกครองสูงสุดหลังจากได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลางที่ให้ทุเลาขั้นตอนการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมที่ดำเนินการแล้วเสร็จไปตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมกับเน้นย้ำนะคะว่าทุกขั้นตอนของการเลือกตั้งตั้งแต่การอบรมบุคลากรการเตรียมบัตรและหน่วยเลือกตั้งและขั้นตอนอื่นสำนักงานประกันสังคมนั้นได้เตรียมการมาอย่างต่อเนื่องไม่เคยหยุดและก็ได้มีการกำชับให้ทำทุกอย่างตามข้อกฎหมายและรัดกุมที่สุดค่ะด้านพันตำรวจโทวรรณพงศ์โคชรัตน์ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้เตรียมแนวทางการจัดการเลือกตั้งหลายแนวทางเอาไว้ส่วนงบประมาณจัดการเลือกตั้งจากเดิมที่วางไว้275ล้านบาทกำลังอยู่ในขั้นตอนการประเมินใหม่ค่ะเพราะคาดว่าจำเป็นต้องเพิ่มงบประมาณเพื่อให้เพียงพอต่อการจัดการเลือกตั้งหากให้ผู้มีสิทธิ์เกือบ12ล้านคนใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนเพราะว่าจะต้องเพิ่มบัตรแล้วก็หน่วยเลือกตั้งรวมถึงบุคลากรประจำหน่วยเลือกตั้งด้วยซึ่งก็จะมีการเสนองบประมาณใหม่เข้าที่ประชุมบอร์ดประกันสังคมในวันที่20สิงหาคมนี้ค่ะมาติดตามข่าวต่างประเทศกันบ้างค่ะโคลอมเบียระบุว่าจะรับทีมกู้ภัยที่ผ่านการรับรองจากรัฐบาลของตนเองและในระดับสากลเท่านั้นค่ะเพื่อไม่ให้เป็นภาระเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในระหว่างที่เข้ามาปฏิบัติภารกิจกู้ภัยเหตุแผ่นดินไหวขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติดังกล่าวนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย265คนแล้วค่ะอาคารเรียนในชุมชนพื้นเมืองในจังหวัดโชโกของโคลอมเบียพังถล่มสุดลงไปทั้งหลังค่ะก็เป็นผลมาจากแรงสั่นสะเทือนจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 เมื่อวันจันทร์ความเสียหายที่เกิดขึ้นทำให้ต้องระงับการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยขณะที่ชุมชนได้ร้องขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลแล้วส่วนที่เมืองทางตะวันตกของประเทศบรรดาญาติของผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวต่างทยอยไปรอรับร่างของคนที่รักที่เจ้าหน้าที่ได้ระบุตัวตนแล้วกันอย่างเนืองแน่นเพื่อ นำร่างไปประกอบพิธีศพต่อไปค่ะขณะที่อเบลาโดเดลาแอปริเอยาประธานาธิบดีโคลอมเบียระบุว่าขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติครั้งนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย265คนแล้วค่ะและยังคงสูญหายอีก496คนด้านผู้อำนวยการหน่วยงานบริหารจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติแห่งชาติของโคลอมเบียระบุว่าโคลอมเบียจะรับเฉพาะทีมกู้ภัยที่ผ่านการรับรองจากรัฐบาลของตนเองและในระดับสากลและสามารถดูแลตัวเองได้ครบถ้วนเพื่อไม่ให้เป็นภาระเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นค่ะท่าทีดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเม็กซิโกบางส่วนถูกห้ามไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งทางโคลอมเบียให้เหตุผลว่าเป็นเรื่องของคุณสมบัติขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศโคลอมเบียยืนยันว่าไม่ได้กีดกันความช่วยเหลือจากประเทศใดซึ่งก็เป็นการออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าโคลอมเบียปฏิเสธความช่วยเหลือจากต่างชาติด้วยเหตุผลด้านอุดมการณ์ทางการเมือง
หลังจากโคลอมเบียรับทีมกู้ภัยอย่างเป็นทางการจากประเทศที่มีผู้นำฝ่าย

0: เท่านั้นเช่นเอกวาดอร์เอลซาวาดอร์สหรัฐและอิสราเอลรัฐมนตรีต่างประเทศโคลอมเบียระบุว่าหลายประเทศเสนอความช่วยเหลือและโคลอมเบียประสานงานรับความช่วยเหลืออย่างไม่หยุดหย่อนค่ะเจ้าหน้าที่อิหร่านระบุว่าการเจรจายุติความขัดแย้งกับสหรัฐนั้นไม่มีความคืบหน้าใดๆค่ะขณะที่ผู้นำสหรัฐก็ออกมาย้ำอีกครั้งว่าสหรัฐยังคงเข้าควบคุมช่องแคบฮอร์มุซทั้งหมดไว้อยู่ค่ะโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐยืนยันผ่านทรูธโซเชียลว่าสหรัฐได้ควบคุมช่องแคบฮอร์มุซเอาไว้อย่างสมบูรณ์แล้วและคิดว่าจะยังคงรักษาการควบคุมต่อไปได้โดยเฉพาะจากมาตรการปิดล้อมทางทะเลที่เปรียบเสมือนกำแพงเหล็กและอิหร่านก็ไม่สามารถทำอะไรได้ความขึ้นไหวนี้มีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ยังคงไร้ความแน่นอนค่ะแม้ว่าสหรัฐและอิหร่านนั้นจะระงับการโจมตีระหว่างกันมานานกว่า2สัปดาห์แล้วโดยหน่วยงานกำกับดูแลช่องแคบอ่าวเปอร์เซียของอิหร่านยืนยันว่าช่องแคบฮอร์มุซนั้นจะยังไม่เปิดอีกครั้งจนกว่าเงื่อนไขที่อิหร่านเรียกร้องจะได้รับการยอมรับค่ะขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานอ้างแหล่งข่าวที่เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านว่าการเจรจาเพื่อรื้อฟื้นข้อตกลงชั่วคราวที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันไว้ในเดือนมิถุนายนซึ่งกำหนดกรอบเวลาในการดำเนินงาน60วันยังไม่มีความคืบหน้าใดๆทั้งสิ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ผู้นำสหรัฐเคยออกมาระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวล่มสลายไปแล้วเช่นเดียวกับอิหร่านที่ประกาศระงับข้อตกลงฉบับนี้ในภายหลังค่ะนอกจากนี้แหล่งข่าวดังกล่าวยังปฏิเสธรายงานข่าวของสื่อตุรกีที่อ้างแหล่งข่าวในรัฐบาลปากีสถานว่าทั้งสหรัฐและอิหร่านตกลงกันแล้วที่จะขยายกรอบเวลา60วันออกไปโดยเจ้าหน้าที่อิหร่านระบุว่าสหรัฐละเมิดข้อตกลงดังกล่าวตั้งแต่48ชั่วโมงแรกหลังบรรลุและอิหร่านก็ไม่อาจล่วงรู้ได้ว่ากรอบเวลา60วันนั้นเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่จะให้ขยายกรอบเวลาดังกล่าวออกไปค่ะหลายประเทศแถบยุโรปก็เฝ้าชมปรากฏการณ์สุริยุปราคาช่วงคืนที่ผ่านมานะคะโดยบางพื้นที่นั้นได้รับชมสุริยุปราคาเต็มดวงแบบเป็นครั้งแรกในรอบ27ปีค่ะภาพที่เร่งความเร็วขึ้นแสดงให้เห็นถึงเงามืดจากดวงจันทร์ค่ะที่ค่อยๆบดบังแสงอาทิตย์ช่วงที่ดวงจันทร์โคจรผ่านกลางระหว่างโลกและดวงอาทิตย์กระทั่งแสงอาทิตย์เมื่อสนิทลงชั่วคราวเมื่อเวลาประมาณ 20:30 นตามเวลาท้องถิ่นที่สเปนค่ะสุริยุปราคาเต็มดวงที่รับชมได้จากบางพื้นที่ในยุโรปตะวันตกครั้งนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ27ปีหรือตั้งแต่ปี1999โดยจุดที่เห็นสุริยุปราคาเต็มดวงได้แก่บางส่วนของกรีนแลนด์ไอซ์แลนด์และก็สเปนค่ะช่วงเวลาที่ดวงจันทร์บดบังดวงอาทิตย์เต็มดวงนานที่สุดเกิดขึ้นบริเวณมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือทางตะวันตกของไอซ์แลนด์โดยที่กรุงเรคยาวิกฟ้ามืดเมื่อเวลาประมาณ 17:48 ตามเวลาท้องถิ่นปรากฏการณ์ครั้งนี้นะคะเงามืดของดวงจันทร์เริ่มเคลื่อนผ่านตั้งแต่พื้นที่ทางตอนเหนือของไซบีเรียมหาสมุทรอาร์กติกทางตะวันออกของกรีนแลนด์ฝั่งตะวันตกของไอซ์แลนด์ก่อนจะเข้าสู่ทางตอนเหนือของสเปนและเลียบผ่านพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือของโปรตุเกสเล็กน้อยก่อนจะสิ้นสุดลงในช่วงพระอาทิตย์ตกดินบริเวณชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนของสเปนและหมู่เกาะบาริแอริกค่ะหลายประเทศมีประชาชนและก็นักท่องเที่ยวจำนวนมากรอชมปรากฏการณ์สำคัญนี้นะคะแม้จะได้เห็นสุริยุปราคาเพียงบางส่วนก็ตามรวมถึงที่ฝรั่งเศสซึ่งเงาของหอไอเฟลปรากฏขึ้นระหว่างดวงอาทิตย์ซึ่งถูกดวงจันทร์บดบังบางส่วนเคลื่อนผ่านเป็นฉากหลังอย่างสวยงามค่ะภาพคล้ายๆกันเกิดขึ้นที่อังกฤษบริเวณอาคารรัฐสภาหรือเวสต์มินสเตอร์ที่ดวงจันทร์บดบังแสงจากดวงอาทิตย์จนทำให้ท้องฟ้าสลัวทำกลางสายตาผู้คนจำนวนมากค่ะที่เฝ้ารอชมอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเทมโดยในอังกฤษพื้นที่ส่วนใหญ่เห็นดวงจันทร์บดบังดวงอาทิตย์ไปมากกว่า 90%ขณะที่สุริยุปราคาเต็มดวงครั้งถัดไปนะคะก็คาดว่าจะเกิดขึ้นที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในปี2028ค่ะหมดเวลาของท่านค่ะ16นาฬิกาแล้วนะคะอีกสักครู่ติดตามชมรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ส่งช่องโหว่รัดคุมปืนนายกสั่งจับคู่ฝ่ายปกครองกับตำรวจตั้งด่านตรวจอาวุธระงับใบป.3ใช้ AI คุมปืนเถื่อน
2: เพราะว่าถ้าโฉนดมันเป็นของทายาทเนี่ยเอาละวัดคุณไปสร้างอยู่ตรงไหนอ่ะทำไม หนูตั้งแต่ปี34นี่มันกี่ปีแล้วนี่มัน69ทำไมยังโฉนดยังเป็นกรรมสิทธิ์ของตาเฮียงอยู
1: ่ศึกทวงที่ดินทำเลทองวัดป่าอดุญญารามออกหมายเรียกป้าดาและพวกปิดทางเข้าออกวัดลูกในเฮียงอ้างพ่อจะสร้างวัดแต่ยังไม่ได้ยกที่ดินใครข้องใจขอดูได้ถึงสิ้นเดือนส่ง 5,925 รายชื่อปั่นวินัยและอาญาท้องถิ่นถกเรียดเคาะแนวทางเพิกถอน8ปีไม่ดีขึ้นชาวบางปะกงร้องโรงงานรีไซเคิลขยะทุนจีนกลิ่นเหม็นห่วงไฟไหม้ซ้ำติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18นาฬิกา
3: สำรวจช่วงเวลากว่า 4,000 ล้านปีที่น่าอัศจรรย์ของโลกหนึ่งในดาวเคราะห์สุดขั้วกับการค้นพบเรื่องราวและวิวัฒนาการอันยิ่งใหญ่
4: เหมือนโลกกลายเป็นศัตรูกับสิ่งมีชีวิตซะเอง
3: ผ่านวิกฤตซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญตั้งแต่ยุคแรกเริ่มถึงปัจจุบัน
5: มหันตภัยทางภูมิอากาศก่อเกิดรูปแบบชีวิตใหม่ในน้ำมีสิ่งมีชีวิตสวยงามแปลกตาระบบนิเวศป่าไม้เขียวขจีงอกงามเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวที่มีสิ่งมีชีวิตได้อย่างไรร่องรอยที่เปิดเผยการพลิกโฉมครั้งใหญ่จุดเริ่มต้นนั้นยังคงเป็นปริศนา
3: ในสุดยอดสารคดีโลกชุดเรื่องเล่าแห่งปฐพี Earth ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:30 นเริ่ม16สิงหาคมนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน

0: เราจะทำให้ระบบการสื่อสารเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินครับเกิดขึ้นได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได
1: ้มันต้องทำความเข้าใจแล้วก็หาทางแก้ว่าจะจัดการถ้าคนต้องอยู่จริงควรจะอยู่แบบไหนอยู่ยังไงเนาะมันถึงจะปลอดภัย
2: สวัสดีค่ะย้ำว่าภาพที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่คือการซ้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเป็นการซักซ้อมนะคะเวลานี้ผ่านมา1ปีแล้วค่ะสำหรับเหตุปะทะในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาการซักซ้อมรับมือเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับคนในพื้นที่และนี่คือเรื่องราวในเสียงเปลี่ยนเมืองวันนี้กับฟักแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะจุดนึงที่อยากชวนไปชมภาพก็คือที่บ้านนาสามัคคีในพื้นที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะจุดนั้นอยู่ห่างจากแดนไทยกัมพูชาเพียงแค่ประมาณ20กิโลเมตรค่ะเป็นอีกชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงเมื่อปี2568ก็ทำให้ชาวบ้านร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาวิธีการลดผลกระทบเตรียมความพร้อมรับมือกรณีมีเหตุฉุกเฉินนะคะภายใต้งานวิจัยที่ออกแบบแล้วก็เก็บข้อมูลร่วมกันทั้งชุมชนไปติดตามเรื่องนี้กับนักข่าวพลเมืองจังหวัดอุบลราชธานีคุณกมลหอมกลิ่นและชาวคณะค่ะ
3: ชาวบ้านนาสามัคคีตำบลศรีวิเชียรอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีได้ใช้บทเรียนจากหลุมกระสุนที่ตกในพื้นที่หมู่บ้านในช่วงปลายปีที่แล้วจากเขตปะทะชายแดนไทยกัมพูชานะครับเพื่อเป็นบทเรียนสำคัญในการที่จะมาออกแบบการเตือนภัยและการอพยพหากเกิดกรณีการปะทะซ้ำขึ้นอีกครับ
4: นะครับเรื่องยานะครับครอบครัวทางเรื่องเรียนนะครับตรวจถึงนะครับเรื่องยาพันธุ์ทหารกัมพูชานะครับ
3: ที่เห็นอยู่นี้คือเหตุการณ์จำลองนะครับโดยผู้ใหญ่บ้านประกาศแจ้งเตือนผ่านระบบเสียงตามสายก่อนที่ชาวบ้านจะปฏิบัติตามแผนอพยพที่ร่วมกันออกแบบไว้มีทั้งเด็กผู้สูงอายุและประชาชนทยอยขึ้นรถตามเส้นทางที่กำหนดขณะที่กำนันผู้ใหญ่บ้านชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือว่าชรบ.และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆได้กระจายกำลังดูแลการเคลื่อนย้ายและอำนวยความสะดวกอย่างเป็นระบบนี่คือความร่วมมือของคนในชุมชนที่แปลงจากข้อมูลงานวิจัยให้กลายเป็นการปฏิบัติจริงและช่วยสร้างความมั่นใจว่าหากเกิดเหตุฉุกเฉินทุกคนจะรู้หน้าที่ของตนเองและสามารถลดความสูญเสียได้
0: เราจะทำให้ระบบการสื่อสารเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินครับเกิดขึ้นได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ครับที่ผ่านมาเราจะสื่อสารกันผ่านทางกรุ๊ปไลน์เป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วแต่ว่ายังมีบางท่านนี่ยังไม่มีความพร้อมเรื่องของเครื่องมือสื่อสารนะครับหรือว่าอาจจะมีสมาร์ทโฟนแต่ว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาหรือมีทั้งสมาร์ทโฟนมีอินเทอร์เน็ตแต่ว่าไม่มีเวลาไม่ใส่ใจที่จะดูข้อมูลนะครับผ่านช่องทางไลน์เราก็เลยต้องคิดค้นหาวิธีการใหม่เนื่องจากว่าลูกบ้านของเราเนี่ยโดยมากจะไม่มีรถยนต์ส่วนตัวนะครับเพราะว่าศูนย์อพยพเนี่ยอยู่ค่อนข้างไกลเป็นระยะทางประมาณ40กิโลเมตรนะครับซึ่งก็อาจจะยากสำหรับการขับมอเตอร์ไซค์ไปนะครับก็จะไม่มีความปลอดภัยเนาะ
3: หลังการซ้อมแผนผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่างๆรวมทั้งในอำเภอน้ำยืนได้รวมให้ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงแผนให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่โดยมีประเด็นสำคัญคือการนำองค์ความรู้จากงานวิจัยมาทดลองใช้ร่วมกับชุมชนที่ถือเป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนาระบบเตือนภัยที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
1: ต่อไปรัฐก็จะรับรู้ชาวบ้านชาวบ้านก็ได้รับรู้รัฐกระบวนการผนวกตรงนี้จะเป็นสะพานรอยต่อนะเป็นสะพานระหว่างชาวบ้านกับหน่วยงานรัฐได้อย่างดีเลยงานวิจัยแบบนี้เราขาดงานวิจัยแบบนี้งานวิจัยที่ชาวบ้านมีความเดือดร้อนและอยากให้รัฐช่วยเหลืองานวิจัยที่รัฐอยากทำและชาวบ้านออกแบบไงที่จะทำแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยสอดคล้องกับสิ่งที่รัฐคิดด้วย
3: การที่ทุกคนรู้บทบาทของตนเองเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นการรู้จุดปลอดภัยเส้นทางลัดหลุมหลบภัยการช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้ป่วยและผู้ที่ไม่มีพาหนะรวมถึงการประสานงานระหว่างผู้นำชุมชนและประชาชนอย่างเป็นระบบคือข้อค้นพบสำคัญของงานวิจัยสิ่งเหล่านี้สะท้อนว่าชุมชนไม่ได้ขาดศักยภาพแต่ยังขาดระบบที่เชื่อมศักยภาพของทุกคนเข้าด้วยกันเพื่อเปลี่ยนจากการรอความช่วยเหลือหรือคำสั่งจากภายนอกสู่การเป็นชุมชนที่สามารถเตรียมพร้อมตัดสินใจและรับมือสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความมั่นคงโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
2: แผนการเผชิญเหตุแผนการอบพยพเป็นสิ่งที่ซ้อมได้นะคะแต่สิ่งที่ไม่เคยมีแผนในการฝึกซ้อมแล้วมันพังไปแล้วซ่อมไม่ได้หยุดชะงักไปแล้วคือมิติทางเศรษฐกิจค่ะลองดูสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะเรื่องการค้าผ่านแดนและการค้าบริเวณชายแดนข้อมูลจากกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ค่ะเปิดเผยเอาเฉพาะมิถุนายนปี2569เป็นบวกนะคะสำหรับตัวเลขรวมๆการค้าชายแดนของไทยอยู่ที่ 219,000 กว่าล้านนั่นคือภาพรวมแต่ถ้าเจาะดูทีละจุดฝั่งมาเลย์ค่ะการค้าไทยมาเลย์มิถุนายน69อยู่ที่ 38,000 กว่าล้านเป็นบวกอยู่ที่ 48.4% นะคะไทยลาวค่ะอยู่ที่ 25,000 กว่าล้านก็เป็นบวกอยู่ที่ 12.8% ไทยเมียนมาค่ะติดลบ8.5% ภาพรวมอยู่ที่ 15,000 กว่าล้านแต่ฝั่งชายแดนไทยกัมพูชาการค้าชายแดนเป็นศูนย์ค่ะจากการปิดด่านทั้งหมดนะคะดังนั้นถ้าดูจากตรงนี้ชายแดนไทยกัมพูชาเศรษฐกิจหยุดชะงักไปเลยค่ะคุณผู้ชมและตัวเลขแบบนี้สถานการณ์แบบนี้ที่เป็นศูนย์ติดลบส่งผลแน่กับความเป็นอยู่และวิถีชีวิตในพื้นที่นะคะนอกจากคนในพื้นที่การค้าชายแดนไทยกัมพูชาต้องปรับตัวในมิติเศรษฐกิจแล้วอีกด้านนึงคือวิถีชีวิตระดับพื้นที่โดยเฉพาะการศึกษาเด็กๆและครูมีโจทย์ใหญ่ที่พวกเขาปรับตัวมาตลอดทั้งปีค่ะทั้งเรื่องการเรียนรู้แล้วก็ความปลอดภัยในโรงเรียนนะคะลองดูภาพจุดนึงค่ะเป็นภาพบรรยากาศการซักซ้อมหลบภัยของโรงเรียนบ้านปะทายอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษที่นี่มีการฝึกซ้อมเดือนละครั้งนะคะมีการเสริมทักษะการปฐมพยาบาลกู้ชีพผู้ภัยเบื้องต้นให้กับน้องๆนักเรียนและบุคลากรร่วมกับวิทยากรภายนอกแล้วก็สอนให้เด็กรู้จุดที่เป็นที่พักพิงที่มั่นคงและปลอดภัยอยู่ตรงไหนเนี่ยค่ะซ้อมแบบนี้ทุกเดือนส่วนเรื่องการเรียนการสอนก็ปรับตัวค่ะคุณครูและนักเรียนเขาต้องออกแบบโปรแกรมเรียนนอกห้องเรียนรองรับกรณีต้องอพยพหรือเคลื่อนย้ายหรือมีเหตุจำเป็นที่กระทบต่อการเรียนการสอนในห้องเรียนก็ต้องไปเรียนที่อื่นการเรียนรู้ต้องไม่สะดุดนี่เป็นการออกแบบร่วมกันของทั้งหน่วยงานในพื้นที่อย่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทีมฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ทหารก็มาทำงานด้วยพร้อมๆกับคุณครูนักเรียนผู้ปกครองและผู้นำชุมชนที่มารวมหัวกันแล้วก็ออกแบบการเรียนรู้ให้เด็กๆในพื้นที่ค่ะถ้าดูภาพรวมทั้งที่บ้านนาสามัคคีอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีและภาพเมื่อสักครู่โรงเรียนบ้านปะทายจังหวัดศรีสะเกษจะเห็นว่าสิ่งสำคัญคือการมีส่วนร่วมและความพร้อมของทุกคนในชุมชนนะคะในการรู้หลบและอพยพเป็นเมื่อเกิดเหตุไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยได้ทั้งหมดนี้เป็นสถานการณ์ที่คนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเผชิญมาอย่างต่อเนื่องตลอด1ปีแม้จะไม่เป็นข่าวสถานการณ์วันนี้เป็นอย่างไรบ้างเราออนไลน์พูดคุยกันกับคุณครูนาวิทย์นะคะคุณครูโรงเรียนบ้านปะทายอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษคุณครูขาสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณครูค่ะโรงเรียนบ้านปะทายวันนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะฟังเสียงบริเวณพื้นที่ชายแดนซึ่งเราอยู่ห่างออกมาเนี่ยตอนนี้ยังมีสถานการณ์อยู่ไหมคะ
5: เราฟังเสียงการยิงกันชินแล้วครับชินแล้วตอนนี้ก็คือแต่เราก็ยังจะบอกว่าหวาดกลัวหรือหวาดระแวงตอนนี้คือสิ่งนั้นเราหมดไปแล้วแต่เราอยู่อย่างระมัดระวังมากกว่าครับ
2: แล้ววิธีการระมัดระวังตอนนี้คุณครูกับนักเรียนนอกจากแผนอพยพที่เห็นว่าเดือนละครั้งที่ต้องซ้อมเนี่ยเรื่องอื่นๆนะคะทำอะไรกันบ้างในพื้นที
5: ่ครับนอกเหนือจากการที่เราซ้อมอย่างน้อยคือเดือนละครั้งแต่จริงๆแล้วเราบ่อยกว่านั้นครับเราก็จะซ้อมไม่ซ้อมแค่เหตุปะทะเราจะซ้อมทั้งสึนามิด้วยซ้อมทั้งแผ่นดินไหวด้วยแล้วก็ล่าสุดนี่คือข่าวก็คือการยิงในโรงเรียนอันนี้เราก็จะซ้อมเหมือนกันแล้วก็ทีนี้ก็คือการหลบเลี่ยงก็อาจจะแตกต่างกันออกไปเนาะอันนี้เราก็จะมีโครงการที่จะซ้อมในลำดับต่อไปแล้วก็ส่วนที่เราเตรียมพร้อมก็คือตอนนี้เราก็ยังระวังไว้ว่าถ้าเกิดเหตุจริงๆแล้วเราจะอยู่ยังไงเราจะเรียนรู้กับเด็กจะเรียนรู้กับเราได้อย่างไรเหมือนกับครั้งก่อนที่เราได้อพยพไปในหลายๆพื้นที่เด็กก็กระจัดกระจาย
2: คุ
5: ณครูก็ติดต่อทั้งทางผู้ปกครองด้วยทั้งแชททั้งทางไลน์ด้วย แล้วก็รวมตัวกันแล้วเข้าไปไปเยี่ยมเยียนเด็กในแต่ละพื้นที่ที่ศูนย์อพยพ
2: ซึ่งอยู่กระจายกันด้วย
5: ที
2: ่
5: รวมตัวได้
2: ค่ะค่ะคุณครูขาจากที่ทีมงานแจ้งก็คือมีการออกแบบเรื่องของการเรียนรู้ด้วยถ้าให้ครูลงรายละเอียดสักนิดนึงกรณีถ้ามันเกิดเหตุแล้วห้องเรียนใช้การไม่ได้เนี่ยวิธีการตอนนี้เป็นยังไงคะครู
5: ตอนนี้ก็คือถ้าเกิดเหตุจริงๆเราจะมันจะมีระยะที่ปลอดภัยระยะที่ปลอดภัยที่ทางอำเภอหรือทางปภ.ได้จัดเตรียมไว้ให้ก็คือจะมีระยะที่ห่างออกจากจุดพื้นที่ของเราก็จะประมาณ 40-50 กิโลเมตรนะครับแล้วก็จะมีตามจุดแต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบลเขาจะกำหนดไว้ว่าจะอยู่หมู่บ้านไหนและเราก็จะสะดวกในการติดตามเด็กได้ง่ายขึ้นเช่นถ้าเราไปแล้วก็จะมีทั้งเอกสารให้กับเด็กได้วาดเขียนได้ลงมือทำแล้วก็ชวนเล่นเกมชวนสันทนาการร่วมกันจะไม่ให้เครียดนักนะครับหมายถึงว่าเด็กๆก็จะตื่นตระหนกตกใจอยู่แล้วถ้าเราจะไปป้อนแต่เนื้อหาพวกอะไรพวกนี้ก็จะเหนื่อยสำหรับเขาเราก็จะไม่ได้งานกับเด็กแต่เราจะช่วยในเรื่องของการเยียวยาทางจิตใจซะมากกว่าครับ
2: ก็ทำไปพร้อมกันทั้งเรื่องของการเปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้เด็กได้อยู่ในจุดปลอดภัยคุณครูหาเด็กได้นะคะแล้วก็เยียวยาจิตใจไปด้วยทีนี้พอพูดถึงเรื่องจิตใจก็เลยจะถามครูต่อเลยค่ะแม้ครูจะบอกว่าคนในพื้นที่ชินไปแล้วแต่เข้าใจว่าความชินนี้มันแฝงความหมายหลายๆอย่างซึ่งเราคงไม่ต้องพูดกันในรายการคงต้องถามถึงจิตใจเด็กถ้าคุณครูประเมินมีการอพยพมีการฝึกซ้อมเกิดขึ้นเนี่ยเด็กๆจิตใจเป็นยังไงบ้างคะตอนนี
5: ้เด็กตอนนี้เขารู้สิ่งที่เขาจะต้องเตรีย
2: ม
5: เช่นอย่างเรื่องของการเตรียมตัวสำหรับตัวเองก็คือในกระเป๋าเขาจะต้องเตรียมอะไรบ้างอยู่ที่บ้านเขาต้องใส่อะไรเอกสารอะไรไว้บ้างแล้วทีนี้เวลาที่เขาได้ยินเสียงสัญญาณจากคุณครูเขาจะอย่างปี๊ดแรกก็คือบอกไว้ก่อนนะครับทางโรงเรียนไม่มีเสียงไซเรนหรือเสียงออดแต่ทางโรงเรียนจัดใช้เป็นเสียงนกหวีดแทน
2: ทำไมล่ะคะคุณข
5: าทางเรียนมองถึงว่าถ้าเกิดว่าเหตุว่ามีเหตุที่รุนแรงขึ้นแล้วเกิดไฟฟ้าดับเราก็จะใช้เสียงสัญญาณซึ่งสัญญาณนกหวีดจะเป็นสัญญาณที่สากลมากๆสำหรับเราที่เราคิดไว้นะครับก็คือเราจะห้อยไว้ตลอดก็คือตัวเนี้ยคุณครูผู้ชายจะห้อยไว
2: ้เตรียมความพร้อมเลย
5: เผื่อว่าคนใดคนหนึ่งได้ออกไปข้างนอกอีกคนหนึ่งก็จังมีนกหวีดเพื่อจะส่งสัญญาณให้กับเด็กๆ
2: ค่ะพอเด็กเขาได้ยินสัญญาณตอนนี้เขาจะรู้เลยว่าเขา

0: วิ่งไปที่ไหนเก็บของอะไรไปบ้าง
1: ใช่ครับปีดแรกก็คือเขาจะต้องหยุดทุกอย่างหยุดทําทุกอย่างเพื่อที่จะสังเกตว่าสัญญาณนกหวีดครั้งต่อไปจะเป็นสัญญาณแบบไหน
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นสัญญาณปี๊ดยาว2ครั้งแปลว่าเหตุการณ์ปกติแต่ถ้าเป็นสัญญาณที่สั้นยาวสั้นยาวอย่างนี้ก็คือต้องเคลื่อนที่แล้วก็ไปที่ที่เรารวมพลไว
0: ้ค่ะ
1: ที่จะกำหนดว่าเราจะรวมพลที่ไหนใกล้ที่สุด
0: เชื่อว่าการฝึกซ้อมทำให้เด็กๆไม่ตื่นตระหนกเมื่อต้องเผชิญเหตุจริงนะคะทีนี้นอกเหนือจากเด็กๆแฟนเหลือเวลาในรายการอีกสั้นๆสัก2นาทีค่ะคุณครูเป็นห่วงคุณพ่อคุณแม่ด้วยของเด็กๆที่บ้านเพราะว่ามันผูกโยงกันหมดทั้งมิติเศรษฐกิจชีวิตแล้วก็การศึกษาเห็นบอกว่าในพื้นที่มีทำนากันด้วยคุณครูตอนนี้ในพื้นที่วิถีการทำนาต้องเปลี่ยนไปเลยหรอคะ
1: เนื่องจากลูกระเบิด BM 21ครับก็ลงตามพื้นที่ทุ่งนา
0: ค่ะ
1: ก็คือก็จะมีการหวาดระแวงว่าแล้วจะลงไปทำนาแล้วจะเหยียบแล้วมันจะแตกไหมแล้วมันจะเป็นยังไงอันนี้เราก็
0: อ๋อยังเก็บกู้กันไม่หมด
1: ก็มีครับเพราะดินมันนุ่มแล้วทีนี้เวลาระเบิดลงไปปั๊บถ้ามันไม่แตกเราก็จะไม่เห็นรอยว่ามีลูกระเบิดครับแต่ถ้าลูกระเบิดไหนที่มันลงไปแล้วไม่มีหลุ
0: ม
1: เราก็ไม่แน่ใจว่ามันอยู่ตรงไหนบ้าง
0: อ
1: ันนี้ก็ทำให้ชุมชนหวาดระแวง
0: ค่ะค่ะก็กระทบอาชีพวิถีชุมชนไปด้วยหนึ่งนาทีสุดท้ายคุณครูขอสักหนึ่งเรื่องถ้าคุณครูต้องฝากในระดับนโยบายเพราะฟังตอนนี้คนในพื้นที่ปรับตัวแล้วก็ตื่นตัวอย่างมากต่อการเตรียมรับมือแต่ว่าระดับนโยบายหรือส่วนกลางควรจะต้องเข้าไปช่วยอะไรเพิ่มเติมด้วยไหมคะ
1: จริงๆแล้วเรามีการอบพยพในทุกครั้งซ้อมอบพยพแล้วก็เราซ้อมก่อนที่จะมีเกิดเหตุจริงๆก็คือสิ่งที่เราขาดจริงๆคือหลุมหลบภัยในชุมชนครับทั้งในโรงเรียนแล้วก็ในชุมชนนี่คือต้องการอย่างมากเลยถ้าเกิดเหตุจริงๆแล้วชุมชนหรือประชาชนในพื้นที่ขยับออกไปแต่จะต้องมีคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งดูแลในชุมชนที่ต้องมีที่พักที่ปลอดภัยนี่ก็คือผมต้องการหลุมหลบภัยครับตอนนี
0: ้ค่ะเป็นเรื่องเร่งด่วนนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าตลอด1ปีที่ผ่านมาคุณทุกคนจะเห็นภาพว่าคนในพื้นที่พยายามอย่างเต็มที่เรื่องหลุมหลบภัยเชื่อว่าเป็นสิ่งที่หน่วยงานราชการถ้าฟังอยู่สนับสนุนได้นะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็สถานการณ์อาจจะไม่เกิดขึ้นค่ะแต่เราเซฟไว้ปลอดภัยไว้ดีที่สุดนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการค่ะลารายการไปเลยพร้อมกับคุณครูนาวิทย์นะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงรอบเย็นนะคะกับเคกฤทธาดีมีปฏิรบค่ะไม่ได้มีดีแค่การออกแบบให้สวยและร่วมสมัยนะคะแต่ว่าผ้าไทยในสายตานักออกแบบรุ่นใหม่ค่ะยังเป็นไอเทมให้ผู้ประกวดออกแบบผ้าไทยเวที Cultural Tech Thai Award 2026ได้เล่นกับเทคนิคซับซ้อนใส่ไอเดียลงไปบวกกับนวัตกรรมนะคะให้เข้ากับลวดลายโบราณและการถักทอท้องถิ่นค่ะสร้างความแปลกใหม่ให้แฟชั่นผ้าไทยไม่หยุดนิ่งค่ะไล่โทนสีราวกับงานเพนติ้งนะคะถ้าไม่ได้เห็นใกล้ๆหรือพลิกไปดูด้านหลังก็คงไม่รู้ว่านี่คืองานผ้าฝ้ายทอมือค่ะที่ใช้เทคนิคการเกาะล้วงมาทำให้ผ้าที่ไม่มีลวดลายหวือหวากลับน่าสนใจขึ้นมากๆคว้าใจกรรมการค่ะจนมงลงสมใจปุญญวีจันทร์นักออกแบบจังหวัดนครพนมนะคะซึ่งเรียนจบด้านแฟชั่นคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะที่ฝึกมือทอผ้าเกาะล้วงด้วยตัวเองนะคะเพื่อส่งผลงานร่วมเวทีการประกวดออกแบบลายผ้าไทยสู่สากลเพื่อต่อยอดและพัฒนา Cultural Tech Thai Award 2026ค่ะและได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทผ้าฝ้ายพ่วงด้วยรางวัลชมเชยสิ่งทอสร้างสรรค์เด่นด้วยเทคนิคจกห่วงที่ใช้ทำพรมค่ะปีนี้ค่ะนักออกแบบรุ่นใหม่จากภาคอีสานมาแรงนะคะทั้งรางวัลชนะเลิศสิ่งทอสร้างสรรค์ตกเป็นของธีรพัฒน์เพ่งพินิจค่ะนักออกแบบเชื้อสายกุยจังหวัดสุรินทร์โตมากับการทอผ้าและกำลังศึกษาชั้นปีที่4เอกสิ่งทอคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะเขามีไม้ตายคือการทอ2ชั้นหรือว่าดับเบิลเวฟนะคะสร้างมิติวัสดุก็มีหลากหลายค่ะเช่นฝ้ายเข็นมือไม้น้อยไม้เปลือกค่ะส่วนรางวัลชนะเลิศประเภทผ้าไหมใน

0: ชื่อเกล็ดนาคามาจากช่างทอผ้าในนามกลุ่มฉันไทยเฉลิมบุตรอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะสราวุธมหาโคตรใช้เทคนิคทั้งมัดหมี่เกาะล้วงเครือกล้วยหรือเส้นยืนสลับสีซึ่งปกติแล้วค่ะทางกลุ่มจะเน้นทำผ้าแบบพื้นบ้านคือผ้านุ่งนะคะเช่นผ้าสรงจกดาวมัดหมี่และขิดแต่ตลอดเวลา3ปีที่เข้าร่วมประกวดผ้ากับเวทีนี้ซึ่งยังได้รับการฝึกอบรมค่ะกับนักออกแบบตัวจริงทำให้คนทอผ้ากล้าฉีกตัวตนแต่ยังคงเอกลักษณ์ภูมิปัญญาเอาไว้ค่ะ
1: ผมทำอยู่ก่อนจะเป็นเก่าแล้วมาเรียนรู้กับโครงการของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมาเรียนรู้เราก็เลยเหมือนเปิดประตูบานใหม่แล้วเอาไปผสมกับของเก่าที่เราสะสมมาครับผมมันก็เลยออกมาเป็นงานชิ้นใหม่ของเราต้องทำให้ดั้งเดิมจริงๆให้ถึงดั้งเดิมเพื่อคนซื้อเขาจะสะสมครับถ้าเราทำครึ่งๆกลางๆเนี่ยจะขายยากตอนนี้เราก็เลยถ้าจะทำใหม่ก็ใหม่ไปเลย
2: การเป็นนำไปประยุกต์ใช้ก็จะเหมาะกับงานที่เป็นแบบอินทีเรียการทำเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างนี้ก็จะเหมาะมากกว่าครับการที่เราทำผ้าไทยนะครับก็จะเป็นผ้าตอมือโครงสร้างของเขาก็จะมีความแบบไม่แข็งแรงสู้กับสู้ผ้าอุตสาหกรรมใช่ครับก็จะเวลาเราใช้งานเราก็ต้องมีการรีดกาวหรือต่างๆเพื่อที่จะให้สร้างเสริมสร้างความแข็งแรงของโครงสร้างเพิ่มมากขึ้น
3: หนูทำเทคนิคเกาะล้วงเพราะว่าดูเพื่อนทำเพราะว่าหนูเป็นแฟชั่นซึ่งหนูไปดูเพื่อนแบบสิงห์ทอทำแล้วก็คิดว่าเทคนิคเนี้ยเราสามารถทำได้ใช่แล้วส่วนมากเกาะหลวงจะเป็นของเทคนิคของทางภาคเหนือใช่ค่ะแต่หนูเอามาปรับใช้ในการประกวดครั้งนี้โดยการเกาะหลวงแล้วก็ไล่สีอะค่ะจากเข้มไปถึงอ่อนแต่ว่าเราต้องปรับให้แบบให้สามารถแบบเข้ากับยุคสมัยแบบลดทอนลายให้แบบมีความโมเดิร์นมีความลดทอนลายลงเป็นลายกราฟิกแบบนี้คนแบบรุ่นใหม่ก็อาจจะสนใจแล้วก็นำมาแบบเป็นผลิตเสื้อผ้าได้ใส่ได้
0: จากผลงานที่ส่งเข้าประกวด97ผลงานในปีนี้ค่ะมีผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลรวม24ผลงานนะคะในมุมของคณะกรรมการก็มองว่าภาพรวมคือการได้เห็นการนำภูมิปัญญาและลวดลายผ้าทอโบราณผสานเข้ากับเทคโนโลยีค่ะมีเทคนิคที่ซับซ้อนผ้าไทยค่ะจึงทั้งสวยและแปลกใหม่รวมถึงเทรนด์สีธรรมชาติก็ยังมาแรงนะคะซึ่งนอกจากจะจัดแสดงผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลค่ะก็ยังมีผลงานออกแบบผ้าไทยโดยนักออกแบบชื่อดังซึ่งลงพื้นที่แลกเปลี่ยนร่วมกับชุมชนผ้าท้องถิ่นสื่อการปรับตัวของคนทำงานหัตถศิลป์ให้ตอบโจทย์คนรักผ้าไทยในวงกว้างค่ะ
4: อันนี้มันก็จะเป็นลายเป็นดอกลอดใหญ่อันเนี้ยดอกลอดใหญ่ค่ะ
5: แต่ว่าทำให้มันดูทันสมัย
6: ใช่ค่ะ
4: ใช่เป็นลายหนูรอดใหญ่พื้นนี้ก็จะเป็นลายพวกลายปีกไก่นี่ลายกาบจักลายโขกรรมลายปีกไก่จักลายปีกไก่เอาลายโบราณออกมาแล้วก็มาทำให้มันทันสมัยแบบนี้ค่ะ
6: ค่ะเพราะว่าด้วยโทนสีและการนำเสนอของอาจารย์ที่ไปออกแบบด้วยอ่ะเพราะว่าตอนที่ทอเนี่ยเส้นยืนที่ทำเนี่ยอาจารย์เขาออกแบบแบบปกติเราย้อมเราก็จะย้อมจุ่มลงไปทั้งใจเลยใช่ไหมคะไหมอ่ะ
4: สีเดียว
6: ไหมสีเดียวอ่ะหรือว่าเราจะสลับเป็น2สี3สีแล้วเราก็จะจุ่มไปหมดของอาจารย์ไม่ใช่จุ่มลงไปครึ่งนึงแล้วห้อยไว้ครึ่งนึงยังขาวอยู่แล้วก็ไปต้มอีกหม้อนึงแล้วไปจุ่มในอีกสีนึงเป็นเทคนิคที่พี่ว่ามันก็จะทำให้แบบมันดูทันสมัยมันโมเดิร์นมากขึ้นนะคะ
7: คุยกับหลายๆเจ้านะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานทำผ้าสีใหม่ๆมากขึ้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาขายได้ดีมากขึ้นอย่างชุมชนที่ผมลงไปทำงานร่วมด้วยก็คือชุมชนที่อำเภอทุ่งหัวช้างกลุ่มนี้เนี่ยเขาเชี่ยวชาญการทอผ้ายกซึ่งเป็น GI ของจังหวัดลำพูนอยู่แล้วซึ่งพยายามจะทำให้มีความยังลงมีความอายุน้อยลงฮะก็ผลลัพธ์ออกมาก็ได้เป็นลักษณะของคือวิธีคิดคือคิดแบบเป็นผ้านุ่งหรือว่าผ้าสิ้นนะคะเอาไว้ใส่กับชุดไทย
0: ในมุมของคนทำงานแฟชั่นผ้าไทยค่ะมองว่าผ้าไทยที่มีการสร้างสรรค์โทนสีลวดลายให้แปลกใหม่จะเข้ากันได้ดีกับความนิยมการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมในปีนี้นะคะซึ่งสามารถนำผ้าไทยที่มีความหลากหลายมาตัดเย็บสร้างสรรค์ให้ชุดประจำชาติสวยงามน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะไทยอวอร์ด2026 จากงานฝีมือที่อยู่คู่กับภูมิปัญญาไทยนะคะสู่การประดับบนชุดของนักแสดงดังในซีรีส์วายบนเวทีคอนเสิร์ตค่ะช่างฝีมือกรุณจิระวงอารามจึงภาคภูมิใจในผลงานดอกไม้จากแผ่นโลหะนะคะตัวเองค่ะนำเอาความรู้ดั้งเดิมมาต่อยอดติดตามในภูมิปัญญาตายายค่ะ

0: ชุดตัดเย็บด้วยผ้าพื้นเมืองสวมใส่โดยนักแสดงเจนใหม่เก่งฮาริสน้ำปิงนภัสกรและคู่ของเติ้ลมัตติมันเฟิร์สวันวรรณกรจากซีรีส์วายแทรกวัฒนธรรมเข็มจีราต้องรอดเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ภาคภูมิใจของการุณจีระวงอารามช่างประดิษฐ์ดอกไม้จากแผ่นโลหะวัย40ปีที่สนใจงานฝีมือรวมถึงเทคนิคการตัดกระดาษและแผ่นโลหะมาอย่างยาวนานจนพัฒนาสู่งานฝีมือที่ทำต่อเนื่องมานานกว่า20ปีการเรียนที่โรงเรียนช่างฝีมือในวังชายเป็นอีกหนึ่งก้าวในการต่อยอดทักษะทั้งลายเส้นและงานฝีมือนำองค์ความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับงานดอกไม้จากแผ่นโลหะจนเกิดเป็นผลงานทั้งแบบงานช่างดั้งเดิมและรูปแบบงานกลีบดอกและใบที่ร่วมสมัยดอกไม้จากแผ่นโลหะต้องอาศัยทั้งความละเอียดและความชำนาญตั้งแต่การเลือกแผ่นโลหะมาตัดด้วยกรรไกรทีละชั้นจากนั้นวาดเส้นด้วยเหล็กจานและดุลเพื่อให้มีความโค้งก่อนประกอบช่อด้วยการวางกลีบทีละชั้นซึ่งที่ผ่านมาเคยมีออเดอร์ขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ50เซนติเมตรไปจนถึงขนาดจิ๋วประมาณ15มิลลิเมตรและมีดอกไม้หลากหลายชนิดตั้งแต่ดอกเบญจมาศจำปากระดังงาบัวพิกุลไปจนถึงดอกไม้ทิพย์ที่มีที่มาจากคติความเชื่อในพุทธประวัติ
1: ภาษาช่างนะครับผมจะเรียกเป็นดอกไม้ทิพย์ครับผมหรือเป็นดอกไม้จากสงสวรรค์อะไรประมาณนี้ครับผมซึ่งแบบบ่งบอกถึงความงามของสงสวรรค์อะไรประมาณนี้ครับ
2: มันมีชื่อเรียกอะไร
1: ก็ที่อิงตามอย่างอิงตามพุทธประวัตินะครับก็จะมีพวกดอกมณฑารบดอกมณฑาทิพย์อะไรประมาณนี้ครับผมดอกปาริชาติอะไรเงี้ยครับผมแล้วแต่เป็นการออกแบบของช่างแต่ละบุคคลครับผมที่ใดที่มีช่างทองนะครับผมก็จะมีลักษณะงานของประเภทเนี้ยครับผมแต่ว่าจะอยู่ในเครื่องประดับของชนชั้นสูงซะมากกว่าแล้วก็อยู่ในรูปแบบของเครื่องพุทธบูชาครับผมที่ใช้บูชาพระพุทธเจ้าครับผมเรื่องของลายเส้นครับผมที่ผมกรีดลงไปทุกดอกทุกกลีบดอกทุกใบจะเป็นลายมือที่ออกมาจากของช่างแต่ละบุคคลครับผมก็จะไม่เหมือนกันแน่นอนครับผม
2: กระป๋องน้ำอารมณ์ส่วนใหญ่เขาก็จะมีเขียนไว้เลยครับว่าโปรดรีไซเคิลคราวนี้พี่การุณก็เลยมา
1: โปรดรีไซเคิลเลยครับ
2: โปรดรีไซเคิลให้เป็นดอกไม้สวยๆก็คืออัพสกิลจากดอกไม้จากแผ่นเงินอะไรเงี้ยครับให้มาเป็นดอกไม้จากวัสดุ
1: รีไซเคิลครับผมก็จะมีหลากหลายรูปแบบครับผมจะมีเป็นลักษณะของปิ่นปักผมนะครับเป็นลักษณะของพินติดเสื้อก็มีนะครับผมหรือว่าเป็นต่างหูครับผมเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานในยุคปัจจุบันนะครับผมก็จะดูร่วมสมัยมากขึ้นจะดูแบบไม่โบราณครับ
0: การเลือกใช้วัสดุรีไซเคิลไม่เพียงช่วยลดของเหลือใช้แต่ยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้ช่างได้ทดลองรูปแบบใหม่ๆและทำให้งานฝีมือดั้งเดิมสามารถเชื่อมโยงกับแนวคิดของคนรุ่นปัจจุบันได้มากขึ้นจากการทำงานและร่วมกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและประเพณีอยู่บ่อยครั้งทำให้การุณได้พบเห็นผู้คนหลากหลายช่วงวัยรวมถึงชาวต่างชาติที่ให้ความสนใจในงานฝีมือไทยจึงเห็นว่างานแขนงนี้ยังมีพื้นที่หากรู้จักปรับรูปแบบและพาไปให้ถึงคนรุ่นใหม
1: ่เขาก็ถามมาตลอดว่าอันนี้ตัดด้วยกรรไกรหมดเลยเหรอทำไมไม่ใช้เครื่องปั๊มอะไรเงี้ยผมด้วยความว่าเป็นห่วงว่าเราแบบกว่าเราจะตัดไม่ไหวอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็จะจบด้วยคำพูดว่าเหมือนประมาณว่าก็ตัดต่อไปนะอะไรเงี้ยอย่าทิ้งนะอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับผมก็ถือว่าเป็นกำลังใจดีๆครับผมก็น่าจะทำไปจนกว่าจะทำไม่ไหวครับผมจนกว่าสายตาหรือว่าแรงเราจะทำไม่ได้ครับผมก็นอกจากรายได้ที่ได้รับจากงานตัวงานดอกไม้เงินดอกไม้ทองนะครับผมก็จะเป็นความสุขที่ได้ทำงานนะครับผมแล้วก็ได้เผยแพร่ต่อนะครับผมกับบางทีเราได้ไปสอนเด็กนักเรียนนะครับผมตามต่างจังหวัดนะครับผมก็รู้สึกมีความสุขกับตัวงานนี้ครับผมอันนี้ก็จำลองจากนึกถึงตอนงานพระเมรุสมัยรัชกาลที่5ครับผมของพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ครับผมก็จะมีพวกตู้จำลองที่เป็นฉากละครฉากรามเกียรติอะไรประมาณนี้ครับแล้วจะมีส่วนของธรรมชาติบ้างบางส่วนครับผมอันนี้ก็เลยนึกถึงสมัยตู้จำลองสมัยนั้นนะครับผมก็เลยนำมาประยุกต์ในรูปแบบของตัวเขามอเป็นการก่อเขาขึ้นมานะครับผมมีไม้ดัดขึ้นมามีใบไม้ดอกไม้นะครับผมที่ใช้เทคนิคงานดอกไม้จากแผ่นโลหะมาประกอบครับผม
2: ซึ่งส่วนใหญ่ทุกงานก็จะมีตัวครอบ
1: แน่นอนว่าจะเป็นตั้งแต่อดีต

0: จะมีเป็นตัวครอบครับผมเพราะว่ากันในเรื่องของฝุ่นด้วยการทำความสะอาดค่อนข้างง่ายครับผม
1: งานดอกไม้จากแผ่นโลหะในนามต้นไม้ทองจาก2มือของช่างวัยเลข4ที่ต่อยอดองค์ความรู้งานหัตถกรรมไทยวันนี้กำลังเดินทางเข้าสู่พื้นที่ใหม่ๆทั้งวงการแฟชั่นการแสดงและสื่อบันเทิงสะท้อนว่าภูมิปัญญางานช่างยังสามารถเติบโตไปพร้อมกับยุคสมัยและทำให้คุณค่าของงานฝีมือไทยยังคงอยู่ต่อไปพิเศษทาทองไทย PBS รายงาน
2: กรุณจิระวงอารามที่ได้ฟังเสียงสัมภาษณ์ไปนะคะยังเป็นคนที่ทำงานอยู่ในแวดวงนาฏศิลป์ผ้าไทยรวมไปถึงดนตรีด้วยค่ะเป็นคนรุ่นใหม่อีกคนนึงที่อนุรักษ์เรื่องของความเป็นไทยมายาวนานค่ะรวมถึงเรื่องของการใส่ผ้าไทยเนี่ยคุณกรุณเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อไว้ว่าเรื่องของการใส่ผ้าไทยไม่ใช่เรื่องที่จะต้องควรถูกมองว่าเฉยเพราะว่าถ้าคนคิดแบบนั้นกันทั้งหมดเอกลักษณ์ความเป็นไทยสักวันจะสูญหายไปแล้วไม่มีใครกล้าสืบทอดซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆค่ะคุณผู้ชมยังติดตามข่าวย้อนหลังของเรากันได้นะคะที่เพจไทยบันเทิงไทย PBS และสำหรับวันนี้บนหน้าจอทีวีขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: กันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
3: ไทย PBS Kids Quiz Mission
2: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
0: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ
4: ธรรมะใครว่ายากพุทธประวัติใครว่าน่าเบื่อมาสนุกไปกับธรรมะง่ายๆใกล้ตัวและร่วมย้อนเวลาท่องดินแดนพุทธประวัติแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในรายการหุ่นกระบอกหันษาพระพุทธเจ้าเดอะซีรีส์ซีซั่น2ทุกวันเวลา 23:30 นทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS แล้วพบกันนะครับ
5: จะเกิดอะไรขึ้นหากโรงเรียนโดนคนร้ายบุกเพียงไม่กี่นาทีเด็กๆจะตัดสินใจถูกหรือไม่
6: เด็กๆเงียบไปเลยลูกผิดนะทุกคนเงียบนะคะ
5: การเผชิญกับสถานการณ์ที่สมจริงขั้นสุด
7: เด็กๆอยู่ไหน
5: SOS รู้แล้วรอดกับการเอาชีวิตรอดจากคนร้ายบุกโรงเรียนวันอาทิตย์นี้ 7:30 นาทีทางไทย PBS
8: ส่งช่องโหว่รัดคุมปืนนายกสั่งจับคู่ฝ่ายปกครองกับตำรวจตั้งด่านตรวจอาวุธระงับใบป.3ใช้ AI คุมปืนเถื่อน
9: เพราะว่าตัวดิฉันเองเนี่ยรับผิดชอบยืนยันดูแลทรัพย์สินที่เขาเอาไปไม่ถูกต้องเนี่ยก็เป็นผู้ดูแลคนเดียวญาติพี่น้องมอบให้ดูแลคนเดียว
8: ศึกทวงที่ดินทำเลทองวัดป่าอดุญญารามออกหมายเรียกป้าดาและพวกปิดทางเข้าออกวัดลูกในเฮียงอ้างพ่อจะสร้างวัดแต่ยังไม่ได้ยกที่ดินใครข้องใจขอดูได้ถึงสิ้นเดือนส่ง 5,925 รายชื่อปั่นวินัยและอาญาท้องถิ่นถกเครียดเคาะแนวทางเพิกถอน8ปีไม่ดีขึ้นชาวบางปะกงร้องโรงงานรีไซเคิลขยะทุนจีนกลิ่นเหม็นห่วงไฟไหม้ซ้ำติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลาออกไปท่องโลกกว้างพร้อมๆกันอีกแล้วเช่นเคยแบบนี้นะครับแล้ววันนี้เลยตามสัญญาครับเดี๋ยวจะขอพาทุกคนไปติดตามกันต่อนะครับกับเรื่องราวของสายสัมพันธ์ในครอบครัวของสัตว์แต่ละชนิดครับซึ่งในทุ่งหญ้าซาวันนานี้นะครับก็คือที่ที่หล่อหลอมให้พวกมันมีชีวิตรอดต่อไปได้ครับไม่ว่าจะเป็นลูกเสือดาวลูกเสือชีต้าลูกสิงโตหรือว่าลูกไฮยีน่าก็ตามโดยลูกสัตว์เหล่านี้ก็ต้องพึ่งพาสมาชิกตัวอื่นๆภายในฝูงนะครับเพื่อที่จะฝึกตัวเองให้พร้อมสำหรับอุปสรรคข้างหน้าครับโดยลูกสัตว์ทุกตัวนั้นต้องเรียนรู้กฎพื้นฐานของการมีชีวิตในป่าใหญ่ก่อนที่พวกมันจะกลายเป็นอิสระอย่างเต็มตัวเมื่อโตเต็มวัยนั่นเองครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันได้เลยนะครับในสุดยอดสารคดีชุด Baby's Diary บันทึกชีวิตเจ้าสัตว์ตัวน้อยในตอน The Path to Independence เส้นทางอิสระครับ
1: Whether they are raised in a community nursery or by a mother alone, one of many siblings or single babies, in the African savanna, all the youngsters have to learn the fundamental rules of a life in the wild. But in order to survive in this world fraught with dangers, they will also have to face many challenges.For the elephant calves, always surrounded by their family, growing up in the savanna is easier and safer than it is for other species. After his sibling disappeared, the lone leopard cub almost lost his mother. Fortunately, the wound on her thigh is healing, and her cub will be able to start his carnivore's diet. Among the hyenas, Princess, the dominant female's daughter,has grown and changed, but at 5 months old, the little favorite has only one thing on her mind still, playing with her fellow hyenas. Things are becoming serious now for the cheetah cubs. They've had one hunting lesson after another, and now it's time for the young predators to catch a prey of their own and to perform a successful kill. But will they succeed? As for the meerkats,They're about to tackle one of their most challenging and potentially dangerous lessons, scorpion hunting. The zebras and the wildebeests are on the move now, constantly on the lookout for greener and more nourishing grass.The lioness clan has never stopped tracking this meat safe. However, journeys like this can be tiring for the cubs. For Brokenback, this is really an ordeal. The little disabled lioness never gave up following her brother, but she's always lagging behind.To now, she's been able to count on her brother's support and the help of all the clan. But will she be able to hold out much longer? She tires very quickly, and her disability keeps her from matching pace with the other cubs her own age. At 6 months old, they're very curious, full of energy and always ready to practice becoming super predators.A little mongoose colony should be just right to play cat and mouse. The practice of stalking

0: คุณผู้ชมครับที่เห็นช้างเดินไปมาเนี่ยพวกมันไม่ได้เดินเตร่ๆอย่างไร้จุดหมายนะครับแต่พวกมันกำลังรับมือกับอากาศที่ร้อนระอุอยู่ด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการกระพือใบหูที่ใหญ่โตของพวกมันนั่นเองครับและนอกจากนี้นะครับช้างก็ยังสามารถปรับอุณหภูมิของร่างกายตัวเองได้ด้วยการสูบฉีดเลือดไปยังผิวหนังโดยตรงครับซึ่งก็เป็นจุดกระจายความร้อนที่คล้ายกับช่องระบายอากาศนั่นเองล่ะครับน่าอัศจรรย์จริงๆเลยนะครับคุณผู้ชมหากคุณผู้ชมอยากพูดคุยกันต่อกับเรื่องราวที่ได้รับชมไปในสารคดีชุดนี้อย่าลืมนะครับก็ไปพูดคุยกันต่อได้ที่แฟนเพจท่องโลกกว้างไทย PBS ใน Facebook ของเราครับและสำหรับตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมสารคดีชุด Cycle Around Japan ครับนักปั่นตะลุยญี่ปุ่นในตอนฮิโรชิมะกันครับเรากลับมาพบกันครั้งหน้าให้ได้นะครับคุณผู้ชมห้ามพลาดเด็ดขาดวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ
1: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการไม่เสียบปลั๊กมาหุงข้าวทิ้งไว้ตลอดเวลาเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยประหยัดไฟได้มากกว่าที่คิดนะครับแม้จะไม่ได้หุงข้าวอยู่เครื่องก็ยังใช้พลังงานในโหมดอุ่นโดยไม่จำเป็นควรถอดปลั๊กหลังใช้งานเสร็จนอกจากจะช่วยลดค่าไฟแล้วเนี่ยยังช่วยยืดอายุการใช้งานของหม้อหุงข้าวของคุณอีกด้วยล่ะครับ
2: สำรวจช่วงเวลากว่า 4,000 ล้านปีที่น่าอัศจรรย์ของโลกหนึ่งในดาวเคราะห์สุดขั้วกับการค้นพบเรื่องราวและวิวัฒนาการอันยิ่งใหญ
3: ่โลกกลายเป็นศัตรูกับสิ่งมีชีวิตซะเอง
2: ผ่านวิกฤตซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญตั้งแต่ยุคแรกเริ่มถึงปัจจุบัน
4: มหันตภัยทางภูมิอากาศก่อเกิดรูปแบบชีวิตใหม่ในน้ำมีสิ่งมีชีวิตสวยงามแปลกตาระบบนิเวศป่าไม้เขียวขจีงอกงามเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวที่มีสิ่งมีชีวิตได้อย่างไรร่องรอยที่เปิดเผยการพลิกโฉมครั้งใหญ่จุดเริ่มต้นนั้นยังคงเป็นปริศนา
2: ในสุดยอดสารคดีโลกชุดเรื่องเล่าแห่งปฐพี Earth ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:30 นเริ่ม16สิงหาคมนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBSสื่อของทุกคน
5: ส่งช่องโหว่รัดคุมปืนนายกสั่งจับคู่ฝ่ายปกครองกับตำรวจตั้งด่านตรวจอาวุธระงับใบป.3ใช้ AI คุมปืนเถื่อน
6: เพราะว่าตัวดิฉันเองเนี่ยรับผิดชอบยืนยันดูแลทรัพย์สินที่เขาเอาไปไม่ถูกต้องเนี่ยก็เป็นผู้ดูแลคนเดียวญาติพี่น้องมอบให้ดูแลคนเดียว
5: ศึกทวงที่ดินทำเลทองวัดป่าอดุญญารามออกหมายเรียกป้าดาและพวกปิดทางเข้าออกวัดลูกในเฮียงอ้างพ่อจะสร้างวัดแต่ยังไม่ได้ยกที่ดินใครข้องใจขอดูได้ถึงสิ้นเดือนส่ง 5,925 รายชื่อปั่นวินัยและอาญาท้องถิ่นถกเรียดเคาะแนวทางเพิกถอน8ปีไม่ดีขึ้นชาวบางปะกงร้องโรงงานรีไซเคิลขยะทุนจีนกลิ่นเหม็นห่วงไฟไม่ซ้ำติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18:00 น.

0: เป็นหนี้เยอะมากจนบริษัทเขาไม่ส่งของให
1: ้หมอขบถแห่งโรงพยาบาลชายแดน34ปีชีวิตราชการที่ต้องแบกหนี้หลายสิบล้าน
2: เดินก็ไปวันหนึ่งอ่ะ16กิโลเนี่ยเช้ายันเย็นเลย
1: กับภารกิจเพื่อเพื่อนมนุษย์ที่เส้นพรมแดนไม่อาจแบ่งแยก
0: ชาวบ้านแถวนี้เขายากจนจริงๆอ่ะเป็นโรคภัยไข้เจ็บเยอะเป็นหมอมันก็ดีเหมือนกันนะมันช่วยคนจะตายนะไม่ตายได้
3: เป็นโล่รางวัลค่ะจากองค์การอนามัยโลกค่ะ
4: เหรอคะได้ขอรูปคำหน่อยสิให้ชื่นใจหน่อย

0: ขบถแห่งอุ้มผางชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร15:30 13สิงหาคมนี
1: ้หลับตาเธอเป็นนางฟ้าลืมตาเห็นหน้าผู้ชายไม่ซ้ำกัน
2: ก็เวลาพาลูกค้าเข้าไปทำข้างที่นอนลูกก็ร้องไห้ไป
1: เธอหลับฝันอยากเป็นนางฟ้าตื่นมาเธอเป็นนางฟ้าตกสวรรค์
3: มองปัญหาเดิมๆด้วยมุมมองใหม่
4: เขาไม่ได้ถูกนับว่าเป็นคนมีกฎหมายไปกดทับเขาที่เขาเป็นคนผิดกฎหมายเป็นอาชญากร
5: สามัญชนคนไทยตอนโสเภณีตลอดกาลเริ่มตอนแรกวันอังคารที่18สิงหาคม 21:30 นทางไทย PBS
6: ความร้อนที่เกิดจากผลกระทบของสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไม่เคยเลือกสถานที่สิ่งมีชีวิตที่เป็นส่วนร่วมในระบบนิเวศจำเป็นต้องปรับตัวเพื่ออยู่รอดให้ได้แม้จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ส่งต่อกันมายาวนานนับร้อยนับพันปีสารคดีธรรมชาติ A Day in the Wild Close Up ทางไทย PBS

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

พระทรงวางรากฐานปวงงานศิลป์ทั่วทุกถิ่นศิลปาชีพสร้างรายได้ศิลปะหัตถกรรมงามจับใจผ้าไหมไทยล้ำเลอค่าสู่สากลพระก่อเกื้อคุณูปการมั่นคงชาติประชาราษฎร์อิ่มสุขทุกแห่งหนพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นน้อมกมลกราบพระพันปีนิจนิรันดร์12สิงหาคมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: มช่องโหว่รัฐคุมปืนนายกสั่งจับคู่ฝ่ายปกครองกับตำรวจตั้งด่านตรวจอาวุธระงับใบป.3ใช้ AI คุมปืนเถื่อน
1: เพราะว่าตัวดิฉันเองเนี่ยรับผิดชอบยืนยันดูแลทรัพย์สินที่เขาเอาไปไม่ถูกต้องเนี่ยก็เป็นผู้ดูแลคนเดียวญาติพี่น้องมอบให้ดูแลคนเดียว
0: ศึกทวงที่ดินทำเลทองวัดป่าอดุลยารามออกหมายเรียกป้าดาและพวกปิดทางเข้าออกวัดลูกในเฮียงอ้างพ่อจะสร้างวัดแต่ยังไม่ได้ยกที่ดินใครข้องใจขอดูได้ถึงสิ้นเดือนส่ง 5,925 รายชื่อปั่นวินัยและอาญาท้องถิ่นถกเครียดเคาะแนวทางเพิกถอน8ปีไม่ดีขึ้นชาวบางปะกงร้องโรงงานรีไซเคิลขยะทุนจีนกลิ่นเหม็นห่วงไฟไหม้ซ้ำ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาจิตสลัดครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวนะครับระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสสนครศรีธรรมราชครับสสแคนชัยชนะเดชเดโชและรองผู้กำกับสภ.ทุ่งใหญ่นะครับสุดท้ายมีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นจริงไหม
1: ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายกับตัวสสชัยชนะนะคะแต่ว่านายชัยชนะก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดแต่บอกว่าพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมถ้าหากว่ามีหลักฐานก็สามารถเอามาพิสูจน์ได้ถ้ามีคลิปภาพเนี่ยนะคะแต่ว่าเบื้องต้นทางคุณชัยชนะบอกว่าไม่ได้เป็นการทำร้ายร่างกายเจอกันกอดคอกันปรากฏว่ามือไปโดนที่หน้าค่ะพลตำรวจโทไรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่สภ.ทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อติดตามผลการสอบสวนกรณีรองผู้กำกับการสืบสวนสภ.ทุ่งใหญ่ถูกนายชัยชนะเดชเดโชสส.พรรคประชาธิปัตย์ทำร้ายร่างกายในงานศพมารดาของนายกเทศมนตรีตำบลปริกอำเภอทุ่งใหญ่ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่8สิงหาคมนะคะซึ่งช่วงสายวันนี้นายชัยชนะก็ได้เดินทางมาให้ปากคำใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงค่ะจากนั้นชี้แจงบอกว่าไม่ได้ทำร้ายร่างกายเพียงแต่กอดคอกันและมือไปโดนหน้าเท่านั้นบอกว่าที่ผ่านมาตัวเขาเองกับทางรองผู้กำกับสืบสวนมีความสนิทสนมกันดีมีความสัมพันธ์ที่ดีกันมาโดยตลอดก็มักจะหยอกล้อกันเสมอค่ะนายชัยชนะบอกด้วยว่าข่าวที่เกิดขึ้นตั้งข้อสังเกตว่าข่าวที่ออกมาต้องการทำลายความน่าเชื่อถือทางการเมืองและพร้อมเข้าสู่กระบวนการสอบสวนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพร้อมให้สอบสวนถ้ามีหลักฐานภาพหรือคลิปวิดีโอมาพิสูจน์ค่ะ
2: แต่มือไปโดนที่แก้มที่ใบหน้าผมก็บอกเขาผมแก้กอดคอแกกอดคอผมกอดคอแกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผู้กำกับก็บอกแล้วว่าก็มันแค่ไปเข้ากฎหมายว่าที่มือไปโดนใบหน้าแค่นั้น391ครับอย่างอื่นไม่มีอะไรนะครับเมื่อกี้เจอรักกันอยู่เลยครับ
3: ก็คือท่านรองเองก็เดินทางมาแจ้งความว่ามันเข้าข้อกฎหมายเฉยๆถูกไหมครับ
2: คืออย่างนี้ผมเรียนกับสื่อมวลชนว่าเรื่องนี้เนี่ยเมื่อวันที่8สิงหาใช่ไหมถ้าพี่ตุ้มเนี่ยมีเหตุกับผมจริงเนี่ยถ้ามีเหตุกฎเกินต้องแจ้งความผมวันอาทิตย์ถูกไหมครับนี่เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารเจอผมในงานพิธีชาปนกิจศพเนี่ยก็ยังถ่ายรูปคู่กันเดินคุยกับผมไปสูบบุหรี่ด้วยกันแล้วมันมีเหตุอะไรครับนี่ไม่ได้แต่มันมีเหตุสงสัยว่าแล้วทำไมถึงมีการแจ้งความเมื่อวาน
0: ผู้กำกับสภ.ทุ่งใหญ่ครับบอกว่าแจ้งข้อหาความผิดตามมาตรา391นะครับฐานใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจซึ่งเป็นฐานความผิดลหุโทษครับนายชัยชนะให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาครับ
4: ก็จะรวบรวมพยานหลักฐานให้รัดกุมมากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลนะครับภาพคลิปวงจรปิดอะไรต่างๆที่ประชาชนถ้ามีแล้วส่งมาให้เราก็จะนำเข้าสู่สำนักงานสอบสวนทั้งหมดนะครับและเราจะเร่งสรุปสำนวนการสอบสวนนะครับส่งให้พนักงานอัยการเพื่อพิจารณาสั่งฟ้องหรือไม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่ระบุด้วยค่ะว่าหลังจากนี้จะรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรัดกุมเพื่อนำเข้าสู่สำนวนการสอบสวนและส่งอัยการพิจารณาส่งฟ้องอีกครั้งค่ะ
0: คดียิงในโรงเรียนนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังเร่งสืบหาที่มาของเหตุการณ์นี้รวมไปถึงแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุนะครับแต่ข้อมูลในเบื้องต้นครับที่ชัดเจนแล้วเนี่ยพบเพียงพฤติกรรมนะครับของการค้นหาข้อมูลเหตุการณ์กราดยิงของผู้ก่อเหตุแต่ต้องวิเคราะห์พฤติกรรมอื่นๆอย่างรอบด้านควบคู่ไปด้วยครับขณะเดียวกันครับวันนี้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพให้กับครูวิชาแนะแนวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับมีครอบครัวและคนใกล้ชิดมาแสดงความอาลัยครับพิธีพระราชทานเพลิงศพนางสาวทิวาพรวานิชหรือว่าครูหมวยครูวิชาแนะแนวโรงเรียนเทพสุรินทร์นนทบุรีนะครับเป็นผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงในโรงเรียนครับพิธีจัดขึ้นที่วัดตโนดตำบลนครหลวงอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งเป็นภูมิลำเนาของครูทิวาพรด้านนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรี

0: ตรีศึกษาธิการครับเป็นประธานในพิธีนี้ด้วยลูกศิษย์คนหนึ่งเนี่ยเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าเรียนจบมาจากโรงเรียนนี้มานานกว่า1ปีครับแต่ยังคงระลึกถึงครูที่วาพรเสมอเพราะครูมักจะอบรมสั่งสอนให้ลูกศิษย์เป็นคนดีแล้วก็เสนอให้มีมาตรการเข้มงวดด้านความปลอดภัยเพื่อให้โรงเรียนกลับมาเป็นพื้นที่ปลอดภัยอีกครั้งครับ
1: สอนให้รักสถาบันสอนให้รักพี่น้องครอบครัว
2: แล้วตรงนี้เราอยากให้โรงเรียนเป็นอย่างไรบ้างในการป้องกันก
1: ็อยากให้เขามีมาตรการมากขึ้นครับอยากให
3: ้ก่อนเยื่อการเพิ่มขนาดพระบรมพิธีการตั้งแต่วัน
4: เรียนกลับมา
3: ด้วยความสูงได้ขึ้นโครงสร้าง
5: พลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยผลการตรวจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือของนักเรียนชายผู้ก่อเหตุนะคะคุณผู้ชมประเด็นนี้มีความคืบหน้าที่น่าสนใจนะคะจากการตรวจสอบคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือของนักเรียนชายที่ก่อเหตุพบว่ามีการค้นหาข้อมูลใน3ประเด็นหลักๆด้วยกันคือเหตุการณ์กราดยิงการทำร้ายตัวเองและการถูกจำคุกในเรือนจำตำรวจได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบประวัติการใช้งานในเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์และ YouTube ค่ะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรงเพื่อนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมในเชิงลึกในทุกมิติเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอย
6: การวิเคราะห์ในเชิงลึกในทุกมิติว่าเหตุผลจริงๆว่าเพราะอะไรเด็กถึงมาก่อเหตุเว็บไซต์ใน YouTube ที่เกี่ยวข้องว่าพวก YouTube ที่ให้ความสำคัญเกี่ยวเรื่องความรุนแรงเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันนี้เรากำลังดูเพื่อจะดูในภาพรวมให้ครบทุกมิติเพื่อจะในการนำมาวางแผนในเรื่องการป้องกันไม่เหตุอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับอันนั้นคือสิ่งที่เราทำต่อเนื่องจากเรื่องของคดีการเด็กก่อเหตุที่โรงเรียนทุสดินนะครับ
0: พนักงานสอบสวนสภ.ปลายบางครับบอกว่าตอนนี้สอบสวนพยานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เกือบครบแล้วนะครับรวมถึงเพื่อนผู้ก่อเหตุซึ่งส่วนใหญ่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ครับตอนนี้รอหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์บางกรณีก่อนจะเตรียมสรุปสำนวนคดีครับ
5: ในระหว่างที่ทั้งรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามจะออกมาตรการในการเข้มงวดอย่างรัดกุมมากขึ้นเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนนะคะปรากฏว่ามันมีเรื่องของอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีรายงานการแจกรางวัลเป็นปืนให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะในวาระงานครบรอบ134ปีประเด็นนี้ทำให้อธิบดีกรมการปกครองออกมายืนยันล่าสุดพูดชัดบอกห้ามแจกปืนเป็นรางวัลให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วก็ให้ไปจัดหารางวัลที่มีมูลค่าที่ทดแทนกันได้เอามาใช้ในการทดแทนพร้อมกับย้ำเรื่องการระงับโครงการปืนสวัสดิการและการงดออกใบป.3ให้เป็นนโยบายเร่งด่วนเพื่อจำกัดปริมาณการครอบครองปืนค่ะนายนฤชาโคษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองพูดถึงงานเลี้ยงครบรอบ134ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพะงันปรากฏว่ามีการจับรางวัลแจกปืนลูกซองยาว5กระบอกโดยย้ำค่ะว่าตามนโยบายของรัฐบาลนั้นต้องการควบคุมปริมาณอาวุธปืนดังนั้นรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านในปีนี้จะมอบเป็นสิ่งอื่นที่มีมูลค่าทดแทนอาจจะเป็นเงินสดหรือว่าทำสัญลักษณ์อะไรมาแทนส่วนกรณีที่ได้รางวัลไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะตามขั้นตอนก็ต้องไปดำเนินการในการออกใบป.3แต่วันนี้ก็มีการระงับการออกใบป.3ทั้งหมดแล้วรวมถึงการระงับโครงการปืนสวัสดิการด้วยเนื่องจากเป็นนโยบายสำคัญและเร่งด่วนค่ะที่ต้องการจะหยุดเพื่อจำกัดปริมาณ
7: แล้วแต่ละคนนี่ได้รางวัลไปที่มอบไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมครับเขาจะต้องไปดำเนินการออกใบป.3ก่อนทุกคนเนี่ยเวลาจะซื้อปืนจะมีปืนเนี่ยไม่ว่าจะปืนอะไรก็แล้วแต่ต้องไปออกใบป.3เพราะนั้นวันนี้เนี่ยป.3เนี่ยเราระงับหมดแล้วเราระงับไม่ใช่ระงับแค่สั่งไประงับเราระงับเราล็อกระงับชั่วคราวโดยใช้ฐานข้อมูลจากส่วนกลางใช้ระบบจากส่วนกลางหยุดปฏิบัติการเรื่องออกใบป.3ไว้ทั้งหมดทั่วประเทศ
5: นายไพศิษฐ์ทองเจิมนายอำเภอเกาะพะงันเปิดเผยทางโทรศัพท์ บอกว่าการจับรางวัลแจกอาวุธปืนให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้าน5กระบอกในงานเลี้ยงวันกำนันผู้ใหญ่บ้านครบรอบ134ปีมีผู้สนับสนุนทางนักการเมืองท้องถิ่นและผู้ประกอบการในพื้นที่เป็นผู้สนับสนุนเงินรางวัลแต่งานไม่ได้นำอาวุธปืนจริงไปโชว์หรือมีการรับมอบรางวัลนะคะเป็นเพียงป้ายรูปอาวุธปืนที่ทำขึ้นมาม็อกอัพเท่านั้นค่ะโดยผู้ที่ได้รับรางวัลก็ต้องมายื่นจองใบอนุญาตหรือที่เรียกว่าใบป.3ต้องให้ฝ่ายปกครองอนุญาตก่อนนะคะจึงจะเอาไปซื้อปืนได้ซึ่งก็มีอีกหลายขั้นตอนด้วยกันแต่พอเป็นข่าวออกมาแบบนี้ในช่วงเวลาที่รัฐกำลังเร่งควบคุมการใช้ปืนเนี่ยนะคะแล้วก็มีหนังสือสั่งการมาจากกรมการปกครองให้ชะลอการออกใบอนุญาตอาวุธปืนเพราะฉะนั้นทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและทางอำเภอก็หารือกันจนได้ข้อสรุปนะคะเดี๋ยวจะมอบรางวัลเป็นเงินสดแทนค่ะ
0: จากเหตุการณ์ยิงที่เกิดขึ้นนะครับในจังหวัดนนทบุรีทั้งการยิงในโรงเรียนยิงในอบจ.ครับทำให้นายกต้องเร่งออกมาตรการในการล้อมข้อคุมปืนนะครับแต่ดูเหมือนว่าเหตุการณ์มันก็ยังเกิดขึ้นแบบรายวันครับเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โคราชวันนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเหตุยิงในงานชิมช็อปใช้ริมถนนทางเข้าลานพ่อขุนทดอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาเมื่อคืนนี้ครับเหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บ6คนนะครับตอนนี้อาการยังวิกฤต1คนเป็นเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างกลุ่มผู้ก่อเหตุ 5-6 คนกับกลุ่มผู้จัดงานครับพลตำรวจตรีณรงค์ศักดิ์พรมทาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมานะครับยืนยันว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่การกราดยิงควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้ทั้งหมดแล้วแจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยใช้อาวุธปืนครับส่วนข้อหาอื่นอยู่ระหว่างการพิจารณาตามพยานหลักฐานนะครับแม้จะมีคำยืนยันดังกล่าวครับแต่ตำรวจก็พบว่าผู้ก่อเหตุนั้นใช้ปืนไทยประดิษฐ์ในการก่อเหตุนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงที่มีการยกระดับมาตรการป้องกันการพกพาอาวุธปืนครับ
5: อีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะที่คุณเจษฎาเกริ่นเอาไว้นะคะเกิดขึ้นที่บริเวณริมถนนโรจนะตำบลสามเรือนอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะกล้องวงจรปิดบันทึกภาพผู้บาดเจ็บนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เข้ามาก่อนจะลงจากรถแล้วก็ไปถูกชายคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ตามมาจ่อยิงจนล้มลงแล้วก็หลบหนีไปส่วนผู้บาดเจ็บนั้นอาการยังสาหัสค่ะตำรวจสภ.บางปะอินคาดว่าปมก่อเหตุอาจจะมาจากความขัดแย้งส่วนตัวยังอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานและขอศาลอนุมัติออกหมายจับนะคะรวมทั้งต้องตรวจสอบว่าปืนที่ใช้ในการก่อเหตุนั้นเป็นปืนที่มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องหรือไม่ค่ะ
0: คืนเดียวเกิด2เหตุการณ์นะครับด้านพลตำรวจเอกทัชชัยปิตานิลบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่รับผิดชอบงานด้านการป้องกันและปราบปรามครับบอกว่าตอนนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับสั่งการให้ตำรวจทุกพื้นที่ทั่วประเทศควบคุมเข้มงวดในทุกมิติครับทั้งการกวาดล้างจับกุมการปิดล้อมตรวจค้นทั้งช่องทางปกติและออนไลน์นะครับยกระดับการควบคุมโดยเฉพาะปืนเถื่อนปืนผิดมือแล้วก็ปืนนอกระบบส่วนข้อสังเกตที่ว่านักการเมืองเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองจำนวนมากตำรวจก็ต้องตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายครับถ้าพบว่ามีการพกพาหรือครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดและเท่าเทียมครับ
6: เรามีงานวิจัยรองรับนะครับในเรื่องนี้ว่าถ้าความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยถ้ามีการใช้การครับใช้กฎหมายที่เข้มงวดเนี่ยก็จะทำให้ปัญหานี้ลดลงมากกว่าที่จะปล่อยให้มีการเจรจาแล้วก็จะทำให้ความรุนแรงลงมันย้อนแย้งกันจริงๆแล้วการครับใช้กฎหมายจะทำให้การแก้ไขปัญหาทำได้ดีกว่าความรุนแรงจะลดลงนะครับเพราะนั้นในส่วนสำนักงานชาติเองในมิติของเราเราจะเน้นเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเป็นหลักนะครับในทั้งเรื่องความขัดแย้งในระดับครอบครัวในชุมชนหรือในสถาบันหรือในองค์กรต่างๆเราจะใช้คำครับใช้หมายเข้มงวดครับ
0: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับเปิดเผยสถิติการจับกลุ่มอาวุธปืนตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง13สิงหาคมที่ผ่านมานะครับพบว่าปืนส่วนใหญ่ที่เจ้าหน้าที่ยึดได้มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับคดีค้ายคดียาเสพติดทั้งจากผู้ค้าแล้วก็ผู้เสพครับ
5: ย อย่างที่คุณเจษดาเล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะคะที่นักข่าวไปถามคำถามกับท่านรองผบ.ตร.บอกว่ามีข้อสังเกตมาว่ากลุ่มนักการเมืองรวมไปถึงผู้ติดตามนี่แหละน่าจะเป็นกลุ่มนึงที่มีปืน

0: ื่นแล้วก็ครอบครองพกพาอาวุธปืนใช่หรือไม่นะคะนั่นทำให้มีปฏิกิริยาออกมาจากประธานรัฐสภาต้องใช้คำว่าขันน็อตในการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยของรัฐสภาแล้วค่ะคุมเข้มบุคคลและยานพาหนะพร้อมสั่งห้ามพกพาอาวุธปืนอย่างเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นให้ใครนะคะโดยเฉพาะส.ส.แล้วก็ผู้ติดตามส่วนนายกรัฐมนตรีวันนี้กำชับอีกครั้งหนึ่งเป็นข้อสั่งการกำชับให้ฝ่ายปกครองและตำรวจนะคะจับมือกันจับคู่การตั้งด่านตรวจเข้มเรื่องอาวุธปืนและยาเสพติดนะคะโดยพูดชัดเจนบอกยอมไม่ได้ที่จะปล่อยให้ประเทศไทยตกอยู่ในสภาพเหมือนเมืองคาวบอยค่ะระหว่างเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงนายกรัฐมนตรีสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะบูรณาการงาน9ด้านด้วยกันนะคะที่ต้องไปตรวจสอบดูแลครอบคลุมหมดเลยค่ะการบุกรุกที่ดินอาชญากรรมทางไซเบอร์ผู้มีอิทธิพลการฟอกเงินหนี้นอกระบบนอมินีความปลอดภัยนักท่องเที่ยวยาเสพติดและสถานบริการเนื่องจากปัญหามันซับซ้อนและเกิดขึ้นได้ทุกระดับจึงไม่สามารถทำงานแบบแยกส่วนกันได้ผู้ว่าราชการจังหวัดกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนายอำเภอกับผู้กำกับการสถานีตำรวจก็ต้องทำงานกันเป็นทีมเชื่อมโยงข้อมูลด้วยกันทุกด้านเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลและหลักการเพิ่มความเข้มข้นควบคุมอาวุธปืนประกอบกับสั่งระงับการออกใบอนุญาตป.3ค่ะจึงให้ไปจับมือกันฝ่ายปกครองกับตำรวจจับมือจับคู่ดูโอกันตั้งด่านตรวจค้นอาวุธและยาเสพติดเพราะอาวุธปืนทั่วประเทศขณะนี้มีมากกว่า10ล้านกระบอกนายกรัฐมนตรีบอกยอมไม่ได้ที่จะปล่อยให้สภาพของประเทศเป็นเหมืองเมืองคาวบอยสุ่มเสี่ยงจะเกิดเหตุรุนแรงอยู่ตลอดเวลาค่ะ
1: ถ้าเราต้องการให้อาวุธปืนนี้ลดลงทั่วประเทศตอนนี้มี10กว่าล้านกระบอกที่เห็นอยู่ที่ไม่เห็นอยู่อีกไม่รู้เท่าไหร่นะครับเท่ากับประชากร6คนถึง7คนมีอาวุธปืน1กระบอกโอ้อันนี้ไม่ไหวนะนี่มันแดนคาวบอยแล้วนะครับแล้วนี่ถ้าเกิดเราตัดหัวตัดท้ายคือตัดพวกเด็กออกไปตัดพวกผู้สูงอายุออกไปเนี่ยเผลอๆเหลืออยู่แค่ประชากร3หรือ4คนมีอาวุธปืนต้น1กระบอกอันนี้ถือว่ามีมันไม่ใช่เป็นบ้านเมืองที่จะมีความสงบสุขได้
2: นายกยืนยันครับจะให้ความเป็นอิสระแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสูงสุดนะครับแล้วก็เน้นย้ำนโยบายปิดชื่อถือพฤติกรรมโดยจะไม่มีการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองครับแล้วก็ฝากว่าถ้ามีใครแอบอ้างชื่อนายกโทรสั่งการขอให้มั่นใจเลยถ้ามีการอ้างชื่อคนนั้นตัวปลอมและทันทีที่รู้ครับก็จะสั่งดำเนินคดีตามกฎหมายท่านผู้ชมคุณวันวิสาข้อสั่งการของนายกเนี่ยที่บอกว่าใครอ้างชื่อนายกโทรไปให้คิดว่าเป็นตัวปลอมยุคนี้เขาบอกถ้าอ้างนายกเนี่ยตีเก้ไว้ก่อนนะฮะตีเก้ไว้ก่อนนะเจ้าหน้าที่นายกเนี่ยยังเตือนคนในคณะรัฐมนตรีครับบอกว่าถ้าพบว่ามีรัฐมนตรีคนไหนโทรศัพท์ไปเคลียร์หรือไปช่วยเหลือผู้กระทำผิดก็ขอให้เจ้าหน้าที่อัดเสียงเอาไว้เป็นหลักฐานและนั่นจะเป็นวันสุดท้ายในการทำงานของรัฐมนตรีคนนั้นครับ
0: โอ้ทั้งเฉียบทั้งเข้ม นะคะสำหรับสถานการณ์ในห้วงเวลานี้ที่อาคารรัฐสภานายโสพลสารัมประธานรัฐสภาเรียกประชุมมอบนโยบายในการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยค่ะมีนายศิโรจน์แพทย์พันธ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและผู้เกี่ยวข้องมาร่วมรับทราบข้อสั่งการโดยเฉพาะมาตรการในทางปฏิบัติเรื่องการคัดกรองบุคคลและยานพาหนะรถยนต์เข้าออกอาคารรัฐสภาต้องมีบัตรมีสติ๊กเกอร์ที่ได้รับอนุญาตถ้าไม่มีต้องแจ้งภารกิจและรับการตรวจสอบล่วงหน้าส่วนกลุ่มรถสาธารณะแท็กซี่จักรยานยนต์และไรเดอร์รับส่งอาหารต้องแลกบัตรก่อนเข้าและจอดรับส่งในจุดที่กำหนดเท่านั้นส่วนบุคคลเข้าออกทุกคนต้องติดบัตรแสดงตนต้องเดินผ่านเครื่องสแกนเอ็กซเรย์ทั้งส.ส.เจ้าหน้าที่ผู้ติดตามห้ามพกอาวุธปืนเข้าพื้นที่อย่างเด็ดขาดโดยไม่ควรยกเว้นเป็นรายกรณีค่ะ
2: แต่ในมุมของคนใช้ปืนครับ รวมไปถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับแวดวงปืน

0: ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับกับการแก้ไขกฎหมายตามหลักการที่นายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ครับอย่างนายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจอาวุธปืนแห่งประเทศไทยนะครับเสนอให้ภาครัฐนั้นดำเนินการกับคนที่ใช้ปืนก่อเหตุรุนแรงเป็นรายบุคคลไปอย่าใช้กฎหมายหวานแหใช้ทั้งประเทศเช่นเดียวกับคนที่มีปืนครอบครองปืนโดยถูกกฎหมายนะครับเขามองว่าถ้าแก้กฎหมายตามข้อสังการของนายกอาจจะเป็นการลิดรอนสิทธิ์รวมไปถึงการเปิดช่องให้มีการเรียกรับผลประโยชน์เพิ่มขึ้นครับนายธนพลแสงทองชาวจังหวัดชัยนาทผู้ครอบครองใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือว่าใบป.4นะครับไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของรัฐบาลในการพิจารณาต่ออายุ 3-5 ปีเพื่อควบคุมและตรวจสอบจำนวนปืนในระบบแทนการถือครองตลอดชีพเหมือนในอดีตครับเขามองว่าการแก้ปัญหาแบบนี้มันไม่ตรงจุดเป็นการลิดรอนสิทธิ์ของผู้ครอบครองปืนเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ได้ใบอนุญาตหรือไม่เพราะการพิจารณาครับมันเป็นดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่
1: อันนี้มันเป็นช่องทางเลยของเจ้าหน้าที่เพราะว่าที่ผ่านๆมามันก็มีการเรียกรับ เลี่ยงบาลีโดยการขอค่ากาแฟมั่งประมาณห้อง
2: ขอการสนับสนุน
1: ขอการสนับสนุนต่างๆมากมายคำว่าดุลยพินิจของเจ้าพนักงานเนี่ยมันมีมาตรฐานอยู่ตรงไหน
0: นายธนพลเนี่ยตั้งข้อสังเกตครับบอกว่าปืนที่ใช้ก่อเหตุรุนแรงทุกวันนี้มันไม่ใช่ปืนที่กำลังคุมกันอยู่ตอนนี้ส่วนใหญ่มันเป็นปืนไม่มีทะเบียนหรือปืนเถื่อนมากกว่าดังนั้นควรจะไปแก้ที่ตรงนั้นครับ
1: เขาใช้ปืนเถื่อนเป็นส่วนใหญ่ซึ่งก่อเหตุแล้วเขาก็โยนทิ้งไปไม่ต้องมารับผิดชอบมันก็จะมาตกหนักอยู่ที่คนมีอาวุธปืนถูกต้องต้องตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกนะ3ปี4ปีตรวจสอบที่จริงมันเอาเรื่องอย่างเงี้ยไปทำอย่างอื่นดีกว่าหรือว่าไปจับคุมปราบปรามปืนเถื่อนดีกว่า
3: เช่นเดียวกับสมาคมผู้ประกอบธุรกิจอาวุธปืนแห่งประเทศไทยนะคะนายกสมาคมบอกว่ามาตรการดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งระบบและมีช่องโหว่ของข้อมูลการครอบครองปืนทั้งในระบบนอกระบบและปืนเถื่อนค่ะส่วนการสั่งการให้มีการระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือใบป.3และโครงการปืนสวัสดิการใหม่ทั่วประเทศชั่วคราวเอาไว้ก่อนอันนี้มองว่าจะส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างการครอบครองอาวุธปืนมรดกของผู้เสียชีวิตซึ่งต้องไปยื่นเรื่องขอรับโอนทะเบียนปืนใบป.4เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าในอนาคตอาจจะไม่สามารถทำได้อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มผู้ค้าปืนนะคะตามหลักก็จะขายต่อให้กับบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตก็คือใบป.3ในการรับโอนต่อพอมีการระงับปุ๊บการซื้อขายอาวุธปืนหลังจากนี้ก็จะไม่มีช่องทางที่ถูกกฎหมายแล้วค่ะ
4: กลุ่มที่มีความประสงค์ไม่อยากจะมีอาวุธปืนแล้วแล้วเขาจำเป็นจะต้องขายอาวุธปืนที่ตนเองมีอย่างถูกต้องออกไปตามหลักแล้วคนเหล่านี้จำเป็นจะต้องขายให้แก่บุคคลที่ได้รับอนุญาตแบบใบป.3ในการรับโอนต่อไปเพื่ออาวุธปืนเหล่านี้ก็จะได้ดำรงอยู่ในระบบทะเบียนที่ถูกต้องแต่เมื่อมีการระงับการออกใบป.3การซื้อขายอาวุธปืนก็จะไม่มีช่องทางที่ถูกกฎหมายแล้วเพราะว่าทุกคนจะขออนุญาตไม่ได้ละพอรัฐบาลห้ามแล้วกลุ่มปืนเหล่านี้ถ้าบุคคลนั้นต้องการใช้เงินด่วนหรือว่าต้องการนำปืนไปจำหน่ายออกเขาอาจจะตัดสินใจจำหน่ายอย่างไม่ถูกต้องก็คือจำหน่ายให้บุคคลที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเมื่อไม่ได้รับอนุญาตแล้วการติดตามอาวุธปืนดังกล่าวว่าใครเป็นผู้ครอบครองใครอยู่ที่มือใครมันก็จะเกิดปัญหาได้ครับ
3: นายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจอาวุธปืนแห่งประเทศไทยมองว่ากฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนที่ใช้อยู่เดิมครอบคลุมอยู่แล้วค่ะแต่ถ้ารัฐบาลจะปรับแก้ควรจะไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนอย่างรอบด้านขณะที่ปัญหาการใช้ปืนก่อเหตุความรุนแรงอาจจะเกิดจากตัวบุคคลซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ควรไปดำเนินการกับผู้กระทำความผิดแทนการออกกฎหมายมาบังคับใช้กับประชาชนและขอให้เอาจริงเอาจังกับการแก้ไขปัญหาปราบปรามปืนเถื่อนค่ะ
0: ในความเลวร้ายที่เกิดขึ้นณเวลานี้นะครับอย่างน้อยมีสัญญาณที่ดีอยู่อย่างหนึ่งครับก็คือความตื่นตัวโดยเฉพาะรัฐบาลในการแก้ไขปรับปรุงและควบคุมปืนนะครับ

0: ในระยะยาวจะมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายครับในระยะสั้นนายกเลือกใช้วิธีออกเป็นข้อสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหานะครับแต่มันก็มีคำถามตามมาเหมือนกันครับเวลาออกเป็นข้อสั่งการเนี่ยแน่นอนตอนนี้เหตุการณ์มันยังร้อนอยู่ทุกคนแอคทีฟนะครับแต่ถ้าสถานการณ์มันเบาลงมันคลี่คลายไปแล้วไอ้ข้อสั่งการเนี่ยมันจะยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้ข้อสั่งการของนายกครับแก้ปัญหาควบคุมปืนนะครับส่วนใหญ่เป็นเรื่องของใบอนุญาตป.3ใบอนุญาตซื้อปืนนะครับแล้วก็ใบป.4เป็นใบอนุญาตให้มีและใช้ปืนไม่ได้พูดถึงใบป.12นะครับเป็นใบอนุญาตพกพาเพราะว่ามีคำสั่งงดออกใบป.12ตั้งแต่ปี2566แล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยนายอนุทินนายยกรัฐมนตรีคนปัจจุบันตอนนั้นยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในรัฐบาลชุดนั้นครับคำสั่งอธิบดีกรมการปกครองล่าสุดที่สั่งไปยังปลัดจังหวัดนะครับเป็นคำสั่งที่แบ่งได้เป็น2 ส่วนครับส่วนแรกเป็นมาตรการเร่งด่วน7ข้อนะครับกลุ่มแรกเนี่ยเป็นมาตรการเกี่ยวกับใบอนุญาตทั้งสิ้นข้อ1ก็คือไม่อนุญาตให้มีโครงการปืนสวัสดิการใหม่2ให้มหาดไทยระงับการออกใบป.3ก็คือใบอนุญาตซื้อปืนครับข้อที่3ก็คือให้นายทะเบียนตรวจสอบจำนวนใบอนุญาตซื้อปืนกรณีที่มีใบอนุญาตแล้วแต่ยังไม่ได้ซื้ออันนี้ไปตรวจสอบภายใน30วันข้อที่4ครับสำหรับคนที่มีใบอนุญาตซื้อปืนแล้วให้เร่งทำใบป.4ก็คือใบอนุญาตมีและใช้ปืนภายใน30วันไม่อย่างนั้นจะถือว่าปืนที่ซื้อไปเนี่ยเป็นปืนที่ไม่ได้รับอนุญาตครับส่วน3ข้อท้ายอันนี้จะเกี่ยวกับผู้ค้าแล้วก็สนามปืนอย่างข้อ5กรมการปกครองจะต้องไปตรวจสอบยอดปืนและกระสุนปืนของผู้ค้าครับข้อที่6กรมการปกครองตำรวจการกีฬาแห่งประเทศไทยต้องไปตรวจสอบกระสุนปืนในสนามปืนและข้อ7ฝ่ายปกครองและตำรวจต้องเร่งปราบปืนเถื่อนครับ
1: ทีนี้หัวใจสำคัญของการแก้ไขระยะยาวค่ะคำสั่งนี้สั่งให้กระทรวงมหาดไทยเสนอแก้ไขพ.ร.บ.อาวุธปืนพุทธศักราช2490นะคะสาระสำคัญก็คือการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ติดตามการอนุญาตและการซื้อขายปืนแบบเรียลไทม์เพื่อเชื่อมกับระบบภาษีเพิ่มมาตรการในการจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนและเพิ่มโทษผู้กระทำความผิดซึ่งทั้งหมดนี้ต้องทำภายในเวลา60วันก็ประมาณ2เดือนรวมไปถึงการเข้าไปแก้เงื่อนไขใบป.4ใบป.4คือการอนุญาตให้มีและใช้อันนี้ต้องต่ออายุทุกๆ5ปีและเพิ่มมาตรการควบคุมการซื้อขายกระสุนปืนของผู้ค้าและสนามยิงปืนค่ะ
0: ทีนี้ครับเมื่อวานนี้เนี่ยนายสุภชัยใจสมุทรส.บัญชีรายชื่อในฐานะฝ่ายกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยนะครับเขาเพิ่งจะโพสต์เฟซบุ๊กว่าพรรคภูมิใจไทยได้ยกร่างแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.อาวุธปืนเสร็จแล้วมีประมาณ100มาตราครับพร้อมยื่นต่อที่ประชุมสภาในสมัยประชุมนี้สาระสำคัญเนี่ยเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายในปี2490นะครับซึ่งที่ผ่านมามีการแก้ไขแล้วหลายครั้งจากข้อมูลน่าจะไม่ต่ำกว่า10ครั้งครับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งการยกร่างแก้ไขในครั้งนี้บอกว่าเป็นการเน้นเปิดทางให้อธิบดีกรมการปกครองมีอำนาจออกระเบียบและประกาศตามกฎหมายสามารถกำหนดจำนวนถือครองอาวุธปืนรวมไปถึงกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้รับใบอนุญาตครับ
1: ส่วนข้อสังเกตที่เกริ่นตั้งแต่ต้นนะคะที่ตั้งประเด็นเอาไว้ว่าการที่นายกรัฐมนตรีเลือกใช้ข้อสั่งการก็อาจจะทำให้การแก้ไขปัญหานั้นมันไม่ยั่งยืนหรือไม่นะคะหน้าหนึ่งก็ต้องให้ความเป็นธรรมเพราะว่าข้อสั่งการนี้มันมีทั้งคำสั่งระยะสั้นที่ใช้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและมีข้อสั่งการที่วางแนวทางเอาไว้เพื่อการออกกฎหมายบังคับใช้ในระยะยาวสอดคล้องกับข้อสังเกตของนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ที่มองว่าการเลือกใช้วิธีการออกคำสั่งของนายกรัฐมนตรีก็เป็นไปตามขั้นตอนที่เหมาะสมแล้วค่ะ
2: เรื่องปืนตอนนี้เราก็มองว่ามันเป็นปัญหาเร่งด่วนนายกก็มีข้อสั่งการให้อธิบดีกรมการปกครองมีคำสั่งไปที่ผู้ว่าแต่อำเภอตามลำดับถูกต้องแต่ถามว่าถ้าสถานการณ์ที่คลายเนี่ยมันอาจจะถูกยกเลิกได้แต่ต้องมาดูกันว่าปัญหาปืนเนี่ยถ้าปัญหาปืนเนี่ยมันเป็นปัญหาที่สมควรจะต้องแก้ปัญหากันอย่างยั่งยืนหรือยังถ้าต้องการแก้ปัญหากันอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็ส่งผลต่อระยะยาวอาจจะต้องคิดถึงนะครับข้อสั่งการหรือว่านโยบายที่มันมีความเป็นมาตรฐานมากกว่านี้อย่างเช่นการออกมาเป็นกฎหมายการจำกัดผู้ใช้การซื้อปืนการครอบครองปืนที่มันส่งผลต่อ

0: ็นสถาบันในการแก้ปัญหา
1: สิ่งที่เราขมวดไว้ตั้งแต่แรกครับก็คือสิ่งที่นายกทำณวันนี้นะครับการใช้คำสั่งในการควบคุมปืนเน้นไปที่การกำกับควบคุมใบอนุญาตทั้งหลายทั้งปวงทั้งใบป.3ใบอนุญาตให้ซื้อใบป.4ใบอนุญาตให้มีและใช้ปืนส่วนใบป.12นั้นอนุญาตให้พกพาตรงนี้ล้อมคอกเอาไว้ตั้งแต่ปี2566ครับตั้งแต่เหตุการณ์เด็ก14ปีใช้อาวุธดัดแปลงก่อเหตุในห้างสรรพสินค้านะครับจนมีผู้เสียชีวิตเมื่อปี2566ในครั้งนั้นเนี่ยมีคำสั่งจากสำนักนายกและกระทรวงมหาดไทยครับออกคำสั่งวันที่20ธันวาคมปี66ให้งดการออกใบอนุญาตป.12ซึ่งเป็นใบอนุญาตพกพาปืนติดตัวนะครับจากนั้นก็มีการต่ออายุคำสั่งดังกล่าวครั้งที่2วันที่14กุมภาพันธ์ปี68ถึงวันที่13กุมภาพันธ์ปี69และครั้งล่าสุดก็คือวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับมีการต่ออายุคำสั่งนี้อีกครั้งหนึ่งให้มีผลอีก1ปีจากวันประกาศการออกคำสั่งให้เหตุผลความจำเป็นครับว่าปัจจุบันมีการนำอาวุธปืนติดตัวไปในที่สาธารณะและได้ก่อเหตุร้ายทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินจนเป็นที่หวาดกลัวของประชาชนจำนวนมากอันส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพในด้านความปลอดภัยและเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมคำสั่งนี้อาศัยอำนาจตามมาตรา6วรรค1และมาตรา57ประกอบมาตรา22แห่งพรบอาวุธปืนปี2490ครับที่ให้อำนาจนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการงดออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนติดตัวเป็นการชั่วคราวทั่วราชอาณาจักรครับ
2: อีกหนึ่งวงการที่กำลังเกิดความกังวลหลังจากนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์บอกว่าจะคุมเข้มเรื่องการพกพาอาวุธปืนไม่เว้นแม้แต่นักกีฬานั่นทำให้เลขาธิการสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยค่ะตั้งข้อสังเกตบอกว่าการแก้ไขพรบอาวุธปืนถ้าไม่มีข้อยกเว้นหรือผ่อนผันจะส่งผลต่อนักกีฬาที่กำลังเก็บตัวฝึกซ้อมและเตรียมการแข่งขันนะคะรวมไปถึงกรณีที่ไทยต้องเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันสะสมแรงกิ้งโลกซึ่งทั้ง3สมาคมกีฬาก็คือสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาเป้าบินแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยต้องการให้ทบทวนและหาทางออกให้กับนักกีฬาด้วยค่ะ
3: ขอความกรุณานะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้กรุณาสั่งการนะให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาดูแลพวกเราหน่อยนะซึ่งเดือนหน้าเนี่ยทางผมเนี่ยจะมีต้องไปเอเชียนเกมแล้วเอาปืนไปเอเชียนเกมต้องเอาขึ้นเครื่องบินไปเอาออกจากบ้านมาก็ผิดแล้วตามที่ท่านสั่งเนี่ยนะแล้วก็รณยุทธ์มีชิงถ้วยพระราชทานเดือนหน้านักกีฬาถามว่าผมจะไปซ้อมยังไงซ้อมนี่ไม่ต้องพูดถึงนะผมจะไปแข่งยังไงนะแล้วปืนออกนอกบ้านผิดไหม
1: นอกจากผลกระทบด้านการแข่งขันของนักกีฬาและการจัดการแข่งขันรายการนานาชาตินะครับยังกระทบกับภารกิจอื่นๆครับทั้งการสร้างนักกีฬาที่ต้องฝึกซ้อมตั้งแต่ระดับเยาวชนและการอบรมผู้ฝึกสอนครับ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันค่ะจะมีการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมในวันเดิมนะคะส่วนการประกาศรายชื่อของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอันนี้ต้องรอคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดค่ะหลังจากสำนักงานประกันสังคมไปยื่นอุทธรณ์คำสั่งทุเลาขั้นตอนการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งของศาลปกครองกลางค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมยังคงเป็นวันเดิมคือ27กันยายนนี้แต่ผู้ประกันตนและนายจ้างที่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ยังไม่มีความชัดเจนค่ะว่าจะต้องไปลงทะเบียนหรือไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเพราะว่าขณะนี้สำนักงานประกันสังคมยังรอการวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดหลังจากได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลางที่ให้ทุเลาขั้นตอนการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเน้นย้ำค่ะว่าทุกขั้นตอนในการเลือกตั้งตั้งแต่การอบรมบุคลากรการเตรียมบัตรและหน่วยเลือกตั้งและขั้นตอนอื่นๆทางสำนักงานประกันสังคมเตรียมการมาอย่างต่อเนื่องนะคะพร้อมกำชับต้องทำทุกอย่างตามกฎหมายและรัดกุมที่สุดค่ะ
4: หากเราเดินอะไรที่ไม่รัดกุมสุดท้ายอาจจะมีการร้องเรียนและกลายเป็นประเด็นปัญหาที่มันใหญ่กว่า เพราะเรามีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องของผลการเลือกตั้งว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะต้องมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมมีความโปร่งใสและที่สำคัญที่สุดจะต้องเป็นการเลือกตั้งที่สำเร็จคือได้บอร์ดชุดใหม่มาทำงานจริงๆจะไม่สามารถมีใครเข้ามาร้องเรียนจนกระทั่งกระบวนการที่เลือกตั้งมาอาจจะถูกยกเลิกถูกโมฆะเนี่ยพวกผมเดินไม่ได้
1: ปลัดกระทรวงรายงานครับบอกว่าตอนนี้สำนักงานประกันสังคมนะครับเตรียมแนวทางในการจัดการเลือกตั้งหลายแนวทางครับส่วนงบที่จะใช้ในการจัดการเลือกตั้งเดิมเนี่ยตั้งเอาไว้275ล้านบาทกำลังอยู่ในขั้นตอนการประเมินใหม่นะครับเพราะคาดว่าจำเป็นจะต้องเพิ่มงบเพื่อให้เพียงพอต่อการจัดการเลือกตั้งถ้าให้มีผู้มีสิทธิ์เกือบ12ล้านคนใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนนะครับเพราะจะต้องเพิ่มบัตรแล้วก็หน่วยเลือกตั้งรวมไปถึงบุคลากรประจำหน่วยเลือกตั้งด้วยครับ
5: แบบนี้งบประมาณที่ต้องใช้จัดการเลือกตั้งที่ระวังไว้ตอนแรก
6: ก็ตอนนี้ทางสำนักงานประกันสังคมประเมินอยู่ประเมินอยู่ครับน่าจะอาทิตย์นี้น่าจะได้ตัวเลข
5: แสดงว่าอาจจะต้องเพิ่มจะต้องกลับมา
6: คาดว่าเราพยายามจะทำให้ดีที่สุดนะครับอันนี้ยังไม่สามารถบอกได้ชัดว่าอะไรที่เพิ่มแต่เพิ่มผมเชื่อว่ามีหลายอย่างเพราะว่าจากผู้เลือกตั้งที่ต้องลงทะเบียนแค่ล้านหกไปเป็น12ล้านเนี่ยมันคิดด้วยบัญญัติยางแล้วมันก็คงต้องมีการที่มากขึ้นนะครับ
2: ปลัดกระทรวงแรงงานระบุค่ะว่าจะมีการเสนองบประมาณใหม่เข้าสู่ที่ประชุมบอร์ดประกันสังคมวันที่20สิงหาคมนี้ค่ะ
1: จากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหากับเจ้าของโรงเบียร์ครับเพราะยังบาดเจ็บรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะครับแต่สำนวนคดีหลักตอนนี้เตรียมสรุปสำนวนคดีที่จะยื่นส่งให้กับอัยการแล้วนะครับขณะเดียวกันความคืบหน้าเรื่องของการสอบผอ.เขตจตุจักรนะครับคาดว่าจะเสร็จในเวลาอีกไม่เกิน1สัปดาห์ข้างหน้าครับพลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ครับบอกว่าสำนวนคดีไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวตอนนี้พนักงานสอบสวนสรุปผลการสอบและรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดส่งให้พนักงานอัยการพิจารณาตามข้อกล่าวหาแล้วนะครับในสำนวนคดีครับพนักงานสอบสวนมีความเห็นประกอบพยานหลักฐานนะครับว่าเจ้าของร้านเข้าข่ายความผิดฐานกระทำการเพลิงไหม้โดยประมาทกระทำการประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายกระทำผู้อื่นบาดเจ็บสาหัสกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจและข้อหาทำให้เสียทรัพย์นอกจากนี้ครับยังผิดข้อหาการเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยพลตำรวจตรีเกียรติกุลนะครับยอมรับครับว่าพนักงานสอบสวนไม่ได้ไปแจ้งข้อหากับเจ้าของร้านซึ่งยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับแต่ได้ไปตรวจสอบติดตามที่โรงพยาบาลต่อเนื่องส่วนประเด็นการส่งสำนวนดำเนินการตามกรอบเวลาทางคดีครับขณะที่การตรวจสอบของกทม.นะครับการสอบวินัยนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครมีคำสั่งตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมครับให้ผอ.เขตจตุจักรนั้นย้ายมาช่วยราชการที่สำนักงานปลัดชั่วคราวนะครับเพื่อเปิดทางให้มีการตรวจสอบอย่างรอบด้านขีดกรอบเวลาในการตรวจสอบเอาไว้30วันปลัดกทม.นี่ย้ำครับว่าคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกำลังรวบรวมข้อมูลจากการเรียกผู้เกี่ยวข้องมาสอบถามคาดว่าไม่เกิน1สัปดาห์จะสามารถสรุปผลการตรวจสอบได้ครับว่ามีความผิดในเรื่องไหนบ้างและหลังจากที่มีการสรุปข้อมูลทั้งหมดแล้วกรุงเทพมหานครจะเปิดเผยการสอบทั้งหมดครับ
2: เป็นเวลากว่า8ปีเต็มแล้วนะคะที่ชาวบ้านในอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราต้องทนอยู่กับกลิ่นเหม็นที่ชาวบ้านเขาบอกว่ามีต้นทางมาจากโรงงานรีไซเคิลขยะนะคะนี่คือข้อร้องเรียนของชาวบ้านที่มาบอกเล่าเรื่องราวร้องเรียนผ่านทางไทย PBS บอกว่าชาวบ้านกลุ่มนึงได้รับผลกระทบอย่างหนักจากโรงงานรีไซเคิลขยะทุนจีนในพื้นที่อำเภอบางปะกงนะคะส่งกลิ่นเหม็นกระทบกับผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ค่ะภาพมุมสูงแสดงให้เห็นพื้นที่ภายในโรงงานรีไซเคิลขยะค่ะโดยพบว่ามีกองขยะขนาดใหญ่ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังโรงงานโดยไม่มีอาคารปกคลุมและพบพนักงานยังคงทำงานอยู่ในพื้นที่สังเกตเห็นว่ามีรถบรรทุกขนาดใหญ่กำลังเคลื่อนย้ายขยะอยู่ภายในโรงงานนะคะชาวบ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลบอกว่าโรงงานดังกล่าวตั้งมานานกว่า8ปีส่งกลิ่นเหม็นกระทบกับชาวบ้านในพื้นที่มาโดยตลอดพอร้องเรียนไปยังเจ้าของโรงงานซึ่งเป็นชายชาวจีนพูดไทยได้ก็แจ้งว่าจะดำเนินการแก้ไขใ สุดท้ายก็เหม็นเหมือนเดิมจนมาเกิดเพลิงไหม้เมื่อวันที่

0: 3มิถุนายนที่ผ่านมาโดยพบว่าภายในโรงงานมีขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะพวกแบตเตอรี่ลิเธียมปะปนอยู่ด้วยก็ยิ่งสร้างความกังวลใจให้กับคนในพื้นที่เพราะว่าโรงงานขยะตั้งอยู่ติดกับโรงงานกระดาษลูกฟูกค่ะถ้าเกิดเพลิงไหม้ซ้ำขึ้นอีกและถ้าลุกลามไปยังโรงงานที่อยู่ใกล้กันซึ่งเป็นโรงงานกระดาษชาวบ้านกลัวว่าอาจจะเสียหายรุนแรงกว่าเดิม
1: 4ปีที่แล้วไฟไหม้รอบนึง4ปีที่แล้วไฟไหม้รอบนึงมัน6อะไรวะ65เอ้ย65ก่อนแล้วก็2ปีน่าจะ63 63 64 65ใช่มั้ยล่ะ63
2: แล้วตั้งแต่ปี63
1: น่าจะนะคือพี่ก็ไม่ได้สังเกตหรอกจนแบบว่าเอ๊ะเมื่อก่อนว่าพอที่อยู่ที่บ้านด้วยแล้วดึกๆเด็กก็โทรมาบอกว่าไฟไหม้แล้วนั้นขับมากันก็คือไหม้แบบเยอะละแต่คิดว่าเฮียจะไปเฮียขยับมาใกล้เรากว่าเดิมเราก็เลยว่าอ้าวแย่แล้ว
0: ทีมข่าวติดต่อไปยังโรงงานรีไซเคิลขยะพลาสติกดังกล่าวนะคะก็พบชายชาวจีนที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าของโรงงานแสดงตัวว่าเป็นเจ้าของโรงงานค่ะให้ข้อมูลว่าโรงงานประกอบกิจการรับรีไซเคิลขยะโดยการนำขยะพลาสติกมาแปรรูปเป็นเม็ดพลาสติกส่งออกไปยังต่างประเทศซึ่งภายในโรงงานก็มีขยะพลาสติกมีถุงบิ๊กแบ็กเป็นจำนวนมากแบบนี้ค่ะแต่ไม่มีการเปิดเครื่องจักรผลิตเพราะว่าอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบป้องกันอัคคีภัยเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์มีคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นพักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขขณะที่อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรามีคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดเพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขโรงงานและเครื่องจักรให้ตรงตามที่ขออนุญาตและที่ได้รับอนุญาตและนำพยานหลักฐานเข้าแจ้งความร้องทุกข์ในความผิดฐานครอบครองวัตถุอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตและฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานโดยพนักงานสอบสวนสภ.บางปะกงจะเชิญผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะ
3: การทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับมีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานที่อยู่ในกำกับของสภาอันนี้ไม่ได้มีอำนาจในการจะไปชี้ถูกชี้ผิดใครแต่มีอำนาจที่จะเข้าไปดูข้อมูลข้อเท็จจริงครับวันนี้มีกรรมาธิการของสภา2ชุดนะครับที่ติดตามเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นก็คือกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองของสภาและกรรมาธิการปปช.ของสภาครับ2ชุดนี้อาจจะมีข้อสังเกตที่ต่างกันนะครับเพราะอย่าลืมว่ากรรมาธิการแต่ละชุดหมวกอีกใบก็เป็นส.ส.ส.ส.ก็ต้องสังกัดพรรคการเมืองดังนั้นข้อสังเกตมันก็อาจจะต่างกันไปบ้างครับนายอาสพลสันไตรภพประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือกรรมาธิการปปช.ของสภานะครับเรียกร้องให้สถ.เร่งส่งรายชื่อผู้ที่พบความผิดปกติของการสอบท้องถิ่น 5,925 คนให้กับ5หน่วยงานครับที่ได้ลงบันทึกความตกลงร่วมมือเอาไว้5หน่วยงานก็คือปปช.ปปท.ปปป.ปปง.และสุดท้ายก็คือกสท.เพื่อให้เกิดการดำเนินคดีและสืบสวนตามอำนาจหน้าที่อย่างแท้จริงโดยไม่มีการประวิงเวลานะครับนายอาสพลบอกว่าจากการหารือกับสำนักงานปปง.ครับทราบว่าจะเข้าตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของกลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึงการนำตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนซัดทอดเพื่อขยายผลไปยังกลุ่มนักการเมืองซึ่งขณะนี้รอการส่งมอบรายชื่ออย่างเป็นทางการจากสถ.ครับ
4: ก็วันนี้ถึงระดับ10แต่ระดับ10เขาก็ให้การปฏิเสธเราก็สิ่งที่จะทำได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินแล้วก็การซักทอดนี่ก็คือสิ่งที่ทำได้ประเด็นนี้ผมก็เปรียบเทียบง่ายๆนะครับเหมือนกับการแก้ไขคะแนนคะแนนผ่านอยู่แล้วแต่สอบได้คะแนนต่ำก็แก้ให้คะแนนสูงขึ้นพอประกาศบัญชีใหม่97รายก็อยู่ในบัญชีผู้สอบผ่านทั้งนั้นที่เขาเป็นผู้รับผลประโยชน์ถูกไหมครับเราเห็นว่ามีการแก้คะแนนในรอบแรกแต่วันนี้ประกาศรอบ2เขาก็ยังมีบัญชีชื่อนั้นอยู่นี่ขนาดเรามีหลักฐานนะครับแต่ว่ามันเป็นช่องว่างกฎหมาย
3: อีกชุดหนึ่งครับกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองนะครับนางสาวภคมลหนุนอนันต์เป็นประธานกรรมาธิการชุดนี้ตั้งข้อสังเกตต่อแนวทางในการจัดการปัญหาของรัฐบาลนะครับเห็นว่าการแสดงท่าทีขึงขังว่าจะจัดการกับการทุจริตสอบท้องถิ่นอาจไม่เพียงพอถ้าสุดท้ายแล้วการตรวจสอบมุ่งไปที่ผู้กระทำผิดในระดับปฏิบัติแต่สาวไม่ถึงผู้มีอำนาจหรือฝ่ายการเมืองที่อาจเกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นนางสาวภคมลเนี่ยพูดถึงการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการชุดที่มีรองนายกปกรณ์เป็นประธานนะครับนางสาวภคมลเนี่ยบอกว่า อดคิด

0: ไม่ได้ว่ากำลังมุ่งตัดตอนความผิดโดยทำให้ฝ่ายการเมืองและกระทรวงมหาดไทยกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งนี้กรณีดังกล่าวมีผู้ที่จ่ายเงินเพื่อแก้ไขคะแนนเพื่อให้ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการมากกว่า 5,000 คนนางสาวภคมลยังตั้งข้อสังเกตครับถึงข้อมูลเกี่ยวกับการส่งรายชื่อบุคคลที่เป็นลูกหลานของฝ่ายการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องรวมถึงการโยกย้ายบุคลากรที่ถูกมองว่าเป็นคนของฝ่ายการเมืองเข้ามารับตำแหน่งอธิบดีและตำแหน่งสำคัญในกระทรวงนะครับเพื่อให้เข้ามามีบทบาทในการจัดการการสอบในครั้งนี
1: ้ในเมื่อเผือกร้อนตกมาอยู่ในมือของอปท.แบบปฏิเสธไม่ได้แล้วนะคะจะต้องเป็นคนชี้ชะตาในการเพิกถอนหรือว่าสั่งปลดข้าราชการท้องถิ่นที่มีคะแนนสอบผิดปกติต่อให้บอกว่าลำบากใจแค่ไหนอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกแต่ก็คงต้องไปต่อแล้วล่ะค่ะอย่างระมัดระวังผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นสั่งกำชับไปยังผู้บริหารอปท.ขอให้ใช้ความรอบคอบก่อนจะเซ็นลงนามในการเพิกถอนหรือปลดข้าราชการท้องถิ่นกรณีเรื่องการตรวจสอบรายชื่อของคนที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในวันที่31สิงหาคมนี้นะคะส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาเตรียมเพิกถอนรายชื่อผู้เข้าสอบท้องถิ่นที่มีปัญหาภายในวันที่22สิงหาคมนี้ค่ะที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองบัวศาลาอำเภอเมืองนครราชสีมาผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาค่ะเป็นประธานประชุมผู้บริหารอปท.หารือถึงแนวทางการดำเนินการกับผู้สอบท้องถิ่นกลุ่มที่มีรายชื่ออาจจะไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือปัญหาเกี่ยวกับการสอบกว่า150รายชื่อด้วยกันโดยย้ำว่าการเพิกถอนก็ต้องเป็นไปตามมติของกจังหวัดไม่ใช่อำนาจของนายกอปท.โดยลำพังนายกิติพงษ์พงสุรเวชประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครราชสีมาบอกว่าหลังจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสั่งยกเลิกบัญชีเดิมและจัดเรียงลำดับใหม่นะคะเรื่องก็ผ่านการพิจารณาของกกลางและส่งต่อมาให้กจังหวัดโดยเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมาเตรียมนำเข้าสู่การพิจารณาวันที่22สิงหาคมนี้ก่อนดำเนินการตามมติขณะที่อบต.จักรราชค่ะพบข้าราชการชายอายุ33ปีเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการการศึกษาเมื่อวันที่1กรกฎาคมนะคะก่อนจะยื่นใบลาออกวันที่2กรกฎาคมโดยอ้างเหตุผลบอกว่าคุณแม่ป่วยฉุกเฉินแต่ยังไม่ทราบว่าอยู่ในกลุ่มผู้สอบที่มีปัญหาหรือไม่ยังไม่สามารถเชื่อมโยงการลาออกกับการทุจริตสอบได้นะคะจนกว่าจะมีข้อมูลยืนยันอย่างเป็นทางการมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ
2: มาวันที่1แล้วก็ลาออกวันที่2
3: 1เดือนอะไรครับ
2: เดือนกรกฎาคมครับ
3: กรกฎา
2: คมใช่ครับ
3: แต่ตอนลาออกเรารู้แม่ระบุเหตุผลว่าเรื่องอะไร
2: ก็เขาเหตุผลว่าแม่ป่วยครับ
3: ขอให้ผลว่าแม่ป่วย
2: ใช่ครับรู้แค่ก็รู้แค่นั้นว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าพอดีน้องเขาลาออกเพราะว่าแม่ป่วยฉุกเฉินครับ
3: ก็เลยเรา
2: ใช่ครับ
3: แต่เขาก็อยู่ในกลุ่มของที่มีปัญหาอยู
2: ่ไม่ทราบครับว่าเขามีในกลุ่มนี้ไหมแต่ว่ามาบรรจุรอบที่มีข่าวแล้วครับ
3: แ
2: ต่เราก็ไม่ได้ทราบว่าแบบไหนยังไงก็เห็นเขามารายงานตัวน่าจะวันที่1แล้วครับแล้วก็ลาออกไปหลังจากวันนั้น1วันครับ
1: ส่วนที่จังหวัดขอนแก่นค่ะนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยความคืบหน้าเรื่องการตรวจสอบปัญหาการจัดสอบท้องถิ่นบอกว่าเป็นประเด็นที่ส่วนกลางให้ความสำคัญและกำหนดแนวทางให้จังหวัดทั่วประเทศดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะตอนนี้ได้รับแจ้งรายชื่อบุคคลที่อาจจะอยู่ในข่ายต้องพิจารณาทั้งหมด43รายชื่อด้วยกันมีทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและอบต.ค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติการของบุคคลได้เนื่องจากต้องรอข้อมูลอย่างเป็นทางการและรอการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก่อนนะคะเพื่อไม่ให้ข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบสร้างความเสียหายแก่บุคคลที่มีรายชื่อรวมถึงต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเป็นรายกรณีกันไปค่ะ
0: ตอนนี้เราพูดถึงกลุ่มคนที่สอบนะครับทั้งที่สอบได้สอบไม่ได้หรือเดิมได้แล้วตอนนี้ไม่ได้ถ้าใครยังคาใจในผลคะแนนครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.เขาเปิดให้ยื่นขอดูคำตอบได้ใช่ไหมครับถึงวันที่31สิงหาคมนี้นะครับแต่คนที่เดิมมีชื่อแล้วไม่มีชื่อไม่แน่ใจเหมือนกันเขาจะกล้าไปยื่นหรือเปล่านะครับซึ่งจำนวนนี้มีประมาณ 5,000 กว่าคนที่มีคะแนนผิดปกติแล้วก็ถูกถอดชื่อจากเดิมตอนนี้ครับรายชื่อที่มีคะแนนผิดปกติ 5,000 กว่ารายชื่อสถ.เตรียมส่งข้อมูลไปยังปปช.รวมไปถึงตำรวจ

ขยายผลดำเนินคดีครับนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.นะครับบอกว่าหลังจากก.กลางมีมติในการเลิกบัญชีเดิมแล้วก็ประกาศบัญชีใหม่

0: ทั่วประเทศมาขอตรวจสอบได้โดยไม่ต้องยื่นเรื่องร้องขอเพิ่มเติมเพื่อยืนยันความโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้นะครับส่วนรายชื่อที่ถูกเพิกถอน 5,925 คนส่งชื่อไปให้กับปปช.และตำรวจครับให้ไปประมวลข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้วถ้าตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนก็จะประสานส่งต่อไปอีก5หน่วยงานตาม MOU เพื่อดำเนินคดีทางอาญานะครับส่วนแนวทางในการจัดสอบในอนาคตครับก็จะทำตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งจะกระจายภารกิจหรือมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เป็นผู้จัดสอบแทนคือจัดสอบแทนกสทครับแต่ถ้ายังให้กสทดำเนินการจัดสอบก็จำเป็นจะต้องปรับโครงสร้างใหม่นะครับเพื่อจะปิดช่องในการทุจริตครับ
1: ต้องเรียนว่าณขณะนี้เนี่ยความผิดมันเกิดขึ้นแล้วเป็นคดีอาญาก็ทางตำรวจกับทางปปช.แล้วก็หน่วยตรวจสอบทางคดีทุกอย่างเนี่ยเขารับไปทำแล้วแต่กรมสทก็ไม่หยุดแค่นี้นะครับเราก็ประเมินตัวเองมาสำรวจตัวเองว่ามันมีจุดโหว่จุดอ่อนหรือจุดใดบ้างที่ทำให้เกิดการทุจริตที่ผมเคยเรียนว่ามันมีผู้เล่นอยู่4คนก็คือ 1. กรมสท2. มหาวิทยาลัยที่รับจ้าง 3. ในหน้าที่บอกเป็นผู้ขายตำแหน่งเนี่ยนะแล้วก็ผู้ซื้อนะครับ2ส่วนแรกคือหน่วยงานราชการอันนี้เราต้องจัดการตัวเองต้องปิดจุดอ่อนให้หมดอันนี้ทำได้ก่อนเลย
0: นายนิรัตน์ครับยอมรับนะครับว่าสท.เนี่ยมีบุคคลทำตัวเป็นหนึ่งในขบวนการของนายหน้าซึ่งจะต้องถูกกวาดล้างครับยืนยันว่าจะไม่มีการยกเว้นต้องจัดการก่อนเป็นอันดับแรกสิ่งสำคัญครับจะต้องมีข้อมูลและพยานหลักฐานที่ชัดเจนนะครับไม่ให้บุคคลเหล่านี้เฉียงหรือปฏิเสธได
2: ้บรรยากาศหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือค่ะวันแรกที่มีการเปิดให้ตรวจสอบคะแนนได้เนี่ยนะคะปรากฏยังไม่มีผู้เข้าสอบมายื่นคำร้องหรือมาร้องขอความเป็นธรรมยังไม่มีใครมาขอดูคะแนนนะคะจากการสอบถามเจ้าหน้าที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ยืนยันยังไม่ได้รับหนังสืออย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนแต่ถ้าผู้สอบบอกว่าได้รับความเดือดร้อนหรือประสงค์จะยื่นคำร้องก็สามารถติดต่อและยื่นเรื่องได้เลยที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ค่ะมีผู้สอบผ่านการบรรจุเป็นข้าราชการคนหนึ่งนะคะปัจจุบันปฏิบัติงานอยู่ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์บอกว่าเมื่อวันที่4กรกฎาคมเนี่ยค่ะได้เข้าให้ถ้อยคำต่อเจ้าหน้าที่ปปช.จังหวัดเพชรบูรณ์ยืนยันบอกไม่เคยจ่ายเงินหรือฝากใครช่วยเหลือให้สอบผ่านไม่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดอะไรกับคนที่มีอำนาจหรือบุคคลระดับสูงตามที่ถูกตั้งข้อสังเกตค่ะ
3: แล้วไม่คิดบ้างเหรอว่าคนที่แก้คะแนนเขาจะพลาดเองแก้คะแนนที่แก๊งโกงสอบหรือแก้ตั้งแต่เจ้าหน้าที่โดยตรงเลยคนไหนเป็นคนพลาดแต่ถ้าเครื่องเป็นคนพิมพ์เองอะผมคิดว่าเพื่อเครื่องไม่พลาดถ้าเครื่องแบบตรวจมาแล้วปุ๊บได้คะแนนเท่านี้ปุ๊บยิงใส่ Excel ปุ๊บเนี้ยมันไม่พลาดหรอก
0: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยครับพูดถึงกรณีเพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยนะครับที่โพสต์ข้อความอ้างถึงนายหน้าช่วยในการทุจริตสอบท้องถิ่นมีการกล่าวหาว่าสจคนหนึ่งในจังหวัดสตูลมีส่วนเกี่ยวข้องประเด็นนี้ครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยชี้แจงนะครับบอกว่าเรื่องนี้สามารถพิสูจน์ได้และถ้าเจอก็ต้องจัดการครับแล้วก็บอกด้วยว่าการทุจริตมีอยู่หลายเครือข่ายกระจายกันทั่วไปขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงขณะที่นายซากิรีมเหมซะรองประธานสภาอบจ.สตูลครับเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกพาดพิงวันนี้ยังคงเข้ามาร่วมประชุมสภาอบจ.สตูลตามปกตินะครับก่อนจะเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นความเข้าใจผิดพร้อมชี้แจงว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเป็นนายหน้าในการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกตำแหน่งครับ
2: ได้รับความสนใจจากสังคมไม่น้อยเลยค่ะหลังจากครม.มีมติเห็นชอบแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐนะคะยุบ11ตำแหน่งตั้งแต่ปีงบประมาณ2570นะคะ11ตำแหน่งนี้เกษียณปุ๊บ ยุบเลิกปั๊บไม่มีการเปิดรับบรรจุใหม่ให้เหตุผลเรื่องงบประมาณบอกว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้งบประมาณรายจ่ายประจำนั้นพุ่งสูงเกินกว่า 70% และต้องการจะปฏิรูปเพื่อจะได้ตอบโจทย์โลกยุคใหม่แต่ว่าคำถามสำคัญก็คือจะเป็นไปอย่างตามที่วางแผนเอาไว้หรือไม่เพราะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการพูดกันถึงเรื่องนี้ติดตามจากคุณรุ่งโรจน์

0: บุญเก่าค่ะ
1: นั้นในการปรับปรุงกฎจัดกำลังคนภาครัฐนะครับในการลดส่วนกลางในส่วนภูมิภาคแล้วก็กับการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจของรัฐใหม่อันนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในนโยบายรัฐบาลแล้วก็เราพยายามทำให้เร็วที่สุด
2: คุณผู้ชมครับถ้าดูจาก11ตำแหน่งที่จะถูกยุบแล้วก็ยกเลิกในครั้งนี้ส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นตำแหน่งที่เรียกว่ามดงานแทบทั้งนั้นนะครับค่าตอบแทนอาจจะไม่ได้สูงมากเมื่อเทียบกับข้าราชการระดับสูงในกระทรวงครับแต่ถ้ามาดูภาระผูกพันทางด้านของสิทธิและสวัสดิการจะพบว่าสูงกว่า 80% นะครับนี่จึงอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ภาครัฐดำเนินการในรอบนี้นะครับสำหรับ11ตำแหน่งที่เมื่อเกษียณแล้วจะไม่มีการรับเพิ่มมีอะไรกันบ้างลองมาดูกันหน่อยนะครับตำแหน่งแรกคือเจ้าพนักงานธุรการเฉพาะในราชการบริหารส่วนกลางเจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เจ้าพนักงานสื่อสารเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาเจ้าพนักงานห้องสมุดในช่างขุดลอกในช่างพิมพ์ในช่างภาพในช่างศิลป์บรรณารักษ์ยกเว้นกรณีกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมและผู้ประกาศข่าวรวมไปถึงรายงานข่าวโดยจะเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ2570หรือเริ่มตั้งแต่1ตุลาคมนี้เท่ากับว่าอัตรากำลังที่มีอยู่เวลานี้จะเป็นอัตรากำลังสูงสุดเท่าที่มีได้ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทั้งหมดนะครับซึ่งก็จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆและส่งผลต่องบประมาณแบบค่อยเป็นค่อยไปจะยังไม่เห็นผลภายใน 1-2 ปีนี้คุณผู้ชมครับการยุบหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านมามักจะถูกมองว่าเป็นไปเพื่อการลดความซับซ้อนประหยัดงบประมาณและทำให้หน่วยงานต่างๆนั้นสามารถทำงานได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับแต่การหายไปขององค์การภาครัฐนั้นไม่ได้ง่ายเหมือนกับการขีดค่าชื่อตำแหน่งให้หายไปบนแผนผังนะสิครับเพราะว่าหน่วยงานต่างๆนั้นไม่ได้มีสถานะเพียงกฎหมายเท่านั้นแต่ว่ายังผูกโยงอยู่กับอำนาจหน้าที่การให้บริการกับประชาชนที่มีอยู่เดิมรวมไปถึงเรื่องของกำลังคนงบประมาณนะครับองค์ประกอบเหล่านี้ไม่ได้หายไปพร้อมกันในวันที่มีคำสั่งยุบผลครับ
3: คือต้องยอมรับก่อนนะครับว่าเวลาเราพูดถึงข้าราชการหรือบูโรแครตเนี่ยจากประวัติศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งง่ายๆนะแบบบางคนที่เป็นนักเทคนิคนะครับเทคโนแครดต่างๆมักจะมองว่าข้าราชการเนี่ยเป็นเหมือนชิ้นส่วนเลโก้เราต่อมาเสร็จแล้ววันนึงเราอยากฉีกเราก็ฉีกออกปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆงั้นพอ4ปีขณะที่คุณกำลังจะต่อสู้กับกลไกต้นไม้ที่ผมบอกว่าเป็นบูโรแครดแต่ว่าบูโรแครดนี่เขาอยู่มากี่เป็น10ปีเขาไม่ได้ออกง่ายๆนะเขาสืบทอดวิวัฒนาการกันอย่างยาวนานข้าราชการอยู่ยาวดังนั้นข้าราชการต่างๆเนี่ยก็จะต้องรีซิสการต่อสู้นะฮะการรีซิสการเปลี่ยนแปลงของคุณการรีฟอร์มของพรรคสีน้ำเงินแน่นอนแต่ตรงเนี้ยหัวใจสำคัญก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นปัจจุบันนะผมยังมองในแง่ดีนะครับว่าอย่างน้อยเขาเลือกจุดแรกคือจุดที่อ่อนที่สุดแค่ก็เป็นอาชีพที่มีหลักวิชาการมารองรับได้ค่อนข้างชัดว่าบางส่วนมันสามารถตัดออกไปได้แต่ถ้าตั้งข้อสังเกตจริงๆเนี่ยหนึ่งก็คือเป็นพวกมดงาน2ก็คือค่าตอบแทนอาจจะไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับที่ปรึกษานะครับพวกภาควิชาการอะไรต่างๆที่ซ่อนอยู่มันจะมีหลายๆส่วนที่มันลีนได้ในของภาครัฐ
2: อีกความท้าทายของการยุบกำลังคนก็คือแรงต้านที่จะตามมานะครับมีตัวอย่างให้เห็นในต่างประเทศเรื่องนี้ไม่ง่ายนะครับนักรัฐศาสตร์แนะว่ารัฐบาลต้องมีแผนและเปิดเผยสู่สาธารณะชี้แจงให้ได้ถึงตำแหน่งที่ถูกยุบไม่ว่าจะเป็นภารกิจที่ซ้ำซ้อนหรือสามารถควบรวมโอนย้ายเพื่อใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทนครับ
4: ในการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะครับบทพิสูจน์ในหลายประเทศที่พิสูจน์มามันคือแน่นอนแต่มันก็เกิดแรงต้านเสมอมาฉะนั้นเรื่องนี้มันจึงต้องมีการวางแผนดำเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนมีรายละเอียดที่ชัดเจนโปร่งใสเปิดเผยต่อสาธารณะได้เพราะมันเรื่องใหญ่ไม่กระทบต่อคนทำงานกระทบต่องานที่บริการสาธารณะต่างๆที่ต้องทำให้แก่ประชาชนถ้านะครับแค่บอกว่ายุบแล้วยังไม่มีแผนต่อว่ายุบแล้วยังไงต่อเนี่ยผมว่ามันจะมีลอสมีการขาดช่วงไปซึ่งตรงนี้มันค่อนข้างเป็นเรื่องใหญ่ฉะนั้นผมถึงกลับมาที่จุดตั้งต้นคือมันต้องเห็นภาพใหญ่ตั้งแต่แรกเลยวิเคราะห์ภารกิจงานนะครับต้องการงานแบบนี้ต้องมีใครทำบ้างแล้วต้องมีคนเท่าไหร่มีทรัพยากรเท่าไหร่ซึ่งเรื่องนี้มันต้องผมเชื่อเลยมันไม่เสร็จสิ้นภายในวาระรัฐบาลหรอกมันต้องใช้เวลาเป็น10ปีมันเป็นภาระที่ต้องเดินไปเป็น10ปีอย่างแน่นอน
2: คุณผู้ชมครับการยุบกำลังคนไม่ใช่

0: ค่เพียงวิธีการเดียวหากจะแก้โจทย์ที่รัฐไทยต้องเจออยู่ในเวลานี้ในอดีตเคยมีการปฏิรูประบบราชการด้วยกัน2แนวทางนะครับทั้งการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นและการโอนภารกิจบางส่วนไปไว้กับเอกชนในช่วงปี2540ถึง2550ครับถูกเรียกว่ายุคทองของการกระจายอำนาจที่มีการโอนถ่ายภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุดส่วนการโอนถ่ายภารกิจไปยังเอกชนเกิดรูปธรรมชัดเจนที่สุดในยุครัฐบาลทักษิณชินวัตรในปี2544นะครับคือการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยปฏิรูปไปสู่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนและท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยปฏิรูปสู่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนแต่การโอนย้ายลักษณะนี้ก็ถูกทักท้วงไม่น้อยจากฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเพราะมองว่าบริการสาธารณะเหล่านี้ไม่ควรจะไปอยู่ในมือของเอกชนจึงทำให้การโอนถ่ายอีกหลายหน่วยงานไม่เกิดขึ้นจริงครับคุณผู้ชมครับความไม่ต่อเนื่องทางการเมืองก็อาจจะถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้การยุบยกเลิกหรือว่าการปฏิรูปในภาพใหญ่นั้นไม่ได้ไปต่อนะครับหรือไม่หลายฝ่ายก็เห็นตรงกันนะครับว่าถึงเวลาในการปรับลดแต่วิธีการนั้นจะต้องมีความเหมาะสมโปร่งใสและมีความหลากหลายครับรวมไปถึงเรื่องของการทำให้มีความต่อเนื่องให้ได้นั้นจำเป็นที่จะต้องไม่ผูกโยงหรือว่ายึดโยงไปตามวาระของรัฐบาลครับ
1: ขอบคุณคุณรุ่งโรจน์ค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับสำหรับคดีที่นายฉลองยิงนายกอบจ.นนทบุรีนะครับเรื่องนี้ฝั่งของผู้ก่อเหตุก็คือนายฉลองเนี่ยอ้างว่าเป็นหนี้ยืมเงินกัน11ล้านบาทเป็นเงินที่เอาไปช่วยในการเลือกตั้งแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นการเลือกตั้งเมื่อไรอย่างไรนะครับในการแถลงข่าวของบุคคลใกล้ชิดของนายกธงชัยในวันนั้นการแถลงข่าวนั้นก็มีการพูดถึงตั้งข้อสังเกตนะครับมันจะไปเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งนายกอบจ.เมื่อปี47ที่ตอนนั้นเนี่ยสจ.มีการลงขันกันสนับสนุนให้นายธงชัยได้เป็นนายกอบจ.สมัยแรกหรือไม่นะครับเรื่องนี้เราไปถามบุคคลที่เกี่ยวข้องบุคคลใกล้ชิดครับมีทั้งคนที่ยืนยันว่าเรื่องนี้มันไม่มีมูลมีทั้งคนที่ให้ข้อมูลว่ามีส่วนโดยเฉพาะคนที่ให้ข้อมูลว่านายฉลองเนี่ยมีส่วนในการสนับสนุนนายกธงชัยในการลงชิงอบจ.ในปี47แต่เรื่องเงินทองเนี่ยไม่ยืนยันครับในงานสวดอภิธรรมศพพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีที่วัดสะพานสูงอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับวันนี้จัดเป็นวันที่3ครับในงานมีเพื่อนเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆครับทั้งรัฐและเอกชนบุคคลใกล้ชิดเข้าร่วมแสดงความอาลัยนายกเทศมนตรีตำบลคลองพระอุดมบอกว่ารู้จักกับพันตำรวจเอกธงชัยนานกว่า30ปีครับยืนยันนะครับพันตำรวจเอกธงชัยเป็นคนมีฐานะช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดจนได้รับการยอมรับจากชาวจังหวัดนนทบุรีเลือกเป็นนายกอบจ.ต่อเนื่องหลายสมัยครับส่วนตัวไม่เชื่อว่าปมหนี้11ล้านบาทมันจะมีอยู่จริงตามคำกล่าวอ้างของนายฉลองส่วนกรณีที่มีข้อมูลว่ามีสจ.ระดมทุนสนับสนุนให้พันตำรวจเอกธงชัยลงสมัครเลือกนายกอบจ.เมื่อปี47นั้นยืนยันครับในมุมของนายกเทศมนตรีท่านนี้บอกว่าไม่มีมูลครับ
3: ไม่มีไปเบียดเบียนใครนะครับ
4: มีมูลบอกว่าทางตอนที่ลงสมัครเนี่ยอาจจะเงินทุนอาจจะไม่พออะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของการลงสมัคร
3: ไม่มีนะครับถ้าได้ยินมาแล้วก็ในฐานะที่เราคบกับนายกธงชัยมามันไม่ใช่ปี2ปีมี20กว่าปี30กว่าปีอยู่ด้วยกันมานะครับไม่เคยเห็นว่านายกธงชัยไปเบียดเบียนหรือไปยืมเงินใครนะครับ
2: แต่ข้อมูลอีกด้านนึงครับทีมข่าวสอบถามไปยังสจ.ที่เคยร่วมงานกับพันตำรวจเอกธงชัยนะครับยอมรับครับว่ามีการระดมทุนสนับสนุนให้พันตำรวจเอกธงชัยลงสมัครนายกอบจ.เมื่อปี47ในสมัยแรกจริงและครั้งนั้นพันตำรวจเอกธงชัยก็ชนะการเลือกตั้งแต่ไม่ทราบว่าเป็นจำนวนเงินเท่าใดครับขณะที่นายฉลองก็เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนครั้งนั้นด้วยเนื่องจากมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพันตำรวจเอกธงชัยครับ
1: คดี Forex 3D ค่ะคดีนี้ที่มีนายอภิรักษ์โกฏฐิตกเป็นจำเลยจำเลยอีกคนนึงที่อยู่ในกลุ่มผู้มีชื่อเสียงก็คือพิงกี้สาวิกาชัยเดชนะคะคดีนี้ต่อสู้ทางกฎหมายกันยาวนานกว่า7ปีวันนี้มีคำตัดสินของศาลแล้วนะคะเป็นคดีที่มีผู้เสียหายเกือบ 10,000 คนรวมมูลค่าความเสียหายรวมแล้วกว่า 2,000 ล้านบาทโดยศาลพิพากษาจำคุกนายอภิรักษ์โกฏฐิ

0: ธิซึ่งเป็นเจ้าของบริษัท Forex 3D พร้อมพวกรวม5คนศาลตัดสินจำคุกทั้งหมด 49,110 ปีคุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะคะแต่ว่าโทษจำคุกเนี่ยค่ะตามกฎหมายก็บังคับให้ต้องรับโทษสูงสุด20ปีและศาลได้สั่งให้ชดใช้ความเสียหายให้กับผู้เสียหายเพิ่มเติมตามจริงพร้อมดอกเบี้ยด้วยส่วนพิงกี้สาวิกาชัยเดชพร้อมกับครอบครัวก็คือแม่กับพี่ชายอันนี้ศาลยกฟ้องนะคะให้ความเห็นบอกว่าเป็นเพียงนักลงทุนไม่มีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจค่ะทีมทนายความของจำเลยคดีหลอกลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือที่รู้จักกันว่า Forex 3D เดินออกจากศาลด้วยสีหน้ายิ้มแย้มค่ะหลังใช้เวลานานกว่า7ชั่วโมงฟังคำพิจารณาคดีและคำพิพากษาของศาลชั้นต้นนายพิสิทธิ์ชุติพรพงษ์ชัยทนายความของนางสาวสาวิกาหรือพิงกี้และครอบครัวบอกว่าคดีนี้ศาลใช้เวลาสืบพยานนาน5ปีพิจารณาพยานหลักฐานและพฤติการที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ Forex 3D ดูจากเส้นเงินเส้นทางการเงินการโฆษณาและการดำเนินธุรกิจจนสามารถแยกแยะผู้ประกอบการกับนักลงทุนจึงมีคำพิพากษาแยกให้ยกฟ้องกลุ่มนักลงทุนซึ่งมีนางสาวสาวิกาและครอบครัวรวมถึงจำเลยร่วม17คนส่วนนายอภิรักษ์โกฏฐิในฐานะเจ้าของบริษัทและหุ้นส่วนรวม5คนศาลตัดสินจำคุกคนละ49,110 ปีแต่โทษจำคุกตามกฎหมายบังคับโทษสูงสุด20ปีพร้อมให้ร่วมกันชดใช้คืนเงินให้กับผู้เสียหายตามจริงพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ค่ะ
1: ยกฟ้องก็อย่างเช่นว่าอย่างครอบครัวอย่างเงี้ยนะครับก็คือพ่อแม่แล้วก็น้องชายคุณอภิรักษ์เนี่ยที่ผมเป็นทนายอยู่ก็คือว่ายกฟ้องว่าเป็นแค่บุคคลในครอบครัวไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำธุรกิจของเขาหรืออย่างของคุณพิงกี้เนี่ยที่ศาลยกฟ้องเพราะว่าเป็นแค่นักลงทุนไม่ได้มีส่วนในการประกอบกิจการของเขานะครับอย่างพี่ชายคุณพิงกี้เนี่ยเป็นแค่ชื่อกรรมการบริษัทซึ่งจดไว้ตั้งนานแล้วเขาไม่ได้เกี่ยวข้องแล้ว
2: เพราะไม่ได้เข้าร่วมบริหาร
1: ไม่ได้เข้าร่วมบริหารเลยนะครับก็ยกฟ้องศาลท่านก็พิพากษาชัดเจนในแต่ละคนเลย
3: ส่วนเหตุผลที่ศาลพิพากษาลงโทษนายอภิรักษ์ทนายความบอกว่าศาลเห็นว่าพยานหลักฐานของโจทก์มีความชัดเจนนะครับว่านายอภิรักษ์กระทำความผิดตามข้อกล่าวหาทั้งการชักชวนช่อโกงประชาชนและการกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนครับสำหรับพฤติการทางคดีนะครับจำเลยร่วมกันหลอกลวงประชาชนร่วมลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศทางออนไลน์ครับในช่องทางเว็บไซต์และ Facebook ชื่อว่า Forex 3D โดยอ้างว่ามีทีมงานมืออาชีพทำการลงทุนแทนผู้ลงทุนจะได้รับค่าตอบแทนสูงนะครับทำให้มีคนหลงเชื่อเป็นจำนวนมากครับผู้ลงทุนเนี่ยสามารถหาเครือข่ายแล้วก็ได้ส่วนแบ่งพอทำแบบนี้ปุ๊บมันก็เข้าช่องเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ครับทำให้มีคนหลงเชื่อเกือบ 10,000 คนเอาเงินมาลงทุนมากกว่า 2,489 ล้านบาทครับ
0: ข้อพิพาทที่ยืดเยื้อยาวนานกว่า30ปีบนที่ดินวัดป่าอดุญญารามที่ปัจจุบันกลายเป็นทำเลทองส่อเขาบานปลายเข้าไปอีกนะคะลูกสาวของเจ้าของที่ดินยืนยันบอกว่าพ่อมีเจตนาจะสร้างวัดแต่ไม่ได้จะยกที่ดินให้และคำถามสำคัญที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็คือตัวป้าดาหรือคนที่แสดงตัวเข้ามาทวงคืนกรรมสิทธิ์ที่ดินเนี่ยค่ะเป็นใครสรุปแล้วป้าดาคนนี้ไม่ใช่ทายาทสายตรงของเจ้าของที่ดินนะคะแต่ว่าป้าดาคนนี้ชี้แจงบอกว่าเธอเป็นตัวแทนของทายาทเจ้าของที่ดินล่าสุดค่ะตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นได้ออกหมายเรียกป้าดากับพวกจากกรณีที่ไปปิดทางเข้าออกวัดค่ะเหตุการณ์เมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาขณะที่มีกลุ่มคนนำท่อปูนซีเมนต์มาปิดกั้นทางเข้าออกวัดป่าอดุญญารามจังหวัดขอนแก่นเหตุการณ์วันนั้นค่ะทำให้พระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามไปแจ้งความกับตำรวจให้ดำเนินคดีพันตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบนัญญกิจขออภัยค่ะแก้วสืบนัญญนิตผู้กำกับการสภ.เมืองขอนแก่นระบุว่าพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกนางสาวชมมณีน้อยจันทร์หรือป้าดาผู้ที่อ้างว่าเป็นทายาทเจ้าของที่ดินพร้อมพวกก็คือเจ้าของรถตู้รวมแล้ว3คนส่วนรถปูนที่นำปูนมาเทบริเวณหน้าวัดยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบทะเบียนรถเพื่อหาตัวผู้ครอบครองนะคะตำรวจบอกว่าเป็นการออกหมายเรียกนะคะตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับใครยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำฝ่ายวัดก่อนจะเรียกคู่กรณีมาสอบสวนและจะพิจารณาข้อกล่าว

0: หาตามพยานหลักฐานต่อไปคำถามสำคัญคุณผู้ชมที่เกิดขึ้นในเวลานี้ก็คือตัวป้าดาคนที่แสดงตัวทวงกรรมสิทธิ์ที่ดินเนี่ยค่ะมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับเจ้าของที่ดินและทายาทนะคะชวนคุณผู้ชมดูแผนผังนี้นะคะเริ่มจากในเฮียงก่อนคนข้างบนตรงกลางภาพในเฮียงคนนี้เป็นเจ้าของที่ดินที่เสียชีวิตไปแล้วภรรยาก็คือนางพิมพ์ศรีหรืออีกชื่อหนึ่งคือนางน้อยนะคะในเฮียงกับนางเนี่ยมีลูกด้วยกันทั้งหมด9คนคนที่มีบทบาทสำคัญเลยคือนางบัวเรียนบุตรคนที่3แล้วก็นางบัวไขบุตรคนที่4ส่วนตัวป้าดาเนี่ยมีศักดิ์เป็นหลานของนางค่ะยายของป้าดาเนี่ยเป็นน้องสาวของนางนะคะอันนี้คือแผนผังความสัมพันธ์ของครอบครัวที่ตั้งต้นมาจากในเฮียงหรือเจ้าของที่ดินค่ะ
1: ไทย PBS ครับได้ข้อมูลจากนางบัวเรียนนะครับซึ่งเป็นบุตรคนที่3ของนายเฮียงและนางครับซึ่งตัวเธอนั้นขอไม่ให้บันทึกภาพและเสียงนะครับนางบัวเรียนเนี่ยเล่าว่าเดิมครับนายเฮียงมีที่ดินประมาณ42ไร่แบ่งให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น10ไร่ส่วนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับวัดมีประมาณ21ไร่เศษครับแล้วก็มีพื้นที่หัวไร่ปลายนาอีกประมาณ 5-6 ไร่นะครับเดิมพื้นที่ส่วนนี้ครับเป็นป่าท่านผู้ชมต่อมาเนี่ยมีแม่ชีเข้ามาสร้างกุฏิแล้วก็มีพระเข้ามาปฏิบัติธรรมครับนายเฮียงก็เลยเกิดความเลื่อมใสศรัทธานะครับแล้วก็มีเจตนารมณ์ที่จะใช้ที่ดินในการสร้างวัดแต่นางบัวเรียนเนี่ยยืนยันครับว่านายเฮียงไม่ได้โอนหรือยกกรรมสิทธิ์ที่ดินให้กับวัดโดยเมื่อเปลี่ยนเอกสารสค.1เป็นโฉนดแล้วนายเฮียงเนี่ยนำโฉนดไปแสดงในงานทอดพระป่าเพื่อบอกให้ชาวบ้านทราบถึงเจตนารมณ์ที่จะสร้างวัดหลังจากนายเฮียงเสียชีวิตบุตรทั้ง9คนก็คุยกันเรื่องมรดกครับโดยตั้งใจจัดการที่ดินให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของบิดานะครับแต่เมื่อเกิดข้อพิพาทและเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายครอบครัวก็ไม่มีกำลังทรัพย์ที่จะดำเนินการต่อนะครับนางบัวเรียนเนี่ยบอกว่าจุดนี้จึงเป็นที่มาของการเข้ามารับช่วงดำเนินการของป้าดาป้าดาเนี่ยชื่อจริงก็คือนางสาวชมมณีครับเป็นญาติทางฝั่งของนางเนี่ยถ้าจำชัดเมื่อสักครู่ได้เป็นภรรยาของนายเฮียงเจ้าของที่ดินโดยป้าดาเนี่ยเรียกนายเฮียงกับนางว่าตาและยายครับนางบัวเรียนที่เป็นลูกสาวเนี่ยเล่าต่อนะครับบอกว่าญาติได้มอบหมายให้ป้าดาซึ่งทำงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และมีความรู้ด้านเอกสารครับเข้ามาดำเนินการเรื่องที่ดินต่อครับ
0: ข้อมูลที่นางบัวเรียนเล่าเมื่อสักครู่ก็สอดคล้องกับการให้ข้อมูลของป้าดาเนี่ยให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะคะบอกว่าได้รับมอบหมายมาจากทายาทของนายเฮียงโดยเฉพาะนางบัวไขบุตรคนที่4และเป็นผู้จัดการมรดกตามกฎหมายให้ป้าดาเข้ามาเป็นผู้ดำเนินการเรื่องนี้ค่ะและแม้ว่าป้าดาจะไม่ใช่ทายาทสายตรงของนายเฮียงแต่เข้ามาดำเนินการเรื่องที่ดินในฐานะญาติที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายทายาทค่ะ
2: มันก็เป็นไปตามนี้แหละ
3: ค่ะ
2: เพราะว่าตัวดิฉันเองเนี่ยรับผิดชอบยืนยันดูแลทรัพย์สินที่เขาเอาไปไม่ถูกต้องเนี่ยไปไม่ชอบเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะตรงนี
3: ้ค่ะ
2: ที่อื่นก็มีก็เป็นผู้ดูแลคนเดียวญาติพี่น้องมอบให้ดูแลคนเดียว
3: ก็คือ
2: ว่าเขาแก่แล้วป้าเลี้ยงที่ไปสัมภาษณ์ป้าเลี้ยงก็จะ90อยู่แล้วจะไปยุ่งอะไรกับคนแก่ถามว่าคนมันยุ่งจังเลยป้าก็บอกว่าเอ๊ะมันอยากจะมาเป็นผู้จัดการแทนหรือไงมันจะมาอยากดูแลแทนทรัพย์สินเหรอหรือยังไงถ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเขาเข้ามาในเรื่องอย่างนี้ไม่ได้หรอกหนู
3: ใช่
2: สังคมนี่มันเฟะมันฟ้อนเฟะเขาพูดเรื่องโกงกันไม่ไปพูดถึงดันไปพูดถึงว่าใครเป็นญาติเอ้าไม่เป็นญาติเขาจะมาเกี่ยวข้องได้ยังไง
0: ป้าดาบอกว่าต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบที่มาของวัดว่าดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนหรือไม่โดยเฉพาะประเด็นกรรมสิทธิ์ที่ดินเพราะว่าดูจากข้อมูลที่ครอบครัวมีโฉนดที่ดินยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของนายเฮียงแม้ว่านายเฮียงจะเสียชีวิตไปแล้วและเรื่องดังกล่าวก็เริ่มมีปัญหามาตั้งแต่ปี2534ลากยาวมาจนถึงปัจจุบันตัวป้าดาเองก็ตั้งคำถามบอกว่าถ้ามีการก่อสร้างวัดดำเนินการอย่างถูกต้องหรือไม่เหตุใดเอกสารสิทธิ์ในที่ดินจึงยังคงเป็นชื่อของนายเฮียงแล้วการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างภายในวัดอันนี้ขออนุญาตแล้วใช้เอกสารสิทธิ์อะไรมาใช้ประกอบการขออนุญาตยืนยันครอบครัวไม่ได้ต้องการทำลายวัดหรือจะไปขับไล่พระออกจากพื้นที่แต่ต้องการให้ตรวจสอบเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดินและขั้นตอนเรื่องการก่อสร้างภายในวัดค่ะ
1: ปลายทางจะเป็นยังไงไม่รู้ครับมันอาจจะ

0: มืดมนอนธการแบบนี้ก็ได้นะครับสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นตอนนี้มันก็มีหลายแง่หลายมุมออกมานะครับแต่ผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะเรื่องนี้ยังไงก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายนะครับปลายทางเนี่ยฐานศาลก็คงจะต้องชี้ทางเอาไว้ล่ะแต่วันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดความไม่สบายใจกับทุกฝ่ายทั้งชาวบ้านทั้งวัดหรือคนที่เป็นกลุ่มทายาทเกี่ยวกับเจ้าของที่ดินเดิมนะครับแต่ต้นเหตุสำคัญเนี่ยคนก็พุ่งเป้าไปที่ทำเลที่ตั้งของวัดครับจากป่าในวันนั้นวันนี้มันกลายเป็นทำเลทองเสียแล้วอ่านข่าวมา3วันท่านผู้ชมผมจำได้เลยอะราคาประเมินเนี่ยมันตารางวาละ 8,900 ตีว่าไร่ละประมาณ 3,500,000 ครับแต่นี่มันเป็นแค่ราคาประเมินป้าดาพูดเองนะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเหมือนกันบอกว่ามันไม่ใช่หรอก 3,500,000 เพราะว่าเวลาเขาซื้อขายกันจริงมันแล้วแต่ตกลงเป็น100ล้านก็มีป้าดาว่าแบบนั้นทำเลมันเกี่ยวข้องไหมติดตามจากรายงานชิ้นนี้ครับ
1: เป็นย่านเศรษฐกิจเป็นพื้นที่ในกลางชุมชนในกลางแก่เมืองขอนแก่นนะครับจะมีล้อมรวบด้วยทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นเซ็นทรัลนะครับโรงพยาบาลศรีนครินทร์จะเป็นจุดรวมในตรงนี้นะครับเป็นที่มีมูลค่ามหาศาลนะครับในช่วงนี้เป็นพันล้านนะครับ
2: คำบอกเล่าจากไวยาวัจกรวัดป่าอดุญญารามจังหวัดขอนแก่นและข้อมูลจากญาติโยมยืนยันว่าที่ตั้งของวัดอยู่ในย่านที่ดินทำเลทองของจังหวัดใกล้ห้างสรรพสินค้าและมหาวิทยาลัยขอนแก่นทำให้เนื้อที่วัด21ไร่อาจมีมูลค่าสูงถึง 1,000 ล้านบาทใกล้กับวัดยังมีการก่อสร้างคอนโดมิเนียมอย่างต่อเนื่องข้อมูลจากนายหน้าค้าที่ดินในพื้นที่อ้างว่าการซื้อขายที่ดินแปลงที่อยู่ใกล้กับวัดเมื่อเดือนที่ผ่านมามีราคาสูงถึงงานละ15ล้านบาทหรือไร่ละ 50-60 ล้านบาทสำหรับที่ตั้งของวัดป่าอดุญญารามตั้งอยู่บนถนนกัลปพฤกษ์เป็นถนนตัดใหม่เชื่อมระหว่างถนนมิตรภาพกับถนนมะลิวันถนนเปิดใช้งานตั้งแต่ปี2554รองรับการขยายตัวของย่านเศรษฐกิจมหาวิทยาลัยขอนแก่นทำให้ที่ดินบริเวณนี้กลายเป็นทำเลทองราคาที่ดินเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องบางส่วนเปลี่ยนไปเป็นของนักลงทุนระยะทาง 1.4 กิโลเมตรจากตัววัดไปด้านทิศตะวันออกเป็นที่ตั้งของเซ็นทรัลขอนแก่นแคมปัสพื้นที่กว่า30ไร่มูลค่าการลงทุนกว่า 2,700 ล้านบาทส่วนทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีโรงพยาบาลศรีนครินทร์และกำลังก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศหรือ Medical Hub มูลค่าการลงทุนกว่า 4,300 ล้านบาทสำหรับพื้นที่โดยรอบวัดรัศมี 1-5 กิโลเมตรเป็นพื้นที่พัฒนาโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารคาเฟ่คอนโดมิเนียมและหมู่บ้านจัดสรรมีศูนย์การค้าสถาบันการศึกษาหน่วยงานราชการและใกล้สนามบินซึ่งกรมธนารักษ์ได้ประเมินราคาที่ดินไว้ตารางวาละ 8,900 บาทหรือประมาณไร่ละ 3,500,000 บาทแต่ราคาขายจริงอาจสูงมากเกินกว่า10เท่าแม้ที่ดินโดยรอบวัดจะมีมูลค่าสูงแต่สำหรับญาติโยมที่ทยอยเดินทางมาสอดส่องป้องกันคนแฝงตัวเข้ามาก่อเหตุความวุ่นวายภายในวัดพวกเขามองว่าวัดแห่งนี้เป็นที่พึ่งของประชาชนคนยากไร้โดยเฉพาะช่วยเหลือเผาศพไร้ญาติจึงไม่อาจประเมินมูลค่าของวัดแห่งนี้ได
3: ้ท่านก็ช่วยเหลือในเรื่องของศาสนพิธีการทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าคนจะมีเงินเผาศพหรือไม่มีก็แล้วแต่ท่านก็ดูแลตลอดนะครับเพราะนั้นวัดแห่งนี้เนี่ยเป็นที่พึ่งของคนในเขต4ชุมชนในเขต4ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นในการทำพิธีต่างๆเนี่ยในส่วนนี้ผมคิดว่าวัดแห่งนี้เนี่ยมีประโยชน์กับชุมชนมากที่สุดนะครับแล้วมีคุณค่าประเมินไม่ได้ครับประเมินถ้าเป็นมูลค่าเป็นเงินไม่ได้
2: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นยืนยันว่าในช่วงนี้ทั้งฝ่ายปกครองและตำรวจจะต้องดำเนินการดูแลความปลอดภัยภายในวัดไม่ให้ผู้ใดเข้ามาทุบทำลายหรือถอนหรือก่อกวนสร้างความไม่สงบในกรณีพิพาทกรรมสิทธิ์จะต้องรอกระบวนการตามกฎหมายที่ยังอยู่ในชั้นศาลฎีกา
4: ซึ่งมันก็เสียหายอ่ะใช่ไหมว่าไปประกาศบางทีข้อที่จริงมันอาจจะใช่หรือไม่ใช่ยังไม่รู้แล้วก็ข้อการโต้แย้งสิทธิ์ต่างๆก็ยังไม่ยุติเนี่ยเอาลูกท่อไปวางเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการเดินทางไม่สะดวกหรือว่าทำให้เกิดกระทบกระทั่งทางจังหวัดนะครับโดยทางตำรวจทางราชการก็ส่งท่านผู้กำกับการตำรวจสอบสวนท่านนี้ตำรวจสอบสวนอำเภอเมืองพร้อมกำลัง

0: ไปดูแลความสงบเรียบร้อยไม่ได้มีปัญหาอะไรทางฝ่ายมหาดไทยเองก็ส่งท่านป้องกันจังหวัดในพร้อมกำลังอสไปช่วยให้กำลังใจไปคอยคุยกันเราไม่อยากให้เกิดการมาท้ากันในเรื่องที่มันไม่น่าจะเป็นปัญหาครับ
1: ท่ามกลางปัญหาพิพาทกรรมสิทธิ์ที่ดินวัดที่ยืดเยื้อมานานกว่า30ปีวัดป่าอดุญญารามยังคงทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมจิตใจแม้จะเป็นวัดป่ากลางเมืองที่ล้อมรอบด้วยตึกสูงแต่ก็เป็นที่พึ่งที่ผู้คนกว่า10ชุมชนรอบวัดผูกพันจากรุ่นสู่รุ่นทำให้ชุมชนเมืองที่ผู้คนหนาแน่นยังมีธรรมชาติที่เงียบสงบในการทำบุญและปฏิบัติธรรมพลอยไพฑูรย์ ธุรพันธ์ไทย PBS รายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะปฏิเสธกระแสข่าวกรณีสื่อต่างชาติอ้างว่าไทยกำลังใช้เงื่อนไขทางการทหารไปแลกกับการลดอัตราภาษีนะคะบอกว่าเตรียมเดินทางไปเจรจาภาษีกับสหรัฐอีกรอบหนึ่งโดยย้ำว่าการเจรจาต้องยึดกรอบการค้าเป็นหลักค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ย้ำว่าแนวทางการเจรจาภาษีกับสหรัฐไทยต้องทำให้สหรัฐเห็นความจริงใจในการลดปัญหาเรื่องการขาดดุลการค้าของสหรัฐค่ะยืนยันไม่มีการนำเงื่อนไขเรื่องการทหารไปเจรจาแลกเปลี่ยนกับอัตราภาษีเนื่องจากความร่วมมือทางการทหารเป็นกรอบความร่วมมือปกติที่มีอยู่แล้วการเจรจาการค้าก็จะยึดหลักเรื่องการรักษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีระหว่างกันให้เกิดความสมดุลสูงสุดเป็นหลักค่ะ
3: ว่าเราไม่มีการทำแบบนั้นหรอกค่ะเพราะว่าการร่วมมือในเรื่องนั้นเนี่ยเป็นการร่วมมือปกติที่เราก็มีกันอยู่แล้วนะคะสิ่งที่เราคุยในเรื่องการค้าเนี่ยเรายึดโยงในเรื่องของสิทธิประโยชน์ของภาษีระหว่างกันกับเขาให้มีความสมดุลมากที่สุดค่ะ
4: ยืนยันว่าเรื่องของกรอบเจรจาจะเป็นเรื่องของการค้าเป็นหลักเรื่องของ
3: มีเรื่องของการค้าเป็นหลักแต่ว่าในเรื่องของการร่วมมืออื่นๆเนี่ยเราก็ใช้เป็นส่วนประกอบในการที่เราจะให้เขามองว่าประเทศเรามีความจริงใจนะคะในการที่จะเจรจาให้การที่เขาขัดดุลการค้าเนี่ยกลับเข้ามาอยู่ในระดับที่สมดุลมากยิ่งขึ้นนะคะมีการนำเอากรอบในเรื่องของการลงทุนเพราะว่าเอกชนของเราเนี่ยมีการไปลงทุนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นเงินจำนวนมากสร้างงานให้เขาเป็นจำนวนมากใช้กรอบตัวนี้มากกว่าน
2: างสุภจีระบุด้วยค่ะว่ากรอบการเจรจาจะมุ่งเน้นไปที่การลงทุนของภาคเอกชนไทยในสหรัฐเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญเนื่องจากปัจจุบันภาคเอกชนไทยเข้าไปลงทุนในสหรัฐเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะสร้างงานเป็นจำนวนมากแล้วก็อยู่ระหว่างการเตรียมลงทุนเพิ่มเติมอีกกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งการพิจารณาความสัมพันธ์ทางการค้าก็ไม่ควรจะมองแค่มิติเรื่องการขายสินค้าอย่างเดียวคุณสุภจีว่างี้รวมทั้งมีการชี้แจงสร้างความเข้าใจกับทางสหรัฐด้วยว่ายอดการค้าที่ไทยเกินดุลการค้าสหรัฐอย่างน้อยร้อยละ30เกิดจากการส่งออกของบริษัทสัญชาติอเมริกันที่เข้ามาตั้งฐานการผลิตและลงทุนในไทยปลายเดือนสิงหาคมนี้ค่ะคุณสุภจีจะเดินทางไปเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐเพื่อสรุปผลให้ชัดเจนแล้วเสร็จซึ่งจะช่วยลดแรงกดดันจากภาษีตอบโต้ที่สหรัฐเรียกเก็บจากสินค้านำเข้าของไทยมีสินค้าได้รับการยกเว้นภาษีจากสหรัฐแล้วประมาณร้อยละ72จากมาตรการตามมาตรา301และมาตรา232นะคะโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเกษตรและอิเล็กทรอนิกส์ค่ะส่วนสินค้าที่เหลืออีกร้อยละ28อันนี้อยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูลรายละเอียดเพื่อใช้เจรจาเพิ่มเติมนะคะให้ไทยได้รับอัตราภาษีที่ต่ำที่สุดค่ะ
5: ไข่ไก่ขึ้นราคานะครับแน่นอนครับไข่เนี่ยมันเป็นวัตถุดิบหลักท่านผู้ชมครับเป็นทั้งเมนูหลักแล้วก็เป็นเครื่องเคียงไปอยู่ประกอบในอาหารต่างๆมากมายนะครับพอมันราคาขึ้นปุ๊บแผงละ130ถึง160บาทครับมันก็ไปกระทบกับต้นทุนพ่อค้าแม่ค้าที่เขาทำอาหารสำเร็จรูปขายครับอย่างร้านนี้นะครับตอนนี้เขาก็เพิ่มเมนูใหม่เข้าไปครับเป็นข้าวต้มกุ้งถ้วยละ60บาทนะครับอันนี้เป็นเมนูทางเลือกให้กับลูกค้าครับเป็นไอเดียของร้านโจ๊กอมรินทร์ริมเก้งเฮงถนนเจ้าพระยานะครับอยู่ที่อำเภอเมืองพิษณุโลกครับเป็นหนึ่งในวิธีการปรับตัวของเจ้าของร้านหลังไข่ไก่ขึ้นราคาสูงสุดในรอบ2ปีครับแม่ค้าร้านโจ๊กเนี่ยบอกว่าที่ผ่านมาครับหมูก็ขึ้นราคาเครื่องในก็ขึ้นราคากิโลกรัมละประมาณ20บาทครับผักข้าวหอมมะลิราคาก็สูงขึ้นครับดังนั้นก็ต้องปรับตัวกันล่าสุดเนี่ยไข่ขึ้นครับจากเดิมเขาบอกขายเนี่ยราคามันก็ประมาณหนึ่งแต่ตอนนี้ มันจะต้องจ่ายเพิ่มกับค่าไข่ที่เพิ่มขึ้นอีก50บาทต่อ10แผงนะครับคือท่านผู้ชมจะมาถัวบอกแผงละ5บาทไม่ได้นะฮะเวลาแม่ค้าเขาซื้อเนี่ยมันได้ถัวลดเยอะแต่ถ้าเป็นชาวบ้านอาจจะไม่ได้แบบนี้แต่แม่ค้าเขาก็บอกว่าต่อให้ไข่มันราคาเพิ่มขึ้นร้านโจ๊กเนี่ยการจะขึ้นราคานี่เขาบอกเลยฮะอันนั้นทางเลือกสุดท้ายมันปรับไม่ได้ฮะเพราะสมมติขึ้นราคาปุ๊บเดี๋ยวมันจะกระทบกับยอดขายตอนนี้ก็ต้องถัวเฉลี่ยต้นทุนกับยอดขายกันไปครับ
6: ถ้าเราขึ้นไปเนี่ยเราก็กลัวแบบลูกค้าจะหายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะการแข่งขันมันเยอะร้านค้ามันเกิดขึ้นเยอะก็ถ้าเรายังแบบว่าทรงราคานี้ไว้อยู่ก็คือลูกค้าเรามันก็เหมือนกับว่ายังไงอะเราไม่ได้เอากำไรเยอะอะค่ะ
7: ย
6: ัง
7: ไงเขายังคิดถึงเราย
6: ังคิดถึงเรายังมาหาเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังคงราคาไว้เหมือนเดิมก่อนเดี๋ยวถ้าไม่ไหวแล้วเดี๋ยวจะปรับอีกทีนึงค่ะ
2: ไม่ต่างไปจากผู้ค้าอาหารคาวหวานที่ตลาดสถานีรถไฟพิษณุโลกค่ะบอกว่าได้รับผลกระทบจากไข่ไก่ที่ปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นนะคะคุณผู้ชมเช็คราคากันหน่อยตอนนี้ซื้อกันอยู่ราคาเท่าไหร่แต่ว่าผู้ค้าไข่ไก่เนี่ยเขาให้เหตุผลบอกว่าช่วงนี้ไข่มันขาดตลาดด้วยราคาไข่ก็ปรับตัวสูงขึ้นด้วยเบอร์0ขายอยู่แผงละ160บาทเบอร์1แผงละ150บาทเบอร์2แผงละ140บาทส่วนเบอร์3ก็ยังแพงอยู่แผงละ130บาทค่ะ
5: ผู้ประกอบการฟาร์มไก่ไข่ที่ภาคเหนือครับเขาบอกว่าสาเหตุที่ไข่ราคามันสูงขึ้นเนื่องจากตอนนี้ต้นทุนอาหารไก่เนี่ยมันราคาสูงขึ้นนะครับราคามันบวกเพิ่มตั้งแต่กรกฎาคมมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็ยังขึ้นต่อเนื่องเรื่อยๆขณะที่ราคาน้ำมันสูงขึ้นกระทบกับต้นทุนค่าขนส่งนะครับนอกจากนั้นปริมาณไข่ก็ลดลงไปเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงปลดระวางแม่ไก่ทำให้ราคาไข่ไก่นั้นสูงขึ้นที่สุดในรอบ2ปีครับ
2: เพื่อยืนยันรูปธรรมเศรษฐกิจชุมชนคนลุ่มน้ำอีสานค่ะที่งานรวมพลคนกินปลาแม่น้ำมูลโขงเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สื่อสารของกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อนปากมูลส่งต่อไปยังรัฐบาลนะคะเพื่อขอให้เร่งรัดชดเชยเยียวยาพร้อมเสนอข้อเรียกร้องอยากให้มีการเปิดประตูระบายน้ำถาวรตลอดทั้งปีติดตามในช่วงขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะ

0: หลังก่อนหน้านี้นักข่าวพลเมืองร่วมสื่อสารถึงบรรยากาศการเปิดเขื่อนปักมูลเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ1ปีมีแค่ครั้งเดียวค่ะการเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปักมูลในช่วงน้ำหลากเพื่อให้ปลาว่ายทวนน้ำขึ้นไปวางไข่ตามระบบนิเวศนะคะล่าสุดเมื่อวันที่8สิงหาคมค่ะชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มน้ำมูลและลุ่มน้ำโขงร่วมกับสมัชชาคนจนและภาคีเครือข่ายจัดงานรวมพลคนกินปลาแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงจัดงานนี้ที่บ้านวังสแบงใต้ที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเป็นการยืนยันถึงการฟื้นตัวของระบบนิเวศว่าทันทีที่เปิดประตูเขื่อนปลาก็คืนสู่แม่น้ำมูลชาวบ้านหาอยู่หากินได้มีรายได้ติดตามเรื่องนี้กับน้องจอยและทีมนักข่าวพลเมืองมูลนิธิสื่อสร้างสุขค่ะ
1: พี่ฟักแป้งขาวมณีจอยอยู่ในบรรยากาศค่ะในงานรวมพลคนกินปลาแม่น้ำมูลและโขงนะคะมณีนะคะสามารถสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตคนหนุ่มน้ำมูลน้ำโขงนะคะอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะซึ่งภายในงานนะคะมีการประกวดเมนูอาหารจากปลานะคะซึ่งมีหลากหลายเมนูเลยค่ะพี่ฟักแป้งมื้อนี้นะคะที่เฮาได้เอามาประกอบเมนูอาหารจากปลาในมื้อนี้ล้วนมาจากแม่ปลาแม่น้ำมูลและโขงนะคะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตค่ะระหว่างคนปลาน้ำนะคะสายน้ำนะคะที่อยู่คู่กับชุมชนมาอย่างยาวนานค่ะ
2: การจัดงานร่วมพ่นคนกินปลาหรือว่าร่วมพ่นคนหาปลานะคะก็เพื่อที่จะได้บอกให้สาธารณะรับรู้ว่าหลังจากการเปิดเขื่อนปากมูลแล้วเนี่ยปลามันได้ขึ้นมาปลาได้กลับขึ้นว่างปลาก็ขึ้นมีชีวิตคนก็มีชีวิตมีความคึกคักของคนหาปลาเนาะนี่คือความสำคัญเฮาอยากให้มาเห็นว่ามากินปลาเด้อหลังจากเปิดเขื่อนแล้วมีปลา
3: ก็เท่าภรรยาทั้งหัวตาและลูกเต่า
4: เพราะเขื่อนปากมูลมีนี่ปลาของเราจะสูญหายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะอันนี้คือกรณีที่มีผลกระทบอย่างแม่น้ำสาขาอยู่ในสายแม่น้ำมูลทั้งหมดพอไปเจอจังสีแล้วล่าสีสลายปิดอีกหัวหน้าปิดอีกยิ่งทำลายนะคะยิ่งทำลายมันเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของน้ำเลย
5: ปลาโลเลียงเป็นอาหารคนทั้งสายน้ำแม่น้ำมูลเพราะว่าตามแม่น้ำมูลแม่น้ำสาขาต่างๆก็รอคอยการเปิดเขื่อนนี่คือความที่ดิฉันฝังใจกับการต่อสู้ยืนหยัดอยู่กับความเป็นจริงดิฉันพยายามประสานกับหน่วยงานข้าราชการเพื่อให้ทุกคนได้เห็นความเดือดร้อนของประชาชนเฮานี่คือพยายามทุกที่ทุกข้างเพื่อจะให้ความเป็นอยู่ของชุมชนดิฉันนี่มีปลากินมีอาหารกินตลอดปี
6: กว่าสิบอันพึงมีของประชาชน
2: มื้อนี้นะคะเฮาก็ได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเฮาก็หวังว่า1จ่ายค่าชดเชยโดยบ่มีเงื่อนไขเพราะว่ามีการตรวจสอบสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว2เรื่องการเปิดปิดประตูเขื่อนปากมูลให้คำนึงถึงระบบนิเวศเราต้องคำนึงถึงว่าเปิดเลยเพราะว่าน้ำมาแน่นอนอย่าให้น้ำเมืองอุบลถ่วงประเด็นขอเสนอขอเรียกร้องของพี่น้องให้ไปพิจารณาและก็ให้ได้เอาเสียงของพี่น้องเนี่ยไปฟังขอให้คนที่มีอำนาจเนี่ยได้ฟังเสียงของผู้ทุกข์ยากการเปิดเขื่อนในแต่ละปีนี่คือการคืนชีวิตให้กับพี่น้องถ้ามีการเปิดเขื่อนตลอดไปก็เป็นการคืนชีวิตให้กับคนรุ่นหลังให้คนรุ่นหลังได้มีชีวิตที่ดีกว่านี้ค่ะ
0: ชาวบ้านยืนยันว่าปลาในธรรมชาติของแม่น้ำมูลแซ่บคักแล้วก็หวานแห้งค่ะภายในงานนี้นะคะตัวแทนสมัชชาคนจนเขาอ่านจดหมายเปิดผนึกจากคนหาปลาริมแม่น้ำมูลตั้งใจจะส่งตรงถึงท่านนายกรัฐมนตรีส่งผ่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีค่ะขอให้รัฐบาลรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นกับวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ต้องสูญเสียทั้งแม่น้ำสูญเสียอาชีพสูญเสียแหล่งอาหารและขอคืนความเป็นธรรมแก่คนลุ่มน้ำมูลค่ะพร้อมย้ำด้วยว่าขอให้บทเรียนจากเขื่อนปากมูลเป็นบทเรียนสุดท้ายและอยากให้หลายชุมชนที่ตอนนี้กำลังเผชิญสถานการณ์นี้อยู่เนี่ยได้รับการปลดปล่อยนะคะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกค่ะเพราะเอาเฉพาะคนลุ่มน้ำมูลก็เผชิญการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมทางฐานทรัพยากรมาหลายสิบปีนะคะมีการย้ำข้อเสนอเร่งด่วน4ข้อส่งตรงไปถึงรัฐบาลนะคะ1ต้องจ่ายชดเชยเยียวยาแบบไร้เงื่อนไขจ่ายทันทีด้วยและอยากจะให้มีการเปิดประตูเขื่อนถาวรตามหลักนิเวศวิทยากระจายอำนาจรับรองสิทธิชุมชนร่วมจัดการทรัพยากรและยุติการสร้างเขื่อนแห่งใหม่ บนสายน้ำโขงนะคะทั้งสองท่านคะชาวบ้านมั่นใจว่าจดหมายที่ได้อ่านไปไม่ใช่จดหมายผิดซองค่ะและย้ำให้คุณอนุทินชาญวิรกูลท่านนายกรัฐมนตรีได้อ่านแล้วก็ฟังเสียงความทุกข์ความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่ใช้เวลาไม่เกิน10นาทีค่ะเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของคนลุ่มน้ำมูลที่ยาวนานต่อเนื่องมา36ปีนับตั้งแต่มีการสร้างเขื่อนค่ะ
7: ขอบคุณคุณวิภาพรค่ะ
8: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับสถานการณ์ช่องแคบไต้หวันกลับมาตึงเครียดอีกครั้งหนึ่งนะครับและเหมือนรอบนี้เนี่ยจะลามมาที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยครับหลังจากล่าสุดเนี่ยอินโดนีเซียจับมือกับจีนในการซ้อมรบใกล้กับช่องแคบไต้หวันวิเคราะห์เรื่องนี้ในหน้าต่างโลกครับ Success.

การซ้อมรบร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศพันธมิตรที่ทำกันเป็นปกตินะแต่กรณีของจีนกับอินโดนีเซียกลับจุดชนวนให้สถานการณ์จีนไต้หวันทวีความตึงเครียดเพิ่มมากขึ้นค่ะซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นระหว่างที่ไต้หวันกำลังจัดการซ้อมรบประจำปีเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการบุกของจีนค่ะทหารไต้หวันติดตั้งรั้วกั้นเหล็กปิดถนนนะคะแล้วก็กางรั้วลวดหนามจำลองภารกิจขัดขวางการเคลื่อนกำลังพลของกองทัพจีนเข้ามาในกรุงไทเปด้วยการปิดถนนที่จะมุ่งหน้าไปยังสะพานกวงฟูค่ะซึ่งนี่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมรบฮั่นกวงนาน10วันนะคะที่จะปิดฉากลงในวันพรุ่งนี้ขณะที่กองทัพเรือไต้หวันร่วมมือกับหน่วยยามชายฝั่งทำภารกิจซ้อมต่อต้านการปิดล้อมเป็นครั้งแรกจำลองการอารักขาเรือพาณิชย์เข้าเทียบท่าเรือค่ะเพื่อยกระดับการประสานงานข้ามหน่วยงานและเสริมความแข็งแกร่งของการป้องกันทางทะเลคุณผู้ชมการซ้อมรบเนี่ยเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดในช่องแคบไต้หวันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ในช่วงเวลานี้จีนยกระดับการกดดันชาติต่างๆในประเด็นไต้หวันซึ่งรวมถึงประเทศ

0: เทพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยล่าสุดอินโดนีเซียค่ะกำลังกลายเป็นประเด็นร้อนนะคะหลังจากกระทรวงกลาโหมจีนระบุว่าเรือรบจีนได้ร่วมฝึกซ้อมทางทะเลกับเรือรบอินโดนีเซียในน่านน้ำทางตะวันออกของเกาะไต้หวันทำไมการฝึกซ้อมครั้งนี้ถึงกลายเป็นประเด็นค่ะนี่ถือเป็นครั้งแรกนะคะที่จีนจัดการฝึกซ้อมในลักษณะนี้ร่วมกับกองทัพต่างชาติในน่านน้ำทางตะวันออกของไต้หวันซึ่งมีรายงานว่าบริเวณที่เรือรบแล่นผ่านเนี่ยอยู่ห่างจากชายฝั่งไต้หวันอยู่ที่ประมาณ 70-80 ไมล์ทะเลหรือว่าไม่ถึง150กิโลเมตรนะคะโดยเรื่องนี้ร้อนไปถึงกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันค่ะที่ต้องออกมาขอคำชี้แจงจากทางการอินโดนีเซียโดยกองทัพเรืออินโดนีเซียออกมายืนยันนะคะว่าการฝึกซ้อมดังกล่าวไม่ใช่การซ้อมรบทางทหารค่ะและเรือรบของอินโดนีเซียไม่ได้เดินทางไปร่วมฝึกกับจีนนะคะแต่เพิ่งจะเดินทางกลับมาจากการซ้อมรบร่วมกับรัสเซียที่เมืองวลาดิวอสต็อกค่ะแล้วก็กำลังเดินทางกลับประเทศของตัวเองซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะคะที่กองทัพเรือจะใช้โอกาสนี้กระชับความร่วมมือกับกองทัพเรือของประเทศที่เรือแล่นผ่านด้วยการเข้าร่วมฝึกปฏิบัติการทางทะเลที่เรียกว่า passing exercise หรือว่า pass x ค่ะกองทัพจีนเรียกการฝึกซ้อมกับอินโดนีเซียว่าการฝึกซ้อมเดินเรือนะคะครอบคลุมตั้งแต่การสื่อสารทางทะเลการจัดรูปแบบดำเนินกลยุทธ์และการส่งกำลังบำรุงกลางทะเลด้วยโดยแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของทั้งสองประเทศในการร่วมมือกันปกป้องสันติภาพในภูมิภาคค่ะโดยสื่อกระบอกเสียงของทางการจีนอย่าง The Global Times รายงานอ้างผู้เชี่ยวชาญทางทหารของจีนนะคะว่าความเคลื่อนไหวในครั้งนี้ชี้ให้เห็นถึงอธิปไตยของจีนเหนือน่านน้ำทางตะวันออกของไต้หวันซึ่งการตีความแบบนี้ค่ะแน่นอนสร้างความไม่พอใจให้กับไต้หวันนะคะทางการไต้หวันระบุว่าการฝึกซ้อมครั้งนี้ถือเป็นการยั่วยุทางทหารค่ะและรัฐบาลจีนต้องยุติการกระทำที่อันตรายเช่นนี้ทันทีซึ่งไต้หวันระบุว่าจีนมีเป้าหมายในการสร้างความเข้าใจแบบผิดๆว่าจีนมีอำนาจเหนือน่านน้ำไต้หวันขณะที่เจ้าหน้าที่ข่าวกรองไต้หวันให้ข้อมูลต่อสภาก่อนหน้านี้นะคะว่าแม้ว่าการฝึกซ้อมดังกล่าวจะไม่เป็นอันตรายต่อกิจการทางทหารของไต้หวันแต่ก็ส่งผลกระทบทางการเมืองแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์ไม่น้อยค่ะจีนประกาศเรื่องการฝึกซ้อมทางทะเลในช่วงที่เจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐเนี่ยเข้าพบกับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมอินโดนีเซียพอดีนะคะโดยสหรัฐได้มีการเรียกร้องให้ประเทศต่างๆเนี่ยสนับสนุนการหาทางออกอย่างสันติแทนที่จะโหมกระพือเรื่องเล่าที่บั่นทอนเสถียรภาพของจีนรวมทั้งขอให้จีนยุติการกดดันทางทหารต่อไต้หวันด้วยค่ะถ้าเราถอยออกมามองภาพกว้างๆคุณผู้ชมจะเห็นถึงการปะทะกันระหว่างมหาอำนาจโลก2คนนี้นะคะในประเด็นเรื่องของไต้หวันอย่างต่อเนื่องและยิ่งการแย่งชิงอิทธิพลระหว่างสหรัฐกับจีนในเอเชียแปซิฟิกรุนแรงมากขึ้นเท่าไหร่ค่ะบรรยากาศในภูมิภาคนี้ก็ยิ่งตึงเครียดเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยซึ่งในอดีตอินโดนีเซียเนี่ยถูกมองว่าถ่วงดุลมหาอำนาจโลกได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวผ่านการใช้นโยบายการต่างประเทศที่เป็นอิสระแล้วก็กระตือรือร้นนะคะแต่ว่าตอนนี้ชั้นเชิงของรัฐบาลปราโบโวกำลังถูกตั้งคำถามค่ะมองง่ายๆนะคะอย่างเรื่องการฝึกซ้อมร่วมกับกองทัพเรือจีนในครั้งนี้ที่ทางการอินโดนีเซียเนี่ยคุณผู้ชมเลือกปิดปากเงียบนะคะปิดปากสนิทเลยทีเดียวแม้ว่าจีนจะออกมาให้ข้อมูลอย่างเป็นทางการและต้องรอจนเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นร้อนที่ทำให้ไต้หวันออกมาแสดงความไม่พอใจซะก่อนอินโดนีเซียจึงค่อยออกมาชี้แจงทีหลังค่ะทั้งๆที่เรื่องนี้เนี่ยจริงๆเป็นเรื่องปกตินะคะและเรือรบอินโดนีเซียไม่ได้ร่วมฝึก Pass X ในรอบนี้แค่กับจีนเท่านั้นด้วยแต่ยังรวมถึงญี่ปุ่นแล้วก็สหรัฐอเมริกาค่ะนักวิเคราะห์บางส่วนเนี่ยเขามองว่าการวางตัวของรัฐบาลปราโบโวแม้ว่าจะพยายามทำเหมือนไม่เลือกข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะด้วยการกระชับความสัมพันธ์แล้วก็ยกระดับความร่วมมือในด้านต่างๆกับทั้งจีนแล้วก็สหรัฐในช่วงที่ผ่านมาซึ่งรวมถึงการยอมเสียเปรียบในข้อตกลงการค้าที่ทำกับสหรัฐเพื่อลดกำแพงภาษีด้วยแต่ว่าในขณะเดียวกันกลับไม่สามารถสื่อสารแล้วก็ถ่วงดุลน้ำหนักการดำเนินนโยบายของตัวเองได้อย่างเพียงพอค่ะการฝึก Pass X นะคะถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่มีลักษณะเป็นสากลสำหรับกองทัพเรือประเทศที่เป็นพันธมิตรที่ดีต่อการที่พึงดำเนินการระหว่างกันเมื่อเดินเรือผ่านน่านน้ำพูดง่ายๆคุณผู้ชมคล้ายๆกับกรณีที่เราเป็นเพื่อนกันค่ะแล้วก็แวะทักทายกันแต่เรื่องที่เป็นปกติแบบนี้อาจจะถูกมองว่าผิดปกติได้ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดเช่นนี้ค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันครับท่านผู้ชมครับกีฬาค่ำนี้ครับชวนดูโอกาสของทีมนักตบสาวไทยนะครับที่จะ ป้องกันแชมป์เอเชียเพื่อคว้าตั๋วไปโอลิมปิกในปี2028ติดตามกับคุณวิริยะครับ

0: วัสดีครับโอกาสครั้งประวัติศาสตร์ของนักตบลูกยางสาวไทยมาถึงแล้วนะครับนั่นคือภารกิจลงป้องกันตำแหน่งแชมป์เอเชียที่ประเทศจีนซึ่งมีเป้าหมายสูงสุดก็คือการคว้าตั๋วเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมในปี2028อย่างไรก็ตามนะครับด่านสำคัญที่สาวไทยต้องก้าวผ่านทุกๆครั้งก็คือทีมชาติจีนและก็ทีมชาติญี่ปุ่นครับเหลืออีก8วันเท่านั้นนะครับสำหรับศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียที่จีนทัวร์นาเมนต์นี้มีความสำคัญที่สุดเพราะทีมแชมป์จะคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกมในปี2028ที่สหรัฐอเมริกาโดยอัตโนมัติสาวไทยในฐานะแชมป์เก่าตั้งเป้าหมายนะครับก็คือป้องกันแชมป์เพื่อทำฝันไปโอลิมปิกเกมครั้งแรกให้เป็นความจริงให้ได้ครับซึ่งการแบ่งสายรอบแรกสาวไทยอยู่ร่วมสายกับออสเตรเลียอินโดนีเซียและก็คาซัคสถานซึ่งดูจากชื่อชั้นแล้วมีโอกาสสูงมากที่จะผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายแต่ด่านสำคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับก็คือ2ทีมยักษ์ใหญ่ก็คือเจ้าภาพจีนและก็ทีมชาติญี่ปุ่นที่เราอาจต้องเจอกันในรอบลึกๆนะครับคราวนี้เรามาวัดผลงานจากศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกที่ผ่านมานัดที่เราแพ้กับทีมชาติจีนไปอย่างสูสี2-3เซตจุดแข็งของจีนคือเกมบล็อกที่สูงใหญ่แต่จุดอ่อนครับจีนเนี่ยมักจะเสียแต้มจากความผิดพลาดเองค่อนข้างบ่อยโอกาสชนะของไทยจากฟอร์มล่าสุดถ้าเราดูใน CV ครับการกลับมาของบุ๋มบิ่มชัชชุออนโมกศรีประสานงานร่วมกับอมสินศศิภพรแล้วก็บีมพิมพิชยาจะช่วยเพิ่มความเด็ดขาดในเกมรุกนะครับและกุญแจสำคัญก็คือเกมเสิร์ฟกดดันหากสาวไทยรักษามาตรฐานการเสิร์ฟทำลายบอลแรกของจีนบีบให้จีนเล่นบอลโครงสร้างที่จับทางได้ง่ายก็มีโอกาสคว้าชัยชนะได้ถึงถิ่นครับคราวนี้เรามาดูคู่แข่งอย่างญี่ปุ่นครับจุดแข็งของญี่ปุ่นคือเกมรับที่เหนียวแน่นและก็เกมโต้กลับที่รวดเร็วแต่จุดอ่อนคือบล็อกครับที่ไม่สูงนะครับการเจาะระบบของญี่ปุ่นไทยต้องใช้บอลสูงและความเร็วหนีเกมรับแดนหลังและหากแนวบล็อกของไทยทำงานได้ดีควบคู่กับเกมเสิร์ฟกดดันนะครับจะช่วยดึงสปีดบอลของญี่ปุ่นให้ช้าลงและก็สามารถเพิ่มโอกาสให้สาวไทยได้เล่นเกมสวนกลับเร็วเพื่อปิดบัญชีครับคราวนี้เรามาดูความพร้อมล่าสุดนะครับทัพนักกีฬาสาวไทยได้เข้าทดสอบสมรรถภาพร่างกายที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้วโดยกัปตันชมพู่เปิดเผยว่าทีมชาติไทยมีโอกาสในทุกปีที่ผ่านมาและอยากมองการแข่งขันครั้งนี้ด้วยความผ่อนคลายมุ่งเป้าไปที่การผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศให้ได้ก่อนส่วนเรื่องการคว้าแชมป์และการคว้าตั๋วโอลิมปิกนั้นขึ้นอยู่กับทั้งฝีมือแล้วก็จังหวะเวลาโดยไม่อยากนำเรื่องการคว้าโควต้าไปโอลิมปิกมาเป็นแรงกดดันในการเล่นและยืนยันว่าจะไม่ประมาทคู่แข่งทุกทีมอย่างแน่นอนครับ
1: เขาเรียกว่ากฎการแข่งขันในแต่ละปีในแต่ละ3ปี4ปีครั้งหรือ2ปีครั้งเนี่ยค่อนข้างเปลี่ยนไปได้แบบในทุกๆปีอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าประหลาดใจเหมือนกันในความรู้สึกของการเป็นนักกีฬานะคะเพราะว่าในปีที่เราได้แชมป์กับไม่ได้เลือกตรงนั้นกับปีที่เราไม่ได้แชมป์กับใช้แชมป์มันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ไม่รู้ว่าแล้วเราจะต้องแบบยังไงมันกลายเป็นว่าลุ้นทุกปีเลยมันทําให้มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าได้ใช่เพราะเราเคยเป็นแชมป์ในปีที่แล้วแต่พอมาปีนี้เราก็เอาเป็นแชมป์ไปเราก็เลยรู้สึกว่าณตรงนี้เราก็อยากเป็นแชมป์อีกครั้งนึงใดๆก็ตามแต่ไม่อยากมองไปถึงว่าอ๋อต้องคว้าตั๋วโอลิมปิกมาได้ได้อันดับแรกจริงๆแล้วแมตช์การแข่งขันแบบนี้ก็คือต้องคว้าแชมป์ให้ได้เราก็เลยมองในความรู้สึกว่าถ้าไม่อยากให้เป็นความกดดันในทีมหรือในตัวของสมาคมเองหรือใครก็ตามแต่หรือแม้กระทั่งแฟนคลับก็ตามแต่อะไรเงี้ยก็คิดอยากให้ทุกคนคิดว่าแบบเหมือนไปคว้าแชมป์อะไรเงี้ยค่ะ
0: เรามาดูโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบแรกเราจะประเดิมเกมแรกวันศุกร์ที่21สิงหาคมเจอกับออสเตรเลียนะครับในเวลา13นาฬิกาเกมที่2วันจันทร์ที่24สิงหาคมเจอกับอินโดนีเซียเวลา14นาฬิกาและนัดสุดท้ายของรอบแรกวันอังคารที่25สิงหาคมเจอกับคาซัคสถานเวลา9นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยครับส่วนสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยนะครับเตรียมส่งนักกีฬาชุดเอเชียนเกมทั้งหมด7คนบินไปอุ่นเครื่องที่ปากีสถานเพื่อสำรวจความพร้อมครั้งสุดท้ายก่อนไปลุ้นเหรียญทองที่ญี่ปุ่นครับความเคลื่อนไหวของทีมเทควันโดไทยหนึ่งในชนิดกีฬาความหวังเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งนี้ครับล่าสุดปักหลักฝึกซ้อมอยู่ที่แคมป์เทควันโดอย่างเข้มข้นหลังจากเพิ่งกลับ

0: มาจากโปรแกรมซ้อมหนักที่เกาหลีใต้คือทุกคนสภาพร่างกายฟิตเกือบเต็มร้อยนะครับก็จะมีเพียงใบเตยสันติการทองจันทร์ที่มีอาการบาดเจ็บที่เข่าซ้ายโดยสมาคมกีฬาเทควันโดก็จะส่งนักกีฬาชุดเอเชียนเกมทั้งหมด7คนเดินทางไปอุ่นเครื่องในรายการ President Cup ที่ประเทศปากีสถาน18ถึง21สิงหาคมนี้นะครับซึ่งนี่จะเป็นแมตช์สำรวจความพร้อมครั้งสุดท้ายก่อนไปลุยเอเชียนเกมด้านอยู่บัลลังก์ทัพทิมแดงจอมเตะดีกรีแชมป์โลกก็เปิดเผยถึงความพ่ายแพ้ใน2แมตช์ล่าสุดว่านี่เป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้ได้เรียนรู้และก็ปรับปรุงแก้ไขคือตอนนี้ก็สามารถจัดการสภาพจิตใจและฟอร์มการเล่นได้เรียบร้อยแล้วนะครับมั่นใจเต็มร้อยด้วยกับการลุยล่าเหรียญทองเอเชียนเกมครับ
1: จริงๆก็2ทัวร์นาเมนต์หลังจากแชมป์โลกครับอยู่ก็ใช้คำว่าตกรอบแล้วนะครับตกรอบแล้วก็เล่นไม่เป็นไปที่ตัวเองต้องการเท่าไหร่ครับเพราะว่าอาจเป็นเพราะสภาพร่างกายสภาพจิตใจแล้วก็แบบความพร้อมต่างๆด้วยครับจากที่โค้ชพูดจากคนรอบข้างพูดว่าแบบไปแชมป์โลกแล้วแบบนักกีฬาคนอื่นก็รู้จักเราแล้วนะต้องเปลี่ยนสไตล์นะต้องแบบเพิ่มสไตล์การเล่นนะอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้สไตล์ที่อยู่ถนัดที่สุดกับไม่มั่นใจเพราะว่าแบบคิดในใจว่าแบบเขารู้สไตล์เราแล้วเราแบบทำเหมือนเดิมไม่ได้แต่ก็คือมันก็คือสิ่งที่ผมทำมาตลอดอะไรเงี้ยครับยังไงก็คงต้องสิ่งที่ทำอยู่แล้วก็ทำให้เก่งขึ้นและสิ่งที่ยังไม่เก่งก็คือคงพัฒนาต่อไปครับเหรียญทองครับ
2: ก็ตอนนี้เราวางว่ารุ่น68อยู่ครับอยู่โลโก้รุ่น49อิ่มโลโก้รุ่น57ขนมจีบนะครับอาจจะมีโอกาสเราได้เรียนด้วยนะครับตอนนี้ก็ทุกประเทศก็พัฒนาเก่งขึ้นด้วยนะครับโลโก้จริงๆอยากด้วยนะครับอยากด้วยแต่นักกีฬาเราต้องจับแพ้อย่างเต็มที่นะครับ
0: เรามาดูโปรแกรมชิงเหรียญทองเทควันโดไทยในศึกเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ครับจะมีชิงไทยกันทั้งหมด11เหรียญทองแข่งขันเต็มอิ่ม3วันเลยครับตั้งแต่1ถึง3ตุลาคมนี้1ตุลาคมชิง2เหรียญทองจากประเภทคุมเซ่หรือว่าท่ารำต่อกันที่2ตุลาคมนะครับช่วงเช้าเนี่ยเราส่งใบเตยสันติการลุยประเภทเทควันโดเสมือนจริงครับส่วนช่วงบ่ายชิง4เหรียญทองประเภทต่อสู้นำโดยศิรวิทย์มหามัดในรุ่น58กิโลกรัมชายกิตยชดพร้อมปัจจุนะครับรุ่นไม่เกิน80กิโลกรัมชายพัชรการพูนเกิดรุ่น49กิโลกรัมหญิงแล้วก็ใบเตยสันติการนะครับในรุ่น67กิโลกรัมหญิงปิดท้าย3ตุลาคมนะครับก็ลุ้นอีก4เหรียญทองไฮไลท์สำคัญนะครับอยู่ที่เจ้าหยูบัลลังก์ทัพทิมแดงในรุ่น68กิโลกรัมชายแจ็คบูดี้เมอร์เซอร์รุ่นมากกว่า80กิโลกรัมชายณัฐกมลวาสนาในรุ่น57กิโลกรัมหญิงและก็กันนลักษณ์ชื่นชูกลิ่นรุ่นมากกว่า67กิโลกรัมหญิงครับส่วนอีกเรื่องที่น่ายินดีในวันนี้นะครับก็คือทัพนักกบสาวไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีครับวันนี้เนี่ยเอาชนะทีมชาติโปแลนด์นะครับโปแลนด์เนี่ยเป็นดีกรีแชมป์ของยุโรป3ต่อ1เซตซึ่งรอบต่อไปนะครับทีมสาวไทยจะลงสนามรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเจอกับไต้หวันวันเสาร์นี้เวลา 04:00 ครับคุณวรวิศักดิ์คุณเจษดาครับ
3: ขอบคุณคุณวิริยะครับ
4: ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณจินนัยและคุณออนซินีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะสงฆ์และบุคคลเฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 20:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้สมเด็จพระมหาวชิราธิบดีพีสุชาโตนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะสงฆ์และบุคคลเฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

ถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562และพระไตรปิฎกภาษาบาลี

0: ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและพระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาจุฬาเตปิตกังเป็นผลงานวิชาการชั้นสูงทางพระพุทธศาสนาให้พระภิกษุสามเณรนิสิตนักศึกษาและประชาชนมีคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องสมบูรณ์สำหรับใช้ศึกษาค้นคว้าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้อย่างทั่วถึง
1: สมเด็จพระกนิษฐาเทระเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาท
2: วันนี้เวลา 8:51 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาเทระเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ว่าที่ร้อยตรีสราวุธก่อนจิระเจริญในอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนำคณะบุคคลฝ่าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์รอบการกุศลในงานโอท็อปแอดบ้านบึงภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชลบุรีในโอกาสนี้พระธีรพัฒน์นันทยวาทีวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดโพนงามตำบลคูยายหมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรารวมเข้าเฝ้าด้วยนายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะกรรมการออกร้านงานกาชาติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยพันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์และคณะกรรมการร้านกาชาติกรมราชทัณฑ์ฝ่าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านสลากกาชาติกรมราชทัณฑ์ในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายดันนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดและคณะผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเล่มพิเศษปกแข็งบรรจุตราไปรษณียากรที่ระลึกแผ่นชีตราไปรษณียากรละซองวันแรกจำหน่ายที่ระลึกชุด99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยศาสตราจารย์บังออนเบญจาธิกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและคณะกรรมการร้านมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีฝ่อทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยนำนายเดชาเฉลิมกิติชัยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และผู้ได้โอกาสโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนายแอนโทนีไทเลอร์ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็นกรุงเทพนำคณะผู้บริหารโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็นกรุงเทพเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานเปิดฉากการเฉลิมฉลองวาระครบ150ปีแห่งการดำเนินกิจการโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็นกรุงเทพและโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็นกรุงเทพทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิรัชสุดาและทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกจากการจัดงานดังกล่าวนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำคณะข้าราชการและเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรจังหวัดยะลาเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรและของดีจังหวัดยะลาเวลา 14:30 นาทีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายจิรายุอิสรังกูลณอยุธยากรรมการและเลขาธิการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถพร้อมด้วยท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระและท่านผู้หญิงนราวดีชัยเฉียนกรรมการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถฝ่าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้ นายปิยวัฒน์ธรรมกุล

0: หลังกูลผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2562สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตร Creative and Cultural Entrepreneurship Institute for Creative and Cultural Entrepreneurship School of Creative Management Goldsmith จากมหาวิทยาลัยลอนดอนสหราชอาณาจักรเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานายพัฒดลเสวตปิยกุลผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหลักสูตร Bioengineering ณมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาในโอกาสนี้นายทานและนางโสภิตเสวตปิยกุลปิดาและมารดารวมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 17:30 นเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเอ็นนูซื่อสุวรรณที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำสมาชิกเครือข่ายมูลนิธิสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ในพระราชูปถัมภ์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรของสมาชิกเครือข่ายมูลนิธิ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆดังนี้เวลา 14:50 นวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานการประชุมวิชาการการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2569ณสุราลัยฮอลล์ชั้น7ศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการไทยเทคไทส์เทรนด์บุ๊กสปริงซัมเมอร์2027ซึ่งจะแสดงเครื่องแต่งกายและผลิตภัณฑ์ต่างๆจากแบรนด์ดีไซเนอร์ชั้นนำของประเทศไทยที่ใช้กลุ่มสีและวัสดุจากหนังสือไทยเทคไทส์เทรนด์บุ๊กสปริงซัมเมอร์2027ผลงานพระนิพนธ์เล่มที่7นำเสนอแนวคิดหลัก Reimagine หรือจินตนาการใหม่ที่เกิดขึ้นจากแนวคิดในการมองโลกใหม่ผ่านศิลปะวัฒนธรรมและงานหัตถกรรมโดยนำเสนอแนวคิด Cultural Diplomacy หรือการใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและเชื่อมโยงผู้คนในโลกยุคใหม่งานหัตถกรรมจึงถูกนำกลับมาสร้างสรรค์ใหม่ผ่านการผสมผสานเทคนิคดั้งเดิมเข้ากับแนวคิดร่วมสมัยทั้งงานผ้าและงานหัตถกรรมอาทิ The Sanctuary Within เคหกายาได้รับแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายในซึ่งถูกนำมาตีความเป็นภาษาของงานแฟชั่นและสิ่งทอลวดลายเรขาคณิตและพื้นผิวที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวัสดุทางสถาปัตยกรรมโทนสีเทาสีเงินสีฟ้าอ่อนสีเบจและสีน้ำตาลอ่อนโดยเทคนิคการทอและการสร้างเท็กเจอร์ทำให้เกิดมิติของแสงและเงาบนผืนผ้า The Masterpiece Mill ศิลปะบันดาลสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะและแฟชั่นผ่านการผสมผสานความคลาสสิกเข้ากับป๊อปและโมเดิร์นลวดลายกราฟิกสีสันที่ตัดกันและการจัดองค์ประกอบบนผืนผ้าเทคนิคดั้งเดิมเช่นมัดหมี่ถูกนำมาผสมกับลายตารางการไล่เฉดสีและการซ้อนทับของลวดลายเพื่อสร้างภาพใหม่บนผืนผ้าสีสันของศิลปะบันดาลเช่นสีครามสีเขียวสีเหลืองและสีชมพูจากนั้นทรงพระดำเนินยังไอคอนสยามฮอลล์2โอกาสนี้ทรงยืนแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและแสดงความอาลัยต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาแล้วพระราชทานหนังสือการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2569หรือไทยเทคไทส์เทรนด์บุ๊กสปริงซัมเมอร์2027แก่คณะรัฐมนตรีผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการศึกษาและประกอบอาชีพสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไปโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจัดทำขึ้นตามแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งทรงดำรงตำแหน่งบรรณาธิการบริหารหนังสือทรงนำแนวคิดที่เป็นสากลมาพัฒนาวงการผ้าไทยสร้างความตระหนัก และกระตุ้นให้เกิดภาพลักษณ์ที่มีความทันสมัยให้แก่วงการผ้าไทยสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนชุมชนและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืนต่อจากนั้นทรงฟังเสวนาในหัวข้อการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากลประจำปี2569โดยนายวิชิตทิเวคินนักสื่อสารมวลชนและผู้ดำเนินรายการกับนายนครินทร์วรรณกิจไพบูลย์กรรมการผู้จัดการและบรรณาธิการบริหารเดอะสแตนดาร์ดที่กล่าวถึงผ้าไทยเป็นหนึ่งในอารยธรรมที่เป็นที่ยอมรับว่างดงามเห็นได้จากการสืบสานงานหัตถกรรมผ้าไทยในแต่ละท้องถิ่นของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโอกาสนี้ทรงร่วมเสวนาและมีพระดำรัสถึงการทำหนังสือเทรนด์บุ๊กมาตลอด7ปีมีพระประสงค์ให้เป็นหนังสือที่ดูง่ายเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกเพศทุกวัยอันจะเป็นประโยชน์ในการเอาไปปรับใช้โดยทรงนำภูมิรัฐศาสตร์หรือรากฐานของวัฒนธรรมพื้นถิ่นเข้ามาเป็นความรู้หลักในการเสริมสร้างความรู้พัฒนาผ้าไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลซึ่งการเข้าถึงจำเป็นต้องลงพื้นที่เพื่อศึกษาให้เข้าใจถึงวัฒนธรรมข้อจำกัดต่างๆในแต่ละพื้นถิ่นอันจะช่วยให้การพัฒนาเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมและงดงามเวลา 16:45 นเสด็จไปยังทาราฮอลชั้น M ทอดพระเนตรกิจกรรมการจัดแสดงผลงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรม Legacy สาขาแฟชั่นในหัวข้อการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบันซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีโดยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและไอคอนคราฟไอคอนสยามร่วมกันจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานในการอนุรักษ์ผ้าไทยพร้อมสืบสานพระราชปณิธานตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาภายใต้แนวคิด Legacy Creative Continuity and Creativity หรือภูมิปัญญาที่ได้รับการต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยในฐานะมรดกที่ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่เพียงอดีตแต่เป็นคุณค่าที่สามารถส่งต่อพัฒนาโดยยังคงรักษารากเหง้าและอัตลักษณ์ดั้งเดิมไว้อย่างครบถ้วนโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์ภายใต้แนวคิด The Walk of Woven Identities ซึ่งจะแสดงแบบชุดผ้าไทยที่ดำเนินงานเริ่มต้นจากการลงพื้นที่ศึกษาองค์ความรู้กระบวนการผลิตอัตลักษณ์และศักยภาพของชุมชนต้นแบบ10แห่งจากทั่วประเทศอาทิกลุ่มทอผ้าศรีวิชัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกลุ่มทอมนโทจังหวัดอุดรธานีกลุ่มทีจตุวรรณจังหวัดร้อยเอ็ดกลุ่มมนราธิการจังหวัดกาฬสินธุ์บริษัทไทยซิลวิลเลจจำกัดจังหวัดเชียงใหม่และกลุ่มไหมทองสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาที่ถ่ายทอดเรื่องราวของผ้าไทยตั้งแต่รากฐานภูมิปัญญากระบวนการสร้างสรรค์ไปจนถึงการพัฒนาเป็นผลงานร่วมสมัยโดยทุกชิ้นยังคงสะท้อนลวดลายเทคนิคและอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของชุมชนไว้อย่างโดดเด่นนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ป๊อปอัพโชว์เคสของ Icon Craft X Craft Craftsmanship 2026ในคอลเลกชัน Trace of Legacies Craft 2026ซึ่งแบรนด์สิริวรรณวรีโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ร่วมกับ Icon Craft จัดทำคอลเลกชันกระเป๋าผ้าไทยประจำปีนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์กระเป๋าผ้าไทยสุดพิเศษจากผืนผ้าทอของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพผลงาน Scrap 2026 4 Master 1 Legacy 4ครูศิลป์ของแผ่นดินถ่ายทอดมรดกแห่งผ้าทอและเครื่องทองของไทย8 Award Winning Weavers ผลงานผ้าทอจากผู้ชนะการประกวดผ้าลายพระราชทานทั้ง8คนที่สะท้อนการสืบสานภูมิปัญญาผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยและผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความงดงามของพระที่นั่งสำคัญทั้ง8แห่งซึ่งเชื่อมโยงกับชื่อของชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบซึ่งนำมาต่อยอดสู่กระเป๋าดีไซน์ร่วมสมัยที่ประสานงานฝีมือของสิริวรรณวรี Atelier and Arcade My Embroidery งานปักชั้นสูงที่ถ่ายทอดความประณีตเติมเต็มความงดงามในทุกรายละเอียดด้วยโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้สื่อมวลชนเฝ้าสัมภาษณ
2: ์รูทของเราคือรูทที่ชัดเจนแล้วสมเด็จพระพันปีท่านทรงพระราชทานมาอย่างเยี่ยมยอดท่านไม่ใช่ทำจะฉาบฉวยอ่ะแต่ท่านทรงทำมาอย่างรากลึกแล้วมันมาตั้งแต่ยุคไหนตอนไหนมาก แล้วท่านอยู่ที่ว่ามันเป็นวัดชุดไทยและชุดสุภาพบุรุษอีก3แบบเป็นมรดกที่ควรรักษาไว้ให้กับคนไทยทุกคนและคนไทยทุกคน be proud ที่จะใส่ออกมาให้โลกได้เห็นว่า we are from Thailand แล้วก็เมื่อมันอยู่ในยูเนสโกแล้วเนี่ยเราทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้หรือแม้กระทั่งคนข้างหลังหรือคนรุ่นใหม่หวังว่าจะรักษามัน
0: ราอนุวงศ์ทรงเป็นประธานและองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเวลา 7:00 นพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพรวม8รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพโดยมีพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวง10แห่งในกรุงเทพมหานครผัดเปลี่ยนกันสวดพระอภิธรรมพระศพตามช่วงเวลาทุกวันมีกำหนด100วันและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วัน15วัน50วันและ100วันพระราชทานพระศพโดยวันที่18กันยายน2569จะครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนเวลา 11:00 นพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์จำนวน4รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพในบทพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระธรรมใหม่และพระสหัสนัยทำนองลากซุงและพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามจำนวน4รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพในบทพระอภิธรรม7คัมภีร์และบทพระธรรมใหม่ทำนองเลื่อนพระอภิธรรม7คัมภีร์คือพระธรรมในอภิธรรมปิฎกอภิธรรมคือธรรมะขั้นสูงกล่าวถึงเรื่องของจิตเจตสิกรูปและนิพพานส่วนพระธรรมใหม่คือบทสวดที่พระสงฆ์ผู้มีความชำนาญในภาษาบาลีและมีความเชี่ยวชาญประกอบและร้อยเรียงขึ้นมาใช้บทโคชกะคือหมวดหมู่หรือกลุ่มธรรมมาจากคัมภีร์อภิธรรมเวลา 17:00 นพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพมีพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดระฆังโคสิตารามสวดพระพิธรรมพระศพในช่วงเวลา 7:00 นถึง 17:30 นสำหรับบทสวดพระสหัสนัยคือส่วนหนึ่งของพระอภิธรรมที่ว่าด้วยวิธีการแบ่งธรรมออกเป็นพันในเพื่อแสดงความละเอียดของสภาวะธรรมเวลา 19:00 นพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพมีพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดปวรนิเวศวิหารสวดพระอภิธรรมพระศพรวม8รูปการสดับพระอภิธรรมคือเป็นโอกาสให้ผู้ร่วมพิธีได้พิจารณาถึงความไม่เที่ยงของสังขารเห็นความจริงของชีวิตและตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทหมั่นสร้างคุณงามความดีขณะที่ยังมีชีวิต
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชประสงค์ในการพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดต่างๆเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาฐานปฏิบัติการมัคควานจุดยุทธศาสตร์สำคัญบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณเนิน469เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ณฐานปฏิบัติการผาหลวงอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาฐานปฏิบัติการผาหลวงจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางการทหารของไทยซึ่งอยู่ใกล้กับปราสาทโดนตัวและภูมะเขือเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาณฐานปฏิบัติการยานพัฒน์อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางการทหารของไทยบริเวณเขาสัตตโสมซึ่งได้เปลี่ยนชื่อเป็นฐานปฏิบัติการยานพัฒน์เพื่อเชิดชูเกียรติความกล้าหาญของพลทหารยานพัฒน์โคสาขาที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติในสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงบ่ายณฐานปฏิบัติการเนิน225อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาฐานปฏิบัติการเนิน225ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมเส้นทางยุทธศาสตร์ป้องกันและควบคุมการสนับสนุนกำลังพลและอาวุธยิงที่จะเข้ามาในพื้นที่ปะทะบริเวณปราสาทตาควายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและณฐานปฏิบัติการปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาฐานปฏิบัติการปราสาทตาควายเนิน350ซึ่งเป็นพื้นที่ทางทหารที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ความมั่นคงของไทยโอกาสนี้องค์มนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่หัวหน้าหน่วยกำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้รับทราบในการนี้องคมนตรีร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและกองบัญชาการกองกำลังสุรนารีให้ทุกหน่วยในพื้นที่ติดตามสถานการณ์และปฏิบัติภารกิจด้วยความรอบคอบและไม่ประมาทตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ตลอดจนกำลังพลให้มีความพร้อมสามารถรองรับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันท่วงทีควบคู่ไปกับการดูแลสิทธิและสวัสดิการของกำลังพลเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
3: องคมนตรีเปิดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดุลยเดชศักดิ์ครั้งที่27ประจำปี2569ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริน
0: ายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานในพิธีเปิดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการครั้งที่27ประจำปี2569ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสจัดโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักงานกปร.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยมีพระราชปณิธานทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์รวมถึงเผยแพร่ผลสำเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองให้ประชาชนและเกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบประกาศนียบัตรและรางวัลให้แก่เกษตรกรที่ชนะการประกวดผลผลิตทางการเกษตรจำนวน4ประเภทได้แก่ถั่วฝักยาวข้าวโพดหวานมะพร้าวน้ำหอมและพริกขี้หนูในภาชนะต่อจากนั้นเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณสู่ปวงประชาเป็นสุขและนิทรรศการต่อยอดองค์ความรู้สู่การพัฒนาอาชีพจากหน่วยงานภายในศูนย์ทั้ง13หน่วยงานรวมถึงหน่วยงานราชการโรงเรียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยะลาและปัตตานีจำนวน31กลุ่มตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทะเลชนโรงจักสารผ้าและสิ่งทอ กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นจำนวน5หลักสูตรทั้งเชิงปฏิบัติการและผ่านระบบออนไลน์ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ได้แก่หลักสูตรยาหม่องสมุนไพรไส้อั่วไก่กอและแหนมเห็ดอร่อยสร้างรายได้สบู่น้ำผึ้งชาโน

0: รงค์ผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆหน้าศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองหรือติดตามผ่านทางเพจ Facebook ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริระหว่างวันที่13ถึง15สิงหาคม2569
1: องคมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานณวัดสาลโคดมจังหวัดสิงห์บุรี
2: พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญผ้าไตรพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวน25ไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและอุทิศถวายแด่หม่อมหลวงบัวกิติยากรพระชนนีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณวัดสาลโคดมตำบลทับยาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีในการนี้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีร่วมในพิธีด้วยวัดสาลโคดมได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มสร้างอุโบสถได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์กุฏิสงฆ์และระบบไฟฟ้าภายในวัดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายณวัดสาลโคดมและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดสาลโคดมเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญตั้งแต่วันที่17พฤษภาคม2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569
3: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวง
0: ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามหาวิทยาลัยบูรพาบริษัทเบสเวิลด์อินเตอร์พลัสจำกัดกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาบริษัทซันฟลาวโทกจิฟู้ดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมูลนิธิสถาบันแสงสว่างในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมเมืองสุทธานารีนาถได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดทองนพคุณวัดปฐมวนารามวัดประยุรวงศาวาสวัดกุลนทีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดนนท์หมันเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาวัดเสาธงหินจังหวัดนนทบุรีวัดทุ่งเศรษฐีจังหวัดสมุทรสงครามและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปากรและอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทแคนนอนปราจีนบุรีประเทศไทยจำกัดบริษัทแคนนอนมาร์เก็ตติ้งไทยแลนด์จำกัดบริษัทแคนนอนไฮเทคประเทศไทยจำกัดบริษัทแมททีเรียลออโตเมชั่นไทยแลนด์จำกัดบริษัท928ตื่นมารวยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทธาจินดาวัดสาลาลอยจังหวัดนครราชสีมาวัดประยุรวงศาวาสวัดสมณัติวิหารวัดฉิมทายกาวาสกรุงเทพมหานครวัดนางนวลจังหวัดกาฬสินธุ์ลาวัดห้วยเสือจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.นางจินตนาจันทฤทธิ์และคณะสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ภุกผาสุขและคณะบริษัทออโมโครเทคประเทศไทยจำกัดและบริษัท RS

0: Domestic Trading จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดลาดปราเขาวัดเทพดีลาวัดลาดพร้าววัดโคนอนกรุงเทพมหานครวัดละหานวัดสนามเหนือจังหวัดนนทบุรีวัดคู่สร้างวัดครูนอกจังหวัดสมุทรปราการวัดเท้าโคดจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดท่าจีนจังหวัดสตูลสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนบริษัทบางกอกเมดิคอลซอฟต์แวร์จำกัดและบริษัทในเครือ BMS กรุ๊ปมูลนิธิสัพพราเชนและโรงเรียนวิชาชีพนครราชสีมาอินเตอร์การปริบาลจังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานี4รูป
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาตลอดช่วงเช้าวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดพัทลุงนางสาววรรณวิไลวิชัยธนภัทรโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมจังหวัดสุโขทัยวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีจังหวัดจันทบุรีเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอาทิโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดพัทลุงมหาวิทยาลัยบุรพาเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีคณะสามเณรพระพี่เลี้ยงและคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการบรรพชาสามเณรปีที่25และคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะขอเข้าถวายสักการะพระศพเป็นหมู่คณะติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th จบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้คุณชินนัยมีชัยและดิฉันอสินีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ
4: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับตอนนี้มีหลายภาคเสี่ยงฝนหนักนะครับทั้งเหนืออีสานบนภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครครับรวมทั้งสิ้น13จังหวัดติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณ มิลินทสูตรครับ

0: วัสดีค่ะประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกยังต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักไปจนกระทั่งถึงช่วงกลางสัปดาห์หน้านะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าร่องมรสุมซึ่งยังคงพาดผ่านอยู่ที่บริเวณประเทศเมียนมาลาวตอนบนแล้วก็เวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดค่อนข้างแรงนะคะเข้ามาปกคลุมอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยค่ะฝนที่ตกหนักสะสมอาจจะส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ในระยะนี้นะคะรวมไปถึงน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะตามพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มจะเป็นบริเวณที่มีความเสี่ยงสูงค่ะโดยจังหวัดที่ได้รับการแจ้งเตือนว่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยในช่วงระหว่างคืนนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีทั้งกรุงเทพปริมณฑลกับอีก13จังหวัดดังต่อไปนี้ค่ะเริ่มจากพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและก็ตากนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารค่ะสำหรับภาคกลางได้แก่บริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพและปริมณฑลต่อกันที่ภาคตะวันออกนะคะได้แก่บริเวณจังหวัดนครนายกประจินบุรีจันทบุรีและก็ตราดค่ะในส่วนระดับความสูงของคลื่นนะคะช่วงนี้คลื่นก็ยังคงความสูงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมากนักบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะจะมีคลื่นสูงตั้งแต่2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะระยะนี้เรือเล็กก็ยังควรงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันที่17สิงหาคมหรือว่าจนถึงวันจันทร์หน้านะคะในส่วนของชาวเรือนะคะไม่ว่าจะเป็นทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยระยะนี้ขอให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ตอบโจทย์คืนนี้ครับแม้ว่ารัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องจะออกมาปฏิเสธนะครับถึงแนวคิดในการที่จะลดความสัมพันธ์ทางทหารกับสหรัฐเพื่อต่อรองกับกำแพงภาษีของสหรัฐแต่วันนี้ครับตอบโจทย์จะประเมินความไปได้ถึงแนวคิดนี้นะครับตอบโจทย์กับคุณอุรชัยสอนแก้วครับ
2: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ียงสหรัฐอิหร่านใครคุมช่องแคบฮอร์มุซเจรจายังไม่คืบไร้สัญญาณขยายกรอบ MOU รัฐบาลไทยปฏิเสธหลังสื่อนอกรายงานแผนใช้คอบราโกต่อรองการค้าสหรัฐอ่านเกมการทหารแลกการค้าในยุคโดนัลด์ทรัมป์ 2.0 เปิดเครือข่ายนักธุรกิจมหาเศรษฐีร่วมคณะมินออนไลน์เยือนไทยทันโลกกับไทย PBS คืนนี้3ทุ่มตรง

0: มีรายงานมาหลายวันแล้วนะครับว่าสำนักข่าว Bloomberg เผยแพร่รายงานข่าวชิ้นหนึ่งซึ่งมีลักษณะในการกล่าวอ้างว่าเขาได้ข่าวมาจากวงในนะครับในประเทศไทยว่ากองทัพไทยเตรียมที่จะใช้การฝึกคอบราโกเป็นส่วนหนึ่งในการเจรจาต่อรองกำแพงภาษีของสหรัฐอเมริกาด้วยข่าวนี้สร้างความตกอกตกใจให้กับคอการเมืองต่างประเทศในบ้านเราครับมีหลายคำถามที่ผุดขึ้นมาครับคุณผู้ชมว่าในการฝึกคอบราโกเราสามารถใช้เป็นอำนาจต่อรองในการเจรจากำแพงภาษีได้จริงหรือเปล่าในการแสดงท่าทีในลักษณะนี้จะยิ่งทำให้สหรัฐอเมริกาตีตัวออกห่างจากเราในห่วงเวลาที่จีนเองก็มองเราด้วยสายตาที่ตั้งคำถามด้วยหรือเปล่าแล้วทั้งหมดทั้งมวลนี้คำถามสำคัญที่สุดคือจริงมากน้อยขนาดไหนแน่นอนมีคนที่เกี่ยวข้องในแวดวงการเมืองและการทหารไทยออกมาปฏิเสธแล้วอย่างเป็นทางการนะครับแต่ฉากทัศน์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้คืออะไรวันนี้ตอบโจทย์ชวนหาคำตอบจากรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศครับอาจารย์สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: อาจารย์ครับเบื้องต้นจากรายงานข่าวของ Bloomberg เขาเผยแพร่เป็นสกู๊ปพิเศษอาจารย์ถ้ามองความเป็นไปได้อาจารย์ให้น้ำหนักความน่าเชื่อของแหล่งข่าวที่รายงานฉบับนี้อ้างมากน้อยขนาดไหนครับ
1: คือไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับปัญหาว่าจะทำยังไงดีกับการฝึกร่วมผสมที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเดินหน้าขยายเข้าสู่ระบบนะครับรองรับภัยคุกคามใหม่ไปเลยหรือจะคงไว้แบบเก่าซึ่งขึ้นปีที่45แล้วนะครับหรือว่าจะขยายมากกว่า 7-8 ประเทศให้มากกว่านี้นะครับก็มีการพูดกันแล้วก็ในช่วงที่วิกฤตที่สุดก็เคยแล้วนะครับที่จะมีการยกเลิกในช่วงที่มีรัฐประหารเพิ่นผมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับก็มีสัญญาณมาจากสหรัฐว่าอาจจะเดินต่อไม่ได้
0: ครับ
1: นะครับว่าในที่สุดก็เดินต่อได้นะครับก็มีมาแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องการคงอยู่และการปรับรูปแบบของการฝึกร่วมผสมที่สำคัญที่สุดของไทยและสหรัฐนะครับ
0: ครับ
1: ทางด้านฝ่ายความมั่นคงก็ยอมรับว่าสำคัญที่สุดมีกำลังพลเป็นหมื่นนายปีนี้ก็ถือว่าใกล้หมื่นนายซ้อมรบร่วมผสมในลักษณะที่เราก็ทำเองน้อยมากนะครับสหรัฐก็ทำเองน้อยมากในภูมิภาคตรงนี้นะครับ
0: ครับ
1: บริเวณตรงนี้นะครับในก็เรียกว่าเมนแลนด์นะครับแผ่นดินใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะฉะนั้นพอมีเรื่องบางอย่างมันก็จะเกิดประเด็นมาว่าการซ้อมรบเนี่ยควรจะใช้ให้เป็นประโยชน์ในการเจรจาทางการเมืองดีไหมให้เป็นประโยชน์ในเรื่องของการร่วมมือการทหารให้เพิ่มมากขึ้นดีไหมหรือว่าจะยุติไปเลย
0: ครับ
1: นะ

0: ครับหรือว่าลดระดับลงให้มากกว่านี้ไหมก็แต่การตัดสินใจเนี่ยต้องตัดสินใจร่วมกันทั้งสองฝ่ายนะครับเพราะตอนนี้ก็มีอีกหลายประเทศเข้ามาร่วมนะครับเกือบ10ฝ่ายแต่ว่าหลักๆกองบัญชาการกองทัพไทยเนี่ยก็ติดตามดูนะครับพัฒนาการตรงนี้อยู่เสมอในวงในนี่พูดกันอยู่เรื่อยว่าจะทำยังไงดีนะครับแต่วงนอกเนี่ยก็มองว่าน่าจะต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นประโยชน์กับไทยมากขึ้นนะครับในช่วงที่เราต้องเจรจากับสหรัฐเนี่ยน่าจะผสมนะครับมิติทางด้านความมั่นคง
1: ครับ
0: ทางด้านสังคมทางด้านอื่นๆที่เราได้เปรียบเนี่ยเข้าไปด้วยมีหลายอย่างที่สหรัฐต้องพึ่งเรา
1: ครับ
0: แล้วก็มองว่าคอปเปอร์โกเนี่ยจริงๆแล้วสหรัฐก็ต้องพึ่งเราถ้าดูจากวิกฤตคราวที่แล้วที่สหรัฐตั้งใจที่จะยกเลิกนะครับเพราะว่ามีรัฐประหารและในสุดเขาตัดสินใจที่จะไม่ยกเลิก
1: อาจารย์ขออนุญาตแทรกนิดเดียวถ้าเป็นคนทั่วๆไปที่ฟังบอกว่าเป็นการฝึกรบเขาก็จะเข้าใจว่าก็คือการฝึกรบแล้วมันจะมีมิติของทางสังคมมิติของทางเศรษฐกิจมิติอื่นๆตามมาได้ยังไงครับอาจารย
0: ์ครับในการฝึกเนี่ยก็มีการฝึกบรรเทาสาธารณภัย
1: ครับ
0: ในการฝึกเรื่องของช่วยเหลือทางมนุษยธรรมมีการแลกเปลี่ยนเรื่องของเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ถ้าเราผสมกับความร่วมมือของสหรัฐทางด้านอื่นๆไปด้วยเนี่ยนะครับก็หมายความว่าเราอาจจะต้องดูความร่วมมือของไทยกับสหรัฐในมิติอื่นๆแล้วเอามาผสมเพื่อเจรจาต่อรองเรื่องที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือเรื่องของอัตราภาษี 19%
1: ครับ
0: ที่ยืนไว้แล้วอาจจะลดลงมานะครับ12% หรือว่าหลายประเทศในขณะนี้ลดลงต่ำกว่า 10%
1: ครับ
0: เราก็อยากจะอยู่ในกลุ่มแรกๆที่ภาษีต่ำที่สุดเพื่อให้คนไทยได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นการรวมน้ำหนักความมั่นคงรวมน้ำหนักเศรษฐกิจบางเรื่องที่ต่อรองกันอยู่รวมน้ำหนักทางด้านอื่นๆนะครับการแลกเปลี่ยนทางด้านอื่นๆที่ขณะนี้ก็มีหลายประเด็นนะครับเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม
1: ่ครับ
0: เรื่องไซเบอร์นะครับเรื่องโดรนที่พูดกันนะครับเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของเอกชนส่วนหนึ่งด้วยนะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยเป็นเทคโนโลยีแบบเปิดแล้วก็พิสูจน์แล้วว่าเทคโนโลยีแบบเปิดเนี่ยเป็นประโยชน์กับประเทศเล็กๆเช่นอิหร่านที่รบกับสหรัฐแล้วก็ยืนระยะได้เช่นยูเครนที่รบกับรัสเซียและยืนระยะได้และเช่นกัมพูชา
1: ครับ
0: ซึ่งยืนระยะได้กับไทยซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อนะครับแล้วก็เช่นกองกำลังประชาชนติดอาวุธ PDF ซึ่งขณะนี้สามารถคุกคามทหารพม่าทัดมอดอได้มากกว่าครึ่งประเทศนะครับก็มาจากเทคโนโลยีแบบเปิดการเข้าถึงช่องทางดาวเทียมสมัยใหม่ที่ไม่ใช่ช่องทางดาวเทียมทหารนะครับ
1: ครับ
0: การผลิตโดรนรุ่นใหม่ๆที่ราคาถูกอย่างไทยนี่ก็ต้องการโดรนใต้น้ำโดรนในทะเลเอามาแทนเรือดำน้ำถ้าเป็นไปได้เพราะเรือดำน้ำมันราคาแพงแล้วก็เราเองก็มีปัญหาเรื่องโครงการเรือดำน้ำกับจีนยังมองจุดจบไม่ออกว่าในที่สุดเราจะได้เรือดำน้ำที่สมบูรณ์จริงหรือเปล่านะครับขณะเดียวกันสมรภูมิเปลี่ยนไปเยอะโดรนใต้น้ำของอิหร่านราคาไม่แพงสามารถปิดช่องแคบได้เลยนะครับ
1: ครับ
0: ทำให้เกิดนะครับภูมิรัฐศาสตร์ใหม่เลยว่าอิหร่านยืนระยะได้แล้วฟื้นตัวแล้วแล้วก็กดดันอเมริกันให้กลับมานะครับคุยได้เพราะฉะนั้นถ้าไทยสามารถผลิตโดรนได้และร่วมมือกับสหรัฐหลายคนก็มองว่าไอ้นั่นจะเป็นประโยชน์กับไทยด้วยนะครับเป็นประโยชน์กับสหรัฐด้วยและจะเพิ่มอำนาจในการต่อรองเรื่องภาษีนะครับแต่ว่าระบบราชการเราไม่ได้คิดแบบนั้นนะครับทุกส่วนแยกออกเป็นอิสระนะครับไม่ได้มีการเชื่อมโยงทีมเจรจาในเรื่องเศรษฐกิจก็เป็นทีมเฉพาะนะครับทีมเจรจาเรื่องเกี่ยวกับการร่วมมือกันในเรื่องความมั่นคงซึ่งมีอยู่เยอะมากนะครับมีการส่งกำลังบำรุงร่วมกันข้อตกลงในการใช้พื้นที่อย่างเช่นอุตภเปาสัตหีบนะครับข้อตกลงร่วมกันในเรื่องการปราบปรามกระบวนการก่อการร้ายกับสหรัฐพันธมิตรเนี่ยก็ไม่ได้เอามาถ่วงน้ำหนักนะครับเพื่อให้ภาษีลดลงมาซึ่งมันจะไม่ง่ายแต่เราเห็นหลายประเทศทำสำเร็จญี่ปุ่นเกาหลีใต้สิงคโปร์ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนะครับมาเลเซียทุกประเทศทำหมดครับเป็นการเจรจาแบบผสมทีมแต่แน่นอนมันก็จะต้องมีทีมกลางที่สภาความมั่นคงที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับที่ไหนสักแห่งหนึ่งเพื่อที่จะคุมทุกๆทีมในทุกๆมิติของเราเนี่ยพูดเป็นส่วนหนึ่งและเรื่องของคอปเปอร์โกเนี่ยก็แค่เฉพาะกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับแม้แต่กองทัพบกก็ไม่ได้มาเป็นหลักในการวางแผนในการตัดสินใจหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายคนเป็นห่วงว่าแทนที่จะได้ประโยชน์มันอาจจะไม่ได้ประโยชน์มากนักในข่าวชิ้นแบบนี้ครับ
1: หมายถึงว่าอาจารย์กำลังจะบอกว่าถ้าจะมีการต่อรองโดยใช้มิติด้านความมั่นคงคงจะเป็นความร่วมมือด้านอื่นไม่ใช่ลดระดับความร่วมมือในการฝึกคอปเปอร์โกถูกไหม
0: ครับใช่ครับไม่ใช่ การต่อรองในลักษณะแบบเปิดแบบเผชิญหน้าแต่เป็นการต่อรองแบบเขาเรียกว่าหาสมดุลใหม่หาจุดร่วมกันใหม
1: ่
0: ที่ทั้งเขาและเราได้ประโยชน์มากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มมิติที่เราได้เปรียบอยู่แล้วแล้วก็ใช้เป็นประโยชน์มิติทางด้านความมั่นคงเนี่ยสหรัฐต้องการอะไรฮะสหรัฐต้องการดึงไทยออกจากกลุ่มประเทศที่เป็นพันธมิตรกับจีน
1: ครับ
0: นะครับอย่างเช่นอิหร่านอันนี้ใกล้ชิดรัสเซียเกาหลีเหนือและอีกหลายประเทศในอาเซียนเนี่ยชัดเจนว่าเขาอยู่กับจีนในสมการใหม่ของความขัดแย้งในภูมิรัฐศาสตร์ใหม่นะครับก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆว่าไม่ใช่แต่เฉพาะสหรัฐกับจีนขัดแย้งกันแต่จะเป็นกลุ่มประเทศที่อยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินใหญ
1: ่
0: นะครับแล้วก็เป็นประเทศที่จริงๆแล้วเนี่ยตามทฤษฎีก็คือน่าจะคุมนะครับกติกาของโลกแต่เผอิญว่าประเทศที่อยู่ริมทะเลประเทศที่อยู่ริมชายฝั่งประเทศที่มีกองเรือใหญ่ๆเนี่ยอย่างเช่นสหรัฐอังกฤษสมัยก่อนฝรั่งเศสสมัยก่อนนะครับรวมทั้งอินโดนีเซียนะครับแล้วก็สเปนโปรตุเกสพวกนี้คุมนะครับกติกาโลกคุมระเบียบโลกนั้นสหรัฐก็ต้องรัฐขนาดนี้ก็ชัดเจนว่าเป็นกลุ่มเป็นประเทศที่คุมทางเข้าออกของแทบทุกทะเลนะครับแต่วิกฤตใหม่ในช่องแคบทำให้เราเห็นว่าเปลี่ยนไปละนะครับเพราะฉะนั้นก็มีความพยายามเพิ่มมากขึ้นที่จะดึงประเทศไทยเนี่ยให้อยู่ในกลุ่มประเทศสองขั้วนี้จุดยืนของเราคือเราก็จะต้องคุยกับทั้งสองขั้วแล้วก็ทำประโยชน์ให้ทั้งสองขั้วและเอาประโยชน์คืนมาให้ได้มากขึ้นโดยที่ยังไม่ต้องเลือกเข้าสู่ขั้วใดขั้วหนึ่งจนกว่าจะเกิดสงครามระหว่างสองขั้วจริงจังซึ่งก็ยังมีเวลานะครับแล้วก็ยังไม่ถึงขั้นเผชิญหน้ากันโดยตรงแต่ว่าความขัดแย้งเนี่ยเป็นที่จับตาดูทุกประเทศเลยนะครับว่าแต่ละเรื่องแต่ละประเด็นแต่ละมิติเนี่ยมันจะขยับไปทางไหน
1: ข
0: ั้วไหนจะได้ใครในเรื่องอะไรนะครับอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยเขาตัดสินใจแน่นอนนะครับว่าทางการทหารเนี่ยเขาจะอยู่กับสหรัฐเพราะเขามีเรื่องทะเลจีนใต้กับจีนแล้วเขาเจรจากับจีนไม่ได้เขานำจีนขึ้นสู่ศาลโลกศาลโลกตัดสินแล้วนะครับอนุญาโตตุลาการเนี่ยนะครับตัดสินแล้วว่าจีนจะต้องถอนกำลังออกจากทะเลจีนใต้ซึ่งจีนก็ไม่ถอนเมื่อไม่ถอนฟิลิปปินส์ก็เปิดโอกาสให้สหรัฐเข้ามาใช้พื้นที่นะครับทางทะเลเยอะมากนะครับหลายสิบแห่งก็ทำให้สามารถยืนระยะแล้วก็กดดันจีนไม่ให้ขยายอาณาเขตในทะเลจีนใต้ได้มากกว่านี้อันนี้ก็ทำอยู่นะครับรวมทั้งเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นด้วยซึ่งก็ร่วมมือกับฟิลิปปินส์นะครับแล้วเรื่องเหล่านี้ก็ทำให้เห็นชัดเจนว่าเขาเห็นต่างกันว่าในกรณีไทยกัมพูชาเนี่ยเราควรจะทำยังไงคือมันเชื่อมโยงกันหมดถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยก็เป็นประเทศที่ใกล้ชิดกับแต่ละขั้วเพราะฉะนั้นถ้าเราจะอยู่ตรงกลางเนี่ยเราก็ต้องปรับสมดุลถ้าเรื่องที่เราทำสำเร็จมากอยู่แล้วอย่างเช่นเรื่องการซ้อมรบร่วมการแลกเปลี่ยนทางความมั่นคงเนี่ยเราก็กระชับให้มันชัดเจนแน่นแฟนขึ้นแล้วก็ระวังอย่าให้เขานะครับมาผลักให้เราทำอะไรอย่างเช่นใช้พื้นที่ไทยเป็นฐานทัพในการโจมตีประเทศเพื่อนบ้านนั่นเองจริงๆทำไม่ได้อยู่แล้วนะครับ
1: ครับ
0: แต่ในทางปฏิบัติมันก็ไม่ง่ายแต่ถ้าเราควบคุมตรงนี้ได้แล้วเราร่วมมือยกระดับในเรื่องอุตสาหกรรมอาวุธอย่างเงี้ยนะครับขณะนี้อุตสาหกรรมอาวุธนี่เจริญเติบโตมากในแทบทุกประเทศนะครับแต่ของเราเองเนี่ยมีข้อจำกัดประชาชนก็ยังไม่ค่อยจะยอมรับในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าถ้าจะดูกระดานเรื่องพวกนี้สหรัฐก็ต้องการให้ทุกประเทศลงทุนมากขึ้น
1: ครับ
0: แล้วก็มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสหรัฐซึ่งขณะนี้ก็ประมาณลดลงข้อจำกัดทางการทหารมากขึ้นพูดง่ายว่าอ่อนแอลงนะครับผลิตขีปนาวุธรุ่นใหม่อย่างเช่นทาร์ตหรือว่าแพทริออตรุ่นใหม่ก็ไม่ทัน
1: ครับ
0: ที่จะเอามาใช้ในการลบกับอิหร่านทำให้ต้องมีการเจรจานะครับสงบศึกกับอิหร่านหลายรอบนะครับอันนี้ก็รวมทั้งเรื่องของการเลือกตั้งภายในของสหรัฐก็มีผลด้วยเพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยนะครับถ้าเราคิดว่าสถานการณ์ตรงนี้ยังเป็นประโยชน์กับเราในการทำงานกับสหรัฐในเรื่องโคปโกเนี่ยเราควรจะกระชับความสัมพันธ์เลิกบางอย่างนะครับที่มันอาจจะไม่เป็นประโยชน์แล้วก็ยกระดับบางอย่างนะครับ
1: ซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าเลิกคบจีนถูกไหม
0: อ๋อไม่ครับเราก็เพิ่มการคบจีนขึ้นมาในบางเรื่องด้วยการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์จีนก็ต้องการนะครับการผลิตอาวุธบางอย่างก็กำลังร่วมมือกันอยู่ด้วยซ้ำก็อาจจะผลิตได้เพิ่มขึ้นโดรนใต้น้ำของจีนเราก็ต้องการเพราะสหรัฐก็ไม่มีโดรนใต้น้ำแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เจรจากับจีนได้เลยว่าแทนที่เราจะเดินหน้าต่อไปในเรื่องโครงการเรือน้ำซึ่งเราก็ไม่ทราบว่ามันจะจบยังไงนะครับตลอดชีวิตการทำงานของผมเนี่ยเริ่มต้นกองทัพเรือก็อยากจะมีเรือน้ำเมื่อปี36-37นะครับมาถึงปัจจุบันก็ยังไม่สามารถมีได้แล้วก็ยังถลําลึกเข้าไปซับซ้อนเข้าไปกว่าเดิมอีกเราจะต้องถอยกลับมาแล้วก็ตั้งหลักกันใหม่แล้วก็มองว่าในเมื่ออาวุธที่ไม่แพงมากนัก ที่ประชาชนไม่กังวลมากนักหาได้ทั่วไปบางส่วนเอกชนผลิตได้เพื่อนบ้านผลิตได้สิงคโปร์ผลิตได้มาเลเซียผลิตได้อินโดนีเซียผลิตได้แล้วเราเอามาใช้ประโยชน์ร่วมกันกับสหรัฐได้ก็ทำให้เราป้องกันทะเลเราได้ดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องลงทุนมากรวมทั้งของจีนที่มีประสบการณ์ในการช่วยเหลือประเทศเหล่านี้มาแล้วนะครับเราก็สามารถเดินหน้าแล้วก็ร่วมมือกับจีนหรือร่วมมือกับสหรัฐในหลายเรื่องก็ได้นะครับ
1: อาจารย์เบื้องต้นคอปเปอร์โกลเนี่ยที่เราคุยกันวันนี้คอปเปอร์โกลสามารถที่จะใช้เป็นตัวกดดันคู่บิ๊กเนมประเทศเหล่านี้ได้ไหมครับทั้งสหรัฐอเมริกาและจีนคือตอนนี้ข่าวที่ออกมาคือลือกันว่าเราจะใช้มันในการกดดันเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริกาซึ่งฝ่ายความมั่นคงเราก็ปฏิเสธรัฐบาลเราก็ปฏิเสธนะแต่จีนเขามองเขาประโกยังไงครับ
0: คือจีนก็เข้ามาร่วมสังเกตการเป็นระยะนะครับ อันนี้ก็เป็นความผมคิดว่าชำนาญของไทยที่สามารถดึงเอาหลายประเทศเข้ามาร่วมสังเกตการได้แม้ว่าแล้วก็พันธมิตรของจีนบางประเทศก็เข้ามาสังเกตการในการรบนะครับ
1: ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีจีนก็คงมองด้วยความสนใจบางส่วนบอกว่าหวาดระแวงเพราะว่าการซ้อมรบตรงนี้มันกระทบกับการเฝ้าระวังการติดตามนะครับความเคลื่อนไหวของจีนนะครับและของจีนต่อเราของเราต่อจีนมันมีการเพิ่มศักยภาพสหรัฐมาแต่ละปีเนี่ยก็มียุทธปกรณ์สมัยใหม่เอาเข้ามา
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็สามารถจับความเคลื่อนไหวของหลายประเทศได้ในบริเวณนี้มีปัญหาอยู่แล้วในเมียนมาด้วยนะครับแล้วก็มีปัญหาในทะเลจีนใต้2ฝั่งตอนนี้มีปัญหาในกัมพูชาด้วยใกล้เข้ามาอีก
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็สหรัฐเองเนี่ยก็ไม่คุ้นเคยกับพื้นที่บริเวณนี้หลังสงครามเวียดนามยุติลงแต่ก็ยังได้อาศัยพื้นที่ของไทยเข้ามาทําความคุ้นเคยเข้ามาทําการฝึกนะครับและในกรณีที่เกิดสงครามใหญ่จริงๆตรงนี้ก็จะเป็นสมรภูมิ1ค่อนข้างแน่นอนนะครับเหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาสงครามโลกสงครามเย็นประเทศไทยก็เป็นพื้นที่สมรภูมิหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าคนไทยจำนวนมากคิดว่าหลีกเลี่ยงได้แต่ในความเป็นจริงเนี่ยไม่เคยหลีกเลี่ยงได้เลยญ
1: ี
0: ่ปุ่นก็เคยเข้ามายึดพื้นที่ในประเทศไทยมาแล้วสหรัฐก็เคยเข้ามาวางกำลังไว้อย่างเข้มแข็งจีนก็เคยเข้ามานะครับก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์นะครับแล้วก็พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองแล้วก็มีมาแล้วเพราะฉะนั้นมันปฏิเสธไม่ได้ว่าคราวหน้านะครับที่จะเกิดความขัดแย้งซึ่งแนวโน้มที่จะเกิดเนี่ยมีสูงนะครับแล้วก็จะเห็นได้ชัดว่าประเทศจีนกับกลุ่มที่เป็นพันธมิตรกับสหรัฐเนี่ยจะไม่ยอมกันและคงจะมองประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมรภูมิตอนนี้ก็พยายามแข่งขันพยายามหาพื้นที่ชิงความได้เปรียบต้องการพื้นที่เข้าออกทางทะเลต้องการพื้นที่ทางบกที่ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของพันธมิตรต้องการแหล่งผลิตอาวุธที่ราคาถูกนะครับต้องการความชำนาญทักษะของทหารไทยบางอย่างที่เขาไม่มีหรือว่ามีน้อยนะครับและจริงๆต้องการการสนับสนุนจากคนไทยด้วยของทั้งสองฝ่ายนะครับทางการเมืองในกรณีอย่างเช่นจีนเข้าไปยึดไต้หวันเนี่ยจีนก็ต้องการให้ไทยสนับสนุนอันนี้ก็ชัดเจนในขณะเดียวกันในอีกด้านหนึ่งสหรัฐก็ต้องการให้ไทยสนับสนุนในการต่อต้านการที่จีนเขาจะไปใช้กำลังยึดครองไต้หวันเพราะฉะนั้นหลายเรื่องเนี่ยมันผูกพันกันหมดนะครับรวมทั้งบางเรื่องที่นึกไม่ถึงเลยอย่างเช่นอิทธิพลของจีนในภูมิภาคมีเยอะก็จริงแต่ในไทยนี่ไม่ได้เยอะมากเหมือนกับในกัมพูชา
1: ครับ
0: หรือในพม่านะครับแต่อิทธิพลของญี่ปุ่นเนี่ยเยอะมากในไทยในเรื่องเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเวลาญี่ปุ่นกับจีนขัดแย้งกันผมก็ทบถึงไทยทันทีเลยนะครับทั้งสองประเทศนี่ก็มองว่าไทยจะยืนข้างไหน
1: ครับ
0: ไทยจะรองรับอุตสาหกรรมอะไรไทยจะเป็นฐานนะครับโรงงานผลิตรถไฟฟ้าของจีนหรือว่าจะเป็นโรงงานผลิตรถไฟฟ้าของญี่ปุ่นไฮบริดอินโดนีเซียเข้าใจประเด็นนี้ดีก็พยายามดึงญี่ปุ่นออกจากไทย
1: ที่มีข่าวล่าสุด
0: ใช่ครับเพราะเขามองว่ามันกระทบไทยอยู่แล้ว
1: ขออนุญาตอาจารย์ประเด็นนี้ถ้าเกิดว่าตำแหน่งแห่งที่และความสำคัญของเรามันทรงความสำคัญมากขนาดนี้ก็อาจจะคิดได้ว่าโดนัลด์ทรัมป์อย่างน้อยก็น่าที่จะมอบผลประโยชน์ในแง่ของกำแพงภาษีที่มันต่ำลงให้กับเราได้ง่ายๆสิทำไมมันดูยากนะครับอาจารย
0: ์โอ้เรื่องภาษีนี่ไม่ง่ายเลยครับญี่ปุ่นก็ไม่ง่ายเกาหลีใต้ก็ไม่ง่ายแต่ก็ดีกว่าที่คาดนะครับภาษีก็ไม่ได้สูงมากนะครับแต่ว่าพื้นฐานก็คือว่าสหรัฐขณะนี้อ่อนแอนะครับแล้วก็มีความต้องการของประชาชนที่กดดันฝ่ายบริหารให้มีความสัมพันธ์ที่ดูแล้วจะได้เปรียบขึ้นเพราะฉะนั้นเขาก็พูดง่ายว่าหลังชนฝาลดลงได้ไม่มาก
1: ต้องเล่นไม้แข็งเหมือนกัน
0: ต้องเล่นไม้แข็งเหมือนกันแล้วก็แต่ว่าก็มีไม้อ่อนนอกรอบมีข้อยกเว้นมีช่วงที่ยืดเวลาออกไป อันนี้เห็นได้ชัดเจนแล้วว่าเขาก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยหลายประเทศ

0: ย่างเช่นญี่ปุ่นนะครับก็ตอบรับลดลงมาให้อยู่ในกลุ่มแรกๆสิงคโปร์พวกนี้นะครับ แต่เขามองว่าเราเนี่ยได้กำไรมากเกินควรจากเขานะครับแล้วก็สอง
1: เขาของอาจารย์คือประชาชนเขาหรือฝ่ายการเมืองเขา
0: คือจริงๆในระบบการค้าของเขา
1: ครับ
0: นะครับทำให้แต่ว่าประชาชนเขาจริงๆได้ประโยชน์จากสินค้าราคาถูกของเรานะครับแต่ว่าทำให้เขาเสียเปรียบดูการค้าทำให้สหรัฐในฐานะของประเทศรัฐบาลเนี่ยนะครับถูกโจมตีว่าค้าขายไงให้เสียเปรียบเสียดุลขนาดนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็อันนี้ก็ทำให้เขาเดือดร้อนทำให้รัฐบาลสหรัฐเนี่ยเดือดร้อนผู้นำเนี่ยเดือดร้อนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เป็นเรื่องพื้นฐานว่าสหรัฐกำลังปรับความสัมพันธ์นะครับให้หลายประเทศรวมทั้งในยุโรปในสมาชิกองค์การนาโตเนี่ยเพิ่มงบประมาณในการดูแลตัวเองเพิ่มบทบาทนั่นก็รวมถึงไทยและโคบาโกด้วย
1: ครับ
0: เพิ่มทางเลือกใหม่ๆที่ทำให้เราและสหรัฐเข้มแข็งขึ้นในการต่อต้านจีนอันนี้แหละครับทำให้หลายฝ่ายรวมทั้งไทยเป็นกังวลว่าถ้าทำไปถึงจุดนั้นเนี่ยจีนก็จะไม่พอใจ
1: ครับ
0: งั้นมันก็มีความพยายามในการที่จะไม่ให้ถึงจุดนั้นซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่ามันยังสามารถเดินไปจุดอื่นได้ที่ทำให้จีนพอใจนะครับซึ่งเราก็ทำไปแล้วนะครับอย่างเช่นเรื่องการฝึกร่วมกับจีนเราก็มีคล้ายๆกับของโคโบโกแต่ไม่ได้ใหญ่เท่าการร่วมผลิตอาวุธบางอย่างกับจีนแล้วก็มีการใช้อาวุธจีนก็มีอย่างที่เห็นเป็นระยะ
1: ครับอาจารย์ถ้าอย่างนั้นแล้วเราก็น่าจะเป็นคนสำคัญมากไม่ว่าจะในสายตาของจีนและสหรัฐแต่ว่าแท้จริงแล้วเราสำคัญสำหรับ2ประเทศนี้อย่างที่เราคิดหรือเปล่า
0: ไม่เหมือนเมื่อก่อนใช่ครับแล้วก็ไม่ใช่อย่างที่เราคิดแล้วนะครับตำแหน่งนั้นเนี่ยหลายฝ่ายบอกว่าถูกเวียดนามชิงไปแล้ว
1: ครับ
0: 10ปีที่เราประกาศว่าเราจะเอาตำแหน่งนั้นกลับคืนมาเราไปประกาศที่สิงคโปร์นะครับเมื่อปี2016ว่าเราจะหาสมดุลทางยุทธศาสตร์ใหม่ทั้งสหรัฐและก็จีนเนี่ยจะเข้าหาเรานะครับจะบอกความลับให้กับเราเวลาเขาจะลบเขาก็จะมากระซิบเราซึ่งที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงเราบอกว่าเขาไม่บอกเราเลยเนี่ยสงครามเนี่ยเพราะว่าเราเห็นอย่างนี้มาเราก็เลยประกาศเมื่อปี2016นะครับโดยผู้นำของเราที่สิงคโปร์ว่าเราจะหาสมดุลใหม่แล้วทำให้สองประเทศเนี่ยไม่เผชิญหน้ากันในกรณีของเรา
1: ครับ
0: และใช้พื้นที่ไทยให้เป็นประโยชน์ตอนนั้นก็มีการพูดว่าใช้ไทยเป็นสะพานเชื่อมบ้างก็ถูกตำหนิว่าสะพานนี้อาจจะโดนนะครับทิ้งระเบิดพังไปเลยก็ได้นะครับ
1: ครับ
0: หรือว่าเป็นที่กลางนะครับเป็นผู้ประสานงานก็มีการใช้ศัพท์หลายคำตอนนี้ก็มีการใช้ศัพท์ว่าเราจะปรับดุลในการเขาเรียกว่ากลับไปมีความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่า recalibrate engagement หรือว่า calibrate re-engagement ที่ภาษาอังกฤษกระทรวงต่างประเทศไทยใช้นะครับก็คือปรับให้มันได้ดุลเพราะฉะนั้นเราประกาศไปแต่ว่าขนาดนั้นเวียดนามเนี่ยสนใจมากแล้วก็เดินหน้าหาสมดุลใหม่อันนี้ทำให้สหรัฐกับจีนเนี่ยเข้าหาทั้งที่จีนเนี่ยเป็นศัตรูกับเวียดนามมานานแล้วก็ยังขัดแย้งในทะเลจีนใจทั้งที่สหรัฐเนี่ยลบในสงครามเวียดนามมาเสียหายเสียชีวิตไป 7-8 หมื่นคน
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็ยังหาศพของทหารอเมริกันได้ไม่ครบนะครับแต่ว่ากลับมาด้วยเหตุผลทางยุทธศาสตร์ร่วมกันนะครับแล้วก็เวียดนามก็ทยานขึ้นมาตอนนี้กลายเป็นประเทศที่มีสมดุลใหม่เป็นผู้นำของอาเซียนนะครับที่เข้มแข็งขึ้นนะครับแล้วทำให้เราสูญเสียตำแหน่งนั้นไปแล้วเราก็ทราบดีเราก็พยายามจะเร่งนะครับที่จะกลับมาสู่ตำแหน่งนั้น
1: อาจารย์ในแง่ของความมั่นคงการทหารเนี่ยเราก็ดูจะสำคัญกับทั้งสหรัฐและจีนอะไรทำให้เราถูกลดความสำคัญลงได้ขนาดนั้นครับ
0: คือประเด็นแรกคือความชัดเจนคือเราก็ต้องยอมรับว่าในอดีตเราเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อย
1: ครับ
0: รัฐบาลพลเรือนก็อาจจะไม่คุ้นกับเรื่องทางการทหารและความมั่นคงมากนักนะครับและการตัดสินใจประเด็นที่3ทางการเมืองเนี่ยมันอาจจะต้องอาศัยฝ่ายการเมืองจริงๆเพราะว่ามาจากประชาชน
1: ครับ
0: ไม่ใช่ฝ่ายข้าราชการประจำไม่ใช่ฝ่ายทหารซึ่งเขามีข้อจำกัดเยอะนะครับ3ส่วนนี้ทำให้เกิดความไม่ชัดเจนหลายเรื่องยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมถ้าเรารักสันติภาพถ้ามีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อสันติภาพโดยสหรัฐหรือใครก็แล้วแต่
1: ครับ
0: คำถามคือทำไมเราไม่ไปร่วมจัดตั้งตั้งแต่แรกเพราะว่าเขาเชื้อเชิญมา
1: อาจารย์หมายถึง Board of Peace
0: ใช่ครับทำไมเราขอเป็นแค่ผู้สังเกตการอันนั้นแหละครับทำให้เกิดสัญญาณที่ไม่ชัดเจนว่าตกลงเราจะร่วมมือกับเขาไหมตกลงสันติภาพเราไม่แสวงหาหรือไม่อย่างไรในขณะเดียวกันคู่กรณีของเราชัดเจนเลยนะครับว่าขอไปร่วมขอเป็นผู้จัดตั้งขอเอาเรื่องนี้เข้าไปไว้ในบอร์ดนั้นด้วยนะครับ

นี่ค่าสมัครสมาชิกนี่สูงมากนะครับก็ยังสามารถขอยกเว้นได้เพราะฉะนั้นอันนี้ทำให้มีการตั้งคำถามพอสมควรนะครับหรือไม่อีกตัวอย่างชัดๆว่าจีนเนี่ยขอให้มีการจัดระบบ

0: ประเทศเพื่อนบ้านที่หนีออกจากเมืองไทยไปประเทศเพื่อนบ้าน
1: เป็นฝ่ายเสนอมาเองก่อน
0: ครับแล้วก็เขาก็จัดระบบเนี้ย
1: ครับ
0: กับประเทศในลุ่มน้ำโขงแม่โขงล้านช้างเสร็จเรียบร้อยหมดจนประเทศไทยกับเวียดนามศัตรูเก่าเขานะครับก็จัดระบบสำเร็จโดยเวียดนามเนี่ยขอปรับเปลี่ยนข้อตกลงบันทึกช่วยจำกัมพูชาลาวเรียบร้อยหมดจนประเทศไทยจีก็ต้องตั้งข้อสังเกต
1: ครับ
0: เพิ่มเติมไปจากอีกข้อนึงที่สำคัญมากนะครับซึ่งคนอาจจะไม่ค่อยทราบจีนต้องการให้ไทยเนี่ยเดินหน้าเรื่องโครงการ BRI เดินหน้าการเชื่อมโยงโครงการต่างๆเพื่อจีนจะได้มีทางออกทางทะเลแต่สหรัฐและไทยก็มองว่ามันทำให้เราตกอยู่ใต้อิทธิพลของจีนซึ่งก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่มีน้ำหนัก
1: ครับ
0: ทุกอย่างก็เลยช้าหมดอันนี้ไม่นับรวมกับปัญหาภายในของเราเองด้วยนะครับ
1: ครับ
0: เรื่องความนั้นจีนก็มองว่าเราไม่ได้จริงใจที่จะช่วยให้เขาประสบความสำเร็จในการเชื่อมโยงและมีการศึกษาของอดีตคณบดีของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์เรื่องนี้อยู่นะครับก็ระบุชัดเจนเลยว่าเราเนี่ยนะครับไม่ค่อยร่วมมือกับจีนในเรื่องนี้แต่ไม่การมองว่าดีจะทำให้จีนเนี่ยครองมาเป็นเจ้าตรงนี้ไม่ได
1: ้
0: จีนเขาก็มองว่าถ้าอย่างนั้นเราเป็นพวกอเมริกันสิครับ
1: ครับ
0: อย่างนี้เป็นต้นลักษณะแบบนี้มันเป็นสัญญาณที่เรียกว่าผสมหรือว่ามิกซ์แต่ว่าเป็นการผสมแบบเราไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่ทั้งสองฝ่ายหวาดระแวงเรา
1: อเมริกันก็ไม่ได้มองว่าเราเป็นพวกเขาเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: การทำการทูตลักษณะแบบนี้กลายเป็นว่าเขาไม่มีใครมองเราเป็นเพื่อนรักเลยอาจารย์เป็นความผิดพลาดทางการทูตหรือว่าเป็นความผิดพลาดที่เรื่องอะไรครับ
0: คงไม่ใช่ความผิดพลาดอย่างเดียวนะครับหรือว่าโดยตรงหรือเป็นประเด็นเดียวนะครับอาจจะเป็นเรื่องของจังหวะเวลาเรื่องของสถานการณ์หลายอย่าง
1: ครับ
0: รวมกับไม่ตัดสินใจทางการเมืองให้เด็ดขาดในเรื่องการต่างประเทศการต่างประเทศนี้ไม่ใช่เรื่องการทูตนะครับเป็นเรื่องการเมืองระหว่างประเทศมันต้องแยกออกการทูตพิธีการทางการทูตก็เป็นเรื่องนึงนะครับเจ้าหน้าที่ทางการทูตเขาก็จะมีระเบียบวิธีปฏิบัติแต่การเมืองระหว่างประเทศจะเป็นสิ่งที่อย่างเช่นประธานาธิบดีทรัมป์ทำอันนั้นไม่ใช่การทูตนะครับ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ทางการทูตเลยแต่เป็นการเมืองระหว่างประเทศที่ทำให้เขาได้ประโยชน์สิ่งที่กัมพูชาทำก็ไม่ใช่การทูตนะครับ
1: ครับ
0: เป็นการต่างประเทศสิ่งที่พม่าทำวันนี้ประธานาธิบดีที่มาเมืองไทยแล้วกลับไปปฏิเสธไม่ร่วมมือกับอาเซียนเนี่ยก็ไม่ใช่การทูตนะครับการทูตไม่ทำแบบนี้นะครับ
1: ครับ
0: เราเชิญมาเราเปิดประตูให้แล้วมีข้อตกลงพูดง่ายๆว่าเป็นสัญญาใจกันหรือไม่ว่าให้พม่าเนี่ยกลับเข้ามาอยู่ในอาเซียนร่วมมือกับอาเซียนเขากลับไปเขาแถลงว่าเขาจะไม่ร่วมมือนะครับ
1: ครับ
0: เขาจะไม่อนุญาตให้ผู้แทนพิเศษของอาเซียนกลับเข้าไปอีกแล้วเขาจะไม่ปล่อยนะองซานซูจีอันนี้เป็นการเมืองที่เขาบอกว่าเขาได้ประโยชน์เขาได้เข้ามาในอาเซียนแล้วนะครับโดยเราเชื้อเชิญเข้ามาแล้วก็เราก็ชัดเจนแล้วว่าเราจะช่วยเขาไม่ให้เขาถูกกดดันให้ออกไปนี่เราพูดชัดเลยนะครับ
1: ครับ
0: นะเพราะฉะนั้นเขาก็เดินหน้าทางการเมืองเลยชิงความได้เปรียบเลยก็ตัดวงจรอาเซียนเลย
1: ครับ
0: ซึ่งเขามองอยู่แล้วเขาอยากจะตัดอยู่แล้วไอ้เรื่องแบบนี้ครับมันเป็นเรื่องการเมืองระหว่างประเทศทั้งสิ้นต้องตัดสินใจโดยฝ่ายการเมืองเพราะมันมีผลได้ผลเสียแล้วก็ต้องดูว่าประชาชนสนับสนุนขนาดไหน
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ที่สุดแล้วก็ต้องรับผิดชอบด้วยถ้าตัดสินใจแล้วได้ประโยชน์ก็คงได้คะแนนนิยมแต่ถ้าไม่ได้ประโยชน์ก็อาจจะลำบากเพราะฉะนั้นหลายครั้งเราเห็นว่าฝ่ายการเมืองถึงไม่กล้าตัดสินใจถึงได้ดึงเวลาออกไปและการดึงเวลามันก็จะมีคนอื่นเข้ามาตัดสินใจให้
1: ครับเดี๋ยวรอดูว่าการตัดสินใจในรอบนี้ที่บางคนอาจจะมองว่าเดี๋ยวต้องเป็นการดึงเวลาหรือเปล่าหรือว่าสิ่งที่บลูมเบิร์กได้ไปเนี่ยเป็นวงในจริงหรือเปล่ารอดูว่าจะมีความเคลื่อนไหวยังไงตามมานะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์นะครับ
0: นี่ครับ
1: คุณผู้ชมครับอย่างที่อาจารย์ปณิธานได้วิเคราะห์ไว้นะครับเรื่องของความมั่นคงเรื่องของการต่างประเทศหรือแม้แต่การทูตทั้งหมดทั้งมวลผูกโยงกันเป็นเรื่องเดียวกันนะครับเรื่องของกำแพงภาษีสหรัฐที่หลายคนตั้งตารอคอยก็ดียังต้องรอบทสรุปนะครับตอนนี้ติดตามได้ในทุกช่วงข่าวนะครับในบทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและการต่างประเทศครับวันนี้ตอบโจทย์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ

0: หลัง MOU ใกล้ถึงเส้นปลายวันอาทิตย์นี้จะมีหลายประเด็นในรายการเคมี
1: รัฐบาลไทยปฏิเสธหลังสื่อนอกรายงานแผนใช้โคบราโกต่อรองการค้าสหรัฐอ่านเกมการทหารแลกการค้าในยุคโดนัลด์ทรัมป์ 2.0 เปิดเครือข่ายนักธุรกิจมหาเศรษฐีร่วมคณะมินอองไลเยือนไทยทันโลกไซแอนเทคติดตามความพยายามครั้งแรกในการทดสอบจรวดเอกชนในไทยสู่การวางมาตรฐานอุตสาหกรรมอวกาศ
0: สวัสดีครับพบทันโลกกับไทย PBS ครับนับถอยหลังเหลืออีกเพียง4วัน MOU ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะถึงกำหนดเส้นตายนะครับแต่ความหวังในการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้สามารถเดินเรือได้ตามปกติยังคงไร้ทางออกครับเนื่องจากทั้งสหรัฐและอิหร่านต่างก็อ้างถึงสิทธิ์ในการควบคุมช่องแคบยุทธศาสตร์แห่งนี้ขณะที่การสัญจรของเรือผ่านเส้นทางนี้ลดลงต่ำที่สุดในรอบสัปดาห์นะครับเมื่อวานประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อ้างถึงการควบคุมช่องแคบอย่างเบ็ดเสร็จหลังจากการบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐ
2: We have total control over the Hormuz Strait right now. They don't have control. We have total control. We own it.
0: หลังจากสัมภาษณ์แล้วก็โพสต์ข้อความลงบนบัญชีทรูโซเชียลด้วยระบุว่าตอนนี้สภาพเศรษฐกิจของอิหร่านกำลังย่ำแย่ครับเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อของอิหร่านพุ่งสูงถึง 300% การสื่อสารของผู้นำสหรัฐก็สะท้อนให้เห็นได้ชัดเจนถึงความพยายามใช้มาตรการทางเศรษฐกิจมากดดันอิหร่านแทนมาตรการทางการทหารนะครับนอกจากนี้ก็ยังอ้างไปถึงการเก็บกู้ทุนระเบิดออกจากช่องแคบฮอร์มุซขณะที่อิหร่านเองก็ยืนยันสิทธิ์ของการควบคุมและจัดการช่องแคบอย่างเบ็ดเสร็จเช่นเดียวกันย้ำว่าช่องแคบจะไม่เปิดให้สัญจรได้จนกว่าสหรัฐจะยอมทำตามเงื่อนไขในการยุติสงครามและยกเลิกมาตรการกดดันทั้งหมดนะครับล่าสุดสหรัฐและอิหร่านก็ยังไม่ได้ขยายกรอบเวลาของ MOU หรือข้อตกลงชั่วคราวในขณะที่ MOU จะครบกำหนด60วันในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้แล้วหลังจากก่อนหน้านี้สื่อตุรกีรายงานว่าทั้งสองฝ่ายเห็นชอบในการขยายกรอบเวลา60วันแต่ท้ายที่สุดรัฐบาลอิหร่านก็ออกมาปฏิเสธครับสำหรับข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวลงนามกันไปเมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับเขาระบุไว้ว่าสามารถขยายเวลาออกไปได้ถ้าทั้งสองฝ่ายเห็นชอบและภายใต้ข้อตกลงก็วางกรอบให้อิหร่านและสหรัฐจะต้องบรรลุข้อตกลงฉบับสุดท้ายใน2ประเด็นสำคัญก็คือโครงการนิวเคลียร์อิหร่านและการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจแต่ถ้าเรามองสถานการณ์ในเวลานี้คำถามว่าแล้วใครคุมช่องแคบฮอร์มุซอาจจะยังไม่มีใครคุมได้อย่างเบ็ดเสร็จนะครับเพราะอะไรมาตรการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐไม่ให้เรือเข้าหรือออกจากอิหร่านกำลังกดดันกระแสเงินสดของอิหร่านอย่างเลี่ยงไม่ได้ครับเนื่องจากอิหร่านไม่สามารถเดินเรือค้าขายกับประเทศคู่ค้าได้ตามปกติขณะเดียวกันเรือพาณิชย์ของประเทศอื่นๆก็ยังรู้สึกกังวลใจต่อการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซหลังจากการโจมตีมุ่งเป้าไปที่เรือพาณิชย์ก็ยังคงเกิดขึ้นเป็นระยะในสัปดาห์นี้ก็มีเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตราบใดที่สหรัฐยังรับประกันความปลอดภัยในช่องแคบไม่ได้ก็ไม่มีอำนาจในการควบคุมน่านน้ำแห่งนี้อย่างเป็ดเสร็จด้วยนี่เป็นประเด็นที่อาจจะพอสรุปได้คร่าวๆจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับทั้งสหรัฐและอิหร่านต่างมีเครื่องมือในการกดดันอีกฝ่ายครับอิหร่านมีไพ่ด้านภูมิศาสตร์เนื่องจากที่ตั้งอยู่ติดกับช่องแคบการหยุดชะงักของการเดินเรือก็ยิ่งเพิ่มอำนาจต่อรองให้อิหร่านและบีบให้สหรัฐต้องเร่งหาทางออกจากการติดกลุ่มสงครามแรงกดดันอาจจะส่งผลต่อการเลือกตั้งกลางเทอมในช่วงปลายปีนี้ซึ่งนี่อาจจะเป็นตัวแปรในการเปลี่ยนยุทธวิธีของสหรัฐก็เป็นไปได้อิหร่านพร้อมจะเดินเกมยื้อเวลาของสงครามครั้งนี้ต่อไปจนกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะลงจากตำแหน่งนะครับส่วนสหรัฐมีไพ่อะไรไพ่ของสหรัฐคือไพ่ด้านการทหารและเศรษฐกิจแต่ไพ่นี้ก็ถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขการเมืองภายในประเทศยิ่งสงครามลากยาวออกไปก็ไม่เป็นผลดีมันสะท้อนให้เห็นได้จากข่าวนี้ครับรายงานของ The Guardian ระบุถึงลูกเรือ USS อับราฮัมลินคอนที่พยายามกระโดดลงทะเลหลังประจำการกลางทะเลนานถึง250วันทำสถิติสำหรับเรือบรรทุกเครื่องบินยาวนานที่สุดนะครับหลังจากเรือลำนี้เดินทางออกจากสหรัฐเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วและนี่ก็เป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญที่จะกดดันรัฐบาลสหรัฐด้วยอีกด้านหนึ่งความขัดแย้งในกาซาและเวสต์แบงก์ก็ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครับนอกจากประชาชนในพื้นที่จะได้รับผลกระทบจากการโจมตีผู้สื่อข่าวจำนวนไม่น้อยก็เผชิญกับการคุกคามและบางกรณีได้รับอันตรายถึงชีวิตคุณธรณินทร์เทพวงศ์ประมวลการใช้ความรุนแรงกับผู้สื่อข่าว
3: ความขัดแย้งที่ยังคงคุกรุ่นโดยเฉพาะในเขตเวสต์แบงก์เมื่อกลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานและกองทัพอิสราเอลพยายามผลักดันชาวปาเลสไตน์ออกจากพื้นที่กลายเป็นการปะทะกันอย่างรุนแรงนำมาสู่การพลัดถิ่นอีกฝั่งเช่นเดียวกับในฉนวนกาซาขณะเดียวกันกลับมีอีกด้านที่เกิดขึ้นซึ่งนำมาสู่ความเสี่ยงของผู้สื่อข่าวที่รายงานสถานการณ์นี้รายงานจากสมาคมผู้สื่อข่าวปาเลสไตน์ระบุว่าในรอบเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีการละเมิดสิทธิและโจมตีผู้สื่อข่าวรวมถึงบุคลากรสื่อถึง108ครั้งในเขตเวสต์แบงก์ทั้งการกักตัวชั่วคราวและขัดขวางการทำข่าวซึ่งพบมากที่สุดโดยไม่ให้สื่อบันทึกภาพการบุกโจมตีของทหารหรือความรุนแรงจากกลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานการทำร้ายร่างกายและข่มขู่คุกคามจากกลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานขณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ทำข่าวถูกสลายการทำข่าวด้วยการใช้อาวุธทั้งการคว่างระเบิดเสียงและแก๊สน้ำตาผู้สื่อข่าว6คนถูกทำร้ายร่างกายมี4คนได้รับบาดเจ็บจนเกิดบาดแผลผู้สื่อข่าว2คนถูกควบคุมตัวและอีก4คนถูกนำตัวไปสอบสวนเกี่ยวกับเนื้อหาข่าวที่เสนอถูกบุกค้นบ้านผู้สื่อข่าวหรือสำนักงานสื่อ4ครั้งรวมถึงคำสั่งปิดสำนักข่าว1แห่งถึงขั้นยึดหรือทำลายอุปกรณ์ทำข่าวสั่งลบฟุตเทจวิดีโอและขับไล่สื่อมวลชนออกจากบริเวณมัสยิดอัลอักซอนำมาสู่การเรียกร้องให้คุ้มครองเสรีภาพในการทำงานของสื่อมวลชนโดยปราศจากการข่มขู่หรือไล่ล่าและให้มีการลงโทษผู้กระทำความผิดตามกฎหมายองค์กรสิทธิมนุษยชนระบุว่านับตั้งแต่ความขัดแย้งลุกลามในฉนวนกาซามีผู้สื่อข่าวและคนทำงานสื่อถูกสังหารไปแล้วมากกว่า270คนสะท้อนว่าบนความขัดแย้งในพื้นที่นี้นอกจากผลกระทบด้านมนุษยธรรมแล้วการทำงานของสื่อที่พยายามเสนอข้อเท็จจริงกำลังเจอกับอุปสรรคด้านอิสราเอลปฏิเสธว่าไม่ได้จงใจโจมตีสื่ออ้างว่าสื่อมวลชนในพื้นที่สู้รบต้องยอมรับความเสี่ยงเองพร้อมกล่าวหาผู้สื่อข่าวบางคนมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มติดอาวุธและใช้ความเป็นสื่อเพื่อบังหน้าในภารกิจทางทหารส่วนการปิดสำนักข่าวยึดอุปกรณ์หรือเหตุความรุนแรงจากผู้ตั้งถิ่นฐานเป็นไปเพื่อรักษาความมั่นคงและถือเป็นการกระทำส่วนบุคคลองค์กรสื่อสากลยื่นฟ้องศาลอาญาระหว่างประเทศให้สอบสวนการสังหารสื่อมวลชนในฐานะอาชญากรรมสงครามข้อมูลการโจมตีสื่อถูกนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบคดีในศาลโลกเพื่อชี้ถึงเจตนาการปิดกั้นพยานขณะที่สมาคมสื่อเตรียมยื่นฟ้องในศาลยุโรปโดยใช้หลักเขตอำนาจศาลสากลควบคู่กับการยื่นเรื่องต่อ UN UN ระบุว่าเดือนกรกฎาคมจนถึงต้นสิงหาคม2026กลายเป็นช่วงเวลาที่รุนแรงที่สุดช่วงหนึ่งในเวสต์แบงก์นับตั้งแต่ปี2023มีเหตุโจมตีจากกลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลเฉลี่ยสูงถึง6ครั้งต่อวันกองกำลังอิสราเอลยังคงเดินหน้าปฏิบัติการปิดล้อมและบุกทำลายหลายพื้นที่เช่นนาบลุสเจนินและหุบเขาจอร์แดนพบการทำลายท่อส่งน้ำทางการเกษตรและการสั่งอพยพชาวปาเลสไตน์เพื่อเตรียมรื้อถอนบ้านเรือนท่ามกลางสถานการณ์ที่รุนแรงขึ้นทุกขณะการทำหน้าที่เสนอความจริงของสื่อมวลชนในพื้นที่จึงไม่ต่างจากการทำงานบนความเสี่ยงระหว่างชีวิตและความมั่นคงท่ามกลางคำถามถึงการคุ้มครองเสรีภาพและหลักสิทธิมนุษยชนสากลธรณินทร์เทพวงศ์ไทย PBS รายงาน
0: มาดูเรื่องร้อนของรัฐบาลไทยที่กำลังเผชิญกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างหลังจากสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าไทยอาจจะลดระดับความร่วมมือทางการทหารกับสหรัฐเพื่อใช้เป็นไพ่ต่อรองมาตรการกำแพงภาษีของสหรัฐนะครับคุณสุขสดชื่นแม้ว่าโฆษกรัฐบาลจะออกมาปฏิเสธกระแสข่าวนี้แล้วแต่ถ้าแผนการนี้เกิดขึ้นจริงจากที่คุณสุขสดชื่นทำการบ้านตรวจสอบข้อมูลมาก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยสำหรับไทยและอีกหลายประเทศด้วยนะครับ
4: ถ้าหากว่าเกิดขึ้นจริงอาจจะนับว่าเป็นการเดิมพันที่สูงเกินกว่าหลายฝ่ายจะยอมรับได้ครับ ในยุคของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ 2.0 นะครับหลายประเทศในโลกก็ถูกบีบให้ใช้หรือเลือกที่จะใช้ความร่วมมือด้านความมั่นคงเป็นเครื่องมือต่อรองมาแล้วครับหลังจากที่สหรัฐเริ่มมองความร่วมมือด้านความมั่นคงและการแบ่งเบาภาระด้านกลาโหมเป็นส่วนหนึ่งของการต่อรองทางการค้าไปแล้วแต่รายงานของบลูมเบิร์กก็ฉายให้เราเห็นอีกด้านหนึ่งของการต่อรองที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นกับประเทศขนาดกลางและประเทศขนาดเล็กครับก่อนอื่นเลยเรามาดูโคบราโกลด์ครับโคบราโกลด์ก็คือการฝึกซ้อมรบร่วมทางทหารที่เก่าแก่และมีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคของเราโดยมีไทยเป็นเจ้าภาพครับจึงไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ที่รัฐบาลรีบออกมาชี้แจงว่าความร่วมมือทางการทหารนี้ไม่ได้ถูกนำไปโยงเป็นเงื่อนไขแลกเปลี่ยนกับผลการเจรจาการค้าแต่อย่างใดครับโดยไทยเรานะครับเป็นเจ้าภาพการฝึกโคบราโกลด์มาตลอด45ปีและมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงมิตรประเทศเข้ามาพัฒนาขีดความสามารถทางการทหารร่วมกันครับสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพสหรัฐและเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของสหรัฐในการขยายบทบาททางยุทธศาสตร์ในเอเชียแปซิฟิกครับดังนั้นจากโคบราโกลด์สหรัฐก็เลยได้การรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับพันธมิตรการเข้าถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมครับ
5: นี่คือความร่วมมือทางทหารที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียที่เราเป็นเจ้าภาพร่วมกับสหรัฐเนี่ยมันก็แยกออกมาจากกันตามที่สำนักข่าวต่างประเทศเสนอไปเช่นนั้นนั่นน่ะหรือว่าไปพูดแทนเรานั่นน่ะไม่ใช่เรื่องจริงเราก็ไม่ได้คิดจะเอาเรื่องนี้ไปต่อรองอะไรกันกับฝึกที่จะเกิดขึ้นรู้สึกในปีหน้านะครับเดือนกุมภาทุกอย่างจะดำเนินต่อไปแล้วก็จะเป็นไปด้วยความราบรื่นนะครับเพราะว่าทางกองทัพเองก็เป็นมีช่องทางในการติดต่อกับสหรัฐที่สร้างสรรค์มาตลอด
4: ถึงแม้ว่ารัฐบาลไทยจะออกมาโต้กลับอย่างทันควันครับแต่ว่าในภาพรวมของโลกการเชื่อมโยงความมั่นคงกับการค้าไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ครับในปี2026นี้รูปแบบที่เราอาจจะพบเห็นได้บ่อยเป็นพิเศษเลยก็คือสหรัฐมักจะมองความร่วมมือด้านความมั่นคงและการแบ่งเบาภาระด้านกลาโหมเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาต่อรองทางการค้าไปแล้วครับสะท้อนให้เห็นจากการข่มขู่ของโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในการใช้มาตรการลงโทษทางการค้ากับประเทศอย่างสเปนครับหลังจากที่สเปนปฏิเสธเป้าหมายการเพิ่มงบกลาโหมเป็น 5% ของ GDP ตามกรอบของนาโต้ครับหรืออย่างกรณีของเกาหลีใต้การบังคับใช้ข้อตกลงทางการค้าก็เชื่อมโยงกับการเพิ่มงบประมาณกลาโหมและการจัดซื้ออาวุธจากสหรัฐเช่นกันครับหรือโดยเฉพาะในกรณีของญี่ปุ่นครับข้อตกลงด้านการค้าและการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ของ2ประเทศนี้ก็ครอบคลุมประเด็นด้านกลาโหมและความมั่นคงอย่างชัดเจนครับโดยในกรณีของญี่ปุ่นนะครับการลดภาษีของญี่ปุ่นถูกเชื่อมโยงกับการเพิ่มการจัดซื้ออุปกรณ์ด้านกลาโหมจากสหรัฐและการปรับนโยบายเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับความมั่นคงมากขึ้นครับขณะที่กรอบข้อตกลงว่าด้วยการค้าต่างตอบแทนหลายฉบับของทรัมป์ในระยะหลังก็มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการสร้างความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงแห่งชาติอยู่ดีครับแต่สำหรับทิศทางที่ตรงกันข้ามเลยครับแนวทางการตอบโต้จากประเทศคู่ค้าสู่สหรัฐด้วยการเชื่อมโยงประเด็นความมั่นคงกับประเด็นเศรษฐกิจก็เกิดขึ้นมาแล้วเหมือนกันแม้ว่าจะไม่ได้ครอบคลุมการทบทวนการซ้อมรบในลักษณะที่บลูมเบิร์กรายงานครับยกตัวอย่างเช่นประเทศอย่างสวิตเซอร์แลนด์สเปนและอินเดีย3ประเทศนี้นะครับเคยชะลอระงับหรือยกเลิกการจัดซื้ออาวุธจากสหรัฐโดยเฉพาะเครื่องบิน F-35 เพื่อใช้เป็นมาตรการตอบโต้ทางเศรษฐกิจมาแล้วครับ
6: เป็นรูปแบบของการบริหารจัดการด้านการต่างประเทศของประธานาธิบดีทรัมป์เองนะครับที่ต้องการที่จะดึงส่วนต่างๆที่สามารถจะผลักดันให้เกิดผลประโยชน์กับทางสหรัฐอเมริกาในยุคของการที่ว่าอเมริกาต้อง first แล้วก็ทุกสิ่งอย่างก็ make America great again เพราะฉะนั้นประเด็นความมั่นคงเนี่ยซึ่งที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยจะถูกมองเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศคือสหรัฐอเมริกากลุ่มประเทศต่างๆที่เป็นพันธมิตรเนี่ยได้ถูกจัดเป็นอันดับรองลงไปเนาะว่าถ้าหากว่าความสัมพันธ์เหล่านั้นเนี่ยนะครับดำเนินไปในลักษณะที่ยังไม่สนับสนุนนะครับผลประโยชน์แห่งอเมริกาเขาก็ต้องการจะปรับตัวนี้นะครับ
4: ท้ายที่สุดแล้วนะครับเมื่อประเทศขนาดกลางและประเทศขนาดเล็กขู่ว่าจะลดความร่วมมือทางทหารเพื่อแลกเงื่อนไขทางการค้าก ็เลยเป็นการเดิมพันที่สูงมากๆครับเนื่องจากความสัมพันธ์แบบไม่สมมาตรกับมหาอำนาจก็ย่อมทำให้มหาอำนาจมีทางเลือกอื่นมากกว่าครับแต่คุณพงษ์สถัตครับถึงแม้ว่ารัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์จะมองการค้าควบคู่ไปกับความมั่นคงแห่งชาติแต่เราก็วางใจได้ในระดับหนึ่งครับว่าการหยิบโคบราโกลด์มาเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจากับรัฐบาลทรัมป์มีแนวโน้มเกิดขึ้นน้อยมากๆครับ
0: ขอบคุณคุณสุขสดชื่นครับคุณผู้ชมครับสลับไปดูควันหลงจากการเดินทางเยือนไทยของมินอ่องไลกันบ้างนะครับส่วนหนึ่งก็คือการเปิดหน้าเครือข่ายกลุ่มมหาเศรษฐีที่ร่วมคณะมาด้วยบางส่วนเคยเผชิญข้อกล่าวหาสนับสนุนกองทัพเมียนมาในด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ในช่วงของความขัดแย้งตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมา
7: การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของมินอ่องไลไม่ได้มีเพียงคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเมียนมาเดินทางมาด้วยเนื่องจากเบื้องหลังการเยือนครั้งนี้ยังปรากฏชื่อของบริษัทขนาดใหญ่และนักธุรกิจระดับมหาเศรษฐีหลายคนที่มีสายสัมพันธ์กับรัฐบาลและกองทัพเมียนมามาอย่างยาวนานทำให้ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกลายเป็นอีกมิติที่ถูกจับตามองสะท้อนให้เห็นจากเวที Thailand Myanmar Business Forum 2026ในกรุงเทพมหานครมีทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคธุรกิจจาก2ประเทศพร้อมเป้าหมายผลักดันมูลค่าการค้าไทยเมียนมาให้แตะ 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคณะของเมียนมามีนักธุรกิจรายใหญ่เดินทางมาหลายคนหนึ่งในชื่อที่ถูกจับตามองคืออองโกวินมหาเศรษฐีและประธาน KBZ Group เจ้าของเครือข่ายธุรกิจที่มี KBZ Bank ธนาคารเอกชนรายใหญ่ที่สุดของเมียนมาอองโกวินไม่เพียงเข้าร่วมเวทีธุรกิจแต่ยังปรากฏตัวในงานเลี้ยงรับรองมินออนไลน์ที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนหน้านี้เขายังร่วมเดินทางกับมินออนไลน์ไปเยือนอินเดียทนายความขององโกวินชี้แจงว่าเขาเดินทางในฐานะผู้แทนภาคเอกชนผู้อุปถัมภ์ของสหพันธ์หอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหภาพเมียนมาหรือ UMFCCI แต่ KBZและธุรกิจในเครือถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์กับกองทัพมานานกลุ่ม Justice for Myanmar กล่าวหาว่า KBZ Bank ให้บริการทางการเงินแก่ธุรกิจที่ทำธุรกรรมกับรัฐบาลทหารขณะที่ Air KBZ ในช่วงที่ยังอยู่ภายใต้ KBZ Group เคยถูกระบุว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดหาเครื่องบิน ATR ให้กองทัพอากาศเมียนมาอีกคนคือซอจอประธาน Max Myanmar Groupเจ้าของอาณาจักรธุรกิจครอบคลุมตั้งแต่ธนาคาร AYA ไปจนถึงธุรกิจอื่นๆซอซอและอองโกวินเคยลดการปรากฏตัวต่อสาธารณะลงหลังการรัฐประหารเมื่อปี2021ก่อนที่จะกลับมาปรากฏตัวพร้อมกับการเดินทางเยือนต่างประเทศที่ถี่ขึ้นของมินอ่องไลน์อิรวดีรายงานว่าคณะนักธุรกิจยังมีไมเคิลโมมายินนักธุรกิจน้ำมันที่มีสายสัมพันธ์กับรัฐบาลทหารเมียนมามาหลายยุคและนายพโยจอผู้นำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าซึ่งอิรวดีระบุว่าเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจของลูกสาวมินอ่องไลส่วนบริษัทที่สนับสนุนการจัดเวทีภาคธุรกิจยังมีเมียนมาแอร์เวย์สอินเตอร์เนชั่นแนลหรือ MAI ภายใต้24 Hour Group และเมียนมาออบ้ากรุ๊ปบริษัทเกษตรรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมียนมา Justice for Myanmar กล่าวหาว่า24 Hour Groupเคยช่วยให้เครื่องบิน ATR และ Airbus ของกองทัพเมียนมาสามารถปฏิบัติการต่อไปได้แม้เผชิญมาตรการคว่ำบาตรจากนานาชาติสื่อเมียนมาระบุว่าบริษัทขนาดใหญ่ของไทยหลายแห่งร่วมสนับสนุนเวทีนี้เช่นกันหนึ่งในนั้นคือบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.ตอกย้ำความร่วมมือด้านพลังงานเสาหลักเสาหนึ่งในความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศหลังจากรัฐบาลเมียนมาลงนามข้อตกลงจัดหาก๊าซธรรมชาติกับบริษัทปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจากแหล่ง M3 หรือโครงการอองเต็งคะในอ่าวมอตมะคาดว่าจะเริ่มผลิตในช่วงปลายปี2028ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากภาคประชาสังคมขณะที่เป้าหมายการค้าระดับ 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐยังเต็มไปด้วยความท้าทายเนื่องจากมูลค่าการค้าของทั้งสองประเทศลดลงต่อเนื่องหลังรัฐประหารจากหลายปัจจัยทั้งความไร้เสถียรภาพและการบังคับใช้มาตรการควบคุมการค้าและเงินตราต่างประเทศอย่างเข้มงวดของรัฐบาลเมียนมา ทำให้ปีงบประมาณ2025ถึง2026มูลค่าการค้าเหลือเพียง 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นการปรากฏตัวของเครือข่ายนักธุรกิจรายใหญ่ข้างกายมินออนไลน์ในการเดินทางเยือนต่างประเทศกำลังสะท้อนภาพใหญ่กว่าการเจรจาการค้าท่ามกลางแรงกดดันและข้อจำกัดในการมีส่วนร่วมในอาเซียนการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านกลายเป็นอีกช่องทางของความพยายามเปิดประตูให้รัฐบาลเมียนมากลับสู่เวทีระหว่างประเทศอีกครั้ง
0: วิกฤตภัยแล้งรุนแรงในทวีปยุโรปกำลังสร้างผลกระทบเป็นวงกว้างนะครับเนื่องจากแม่น้ำสายหลักที่แห้งขอดกำลังสั่นสะเทือนภาคพลังงานของหลายประเทศด้วย
8: ภัยแล้งกำลังสะเทือนภูมิทัศน์ของยุโรปผืนหญ้าเขียวขจีเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแม่น้ำสายหลักแห้งขอดจนเห็นพื้นดินผลกระทบกำลังลุกลามจากภาคเกษตรไปถึงภาคการขนส่งและความมั่นคงด้านพลังงานสหราชอาณาจักรเผชิญภัยแล้งรุนแรงหลังปริมาณฝนลดลงและอุณหภูมิสูงต่อเนื่องจนเกือบ3ใน4ของประเทศอยู่ในภาวะแห้งแล้งประชาชน45ล้านคนอาศัยอยู่ในพื้นที่ประสบภัยความแห้งแล้งยังเผยให้เห็นร่องรอยจากอดีตที่คฤหาสน์มอตติสวอนในแฮมเชอร์รอยแห้งบนสนามหญ้าทำให้รากฐานของอารามยุคกลางและอาคารจากศตวรรษที่16ที่ฝังอยู่ใต้ดินปรากฏให้เห็นอีกครั้งสิ่งที่น่ากังวลคือผลกระทบต่อปากท้องเนื่องจากผลผลิตธัญพืชมีแนวโน้มย่ำแย่ที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการเก็บข้อมูลในปี1984สถานการณ์คล้ายกันเกิดขึ้นทั่วยุโรประดับน้ำในแม่น้ำรายลดต่ำจนเห็นเรือประมงเก่าที่จมอยู่ใต้น้ำขณะที่เกษตรกรในบาวาเรียต้องเก็บเกี่ยวเร็วกว่าปกติหลังแทบไม่มีฝนตกนานถึง2เดือนจนผลผลิตธัญพืชบางส่วนเสียหายหนักระดับน้ำที่ลดลงยังเริ่มกระทบการเดินเรือและระบบขนส่งสินค้าในอิตาลีภัยแล้งเล่นงานพื้นที่ปลูกข้าวริมแม่น้ำโปเกษตรกรบางรายต้องตัดสินใจทิ้งนาข้าวบางแปลงเพื่อเก็บน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดไว้รักษาพื้นที่ที่ยังพอช่วยได้ส่วนแม่น้ำวิสตูล่าในกรุงวอร์ซอของโปแลนด์ลดลงแต่ระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการตรวจวัดภัยแล้งไม่ได้สร้างปัญหาเฉพาะการขาดแคลนน้ำเนื่องจากแม่น้ำดานูบที่ลดต่ำลงกำลังกลายเป็นปัญหาด้านพลังงานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หลายแห่งต้องใช้น้ำเพื่อหล่อเย็นเครื่องปฏิกรณ์โรมาเนียต้องปิดเครื่องปฏิกรณ์เตรียมจมเรือบรรทุกก้อนหินลงในแม่น้ำเพื่อเบี่ยงกระแสน้ำไปยังโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชนาวอดาขณะที่รัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานตลอดเดือนสิงหาคมขอให้ประชาชนลดการใช้ไฟฟ้าฮังการีเผชิญปัญหาเดียวกันเมื่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ปาร์คเหลือกำลังการผลิตประมาณ 10% เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำดานูบลดต่ำลงเกินกว่าจะใช้หล่อเย็นตามปกติภาพแม่น้ำแห้งขอดซากเรือโผล่ขึ้นจากใต้น้ำพื้นดินแตกระแหงจึงไม่ใช่เพียงความผิดปกติในฤดูร้อนแต่เป็นสัญญาณเตือนว่าวิกฤตน้ำแล้งของยุโรปสามารถลุกลามสู่วิกฤตอาหารการขนส่งและพลังงานเช่นกัน
0: ช่วงนี้ติดตามทันโลกไซเอนเทคกับคุณธรณินทร์ครับ

0: ฮัลโหลไซแอนเทคติดตามการทดสอบจรวดครั้งแรกในประเทศไทยครับเพื่อประเมินศักยภาพในการพัฒนาด้านอวกาศของไทยในอนาคตครับเราอยู่ในพื้นที่จังหวัดลพบุรีนะครับในบรรยากาศช่วงเช้าวันที่11สิงหาคมครับด้านหลังของเราตรงคอนเทนเนอร์สีขาวนี้นะครับคือฐานปล่อยจรวดขนาดเล็กครับซึ่งเป็นความร่วมมือของภาครัฐและก็บริษัทเอกชนอย่าง Equatorial Space นะครับกำลังจะทดสอบปล่อยจรวดจากที่นี่ครับเพื่อที่จะประเมินศักยภาพด้านความปลอดภัยรวมถึงศักยภาพในการพัฒนา Spaceport เพื่อที่จะเป็นมาตรฐานในอนาคตครับครั้งนี้เป็นการทดสอบจรวด Mid Altitude Demonstrator หรือว่า MAD ครับของบริษัท Equatorial Space Thailand จรวดยาว 3.96 เมตรน้ำหนักขณะที่ยังไม่เติมเชื้อเพลิงขับดันประมาณ32กิโลกรัมใช้เครื่องยนต์แบบไฮบริด H150 เชื้อเพลิงไนตรัสออกไซด์ครับในประเทศไทยเรายังไม่เคยมีการทดสอบจรวดของเอกชนมาก่อนนะครับนี่จึงถือว่าเป็นครั้งแรกทำให้ต้องวางแผนดูเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยจิสดาและสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศช่วยประสานงานเรื่องพื้นที่ความปลอดภัยและข้อกำหนดในการทดสอบครับจรวดลำนี้มีศักยภาพออกแบบไว้ขึ้นไปได้ที่ความสูง16กิโลเมตรครับแต่การทดสอบในไทยจำกัดเพดานบินไว้ที่4กิโลเมตรเพื่อลดความเสี่ยงและการบริหารน่านฟ้าครับ
1: คือเราอยากเห็นประเทศไทยเนี่ยมีเรื่องของอุตสาหกรรมอวกาศขึ้นจริงๆนะครับวันนี้ก็เป็นตัวอย่างดีตัวอย่างหนึ่งที่มีเอกชนนะครับที่มาพัฒนาเทคโนโลยีลงทุนจริงในประเทศไทยจะเห็นว่าเรื่องของ Launch Technology เนี่ยเป็นเรื่องใหม่ของประเทศไทยกฎระเบียบต่างๆขออนุญาตเรื่องของจรวดการดูเรื่องวัตถุอันตรายนะครับการขอน่านฟ้าเป็นเรื่องใหม่ของประเทศไทยทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้มันเหมือนเป็นบททดสอบเป็นตัวอย่างให้เราสามารถได้เรียนรู้ได้ทดสอบไปนะครับแล้วหลังจากนี้ในการพัฒนาให้เป็นธุรกิจจริงอุตสาหกรรมจริงเรื่องของกฎระเบียบการกระบวนการต่างๆก็ต้องตามมา
0: เราเข้ามาสังเกตการกันตั้งแต่ช่วงเช้ามืดนะครับในสนามฝึกยิงปืนใหญ่ของกองทัพบกที่จังหวัดลพบุรีตู้คอนเทนเนอร์2ตู้ครับถูกนำมาตั้งไว้ก่อนหน้านี้แล้วตู้สีขาวคือฐานปล่อยจรวดส่วนตู้สีฟ้าคือห้องควบคุมช่วงเวลา Launch Window หรือว่าการปล่อยจรวดกำหนดไว้ที่ตั้งแต่7โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับตามเวลาที่ประสานขออนุญาตไว้ระหว่างนี้เราได้เห็นการเตรียมงานแล้วก็มีกลุ่มนิสิตจากชมรม CUHA ร่วมสังเกตและสนับสนุนหน้างานครับช่วงสายเริ่มเคลียร์พื้นที่อธิบายเรื่องความปลอดภัยสำหรับผู้สังเกตการและระยะที่เหมาะสมในการชมการปล่อยจรวดเมื่อประจำการกันที่จุดปลอดภัยแล้วเวลาเริ่มงวดขึ้นมาจนเกือบเที่ยงวันแต่ดูเหมือนว่าจะมีปัญหาทางเทคนิคเกิดขึ้นครับพบว่าอุณหภูมิของไนตรัสออกไซด์สูงกว่าที่กำหนดจึงต้องพักระบบและไปหาน้ำแข็งจากร้านในพื้นที่มาช่วยลดอุณหภูมิครับและยังพบปัญหาการสื่อสารที่ต้องเดินสายสัญญาณใหม่จนต้องขยายเวลา Launch Windowออกไปถึงช่วง4โมงเย็นปัญหาเดิมถูกแก้แล้วแต่ระหว่างการยกโครงสร้างปล่อยจากแนวนอนขึ้นสู่แนวตั้งมอเตอร์ไม่สามารถยกโครงสร้างขึ้นได้ครับแม้ว่าจะนำรถกระบะมาช่วยดึงจนจรวดเริ่มโผล่พ้นตู้แล้วแต่เหลือเวลาอีกเพียง20นาทีเท่านั้นครับวิศวกรกลับตรวจพบรอยฉีกขาดบนโครงสร้างฐานปล่อยไซมอนควอส CEO ของ Equatorial Space ตัดสินใจประกาศยกเลิกการปล่อยเพื่อความปลอดภัยครับโดยที่จรวด MAD ไม่ได้รับความเสียหาย
2: I do have to convey that unfortunately due to problems related to the launch tower we have been unable to complete the mission today. We have not flown the rocket today. The vehicle has not moved from the rail and we will be back stronger in due course.
0: งานอวกาศเป็นงานที่ยากและท้าทายนะครับแม้ยังจะไม่ได้เห็นการทดสอบครั้งแรกแต่นี่คือก้าวสำคัญของการทำงานจริงระหว่างภาครัฐและเอกชนครับในการจัดการและศึกษามาตรฐานอุตสาหกรรมอวกาศของประเทศไทยด้วยการพัฒนาคนและกิจกรรมพัฒนาประสบการณ์หากเราจะก้าวไปสู่การปล่อยจรวดในภารกิจใหญ่ในอนาคตครับ
1: 5ปีหลังจากนี้เราอยากจะมีเทคโนโลยีจรวดที่สามารถยิงได้ถึงระดับ100กิโลเมตรหรือเรียกว่า sub orbital อันนี้เป็นมายสโตนแรกหลังจากนั้นพอมีเทคโนโลยีในประเทศนะครับมีกฎระเบียบที่แข็งแรงแล้วนะครับการยิงขึ้นสู่วงโคจรก็จะเป็นสเต็ปถัดไปครับ
2: I don't think Thailand was not to blame for this one it was something that we have to reflect upon and learn from but we certainly have plenty of hopes for the Thai space ecosystem I think we are on the cusp of a major breakthroughand we still hope to contribute in all ways that we can
0: นี่ถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญสำหรับประเทศไทยนะครับที่จะประเมินความพร้อมและดูมาตรฐานว่าตอนนี้เราพร้อมด้านไหนสำหรับการปล่อยจรวดและด้านอวกาศของประเทศครับยังมีข่าวอื่นๆให้ได้ติดตามกันในสัปดาห์นี้ด้วยครับ
3: เก็บตกปรากฏการณ์สุริยุปราคาครั้งประวัติศาสตร์เหนือน่านฟ้าแผ่นดินใหญ่ยุโรปครับเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับคนที่รอชมแนวคราเต็มดวงทอดมาตั้งแต่กรีนแลนด์ไอซ์แลนด์และสเปนถือเป็นโอกาสสำคัญให้เหล่านักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาชั้นบรรยากาศโคโรนาของดวงอาทิตย์อย่างใกล้ชิดครั้งถัดไปสุริยุปราคาเต็มดวงจะเกิดขึ้นอีกครั้งในวันที่2สิงหาคม2027ครับที่ไต้หวันมีการสาธิตระบบฝูงเรือรบไร้คนขับขับเคลื่อนด้วย AI อัตโนมัติเป็นครั้งแรกครับโดย AI สามารถประสานงานควบคุมเรือสะกดรอยและขับไล่เป้าหมายได้เองช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังพื้นที่ทางทะเลและลดการใช้กำลังพลครับ
0: คุณผู้ชมอัปเดตข่าวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้นะครับที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Science Tech ครับและกลับมาติดตามทันโลก Science Tech กันได้ที่นี่ทุกๆสัปดาห์ครับ
4: ติดตามเวลาดับทันโลกวันนี้ครับ
3: เปิดภาพช่วงเวลาขณะเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยเหลือหญิงวัย31ปีออกมาจากซากอาคารพักอาศัยในเมืองกาลิได้อย่างปลอดภัยหลังติดอยู่นานกว่า16ชั่วโมงขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ทางตะวันตกของโคลัมเบียรวมพุ่งสูงเกิน250คนแล้วเกิดเหตุโดรนเข้าโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในเมืองซาวิยาเป็นครั้งที่3ในรอบ2วันจนเกิดเพลิงไหม้รุนแรงใกล้ถังเก็บและท่อส่งน้ำมันหลักบรรษัทน้ำมันแห่งชาติลิเบียเตือนว่าอาจต้องประกาศภาวะสุดวิสัยและยุติการผลิตทั้งหมดศาลฎีกา รัสเซียสั่งห้ามพรรคยาโบรโกพรรคลิเบอรัลเพียงพรรคเดียวที่คัดค้านสงครามในยูเครนลงเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาในเดือนกันยายนนี้โดยอ้างเรื่องการรับเงินสนับสนุนที่ไม่ถูกต้องสำนักงานอุตุนิยมวิทยาสหรัฐออกประกาศเตือนภัยพายุฝนฟ้าคะนองขั้นรุนแรงในพื้นที่นครชิคาโกหลังพบกลุ่มเมฆพายุและฟ้าผ่าปกคลุมเมืองเตือนประชาชนรับมือลมกระโชกแรงและสภาพอากาศแปรปรวนต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์
4: และทั้งหมดคือทันโลกกับไทย PBS ในคืนวันนี้นะครับลากันไปด้วยภาพของปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วนเหนือท้องฟ้าของกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครับและกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับคืนวันนี้ผมพงษ์สทัศน์สุขพงษ์และทีมงานทุกคนสวัสดีครับ

พระทรงวางรากฐานปวงงานศิลป์ทั่วทุกถิ่นศิลปาชีพสร้างรายได้ศิลปะหัตถกรรมงามจับใจผ้าไหมไทยล้ำเลอค่าสู่สากลพระก่อเกื้อคุณูปการมั่นคงชาติประชาราษฎร์อิ่มสุขทุกแห่งหนพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นน้อมกมลกราบพระพันปีนิจนิรันดร์12สิงหาคมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: โรงพยาบาลอุ้มผางตอนนี้กำลังเผชิญวิกฤตหลายด้านโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของสภาพคล่อง
1: เราเป็นหนี้เยอะมากหนี้สะสมอะครับหลายสิบล้านนะครับจนบริษัทก็ไม่ส่งของให้
2: นี่เป็นการรับบริจาคมาจากผู้ใจบุญทั้งประเทศเลยครับส่งมาให้กับโรงพยาบาลเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
1: ชาวบ้านเขาลำบากจริงนะเขาน่าสงสารจริงเขาทุกข์จริง
3: วิกฤตของโรงพยาบาลอุ้มผางนะครับสะท้อนความซับซ้อนของระบบสุขภาพชายแดนไทย

0: ตอนนั้นนั่งมาตั้ง 6-7 ชั่วโมงครับสมัยก่อนมันทางยากลำบากกว่านี้นะมันเสียเวลาเดินทางเยอะต้องมานอนค้างกลางทางปูเสื่อนอนกลางสนามหญ้าเช้ารุ่งขึ้นหนึ่งเข้ามานั่งกับบาหลังเนี่ยฝุ่นมันก็เยอะก็มาถึงนี่ประมาณเที่ยง
1: อุ้มผางจังหวัดตากอำเภอชายแดนที่เข้าถึงยากที่สุดของประเทศไทยนายแพทย์วรวิทย์ตันติวัฒนทรัพย์หรือหมอตุ่ยเดินทางมาที่นี่หลังเรียนจบจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรุ่นแรกในปี2534
2: ถามถึงเหตุผลที่คุณหมอชีวิตมาเริ่มต้นที่อุ้มผางได้ก็ด้วยการที่ต้องมาใช้ทุน
0: ก็เรียนตรงๆว่าเอ๊ะชาวบ้านเขามาอยู่อะไรกันไกลนักเราก็ไม่เคยเจอสภาพแบบนี้พอไปถึงโรงพยาบาลโอ้โหมีโรงพยาบาลแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยแล้วมาทำงานก็ยังรู้สึกเลยว่าชาวบ้านก็อยู่ไกลโรงพยาบาลไปอีกแล้วเนี่ยตอนหลังถึงมารู้ว่าโรงพยาบาลเนี่ยมาตั้งห่างจากเขาเขาว่าอยู่กันมานานเป็นร้อยปีแล้วแล้วโรงพยาบาลเนี่ยมาตั้งทีหลังตั้งปี27เองเนี่ยนะครับผมมาปี34เนาะ7ปีเองอย่างเงี้ย
2: จนถึงตอนนี้เนี่ยใช้เวลามา
0: 35ปีกว่าแล้วครับ
2: ใกล้จะเกษียณปีหน้าแล้วด้วยอะไรคือเหตุผลที่ทำให้หมอตุ่ย

0: อยู่ที่นี่
1: คือผมมีข้อจำกัดไงถ้ามาทำงานใช้ทุนเนี่ยถ้าไม่มาทำงานเนี่ยจะถูกใช้เงินต้อง 400,000 บาทแล้ว 400,000 บาทสมัยก่อนมันเป็นเงินเยอะมาก
0: มาอยู่ช่วงแรกๆ3เดือนแรกเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างไอ้ความเงียบจนได้ยินเสียงหญ้างอกอ่ะ
1: คือที่เนี่ยมาอยู่มันไม่ใช่สิ่งที่เราคุ้นเคยเราเคยอยู่ในเมืองเนี่ยนะครับเช่นวันว่างเราไปดูหนังได้แล้วมันคึกคักกันแสงสีมันเยอะแต่มาอยู่ที่เนี่ยทุ่มหนึ่งก็ปิดหมดแล้วเงียบหมดเลยนะครับไม่มีร้านสะดวกซื้อไม่มีอะไรเหมือนปัจจุบันร้านเคเบิลเขาก็เมตตาส่งสัญญาณมาให้ดู2ช่องนะช่อง5กับช่อง7พระเอกกับผู้ร้ายเนี่ยหน้าตาเหมือนกันคือเป็นเมตัญญามันไม่ดีเลยอ่ะแล้วก็ทีวีโรงพยาบาลตอนนั้นมันก็เก่ามาก
0: บางคนเขาเงียบเหงาแล้วเขาก็วิ่งหนีออกไปหนีจากความเงียบเหงาความทุกข์อะไรคือเหตุผลที่ทำให้หมอตุ๋ยอยู่ที่นี่จนถึงเวลาที่ใกล้จะเกษียณค่ะ
1: จริงๆถ้าจุดแบบฝันชีวิตผมคือผมมาเจอความเงียบแล้วกันแล้วเลี้ยวซ้ายไปบ้างก็เจอความเหงาเนาะก็เป็นทุกข์บ้างแต่เลี้ยวขวามาเจอความสงบไงผมว่าจุดเริ่มต้นจริงๆคือความเงียบเพราะเราไม่เคยอยู่ใช้ชีวิตที่เงียบๆแบบนี้เลยไงแต่ปัจจุบันนี้สิครับที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเหมือนเราได้เงยหน้ามามองคนอื่นมองใครก็มองชาวบ้านนี่แหละครับเอ๊ะชาวบ้านเขาคลอดลูกตายหมู่บ้านนี้เดี๋ยวมีตรงนู้นตรงนี้ทุกสัปดาห์แล้วมีตายแบบนี้เอ้ยผมก็รู้สึกไม่ดีเนาะแล้วก็เป็นมาลาเรียขึ้นสมองตายกันหลายคนบางคนเนี่ยหามมาเห็นอยู่แล้วหามมาเนี่ยนะแต่ยังไม่ทันถึงโรงพยาบาลอ้าวทำไมหามกลับให้คนวิ่งไปถามอ้าวชาวบ้านเขาบอกตายแล้วไงก็เลยหามกลับไม่ต้องมาโรงพยาบาลผมบอกอ้าวผมมีงี้ด้วยเหรอผมคิดว่าตรงเนี้ยผมคงรู้สึกสงสารชาวบ้านน่ะเห็นชาวบ้านเขามีทุกข์อะไรทางการแพทย์ที่เราเราอยู่ในวิสัยที่เราทำได้เนาะเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะไปช่วยเขาอะไรเงี้ยนะผมก็ทำงานไปตามที่ผมมีภาระหน้าที่นะแล้วก็พยายามหาเหตุปัจจัยให้มันครบในการทำงานให้มันประสบความสำเร็จผมรู้ว่าตัวผมเป็นคนทำอะไรแล้วผมไม่เลิกทำแม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรก็ตามเนี่ยนะผมก็ค่อยๆแก้มไปผมอดทนอยู่กับมันได้ผมว่าทีมงานหรือปัจจัยอื่นๆที่เราต้องหาด้วยนะที่มันองค์ประกอบของความสำเร็จมันไม่ใช่แค่เราคนเดียวมันต้องเป็นทีมเป็นปัจจัยอื่นๆอีกหลายอย่างด้วยครับ
2: จากความตั้งใจที่จะเป็นแพทย์ใช้ทุนเพียงปีเดียวก็อยู่มาจนถึงวันที่ใกล้เกษียณตลอดระยะเวลาของการทำหน้าที่เป็นผู้บริหารโรงพยาบาลชายแดนที่ห่างไกลเจออุปสรรคมากมายที่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจากโรงพยาบาลชุมชนขนาด10เตียงที่มีเพียงอาคารเดียวนายแพทย์วรวิทย์พัฒนาโรงพยาบาลจนเติบโตอย่างต่อเนื่องมีอาคารห้องผ่าตัดและเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยส่วนใหญ่มาจากการบริหารจัดการด้วยความทุ่มเทโดยใช้เงินบริจาคอ
3: ันเนี้ยอาคารใหม่ที่จะทำต่อเนื่องกันเลยอันเนี้ยชื่ออาคารว่าอาคารมูลนิธิดวงดาว
0: อันนี้ได้มาจากเงินบริจาคทั้งหมดเลยเหรอคะอาคาร
3: ทั้งหมดเลย
0: และ
3: รวมแล้วประมาณ34ล้านน่ะทั้งเครื่องมือทั้งอะไรนั่นนะมาสวัสดีป่ะติดหรือยังเอียง
4: ม
3: ัน เอียงฮะอ๋อเองปรับมาหน่อยไปก็แน่อย่างเตียงผ่าตัดแน่ล้านเจ็ดนะไอเนี่ยล้านห้านะโคมไฟเนี่ยยังไม่มีไอเขาเรียกไอสำหรับอุปกรณ์ผ่าตัดนั่นอีกล้านหนึ่ง
0: คืออะไรคะเนี่ยระบบอะไร
3: เป็นระบบทำอากาศของห้องผ่าตัดครับ
1: แล้วผมก็มาเรียนรู้ว่าตอนหลังเนี่ยจริงๆความที่อยากเป็นวิศวกรตั้งแต่เด็กเนี่ยนะแล้วผมไม่ได้เป็นเนี่ยนะมาโรงพยาบาลนั้นมันก็มีงานวิศวกรรมทุกอย่างนะแม้กระทั่งจัดการองค์กรโรงพยาบาลเองบริหารจัดการองค์กรมันก็เป็นงานวิศวะอุตสาหการนะครับเราใช้ความรู้ตรงนี้มาประยุกต์ได้ผมเรียนว่าจริงๆแล้วการจัดการองค์การนั้นนะมันก็เหมือนอะไรงานวิศวกรรมทุกสาขาเราก็เลยเอ้ยมันก็สนุกดีนะแล้วทำให้โรงพยาบาลมันดีนะมันก็เป็นที่พึ่งของชาวบ้านได้เยอะผมว่าเอ้ยตรงนี้มันก็ทำให้เรามีความสุขนะอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ย
0: อันนี้นี่เองที่ทำให้อยู่ได้นาน
1: ใช่ครับ
0: ทั้งหมดในชีวิตที่ทำงานที่โรงพยาบาลอุ้มผางมาเนี่ยคุณหมอได้เงินบริจาคมาทั้งหมดเท่าไหร่
1: ไม่เคยรวมสักทีนะแต่ก็ทำให้โรงพยาบาลเนี่ยรันได้มาเรื่อยๆดำเนินการได้มาเรื่อยๆ
0: 30กว่าปี
1: เงินบริจาคอาจจะไม่สำคัญเท่าเจตนาในการบริจาคเพียงอาจจะรวมเป็นจำนวนเงินไม่ได้แต่ว่าเป็นของบริจาคเช่นยาบริจาคเนี่ยครับหรือบางท่านนะท่านไม่สนใจเลยท่านจะซื้อเครื่องมือนี้ให้เลย
0: มีคนที่บริจาคตัวเอง

0: มาเป็นศัลยแพทย์มาช่วยผ่าตัดที่นี่บ่อยแค่ไหนคะ
1: ดูมาเรื่อยๆก็ไม่ใช่ศัลยแพทย์สาขาเดียวนะเป็นหมอเม็ดก็มีหมอเฉพาะทางหลายๆด้านก็มาหมอตรวจโรคหัวใจก็มีมาอะไรก็มีเยอะแยะเลยโดยส่วนตัวก็ดีใจนะที่ได้พบอาจารย์ที่ท่านดีใจใจเมตตาท่านบริจาคฝีมือบริจาคความรู้ทางการแพทย์เพื่อมาช่วยชนไข้

0: เป็นโรงพยาบาลกี่เตียงอ่ะ
1: จริงๆมีเตียง88เตียงแต่มีเบาะอีก50เบาะเบาะนอนพื้นถ้านอนพื้นก็แสดงว่าเกิน88
0: คนไข้ยังรู้จักหมอตุ่ยอยู่ไหมอ่ะ
1: รูปใหม่ๆน่าจะ
0: น้องๆคนเหล่านี้รู้จักหมอตุ่ยไหม
1: ไม่น่ารู้แล้วมั้งเพราะว่าผมไม่ได้ตกของการมาถึง5ปีแล้ว
0: นี่บ่ายเย็นแล้วนะคนไข้ก็ยังเยอะอย่างนี้เลยอ่ะ
1: คือแพทย์มีน้อยไงนี่ไงเนี่ยคือแผนกสูตินรีเวชกรรม
0: อ๋อนี่เป็น
1: อย่างนี้เราทำเองแล้วก็ไอ้เหลืองๆนี่ก็คือกันแสงสีฟ้า
0: ผู้ชายเหรอคะ
2: ผู้ชายควรเชียว
1: ผาป่ะไม่รู้คลอดเองเนาะ
0: โอ้
1: ถ้าคลอดที่บ้านเนี่ยจะไม่รอดหมอตำแยต้องมาเข้าโรงพยาบาลพอแล้วทำหมันแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ตัวใหญ่เนาะ
2: ว่าดีถามเล
0: ยสามโลเจ็ดนี่เขาใหญ่ตัวใหญ่เกินไปไหม
1: บิ๊กเบิ้มเลยตัวใหญ่เด็กเฉลี่ยปกติจะประมาณ3,200ครับได้ยาบริจาคมาอาทิตย์ที่แล้วกับอาทิตย์นี้ครับเนี่ยครับผมเองผมเป็นโรคเกาต์ผมก็กินยาในนี้ครับในโรงพยาบาลนี้ครับแล้วเราก็ไม่เลือกปฏิบัติกับใครครับท่านผู้บริจาควันนี้ครับท่านก็เมตตาบริจาคเงินให้โรงพยาบาลแล้วก็เป็นเครื่องมือแพทย์เป็นกองทุนยาเพื่อจัดการศพไร้ญาติครับที่ชาวบ้านบันทึกเสียชีวิตที่นี่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้ศพกลับบ้านเพราะการเอาศพกลับบ้านน่าจะยุ่งยากกว่าเยอะเราก็เลยต้องจัดการศพไว้ที่นี่คือโรงพยาบาลเนี่ยเราไม่ได้ใช้เงินเป็นตัวกลางกับชาวบ้านเพราะว่าโรงพยาบาลนี่เป็นโรงพยาบาลรัฐเนาะเราก็ไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อจะหากำไรเป็นลูกตวงเงินอยู่แล้วกำไรในความเห็นของผมนะก็คือว่าการที่ชาวบ้านได้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นต่อชีวิตเขานะเป็นเบสิกเมดิคอลนีดนะผมว่าตรงนี้มันจำเป็นมันจะไปใช้เงินหรือใช้กฎเกณฑ์อะไรเป็นตัวกลางกับชาวบ้านที่เขายากจนอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับไม่มีเงินเราก็ไม่ได้เอาเงินเขานะครับคนที่พอมีเงินก็ช่วยโรงพยาบาลบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็ธรรมดาเนาะ
3: ต้องระวังนะคนมาที่ก้อนอ่ะมาแต่เช้าตกหนักมากเลยอย่างนี้เนี่ย
4: คนที่ฝนตกตลอดเลย
3: กลัวข้าสันมันเปียกไงพอดีได้รถโรงเรียนคันนึงโอเค
1: เป็นสังคมที่ใช้ใจอ่ะใช้ใจเป็นตัวกลางมากกว่าอาหารนี่ก็ได้รับความเมตตาบริจาคนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นข้าวสารชาวบ้านที่นี่เองนะครับเขาก็บริจาคข้าวสารให้โรงพยาบาลมาตลอดเขาไม่มีเงินไม่มีอะไรเงี้ยครับแต่เขามีข้าว
5: ใช่เพราะว่าโรงพยาบาลเราก็รู้อยู่ว่ามันเป็นเขตแนวของชายแดนเป็นการเอื้อประโยชน์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพราะว่าเราเคยมารับบริการที่นี่นะครับที่โรงพยาบาลนี่เรารู้ดีว่าทางโรงพยาบาลขาดแคลนยังไงนะครับเพราะว่าทางโรงพยาบาลก็เสียสละช่วยเหลือไม่ว่าทั้งคนในพื้นที่เองก็จริงแล้วก็คนในต่างพื้นที่เราก็เลยได้รวบรวมน้ำใจของชาวบ้านแม่กงคีก็ได้ร่วมกันมาช่วยเหลือทางโรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลอุ้มผางนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไข้ก็ดีนะครับแล้วว่าญาติผู้ป่วยที่มานะครับเขาก็ต้องทานข้าวที่นี่นะครับเพราะว่าบางคนไม่มีเงินติดตัวมาสักบาทนะครับฐานะก็ยากจน
1: ก็ข้าวสารเนี่ยทำให้คนไข้ทุกคนกินแล้วก็ให้ญาติคนไข้ด้วยนะครับผมไม่ทราบถึงใจนะครับเพราะว่าเนาะชาวบ้านเขาก็อยากจะช่วยโรงพยาบาลเนาะญาติคนไข้ฮะรับอาหารเนี่ยครับก็นั่งกินข้าว
6: สิ่งของบริจาคถูกใช้และแบ่งปันอย่างคุ้มค่าโรงพยาบาลอุ้มผางนำวัตถุดิบและเงินบริจาคทำอาหารสำหรับผู้ป่วยและญาติที่ต้องเดินทางไกลจากบ้านมาโรงพยาบาลบางคนเจ็บป่วยมาหาหมอโดยไม่มีเงินติดตัวแต่ที่โรงพยาบาลพวกเขามีข้าวกินอิ่มท้อง

0: จอกิ่งเศร้าเป็นผู้ป่วยที่โรงพยาบาลอุ้มผางดูแลมานานเกือบ2ปีบ้านของเขาอยู่ไกลและต้องเดินทางมาโรงพยาบาลด้วยความยากลำบากการรักษาพยาบาลด้วยหลักมนุษยธรรมทำให้จอกิ่งเศร้ารอดชีวิต
1: ก็เรียนครับตบต้องมาครับกระดูกสันหลังหักทำให้เส้นประสาทขาดก็เลยพิการ
2: ผมมาอยู่โรงพยาบาลได้ปีกว่า2ปีแล้วครับเมื่อก่อนเคยแผลเคยติดเชื้อมาครับติดเชื้อรุนแรงมากครับคือเราต้องดูแลตัวเองครับต้องดูแลแผลให้ดีครับตั้งแต่มาอยู่โรงพยาบาลไม่มีค่าใช้จ่ายครับ

0: ก็ดูแลก็มีข้าวให้กินครับแล้วก็มีที่นอนให้นอนด้วยครับเช้ามาจะอยู่นอนอยู่ที่วัดแล้วก็ลงมากินข้าวที่โรงพยาบาลครับวันละ3มื้อครับ
1: มันบอกว่าก็อยู่นี่รักษาตัวไปเรื่อยๆครับก็ยาก็ดูแลไม่ทั่วถึงครับเมื่อก่อนนี่ประมาณอาทิตย์กว่าก็มาเดือนไม่ถึงเดือนก็มาครับมาลำบากครับเพราะถนนไม่ค่อยดีด้วยเมื่อก่อนถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่นี่ก็อาจจะเสียชีวิตนะครับ

0: ต้นปี2569โรงพยาบาลอุ้มผางมีเงินบำรุงเหลืออยู่เพียง3ล้านบาทขณะที่มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนสูงกว่า12ล้านบาทนอกจากนั้นยังมีหนี้ค่ายาและเวชภัณฑ์สะสมอีกเกือบ60ล้านบาทปัญหาทางการเงินทำให้โรงพยาบาลเสี่ยงต่อการไม่มีเงินจ่ายค่าตอบแทนบุคลากร
1: เราเป็นหนี้เยอะมากหนี้สะสมอะครับหลายสิบล้านนะครับจนบริษัทเขาไม่ส่งของให้แล้วก็หยิบยืมอย่างอื่นไปพวกยาพวกวัตถุการแพทย์อะไรเงี้ยครับหลายๆบริษัทเขาก็ดีมากนะครับที่ยังส่งของให้เราอยู่ค้างก็มาตั้งหลายปีเงี้ยครับหลายล้านบาทแต่มันไม่มีเงินจริงๆวิกฤตหนี้ค้ายาตรงนี้ครับที่เราน่าจะจนแต้มจริงๆแล้วว่าไม่มีนะครับแล้วก็วิกฤตรายได้โรงพยาบาลเนี่ยเงินบริจาคเนี่ยต้องไปซื้อค่ายาวัตถุการแพทย์อาหารดังนี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับคนไข้นะครับมันเป็นกองทุนอยู่แล้วเนี่ยนะครับเราไปจ่ายค่าตอบแทนเงินเดือนอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับเพราะท่านเราขอความเมตตาท่านผู้จักมาเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนไข้กันนะครับรายได้โรงพยาบาลมันลดน้อยลงมากนะครับจนไม่สามารถจะจ่ายเงินเดือนค่าตอบแทนได้มันก็เลยกลายเป็นวิกฤตเรื่องค่าดำเนินงานแต่ละเดือนอย่างเงี้ยนะครับโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยนะครับไม่ใช่ทุกคนเป็นข้าราชการหมดนะข้าราชการโรงพยาบาลเนี่ยมีประมาณ30%เอง70%เนี่ยก็คือต้องรับเงินเดือนที่โรงพยาบาลนี้ครับและค่าตอบแทนต้องเวลาต้องจ่ายจากโรงพยาบาลนี้เท่านั้นตรงนี้เราก็เลยใช้รายได้โรงพยาบาลเดือนนี้ยังไม่จ่ายแต่ตอนนี้ผมต้องหาเงินมาเตรียมจ่ายแล้วครับวิกฤตเรื่องน้ำมันเนี่ยวิกฤตเรื่องยาเนี่ยอาหารคนไข้หรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราก็มาจ่ายชำระหนี้ค่ายาได้แต่เรายังมีปัญหาอยู่เล็กน้อยนะตรงที่เครดิตโรงพยาบาลไม่ค่อยมีเพราะเราค้างเขามานานหลายๆบริษัทเนี่ยนะก็จะบอกว่ารอบเนี้ยเราสั่งยาใหม่นะทั้งที่เราเริ่มจ่ายเงินค้างไปทั้งหมดแล้วเนี่ยตามบริษัทก็ยังไม่ส่งยาไม่ขายให้เรา
0: ในพื้นที่ห่างไกลสุดขอบประเทศไทยโรงพยาบาลชายแดนที่ขาดแคลนต้องแบกรับภาระด้านมนุษยธรรมที่เงินงบประมาณและการจัดสรรทรัพยากรของรัฐยากที่จะไปถึงแต่ในความขาดแคลนชาวบ้านที่นี่กลับได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานด้วยน้ำใจมากมายที่หลั่งไหลมาเพราะความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อโรงพยาบาลอุ้มผาง

0: าแถวนี้ครั้งแรกเมื่อไหร่คะ
1: พี่ผมว่าเราตะกูลเนี่ยมาตั้งแต่ปีแรกที่มาทำงานนะแล้วก็ปี2534ตอนนั้นจำได้ว่าเดินก็ไปวันหนึ่งอ่ะ16กิโลเนี่ยเช้ายันเย็นเลยอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าฝนตกอะไรเงี้ยนะอาจจะใช้เวลานานกว่านี้นานจาก3ชั่วโมงกว่าเนี่ยเป็น4ชั่วโมงได้
2: วันนี้หมอวรวิทย์มีภารกิจเดินทางไปที่สุขศาลาพระราชทานเลตองคุซึ่งอยู่ห่างจากโรงพยาบาลประมาณ100กิโลเมตรแต่เส้นทางที่ยากลำบากต้องใช้เวลาเดินทางไม่น้อยกว่า4ชั่วโมง

0: นที่จำเป็นที่จะต้องดีกว่านี้ไหมคะคุณหมอคิดว่า
1: ดีจะได้เดี๋ยวด้นเวลาการเดินทางหน่อยเดี๋ยวพอคนใกล้ฉุกเฉินน่ะจะได้ส่งมาง่ายเพราะว่าอากาศปิดแบบแม่ฮอก็บินยากนักบินแม่ก็เสี่ยงเยอะใช่ไหมเนี่ยแต่ชีวิตชาวบ้านมันก็ไม่ได้เนาะนี่ไงรถรีเฟอร์ครับเนี่ยรถส่งคนใกล้ครับถูกครับพระอาจารย์อะไรตรงปุ๊บ
2: ทำไมวันนี้มีคนไข้เยอะอะคะ
1: วันนี้น่าจะเป็นพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าแม่มีการฝากท้องครับนี่ไงก็เลยเต็มเลยคึกคัก
3: สุขศาลาพระราชทานเลตองคุเคยเป็นเพียงแค่ห้องพยาบาลของโรงเรียนตชด.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าทรงมีพระราชดำริให้เปิดบริการรักษาพยาบาลแก่ชาวบ้านในพื้นที่ด้วยเงินบริจาคที่โรงพยาบาลอุ้มผางได้รับยังถูกส่งมาใช้จ่ายเป็นค่ายาและเวชภัณฑ์รวมถึงการสร้างอาคารใหม่หลังนี
1: ้นี่ไงลำดวนเป็นพยาบาลวิชาชีพนะครับเนี่ย
2: อ๋อพี่ลำดวนเป็นพยาบาลวิชาชีพ
1: ใช่ครับเป็นคนท้องที่นี้เป็นคนกะเหรี่ยงจุดนี้เนี่ยเนาะลำดวนเรียนตชด.เรียนกรุงเทพเนาะแล้วก็ไปเรียนต่อมัธยมม.ปลายที่อุ้มผางเนาะแล้วก็เนี่ยมีโครงการไปเรียนอย่างเงี้ยครับแล้วก็กลับไปอยู่บ้าน
2: การที่ได้รับบริการฝากท้องได้ฉีดวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยมันต่างกันไหมกับตอนที่เป็น
4: ต่างค่ะคือแบบตอนนี้คือเป็นระบบระเบียบเป็นมากขึ้นนะคะเพราะว่าจะมีทีมเข้ามาให้บริการแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่นี่แบบฉีดวัคซีนเองได้ค่ะเมื่อก่อนคือจะไม่มีเจ้าหน้าที่ตรงนี้เขาจะไม่มีวัคซีนให้ก็จะมีทีมที่โรงพยาบาลนุ่งผางแล้วก็รพสตคนเคลื่อนจะขึ้นให้ออกให้บริการเดือนละครั้งหรือไม่ก็แบบ 2-3 เดือนครั้งถ้าเป็นช่วงหน้าฝนก็จะไม่มี
2: แล้วมันต่างกันยังไงคุณภาพชีวิตอะไรอย่างเนี้ยมันต่างกันยังไงบ้าง
4: คุณภาพชีวิตถ้าแบบดูเรื่องสุขภาพคือถ้าเทียบกับตอนนี้คือดีขึ้นคือเมื่อก่อนคือตามเกิดเนี่ยคือแบบไม่สบายก็คือซื้อยาเองหรือว่าใช้สมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยค่ะรักษาได้ก็คือรักษาถ้ารักษาไม่ได้คืออาจจะมีเสียชีวิตตรงนี้บ้างอะไรอย่างคือตอนนี้คือถ้าไม่สบายคือเข้ามาหาที่สุขศาลาคือถ้ารักษาได้ก็รักษาถ้ารักษาไม่ได้ก็คือส่งต่อค่ะคือการสูญเสียการเสียชีวิตก็คือลดลงไม่ค่อยมีค่ะเหมือนเมื่อก่อน
5: รัฐพงษ์ใช่หรอ
3: ลำดวนเป็นหญิงชาวกะเหรี่ยงที่เลตองคุเธอได้รับทุนการศึกษาแล้วกลับมาเป็นพยาบาลวิชาชีพคนแรกของชายแดน ในพื้นที่ซึ่งการเดินทางยากลำบาก

0: คนนอกไม่อยากเข้ามาอยู่แต่ลำดวนอยู่ได้นานและยังเป็นพยาบาลที่เข้าใจวิถีชีวิตของชุมชน
1: ถ้าไม่มีผอ.ไม่มีสุขศาลาไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ไป

0: ใจให้น้องๆตรงนี้เพราะว่าเขาก็ตุลาแห่งนี้ครับก็ดูแลชาวบ้านทั้งฝั่งเลตงคูทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งตรงข้ามด้วยแถวนี้นอกจากเรื่องเคสทั่วๆไปโรคชาวบ้านทั่วๆไปแล้วก็ยังมีโรคระบาดครับอย่างมาลาเรียนะครับก็เป็นกำลังใจให้เองนะป่ะนะทุกคนนะ
1: คร
0: ับ อนุโมทนาด้วยนะอนุโมทนาด้วยครับ

0: ก็ภูมิใจค่ะที่ว่าได้กลับมาแบบช่วยเหลือคนในพื้นที่ค่ะแล้วก็แบบมีเวลาคนเจ็บป่วยเงี้ยแล้วก็พอเราให้บริการเขาแล้วก็ให้ยาไปรับประทานก็เขาหายจากการเจ็บป่วยเงี้ยก็รู้สึกภูมิใจที่ช่วยเหลือคนได้เงี้ยค่ะ
1: ที่บ้านเราก็ไม่มีตั้งคันตายมาเป็น10กว่าปีแล้วครับคนท้องทั้งหมดประมาณ50กว่าๆครับลดได้เยอะมากครับเกือบ 100% นะครับ
2: ถึงแม้จะอยู่ในถิ่นทุรกันดารแต่ที่นี่ผู้หญิงที่ตั้งท้องจะได้รับการตรวจด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ไม่ใช่แค่รู้เพศของเด็กแต่ถ้าหากตรวจพบความผิดปกติของทารกในครรภ์หมอจะช่วยชีวิตแม่และเด็กได้ทัน
1: เราทำงานเนี่ยมันต้องใช้ทรัพยากรครับต้องใช้เงินต้องใช้ยารักษาโรคต้องใช้อุปกรณ์หลายๆอย่างครับอย่างแกทำงานแกก็เป็นคนที่แบบหาทุกอย่างครับหาเงินมาออกให้บริการหายารักษาโรคหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้มันดูแลคนไข้นะส่วนนี้ก็จะมาช่วยเราให้เราทำงานกับคนไข้ได้ดีขึ้นครับ
3: เขาดีใจไหมลูกผู้ชาย
4: ตัวไหนเน้นมือควายเหรอ
5: ไม่จะเฮ
4: ดีใจครับเขาบอกว่าได้เงินเลย
3: แล้วมีกี่คนแล้ว
4: พูดไปงานนี้
5: โอเคแล้ว
4: คนที่สอง
3: คนที่เนาะ
1: ส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านเขาไม่ค่อยมีเงินครับเขาจะเดินทางเข้าตัวอำเภอนี่มันก็ยากมากๆนะครับอาจจะไปโรงพยาบาลทีก็คืออาการแย่มากๆครับอย่างถ้ามีตรงนี้เรามียารักษาโรคยังมีอุปกรณ์การแพทย์อุปกรณ์ดูแลคนไข้เนี่ยเขาก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าที่จะเข้าไปในตัวอำเภอ

0: การรักษาช่วยชีวิตคนตรงหน้าแต่การศึกษาช่วยเปลี่ยนชีวิตคนรุ่นต่อไปหมอวรวิทย์เชื่ออย่างนั้นการร่วมสนับสนุนโรงเรียนตชด.เป็นภารกิจอีกด้านของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและที่นี่คือจุดเชื่อมระหว่างเด็กชุมชนสุขศาลาและโรงพยาบาลอุ้มผางเพื่อไม่ให้ความห่างไกลเป็นข้อจำกัด
1: ไปดูบ้านพักครูครับพาไปดูบ้านพักครู
2: นี่คือบ้านพักครูตอนนี
1: ้ครับใช่ครับที่เราจะสร้างคือตรงนั้นนะครับตรงที่มอเตอร์ไซค์จอดอ
2: ่
1: ะ
2: อันนั้นจะสร้างใหม่ขึ้นมา
1: ใช่
2: คุณครูผู้หญิงพักเหรอคะ
1: ห้องน้ำรวมใช่ไหม
3: ห
1: ้
3: องน้ำมีแค่2ห้องนี่แหละ
2: ตอนนี้คุณครูของโรงเรียนนี้เนี่ยกี่คนคะ
3: 23คนครับแต่ว่าที่พักในโรงเรียนประมาณ10กว่าคนจะพักข้างบนเนี่ย5คนแล้วก็
1: ข้างบนเนินเนี่ยนะ
3: ครับเพราะว่ามันจะมีบ้านพักครูที่แบบมาตรฐานเลยจะมีแค่หลานเดียวมี4ห้อง
2: เป็นหมอค่ะแต่ทำไมถึงต้องมาทำเรื่องของโรงเรียนด้วยค่ะ
1: ก็พื้นที่แห่งนี้มันมีอะไรที่ต้องทำให้มันดีขึ้นผมอยากจะทำให้มันดีขึ้นคือนอกจากการพัฒนาสุขแล้วเรื่องอื่นๆที่ผมทำได้โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาผมคิดว่ามันเป็นเรื่องระยะยาวนะครับการพัฒนาสุขมันเป็นช่วงระยะสั้นๆเฉพาะหน้าแต่ระยะยาวต่อไปเนี่ยเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนมันต้องเริ่มด้วยการศึกษาเรามีสุขสารพัฒนาโรงเรียนตชด.บ้านเรือตองคูนะครับเป็นจุดที่เรามาเชื่อมโยงกันมาเกาะเกี่ยวกันมันเป็นสายความสัมพันธ์ที่เราทำงานร่วมกันผมถือเป็นภารกิจอันหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นภารกิจของน้องๆในโรงพยาบาลด้วยเหมือนกันเราเป็นหน่วยราชการเราทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ครับผมว่าเราต้องร่วมมือกันนะครับมันไม่ใช่เป็นว่าโรงพยาบาลมาช่วยเหลืออะไรนะแต่ผมว่าเป็นความร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายผมว่ามันก็เป็นประโยชน์กับชาวบ้านเขานั่นแหละเราไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรส่วนตนกับของใครนะครับ

0: งพยาบาลอยู่ตรงข้ามกับวัดเลย
1: ใช่
2: วัดอุ้มผางธรรมารามอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลหมอกับพระพึ่งพาอาศัยและช่วยกันดูแลชาวบ้านโดยไม่เลือกสัญชาติ
3: ญาติโยมมาเยี่ยม
4: ตรงนี้เขาจะเป็นพิการซึ่งคุณหมอสุภชัยขอให้มาอยู่นี่ก็อันนี้ผู้ป่วยจะอยู่นี
1: ่อ๋อครับ
0: มาอยู่ประจำเลยหรือว่ามาไปคะ
4: คือเขาจะมาไปเนี่ยเขาก็จะอยู่วันนี้แล้วก็คืนเขาก็จะนอนเนี่ยบางทีเช้ามืดเขาก็ไปแล้ว

0: พื้นที่ของวัดถูกใช้เป็นที่พักพิงสำหรับผู้ป่วยและญาติที่เดินทางมาโรงพยาบาล
1: อาตมาเนี่ยก็อยู่วัดสังฆทานที่นนทบุรีก็มีญาติโยมตามมาทอดกฐินทุกปีแหละปีก็มีปัจจัยประมาณ 4-5 แสนมาฝากประจําได้ประมาณ3ล้านกว่าก็เลยคุยกับญาติโยมที่เป็นกรรมการวัดเงินมันมี3ล้านกว่าเลยไปทําอะไรดีเราก็ว่าถ้าเราสร้างอะไรที่มันเป็นประโยชน์ให้กับโรงพยาบาลน่าจะดีเพราะว่าเรานี่มันอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลหาเลยคุณหมอดูว่าถ้าเราจะสร้างตึกหน้าวัดมันพอจะได้ไหมอะไรเงี้ยจะได้ดูแลคนสูงอายุเพราะที่นี่คนสูงอายุเริ่มเยอะประเทศไทยเราสูงอายุมันเยอะขึ้นเรื่อยๆก็เลยตกลงกับคุณหมอว่าโอเคเราก็ให้วิศวกรทางโรงพยาบาลออกแบบตอนนี้ออกแบบเสร็จคุณหมอว่าจะสร้างชั้นเดียวอาตมาเอา2ชั้นดีกว่าชั้นบนเราจะเอาให้พวกพระทุดงค์มาพักชั้นล่างแล้วก็ให้คนป่วยอยู่นี่ก็ได้เวลาปีกว่าแล้ว ก็เลยว่าใกล้จะเสร็จแล้วล่ะ
2: ใกล้แล้วผมเรียนรับปากหลวงพ่อก็จะลิ่งเร็วครับ
0: เงินจากการทอดกฐินถูกรวบรวมมาใช้สร้างอาคารชีวาภิบาลเพื่อดูแลผู้ป่วยระยะท้ายร่วมกันระหว่างวัดและโรงพยาบาลอุ้มผาง
1: เนี่ยจริงๆตรงนี้กะว่าจะให้เขาทำเป็นเหล็กยื่นออกไปเพื่อว่ามันจะได้ขึ้นเป็นหลังคาไปต่อ
3: ได้

0: อันนี้ครับอาคารชีวาภิบาล
1: จริงๆเรามีโรงพยาบาลเนี่ยมันมีปัญหาคนไข้ที่นอนติดเตียงอยู่บ้านต้องดูแลแล้วไม่มีใครดูแล
2: เรียกว่าเป็นอาคารชีวาภิบาล
1: ใช่ครับห้องนี้ก็1ห้องเพราะฉะนั้นฝากหนึ่งได้4ห้องครับ
2: จะเป็นห้องไหมคะจะกั้นห้องไหมคะหรือว่าแบ่งโซนเฉยๆ
1: เด
2: ี๋
1: ยวจะมีม่านพับกันม่านพลาสติกพับกันนี่ไงเราทำคานนี่ไว้เนี่ยก็ทำม่านพับกัน
2: จะเป็นผู้ป่วยหรือว่าจะเป็นคนที่ยังช่วยเหลือตัวเองได
1: ้2กลุ่มครับกลุ่มแรกคือคนไข้ระยะสุดท้ายกลุ่มมะเร็งระยะสุดท้ายหรือกลุ่มที่จะเสียชีวิตเนาะไม่ต้องนอนในโรงพยาบาลนอนโรงพยาบาลมันก็จะกินเตียงคนอื่นใช่มั้ยคนไข้อื่นจะได้นอนเตียงได้ก็มาให้มอร์ฟีนให้อะไรตรงนี้เลยเพราะมีไฟโรงพยาบาลอยู่ใกล้เดินมาได้อีกกลุ่มนึงก็คือคนไข้ที่ไม่มีที่พึ่งอยู่ที่บ้านอยู่คนเดียวช่วยตัวเองไม่ได้ติดเตียงเงี้ย
2: ก็เรียกว่าระยะท้ายได้มาตายดี
1: ระยะท้ายหรือใช่แล้วก็ดีเลยหลวงพ่อท่านก็อาจจะเดินมาเป็นกำลังใจให้วันหนึ่งเราก็เกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติธรรมดาถ้าเรายอมรับตรงนี้ได้ถามว่านี่ไงครับตายดีก็เป็นแบบนี้แหละถ้าประเทศไทยเราพัฒนามาถึงคนตายดีได้ผมมันน่าภูมิใจนะที่เราได้ช่วยพัฒนานี้งั้นถามว่าสเกลระดับประเทศล่ะ
2: ก็มีนโยบายเรื่องชีวภิบาลด้วย
1: เรื่อง
2: ตายดี
1: ผมเรียนตรงๆผมก็อยากให้ประเทศไทยมันเจริญและแก้ปัญหาทางด้านการแพทย์การสาธารณสุขให้ชาวบ้านเขาได้เพราะผมอยู่พื้นที่แห่งนี้เนาะแต่ว่ามันมีข้อจำกัดเรื่องทรัพยากรแล้วก็เรื่องบุคลากรมันก็เลยทำได้บ้างไม่ได้บ้าง
2: แต่เรื่องนี้เนี่ยมันมีทั้งมีความจำเป็นแล้วก็เป็นนโยบายของกระทรวงด้วยแต่กระทรวงก็ไม่ได้มีทรัพยากรให้แต่คุณหมอซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ไกลมากๆทำได้
1: โชคดีหลวงพ่อท่านมีชาวบ้านก็เลยโชคดีแล้วกันไม่ใช่ผมว่าผมก็ไม่ได้อยากมานอนนี่นะ
2: ในฐานะที่เป็นหมอก็ช่วยรักษาชีวิตช่วยรักษาให้หายเจ็บหายป่วยช่วยคนในฐานะที่ยากลำบากอย่างเช่นเรื่องของการให้ทุนการศึกษาให้ไปเรียนอะไรก็ได้สำหรับครอบครัวที่ยากจนให้เด็กจบการศึกษากี่คนแล้วคะ
1: ผมจำจนไม่ได้นะแต่น่าจะเป็นร้อยมั้งถ้าจุดเริ่มต้นมันเป็นอย่างนี้ผมเรียกว่ามันบังเอิญแล้วกันเนี่ยนะครับเพราะว่าเก็บเงินได้ประมาณแสนหนึ่งเราก็ชอบพวกเครื่องเสียงไปของถมอ่ะเอ๊ะถ้าเราซื้ออันนี้เนี่ยเดี๋ยวคราวหน้าอีก3เดือนเรารู้สึกว่ามันไม่พออีกอ่ะเราต้องเปลี่ยนอีกอ่ะมันจะไปจบตรงไหนก็ไม่รู้ก็เลยตัดสินใจไม่ซื้อตอนนั้นแล้วเงินแสนเนี่ยนะก็คือกลับมาอยู่ที่เราปรากฏว่าอำเภออุ้มผางตอนนั้นไม่มีธนาคารไงเราถือเงินแสนเนี่ยมันกลายเป็นทุกข์อ่ะเพราะมันเป็นภาระแล้วก็มีหัวหน้าฝ่ายบริหารเค้าก็มาคุยกับผมน้องที่เคยเป็นพนักงานทำความสะอาดนั้นแล้วก็ลาออกไปปีก่อนที่ไปเรียนได้ปีนึงเนี่ยมันก็เรียนไม่จบแล้วนะตอนแรกมันไปทํางานพวกล้างจานอะไรอย่างงี้ด้วยเรียนแล้วมันไปไม่รอดตอนนั้นผมกําลังเป็นทุกข์จากการที่ต้องเป็นภาระจากการถือเงินสดไว้เนี่ยผมก็เลยบอกว่าเออแล้วมันอีก3ปีมันใช้เงินเท่าไหร่อ่ะเขาก็คำนวณมาเออเนี่ยมันไม่น่าเกินแสนหรอกหมอตุ๋ยอะไรเงี้ยผมบอกเอ้าเหรองั้นช่วยดูแลมาได้ไหมเนี่ยผมก็ตอนแรกก็นึกตามไม่ออกแล้วลูกใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ยนะเราก็ไม่ได้สนใจมันผมถึงบอกมันเป็นเรื่องบังเอิญ
0: หน้าที่เราของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์คือการทำให้คนต้องเข้าถึงบริการการแพทย์ที่ดีที่เหมาะสมที่มีมาตรฐาน
3: หมอวรวิทย์มอบเงินประจำตำแหน่งและเบี้ยกันดารเป็นทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายให้กับเด็กๆที่ขาดแคลนทำให้เด็กหลายคนได้เรียนจบและมีอาชีพรวมถึงน้ำเล็กเด็กชาวกะเหรี่ยงคนหนึ่งจากบ้านกล้อทอที่วันนี้เรียนจบเป็นพยาบาลวิชาชีพทำงานเพื่อผู้ป่วยและระบบสาธารณสุขชายแดน
4: หมอตุ๋ยค่ะชาวบ้านก็จะพูดต่อๆกันว่าแกดูแลคนไข้ดีนะอย่างเงี้ยค่ะในความคิดของหนูนะคะหนูว่ามันก็ดีนะเพราะบางคนอ่ะเขาไม่ได้มีเหมือนเรานะคะเขาอาจจะแบบอยากเรียนเป็นคนที่เรียนดีอะไรพวกนี้แต่เขาไม่มีทุนที่จะไปเรียนต่อนะคะถ้าตอนนั้นนี่ไม่ได้ทุนนี่หนูคิดว่าหนูอาจจะไปเรียนข้างนอกหรือว่าไม่ออกไม่ไปเรียนก็ได้เงี้ยค่ะกลับมาทำงานได้ทำนาที่บ้านเนี่ย

หนูเป็นพยาบาลที่นี่มาเข้าเป็นปีที่5แล้วค่ะมีสิทธิ์ที่จะย้ายไปที่อื่นนะคะแต่ในความคิดหนูก็คือหนูคิดว่าจะอยู่ที่นี่

0: พี่มันว่าก็ไม่ฉี่แล้วนะเสร็จแล้วนะ
1: ถึงแม้เราจะอาจจะทำงานหนักบ้างแต่ว่าการอยู่ในบ้านเกิดของเราได้ดูแลคนในพื้นที่อย่างเงี้ยมันก็ดีนะคะมันหิวใจเราได้ชีวิตหนึ่งแม้ว่าบางทีงานอาจจะหนักไปบ้างแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าภูมิใจนะที่ฉันได้กลับมาดูแลบ้านเกิดตัวเองนะ

0: บ้านพักในโรงพยาบาลครับบ้านนี้เป็นบ้านโบราณเก่าที่สุดของอาคารของทั้งโรงพยาบาลนี่แหละ
1: แล้วบ้านนี้อยู่กับใครคะ
0: ป้าอยู่ด้วยแต่จ้างคนดูแลถ้าผมไปทำงานอะไรเงี้ยครับนี่เป็นน้องที่เขาเฝ้า
1: น้องที่มาดูแลคุณป้าใช่ไหมคะต้องซักผ้าให้ไหมคะ
2: ซ
1: ัก
2: ค่ะซักคุณยาย
1: ซักแทนคุณยายแล้วเสื้อผ้าคุณหมอล่ะคะ
2: หมอซักเอง
1: หมอซักผ้าเองเหรอคะ
0: อ๋อมันก็แค่รับผิดชอบตัวเองไม่เป็นภาระคนอื่น
1: อยู่ในครัวที่พื้นที่ที่คุณหมอทำงานบ้านเองนะคะล้างจานเองแล้วก็ทำกับข้าวเอง
3: บ้านพักหลังเล็กๆที่ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลหมอวรวิทย์อาศัยอยู่มานานกว่า30ปีในบ้านหลังนี้มีคุณป้าอาศัยอยู่ด้วย
1: ดีใจที่ได้มาเจอนะคะดีใจที่ได้มาเจอ
4: ด
1: ี
4: ใจมากๆเลย
1: ดีใจที่ได้มาเจอ
5: แม่จริงๆดีใจมากๆเลย
3: แม้มีภาระงานมากมายแต่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผางก็ทำหน้าที่เป็นหลานชายที่ดูแลคุณป้าของตัวเองด้วย
4: ปีหน้านะปี70เขาก็จะเกษียณละ
1: จำได้ด้วยเหรอคะ
4: จำได้สิคะหลานเนี่ยเลี้ยงมาตั้งแต่อ้อนแต่ออก
1: ตอนเด็กๆหมอตุ่ยเป็นยังไงบ้างคะคุณป้า
4: หมอตุ่ยเด็กๆก็น่ารักดีนะไม่ดื้อไม่ซน
1: เห็นว่าตอนเด็กๆต้องช่วยคุณแม่ขายขนมต้องขูดมะพร้าวเหรอคะหมอตุ่ยอ่ะ
4: ขูดมะพร้าวคั้นกะทินะขายขนมหน้าบ้านแล้วก็ถ้าเด็กคนไหนมากินไม่มีตังค์ให้ก็ไม่เอาเป็นคนใจกว้างก็อย่างเงี้ยที่เขารับป้ามาอยู่ด้วยเนี่ยป้าก็ไม่มีสมบัติอะไรให้เขาเลยนะ
1: บ้านหมอตุ่ย
0: นี่ก็เป็น
1: บ้านหลังแรกของผอ.โรงพยาบาลอุ้มผาง
0: ไม่เกิดมีบ้านตัวเองหรอกพวกมีนี่แหละแต่ยังไม่ได้อยู่เลย
3: ถึงแม้จะเป็นข้าราชการมาถึงวัยใกล้เกษียณแต่นี่ก็เพิ่งจะเป็นบ้านหลังแรกเพราะว่าใช้เงินไปกับการช่วยเหลือด้านการศึกษาของเด็กๆในพื้นที่บ้านหลังนี้จึงยังเป็นหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์หมอวรวิทย์วางแผนว่าจะใช้เงินบำนาญผ่อนจ่ายหลังเกษียณ
0: ตอนนี้เราเหลือเด็กอยู่14คนนะที่ยังต้องส่งเรียนให้จบคือจบปีหน้าผมกู้เงินมาสร้างบ้านเหมือนกันผมก็เลยบอกเงินกู้ผมนี่แหละหลายแสนบาทเลยเนี่ยนะโอนไปให้เด็กพวกนี้โอนให้เด็กดูแลตัวเองก็คือให้ทั้งเงินเดือนค่าเทอมค่าหอพักอะไรของเด็กที่ต้องเรียนให้จบนะครับพวกเหมือนผมต้องรับผิดชอบชีวิตเขาอะ
1: สรุปว่าตอนนี้สร้างบ้านหลังนี้เนี่ยยังเป็นหนี้สหกรณ์อยู
0: ่ค้างอยู่น่าจะตั้ง5-6 แสน
1: อันนี้เผื่อสำหรับการเอาเงินไปช่วยการศึกษาเด็กแล้วหรือยังคะ
0: มันเลยช่วยไม่ได้แล้วไงเพราะตอนนี้ก็ช่วยไปหมดแล้ว
1: เหลือแต่หนี้ที่จะต้องผ่อนให้ทันสหกรณ์เป็น
0: หนี้สหกรณ
1: ์เป็นหนี้สหกรณ์500,000 กว่าบาทสำหรับการสร้างบ้านหลังนี้เนี่ยอันนี้ห้องนอนหมอตัวเองเหรอคะ
0: ห้องเองห้องตัวเองไง
1: คือทีแรกคุณหมอจะไม่ทำห้องนอนตัวเอง
0: ไม่ทำไม่รู้ทำไปทำไมไงเพราะว่าเดี๋ยวเราก็นั่งหนังนอนอะไรก็พอแล้วใช่ไหมแล้วก็ตรงเนี้ยมันก็แค่บังตาพอไม่ต้องงาให้อากาศมันระบายได้
1: ข้างบนนี้มีกั้นไหมคะ
0: ไม่มี
1: เปิดไว้ทำไมอะคะ
0: ก็อากาศจะระบาย
1: ไม่ติดแอร
0: ์ไม่ติดติดไม่ไหวเปลืองแต่ห้องนี้ห้องป้า
1: อันนี้ห้องของคุณป้า
0: เออห้องป้าแต่ทำประตูใหญ่เลย
1: ก็ให้ทุนการศึกษากับเด็กไปเยอะเกือบหมดจนไม่ได้มีเงินเก็บเพื่อที่จะ
0: ตัวเองก็เลยเหลือแต่เงินเดือนเงินเก็บก็เลยมีไม่มากก็เลยมีไม่เยอะตอนหลังแต่ไม่เป็นไรพี่คิดว่าบริหารตรงเนี้ยคือไม่รู้ติดชีวิตแต่บางทีอ่ะเงินมันอาจจะไม่ใช่คำตอบทั้งหมดถ้าเราอยู่ได้แล้วเราเมนเทนแนนซ์ชีวิตตัวเองได้เราไม่ต้องการทรัพย์สินอะไรมากๆเนี่ยมันน่าจะพอมันก็ไม่ได้ปัญหาแล้วถ้าเรามีบำนาญเนี่ยเราก็อยู่ได้เราไม่จำเป็นต้องไอ้นั่นนี่ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ก็พออยู่ได้ก็ไปเอาจะไปเอาอะไรมากก็แค่นี้ก็พอ
1: หมอตุ่ยบอกว่าตั้งใจว่าบ้านหลังนี้เนี่ยจะยกให้เป็นสถานที่ที่เป็นชีวภิบาลด้วย
0: มีพินัยกรรมส่วนตัวแล้วถ้าตายเนี่ยเผาใน6 ชั่วโมงให้น้องๆช่วยกันเผาจะไม่เป็นภาระคนอื่นเขาเงินอะไรที่ได้พวกอะไรทั้งหลายนะที่ตายไปมันจะมีพวกชาปนกิจสงเคราะห์อะไรพวกนี้ก็ให้หลานส่วนหนึ่งแล้วให้ตั้งกองทุนส่งเด็กเรียนอะไรก็ว่าไปอันนี้เดี๋ยวจะทำพินัยกรรมว่าเป็นสมบัติโรงพยาบาลจะเอาอะไรไปเราก็แค่เนาะก็อยู่โลกอยู่ช่วงชีวิตหนึ่งแล้วก็จากไปกันหมดทุกคนนั่นแหละใครจะไปอยู่ค้ำฟ้าไป
1: 1ตุลา70เกษียณแล้วตั้งใจจะใช้ชีวิตยังไงต่อคะ
0: ก็คงอยู่บ้านเนี่ยแล้วก็ไปช่วยทำงานน่าจะช่วยหาเงินให้โรงพยาบาลมูลนิธิมั่งอะไรเงินบริจาคอะไรเงี้ยถ้าเราเป็นประโยชน์ใดได้ก็ทำนะไปช่วยคัดยาบริจาคก็ได้
6: One individual lifelong service stood apart for its compassion, humanity, and unwavering commitment to community.

0: community living in some of the world's most difficult and underserved conditions. Today, it is my privilege and honor to congratulate Dr. Warwet from Thailand.
1: พูดจริงๆก็เป็นเกียรตินะรู้สึกเป็นเกียรตินะเพราะว่าเรามีความสุขกับการทำงานของเราอยู่แล้ว
2: ผมขอรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ด้วยความสำนึกในพระคุณและความถ่อมตนอย่างยิ่งและขอแบ่งปันเกียรตินี้ให้แก่บุคลากรผู้ปิดทองหลังพระทุกท่านที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จครั้งนี้การทำงานในพื้นที่ชายแดนทำให้เราได้เรียนรู้ความจริงที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังว่าแม้พรมแดนจะแบ่งแยกประเทศแต่ไม่อาจแบ่งแยกความเป็นมนุษย์ได้ไม่ว่าสัญชาติหรือสถานะใดมนุษย์ทุกคนต่างมีความหวังในสุขภาพความปลอดภัยและอนาคตที่ดีขึ้นหน้าที่ของเราจึงไม่ถูกกำหนดด้วยเส้นเขตแดนหากแต่ยึดโยงด้วยจริยธรรมและความเป็นมนุษย์
3: แล้วที่ว่าเขาได้รางวัลอะไรอะคะที่ว่าของเป็นคนเก่งที่สุดของโลกอะ
4: รางวัลเดี๋ยวหนูเอามาให้ดูเอาไหม
3: คะ
4: ได้จับยัง
3: ไม่รู
4: ้โล่รางวัลค่ะเป็นโล่รางวัลค่ะจากองค์การอนามัยโลกค่ะ
3: เหรอคะ
4: ส่งมาจากองค์การอนามัยโลกเลยค่ะ
3: อ๋อ
4: ค่ะประกาศบอกว่าหมอตุ๋ยเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการทำภารกิจเพื่อมนุษยชาติ
3: โอ้โหเนี่ยเลยรางวัลโอ้โหวันไหนขอรูปคำหน่อยสิให้ชื่นใจหน่อยโอ้โห

0: มันเป็นกระเทยมันจะมีครอบครัวได้ยังไง
1: แม่เป็นทอมมันจะเลี้ยงลูกได้แบบดีเหมือนแม่ที่เป็นผู้หญิงไหม
2: บทพิสูจน์ความรักที่ไม่ถูกนิยามด้วยเพศ
3: หนูไม่ได้อยากเกิดเป็นกระเทยด้วยซ้ำเพราะหนูเหนื่อยหนูเหนื่อยที่หนูต้องเหนื่อยเป็น2เท่าเพื่อที่จะให้สังคมยอมรับแต่อย่างโอ๊ตเนี่ยโอ๊ตจะต้องเก่งให้ได้2เท่าของผู้หญิงของผู้ชายทั่วไป
4: ไม่ว่านะโค้ชจะเป็นยังไงก็รักกันแบบนี้แหละสู้ไปด้วยกัน
5: ก็จะพยายาม
2: ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครตอนรักนอกกรอบ20:30 20สิงหาคมนี
6: ้หลับตาเธอเป็นนางฟ้าลืมตาเห็นหน้าผู้ชายไม่ซ้ำกัน
7: เวลาพาลูกค้าเข้าไปทำข้างที่นอนลูกอ่ะก็ร้องไห้ไป
6: เธอหลับฝันอยากเป็นนางฟ้าตื่นมาเธอเป็นนางฟ้าตกสวรรค์
8: มองปัญหาเดิมๆด้วยมุมมองใหม
9: ่เขาไม่ได้ถูกนับว่าเป็นคนมีกฎหมายไปกดทับเขาที่เขาเป็นคนผิดกฎหมายเป็นอาชญากร
10: สามัญชนคนไทยตอนโสเภณีตลอดกาลเริ่มตอนแรกวันอังคารที่18สิงหาคม 21:30 น.ทางไทย PBS
11: เดิมรายการใหม่แกะกล่องกับการรวบรวมทุกความดุเดือดในไฮไลท์กีฬาฉบับไทย PBS มันทุกการแข่งขันรีแคปทุกความสนุกกับมันทุกแมตช์รีแคปทุกวันศุกร์ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3และออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
12: การเดินทางที่สุดอัศจรรย์ท่องโลกกว้าง14สิงหาคมปั่นเดินทางด้วยจักรยานคู่ใจเพื่อสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมและผู้คนในท้องถิ่นอย่างลึกซึ้งนักปั่นตะลุยญี่ปุ่น
13: ตอนนี้เป็นฤดูหนาวและเรามากันที่ฮิโรชิมาเส้นทางวันนี้จะพาเราเดินทางจากอดีตไปสู่อนาคตจากท้องทะเลสู่ขุนเขา
12: เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
14: ต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเกือบทุกประเทศในยุโรปเผชิญกับอากาศที่ร้อนจัดผิดปกติอุณหภูมิที่สูงขึ้นกว่าระดับปกติอย่างรวดเร็วก่อนจะสะสมและทรงตัวอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องกว่าสัปดาห์ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ด้านอุตุนิยมวิทยาที่เรียกว่าคลื่นความร้อนอุณหภูมิที่สูงเร่งการระเหยของน้ำในดินและต้นไม้นำไปสู่อีกหนึ่งวิกฤตที่ใหญ่คือไฟป่ารุนแรงมากกว่าครั้งใดๆในรอบ100ปีเปลวเพลิงสีส้มจัดโหมกระหน่ำอย่างไร้ปราณีทั้งมนุษย์และสัตว์พากันหนีตายในความร้อนระดับที่ละลายโลหะเผาไหม้ลึกลงไปถึงเนื้อไม้และรากใต้ดินพื้นป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นเท่าฐานสีดำและตอไม้เกรียมเพียงในเวลาไม่กี่นาทีเป็นไฟป่าที่ผิดปกตินอกจากมาเร็วกว่าฤดูกาลแล้วพลังของการทำลายล้างยังสูงขึ้นมากมายมหาศาลด้วยติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกศุกร์ที่14สิงหาคมนี้เวลา 22:00 น.ทางไทย PBS
11: สิงหาคมนี้วิภาคัดสรรภาพยนตร์รายการและสารคดีที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณในทุกๆวัยสมรภูมิปิ่นโตค้นหาวัฒนธรรมการกินทั่วทุกถิ่นภูมิภาคประเทศไทยโดเรแอนมีแอนิเมชันผจญภัยของนกน้อยทั้ง3ในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงดนตรี
15: มาร่ำแล้วก็มาร้องด้วยกัน
11: เอลิแฟนต์โลกของช้างวิถีชีวิตของมนุษย์กับโลกของช้างและอนาคตที่ต้องอยู่ร่วมกันชั่วฟ้าดินสลายภาพยนตร์โศกนาฏกรรมความรักและตัณหาเสน่หาชั่วข้ามคืนความขมขื่นชั่วนิรันดร
16: ์ต่อจากนี้จังหวะของผมปากไว
11: 14สิงหาคม
5: ชมจบครบทุกตอนกับซีรีส์ My Heartbeat Step รักละลายเธอเมื่อท่วงท่าพูดแทนเสียงเพลงและหัวใจบรรเลงแทนการได้ยิน18สิงหาคมต่างวัย I View ทุกภาพมีความหมายทุกความทรงจำมีคุณค่า
17: เจอเห็นภาพนี้ก็จะคิดถึง
5: 25สิงหาคมทาโย The Little Bus แอนิเมชันผจญภัยสอดแทรกคติสอนใจของทาโยและเหล่าของเพื่อนย่านพาหนะในเมืองใหญ่
18: กว่านี้นะทาโย
5: Best Documentary รับชมแบบ Exclusive ได้ที่วิภาเท่านั้น
19: ความเป็นธรรมชาติมากที่สุดของญี่ปุ่น
20: ฮัมมิงเบิร์ดเป็นสิ่งมีชีวิตแสนวิเศษการหลบหนีการหาที่หลบภัย
21: เชิญชมทิวทัศน์จากเบื้องสูงและเป็นสักขีพยานของปรากฏการณ์น้อยใหญ่
5: ครบครันกับรายการคุณภาพอีกมากมายทาง www.vipa.me แล้ว Vipa Application และ Smart TV ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณา Vipa Vision and Passion

0: ้อมกันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
3: ไทย PBS Kids Quiz Mission
2: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
0: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ
4: ธรรมะใครว่ายากพุทธประวัติใครว่าน่าเบื่อมาสนุกไปกับธรรมะง่ายๆใกล้ตัวและร่วมย้อนเวลาท่องดินแดนพุทธประวัติแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในรายการหุ่นกระบอกหันษาพระพุทธเจ้าเดอะซีรีส์ซีซั่น2ทุกวันเวลา 23:30 น.ทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS แล้วพบกันนะครับ

0: ป๊อปดีโคดครับเพราะเบื้องหลังวงการบันเทิงมีอะไรมากกว่าความสนุกนะครับอยู่กับปาร์คเกวินภพพันธุฤกษ์นะครับทุกช่องทางของไทย PBS นะฮะวันนี้ชวนคุยกับผู้กำกับที่ทำอะไรก็เป็นกระแสไปหมดแล้วก็นอกจากเป็นกระแสบางทีก็เป็นดราม่าด้วยนะฮะแล้วก็ผลงานของผู้กำกับคนนี้เรียกว่าเป็นผลงานที่ถูกใจพี่ๆ LGBT หลายคนหลายฉากหลายซีนยังคงเป็นตำนานและเป็นมีมจนถึงปัจจุบันนี้นะฮะแล้วก็ที่สำคัญเขาบอกว่าเป็นผู้กำกับที่ทำหน้าที่ในการเป็นหอจดหมายเหตุในการบันทึกประวัติศาสตร์สังคมลงในผลงานของตัวเองด้วยวันนี้เม้ามอยกันกับพี่พจน์อานนท์ครับพี่พจน์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ทำเหมือนเดิมเพราะว่าปาร์คจะทำสัญญาเหมือนเดิมไม่ว่าจะเข้ากี่ครั้งว่าเราจะไม่ฟ้องกันนะฮะขออนุญาตนะฮะ
1: มือนิ่มนิ่ม
0: พี่พจน์ก็มือนิ่มพี่พจน์ลุกยังดูวัยรุ่นอยู่เลยพี่พจน์ไปทำอะไรมาแอบแซวได้ไหม
1: ไม่ได้ทำอะไรก็ไปล่าสุดก็ไปฉีดผิวที่ว่าผิวดาราอะไรเงี้ยที่เกาหลีที่เกาหลีคือไปฉีดผิวดารามาเฉยๆไม่ได้ทำอะไร
0: นิดเดียวแค่นั้นนอกนั้นไม่มี
1: ศัลยกรรมทำเพิ่งจะทำมาปีที่แล้ว
0: แต่ล่าสุดปาร์คดันไปเห็นพี่พจน์เนี่ย

0: ไอจีอันนี้ช่วงจังหวะเมาส์กันจังหวะที่เรากำลังสัมภาษณ์เนี่ยพี่พศเพิ่งลงเลยว่าจะไม่ทำหอแต๋วแตกแล้วเหรอฮะ
1: ไม่คืออย่างเงี้ยหอแต๋วแตกคือเราก็ทำมาเรื่อยๆเพราะว่าที่เราทำเนี่ยเพราะแฟนคลับเรียกร้องอ่ะเราก็ทำมาพอเรียกร้องไอ้ภาคล่าสุดเนี่ยเราก็ทำก็ทำก็ตลกถ้าใครไปดูมันก็ตลกตามสไตล์หอแต๋วแตกแต่มันก็จะเป็นไปอีกแบบนึงจะให้มันไปเป็นหอแต๋วแตกเหมือนสมัยแรกๆมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าคนเรามันก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆถูกต้องมาจะไปวิ่งหนีผีอยู่ในหอไปอะไรก็ไม่ได้เราเห็นการะเกดทะลุมิติได้แล้วก็เจ๊แต๋วทะลุมิติไปแต่ไปที่ประเทศจีนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยทำเสร็จแต่พอดีวันฉายอ่ะมันไม่โดนคือวันฉายมันไปเข้าช่วงปีใหม่เพราะเดี๋ยวนี้ช่วงปีใหม่ช่วงสงกรานต์เนี่ยคนไม่เข้าโรงหนังกันแล้วไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนคนจะเข้าโรงหนังเข้าอะไรเยอะแต่พอปีใหม่หรือว่าสงกรานต์อย่างเงี้ยคนจะถ้าหยุดยาวอย่างเงี้ยไม่มีคนอยู่กรุงเทพแล้วสมัยนี้นะ
0: พี่โพสต์นี่แสดงว่าหมายถึงว่านี่สิ่งที่ทำให้ตัดสินใจว่าอ่ะหอแตกประกาศว่าไม่ไปต่อแล้วคือ
1: ไม่ใช่ไปต่อคือตอนเราทำอ่ะเราก็รู้สึกว่าทำแล้วก็อยากดูใช่ไหมเราก็ทำให้ดูทำหนังเป็นหนังตลกหนังหัวเราะก็บอกว่ามันคือหนังตลกมันคือหนังที่เกินจินตนาการอย่างสมัยรุ่นเราที่แบบเป็นหนังมันเป็นหนังสไตล์เฉพาะตัวอย่างแบบมีหมาป่ามีผีดิบมาสู้กันอะไรเงี้ย ซึ่งหนังเรื่องอื่นมันไม่มีมันหลังอื่นมีไม่ได้เพราะมันไม่ใช่หนังอภินิหารแบบพอแต่
0: ครับ
1: พอแต่มันจะอะไรก็ได้เพราะมันไปตามทางของมันมันคือเป็นหนังมหัศจรรย์คืออ้าวอยู่ๆทะลุไปประเทศจีนอะไรอย่างนี้ไงมันเป็นหนังเฉพาะซึ่งแบบคนอื่นมันจะมาเรียนแบบว่ามึงมีหมาป่ากูมีมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มันคนละหนังคนละแบบกันอันนี้เราพูดในแบบทั่วไปนะไม่ได้ไปว่าใครเขา
0: แล้วก็จะไม่ทำเหรอพี่โพส
1: ไม่ใช่ไม่ทำคือพอทำแล้วไม่ดูกันไงพอมันไม่ดูในทุนพอไปเสนอในทุนอีกในทุนเขาก็ใส่หน้าเพราะเงินเนี่ยหนังของพี่ทุกเรื่องพี่ไม่ได้ฟักเงินตัวเองทำนะไม่ใช่อยากทำก็ฟักเงินตัวเองออกมาทำอยากทำก็ฟักเงินพี่ต้องไปขายในทุนนะว่าแบบนี้เอาไหมแบบนี้เอาไหมหนังแบบนี้เอาไหมอย่างล่าสุดเฮงเจียพี่ก็ไปขายว่าเป็นหนังเด็กหนังเด็กนะหนังครอบครัวเฮงเจียเนี่ยมันทะลุมาอยู่กับเด็กๆแล้วก็เกิดความรักในครอบครัวอะไรคิดง่ายๆมันก็เหมือน E.T. อ่ะเหมือนสติ๊ดอ่ะที่มันทะลุมิติทะลุเป็นอะไรออกมาแล้วก็มาอยู่กับครอบครัวในไทยแล้วจนสุดท้ายมันก็หาทางกลับของมันมันก็มาทางเดียวกันเลย
0: แต่คนวิจารณ์เยอะมากเลยนะพี่โพสตอนเฮงเจียมีทั้งเรื่องของ AI ก็วิจารณ์ว่าแบบโอ้ยใช้ AI เจนแป๊บเดียวฉายแล้ว
1: เราพูดตรงๆเลยว่าหนังเฮงเจียเนี่ยไม่ได้ใช้ AI เป็นที่ใช้ CG เลยแล้วจะบอกให้ว่าคนทำ CG คนแรกเนี่ยทำอยู่ในหนังเราทำอยู่พอหนังจะเข้าอีก10วันหนังจะเข้าถอนตัวไปไม่ยอมทำด้วยสาเหตุอะไรไม่รู้พี่ก็ต้องหาคนทำ CG ใหม่ให้ทันเพื่อที่จะหนังขายในเวลา10วันเพราะฉะนั้นไอ้ CG ที่เห็นอยู่ในเฮงเจียแจ๊สเนี่ยแล้วแบบสวยๆแบบเนียนไม่ลอยอะไรอย่างเงี้ยมึงรู้หรือเปล่าว่าใช้เวลากี่วัน 6-7 วันทำจนเสร็จจนจบเรื่องอ่ะดิ้นจนเสร็จแล้วก็ไม่ได้ใช้ AI
0: กำลังจะถามพี่นิ่มพี่พลในมุมพี่พลรู้สึกยังไงว่าทำไมเวลาพี่พลทำหนังอะไรออกมาสักเรื่องหนึ่งมักจะเป็นฟีดแบคในเชิงลบ
1: เนาะ
0: หมดเพราะอะไรพี่พ
1: ลแล้วดูฟีดแบคในเชิงลบน้องคิดดูว่าหนังพี่อ่ะพี่ทำหนังมา60เรื่องท่านเชิงลบบก60เรื่องเนี่ยจะครบ60เรื่องน่าจะครบแล้วล่ะมันถ้ามันฟีดแบคลบหมดแล้วพี่จะได้ทำหนังถึง60เรื่องไห
0: ม
1: หนังมันก็ต้องได้เงินบ้างได้เงินไงหนังมันทำเงินมันไม่ทำให้ขาดทุนมันทำเงินมันก็ต้องพี่ก็ต้องมีอะไรดีของพี่แหละไม่งั้นมันไม่ทำหนังถึง60เรื่องยังไม่มีผู้กำกับรุ่นเนี้ย ทำหนังถึง60เรื่องนะบางคน5เรื่องก็ไปแล้ว4เรื่องก็ไปแล้ว3เรื่องแต่พี่ทำถึงจะ60เรื่องแล้ว
0: พี่พศเคยคุยกับนายทุนไหมว่ามองเห็นอะไรในหนังพี่พศหรือเขาเห็นตัวเลขอะไรมันถึงกลายเป็นว่าพี่พศจะทำอะไรก็ตามพี่พศโพสต์แป๊บเดียวสักแป๊บหนึ่งหนังเรื่องนั้นมันจะเกิดขึ้น
1: แต่น้องอย่าลืมนะว่าพี่ไม่ได้ทำบริษัทค่ายเดียวนะพี่ทำมาตั้งแต่บริษัทไฟสตาร์เกิดมาจากบริษัทไฟสตาร์มาโตที่ RSมาทำงานผลงานคุณภาพที่สระมงคลฟิล์มแล้วก็ไปอยู่พระนครฟิล์ม10กว่าปีเกือบ10กว่าปีแล้วก็มาอยู่กับเมเจอร์แล้วก็ไปอยู่กับโมโนค่ายหนังไม่มีอะไรแล้วนะมี TTH อันเดียวที่พี่ไปไม่ได้เพราะพี่ไม่ได้เรียนไอ้นิเทศจุฬามาไงเข้าใจป่ะพี่ก็เป็นอาศัยแบบ ข้าใจป่าวก็มีหนังพี่ออกมาเยอะๆๆอยู่ทุกปีอ่ะคือพี่อยู่มาทุกบริษัทแล้วนะมันแล้วถ้าพี่ไม่มีอะไรดีหรือว่ามันหนังมันไม่สนุกจริงเนี่ยพี่อยู่ไม่ได้ถึงป่านนี้นะ
0: เคยสังเกตเหมือนกันต่อให้มีกระแสฟีดแบคยังไงก็ตามหลายๆเรื่องอาจจะไม่ได้ทุกเรื่องใช่มั้ยฮะแต่หนังพี่พจน์หลายๆเรื่องอ่ะมันดันเป็นหนังที่มันมีคนดูแล้วก็ทำเงิน
1: คือเวลาพี่ทำหนังอ่ะพี่นั่งคิดเสมอว่าพี่ไม่ได้ทำหนังให้นักวิจารณ์หรือว่านักอุปโลกตัวเองเป็นคนเก่งเรื่องหนังดูเพราะเขาดูฟรีอยู่แล้วพวกนั้นน่ะพี่จะเอาคนที่ดูหนังพี่จริงๆเนี่ยมาอยู่ในหัวสมองพี่แล้วดูว่าเขาอยากดูอะไรแล้วก็จะพยายามใส่ลงไปให้โดนกับแฟนของพี่กลุ่มเป้าหมายของพี
0: ่
1: เพราะพวกที่ด่าเนี่ยมันก็หน้าเก่าบางทีก็เป็นพวกแบบอะไรอวตารเป็นอะไรไม่มีรูปไม่มีอะไรอ่ะแล้วอย่าลืมว่าการวิจารณ์หนังกับการด่าเนี่ยมันเป็นแค่เส้นบางๆนะพลาดนิดเดียวกูฟ้องมึงเคยฟ้องไปแล้วหลายคนนะแต่ขี้เกียจเป็นข่าวไงก็เงียบฟ้องแล้วก็เงียบ
0: พี่พจน์จะไม่ฟ้องอะไรใช่ไหม
1: ไม่ฟ้องคือเราคุยกับทนายความแล้วว่าวิจารณ์อ่ะได้แต่พอถ้าคุณพลาดนิดนึงอ่ะปึ้งแค่คำว่าปัญญาอ่อนอย่างเงี้ยเสร็จ
0: โดนพี่พจน์ก็มีคนพูดเหมือนกันว่า
1: หนังอะไรอย่างเงี้ยแต่ขี้เกียจเอาเรื่องพูดไม่ได
0: ้
1: เพราะว่ามันมีกฎหมายคุ้มครองเราไงแต่พอดีพี่โตแล้วไงพูดง่ายๆแก่แล้วคือไม่อยากไปมีเรื่องก็ปล่อยแต่รุ่นสมัยก่อนโอ้เธอชื่อพี่แบบไม่ยอม
0: เป็นคนเป็นหนึ่งในคนที่สู้มือนะนักวิจารณ์เหมือนกันแล้วนะ
1: ไม่สนใจทะเลาะมาตั้งแต่สมัยพันทิพย์แล้วเมื่อก่อนยังไม่มีไอ้พวก
0: Facebook
1: อินฟูสเปซสปาอะไรเนี่ยพันทิพย์เลยด่ากูอยู่นั่นแหละทำหนังเรื่องแรกก็ว่าหนังปัญญาอ่อนไร้สาระพอกูทำ18ฝนขึ้นมาไม่เห็นมีใครชมกูเลยเขาด่ากูไร้สาระอยู่นั่นแหละพอได้รางวัลขึ้นมาก็ไม่มีใครชมกูเลยแล้วกูจะอะไรกูก็ต้องเอาเงินดิต้องมาเพราะเราต้องอยู่ด้วยเงิน
0: เมื่อกี้หินหนึ่งที่ป้าสนใจคือเรื่องของการวิจารณ์แต่นี้มันเคยมีคนพูดหินหนึ่งว่าปัจจุบันเส้นแบ่งของการวิจารณ์มันยากมากเพราะว่าถ้าวิจารณ์อย่างสมมติถ้าแต่ก่อนเวลาเราวิจารณ์เขาจะมีนักวิจารณ์ที่เป็นนักวิจารณ์อาชีพวิจารณ์ให้เห็นศาสตร์ให้เห็นศิลป์ว่าจุดเด่นจุดบกพร่องมันคือตรงไหนปัจจุบันพอมันไปอยู่ของเส้นรีวิวแสดงว่าถ้าเกิดคนจะวิจารณ์พี่พจน์ถ้าวิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์หรือวิจารณ์ในเชิงที่เห็น
1: คือวิจารณ์ที่มันเกี่ยวกับไม่ติดไม่มันเกี่ยวกับหนังเราต้องดูหนังด้วยว่า มึงจะวิจารณ์หอแต่แตกไปวิจารณ์ไปเปรียบเทียบกับหนังแบบหนังคุณหลานมากกับหอแต่แตกแล้วมาวิจารณ์กันอย่างเงี้ยม
0: ัน
1: คนละแบบหอแต่แตกก็บอกแล้วว่าเป็นหนังไม่เหมือนใครหนังฉีกใคร
0: พี่พูดเดี๋ยวเพิ่งของขึ้นนะฮะเดี๋ยวกลัวพี่พูดของขึ้น
1: ไม่ชอบไงคือเราไม่ชอบอะไรที่มันเป็นแบบนี
0: ้อ
1: ่ะคุณมีสิทธิ์อะไรมาด่าเราคุณด่าเราเราก็ด่ากลับเพราะเราด่ากลับ
0: เป็นประเด็นอีก
1: ด่ากลับเป็นประเด็นอีกอย่างล่าสุดเนี่ยพี่จะพูดได้เลยว่าหนังพี่ไอ้เฮงเจียแจ๊ฉายพี่ก็ไปทำบูมูเตลูเขาก็บอกว่าให้กดตอนฉายเป็น 20:38 คือ 20:38 นาทีให้กดให้หนังเริ่มฉายเพราะว่า38เนี่ยมันเป็นเลขเฮงเจียเราก็เชื่อเราก็รอเลยประกาศเลยว่า 20:38 หนังจะฉายนะครับพอหนังจบปึ้งมีอีนักวิจารณ์หรือนักวิจารณ์นี่แหละออกมาบอกว่าหนังเราอะทำซีจีไม่ทันทำซีจีไม่ทันก็เลยเลื่อนฉายโหลดมาเป็น38ไม่ใช่จ้ะเข้าใจสมัยถ้าคุณจะเป็นผู้รู้จริงคุณเข้าใจสมัยตรงนี้เลยจะเล่าให้ฟังหนังสมัยนี้มันเป็นดิจิตอลมันไม่ใช่เป็นฟิล์มเหมือนสมัยเมื่อ30ปีที่แล้วมันเป็นดิจิตอลทำเสร็จเนี่ยมันต้องมีการโหลดก่อนที่จะเอาไปฉายในโรงหนังโหลดหนังเนี่ยต้องอย่างน้อยมากที่สุดถึง 5-6 ชั่วโมงถึงหนังถึงจะฉายได
0: ้ครับ
1: แล้วบอกว่าหนังเราไม่เสร็จหนังเราอ่ะเสร็จตั้งแต่ตีหนึ่งของวันนู้นอีกวันนึงแล้วก็มาโหลดโรงหนังโหลดเสร็จตั้งแต่ประมาณ10โมงเช้าแล้วมั้งพร้อมจะฉาย2ทุ่มเพราะก่อนหน้านั้นน่ะเรามีฉายให้เด็กพิการดูให้เด็กพิการให้เด็กกำพร้าดูก่อนที่พารากอนรอบบ่ายสองแล้วถ้าซีจีไม่เสร็จแล้วทำไมเด็กกลุ่มนี้พวกเด็กน้องๆกลุ่มนี้ถึงได้ดูได้ล่ะ
0: แต่เขาแซวไงพอเขาบอกหน้าบัตรรอบนั้นมันเขียน2ทุ่ม 20:00 นะพี่พจน
1: ์ก็มันไอ้คนทำบัตรกับไอ้คนเนี้ยมันคนละอย่างกันไอ้คนทำบัตรเนี่ยมันไม่รู้ว่าเลิกที่เฮงที่เจ้าพ่อเขาไอเราซื้อเขาบอกอ่ะคือ20:38
0: วิหารห้าไม่ทับ
1: วิหารห้าไม่ทับว่า20:38เพราะ38เนี่ยคือเลขเฮงเจียเขาก็เขียนไปอย่างนั้นทุกวันเขาก็เขียนหมด2ทุ่มเพื่อที่จะให้พวกเธอเตรียมพร้อมไงเตรียมพร้อมที่จะดู

0: ม่ใช่ไปเดินเมาส์กันนู่นนู่นนี่นั่นนั่น
1: พี่พศหินหนึ่งคนพูดตลอดทุกรอบไม่ว่าป้าเห็นล่าสุดพี่พศไลฟ์คนก็พูดหรือแม้กระทั่งเวลาพูดถึงชื่อพศอานนท์สิ่งหนึ่งที่คนพูดถึงก็คือเป็นคนทำหนังไม่มีบทแต่ป้าก็ตั้งคำถามอยู่นิดนึงว่ามันจะไม่มีบทได้ยังไงในเมื่อมันสามารถตัดต่อและเรียงลำดับเป็นเรื่องได้มันไม่มีบท
0: ก็เธอดูหนังพี่รู้เรื่องไหมล่ะ
1: รู้เรื่อง
0: รู้เรื่องเธอเล่าได้จากนี้ไปไหนไอ้นู่นไปไหนอีแพนเค้กไปไหนพี่ลงไปไหนอะไรเงี้ยอันนั้นแหละมีบทมันมีเส้นเรื่องเข้าใจไหม
1: แล้วทำไมคนถึงบอกว่าหนังพ
0: ดหนังไม่สนุกเหรอก็มันพูดไปมั่วมันมีปากมันก็พูดไปมั่วหมายถึงว่าไม่มีบทก็คือไม่มีไดอะล็อกไดอะล็อกก็คือเนี่ยพูดอย่างเงี้ยพี่จะมาป้อนกันหน้างานมากกว่าเพราะมันจะคล่องตัวแล้วมันจะเข้าปากดาราไม่มีบททำไม่ได้ไม่มีใครทำหนังไม่มีบททำแล้วทำได
1: ้เพราะป้ากังวล
0: ทำไม่ได้แต่พี่มีความที่พี่เข้าใจในความอะไรของพี่เองหนังพี่ทุกเรื่องดูรู้เรื่องดูรู้เรื่องไหมล่ะ
1: ดูเรื่อง
0: เพราะกูทำตลกสนุกสนานก็หาว่ากูลงทะเล พอกูไม่ลงทะเลกูทำหนังซีเรียสก็หาว่าอะไรซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยไม่มีบทมันต้องมีบททำพวกไอ้พวกที่พูดไปว่าไม่มีบทไม่บทมึงไม่เข้าใจคำว่าไม่มีบทอ่ะมันไม่สามารถเป็นหนังออกมาได
1: ้ไม่มีบทเท่ากับไม่มีไดอะล็อกแค่นั้นเองแต่ทุกอย่างพี่พศคิดอยู่แล้ว
0: ไม่มีไดอะล็อกว่าจะต้องพูดยังไง
1: แล้วไดอะล็อกพี่พศมาด้นสดหน้ากองไหมฮะ
0: คิดเดี๋ยวนั้นโยนเข้าดาราเดี๋ยวนั้นเลยมันจะได้สดมากกว่าพี่ลงพูดอย่างนี้นะตัดโคติมาถึงโคติพูดอย่างนี้นะตัดเดี๋ยวต่อด้วยตรงนู้นนะตรงนี้นะตรงนั้นถ่ายซ้อมก่อนซ้อมไดอะล็อกที่พูดเอ้ยมึงเข้ามาทำไมวะกูไม่อยากให้มึงเข้ามานะเว้ยแล้วก็อีกคนก็บอกว่าก็กูอยากจะเข้าไปทำไมอ่ะพี่ทำหนังสไตล์นี้มาตั้งแต่สติแตกสุดขั้วโลกแล้วไม่มีใครบอกนะว่าทำหนังแล้วไม่มีบทเนี่ยมันผิดไม่มีนะคนอื่นประเทศนอกเขาก็มีกันนะบองคาไวก็ไม่มีบท
1: บองคาไวก็ไม่มีบท
0: หลายคนในที่ฮอลลีวูดก็ไม่มีบทแต่มันไม่ได้ทำกันง่ายๆเข
1: ้
0: าใจไหมเธอหนังมันต้องเวลาวิธีการถ่ายหนังเราต้องถ่ายเจาะสมมติเราถ่ายที่เนี่ย
1: ไ
0: ทย PBS เนี่ยเราจะมีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นที่ไทย PBS เราก็ต้องเจาะให้หมดวันเดียวเราจะกลับมาไทย PBS อีกไม่ได้เราก็ถ่ายเก็บไว้เลยเก็บไว้เลยเก็บไว้เลยเก็บไว้เลยแล้วเราตัดต่อพอจากไทย PBS เราออกไปริมถนนเราก็เก็บไว้เลยเก็บไว้เลยแล้วเราก็มาตัดต่อว่าฉากนี้ต่อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ต่อตรงนี้ตรงนี้ต่อไม่มีใครทำได้นี่พูดจริงเราไม่ได้ว่าเราเก่งแต่เราถนัดอย่างนี้มากกว่าไม่มีใครทำได้เธอ
1: คนที่ทำงานกับพี่พศหลายคนปัจจุบันนี้โตไปอยู่ในแวดวงเยอะมากพุ่มกับที่ผ่านมือมีทั้งใครบ้างฮะพี่ไม้พลธฤทธิ
0: ์มันชื่อพลธฤทธิ์เหรอ
1: ใช่
0: ไม่ใช่ไม้อัชิระอะไรหรอ
1: พลธฤทธ
0: ิ์อ๋อมันเปลี่ยนแล้วเหรอ
1: ใช่ที่เคยทำ
0: ใช่ไม้เคยทำไฟเซนในไม้นี่เจอตั้งแต่ไฟสตาร์แล้วไม้อะ
1: ใช่ปัจจุบัน
0: ทำด้วยกันตั้งแต่ไฟสตาร์แล้วก็ทะเลาะกันไปแล้วก็กลับมาทำอีกแล้วก็ทะเลาะกันไปแล้วก็กลับมาทำอีก
1: มีพี่ไม้บนทลิตมีใครอีกครับพี่ก๊อฟมาริน
0: ก๊อฟมาเป็นโค้ชแอคติ้งก่อนตอนแต่เตะทีระเบิดแล้วก็เป็นไปเป็นมาก๊อฟทำหนังไหมก๊อฟก็ทำตายโหงกันเนี่ยสี่ตอนก็มีพี่มีแนทที่ทำพีบีอะไรทิปอันนี
1: ้พี่แนทชาติชายไทยพีบีเอสใช่ไหม
0: เออนั่นแหละก็ทำเรื่องตายโหงตอนซันติก้า
1: พี่พศหนึ่งในการโปรโมทของพี่พศคือการทำให้เกิดประเด็นดราม่าด้วยไหมคร
0: ับไม่สมัยก่อนอ่ะมันเกิดขึ้นมาเองพี่ไม่ได้เป็นคนสร้างเรื่องเลยพี่กล้าพูดสาบานต่อหน้าไมโครโฟนนี่เลยต่อหน้ากับเอสพี่ไม่เคยสร้างเรื่องมันเกิดขึ้นมาพอต่างจะเข้าอ่ะแต่พอหลังๆพี่ก็พยายามจะหลบมาไม่มีอะไรก็จะเงียบมีอะไรก็จะเงียบสุดท้ายพวกชาวบ้านแฟนหนังพี่บอกพี่พศไม่ทำงานแล้วไม่ทำหนังแล้วเหรอทำอยู่กูทำอยู่ตอนนี้กำลังจะเข้า เข้าใจไหม
1: เข้าใจ
0: แล้ว
1: ทีนึงเขาบอกว่าเป็นพี่พศจงใจไหมกับการที่ให้หนังตัวเองเป็นหนังบันทึกประวัติศาสตร
0: ์สมัยก่อนน่ะไม่ได้จงใจคือสมัยก่อนถ้าใครดูหนังพจน์อานนท์เนี่ยจะรู้ว่าชอบเอาเรื่องที่มันเกิดขึ้นในจริงๆเนี่ยมาใส่ไว้ในหนังเพื่อที่จะให้คนพอดูอ๋อเหตุการณ์นี้มันเกิดปี35เหตุการณ์นี้มันเปิดแล้วเราก็ทำมาเรื่อยๆทุกเรื่องอย่าโทรมาจะคุย ทำมาทุกเรื่อง มันก็เลยกลายเป็นว่าเอาไปใส่ไว้ในหนังใส่ไว้ในหนังหมด
1: ยัง
0: เหลอนี่ที่เด็กขายผลไม้กันตามทะเล
1: อ่
0: ะ อันนั้นเอามาจากรายการไอ้นั่นนะรายการถอดรหัสของ ITV
1: อ
0: ันนั้นเอามาไอ้หอตะแตกก็เอามาเอ้ยไอ้เนี่ยคืออะไรสติแตกก็มี18ฝนก็มีเอามาจากเหตุการณ์จริงเอามาใส่ไว้ในหนังแต่ใส่แบบไม่ให้คนรู้อ่ะแล้วหลังๆมาคนเขา

0: มาใส่ไปในห่อแต่แตกไปอะไรมันก็กลายเป็นบางทีแบบอะไรเยอะไปคือเราก็เหมือนเราดูหนังแล้วดูหนังแล้วย้อนดูหนังดูละครแล้วย้อนดูตัวเองมันก็เหมือนกันแล้วก็ชีวิตในหนังไปใส่ไว้แต่ของเราไม่ได้ใส่แล้วหนังเสียเธอเข้าใจไหม
1: เข้าใจ
0: มันไปแบบราบรื่นของมัน
1: แต่แสดงว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้ถ้าเห็นอะไรที่เป็นกระแสแบบนั้นคือปัจจุบันนี้คือความตั้งใจให้มันเป็นสิ่งที่เคยเป็นลายเซ็นของเราเหมือนในอดีต
0: ใช่
1: ปาเข้าใจถูก
0: ไหมมันไม่ได้เป็นลายเซ็นเรามันทำมาเรื่อยแล้วตอนยนต์ไปเล่ก็เหมือนกัน
1: อ
0: ะไรทุกเรื่องมีหมดเพื่อนกุลังบัวก็มีแต่ไม่รู้ไงว่าช่วงนั้นมันเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าบอกว่าไอ้ช่วงกุลังบัวอย่างกรณีลูกเป็นเอชพ่อข่มขืนลูกเป็นเอชนี่มันมาถึงปัจจุบันเลยนะ
1: พี่พจน์อยากจะคัมแบ็กกลับไปทำพวกสถิติแตกสุดขั้วโลกเพื่อนกูรักมึงว่ะเออหรือเราจะมีโอกาสได้เห็นหนังแนวนั้นจากพี่พจน์อีกไหม
0: คือจริงๆอยากทำหนังดาร์กมากคือคิดไว้ตั้งหลายอันแล้วแต่เสนอไปแล้วมันไม่ผ่าน
2: ใช
0: ่ใช่เสนอไปแล้วมันไม่ผ่านมันผ่านแต่หอตะแตกเสนอไปโต๊ะจีนอย่างเงี้ยเป็นเรื่องราวของคนจีนน่ะซึ่งอาหารโต๊ะจีนมันมีเยอะแยะมากแล้วเขาใช้ชีวิตที่เขาต้องเอาคนให้อยู่ในครอบครัวเนี่ยเสนอไปเอาเก็บเป็นโต๊ะแชร์ไปแล้วกันไม่ได้ทำแล้วก็หมาจนตอกเนี่ยเสนอไปจนหมามันตายไปกี่ตัวแล้วก็ไม่รู้ก็ยังไม่ได้ทำเด็กสลัมบอยอ่ะสลัมบอยก็ไม่ได้ทำเอซอยสองสีลมอ่ะชื่อเรื่องซอยสองอ่ะก็ยังไม่ได้ทำเสนอไปเยอะมากไอ้หนังประเภทอย่างเงี้ยแล้วไม่ได้ทำ
1: มันไม่เคยรู้มาก่อน
0: เสนอปังปังปังปังปังเลือกหอแต๋วแตกครูหออีกแล้วแหกอะไรดี
1: เสนอภาพรวมจริงๆบางอย่างปัจจัยบางอย่างมันเป็นตัวบีบที่สุดท้ายเราทำให้เห็นว่าพี่พจน์ทำหนังที่มีคนชอบวิจารณ์ทำแต่หนังตลกทำแต่หนัง
0: อันนั้นมันคือเงินมันคือถ้าเรารวยหมื่นล้านที่กูจะทำหนังพวกนั้นให้มันดูไม่ต้องเรียกร้องทำให้ดูอยู่แล้ว
1: แล้วชอบแนวไหนมากกว่ากัน
0: ชอบแนวดราม่าหนังในชีวิตที่ชอบก็คือ18ฝนเหรอเพื่อนกูรักเมื่อวานน่าคือตัวตรงพจน์อานนท์แต่ไอ้ที่ผ่านๆมันน่าคือสนุกที่จะทำเพราะว่าเขาอยากเราเอาเงินในทุนมา20ล้านเราก็ไม่อยากให้ในทุนขาดทุนถูกต้องไห
1: ม
0: ถ้าขาดทุนเราก็ไม่อยู่ถึงป่านนี
1: ้
0: ในทุน20ล้านอย่างน้อยเขาก็ได้ทุนคืนไปก่อนแล้วกำไรนิดๆหน่อยๆ10ล้าน20ล้านก็เรื่องของเขาแต่มาเสถียรอ่ะตอนสมัยเสถียรอ่ะเหรอก็เล่าให้ฟังเป็นยังไงเป็นเด็กที่แบบอยากรู้ว่าเด็กพวกที่เขาเป็นเหลอเนี่ยเขาคิดอะไรอยู
1: ่
0: แล้วพ่อแม่ที่มีลูกเป็นเหลอสมัยก่อนเขาจะอายเขาจะไม่ค่อยเอาลูกออกมาจากบ้านว่าลูกฉันอย่างงู้นอย่างงี้พี่ก็พยายามเปิดกว้างให้ไม่ต้องอายลูกเราเขาเกิดมาเป็นยังไงแล้วเราก็ต้องเลี้ยงเขาให้ถึงที่สุดก็เลยทำเหลอสุดเจงก็เอาเลยมึงทำเลยมึงจะใช้งบเท่าไหร่บอกกูก็15ล้านครับเอาไปเดี๋ยวกูเซ็นให้ก็ได้ทำเพื่อนกูรักมึงว่ะก็ไอ้พอดมานี่กูมีพอดที่มึงอยากทำหนังผู้ชายรักผู้ชายอ่ะทำเลยกูอยากให้มึงทำออกมาดีๆครับแล้วชื่อเรื่องอะไรดีครับเสี่ยชื่อเรื่องเพื่อนผู้ที่เสี่ยเพื่อนมันไม่มีใครดูนะเพราะหนังเรื่องเพื่อนมันเยอะมากเสี่ยเขาบอกนั้นกูคิดให้มึงใหม่แล้วก็ไปเถียงกับเสี่ยไปเรื่อยแล้วก็ตลกสรุปลงที่เพื่อนกูรักมึงว่ะ
1: ซึ่งมันเข้าช่วงจังหวะปีเดียวกันกับที่ตอนรักแห่งสยามเข้าด้วย
0: ไม่บ็อกแบ็กมาเทนตอนนั้นบ็อกแบ็กมาเทนได้รางวัลออสการ์ไงตอนนั้นบ็อกแบ็กมาเทนตอนที่มาได้ออสการ์นี่โดนด่าสุดเล็ด บ้านเรานี่แหละตัวดีอย่างไอ้ชาวชิงช็อกเชือกอะไรที่มันเป็นหนังโจวันฟ้ากับที่มันเป็นหนังเหาะไปเหาะมาได้รางวัลออสการ์11ตัวหรือเท่าไหร่ตัวจำไม่ได้แล้วโอ้ตอนแรกเข้ามาฉายบ้านเราไม่มีคนดูด่ากันใหญ่เลยหนังเหี้ยวแล้วพอได้รางวัลออสการ์โอ้เป็นหนังชั้นครูบ้านเราเป็นอย่างนี้นี่เรื่องจริง
1: แต่ป้าก็จำได้ว่าตอนเพื่อนเข้าเป็นจังหวัดเดียวกันกับที่รักแห่งสยามมันเข้าไงตอนนั้น
0: คือเพื่อน
1: เลยมองว่าเรื่องของความเป็นรักวัยรุ่นแต่ตอนนั้นหน้าหนังมันไม่ได้รักวัยรุ่นเนาะกับความเป็นที่มันพูดเรื่องของความเป็นชีวิตเกย์สังคมเกย์ที่ตีแผ่เลยอะไรเง
0: ี้ยคือจริงๆอ่ะเพื่อนกูรักมึงว่ะมันสร้างเสร็จมาปีกว่าแล้วแต่มันไม่ได้ฉายเพราะตอนนั้นกำลังมีอะไรนิดหน่อยกับเสียเจียงอยู่ก็เก็บไว้ไม่ฉาย
1: ครับ
0: แล้วระหว่างที่เพื่อนกูต้องมาว่าปิดกล้องไม่ฉายกูไม่มีงานทำก็ไปขอทำกลับไปไฟสตาร์ไปขอทำหอแต่แตกสรุปแล้วหอแต่แตกได้ฉายก่อนเดือนมีนาแล้วก็เสียเมื่อไหร่หนังฉายเสียแต่ฉายกันยาก็เป็น13กันยาฉายเรื่องเพื่อนกูต้องว่าแต่หอแต่แตกเนี่ยเกิดที่หลังเพื่อนกูรักมึงว่ะ
1: ครับ
0: เพื่อนที่เราเมื่อไหร่มันเสร็จมาปีนึงแล้วแต่เสียเก็บไว้ก่อนแล้วก็มีอันเนี้ย รักแห่งสยามมา แล้วหนังพี่ช่วงที่ชิงรางวัลกันน่ะปี59ปี50 51อะไรเนี่ยก็มีหนังพี่เพื่อนกูรักมึงว่ะชิง11รางวัล11ตัวหนังมะเดี่ยวเพื่อรักแห่งสยามชิง13ตัวมีหนังโขมชยามีพระพุทธเจ้ามีแฝดของบรรจงชิงกัน5เรื่องเนี้ยปีนั้นน่ะโอ้มันมากพี่ได้มา3มาเดี๋ยวได้ไป3
1: ปักชอบมากพอปักไปดูในโรงเรื่องนี้ปั๊บดู2รอบ
0: แล้วตอนบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมอ่ะพี่ก็ไม่ได้ไปงานนั้นพี่ไม่ได้เขาจัดกันที่ตรงรัชดาชื่ออะไรก็ไม่รู้ว่าที่เป็นโรงละครสมัยก่อนไม่ใช่รัชดาเธียเตอร์นะที่เป็นโรงละครแบบทัวร์ลงอ่ะทัวร์ไปเที่ยวกันอ่ะเสร็จพี่ไม่ได้ไปเพราะพี่รู้ว่ากูคือเข้าไปชิงเพราะแบบเป็นชิงอ่ะคือเอาตัวประกอบอ่ะก็เลยไม่ได้ไปสรุปว่านั้นดาราพี่ชิงหมดทุกคนเลยนะเอก็ชิงป๊อปก็ชิงแม่ก็ชิงแม่พี่อุทุมพรน่ะถ่ายภาพชิงหมด
1: ที่ว่าเมืองไทยส่งถ่ายภาพ
0: ที่ว่าเมืองไทยส่งประกาศที่ว่าเมืองไทยส่งก่อนตึ้งตึ้งตึ้งแล้วเหลือรางวัลสุดท้ายดารานำบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมภาพยนตร์ยอดเยี่ยมบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมที่เข้าชิงในปีนั้นชัยยาชยาโขมนะนักมวยอ่ะแฝดบรรจงนะแฝด
1: โตบรรจง
0: รักแห่งสยามพระพุทธเจ้าเพื่อนกูรักมึงว่ะทุกคนเชียร์รักแห่งสยามหมดพอเขาประกาศมาฉันไม่รู้จักกรรมการด้วยนะกรรมการไม่เคยคุยไม่เคยพดอนุนได้เขากรี๊ดกันทั้งโรงละครน่ะ
1: พี่โพสทำเห็นไหมทำหนังดีทำหนังรางวัลน่ะก็ทำได้เห็นไหมแต่
0: มันมีความหมายหมดในชื่อตัวละครจริงๆเพราะว่าเราเจาะลึกเจาะลึกแต่วิธีการทำหนังแบบนั้นน่ะพี่จะบอกให้เลยง่ายสำหรับพี่มาเพราะพี่รู้สึกว่าพี่ชอบแนวนี้แต่ถ้าว่าไปทำหนังตลกโอ้ยตลกอีกแล้วทำยังไงคนตลกพอไม่ตลกก็ด่ากูทำยากหนังตลกทำยากนี่เรื่องจริง
1: พี่โพสเราจะได้เห็นผลงานแนวนี้อีกเมื่อไหร่ฮะมีไหมฮะหรือว่าผลงานเร็วๆนี้ของพี่โพสคือจะเป็นตลกหรือจะเป็นตลกครั้งเร็วๆนี
0: ้ไม่ถ้าจะกลับมาทำผู้กำกับอีกเนี่ยไม่ตลกแล้วจะไม่ตลกแล้วนอกจากขอเธอแตกเรื่องเดียวที่ตลกนอกนั้นจะขอเป็นดาร์กทั้งนั้นเลยแล้วก็จะดูว่าจะเอาตั้งกล้องแล้วก็ให้คนเล่นไปเล่นมาเล่นมาเล่นไปนานๆจะย้ายมุมสักทีเผื่อจะได้รางวัล
1: ในเด็กทำงานทำหนังได้เงินมาแล้วเยอะแล้วขอกลับมาทำหนังได้เงินได้รางวัลบ้าง
0: คืออยากเปลี่ยนตัวเองไงจริงๆไม่ใช่เป็นคนไม่ได้อยากทำหนังตลกแต่มันเกิดจากหนังตลกนะ
1: ก็ใช่อ
0: ย่างเรื่องโกซิกเหมือนกันตอนนั้นก็เป็นโกซิกโกหกพินป้อนกันแล้วตอนแรกที่เคนธีรเดชเล่นน่ะตอนนั้นก็คือหนังมันเป็นหนังดราม่าเป็นความรักเป็นการหลอกลวงกันกระเทยปลอมตัวเป็นผู้หญิงทำเป็นว่าตัวเองท้องอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายพอในทุนดูในทุนบอกว่าคุณเชนบอกไปทำหนังตลกต้องทำหนังตลกกูทำไปเละเลยทันนี้เพราะมันถ่ายไป 70% แล้วไงพอไปแทรกตลกมันก็ไม่ได้แล้วไงเป็นหนังที่ไม่ชอบในชีวิตคือเรื่องนี้กลัวซิก
1: เดี๋ยวปั๊กรอดูผลงานใหม่ของพี่โพสเห็นว่าล่าสุดพี่โพสมีโพสลงใน IG แล้วด้วยว่าภาพพระเอกใหม่รอหรือเปล่า
0: โพสไปเรื่อยๆเพราะว่าจริงๆเราก็ไม่ได้หายไปไหนนะการที่เราทำหนังปีนึง 3-4 เรื่องเราจะหยุดไปสักปีหนึ่งเพื่อที่จะรอทำหนังแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่แบบโอ้อีพจน์ตกแล้วอีพจน์หายไปแล้วอีพจน์ไปแล้วอีพจน์มันไปไหน
1: ได้
0: ก็ให้มึงคิดถึงกูบ้าง
1: คิดถึงพี่พจน์แล้ว
0: เพราะถ้าเจอกันทุกปีมันก็จะเบื่อรอคิดถึงกันบ้างมันจะได้มีคุณค่าสำหรับแฟนๆขับเรา
1: พอเดี๋ยวยังไงถ้าเห็นผลงานเดี๋ยวพี่พจน์อัปเดตแน่นอนเนาะใน IG ใน Facebook ต่างๆของพี่พจน์ด้วย
0: ถ้ามีผลงานเธอก็เอาพี่มาออกอีก
1: ได้พี่พจน์เพราะว่าสัมภาษณ์นั้นดี
0: จะได้แบบโปรโมทผลงานแล้วเวลาเขาด่าเขาจะได้ถ่ายเธอรายการเธอด้วย
1: คอมเมนต์ไว้ไม่เป็นไร
0: ไม่เธอตอนนี้เธอเตรียมตัวได้แล้วล่ะ
1: ทำไมฮะ
0: คนคอมเมนต์เยอะมาก
1: โอเคได้
0: กูด่ากูนี่แหละ
1: ไม่เป็นไรติดตามผลงานของพี่พจน์ได้พี่พจน์วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะพี่พจน์ครับขอบคุณมากนะคะโอ้โหพี่พจน์ผู้สาวมาเมาส์แล้วจริงหลายเรื่องไม่เคยรู้ใครบอกว่าพี่พจน์ทำหนังไม่มีบทเธอไม่ใช่เรื่องจริงมีบทแล้วใครบอกพี่พจน์ทำเป็นแต่หนังตลกไม่ใช่จริงๆอ่ะอยากทำหนังที่มันดักๆหน่อยเดี๋ยวรอดูผลงานของพี่พศนะฮะหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมติดตามได้นะครับป๊อปดีโคดนะครับทางทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยนะครับสวัสดีครับ

0: พอสหภาพโซเวียตล่มสลายหลายๆประเทศที่อยู่ในอดีตโซเวียตรวมถึงจอร์เจียทุกคนมีรากเหง้าท
1: ุ
0: กคนมีประวัติศาสตร์แต่ว่ามันหายไปเพราะว่าถูกบังคับถูกสร้างค่านิยมใหม่เพราะว่าเขามีอำนาจมากกว่าเขาคือใครเขาคือโซเวียต

0: สำรวจช่วงเวลากว่า 4,000 ล้านปีที่น่าอัศจรรย์ของโลกหนึ่งในดาวเคราะห์สุดขั้วกับการค้นพบเรื่องราวและวิวัฒนาการอันยิ่งใหญ่
1: เหนือโลกกลายเป็นศัตรูกับสิ่งมีชีวิตซะเอง
0: ผ่านวิกฤตซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญตั้งแต่ยุคแรกเริ่มถึงปัจจุบัน
2: มหันตภัยทางภูมิอากาศก่อเกิดรูปแบบชีวิตใหม่ในน้ำมีสิ่งมีชีวิตสวยงามแปลกตาระบบนิเวศป่าไม้เขียวขจีงอกงามเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวที่มีสิ่งมีชีวิตได้อย่างไรร่องรอยที่เปิดเผยการพลิกโฉมครั้งใหญ่จุดเริ่มต้นนั้นยังคงเป็นปริศนา
0: ในสุดยอดสารคดีโลกชุดเรื่องเล่าแห่งปฐพี Earth ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:30 นเริ่ม16สิงหาคมนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
3: พระทรงวางรากฐานปวงงานศิลป์ทั่วทุกถิ่นศิลปาชีพสร้างรายได้ศิลปะหัตถกรรมงามจับใจผ้าไหมไทยล้ำเลอค่าสู่สากลพระก่อเกื้อคุณูปการมั่นคงชาติประชาราษฎร์อิ่มสุขทุกแห่งหนพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นน้อมกมลกราบพระพันปีนิจนิรันดร์12สิงหาคมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
4: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทางไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอสินีอมรมดีค่ะคุณผู้ชมคะข้อพิพาทบนที่ดินวัดป่าอรุณยารามที่ยืดเยื้อมานานกว่า30ปีสอกเขาบานปลายมากกว่าเดิมนะคะเมื่อลูกสาวของเจ้าของที่ดินยืนยันว่าพ่อมีเจตนาสร้างวัดแต่ไม่ได้ยกที่ดินให้กับวัดค่ะยังมีคำถามสำคัญค่ะก็คือป้าดาคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยค่ะตกลงแล้วเธอเป็นใครกันแน่เขาเป็นคนที่แสดงตัวคืนกรรมสิทธิ์ที่ดินจากทายาทนะคะซึ่งล่าสุดตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นได้ออกหมายเรียกป้าดากับพวกจากกรณีที่ไปปิดทางเข้าออกวัดเหตุการณ์เมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมามีกลุ่มคนที่นำท่อปูนซีเมนต์ปิดกั้นทางเข้าออกวัดป่าอรุณยารามทำให้พระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอรุณยารามเขาแจ้งความกับตำรวจเพื่อดำเนินคดีต่อมาพนักงานสอบสวนสภ.เมืองขอนแก่นได้ออกหมายเรียกนางสาวชมณีน้อยจันทร์หรือว่าป้าดาเป็นคนที่อ้างว่าเป็นทายาทของเจ้าของที่ดินพร้อมกับพวกคือเจ้าของรถตู้รวม3คนด้วยกันส่วนรถปูนที่นำปูนมาเทที่บริเวณหน้าวัดอยู่ระหว่างตรวจสอบทะเบียนรถเพื่อหาผู้ครอบครองย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งนะคะว่านี่เป็นการออกหมายเรียกค่ะตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับใครยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำฝ่ายวัดก่อนที่จะเรียกคู่กรณีมาสอบสวนไทย PBS ได้ข้อมูลจากนางบัวเรียนซึ่งเป็นบุตรคนที่3ของนายเฮียงเจ้าของที่ดินที่เสียชีวิตไปแล้วและภรรยาก็คือนางหรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็คือนางน้อยเดิมทีนายเฮียงมีที่ดินประมาณ42ไร่แบ่งให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น10ไร่ส่วนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับวัดมีประมาณ21ไร่เศษและมีพื้นที่หัวไร่ปลายนาอีกประมาณ 5-6 ไร่เดิมทีพื้นที่ส่วนนี้ที่อยู่ในความดูแลของวัดณปัจจุบันเป็นพื้นที่ป่าค่ะต่อมามีแม่ชีและพระเข้ามาปฏิบัติธรรมในเฮียงเกิดความเลื่อมใสศรัทธาและมีเจตนารมณ์ที่จะใช้ที่ดินสร้างวัดนางบัวเรียนลูกสาวของในเฮียงยืนยันว่าในเฮียงไม่ได้โอนหรือว่ายกกรรมสิทธิ์ที่ดินให้กับวัดหลังจากที่ในเฮียงเสียชีวิตบุตรทั้งหมด9คนได้พูดคุยกันเรื่องมรดกโดยตั้งใจจัดการที่ดินให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของบิดาแต่เมื่อเกิดข้อพิพาทและเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายครอบครัวไม่มีกำลังทรัพย์ที่จะดำเนินการต่อนี่แหละค่ะจึงเป็นที่มาของการเข้ามารับช่วงดำเนินการของป้าดาหรือว่านางสาวชมณี

0: มีศักดิ์เป็นหลานของนางนางก็คือป้าดาเนี่ยเรียกนางนางและนายเฮียงว่าเป็นตากับยายนะคะโดยญาติที่มอบหมายให้ป้าดาซึ่งทำงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และมีความรู้ด้านเอกสารเข้ามาดำเนินการเรื่องที่ดินต่อข้อมูลดังกล่าวเองก็สอดคล้องกับป้าดาค่ะให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่าได้รับมอบหมายจากทายาทของนายเฮียงโดยเฉพาะนางบัวไข่ซึ่งเป็นบุตรคนที่4และเป็นผู้จัดการมรดกตามกฎหมายให้เป็นผู้ดำเนินการเรื่องนี้แม้ว่าตัวของป้าดาเองจะไม่ใช่ทายาทโดยตรงของนายเฮียงแต่เข้ามาดำเนินการเรื่องที่ดินในฐานะญาติที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายทายาท
1: มันก็เป็นไปตามนี้แหละ
2: ค่ะ
1: เพราะว่าตัวดิฉันเองเนี่ยรับผิดชอบยืนยันดูแลทรัพย์สินที่เขาเอาไปไม่ถูกต้องเนี่ยไปไม่ชอบเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะตรงนี
2: ้ค่ะ
1: ที่อื่นก็มีก็เป็นผู้ดูแลคนเดียวญาติพี่น้องมอบให้ดูแลคนเดียว
2: ก็คือ
1: ว่าเขาแก่แล้วเหมือนป้าเลี้ยงที่ไปสัมภาษณ์ป้าเลี้ยงก็จะ90อยู่แล้วจะไปยุ่งอะไรกับคนแก่ถามว่าคนมันยุ่งจังเลยป้าก็บอกว่าเอ๊ะมันอยากจะมาเป็นผู้จัดการแทนหรือไงมันจะมาอยากดูแลแทนทรัพย์สินเหรอหรือยังไงถ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเขาเข้ามาในเรื่องอย่างนี้ไม่ได้หรอกหนู
2: ใช่ๆ
1: สังคมนี่มันเฟะมันฟ้อนเฟะเขาพูดเรื่องโกงกันไม่ไปพูดถึงดันไปพูดถึงว่าใครเป็นญาติเอ้าไม่เป็นญาติเขาจะมาเกี่ยวข้องได้ยังไง
0: ป้าดายืนยันนะคะว่าครอบครัวไม่ได้ต้องการทำลายวัดหรือว่าขับไล่พระออกจากพื้นที่แต่ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบที่มาของวัดว่าดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนหรือไม่โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งเริ่มมีปัญหาตั้งแต่ปี2534มาจนถึงปัจจุบันโดยโฉนดที่ดินยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของนายเฮียงแม้ว่าได้เสียชีวิตไปแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเหตุการณ์ที่นักการเมืองชื่อดังตบหน้านายตำรวจในงานศพที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเรื่องนี้พุ่งกับการสถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็เปิดเผยบอกว่าได้แจ้งข้อกล่าวหากับส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ในคดีทำร้ายร่างกายแล้วนะคะเป็นการทำร้ายร่างกายรองพุ่งกับการสืบสวนค่ะแต่ว่าเจ้าตัวยังคงให้การปฏิเสธนายชัยชนะเดชเดโชส.ส.พรรคประชาธิปัตย์จังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าให้ปากคำหลังจากถูกกล่าวหาว่าทำร้ายร่างกายรองพุ่มกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชในงานศพมารดาของนายกเทศมนตรีตำบลปริกอำเภอทุ่งใหญ่เมื่อคืนวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาก่อนที่จะออกมาชี้แจงกับสื่อมวลชนว่าตัวเองกับรองพุ่มกับการสืบสวนมีความสนิทสนมกันมีความสัมพันธ์ที่ดีกันมาตลอดมักจะหยอกล้อกันระบุว่าวันดังกล่าวไม่ได้ทำร้ายร่างกายเพียงแต่กอดคอกันแล้วมือก็ไปโดนหน้าเท่านั้นข่าวที่เกิดขึ้นเพราะว่าต้องการทำลายความน่าเชื่อถือทางการเมืองและนายชัยชนะยืนยันว่าพร้อมให้การสอบสวนและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหากมีหลักฐานภาพหรือว่าคลิปวิดีโอมาพิสูจน
3: ์แต่มือไปโดนที่แก้ที่ใบหน้าผมก็บอกว่าผมแก้กอดคอแกกอดคอผมกอดคอแกถูกไหมครับ
4: ครับ
3: เพราะฉะนั้นผู้กำกับก็บอกแล้วว่าก็มันแค่ไปเข้ากฎหมายว่าที่มือไปโดนใบหน้าแค่นั้น391ครับอย่างอื่นไม่มีอะไรนะครับเมื่อกี้เจอรักกันอยู่เลยครับ
4: ก็คือท่านรองเองก็เดินทางมาแจ้งความว่ามันเข้าข้อกฎหมายเฉยๆถูกไหมครับ
3: คืออย่างนี้ผมเรียนกับสื่อมวลชนว่าเรื่องนี้เนี่ยเมื่อวันที่8สิงหาใช่ไหมถ้าพี่ตุ้มเนี่ยมีเหตุกับผมจริงเนี่ยถ้ามีกฎเกณฑ์ต้องแจ้งความผมวันอาทิตย์ถูกไหมครับ
4: ครับ
3: นี่เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารเจอผมในงานพิธีชาปนกิจศพเนี่ยก็ยังถ่ายรูปคู่กันเดินคุยกับผมไปสูบบุหรี่ด้วยกันแล้วมันมีเหตุอะไรครับนี่ไม่ได้แต่มันมีเหตุสงสัยว่าแล้วทำไมถึงมีการแจ้งความเมื่อวาน
0: ด้านภูมิกับการสถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่เปิดเผยว่าได้แจ้งข้อกล่าวหากับนายชัยชนะในความผิดตามมาตรา391ฐานใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือว่าจิตใจซึ่งเป็นฐานความผิดและหุโทษค่ะทั้งนี้มีการสอบปากคำพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ไปแล้ว3ปากขณะที่นายชัยชนะให้การปฏิเสธข้อกล่าวหา
5: ก็จะรวบรวมพยานหลักฐานให้รัดกุมมากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลนะครับภาพคลิปวงจรปิดอะไรต่างๆที่ประชาชนถ้ามีแล้วส่งมาให้เราก็จะนำเข้าสู่สำนักงานสอบสวนทั้งหมดนะครับและเราจะเร่งสรุปสำนวนการสอบสวนนะครับส่งให้พนักงานอัยการเพื่อพิจารณาสั่งฟ้องหรือไม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ
0: ขณะที่พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติวันนี้ลงพื้นที่สถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่เพื่อติดตามผลการสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องนี
6: ้ยังไงบ้างผมว่าท่านก็ได้รับกำลังใจจากผู้บัญชาการนะครับท่านรักษาการผู้การลงมาให้กำลังใจด้วยตนเองตั้งแต่วันแรกๆที่ทราบข่าว
7: ครับสำหรับอีกประเด็นหนึ่งส่งอัยการเพื่อสั่งฟ้อง
6: ในห่วงระยะเวลานะครับเมื่อจับว่าคดีนี้ไม่ได้มีการควบคุมตัวนะครับระยะเวลาตามกฎหมายเนี่ยก็คงจะอยู่ในระยะเวลาเหมือนผู้ต้องหาประกันตัวก็คือ6เดือนนะครับแต่เนื่องจากว่าเป็นคดีที่ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรนะครับท่านผู้การเองก็ไม่ได้หนักใจอะไรนะครับในการที่จะดำเนินการตามหลักฐานตามกฎหมายก็เชื่อว่าคงใช้เวลาอีกไม่นานน่าจะมีการสรุปคดีสรุปสำนวนการสอบสวนทำความเห็นทางคดีได้ครับ
0: ด้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้บอกว่าเบื้องต้นได้พูดคุยกับนายชัยชนะแล้วค่ะแต่ต้องขอเวลาตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อมีรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ฝ่ายปกครองร่วมมือกับตำรวจในการตั้งด่านตรวจเข้มอาวุธปืนและยาเสพติดทั่วประเทศค่ะพร้อมกับระบุว่ายอมไม่ได้ที่จะปล่อยให้ประเทศมีสภาพเป็นเหมือนเมืองคาวบอยระหว่างเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพิ่มความเข้มข้นในการควบคุมอาวุธปืนโดยสั่งระงับออกใบอนุญาตป.3ตั้งด่านตรวจค้นอาวุธและยาเสพติดโดยเฉพาะปืนทั่วประเทศซึ่งขณะนี้มีมากกว่า10ล้านกระบอกซึ่งสุ่มเสี่ยงจะเกิดเหตุร้ายแรงได้ตลอดเวลา
8: ถ้าเราต้องการให้อาวุธปืนนี้ลดลงทั่วประเทศตอนนี้มี10กว่าล้านกระบอกที่เห็นอยู่ที่ไม่เห็นอยู่อีกไม่รู้เท่าไหร่นะครับเท่ากับประชากร6คนถึง7คนมีอาวุธปืน1กระบอกโอ้อันนี้ไม่ไหวนะนี่มันแดนคาวบอยแล้วนะครับแล้วนี่ถ้าเกิดเราตัดหัวตัดท้ายคือตัดพวกเด็กออกไปตัดพวกผู้สูงอายุออกไปเนี่ยเผลอๆเหลืออยู่แค่ประชากร3หรือ4คนมีอาวุธปืนตอน1กระบอกอันนี้ถือว่ามันไม่ใช่เป็นบ้านเมืองที่จะมีความสงบสุขได
0: ้ปืนก็ต้องคุมเข้มนะคะแต่ว่านายกรัฐมนตรียืนยันที่จะให้ความเป็นอิสระแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองและหากมีใครที่แอบอ้างชื่อนายกโทรสั่งการขอให้มั่นใจว่าเป็นตัวปลอมและจะสั่งการดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะขณะที่นายรังสิมันโรมรองหัวหน้าพรรคประชาชนให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าต้องยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าอาวุธปืนที่ถูกกฎหมายถูกใช้ก่อเหตุสะเทือนขวัญหลายครั้งจึงจะต้องพิจารณาว่าจากการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ครอบครองปืนมีการตรวจสอบที่รัดกุมมากแค่ไหนและจะปรับปรุงมาตรการอย่างไรและถ้าปัญหาก็คือการมีปืนมากเกินไปนายกรัฐมนตรีก็ต้องแจกแจงว่ากลุ่มไหนที่สามารถครอบครองปืนได้และหากไม่ให้คนทั่วไปครอบครองปืนได้จะแก้ปัญหาเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างไรเพราะหากแก้ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้ประชาชนก็จะกลับมาพึ่งตัวเองอีกสำหรับข้อสั่งการของนายอนุทินเพื่อแก้ปัญหาการควบคุมปืนส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการใบเกี่ยวกับเรื่องของใบขออนุญาตซื้อหรือว่าป.3และใบอนุญาตให้มีหรือว่าใช้หรือว่าป.4ค่ะไม่ได้พูดถึงใบอนุญาตพกพาหรือว่าป.12เพราะมีคำสั่งงดออกใบป.12ตั้งแต่ปี2566ขณะที่คำสั่งของอธิบดีกรมการปกครองที่สั่งไปยังปลัดจังหวัดแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกเป็นมาตรการเร่งด่วน7ข้อโดยกลุ่มแรกเป็นมาตรการเกี่ยวกับใบอนุญาตได้แก่ไม่อนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่โดยให้กระทรวงมหาดไทยระงับการออกใบอนุญาตซื้อปืนในทะเบียนต้องตรวจสอบจำนวนใบอนุญาตซื้อปืนกรณีที่มีใบอนุญาตแต่ยังไม่ได้ซื้อตรวจสอบใน30วันและให้ผู้ที่มีใบอนุญาตที่ซื้อปืนแล้วเร่งทำใบป.4ภายใน30วันส่วน3ข้อท้ายค่ะเกี่ยวกับผู้ค้าและสนามปืนก็ได้แก่ให้กรมการปกครองตรวจสอบกระสุนปืนในสนามยิงปืนและให้ฝ่ายปกครองและตำรวจเร่งปราบปรามปืนเถื่อนส่วนมาตรการแก้ไขระยะยาวสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยเสนอแก้ไขพรบ.อาวุธปืนปี2490สาระสำคัญคือนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ติดตามการอนุญาตและการซื้อขายปืนแบบเรียลไทม์โดยเชื่อมกับระบบภาษีเพิ่มมาตรการจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนและเพิ่มโทษผู้กระทำผิดซึ่งทั้งหมดนี้ต้องทำภายใน60วันรวมถึงแก้เงื่อนไขใบอนุญาตให้มีและใช้หรือว่าป.4ต้องต่ออายุทุก5ปีและเพิ่มมาตรการควบคุมการซื้อขายกระสุนปืนของผู้ค้าและสนามยิงปืน

0: ตำรวจคุมตัวเยาวชน7คนที่ร่วมกันก่อเหตุทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่บริเวณป่ารกร้างใกล้กับสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรียลิงมักกะสันเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจนครบาลดินแดงคุมตัวเยาวชน7คนขึ้นรถตู้ส่งตัวให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันเพื่อสอบปากคำและดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นหลังทั้งหมดร่วมกันก่อเหตุทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่บริเวณป่ารกร้างใกล้กับสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรียลิงมักกะสันเมื่อช่วงค่ำวันนี้คดีนี้ผู้เสียหายก็คือนายยูกิอายุ43ปีสัญชาติญี่ปุ่นได้รับบาดเจ็บที่บริเวณใบหูหัวเข่าและลำคอเขาแจ้งความที่สน.มักกะสันได้ระบุว่าเมื่อเวลาประมาณ 20:30 นเมื่อวานนี้ได้เดินหลงเข้าไปที่บริเวณหลังสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรียลิงมักกะสันแต่ว่าขณะที่เดินออกมามีวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกัน2คันคันละ3คนมาพูดขอเงินแต่นายยูกิปฏิเสธจึงถูกทำร้ายร่างกายโดยใช้ก้อนหินทุบที่บริเวณศีรษะ3ครั้งต่อยปาก1ครั้งก่อนที่นายยูกิจะหนีออกมาขอความช่วยเหลือจากพลเมืองดีหลังรับแจ้งตำรวจได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุกระทั่งพบว่าหลังก่อเหตุผู้ก่อเหตุทั้งหมดได้ขี่จักรยานยนต์มาที่บริเวณแยกประชาสงเคราะห์ก่อนมุ่งหน้าไปยังแฟลตดินแดงจึงได้เข้าจับกุมจากห้องพักที่แฟลตดังกล่าวคณะกรรมการการพัฒนาเมืองและปปช.มีการหารือถึงปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะโดยมีการตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องของการช่วยเหลือการตัดตอนไม่ให้สาวไปถึงผู้มีอำนาจรวมถึงฝ่ายการเมืองนะคะขณะที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดให้ผู้สอบท้องถิ่นตรวจสอบผลคะแนนได้ไปจนถึงสิ้นเดือนนี้และให้ส่งรายชื่อผู้ที่ถูกเพิกถอนกว่า 5,000 คนให้กับปปช.และตำรวจเพื่อดำเนินคดีอาญาแล้วนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.เปิดเผยว่าหลังจากคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางมีมติยกเลิกบัญชีผู้สอบได้เดิมและประกาศผลคะแนนใหม่โดยสท.เปิดช่องทางให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบคะแนนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31สิงหาคมนี้สำหรับการตรวจสอบคะแนนในระดับภูมิภาคจะส่งไปยังแต่ละจังหวัดเพื่อให้ไปตรวจสอบคะแนนในพื้นที่ของตัวเองขณะที่ส่วนกลางสท.ได้จัดตั้งศูนย์เปิดให้ผู้เข้าสอบจากทั่วประเทศขอตรวจได้โดยที่ไม่ต้องยื่นเรื่องร้องขอเพิ่มเติมส่วนรายชื่อคนที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์ 5,925 คนได้ส่งมอบให้กับปปช.และตำรวจประมวลข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้วและหากตรวจสอบแล้วเสร็จจะประสานให้5หน่วยงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU ดำเนินคดีอาญา
1: ต้องเรียนว่าณขณะนี้เนี่ยความผิดมันเกิดขึ้นแล้วเป็นคดีอาญาก็ทางตำรวจกับทางปปช.แล้วก็หน่วยตรวจสอบทางคดีทุกอย่างเนี่ยเขารับไปทำแล้วแต่กรมสท.ก็ไม่หยุดแค่นี้นะครับเราก็ประเมินตัวเองมาสำรวจตัวเองว่ามันมีจุดโบตกจุดโบจุดอ่อนหรือจุดใดบ้างที่ทำให้เกิดการทุจริตที่ผมเคยเรียนว่ามันมีผู้เล่นอยู่4คนก็คือ1กรมสท.2มหาวิทยาลัยที่รับจ้าง3ในหน้าที่บอกเป็นผู้ขายตำแหน่งเนี่ยนะแล้วก็ผู้ซื้อนะครับ2ส่วนแรกคือหน่วยงานราชการอันนี้เราต้องจัดการตัวเองต้องปิดจุดอ่อนให้หมดอันนี้ทำได้ก่อนเลย
0: ขณะที่นายอัศพลสันไตรภพประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรเรียกร้องให้สท.เร่งส่งรายชื่อผู้ที่พบความผิดปกติสอบท้องถิ่น 5,925 คนให้กับ5หน่วยงานที่ได้ลงนาม MOU ก็คือสำนักงานปปช.สำนักงานปปท.กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.สำนักงานปปง.และคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.เพื่อให้มีการดำเนินคดีและสืบสวนตามอำนาจหน้าที่อย่างแท้จริงโดยไม่ประวิงเวลาและจากการหารือกับสำนักงานปปง.ทราบว่าจะเข้าตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของกลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึงนำตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนเพื่อขยายผลไปยังกลุ่มนักการเมืองซึ่งขณะนี้รอการส่งมอบรายชื่ออย่างเป็นทางการจากสท.ทางการลาวส่งกลับคนไทยอีก130คนหลังจากที่ลักลอบเข้าไปทำงานเว็บไซต์พนันในกลางกรุงเวียงจันทน์เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาพันตำรวจเอกนพดลรักชาติผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองหนองคายพร้อมด้วยพันตำรวจเอกจิรวิทย์ปานยิ้มผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคายและเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยในเวียงจันทน์ประเทศลาวรับมอบคนไทยชายหญิงรวม130คนจากทางการลาวหลังจากถูกทางการลาวเข้ากวาดล้างจับกุมเครือข่ายพนันออน

0: ไลน์สแกมเมอร์ในนครหลวงเวียงจันทน์และส่งตัวกลับมาอย่างประเทศไทยผ่านด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1อำเภอเมืองหนองคายจากนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยคุมตัวมาดำเนินการตามมาตรการคัดกรองร่วมกับสหวิชาชีพที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคายเบื้องต้นไม่พบบุคคลใดเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไม่มีเหยื่อจากการถูกหลอกลวงและไม่พบบุคคลตามหมายจับจากการสอบสวนทั้ง130คนได้เดินทางออกไปทำงานเว็บพนันจำนวน6เว็บรับค่าจ้างเดือนละ 14,000 ถึง 18,000 บาทโดยเช่าห้องข้างก่อนเซนต์สเวกัสในนครหลวงเวียงจันทน์บางคนพบว่าเพิ่งเดินทางไปทำงานได้เพียงแค่เดือนเดียวกระทั่งวันที่18กรกฎาคมถูกทางการลาวกวาดล้างอย่างหนักก่อนที่ทั้งหมดจะถูกคุมตัวไว้ในฐานความผิดทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตและทำงานเกี่ยวกับเว็บพนันในประเทศลาวเมื่อกระบวนการทางกฎหมายเสร็จสิ้นจึงได้ประสานกับทางการไทยส่งตัวทั้ง130คนกลับประเทศไทยหลังจากต่อสู้ทางกฎหมายมายาวนานกว่า7ปีในคดีช่อโกงแชร์ Forex 3D มีผู้เสียหายเกือบ 10,000 คนรวมมูลค่าความเสียหายกว่า 2,000 ล้านบาทค่ะวันนี้ศาลพิพากษาจำคุกนายอภิรักษ์กฏฐิเจ้าของและพวกรวมถึงรวม5คนด้วยกันนะคะคุณผู้ชมฟังโทษดีๆนะคะโทษจำคุก 49,110 ปีค่ะแต่ว่าโทษจำคุกตามกฎหมายบังคับให้รับโทษสูงสุด20ปีเท่านั้นแล้วก็ให้ชดใช้ให้กับผู้เสียหายตามจริงพร้อมกับดอกเบี้ยวันนี้ศาลชั้นต้นได้พิจารณาคดีหลอกลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือ Forex 3D นายพิสิทธิ์ชุติพรพงษ์ชัยทนายความของนางสาวิกาชัยเดชหรือว่าพิงกี้และครอบครัวเปิดเผยว่าคดีนี้ศาลใช้เวลาสืบหาพยานนาน5ปีจนสามารถแยกแยะผู้ประกอบการและนักลงทุนก่อนจะมีคำพิพากษาให้ยกฟ้องกลุ่มนักลงทุนซึ่งมีนางสาวสาวิกาและครอบครัวรวมถึงจำเลยร่วม17คนส่วนนายอภิรักษ์กฏฐิเจ้าของบริษัทและหุ้นส่วนรวม5คนถูกศาลตัดสินจำคุกคนละ 49,110 ปีแต่โทษจำคุกตามกฎหมายบังคับโทษสูงสุด20ปีและพร้อมให้ร่วมกันชดใช้เงินให้กับผู้เสียหายตามจริงพร้อมกับดอกเบี้ยร้อยละ 7.5
1: ยกฟ้องก็อย่างเช่นว่าอย่างครอบครัวอย่างเงี้ยนะครับก็คือพ่อแม่แล้วก็น้องชายคุณอภิรักษ์เนี่ยที่ผมเป็นทนายอยู่ก็คือว่ายกฟ้องว่าเป็นแค่บุคคลในครอบครัวไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำธุรกิจของเขาหรืออย่างของคุณวิงกี้เนี่ยที่ศาลยกฟ้องเพราะว่าเป็นแค่นักลงทุนไม่ได้มีส่วนในการประกอบกิจการของเขานะครับอย่างพี่ชายคุณมิงกี้เนี่ยเป็นแค่ชื่อกรรมการบริษัทซึ่งจดไว้ตั้งนานแล้วเขาไม่ได้เกี่ยวข้องแล้ว
2: เขาไม่ได้เข้าร่วมบริหาร
1: ไม่ได้เข้าร่วมบริหารเลยนะครับก็ยกฟ้องศาลท่านก็พิพากษาชัดเจนในแต่ละคนเลย
0: ส่วนเหตุผลที่ศาลพิพากษาลงโทษนายพิรักษ์ทนายความเปิดเผยว่าศาลเห็นว่าพยานหลักฐานของโจทก์มีความชัดเจนนายพิรักษ์กระทำความผิดตามข้อกล่าวหาทั้งชักชวนช่อโกงและกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนสำหรับพฤติการทางคดีจำเลยร่วมกันหลอกลวงประชาชนร่วมลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทางออนไลน์ในช่องทางเว็บไซต์และ Facebook ชื่อ Forex 3D โดยอ้างว่ามีทีมงานมืออาชีพทำการลงทุนแทนและผู้ลงทุนจะได้รับค่าตอบแทนสูงทำให้มีผู้หลงเชื่อเป็นจำนวนมากเดี๋ยวผู้ลงทุนสามารถหาเครือข่ายและได้ส่วนแบ่งจึงเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ทำให้มีผู้หลงเชื่อเกือบ 10,000 คนนำเงินมาลงทุนกว่า 2,489 ล้านบาทฝ่ายความมั่นคงและตำรวจยังคงเดินหน้าสกัดจับการลักลอบผลยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามายังในพื้นที่ชั้นในของประเทศอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดเจ้าหน้าที่ยึดยาบ้าได้1ล้านเม็ดและไอซ์น้ำหนัก500กิโลกรัมภาพเหตุการณ์ขณะที่ชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค5ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรบ้านทิจังหวัดลำพูนเข้าปิดล้อมตรวจค้นรถยนต์เก๋งสีดำหลังจากได้รับแจ้งว่าเป็นรถที่ถูกใช้ลำเลียงยาเสพติดเข้ามายังพื้นที่ตอนในของประเทศโดยรถคันดังกล่าวเข้ามาจอดที่บริเวณถนนคันคลองชลประทานสายบ้านทิสันกำแพงอำเภอบ้านทิจากการตรวจสอบภายในรถพบถุงดำ10ถุงภายในบรรจุยาบ้า1ล้านเม็ดขณะที่ชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค5ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเวียงมอกจังหวัดลำปางตรวจค้นรถยนต์ Toyota สีเทาบริเวณเส้นทางเถินทุ่งเสลี่ยมพบไอซ์น้ำหนัก500กิโลกรัมอยู่ภายในรถพร้อมกับควบคุมตัวผู้ต้องหาได้3คนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เปิดเผยว่าการลักลอบค้ายาเสพติดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะไอซ์ที่จับได้แต่ละครั้งจำนวนมากเนื่องจากตลาดต่างประเทศมีความต้องการและให้ราคาสูงทำให้มีการลักลอบขนมามากขึ้น รวมทั้งกลุ่มผู้เสพยาภายในประเทศมีฐานะดีมีความต้องการใช้ยาเสพติดประเภทนี้ด้วย
2: เขามีออเดอร์จากต่างประเทศพอมีออเดอร์ปุ๊บเนี่ยผู้ผลิตเขาก็อยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านก็อยู่ที่ประเทศเดียวนะฮะเขาผลิตตามออเดอร์เพราะเขาต้องการเงินในเมื่ออุปสงค์อุปทานมันล็อกหากันเขาก็ต้องมีการจ้างคนขนนะครับไอส่วนใหญ่ก็ไปนอกประเทศก็อาจจะมีใช้กันภายในประเทศบ้างสำหรับกลุ่มบางกลุ่มที่ค่อนข้างมีฐานะหน่อย
0: ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะตำรวจภูธรภาค5จับกุมคดียาเสพติดไปแล้ว 27,866 คดีในจำนวนนี้เป็นคดียาเสพติดรายสำคัญ321คดียึดของกลางยาบ้า426ล้านเม็ดไอซ์ 1,850 กิโลกรัมเฮโรอีน106กิโลกรัมเคตามีน 1,300 กิโลกรัมและฝิ่น460กิโลกรัมพร้อมกับยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดรวมมูลค่ากว่า 1,600 ล้านบาทผู้นำโคลัมเบียประกาศภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจระดับชาติเพื่อเปิดทางให้เร่งช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูประเทศค่ะหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ขณะที่ภารกิจค้นหาผู้สูญหายยังคงต้องทำงานแข่งกับเวลาซึ่งล่วงเลยมาแล้ว3วันเต็มผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพขณะที่อาคารโบสถ์ในเมืองกิมบายาทางตะวันตกของโคลัมเบียพังถล่มลงมาบางส่วนระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.4 เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกับอาคารอื่นๆโดยรอบบริเวณดังกล่าวที่พังถล่มลงมาจากแรงสั่นสะเทือนเช่นกันสร้างความแตกตื่นให้กับประชาชนเป็นจำนวนมากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ล่วงเลยมาแล้วกว่า3วันเต็มถือว่าผ่านพ้นช่วงเวลา72ชั่วโมงแรกที่จะมีโอกาสพบผู้รอดชีวิตใต้ซากปรักหักพังมากที่สุดแต่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงเดินหน้าปฏิบัติการภารกิจค้นหาผู้สูญหายตามเศษซากอาคารจุดต่างๆอย่างไม่ลดละท่ามกลางความหวังของบรรดาญาติผู้สูญหายที่รอคอยพบเจอบุคคลที่รักขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย265คนแล้วบาดเจ็บอีกมากกว่า 3,000 คนและยังคงมีผู้สูญหายอีกอย่างน้อย490คนด้านประธานาธิบดีโคลัมเบียประกาศภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจระดับชาติพร้อมจัดตั้งกองทุนสำหรับการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพิบัติโดยให้คำมั่นว่ารัฐบาลจะเร่งช่วยเหลือชาวโคลัมเบียประมาณ 24,000 ครอบครัวที่สูญเสียบ้านหรือธุรกิจก่อนเป็นอันดับแรกนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้ด้วยคุณผู้ชมคะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสถานการณ์ที่บริเวณช่องแคบไต้หวันทวีความตึงเครียดมากขึ้นเรื่อยๆค่ะและตอนนี้ดูเหมือนว่าสถานการณ์นี้กำลังลุกลามเข้ามาในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออินโดนีเซียไปจับมือกับจีนฝึกซ้อมทางทะเลใกล้กับไต้หวันทหารไต้หวันจำลองภารกิจขัดขวางการเคลื่อนกำลังพลของกองทัพจีนที่จะเข้ามาในกรุงไทเปด้วยการปิดถนนซึ่งจะมุ่งหน้าไปทางสะพานกวงฟู่โดยติดตั้งแผงกั้นเหล็กปิดถนนและกางรั้วลวดหนามนี่เป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมรบหั่นกวงนาน10วันและจะปิดฉากลงวันพรุ่งนี้ส่วนกองทัพเรือไต้หวันร่วมมือกับหน่วยยามชายฝั่งทำภารกิจซ้อมต่อต้านการปิดล้อมเป็นครั้งแรกจำลองการอารักขาเรือพาณิชย์เข้าเทียบท่าเรือเพื่อยกระดับการประสานงานข้ามหน่วยงานและเสริมความแข็งแกร่งของการป้องกันทางทะเลขณะที่กระทรวงกลาโหมของจีนระบุว่าเรือรบจีนได้ร่วมฝึกซ้อมทางทะเลกับเรือรบอินโดนีเซียในน่านน้ำทางตะวันออกของเกาะไต้หวันซึ่งเป็นครั้งแรกที่จีนจัดการฝึกซ้อมในลักษณะนี้ร่วมกับกองทัพต่างชาติในน่านน้ำดังกล่าวมีรายงานว่าบริเวณที่เรือรบแล่นผ่านห่างจากชายฝั่งไต้หวัน 70-80 ไมล์ทะเลหรือไม่ถึง150กิโลเมตรด้านกองทัพเรืออินโดนีเซียยืนยันว่าการฝึกซ้อมดังกล่าวไม่ใช่การซ้อมรบทางทหารและเรือรบอินโดนีเซียไม่ได้ไปเข้าร่วมฝึกกับจีนแต่เพิ่งกลับจากการซ้อมรบร่วมกับรัสเซียที่วลาดิวอสต็อกและกำลังเดินทางกลับประเทศซึ่งเป็นเรื่องปกติที่กองทัพเรือจะใช้โอกาสนี้กระชับความร่วมมือกับกองทัพเรือของประเทศที่เรือแล่นผ่านด้วยการเข้าร่วมฝึกปฏิบัติการทางทะเลที่เรียกว่า passing exercise หรือ passing กองทัพจีนเรียกการฝึกซ้อมกับอินโดนีเซียว่าการฝึกซ้อมเดินเรือซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การสื่อสารทางทะเลการจัดรูปแบบดำเนินกลยุทธ์และการส่งกำลังบำรุงกลางทะเลโดยแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของทั้งสองประเทศในการร่วมมือกันปกป้องสันติภาพในภูมิภาค The Global Times สื่อทางการจีนรายงานอ้างผู้เชี่ยวชาญทางทหารว่าความเคลื่อนไหวนี้ชี้เห็นถึงอธิปไตยของจีน เหนือน่านน้ำทางตะวันออกของไต้หวันขณะที่ทางการไต้หวันระบุว่าการฝึกซ้อมครั้งนี้ถือเป็นการยั่วยุทางทหารและรัฐบาลจีนจะต้องยุติการกระทำที่อันตรายเช่นนี้ทันทีและจีนมีเป้าหมายในการสร้างความเข้าใจแบบผิดๆว่าจีนมีอำนาจเหนือน่านน้ำไต้หวันสำหรับการฝึกพาสเทคถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสากลสำหรับกองทัพเรือประเทศที่เป็นพันธมิตรที่พึงดำเนินการระหว่างกันเมื่อเดินเรือผ่านน่านน้ำแต่อาจถูกมองว่าผิดปกติได้ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียด

0: ลิโอเนลเมสซี่เปิดใจครั้งแรกอะยอมรับว่าไม่รู้จะเล่นฟุตบอลได้อีกนานแค่ไหนหลังจากที่ต้องสูญเสียคุณพ่อติดตามพร้อมข่าวกีฬาที่น่าสนใจ
1: ลิโอเนลเมสซี่เปิดใจเป็นครั้งแรกหลังพิธีฝังศพคอเก้บิดาที่เสียชีวิตโดยเมสซี่ยกย่องพ่อเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในทุกอย่างและไม่รู้ว่าตัวเองจะเล่นฟุตบอลได้อีกนานแค่ไหนหลังสูญเสียคุณพ่อพร้อมกับเสียดายที่พ่อไม่ได้อยู่เห็นฉากจบอาชีพนักฟุตบอลด้วยกันขณะเดียวกันเมสซี่ยังแสดงความเป็นมืออาชีพเมื่อตัดสินใจกลับมาลงสนามช่วยอินเตอร์ไมอามี่ทันทีในเกมที่อินเตอร์ไมอามี่เป็นฝ่ายแพ้คลับเลออนทีมจากลีกเม็กซิโก2-3ในการแข่งขันฟุตบอลลีกครับสมาคมฟุตบอลเนเธอร์แลนด์ประกาศแต่งตั้งชาบีเอนันเดสเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติคนใหม่ต่อจากโรนัลด์คูมันที่ลาออกหลังพาทีมตกรอบ32ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลกหนล่าสุดสำหรับเนเธอร์แลนด์ถือเป็นงานคุมทีมชาติครั้งแรกของชาบีโดยเซ็นสัญญายาว4ปีจะทำหน้าที่ไปจนจบฟุตบอลโลกปี2030ซึ่งงานแรกของชาบีเป็นการประเดิมด้วยการคุมทีมพบทีมชาติเยอรมนีในศึกเนชั่นลีกช่วงปลายเดือนหน้าสนุกเกอร์อาชีพโลกรายการไชน่าโอเพ่นนพพลแสงคำหรือหมูปากน้ำมือ45ของโลกที่เพิ่งเคลียร์จัดทรัมป์มือ1ของโลกตกรอบแรกยังทำผลงานยอดเยี่ยมต่อเนื่องเมื่อเป็นฝ่ายชนะรอนนี่โอซาลิแวนอดีตแชมป์โลก7สมัยไป6-4เฟรมผ่านเข้ารอบไปพบกับชอนเมอร์ฟี่มือ6ของโลกจากอังกฤษในรอบ8คนสุดท้ายพร้อมการันตีการรับเงินรางวัล 25,000 ปอนด์หรือกว่า1ล้านบาทโดยรอบ8คนจะแข่งขันวันศุกร์นี้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.เป็นต้นไปวอลเลย์บอลหญิง U17 ชิงแชมป์โลกที่ประเทศชิลีรอบ16ทีมสุดท้ายนักตบสาวดาวรุ่งไทยเจอกับโปแลนด์ที่ชนะรวดมา5นัดในรอบแรกแม้จะเป็นรองแต่นักตบสาวดาวรุ่งไทยกลับโชว์ฟอร์มได้อย่างเหนือชั้นเอาชนะโปแลนด์ไปแบบพลิกล็อก3-1เซต25-19 25-21 10-25และ25-23ไทยผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับเวเนซุเอลาในวันศุกร์นี้ปิดท้ายที่กรมพละศึกษาเตรียมจัดแข่งขันฟุตซอลระหว่างโรงเรียนประเภทกอและขอ DPE Wow ฟุตซอลครับโดยมีทีมร่วมชิงชัย84ทีมแบ่งเป็น3รุ่นอายุ14ปี16ปีและ18ปีจะแข่งขันในวันที่20สิงหาคมไปจนถึง16กันยายนถ่ายทอดสดผ่าน YouTube และ Facebook แฟนเพจของกรมพละศึกษาโดยแข่งขันที่อาคารกีฬานิมิบุตรเป็นรายการสุดท้ายหลังจากนั้นกรมพละศึกษาจะคืนพื้นที่ให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดูแลต่อไป
0: ทั้งหมดนี้คือข่าวดึกค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคืนนี้ดิฉันออสซีดีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
3: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
4: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
5: ไทย PBS Kids Quiz Mission
4: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
2: มาเล่นกัน

0: ตอนผจญมารท้าวสาวัตตี
1: กัน
0: โอ้ยเมื่อไรจะลอง
1: หนึ่งนับถือศาสนาสองรักษาธรรมเนียมมันสามเชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์สี่วาจานั้นต้องสุภาพ
0: ไม่ต้องสุภาพแล้วเสียงดังรบกวนสมาธิชะมัดเลยรถถัง
1: อ้าวดังก็อดหูดิรถถังต้องฝึกร้องนะเพราะต้องเข้าประกวด
0: โอ้ยนี่ต้นกล้าต้องมาเผชิญกับอะไรเนี่ย
2: อ้าวเสียงถอนหายใจดังไปถึงปากซอยแล้วเล่ามาสิเป็นอะไรกัน
0: ก็รถถังนะสิครับต้นกล้าจะอ่านหนังสือสอบอ่ะ
1: แต่รถถังต้องฝึกร้องเพลงเพื่อประกวด
0: ก่อกวนตลอดเวลาสมาธิกระเจิงหมดแล้วเนี่ย
2: มารกำลังผจญละสิท่า
0: จริงเลยอ่ะเจอมารผจญแบบเนี้ยจะมีใครกันที่จะเอาชนะได
2: ้
0: อ
2: ่
0: ะ
2: ได้สิพระพุทธองค์ยังทรงชนะมารได้เลย
0: เป็นไปได้เหรอฮะหลวงอาน
1: ั่นสิ
2: เมื่อคราวที่พระสิทธัตถะกำลังบำเพ็ญเพียรเพื่อสู่หนทางตรัสรู้แต่เหล่ามารไม่ยอมเพราะไม่อยากให้พระองค์พ้นไปจากมือมารท้าวสวัตตีซึ่งเป็นพญามารจึงได้นำทัพมาขัดขวางไม่ให้พระสิทธัตถะตรัสรู
3: ้ผู้บำเพ็ญเพียรอย่างเจ้าน่ะหรือหลุดพ้นไปถึงตัสรู้พญามารวสวัตตีอย่างข้าจะไม่ยอมให้มีผู้ใดหลุดรอดไปจากเงื้อมมือข้าได้เฮ้ยเจ้านักบวชนี่เจ้าไม่ได้ยินเสียงของข้าหรือยังไงไม่มีผลใดๆนี่เจ้านักบวชบัลลังก์แห่งกิเลสนี้มันเป็นของข้าชั่วกับชั่วกันเอาเฮ้ยมาได้ยินหรือไงจงลุกขึ้นแล้วก็ออกไปซะเจ้าจงละเลิกความเพียรพยายามซะมันจะไม่มีวันเกิดผลอันใดข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าสำเร็จและเผยแผ่ธรรมะอันเป็นมงคลต่อเหล่ามนุษย์ข้าจะทำลายล้างทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้เหลือวิญญาณเทวดานางฟ้าไปอยู่บนสวรรค์แม้แต่ดวงเดียวเจ้าจะไม่มีทางบรรลุเจ้าจะไม่มีทางชนะมารและกิเลสทั้งปวงเจ้าอย่ามาท้าทายข้าเลยเจ้ามนุษย์ตัวกระจ้อยร่อย

0: มันคือความจริงที่พระสิทธัตถะต้องเผชิญกับกิเลส ที่ถาโถมเข้ามาทำให้เสียสมาธิเพื่อขัดขวางไม่ให้ได้บรรลุตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: แล้วพระสิทธัตถะจะตรัสรู้ได้ไหมเนี่ย
0: ถ้าอย่างนั้นหลวงอาไปฉันเช้าแล้วก็ทำวัดก่อนนะตอนสายๆหลวงอาจะมาเล่าให้ฟังต่อว่าพระสิทธัตถะจะชนะหรือว่าพญามารจะได้เป็นแชมป
1: ์ตื่นเต้นตื่นเต้น
2: พญามารมีพวกเยอะพญ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตรนัยมีชัยครับเราจะกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนวันนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับไอศกรีมทุเรียนมูสังคิงเบตงจังหวัดยะลาจากคนรุ่นใหม่พลิกวิกฤตราคาตกต่ำสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตท้องถิ่นชาวนาอุทัยธานีพลิกพื้นที่นาข้าวปลูกดาวเรืองตัดดอกใช้น้ำน้อยอายุเก็บเกี่ยวสั้นเพียง45วันมีตลาดรองรับสร้างรายได้ทีละหลายแสนบาทสรรสนีพลอยวิไลพาชมสวนไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดนนทบุรีนำเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตปลอดโรครวมเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ชาวสวนที่หนองบัวลำพูนะครับก็มีสวนพื้นที่ใหญ่มากคุณผู้ชมสักใกล้ๆ40ไร่ได้ครับแต่ละวันก็ต้องมีการตกแต่งตัดกิ่งไม้ต่างๆมีเศษไม้เหลือทิ้งเยอะครับก็เลยเอามาเผาถ่านกลายเป็นถ่านไบโอชาครับแล้วเขายังต่อยอดนะครับจากถ่านไบโอชาที่ปกติก็ไว้ใช้นะครับเป็นประโยชน์เรื่องของการเกษตรเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องสำอางสุขภาพต่างๆสร้างรายได้ครบวงจรเลยครับติดตั้งเตาเผาถ่านกลางสวนขนาดใหญ่กว่า37ไร่ครับอยู่ริมถนนระหว่างบ้านป่าไม้งามกับบ้านหัวหน้าของนางสาวสะครนาคศรีอายุ48ปีครับอยู่ที่บ้านโนนนาดีตำบลป่าไม้งามอำเภอเมืองหนองบัวลำพูและเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนถ่านไบโอชาและเกษตรอินทรีย์บ้านโนนนาดีครับซึ่งต้องตัดแต่งกิ่งต้นไม้ต่างๆเป็นประจำก็เลยมีเศษไม้ครับแต่ว่าไม่ได้ทิ้งให้เสียเปล่าด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนก็มีถ่านชีวมวลและถ่านไบโอชาคุณภาพสูงเป็นผลผลิตใหม่ที่ได้ครับนี่เป็นหัวใจสำคัญในการเอาไว้ฟื้นฟูดินปรับปรุงผลผลิตด้วยครับ
1: สามารถไปใช้ในตู้เย็นได้นะคะดับก
2: ินอันนี้เป็นไม้บักคำเทศมันเขาจะเสียอันนี้เขาสามารถลดรายจ่ายในครัวเลี้ยงได้ไม่ต้องไปซื้อถ่านมาใส่เราก็ไม่ต้องไปตัดไม้ทำลายปลาแค่ตัดแต่งกิ่งในสวนเขามาเผาเกิดประโยชน์ได
3: ้คนหลายบ่ครับ
2: ขับบอค่ะตรงนี้จะแต่ว่าค่อยมีควันละทานกสิกาดีเขาต้องถิ่นเศษไม้เศษเล็กเศษไม้กระเพราได้หมดนะตัดแต่งกิ่งในสวนสะสางไม่ต้องไปถิ่นค่ะไม้บักท่านไม้บักซีดาไม้บักมองเอามะเขาเบิร์ดอันนี้เป็นไม้บักท่านเพราะว่าบักท่านเนี่ยเขาสิเผาเขาสิตัดทุกปีอยู่แล้วไม่ต้องไปถิ่นไม่ต้องไปเผาถิ่นนะคะมะเขาทานทั้งสองเลยใส่ได้เลย
0: ความรู้เทคนิคการเผาถ่านชาโคลเพราะว่าได้ไปอบรมณบ้านหัวหน้าตำบลหัวหน้าที่อำเภอเมืองหนองบัวลำพูตอนปี2561นะครับแล้วก็กลับมาลงมือสร้างเตาเผาถ่านที่บ้านลองผิดลองถูกร่วม40เตาได้ครับจนพบเคล็ดลับตั้งแต่การคัดเลือกไม้การจัดเรียงไม้ภายในเตาให้โปร่งนะครับแล้วก็เอื้อต่อการไหลเวียนของความร้อนด้วยการควบคุมปริมาณออกซิเจนแล้วก็เลี้ยงอุณหภูมิภายในเตาให้สูงขึ้นจนควบคุมให้ได้ถ่านเป็นประจุลบหมดทั้งเตาเลยครับ
2: ถ้าอยากรู้จริงอ่ะมานอนเผามาอยู่ร้านนี่คือเขาบอกเทคนิคทุกขั้นตอนการ
3: พร้อมที่จะบอกที่จะให้
2: ใช่บอกก
3: ัก
2: เลยเราก็ต้องการเครือข่ายแล้วถามว่าจากที่คุณบอกว่าเฮ็ดเราสิไปขายให้ไผถ้ามาเรียนกับเราเผาได้เรายินดีรับซื้อให้รับซื้อเพราะว่าตอนนี้น่ะไม่มีฐานจะขายคนสั่งทานหลายฐานกิโลละ500บาทเพราะว่าไอ้ค่ายทหารอุดรกับมาสั่งทานจากเฮาเพื่อที่ไปใส่ในห้องที่เวลาน้ําท่วมอับชื้นต่างๆดูดกินแล้วก็ทั้งอบจทั้งที่เขาเจาะบ่อบาดาลที่เขาเจาะบ่อบาดาลเขาเอาไปกองน้ําทั้งชุมแพสั่งหนูเป็นร้อยกิโลแต่เราไม่มีฐาน
0: และนำถ่านไบโอชามาทดลองเทคนิคการรองก้นหลุมก่อนปลูกนะครับในการปลูกไม้ผลพื้นที่3ไร่พบว่าทำให้บริเวณรากพืชเนี่ยเวลาที่มีฝนตกจะดูดซับน้ำได้เป็นอย่างดีทำให้ต้นพืชมีน้ำสำรองอยู่ตลอดเวลาครับแม้ว่าจะเข้าสู่ช่วงหน้าแล้งฝนทิ้งช่วงยาวนานก็ตามต้นไม้ในสวนก็

0: ากันออกดอกและติดผลได้ดีมากก็เลยเริ่มมองเห็นโอกาสต่อยอดมูลค่าเพิ่มนะครับจึงทดลองผลิตสบู่ชาโคเพื่อสุขภาพนะครับประกอบไปด้วยผงถ่านชาโคประจุลบนะครับที่ผ่านการบดแล้วก็ร่อนด้วยตะแกรงความละเอียดสูงเป็นพิเศษเพื่อให้ได้เนื้อสัมผัสที่เนียนนุ่มไม่บาดผิวครับแล้วก็น้ำมันมะพร้าวน้ำผึ้งแท้กรีซารินคุณภาพในนามสบู่นันทนาถ่านชาโคและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพความงามอีกหลายรายการ
1: นะคะแล้วจากนั้นแม่เขาก็มาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชาโคนะคะก็จะเป็นสบู่นะคะอันนี้จะสบู่ชาโคอันนี้เราได้รับมาตรฐานได้ที่จุดแจ้งนะคะสบู่ชาโคเกลือสปาขัดผิวก็คือประกวดระดับภาค200ผลิตภัณฑ์เราได้ที่1ของภาคนะคะก็จะมีครีมอาบน้ำนะคะครีมอาบน้ำชาโคแล้วก็จะมีวิปโฟมล้างหน้าชาโคก็จะมีอีกตัวนึงยาสีฟันชาโคนะคะแต่ว่ามันมีปริมาณมากนะคะอยู่ในบ้านนะคะกระซิมี่ถ่านอัดแคปซูลอันนี้แก้ท้องเสียนะคะเป็นถ่านชาโคคาร์บอน
0: คนในชุมชนที่ใช้ก็บอกกันแบบปากต่อปากนะครับส่งผลให้สบู่นันทนาถ่านชาโคขยายวงกว้างออกไปตอนนี้ราคาก้อนขนาด25กรัม35บาทขนาด60กรัม50บาทแล้วก็ยังได้รับการยอมรับนำไปพัฒนาเป็นโครงงานศึกษาระดับปริญญาตรีณศูนย์การศึกษาของวัดพัชรกิติยาภารามองค์ความรู้จากแปลงเกษตรพื้นบ้านแบบนี้รับก็สามารถยกระดับสู่การศึกษาระดับอุดมศึกษาได้
1: อยากจะฝากพ่อแม่พี่น้องหรือชาวหนองบัวลำภูหรือจังหวัดใกล้เคียงนะคะว่ากิจกรรมเหล่านี้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนของเราสามารถทำแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชาโคได้แล้วเรายังสามารถพัฒนาต่อยอดให้เข้าไปเรียนในสถาบันการศึกษาเรียนรู้เพื่อปวงชนนะคะสถาบันที่สมุทรสงครามนะคะต่อยอดเป็นนักศึกษาปริญญาตรีสามารถจบปริญญาตรีได้ด้วยโครงงานคนเอาถ่านค่ะ
0: ปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนถ่านไบโอชาและเกษตรอินทรีย์บ้านนวลนาดีนี่เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้สำหรับหน่วยงานภาครัฐสถาบันการศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไปเลยรับมาดูงานเทคนิคการเผาถ่านอุณหภูมิสูงและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ได้ครับควันไฟที่เกิดจากกระบวนการเผาถ่านอย่างถูกวิธีเนี่ยยังกลายเป็นควันที่เอาไว้ไล่พวกศัตรูพืชแมลงต่างๆภายในสวนได้อย่างดีด้วยครับจึงเป็นเหตุให้ลดต้นทุนเรื่องของพวกสารเคมีในการกำจัดแมลงแล้วก็ได้สวนที่ปลอดสารเคมีอีกทอดหนึ่งด้วยครับในพื้นที่จังหวัดยะลาตอนนี้ทุเรียนมูซังคิงนะครับในเบตงเนี่ยออกผลผลิตเยอะเหลือเกินนะครับแต่ว่าขายไม่ทันแล้วก็ราคาตกต่ำก็มีชาวสวนที่นั่นนะครับก็เลยเอาผลผลิตจากภายในสวนตัวเองมาแปรรูปเป็นไอศกรีมมูซังคิงเบตงเนื้อเนียนนุ่มแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยครับ
2: เนื้อในเหลืองสวย
0: ใช้เนื้อทุเรียนมูซังคิงของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาสดใหม่จากสวนเลยครับแล้วก็ไม่ต้องแต่งเติมน้ำตาลไม่ต้องแต่งกลิ่นสังเคราะห์อะไรอีกด้วยหอมหวานตามธรรมชาติทุเรียนแท้เลยมาแปรรูปเป็นไอศกรีมเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มละลายในปากนะครับจากการต่อยอดของนางสาวจินนภัทรห่อวงสกุลที่เอาทุเรียนมูซังคิงจากสวนตัวเองมาแปรรูปนะครับให้เป็นของฝากประจำท้องถิ่นแล้วก็ไว้เป็นสินค้าต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยเพราะว่าในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวทุเรียนที่ผ่านมาครับราคาทุเรียนในตลาดเนี่ยตกต่ำโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาครับที่มีสวนมูซังคิงกระจายอยู่เยอะเลยครับก็เลยเอาทุเรียนมูซังคิงคุณภาพดีมาแปรรูปเลยครับ
3: ถ้าหมดหน้าทุเรียนไปแล้วอ่ะเราคิดว่าเราก็ยังมีอะไรที่แบบเป็นแบบของโลคอลเบตงจริงๆให้กับคนในพื้นที่นักท่องเที่ยวหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่มาจริงๆนักท่องเที่ยวมาเลด้วยค่ะเขาก็ชอบก็ได้มาทานกันแล้วก็ที่สำคัญคือมันเป็นของที่แบบเบตงจริงๆค่ะแบบเป็นอินกรีเดียนที่มาจากเบตงคิดโดยคนเบตงนิกกี้เป็นคนเบตงค่ะแล้วก็ทำแล้วก็อยากให้มันเป็นธีมเหมือนแบบของฝากจากเบตงแบบใครคิดถึงบ้านคิดถึงทุเรียนเบตงอะไรอย่างเงี้ยก็มาหาทานกันได้ตรงนี้แล้วก็ตอนนี้ก็คือลองกำลังแบบรีเสิร์ชในการส่งไปต่างจังหวัดดูอยู่ก็มีส่งไปบ้างแล้วก็ส่งได้ค่ะ
0: ราคาถ้วยละ139บาทนะครับแล้วก็ลูกค้าก็ยังคิดวิธีกินหลากหลายด้วยครับอย่างเอาไอศกรีมทุเรียนเนี่ยไปผสมกับกาแฟอเมริกาโน่รสขมของกาแฟก็ตัดกับความมันหวานของทุเรียนนะครับหรือว่าจะเสิร์ฟคู่กับข้าวเหนียวมูลเนื้อนุ่มราดด้วยน้ำกะทิเข้มข้นก็ได้ครับราคาของทุเรียนมูซังคิงในพื้นที่ครับเมื่อก่อนนี่แพงกว่านี้มากครับแต่ว่าตอนนี้ราคาลดลงมาเยอะเหมือนกันก็ทำให้ลูกค้าหลายๆคนหรือว่าคนที่ยังไม่เคยลองชิมมาก่อนก็ได้หาซื้อทุเรียนกันได้ง่ายขึ้นแต่ว่าผลผลิต

0: มีเยอะก็เลยขายไม่ทันก็ต้องเอามาแปรรูปแบบนี้ครับมีพิกัดร้านคาเฟ่ที่อยู่ริมน้ำนะครับคุณผู้ชมไปกินอาหารได้ด้วยแล้วก็ชมวิวไปด้วยติดกับแม่น้ำบางปะกงที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับมาด้วยเมนูเด็ดของร้านมีไก่ทอดพร้อมกับน้ำจิ้มสูตรที่ร้านทำเองด้วยครับค้าได้มานั่งมองวิวกันทอดยาวสุดสายตาที่ร้านฟอริว่าคาเฟ่ถนนมรุพงศ์ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองของนางสาวจารุวรรณบำรุงกิจอายุ36ปีเป็นเจ้าของร้านนะครับที่ร้านเนี่ยแม้ว่าจะขึ้นชื่อเรื่องกาแฟกับเครื่องดื่มแต่ว่าถ้าเป็นเมนูอาหารจานเดียวเพื่อรองรับลูกค้าก็เด็ดไม่แพ้กันนะครับอย่างเมนูแนะนำของร้านตอนนี้ครับคือข้าวไก่ทอดน้ำจิ้มแจ่วเอาไว้กินคู่กับน้ำจิ้มแจ่วสูตรโฮมเมดที่ทำเองรับรสชาติครบรสเปรี้ยวหวานเผ็ดกลมกล่อมลงตัวจานละ129บาท
1: น้ำจิ้มแจ่วก็จะเป็นสูตรของทางร้านแล้วถ้าเป็นไก่เราเลือกไก่น่องโตๆแล้วก็คัดไซส์เท่าๆกันแล้วก็หมักด้วยสูตรของทางร้านค่ะ
2: น้ำจิ้มแจ่วเนี่ยรสชาติมันเป็นยังไง
1: จะออก3รสเลยค่ะ
2: จากที่ลองชิมเมื่อกี้ไก่เหมือนข้างนอกมันจะกรอบใช
1: ่
2: มั้ย
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วข้างใน
1: มันจะนุ่มๆใช่
2: ครับ
0: นอกจากเมนูเซ็กเนเจอร์แล้วนะครับร้านยังมีอาหารอีกหลายอย่างมีข้าวแกงกะหรี่หมูข้าวหน้าปลาซาบะข้าวหน้าแซลมอนสลัดนะครับแล้วก็มีกาแฟเครื่องดื่มกับบิงซูไว้บริการด้วยครับร้านเปิดทุกวันตั้งแต่ 8:30 นจนถึง 18:00 นนะครับก็เป็นร้านที่ตอบโจทย์สายคาเฟ่แล้วก็คนที่ชอบชมวิวพร้อมกับบรรยากาศร้านแบบวินเทจไปด้วยครับชาวนาที่อุทัยธานีครับเขาก็พลิกพื้นที่นาหันมาปลูกดาวเรืองตัดดอกนะครับวันนี้มีข้อดีหลายอย่างใช้น้ำน้อยด้วยปลูกไม่นานสักเดือนครึ่งก็เก็บผลผลิตขายได้แล้วก็มีตลาดรองรับที่แน่นอนนะครับที่สำคัญยังเป็นการพักหน้าดินช่วยให้ดินไม่เสื่อมโทรมด้วยครับเปลี่ยนจากทำนาข้าวอย่างเดียวครับไปสู่แปลงดาวเรืองตัดดอกสลับกับการทำนาครับเพราะว่าเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยเก็บเกี่ยวไวครับ45วันก็เก็บของฉางจังหวัดอุทัยธานีครับพื้นที่นาของนางมยุรีอินเล็กพร้อมกับคนงานที่เร่งตัดดอกดาวเรืองในแปลงปลูกเนื้อที่3ไร่3งานนะครับเขาจะเอามาคัดเกรดแล้วก็บรรจุถุงส่งขายให้กับพ่อค้าที่มารับซื้อถึงบ้านเลยก่อนจะเอาไปส่งขายต่อที่ปากคลองตลาดนะครับเอาไว้เป็นดอกไม้บูชาพระแล้วก็ไปร้อยพวงมาลัย
3: อันนี้คือได้ถ้าลองได้ตัดแล้วก็ได้รอบค่ะพอมีได้ค่านู่นนี่นั่น
4: แต่ละครั้งนี่จะตัดได้กี่ปิ่นได้ประมาณเท่าไหร่ครับ
3: แต่ละครั้งนี่ถ้าสมมุติคำนวณจากการเป็นไร่ก็คือว่าไร่หนึ่งก็ 4,000 ต้น 4,000 ต้นก็เอาแค่ขั้นต่ำคือรุ่นละ 4,000 คิดแค่ต้นละดอกแต่จริงๆมันก็ได้มากกว่านั้นได้มากกว่านั้น
4: คิดเป็นเงิน
3: คิดเป็นเงินก็เฉลี่ยถั่วเฉลี่ยก็คือต้องคิดราคากลางๆเนาะดอกละ50ตังค์ดอกละ50
4: คิดเงินเท่าไหร่ครับ
3: 50ตังค์ก็ต้อง 2,000 ต่อรุ่น
4: ต่อรุ่น
3: ต่อไร่ต่อรุ่นต่อไร
4: ่ต่อรุ่นต่อไร่รุ่นนึงนี่2วันประมาณ
3: 2วัน3วันไม่เกิน4วัน
0: เดิมพื้นที่เคยทำนาปลูกข้าวนะครับแล้วก็อาศัยน้ำจากสระเก็บกักน้ำแล้วก็น้ำที่ระบายจากเขื่อนห้วยขุนแก้วเพื่อการเกษตรแล้วก็เปลี่ยนมาปลูกดาวเรืองตัดดอกเพราะว่าใช้น้ำน้อยครับใช้น้ำเป็นแบบระบบน้ำหยดก็ได้เก็บเกี่ยวได้ไวครับทำให้มีรายได้กลับคืนเร็วแตกต่างจากทำนาชัดเจน
3: เมื่อก่อนทำแตงกวาทำถั่วทำพริกทำมะเขือก็ทำหลายอย่างเลยแต่ว่าตอนนี้คือเอาที่ใจรักคือและดูแลได้ก็คือดอกไม้ที่เราเคยทำมาเกือบ20ปี
4: นับวันปลูกเนาะตั้งแต่ปลูกถึงเก็บเกี่ยวเขามีอายุกี่วัน
3: ถ้าเป็นช่วงฤดูแล้งสี่สิบห้าวันได้เริ่มตัดแต่ฤดูการนี้ฤดูอย่างเช่นฤดูการหน้าฝนคืออยู่ประมาณ55-60วันคือเขาจะวันสั้นวันยาว
4: เขาตัดได้กี่เดือน
3: เขาตัดได้ประมาณเดือนกว่า
4: เดือนกว่า
3: อยู่ที่การดูแลถ้าเราดูแลดี

0: ้ก็อยู่ประมาณเกือบ2เดือนนะคะคือดูแลดีในที่นี้คือโรคแมลงค่ะพวกเชื้อราอะไรพวกนี้ถ้าเชื้อรานี่มันจะดูแลยากมาก
1: ปัจจุบันปลูกดาวเรืองได้ปีละ5รุ่นนะครับแต่ละรุ่นใช้เวลาประมาณ2เดือนกว่าถ้าดูแลอย่างดีก็เก็บดอกขายได้นานแล้วก็ให้ผลผลิตตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 30,000 บาทต่อไร่ต่อรุ่นนะครับจึงต้องวางแผนปลูกแบบไล่รุ่นกันเพื่อให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดต่อเนื่องส่วนหน้าแล้งนะครับตอนนี้ก็จะวางแผนว่าเดี๋ยวจะขยายพื้นที่ปลูกดาวเรืองออกไปอีก6ไร่ด้วยกันเพื่อป้อนตลาดที่มีความต้องการเยอะเหลือเกินครับมาไปชมสวนไม้ดอกไม้ประดับกันต่อที่ตำบลบางใหญ่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับที่นี่เอานวัตกรรมเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาประยุกต์เป็นห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อครับช่วยลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตได้ปลอดโรคด้วยครับแล้วก็รวมกลุ่มกันนะครับเป็นแปลงใหญ่แต่ละรางวัลเกษตรกรดีเด่นระดับเขตมาแล้วด้วยครับติดตามกับคุณสรรสนีพลอยวิไลครับ
2: เลี้ยงเนื้อเยื่อแบบประยุกต์แต่ยังคงหลักวิชาการทำให้ลดต้นทุนขยายพันธุ์ที่ปราศจากโรคโดยนายเทวฤทธิ์เทพนรินทร์หรืออาจารย์น้อยเกษตรกรตำบลบางใหญ่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีโดยอาจารย์น้อยได้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกไม้ประดับพัฒนาการผลิตไม้ประดับวงจรจนเปิดเป็นสวนจำหน่ายภายใต้สวนอาจารย์น้อย
3: อาจารย์น้อยอยู่ในวงการไม้ดอกไม้ประดับมานานมากกว่า20กว่าปีเลยค่ะอาจารย
4: ์ครับอยู่มานานแล้วคร
3: ับที่อยู่ในวงการนี้ก่อนหน้านั้นทำอะไรคะอาจารย
4: ์ตอนแรกสุดก็ทำเป็นพนักงานบริษัทอยู่นะครับประมาณ2ปีหลังจากนั้นก็ไปศึกษาต่อได้ปริญญาโทแล้วก็สมัครเป็นอาจารย์สอนอยู่ประมาณสัก8ปีนะครับแล้วก็ในขณะที่เราสอนด้วยเราก็ทำงานเสริมก็คือมาเปิดแล็บพอเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่บ้านนะครับพร้อมกับผลิตกล้าไม้ส่งต่างประเทศและทำควบคู่กันมาตลอดจนมาถึงณวันหนึ่งเราก็เลยลาออกมาแล้วก็มาทำกิจการเป็นของตัวเองครับ
3: ซึ่งก่อนหน้านั้นเราก็มีความรู้ด้านนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะอาจารย
4: ์ใช่ครับมันเหมือนกับแรงบันดาลใจว่าไอ้วิชาการผลิตเนื้อเยื่อพืชมันน่าจะทำเป็นธุรกิจได้เราก็เลยคาดหวังว่าจะนำความรู้จากตรงนี้มาใช้แล้วใช้เป็นประกอบอาชีพว่ามันจะต้องทำได้และไปหาวิธีการมาว่าจะทำอย่างไร
2: ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจะประยุกต์ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ให้เหมาะสมสามารถทำงานได้จริงเป็นไปตามหลักวิชาการค่ะคำนึงถึงความสะดวกประหยัดต้นทุนได้มูลค่าที่คุ้มค่าในการผลิตโดยประยุกต์ใช้ขวดพลาสติกในการเพาะเนื้อเยื่อแทนขวดแก้ว
4: ห้องนี้ก็คือปกติของเราจะทั้งถ่ายเนื้อเยื่อและก็เลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยอยู่ในห้องเดียวกันนะครับเป็นการประหยัดต้นทุนเรื่องของค่าไฟฟ้านะครับเวลาเราจะมาทำงานเราก็เปิดแสงสว่างแล้วก็ทำงานแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศพร้อมกันการนึ่งฆ่าเชื้อด้วยออโตเคลฟกับขวดพลาสติกเนี่ยก็ไม่แตกต่างกันแต่สิ่งที่เราได้คืออะไรสิ่งที่เราได้ก็คือเราประหยัดเรื่องค่าไฟในการนึ่งฆ่าเชื้อประหยัดคนแรงงานที่จะไปเฝ้าหม้อนึ่งนะครับตรงนั้นคือข้อดีของเขาในขณะเดียวกันขวดพลาสติกตรงเนี้ยถึงแม้เราจะใช้ไปแล้ว1ครั้งเราก็สามารถจะกลับมารียูสใช้ใหม่ได้จนกระทั่งความพึงพอใจเราจะเลือกใช้เมื่อไหร่แต่เมื่อผมเลือกใช้ผมก็จะนำขวดเหล่านี้เอาไปปลูกกล้าเล็กข้างนอกนะครับล้างขวดแล้วก็ไปปลูกใหม่แล้วก็เหมือนกับใช้ซ้ำหลายรอบนะครับอย่างต้นทุนก็จะถูกลงมาแล้วก็ในแต่ละขวดเราจะใส่ต้นไม้หลายชิ้นนะครับเนี่ยใส่หลายชิ้นนะครับไม่ได้ใส่1ข้อดีใส่หลายชิ้นคือประหยัดอาหารเรา
2: การดูแลทุกๆ 3-5 วันจะต้องคอยตรวจดูว่ามีปนเปื้อนเชื้อหรือไม่ค่ะจากนั้นก็จะนำคัดแยกออกส่วนต้นที่จะนำไปปลูกต่อก็ต้องมีลักษณะรากใบที่โตแข็งแรงค่ะการดูแลระหว่างนี้ต้องเปิดไฟให้แสงเปิดแอร์อุณหภูมิ 25-27 องศาเซลเซียสค่ะระยะเวลาการเพาะเลี้ยงอยู่ที่6เดือนถึง1ปีครึ่ง

0: 50บาทไปจนถึง400บาทขึ้นอยู่กับขนาดกระถางค่ะ
1: ในส่วนข้อมีหลากหลายนะครับเพราะเราเลี้ยงไม้หลากหลายโดยเฉพาะกลุ่มนี้กลุ่มทางขวามือเนี่ยเป็นกลุ่มของพวกซินโคเนียมตัวกลุ่มหรือว่ากลุ่มเงินไหลเนี่ยจะมีหลากหลายชนิดหลายสีพวกนี้จะขายสีขายลวดลายนะครับนักจัดสวนก็จะเอาไปใช้ในการจัดสวนหรือแม้แต่พื้นที่เราเดินอยู่เนี่ยพวกนี้เป็นหนวดประดุกอันนี้เขาไปจัดสวนแต่ทางเดินอะไรเนี่ย
0: ค
1: ือไม่ต้องตัดบ่อยเพราะว่าเขาไม่สูงมีแต่แตกกอไปข้างๆนะครับหรืออาจจะเป็นไม้กลุ่มไม้มงคลนะครับเช่นที่ชื่อมงคลอันนี้เป็นกลุ่มรวยทรัพย
0: ์
1: นะครับกลุ่มรวยทรัพย์ก็จะขายดีเหมือนกันฟิโลใบมะละกอนะครับฟิโลเดนดอนใบมะละกอตรงนี้ครับช่วงนี้จะขายดีที่ผ่านมาปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้ก็ยังคงขายดีอยู่พวกกลุ่มกล้วยไม้นะครับเป็นกล้วยไม้ดินนะครับจริงๆแล้วไม้ในร่มเนี่ยจำนวนชนิดที่มีดอกอ่ะค่อนข้างจะมีน้อยมากนะครับก็ที่คนก็คิดว่าเป็นหน้าวัวแต่จริงๆไม่ใช่แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มของพวงไข่มุกนะครับอันนี้ก็เป็นไม้ที่อยู่ในร่มแล้วก็ออกดอกได้ดีดอกเขาจะมีทั้งปีเลยครับในกลุ่มตัวนี้อันนี้ครับดอกเขาจะเป็นสีออกชมพูครับเป็นพวงเป็นช่อดอกมานะครับเมื่อดอกเขาร่วงเขาจะติดเป็นผลถ้าผลแก่แล้วก็จะมีสีม่วงเข้ม
0: อาจารย์น้อยยังได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นระดับเขตยึดหลักสร้างความสุขจากความหลากหลายและงดงามไปพร้อมกับรายได้ที่มั่นคงค่ะพยายามคิดต่อยอดการผลิตพืชให้แตกต่างและยังได้รวมเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี
2: ค่ะสำหรับกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรีเนี่ยเราก็มีการส่งเสริมท่านในเรื่องของแปลงใหญ่นะคะเราก็มีการให้รวมกันรวมเป็นกลุ่มแปลงใหญ่กลุ่มแปลงใหญ่เสร็จแล้วเนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยมีการรวมตัวกันหลายๆคนแล้วก็จะเป็นการลดต้นทุนนะคะเพิ่มมูลค่าของผลผลิตจากนั้นเนี่ยท่านก็ได้นำเรื่องของกลุ่มแปลงใหญ่เนี่ยมาจัดตั้งการเป็นสปก.สปก.เนี่ยสปก.เนี่ยเขาก็จะทำหน้าที่เป็นศูนย์เรียนรู้อันนี้ก็เป็นศูนย์เครือข่ายอีกเช่นกันนะคะนอกจากให้ความรู้ด้านแปลงใหญ่แล้วศูนย์เครือข่ายก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรณตอนนี้เนี่ยอาจารย์น้อยเนี่ยเขาก็ได้รับรางวัลเนาะในระดับเขตเราต้องบอกว่าระดับเขตเนาะ9 จังหวัดในเขต1เนี่ยนะก็ได้รับรางวัลเป็นอันดับ1ละไว้ง่ายเป็นตัวแทนของเขตนี้เพื่อเข้าประกวดไม้ดอกไม้ประดับนะคะในเชิงของพืชสวนซึ่งจะเป็นที่แรกเราไม่เคยได้รางวัลเลยเนาะครั้งนี้เราก็เป็นความหวังว่าเราจะได้รางวัลในส่วนของนนทบุรีก็เป็นแปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับบางใหญ่นะคะซึ่งเราไม่ได้พูดแค่บางใหญ่อย่างเดียวนะถ้านำตรงนี้ได้ก็คือทั้งประเทศท่านก็จะเป็นอันดับหนึ่งนะคะก็คิดว่ากรมส่งเสริมการเกษตรก็จะหนุนท่านเต็มที
1: ่ก็จริงๆแล้วก็ภูมิใจนะครับแต่ในสิ่งที่ความภูมิใจตรงนี้มันก็ไม่ได้มาจากผมคนเดียวมาจากหลายๆฝ่ายที่เหมือนกับว่าประติดประต่อกันสร้างเราขึ้นมาครับตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ความรู้ความสามารถตรงนี้เราหาเองได้แต่ในเรื่องของการไปเป็นวิทยากรในการที่จะออกไปข้างนอกเนี่ยตรงนี้ก็หน่วยงานต่างๆเขารู้จักหรือเห็นผลงานของเราเขาถึงเชิญเข้าไปเป็นวิทยากรนั่นแหละขณะเดียวกันตัวรายได้มันก็เป็นตัวส่วนหนึ่งเหมือนกันว่าจะทำให้เราสำเร็จไม่สำเร็จนะครับอีกหนึ่งเขาคือเรียนรู้นะครับก็เปิดโอกาสให้ตนเองได้ไปหาความรู้เพิ่มเติมและพยายามคิดหรือคิดนอกกรอบมานิดหนึ่งว่าสิ่งนี้คือเดิมอ่ะผมจะไม่ทำกล้วยไม้เพราะมีคนทำเยอะแล้วผมจะไม่ทำพวกโพสเซียนชวนชมเพราะมีคนทำเยอะผมก็มาทำไม้ใบไม้ใดผมก็คิดลึกลงไปอีกว่าไม้ตัดใบเนี่ยถ้ามันปลูกในกระถางได้ตัดใบได้มันก็คุณสมบัติมันก็มี2แล้วแล้วก็เราสามารถที่จะมีหลายสายพันธุ์ได้ด้วยอย่างเนี้ยเราพยายามหาช่องทางที่มันลายหรือเวเนี่ยมันมากกว่าปกติ
0: การทำเกษตรของอาจารย์น้อยสิ่งสำคัญต้องไม่หยุดพั

0: ของตลาดคิดให้นอกกรอบเพื่อให้ผลิตไม้ประดับที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าค่ะอาจารย์น้อยบอกว่าการปลูกไม้ดอกไม้ประดับก็คือศิลปะที่มีชีวิตค่ะทำให้มีรายได้ทุกวันเกษตรกรเป็นผู้กำหนดราคาเองได้ส่วนใครที่สนใจอยากจะมาศึกษาดูงานหรือมาเลือกไม้ประดับสวยๆก็มากันได้ที่สวนอาจารย์น้อยค่ะ
1: สร้างความสุขจากความรักเลย
2: ไปพร้อมรายได้ที่มั่นคงสวนอาจารย์น้อยนนทบุรี
3: ในอนาคตนะครับอาจารย์น้อยก็ยังช่วยเหลือสมาชิกนะครับด้วยการเดี๋ยวจะรับซื้อไม้ประดับที่เพาะปลูกได้ครับเอามาวางจำหน่ายที่หน้าสวนอีกทางหนึ่งครับแล้ววันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยการสำรวจพบพยูนแล้วก็สัตว์ทะเลหายากในทะเลตรังเริ่มกลับมาคืนถิ่นรวม77ตัวเลยครับแบ่งเป็นฝูงพยูน16ตัวแล้วก็สำรวจหญ้าทะเลรอบเกาะลิบงแหล่งใหญ่สุดของไทยเรายังพบว่ายังสมบูรณ์ดีอยู่แต่ว่าก็เริ่มมีตะกอนปกคลุมบ้างแล้วครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับลากลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น.วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

จในรอบ12ทีมสุดท้ายเปิดโหวตน้ำพริกชุดที่2ให้ได้ไปต่อ N5 น้ำพริกนรกปลาทูกรอบสมุนไพร N6 น้ำชุบหัวข่าเคยปลาย่าง N7 แจ่วสูบ N8 น้ำพริกอีเหี่ยวเริ่มโหวตได้ตั้งแต่เริ่มรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ในวันเสาร์ที่8สิงหาคมได้จนถึงเที่ยงคืนวันศุกร์ที่14สิงหาคมนี้ผ่าน LINE @thaipbs จำกัด1คนเท่ากับ1โหวตเท่านั้นรักน้ำพริกไหนให้กำลังใจทีมอะไรมาร่วมโหวตและส่งน้ำพริกในดวงใจไปให้ถึงฝั่งฝันด้วยกัน

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิ

0: การที่จะชวนคุณผู้ชมมากินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกกันค่ะวันนี้กินอยู่คือมีแขกรับเชิญคนพิเศษค่ะที่เอาของเราก็ผลผลิตทางการเกษตรมาจากสวนเพื่อที่จะทำอาหารอย่างชาวนครสวรรค์เลยค่ะ
1: ค่ะดิฉันชื่อกาญจนานัทอู่ทรัพย์อยู่อำเภอกกพระจังหวัดนครสวรรค์ค่ะมาทำอาหารเป็นเลี้ยงสามกษัตริย์กุ้งสดเป็นข้าวโพดหวานแล้วก็ฟักทองแล้วก็บวบซึ่งปลูกเองนะคะคือแกงเลี้ยงสูตรเนี้ยมันเป็นสูตรที่ได้มาจากคุณยายนะคะจะทำให้กินแล้วเราจะได้มีน้ำนมลูกเรากินนมเราท้องไม่อืดแล้วก็เมนูข้าวโพดทรงเครื่องค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค่ะคุณชมพู่
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: วันนี้มาจากจังหวัดนครสวรรค์เลย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เอาผลผลิตทางการเกษตรในสวนตัวเองมาด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: มีวันนี้มีติดอะไรมาบ้างคะ
1: วันนี้มีบวบมีข้าวโพดหวานแล้วก็มีฟักทองค่ะ
0: ปลูกมานานหรือยังคะ
1: โอ้เริ่มปลูกมาประมาณปีนี้ปีที่5เนี่ยตั้งแต่เริ่มเป็นโควิดไง
0: ค่ะ
1: พวกเราก็เลยรวมกลุ่มกันแล้วก็หันมาปลูกผักปลอดสาร
0: แปลว่าก่อนหน้าโควิดไม่ได้ปลูกผัก
1: ไม่ได้ปลูก
0: ทำอาชีพอื่นอยู
1: ่ใช่มีที่แต่ว่าเราก็ปลูกมันปลูกเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างเงี้ยคือทำเราก็ทำเราไม่ได้สนใจเราคิดในใจว่าเราต้องการเงินไง
0: เงินที่จะเป็นเงิน
1: ใช่เอาเงินมาใช้แบบใช้ตามเขาอะถ้าเราปลูกผักแล้วเราไม่ฉีดเราไม่ใช้สารเคมีใช่ไหมเราปลูกแบบธรรมชาติของเราเนี่ยเราก็จะไม่มีโรคไม่มีภัยเหมือนที่เราเป็นกันทุกวันนี้ก็เลยเราก็มีแนวคิดที่จะคุยกันแบบนี
0: ้วันนี้คุณชมพู่เอามาทั้งฟักทองทั้งข้าวโพดทั้งบวบจะมาทำเป็นอะไรคะ
1: จะมาทำเลี้ยงสามกษัตริย์
0: เราก็จะเริ่มจากการตำนะคะเครื่องใส่กุ้งแห้งเลียงนี้คือเป็นเลียงกะทิ
1: เลียงกะทิค่ะ
0: อ๋อเพื่อที่จะได้เนื้อกุ้ง
1: ใช่ๆๆ
0: เหมือนเวลาเราทำแกงส้มเราก็นึ่งปลาหรือว่าต้มปลาแล้วก็โขลกลงไปอันนี้เป็นแกงเลียงแบบนครสวรรค์นะคะก็เหมือนกันเขาเอากุ้งไปต้มก่อนแล้วเดี๋ยวก็เอากุ้งใส่อย่างนี้ละเอียดดีแล้วไหมคะ
1: ใช่ค่ะละเอียดแล้วค่ะเจ้าต่อไปเราจะใส่หอมหอมแดงแล้ว
0: อันนี้ถือว่าเป็นอาหารแม่ลูกอ่อนคือสำหรับคนที่เพิ่งคลอดลูก
1: ใช่ก็จะไม่นั่นอยู่นะเพราะว่าทำให้เด็กอะไม่ท้องอืดหลังจากที่เขากินนมจากเราเขาก็จะไม่ท้องอืดแล้วน้ำนมมันจะมาดีไง
0: นมแม่ก็มาเยอะ
1: ใช่ใช่
0: มีนมให้ลูกกินส่วนลูกกินนมแม่ไปเนี่ยก็สบายท้อง
1: ใช่
0: ดีทั้งแม่ทั้งลูก
1: แต่ท้องไม่อืด
0: กุ้งแห้งลงแล้วหอมลงแล้วหอมไม่ต้องละเอียดมาก
1: ค่ะ
0: เอาพอให้แล้วก็ต่อด้วย
1: กะปิกะปิประมาณช้อนถ้าใส่อีกหน่อยนึงไม่ต้องเยอะไม่ต้องประมาณแค่นี้พอค่ะเดี๋ยวจะเค็มไป
0: กะปินี่ไม่เหมือนกะปิที่เราคุ้นเคยกัน
1: เป็นเขาเรียกกะปิขาวเป็นกะปิตำไม่ต้องเยอะแล้วเนื้อมันจะฟูไงเนื้อจะฟูแล้วก็จะมีกลิ่นหอม
0: กลิ่นไม่ได้เป็นกลิ่นกะปิกะปิแบบนั้นเนาะตัวเนื้อเนี่ยค่ะเราจะเห็นความฟูของกุ้งเลยค่ะแล้วก็ไม่แห้งมาก

0: อันนี้เสร็จแล้วเรียบร้อย
1: เราเตรียมผัก
0: เตรียมหั่นข้าวโพด
1: หั่นข้าวโพดโมแล้วก็เป็นแกงเลียงที่กินกันตั้งแต่รุ่นยายคือแม้ว่าจะเป็นของแม่ลูกอ่อนโดยเฉพาะนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเราไม่ได้เป็นแม่ลูกอ่อนเนี่ยเราก็กินได้เหมือนก
0: ัน ใช่ไม่เด็กๆก็ชอบนะ
1: เพราะว่ารสชาติก็ไม่ได้เผ็ด
0: เหมือนกินเล่นก็ได้อะไรได้ไปอย่างนี้ไปเลยเขาบางครั้งก็จะถามมันคือขนมหรือย่า
1: อ๋อเด็กๆก็จะได้กินผักพื้นบ้านด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เราก็พยายามหัดให้กินให้กินผักให้รู้จักไงให้รู้จักว่าเออนี่คือผักอะไรที่มะเขือเนี่ยเขายังไม่รู้จักเลยเราก็ต้องกลับเอาให้เขาไปลงพื้นที่ไงลงไปในไร่ไงแล้วก็ไปดูไงว่าอันนี้คือใบมะเขืออันนี้คือมะเขือก่อนจะออกลูกอ่ะที่เก็บมาไปลวกๆมันจะมีดอกก่อนนะ
1: เราที่มาของอาหารเดินลงสวนบอกไม่ได้หรอกว่าต้นไหนเป็นต้นอะไร

0: ขาจะไม่รู้จริงๆนะเขาไม่รู้ไงไม่รู้ว่าต้นอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วคุณชมพู่เนี่ยก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของสมัชชาคนจน
0: ใช่ค่ะ
1: จริงๆเราก็ไม่ค่อยได้ยินชื่อมานานแล้วนะคะแต่ตอนนี้เห็นว่ากลับมามีการเคลื่อนไหวครั้งหนึ่ง
0: ค่ะที่นครสวรรค์เนี่ย
1: ค่ะ
0: ประกาศภารกิจฎีกา2479ทับที่ทำกินทำให้ชาวบ้านเนี่ยไม่สามารถที่ออกโฉนดได้มันเป็นคือจริงๆแล้วชาวบ้านน่ะอยู่มาก่อวัดประวัติโรงเรียนว่าวัดเนี่ยก่อร่างสร้างมาเมื่อไหร่ใช่ไหมก่อนที่จะมีวัดได้เนี่ยก็ต้องมีชุมชนถ้าไม่มีชุมชนน่ะอยู่ๆวัดจะมาสร้างได้ไหมวัดก็สร้างไม่ได้เพราะว่าสร้างแล้วพระจะเอาพระมาจากไหนใครจะมาคนมาสร้างไงใช่ป่ะล่ะแล้วพอมาปี2535 36เนี่ยก็มีทางเลี่ยงเมืองมาผ่านคิดในใจว่าเราก็ไม่ยอมกันไม่ยอมก็ลุกมาต่อสู้ว่าก็เลยสู้กันไปสู้กันมาเสร็จปุ๊บเราก็มาอยู่กับสมัชชาคนจนนี่แหละแล้วก็เรียกร้องมาจนทั้งได้ค่าเวรคืนปี46เราก็มายื่นเรื่องให้ที่กระทรวงมหาดไทยว่าให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิสูจน์สิทธิ์ว่าระหว่างรัฐกับชาวบ้านใครอยู่มาก่อน
1: ผักเตรียมพร้อมแล้วมีทั้งข้าวโพดหวานฝานมีบวบเหลี่ยมแล้วก็มีฝักทองเรียบร้อยแล้วเราก็จะเริ่มจากการเอาก
0: ะทิ
2: อันนี้คือหัวกะทิ
0: ไม่ต้องมากแล้วมาก
1: ไม่ต้องมากได้ค่ะคุณชมพู่บอกหยุดได้เลยค่ะ
0: พอค่ะพอค่ะ
1: อ้าวค่ะค่ะพอแล้วแล้วก็ไปถึงนครสวรรค์เนี่ยค่ะจะมีแกงเลียงแบบนี้กินตามร้านไหมคะหรือว่า
0: ไม่มีนะไม่ใช่มันส่วนมากเขาจะเลียงไปอีกแบบนึงอ่ะจะเลียงไม่ใส่กะทิอะไรเงี้ยมันก็จะไปอีกรสชาตินึงอีกแบบนึงอีกอย่างนึงนะก็ยังเคยถามยายว่าแล้วแกไปเอาสูตรมาจากไหนเออถามเขาอย่างนี้ไงเขาบอกว่าก็ยายแม่ของเขาอ่ะทำให้ดูพวกปลาพวกกุ้งเนี่ยหาง่ายถ้าไม่มีกุ้งแห้งอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นปลาย่างนี่แหละเอามาย่างให้แห้งแล้วก็เอามาตำใส่ก็ได้เขาก็บอกอย่างนี้อันนี้ใส่ได้เลย
1: ใส่ได้เลยนะคะเดี๋ยวโบหยิบทัพพีให้ค่ะแดงมีกะปิแล้วก็มีกุ้งแห้ง
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีใส่กุ้งสดที่เราต้มด้วยแล้วอันนี้ไม่ใส่พริกไทยเด็กๆก็รับประทานได้ด้วย
0: ใช่
1: แล้วก็เป็น
0: จะละมุนกว่าจะอันนี้กว่า
1: อันนี้เหมือนกับว่าต้มให้อันนี้หอมก่อน
0: ใช่ๆให้รู้ให้แบบให้หอมให้สุกก่อนนะให้แบบให้รู้ว่าหอมสุก
1: คนนครสวรรค์นี่โดยทั่วไปแล้วกินรสชาติยังไงคะ
0: นครสวรรค์จะกินรสชาติจัดถ้าเป็นต้มยำเนี่ยต้องเปรี้ยวต้องเปรี้ยวต้องเค็มต้องเผ็ดมันก็ไม่เค็มมากนะแต่ก็ต้องเผ็ดแบบสามรสอ่ะคือจริงๆเราไปอยู่ที่อื่นมันกินอาหารเขาไม่ได้เลยนะตัวเราเองอะเรารู้ไงว่าบางทีเราไปไม่อยู่อย่างเงี้ยเราไปซื้ออาหารกินนะมันไม่ได้อะมันไม่ใช่รสชาติเราต้องทำกินเอง
1: พอหลังมีสวนแล้วกลับมาปลูกผักเองไม่ใช้สารเคมีในการเกษตรคนรอบตัวหรือว่ากระทั่งคุณชมพู่เองอะค่ะรู้สึกว่าสุขภาพดีขึ้น
0: ไม่เรารู้ว่าเราไม่กล้าไปซื้อผักตลาดกินนะถั่วฝักยาวเราก็จะดูออกนะคือถ้าฝนฝักตรงดิเลยเนี่ยอันนั้นนะเขาต้องฉีดยาฉีดฮอร์โมนฉีดโน่นนี่เร่งไง
1: หงิกบ้างงอบ้างนี่คือธรรมชาติ
0: คือธรรมชาติไง
1: ถ้าตรงเป๊ะนี่คือแน่นอน
0: ใช่ก
1: ็
0: คือตรงดิอะไรเงี้ย
1: อันนี
0: ้เติมกะทิได้นะ
1: เติมกะทิอีกเท่าไหร่ดีคะ
0: เติมเยอะๆได้นะเติมหมด
1: เลย
0: หมดเลย
1: ค่ะอ๋อเราเหมือนผัดให้เครื่องหอมก่อนแล้วเราค่อยเติมกะทินะคุณผู้ชมค่ะเป็นแกงเลียงแบบยังไงก็ขาดใบแมงลักไม่ได้
0: ถ้าขาดไม่เป็นเลยนะขาดแล้วแบบไม่ใช่เลยกลิ่นจะไม่มาไงเพราะมันมีใบมีความหอมของเขาอยู่แล้วอะ
1: ในสวนที่ปลูกอะไรง่ายที่สุดคะ
0: มันไม่มีไหนปลูกง่ายนะก
1: ะ
0: เพราว่าง่ายยังไม่ง่ายเลยนะเราจะไปถอนตามไหมนั่นอะตามเขาว่าเป็นกะเพราป่าแล้วเราก็จะเอามาฟาดไงให้ลูกมันร่วง
1: ค่ะ
0: นั่นเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเราไม่ทำแบบนี้นะกะเพราพื้นบ้านจะไม่มีไง
1: โอ้ก็เป็นการรักษาพันธุ์พืชที่เรากินเนี่ยพื้นบ้านได้ด้วยใส่ฟักทอง
0: ใส่ฟักทอง
1: ค่ะ
0: ใส่
1: หมดเลยนะคะ
0: ใส่หมดเลยนะ

0: คนยุคนี้ก็ลืมคนที่ไม่ได้โตมากับไร่กับสวนเนี่ยคิดว่าเข้าร้านสะดวกซื้อเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีให้
1: ใช่เนี่ยเราเข้าไปในห้างใหญ่ๆนะ
0: ค่ะ
1: คือเข้าไปเราไปเจอข้าวโพดข้าวโพดอะฝักนึงอะนะเขาขายกันเอามาขายขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้โหเรานึกใจนะเราไม่ได้ทำขนาดเขาไงเราถึงไม่รวยไง
0: อันนี้ฝักทองได้ไหม
1: เริ่มสุก
0: เริ่มนิดๆใช่ค่ะ
1: เราเติมกะทิอีกไหม
0: เติมกะทิได้ค่ะ
1: เติม
0: อาหารนะคะแต่การที่หันมาปลูกผักเองแล้วก็ไม่ใช่สารเคมีแล้วก็มีความหลากหลายในการปลูกแบบนี้ค่ะมันจะสร้างความยั่งยืนแล้วก็ความมั่นคงทางอาหารให้กับคนในชุมชนอย่างน้อยล่ะคนอื่นชุมชนอื่นไม่แน่ใจว่ามีหรือไม่มีอะไรรับประทานแต่บ้านนี้เพราะมีที่ของตัวเองเพราะว่ามีการปลูกเองเพราะฉะนั้นความมั่นคงทางอาหารยังไงก็ไม่หิว

0: ไก่ใบแมงลักนะคะกดให้จมแล้วก็เสร็จเรียบร้อย
1: ใช่ค่ะ
0: เราไม่ปรุงอะไรเลย
1: ไม่ได้ปรุงเพราะว่ามันจะมีความหวานของกะทิใช่ไหมมันจะออกมาพอทำแล้วกะปิอะไรอย่างเงี้ยกุ้งสดกุ้งแห้งก็จะกลมๆกันแล้วจะ
0: ไม่ต้องใส่เกลือไม่ต้องใส่น้ำปลา ไม่ต้องมีเครื่องปรุงรสอุตสาหกรรม ไม่ต้องปรุงอะไรมากมายกุ้งแห้งอร่อยกะปิอร่อยกะทิอร่อยหอมหอมใบแมงลักรสกลมกล่อมกำลังพอดีเลย
1: ใช
0: ่แล้วก็ไม่แปลกใจเลยที่บอกว่าเด็กๆกินได้เพราะว่ารสชาติเนี่ยเป็นรสชาติเฟรนลี่กับเด็กๆมากเท่านี้เองค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับแกงเลียงสามกษัตริย์ค่ะ

0: ดหวานยังไม่จบยังมีอีกหนึ่งรายการ
1: ค่ะคือข้าวโพดทรงเครื่อง
0: ข้าวโพดทรงเครื่องเราเริ่มจากตำอะไรก่อนดีคะ
1: ตำตะไคร้ก่อน
0: ตะไคร้ค่ะได้เลยค่ะ
1: บังเลยไปตำด้วยขาค่ะ
0: ตำด้วยขา
1: ค่ะแล้วก็ผิวมะกรูด
0: ผิวมะกรูดเยอะไหมคะ
1: ถ้าประมาณสักครึ่งนึงอะ
0: ครึ่งลูก
1: ก็สีสันพอต่อไปก็จะเป็นพริกพริกแห้งหน่อยนึง
0: พริกแห้งค่ะจะได้เผ็ดเพราะเป็นแกงป่า
1: ไม่ต้องเยอะมาก
0: ไม่ต้องเยอะมาก
1: ค่ะไหนก็เป็นกระเทียม
0: กระเทียม
1: กระเทียมกระเทียมจะอีกหน่อย
0: นึง
1: จะก็หอมหอมเล็กพอขนาดนี้พอแล้ว
0: อันนี้เราก็ตำครบให้เข้ากัน
1: ใช่ตำให้ละเอียดเลยขั้นตอนต่อไปเราจะใส่กะปิค่ะ
0: กะปิถ้าอยากได้กะปิแบบนี้ก็คือต้องไปนครสวรรค์เพราะว่าคุณชมพู่บอกว่าเคยมาซื้อที่กรุงเทพแล้วหาไม่ได้ค่ะ
1: ต่อไปก็จะเป็นพริกสด
0: พริกสดค่ะอย่างนี้เลย
1: มันจะได้มีสีสันของพริกเขียวแดง
0: เครื่องแกงเป็นพริกแกงป่ารสชาติก็จะต้องจัดจ้านนิดนึงค่ะค่ะพริกนี้ก็ตำละเอียดไหม
1: ไม่ละเอียดตำแค่พอ
0: ไม่ต้องละเอียดมาก
1: ค่ะ
0: คนปลูกผักเองเนี่ยก็ได้เปรียบนะเพราะได้กินผักสดๆดูข้าวโพดเม็ดมันเต่งมากเลยคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าอยู่ในห้างเนี่ยกว่าเราจะได้กินไม่รู้เด็ดมาแล้วกี่วันเนาะ
1: ใช
0: ่คนนครสวรรค์ยังทำกับข้าวที่บ้านอยู่ไหมคะหรือว่าออกมากิน
1: แถวๆบ้านในชุมชนเราจะทำเองแล้วมันดีกว่ากันหนึ่งความสะอาดใช่ไหมความสะอาดแล้วเราก็เลยรู้ว่าผักที่เราเอามาใช้เนี่ยมันไม่ผักที่เราทำเองมันไม่มีสารเคมี
0: การทำอาหารเนี่ยเป็นหนึ่งในกิจกรรมครอบครัวที่แทบจะสอนได้ทุกเรื่องเลยจะสอนเรื่องวิทยาศาสตร์จะสอนเรื่องคณิตศาสตร์จะสอนเรื่องภูมิศาสตร์จะสอนศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยสอนได้หมดทุกเรื่องผ่านการทำอาหารที่บ้านเนี่ยแหละค่ะอยากจะเชิญชวนให้คนทำอาหารที่บ้านมากขึ้นไม่ต้องทำทุกวันก็ได้อาทิตย์ละครั้งสองครั้งเนาะข้าวโพดเรียบร้อยแล้วค
1: ่ะต่อไปเราจะผสมเลยนะคะ
0: เราจะผสมเลยพริกแกงป่าค่ะที่เราตำพริกแกงป่ามีผิวมะกรูดมีข่าตะไคร้มีกระเทียมหอมพริกแห้งเม็ดใหญ่พริกแห้งเม็ดเล็กแล้วก็แถมพริกชี้ฟ้าเขียวกับพริกชี้ฟ้าแดงแบบนี้แบบคนนครสวรรค์เขาเรียกแบบนี้ว่าพริกชี้
1: ฟ
0: ้
1: าเพราะเม็ดขึ้นชื่นชี้ชี้ขึ้นฟ้า
0: เพราะว่าเวลามันโตมันถูกมันเป็นอย่างนี้เนาะคนไม่เคยเห็นต้นพริกไม่ต้องละเอียดมากเผื่อคนไม่กินก็หลบได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ใ
0: ช่
1: ค่ะแล้วต่อไปโขไข่หนึ่งฟอง
0: ไข่หนึ่งฟองค่ะเพื่อมันจะได้แบบว่าอยู่ติดกันได้
1: จะนุ่ม
0: ๆค่ะเมื่อก่อนเนี้ยนครสวรรค์จะขึ้นชื่อเรื่องของปลาน้ำจืด
1: ใช่ปลากราย
0: ปลากรายตอนนี้ยังมีอยู่ไหมคะ
1: มีค่ะมีค่ะปลาเลี้ยงมั่งปลาธรรมชาติมั่งเขาผสมกันไป
0: นี่ใส่แป้งเลยค่ะ
1: นี่แป้งแป้งทอดกรอบนะ
0: คือใส่พอให้มันติดกัน
1: ให้เป็นก้อนให้มันให้รวมกันเป็นแผ่น
0: เนี่ยคุณผู้ชมทำอาหารไม่ต้องเครียดไม่ต้องช่างเป๊ะน้อยไปก็เพิ่ม
1: ใช่เราดูกะด้วยนี่เราถ้าเกิดเรามัวมาตวงนะตีกันตายอ่ะ ก็จะอันนี้ต่อไปจะใส่น้ำปูนใสนะคะ
0: ปูนใสอ๋อจะได้กรอบกรอบ
1: ใช่ใช่
0: จริงๆภูมิปัญญาอาหารไทยไม่น้อยหน้าชาติไหนจริงๆแล้วคุณผู้ชมเราอยากได้รสสัมผัสแบบไหนเราก็มีของให้ใช้ตลอดเลยเรามีน้ำปูนใสเมื่อเราอยากกินอะไรกรอบๆแล้วก็เป็นของธรรมชาติไม่ได้เป็นของประดิษฐ์
1: เราก็ไม่รู้ใครเป็นคนต้นคิดเหมือนกันนะว่าเอาน้ำปูนใสมาใส่แล้ว
0: เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็คือทำตามกันมาไง
0: จริงๆแล้วบูมีคำถามหลายอย่างกับอาหารไทยว่าใครเนาะเป็นคนต้นคิด
1: ไม่ต้องเยอะมากนะเราจะเค็มไปเพิ่มพอแล้ว
0: เพราะว่าผักเผือกเขาอร่อยหมดทุกอย่างไม่ต้องปรุงเยอะปรุงเยอะก็ไปหนักตับหนักไตเราเนาะข้าวโพดนี่ดีนะคะเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนแปลว่าเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยมันย่อยยากกว่าข้าวขาวเพราะฉะนั้นน้ำตรงน้ำตาลในร่างกายเราก็ขึ้นช้ากว่าเพราะมันต้องใช้ความสามารถเยอะกว่าไฟเบอร์มีไฟเบอร์เยอะ
1: สุดท้ายใบมะกรูดใส่เราก็จะทอด
0: ออกแนวแบบทอดมันข้าวโพด
1: วันนี้เราก็ทอดได้แล้ว
0: ค่ะ
1: ขนาดนี
0: ้แล้วก็ลงไปเลย
1: แบะ
0: ให้มันแบนนิดนึงน้ำมันไม่รู้ร้อนไหม
1: น้ำมันร้อนไหม
0: ร้อนค่ะอย่างนี้ได้ไหมคะ
1: ได้
0: นี่คือเอาลงไปเลยเรื่อยๆ

0: สีนี้พอได้หรือยังคะหรือเอาเข้มกว่านี
1: ้ได้ได้แล้วมั้งน่าจะได้ละได้ละ
2: อันนี้ใส่แรกแรกกันนะ
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: นี่แหละคุณผู้ชมดูเสร็จก็ไปซื้อครกแล้วก็กลับมาตามเลยอันนี้ทำไม่ยากเลยค่ะแล้วก็หาข้าวโพดอินทรีย์ใหม่ๆอยากลองให้ทำตามจริงๆอยากให้ทุกคนได้เข้าครัวบูพูดเสมอนะคุณผู้ชมว่าปัจจัยสี่เหลือไม่เยอะแล้วค่ะที่เราสามารถทำเองได้หนึ่งในปัจจัยสี่ที่เราทำเองได้แน่นอนเลยคือเรื่องของอาหารเพราะว่าการจะลุกขึ้นมาทอผ้าเนี่ยกว่าจะได้สักผืนอาจจะไม่มีเครื่องนุ่มห่มใส่แต่อาหารเราลงมือปลูกได้เราเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วเราก็ทำอาหารได
1: ้พ่อพี่เคยสอนว่าให้มีดินให้มีดินเป็นของตัวเองก็คือขอให้เป็นของตัวเองไว้ก่อนไงเพราะอะไรน้อยเราได้ผลิตผักผลิตไปทำการเกษตรได้
0: บอกว่าประเทศไหนถ้าเกิดว่าที่ดินทำกินมีความยุติธรรมพลเมืองเนี่ยที่อยู่ในประเทศนั้นๆก็จะมีสุดท้ายแล้วคือมีความสุขแต่มาจากความยั่งยืนที่เขามีจากความมั่นคงด้านอาหารที่เขามีแล้วใครจะดูแลผืนดินได้ดีกว่าเจ้าของผืนดินเนาะ
1: ใช
0: ่ทอดเสร็จแล้วนี้ก็แบบสีสวยเลยนะคะชิมไหมคะ แบ่งคุณชมพู่ชิมด้วยข้าวโพดก็หอมกรอบกรุบแล้วก็ได้รสสัมผัสที่ไม่เหมือนกันระหว่างแป้งกับน้ำปูนใสที่ใส่ลงไปกับตัวข้าวโพดอะค่ะก็จะได้รสชาติแตกต่างกันแล้วก็มีความเผ็ดแต่ไม่เผ็ดมากเผ็ดกำลังดีกินได้เรื่อยๆแล้วก็หอมใบมะกรูดคุณผู้ชมสังเกตนะคะคุณชมพู่ทำอาหารไม่มีน้ำตาลเลยแต่รสชาติของอาหารมีรสหวานตามธรรมชาติคือถ้าเราเลี่ยงน้ำตาลอุตสาหกรรมได้อย่างหนึ่งเนี่ยสุขภาพดีขึ้นอีกเยอะเลยค่ะเท่านี้เองก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับข้าวโพดทอดส่งเครื่องค่ะ

0: ชมพู่บอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของสมัชชาคนจนแต่สำหรับโบแล้วเนี่ยคุณชมพู่รวยความรวยความจนณปัจจุบันอ่ะเขาใช้ตัวชี้วัดผิดไปหน่อยเขาไปใช้ตัวชี้วัดเป็นเงินเท่านั้นแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้ดัชนีชี้วัดในเรื่องของความยั่งยืนทางอาหารความมั่นคงทางอาหารวันนี้ได้กินอาหารของคุณชมพู่ข้าวโพดจากสวนฟักทองจากสวนมีบวบมีกะปินครสวรรค์นอกจากจะเชิญชวนให้คุณผู้ชมทำอาหารเองที่บ้านเนี่ยเชิญชวนไปปลูกผักด้วยค่ะจะได้กินของสดของดีเป็นของอินทรีย์ไม่ต้องไปพึ่งสารเคมีทางการเกษตร
1: คือสมัยเนี้ยคือทุกคนจะไม่รู้จักการทำอาหารใช่ไหมแม้แต่ตำน้ำพริกแกงเราจะได้สอนลูกหลานเราไปด้วยว่าวิธีการทำอันนี้คือยังไงแกงส้มทำยังไงแกงเผ็ดยังไงอะไรเขาทำไมถึงเรียกแกงส้มแกงเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยฝากว่าถ้าเกิดถ้าใครที่ไปนครสวรรค์นะคะคือสามารถเข้าไปเยี่ยมไปชมแปลงผักของเราได้นะคะติดถนนสายเอเชียเนี่ยเข้าไปง่ายนิดเดียวค่ะ
0: วันนี้ค่ะกินอยู่คือต้องขอขอบคุณคุณชมพู่มากเลยค่ะ
1: ขอบ
0: คุณมากเลยที่นำอาหารอร่อยอร่อยมาให้โบได้ลองชิมได้ลองกินแล้วก็ยังรู้ถึงปัญหาเรื่องที่ดินทำกินของคนนครสวรรค์ด้วย
1: ค่ะ
0: กินอยู่คือกินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกโบและพี่ชมพู่ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์

0: ่อนที่จะเข้าไปชมนะฮะโคเรียมก็บอกว่ามีรถเข็นไฟฟ้าให้เราใช้ฟรีครับ
1: VIP
0: VIP ですねเป็น VIP เลยอ่ะ

ดาแล้วเนี่ยควรจะต้องยืนคิวกันแน่นมากครับแต่เขาเตรียมไว้สำหรับผู้พิการเนี่ยบลเลอร์เลยนะฮะคนพิการนั่งเก้าอี้รถเข็นแล้วลอยน้ำในทะเลได้อะเคยเห็นไหมฮะท่านบอกว่าอยากให้ทุกคนซึ่งเป็นผู้พิการที่นั่งวีลแชร์เนี่ยมาสัมผัสแบบนี้จะได้รู้สึกถึงการไปเที่ยวทะเลจริงๆครับ

0: มาเที่ยวโอกินาว่าเกาะที่อยู่ใต้สุดของญี่ปุ่นถ้าจะให้คำจำกัดความให้น่าสนใจขึ้นไปอีกก็น่าจะเป็นจังหวัดที่ไม่เหมือนอยู่ในญี่ปุ่นมีความผสมผสานระหว่างฮาวายชายทะเลอาหารที่หน้าตาแปลกไปจากอาหารญี่ปุ่นในภูมิภาคอื่นและการท่องเที่ยวของเขาจัดทำขึ้นเพื่อทุกคนแบบจริงจังตั้งใจมากๆที่นี่เขาเป็น Tourism for All คือการท่องเที่ยวที่ทำให้ทุกคนเที่ยวได้สะดวกโดยเท่าเทียมกันตามไปเที่ยวกับฟูจิเซนเซและเพื่อนร่วมทริปกันค่ะ
1: ตอนนี้เรากำลังนะฮะเดินทางไปกับผู้พิการครับเพื่อที่จะดูว่านะฮะผู้พิการจะใช้ระบบการดูแลบาเรียฟรีกับการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นยังไงครับเดี๋ยวไปดูกันครับ
0: สถานที่ที่เราพากันไปเที่ยวคือไฮไลท์สำคัญของโอกินาวะค่ะพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอุมิที่อยู่ค่อนไปทางเหนือของเกาะและได้ชื่อว่าเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่มากและดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและมีพระเอกที่ใครๆก็ต้องไปหาถ้าไปถึงโอกินาวะเราเองก็มาหาเขาเหมือนกันค่ะมาถึงพิพิธภัณฑ์ก็ใช้วีลแชร์เดินทางได้สะดวกเลยค่ะเพราะพื้นที่ภายในออกแบบมารองรับคนทุกกลุ่มที่เรียกว่า barrier free หรือการออกแบบที่ปราศจากสิ่งกีดขวางค่ะ
1: คลิปนี้วันดูนั่งกูจะอ่านก่อน
2: ใช่ได้ค
1: ุยกับเซนเซอร์ใช่เขาก็นะฮะก่อนที่จะเข้าไปชมนะฮะโอเคเรียมก็บอกว่ามีรถเข็นไฟฟ้าให้เราใช้ก่อนอื่นก็คือมีการลงทะเบียนพอลงทะเบียนเสร็จก็จะอธิบายวิธีการใช้แล้วเดี๋ยวจะนะครับย้ายมานั่งที่นี่ครับก็คือคนที่นะเป็นคนพิการทุกคนฟรีครับใช่เขาไม่และไม่พอนะบอกว่านี่ที่ขยับขับเคลื่อนเนี่ยนะจะมีคนที่ขยับขับเคลื่อนเนี่ยด้วยมือซ้ายกับมือขวาต่างกันเลยเตรียมให้กับคนถนัดขวาถนัดซ้ายด้วยเนี่ยก็ตอนนี้ท่านก็อธิบายว่าปุ่มเนี้ยนะจะมีด้านหน้ากับด้านหลังด้วยนะก็คือถ้าจะใช้เองก็คืออยู่ด้านหน้าแล้วก็ปรับความเร็วได้ด้วยนะฮะแถมนะฮะแบตเตอรี่จะมีอยู่2ก้อนก้อนนึงใช้ได้2ชั่วโมงถ้าหมดแล้วเนี่ยสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ใช้ได้4ชั่วโมงสบายๆครับ
0: ในกลุ่มที่เรามาเที่ยวกันในวันนี้มีทั้งผู้ที่ต้องใช้วีลแชร์และคนตาบอดที่มีสุนัขนำทางคู่ใจค่ะทุกคนได้รับการบริการที่สะดวกสบายที่สุดเท่าที่สถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งจะจัดเตรียมให้ได้มีอะไรบ้างตามฟูจิเซนเซไปเที่ยวด้วยกันค่ะข้างในสวยมากๆดูให้รู้
1: เข้ามาแล้วนะฮะต้องจ่ายเงินหรือเปล่าสำหรับคนพิการนะฮะโชคให้ชัดโจนี่คือบัตรผู้พิการไม่ต้องเสียเงินโอ้ดีจังเลยแล้วเพื่อนก็เข้าได้ด้วย2คนโอ้ดีจังเจ้าในว่าคนที่มองไม่เห็นก็สามารถนะดาวน์โหลดได้เพื่อที่จะฟังการอธิบายและได้สัมผัสได้ด้วยนะฮะจะได้สนุกด้วยแล้วก็มีความรู้จากการมาอะควาเรียมจริงๆเลยเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยท่านบอกนะว่า

0: รถเข็นที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยดีมากทำไมไม่ซื้อรถเข็นไฟฟ้าไว้เลยบอกว่าท่านเองอ่ะไม่ใช้รถเข็นที่มีไฟฟ้าเพราะว่าที่ใช้มือเองเนี่ยเป็นรถเข็นที่เบาและสามารถเอามาขึ้นรถและขับรถได้แต่ถ้าเป็นรถเข็นไฟฟ้าเนี่ยจะใช้เฉพาะตอนที่อยู่ในอะโคเรียมเท่านั้นก็เลยใช้แยกและมีรถเข็นไฟฟ้าให้ใช้แบบเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีเลยฮะแต่เข้าไปในโรงละครเธียเตอร์เนี่ยเข้าไปก็เข้าได้ง่ายเนาะเราไม่เคยสังเกตมาก่อนเลยว่าอ๋อมันจะมีที่ดูสำหรับผู้พิการคือตรงนี้เลยตรงนี้โอ้เจ๋งเลยอ่ะ
1: VIP
0: โอ้ VIP ใช่เป็น VIP เลยอ่ะじゃあ沖縄の中には結構多い方ก็บอกว่าที่อื่นนะถามว่าที่อื่นมีไหมบอกว่ามีบ้างนะฮะแต่ว่าจะมีแบบเนี้ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับโอ้ที่นี่ดีเลยครับมันเป็นที่ที่สูงกว่าที่อื่นนะฮะก็ไม่ต้องมายกระดับให้สูงขึ้นนะดูง่ายเลยครับใช่โอ้ที่ช่วยดูแลแบบละเอียดถี่ถ้วนแบบเนี้ยนะฮะไม่ค่อยมีนะครับอย่างนี้มีน้อยครับ
2: ต่อไปเป็นไฮไลท์ของอะควาเรียมเลยค่ะและพระเอกของที่นี่ก็อยู่ในแทงค์นี้คอยดูกันค่ะและสำหรับผู้ที่นั่งวีลแชร์ดูสิคะว่าสะดวกขนาดไหนลงไปปื๊ดๆก็ถึงหน้าแทงค์เลยค่ะ

0: มดาแล้วเนี่ยควรจะต้องยืนคิวกันแน่นมากครับ
1: แต่เขาเตรียมไว้สำหรับผู้พิการเนี่ยเบลอเลยนะฮะเกินครึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นนะคนที่เข้ามาเนี่ยผู้พิการเนี่ยไม่ต้องมาแย่งกับเขาเนี่ยรู้สึกแบบเป็น VIP มาก
2: อลังการจริงๆค่ะน้องฉลามวานจัดแสดงเต็มที่ทุกรอบเดินเที่ยวกันมาพักใหญ่อยากจะใช้ห้องน้ำกันแล้วค่ะที่นี่จัดเตรียมห้องน้ำอย่างดีเหมือนกันนะคะ
1: อยู่ในอะควาเรียมนะฮะเข้าห้องน้ำถ้าเป็นคนพิการก็ลำบากนะครับแต่เขาก็เตรียมไว้ให้สำหรับคนพิการด้วยครับท่านผู้ชมครับดูถ้าสังเกตว่ากระจกเนี่ยนะฮะเป็นกระจกที่เฉียงลงนะทำให้คนนะฮะนั่งเก้าอี้ก็สามารถมองเห็นได้ครับ

0: อ๋อนี่กำลังอ่านหนังสืออยู่เลยครับนั้นเด็กใครเด่นกว่าฝึกจับว่าเป็นคืออะไรนี่คือปลาโลมาเนี่ยคิดไม่ออกว่าจะเป็นปลาโลมานึกว่าเป็นฉลามคนที่มองไม่เห็นน่าจะสนุกกับการสัมผัสเนาะ
1: ตอนนี้ฝนตกพอให้ชุ่มฉ่ำเราย้ายไปดูโชว์โลมาด้านนอกกันค่ะ
2: มูชิ普通の人だったら座るとこない。ถ้ามาเวลานี้นะคนธรรมดาไม่มีโอกาสได้นั่งนะและไม่มีได้เห็นนะแต่นี่ VIP เข้าได้เลยโอ้โหเจ๋งมากเลยอ่ะโอ้โหรู้สึกแบบเป็น VIP เลยโอ้โห EVP มากไม่ต้องรอไม่ต้องเข้าคิวผู้พิการนี่ดีเลยฮะเจ๋งเลยโอ้เห็นชัดเลยจากนี่เห็นชัดเจนเลยวันนี้เราเห็นคนที่นั่งวีลแชร์และคนที่มองไม่เห็นนะฮะเขาได้รับการดูแลนะจากเมืองโอกินาวาแบบ VIP มากๆเลยนะแบบพวกเราเนี่ยธรรมดาแล้วต้องมาเข้าคิวแต่เขาไม่ต้องเข้าคิวแล้วพรุ่งนี้

0: เราจะได้เห็นนะฮะเขาจะมาเล่นน้ำทะเลกันยังไงไปดูให้รู้กันครับ
1: ไปเล่นน้ำทะเลโอกินาว่าเราก็ต้องมาคุยกับคนที่ริเริ่มระบบการให้บริการแบบ Barrier Free จนเป็นที่ยอมรับว่าประสบความสำเร็จเป็นอันดับต้นๆของญี่ปุ่นเลยค่ะเขามีศูนย์โอกินาว่า Barrier Free Tour Center ที่สนามบินนาหะด้วยค่ะ
2: まあ、韓国は大体2400万人ぐらいの方々がご利用になっております
0: 。もうね、ที่นี่นะครับ เป็นสนามบินที่มีคนใช้บริการในประเทศเนี่ยนะครับเป็นที่4ก็คือนะฮะ24ล้านคนฮะซึ่งอยู่ไกลจากเกาะใหญ่นะฮะแต่ว่ามีคนมาใช้เยอะเลยฮะแล้วก็บอกว่ามันสะดวกสบายเกี่ยวกับเรื่องการดูแลคนพิการด้วยนี่障害者に優しいですか?
2: こっちが16,000
0: 人
2: 約16,000ですか?
0: เมื่อเทียบดูนะว่าที่นี่นะครับมีคนใช้บริการนะซึ่งเป็นผู้พิการนะฮะใช้บริการปีละ 16,000 คนเมื่อเทียบกับสนามบินฟุกุโอกะเนี่ยแค่ 10,000 คนเท่านั้นเองฟุกุโอกะใช้ 10,000 คนซึ่งที่นั่นนะมีคนใช้บริการสนามบินไม่แพ้กันแต่มีคนใช้บริการแบบนี้น้อยครับของที่ไหนใช้เยอะกว่านี่คืออะไรครับ
3: ここなんですか障害の
2: こちらが障害者高齢者観光案内所の宿泊先のアテンドであるとか
0: ねที่นี่ก็เป็นที่นะฮะช่วยดูแลความสะดวกสบายให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการครับดูว่านะฮะมายืมเก้าอี้นะรถเข็นบ้างนะเพราะว่าเขาต้องบินมาเขาจะไม่มีอุปกรณ์บางอย่างนะแล้วก็อำนวยความสะดวกสบายว่าหาที่ไหนหาที่พักยังไงขอยืมอะไรได้บ้างครับ
2: ですからあとはこういうふうにですね。
0: はい。
2: お風呂に入る時の道具。
0: おお、それもある。
2: はい。
0: ครับ、ดูนะครับ、มีเยอะเลยนะ。ไม่ใช่ว่าเก้าอี้รถเข็นอย่างเดียวนะ。มีเก้าอี้ที่ช่วยไว้อาบน้ำด้วย。แล้วก็มีเครื่องมือในการช่วยทำให้อำนวยความสะดวกสบายในการกินอาหารด้วยโอ้มีหลายๆอย่างมากเลยกูมีไฮเดรซ์ใ
2: ช่です
0: นี่ช่วยในการเข้าทะเลได้ด้วยนะเนี่ยเฮ้ยเจ๋งเลยจะไปเที่ยวทะเลมีอุปกรณ์ในการนะเป็นเหมือนกับเรือล่องนะสำหรับเป็นเก้าอี้นั่งสำหรับผู้พิการและสามารถลอยน้ำลอยตัวได้ด้วยโอ้เจ๋งเลยอะ
2: ทะเลเคยทุกที่มาเลยมาสิここから持っていく場合もあります
0: ถ้ารถเข็นที่ไว้ใช้ในทะเลชายทะเลก็นะฮะจะเช่าจากที่นี่เลยก็ได้หรือจะเอาไปให้ที่ทะเลเลยก็ได้ครับได้ทั้งคู่เลยสะดวกสบายมากในทั้งว่าต้นคันเสือ6,000เลยนี่ก็คือ 5,000 เยนเนาะอันนี้ช่วยในการอุปกรณ์ในการช่วยกินก็คือ600เยนนะฮะ3คืน4วัน 1,000 เยนเองไม่แพงเลยโอ้โหแค่200บาทอ่ะนี่เก้าอี้ช่วยอาบน้ำเนี่ยก็แล้วแต่ของนะบางอย่างอุปกรณ์ก็1,500เยนอันนี้เก้าอี้ช่วยอะไรเนี่ยช่วยอาบน้ำก็คือ1,000เยนเองอาสุบยาซึโยนิซึโตะอาสุบยาเก่งอุดม
1: บริการดีขนาดนี้เป็นบริการของทางรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณให้หรือเปล่าคำตอบน่าทึ่งมากค่ะ
2: まあビジネスのビジネスにはなってないですが、あの基本的には当事者の方々への情報提供とか。
0: แล้วรู้ไหมว่าที่นี่นะผมนึกว่านะศูนย์เนี่ยเป็นศูนย์ที่ทางรัฐบาลหรือหน่วยงานจะซัพพอร์ตบอกว่าไม่มีใครซัพพอร์ตเลยท่านทำเองเลยเป็นการนะอยากจะช่วยเหลือผู้พิการนะก็เลยสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาเมื่อ18ปีก่อน
2: あと福祉施設はずっとやってるので。
0: ああ。
2: はい、あのあとはこういう。
0: และท่านนะก็มาเปิดการดูแลแบบนี้ที่ฟุกุโอกะด้วยนะครับสนามบินฟุกุโอกะและที่นี่แล้วก็ทำนี่ด้วยครับ Barrier Free Network อันนี้ท่านก็ทำนี้ด้วยฮะ Barrier Free Network นะครับ
2: 障害当事者の方の施設とそれからもう施設は少し重度な方々向けの施設もや
0: る。และท่านนะก็ดูแลทำนะศูนย์ดูแลเด็กนะฮะพิการ3แห่งแล้วก็ศูนย์ดูแลผู้สูงวัยที่เป็นคนพิการในอีก2แห่งก็เป็น5แห่งเลยโอ้โหเก่งมากโมโอยากอสัง
2: ใช่ส่วน
0: ตัวเราดูโ
2: ก้ซับคนละตัว
0: แล้วก็นะฮะในประเทศญี่ปุ่นที่คนทำแบบเนี้ยนะฮะไม่มีใครทำแล้วมีแต่ท่านคนเดียวแล้วก็มีอยู่2แห่งในปัจจุบันนี้คือที่โอกินาวาและก็ที่ฟุกุโอกะถ้ามีโอกาสก็จะไปทำที่ต่างสนามบิน
1: เรียกว่าท่านปวารณาตัวเพื่อช่วยเหลือผู้พิการให้ได้ท่องเที่ยวอย่างสะดวกสบายที่สุดค่ะ
0: あ、それ嬉しいですね。
2: ですからこんな風にしてアクティビティ情報であるとかですね。
0: あ、ちょっと一回言ってください。นี่ก็คือนะฮะนิตยสารนะฮะออกทุกๆ1ปีนะครับก็หนาพอสมควรนะฮะบอกว่าเป็นทําไว้เพื่อใครบ้างทําไว้เพื่อผู้สูงอายุและทําไว้เพื่อ ผู้พิการนะครับที่จะมาเที่ยวที่โอกินาวาก็จะมีการอำนวยความสะดวกหลายอย่างนะครับเช่นนี่คืออะไรครับแอคทิวิตี้นะครับถ้านะผู้สูงอายุหรือคนพิการนะฮะอยากจะมีการแอคทิวิตี้มีการขยับขยื่นเคลื่อนไหวร่างกายนะก็สามารถเลือกได้ว่าจะไปที่ไหนนะครับเช่นไปทะเลหรือไปไทเก่งก็คืออยากจะสัมผัสด้วยร่างกายตัวเองครับก็จะมีการสัมผัสด้วยร่างกายนะครับมีแยกออกมาและนอกจากนั้นแล้วนะฮะก็จะมีการนะก็คือเล็กชีก็คืออยากไปดูพวกประวัติศาสตร์ก็จะแยกออกมาครับและนอกนั้นนะฮะดูข้อมูลว่าอยากจะไปห้องน้ำที่ไหนจะใช้บริการอะไรได้บ้างนะมีอธิบายละเอียดเลยครับ
2: 地元に住んでる車椅子の人たちからあそこは食べれたとかですね あそこはトイレがいいよとか
0: เห็นแล้วทำไมถึงมีข้อมูลเยอะขนาดนี้ท่านบอกความลับเลยนะคือนะไปสัมภาษณ์ผู้พิการแล้วพิการก็จะอธิบายว่าเนี่ยมันปลอดภัยแบบนี้นะที่นี่ดีนะที่นี่นั่นดีนะนะคนพิการจะเป็นคนให้ข้อมูลเราเราก็จะได้ข้อมูลเนี่ยมาลงให้กับสาธารณะ
1: มาดูหน้าตากันค่ะว่าอุปกรณ์ที่มีไว้ให้บริการหน้าตาเป็นอย่างไรใช้สะดวกไหมทำไมมีคนมาใช้บริการกันเยอะ
2: だからまた赤ちゃん連れもそうですよね。
0: そうか、普段ね。は
2: い、ベビーカーをずっと持って旅行するのはかなりきついですから。
0: あ、ที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวโอกินาวาทุกคนจะมาที่นี่ต้องขึ้นเครื่องบินมาแต่แล้วผู้สูงอายุนะฮะเขาก็ไม่คิดว่าตัวเองจะเหนื่อยขนาดนั้นเพราะเดินเยอะนะพอเริ่มเหนื่อยนะก็อยากได้เก้าอี้เพื่อผ่อนแรงให้ผู้สูงอายุได้นั่งด้วยและก็เบบี้คาร์ก็เหมือนกันก็คือนะทุกทีเด็กนะจะอุ้มไปไหนมาไหนได้ง่ายแต่ถ้าท่องเที่ยวแล้วถ้ามีเบบี้คาร์ก็ทำให้เด็กสบายเดินทางได้มากขึ้นนะฮะก็เลยมายืมที่นี่ก็มีครับ
2: ถ้าตัวแบบこのタイプの車椅子だとレンタカーにもすぐ乗せられますので
0: はい、ね、その重くない。
2: はい、重くない。
0: เป็นรถเข็นที่สามารถเอาขึ้นรถได้อย่างง่ายๆแล้วไม่หนักด้วยครับพับแป๊บเดียวเข้าขึ้นได้เลยไม่หนักเท่าไหร่นะฮะขึ้นรถสาธารณะอะไรได้ง่ายๆครับคนพิการนั่งเก้าอี้รถเข็นแล้วลอยน้ําในทะเลได้อ่ะเคยเห็นมั้ยฮะแล้วนั่งเก้าอี้พิการว่ายน้ําในทะเลจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูที่ทะเลกันดีกว่าครับคุณผู้ชมลองเดาดูว่ามันคืออะไรครับจะบอกใบ้ก็ได้ครับมีไว้สำหรับผู้พิเศษได้นั่งครับคนธรรมดานั่งแล้วไม่สนุกครับแต่คนพิเศษนั่งจะสนุกมากเลยครับมันคือ
1: ฟูจิเซนเซเกริ่นซะน่าสนใจเลยนะคะจะบอกว่าเป็นรถสำหรับเด็กก็ไม่น่าใช่คันใหญ่มากๆเดี๋ยวรอดูเฉลยพร้อมๆกันค่ะและแขกรับเชิญที่จะมาเล่นน้ำทะเลกับฟูจิเซนเซก็มาถึงแล้วขับรถมาอย่างคล่องแคล่วเลยค่ะเรามาทะเลโอกินาวาในเดือนที่ยังไม่เข้าสู่ฤดูร้อนดีนักท่องเที่ยวก็เลยยังไม่ค่อยมีชายหาดเป็นของเราเลยก็ว่าได้ค่ะ

0: ตอนนี้เราอยู่ที่ทะเลโอกินาวาจะสวยงามขนาดไหนแต่ที่มากกว่านั้นคือจะมีคนพิการนะนั่งรถเข็นแล้วรถเข็นเนี่ยจะเข้าไปในทะเลได้โดยไม่ต้องว่ายน้ำเจ๋งขนาดไหนนัดกับคนพิการไปแล้วนะฮะนั่งวีลแชร์กันอยู่ตรงนั้นเลยไปเจอกันคุณชอบยามาตาเชนาชาบอ๋อคุณรู้คุณไม่สุดเลย
1: คุณไม่สุดเลยเอ海の近くまで行けるようなものと、はい、乗り移ってもらって海を遊んだり。
0: โอ้ครับคนที่นั่งวีลแชร์ธรรมดาลงไปอย่างเงี้ยมันเป็นเหล็กจะเข้าทะเลได้ยากนะแล้วก็ว่ายน้ำยากจะมีที่นั่งพิเศษนะซึ่งผลิตไว้
1: อีเวนต์の時だけ敷いたりはあるんですけど、常時というところでは
0: 少しあります。บอกนะว่าการที่จะมีเก้าอี้วีลแชร์ให้ผู้พิการคนพิการได้ลงไปในน้ำได้นะจะมีที่นี่ที่เดียวนะครับอะไรですか
1: はいあちら
0: あれですかที่นี่ですかไปดูกัน
1: โมบ
0: ี
1: แชร์
0: โมบีแชร
1: ์どうぞまず座って
0: ให้僕座っていいですか
1: はいどうぞ
0: ผมนั่งเลยจะลองดูครับว่านั่งไงคนอุกิวะ
1: はい。

0: ครับอันนี้ก็คือนะฮะดูล้อครับทำไมล้อถึงอ้วนนะครับเพราะว่านะจะวิ่งในทรายได้ดีครับแล้วก็ตัวนี้จะมีลมอยู่ข้างในถ้าเข้าไปในทะเลมันจะลอยน้ำได้นะครับแล้วตัวนี้ก็คือเป็นอลูมิเนียมพิเศษนะซึ่งมันจะเบาหน่อยนะครับจะเป็นยังไง
1: เป็นการออกแบบที่เก๋ไก๋แล้วก็ใช้งานได้จริงเห็นปุ๊บชอบปั๊บเลยค่ะเดี๋ยวเราจะได้ตามกันลงทะเลไปพร้อมกับแชร์โบ๊ทอุปกรณ์พิเศษช่วยผู้ที่ต้องใช้วิวแชร์สามารถเล่นน้ำทะเลได้ค่ะ
2: それでもこうやって浮いて深くから浮かんでるだけでも、海に入れたっていうだけですごい感動する。
0: でもあのธรรมดาแล้วคนพิการที่นั่งวีลแชร์จะไม่มีโอกาสได้ลงทะเลเพราะถ้าลงก็คือเป็นเรื่องใหญ่เลยเนาะแต่เนี่ยเอาลงทะเลได้ได้รู้สึกสัมผัสถึงทะเลสัมผัสถึงบรรยากาศสัมผัสถึงลมมันก็จะมีความสุขต่างกันแล้วก็เลยท่านบอกว่าอยากให้ทุกคนซึ่งเป็นผู้พิการที่นั่งวีลแชร์เนี่ยได้มาสัมผัสแบบนี้จะได้รู้สึกถึงการไปเที่ยวทะเลจริงๆครับใช่ก็นั่งอันนี้มา10ครั้งแล้วแต่ว่าท่านเองเป็นคนจัดงานอีเวนต์ให้คนพิการมางานแบบนี้ด้วยครับปีละครั้งมีคนมาร่วมงานนะฮะ250กว่าคนเลยนะฮะ

0: ้ที่ผ่านมาก็แค่เป็นรถเข็นธรรมดาแต่นี่นะฮะเป็นรถพิเศษนะฮะตรงนี้บอกว่าจะลอยน้ำได้ด้วยนะครับวิ่งบนทรายได้เลย
1: มาค่ะได้เวลาลงทะเลกันแล้วฟูจิเซนเซไม่อยากรออยู่บนหาดขอลงไปด้วยจะได้อธิบายความรู้สึกได้ค่ะว่าเล่นน้ำบนแชร์โบ๊ทจะรู้สึกอย่างไรบ้าง

0: มแรงๆกับอุณหภูมิ20กว่าองศาเซลเซียสก็หนาวนะสิคะลงทะเลไปทีละคนแล้วก็ลงไปได้ไม่นานค่ะเพราะหนาวมาก
1: Wow.

0: บายสบายชื่นใจ
1: คราวนี้มาถึงคิวฟูจิเซนเซบ้างปากสั่นรอเลยนะคะ
2: จะเอาไหนก่อน
3: ไป
2: เราเริ่มลงแล้วนะฮะ
4: เป็นคนพิการเลยนะเราลงน้ำเนี่ยธรรมดาไม่สามารถที่จะใช้รถเข็นนะฮะลงน้ำได้แต่ถ้าเป็นน้ำลอยแบบนี้ฮะคนช่วยก็สบายนะฮะลงน้ำแล้วก็เหมือนกับลอยตัวเหมือนอยู่ในเรือมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือถ้านะฮะอุ่นกว่านี้จะดีนี่หนาวไปหน่อยโอ้โหแล้วรีบไปด้วย
1: สนุกนะคะถ้ามาเล่นน้ำในฤดูร้อนคงจะฟินกว่านี้อีกค่ะตลอดเวลาที่เราเดินอยู่ในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเราได้เห็นนักท่องเที่ยวคนไทยมาเที่ยวโอกินาว่ากันพอสมควรเลยครั้งต่อไปถ้าใครจะไปญี่ปุ่นแล้วนึกถึงโอกินาว่าหากท่านมีผู้สูงอายุหรือเด็กรวมทั้งผู้พิการที่ต้องการใช้อุปกรณ์ช่วยให้เที่ยวสนุกและสบายอย่าลืมนึกถึงโอกินาว่า Barrier Free Tour Center นะคะพบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวในญี่ปุ่นที่คุณไม่เคยเห็นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะ

สูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์

0: ความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะยังสุทัตถะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะคารังโรปะเส

ทย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมนะมยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะคารังโรมะเสยัง

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย

0: วันใหม่ไทย PBS มาแล้วนะครับเช้านี้พบกัน14สิงหาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังครับ
1: ดิฉันศิริมาทรงกลิ่นค่ะ
2: และผมภัทรชัยปราดอุดมครับ
1: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยค่ะ
0: ประเด็นใหญ่ของวันเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันทุกประเด็นข่าวให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันตลอด2ชั่วโมงนะครับแต่จะเริ่มกันที่เรื่องของความรุนแรงในโรงเรียนนะครับมีกรณีล่าสุดแม่ของเด็กชายอายุ14ปีมาร้องต่อสื่อมวลชนหลังจากที่บอกว่าลูกชายถูกเพื่อนและรุ่นพี่กว่า10คนหลอกเข้าห้องน้ำก่อนจะก่อเหตุรุมทำร้ายร่างกายนะครับมีการถ่ายคลิปแล้วก็นำไปโพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์เกิดความอับอายครับ
3: ดึงเลยไม่ต้องแบกไม่ต้องเอาเลยไม่ต้องคุยแล้วเอาไม่รู้ก็ไม่รู้มั้งมึงว่าจะไม่แบบคุยไหม
4: นี่จริงบ้างอ่ะตอนแรกผมบอกไม่รู้ผมคุยก่อนได้ไหมคุยก่อน
0: เหตุเนี่ยคุณผู้ชมผู้ก่อเหตุเยาวชนทั้งสิ้นเลยนะครับเป็นคลิปที่เด็กชายวัย14ปีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นถูกกลุ่มเพื่อนและรุ่นพี่กว่า10คนทำร้ายร่างกายภายในห้องน้ำของโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครคลิปนี้ถูกนำไปโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ครับล่าสุดนายกันถัดพงไพบูลย์เวชหรือกันจอมพลังพร้อมด้วยแม่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นคนดังกล่าวออกมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนครับทางแม่ของนักเรียนเล่าว่าก่อนที่จะเกิดเหตุลูกได้ถูกเพื่อนทำทีชักชวนให้เข้าไปภายในห้องน้ำของโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในเขตประเวศกรุงเทพมหานครลักษณะคล้ายกับว่าเป็นการวางแผนใช้นักเรียนเป็นนกต่อครับทีนี้พอเข้าไปภายในห้องน้ำไปเจอกลุ่มเพื่อนและรุ่นพี่เกือบ10คนดักรออยู่ก่อนจะเข้ารุมทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงนอกจากนี้ตามคลิปเลยครับก็ใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกคลิปบันทึกเหตุการณ์ไว้แล้วก็นำคลิปนี้ไปโพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์ในลักษณะเยาะเย้ยทำให้ทางครอบครัวรู้สึกได้รับความเสียหายและไม่ได้รับความเป็นธรรมครับ
5: ตอนแรกไม่เห็นคลิปค่ะเขาบอกว่า 4-5 คนก็ไม่ได้คิดมากแบบไม่ได้คิดไปไกลขนาดนั้นเพราะเราไม่เคยเห็นไงว่าเป็น10ใช่เราคิดว่าสงสัยน้องตีกันเป็นตามภาษาอะไรอย่างงี้หรือเปล่าก็เลยเข้าไปก็เลยแบบขอคลิปน้องๆในโรงเรียนอะค่ะว่าเขาเคยมาปล่อยกันอย่างเงี้ยพอเห็นก็คือแบบก็ร้องไห้แล้วก็ทุกวันนี้กลางคืนก็คือเหมือนเรานอนไม่ได้เราต้องกินยานอนหลับแล้วก็ตื่นตลอดตื่นมาแล้วก็ร้องไห้เพราะว่าภาพมันอยู่ในตาเรามีลูกแค่คนเดียวเราก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยเราก็แบบเขาทำงานด้วยค่ะเราเป็นห่วงตรงที่ว่าพฤหัสถึงอาทิตย์น้องต้องไปทำงานเลิกดึกเรากลัวพวกนี้เขาจะมาทำอะไรอีกหรือเปล่าถ้าเราปล่อยใช่ค่ะ
0: หลังจากที่เกิดเหตุก็พาลูกเข้าแจ้งความที่สน.พระโขนงนะครับนำลูกเข้าแจ้งความขณะที่ทางโรงเรียนลงโทษกลุ่มนักเรียนที่ก่อเหตุด้วยการพักการเรียน1เดือนแต่ว่าทางแม่เด็กผู้เสียหายก็มองว่าคือมาตรการดังกล่าวมันยังไม่เป็นธรรมกับลูกนะครับเพราะว่าพักการเรียนไป1เดือนสุดท้ายก็จะกลับมาเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับก็เลยตัดสินใจเข้าร้องขอความช่วยเหลือจากทางกันจอมพลังเพื่อขอให้ช่วยติดตามเรื่องแล้วก็เรียกร้องถึงความเป็นธรรมรวมถึงประเด็นเรื่องของการลงโทษที่เหมาะสมด้วยครับ
6: มีคนเขาบอกว่าเอาไม้เรียวกลับมาได้ไหมนะเพราะเดี๋ยวนี้ผมมีความรู้สึกว่าอย่างนึงคือน้องๆเขามีความกล้ามากขึ้นแล้วก็ครูบาอาจารย์หลายคนเนี่ยเขาก็ออกมาโพสต์ออกมาพูดว่าทำอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้สอนเดี๋ยวนี้ด่ากลับด้วยครูกลัวลูกศิษย์แล้วเดี๋ยวนี้ลูกศิษย์ทำอะไรไม่ได้ด่าเดี๋ยวมันด่ากลับบางทีพูดสอนหน่อยไม่ถูกใจก็เขียนจดหมายด่าเขาว่าเขาอย่างเงี้ยครูก็เข้มงวดมากไม่ได้อีกเดี๋ยวร้องเรียนอีกเดี๋ยวผู้ปกครองมาอีกอย่างเงี้ยคือแต่มันต้องมีวิธีการเอาให้อยู่หน่อย
0: นี่ก็จะเป็นประเด็นที่เดี๋ยวจะไปยื่นหนังสือถึงผู้เกี่ยวข้องนะครับว่าจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรทางครอบครัวผู้เสียหายย้ำนะครับว่าการที่ออกมาพูดเรื่องนี้เพราะต้องการให้โรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมกับดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมด้วยเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะดังกล่าวซ้ำขึ้นอีกนะครับ

0: ข่าวนี้มันก็จะเป็นภาพที่สะท้อนได้เห็นชัดอีกครั้งนึงครับคุณผู้ชมว่าเหตุความรุนแรงในโรงเรียนมันยังคงมีอยู่นะครับก็จะต้องหาแนวทางในการแก้ไขกันต่อไปครับ
1: คุณผู้ชมบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยมากนะคุณผู้ชมพอเราเล่าไปเนี่ยก็นึกย้อนไปเมื่อ2วันก่อนเราเพิ่งนำเสนอเคสที่สุรินทร์ไป
0: ครับ
1: เคสที่สุรินทร์ก็เป็นเหตุการณ์ที่รุ่นพี่17ปีเนี่ยนัดเด็ก13ปีไปที่หน้าโรงเรียนรุมทำร้ายเหมือนกันลูกไม่เล่าให้แม่ฟังเหมือนกันสุดท้ายแม่ไปเห็นคลิปนะครับแล้วก็มีการดำเนินการเพราะว่ามองว่าลูกเนี่ยถูกกระทำแล้วก็ลูกไม่กล้าไปโรงเรียนฉะนั้นผู้ปกครองก็ต้องช่วยกันสอดส่องด้วยนะครับ
2: ค่ะส่วนกรณียิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะคะตอนนี้ตำรวจยังไม่สรุปสำนวนคดีค่ะเบื้องต้นเนี่ยค่ะก็พบว่าผู้ก่อเหตุมีการค้นหาข้อมูลเหตุการณ์กราดยิงแต่ว่าตำรวจบอกว่าต้องวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ก่อเหตุอย่างรอบด้านนะคะส่วนผู้เสียชีวิตเมื่อวานนี้ก็มีพิธีพระราชทานเพลิงศพครูวิชาแนะแนวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีครอบครัวและคนใกล้ชิดร่วมแสดงความอาลัยค่ะที่วัดตโนดตำบลนครหลวงอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีพิธีพระราชทานเพลิงศพนางสาวทิวาพรวานิชหรือว่าครูหมวยเป็นครูวิชาแนะแนวโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะคะคุณครูเนี่ยเสียชีวิตจากเหตุยิงในโรงเรียนเมื่อวานก็มีนายประเสริฐจันทละลวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีลูกศิษย์คนหนึ่งเล่าแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าแม้เรียนจบจากโรงเรียนมา1ปีแล้วนะคะแต่ว่ายังคงระลึกถึงคุณครูที่วาพรเสมอเพราะว่ามักจะอบรมสั่งสอนให้ลูกศิษย์เป็นคนดีพร้อมกับเสนอให้มีมาตรการเข้มงวดด้านความปลอดภัยเพื่อให้โรงเรียนกลับมาเป็นพื้นที่ปลอดภัยอีกครั้งค่ะ
3: สอนให้รักสถาบันสอนให้รักพี่น้องครอบครัว
4: นะครับแล้วตรงนี้เราอยากให้โรงเรียนเป็นอย่างไรบ้างในการป้องกัน
3: อยากให้เขามีมาตรการมากขึ้นครับอยากให
5: ้องค์กรยอดกับพระพลังพระพลังที่ครับรัตนวันลงจังหวัดได้ความสูงได้ขึ้นโครงสร้าง
2: พลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยผลการตรวจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แล้วก็โทรศัพท์มือถือของนักเรียนผู้ก่อเหตุนะคะโดยบอกว่ามีการค้นหาข้อมูล3ประเด็นหลักๆด้วยกันก็คือเหตุการณ์กราดยิงการทำร้ายตัวเองแล้วก็การถูกจำคุกในเรือนจำแล้วก็ได้มีการสั่งการให้พนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบประวัติการใช้งานเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์แล้วก็ช่องทาง YouTube นะคะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรงเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมในเชิงลึกทุกมิติและจะได้นำมาวางแผนป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยค่ะ
6: การวิเคราะห์ในเชิงลึกในทุกมิติว่าเหตุผลจริงๆว่าเพราะอะไรเด็กถึงมาก่อเหตุเว็บไซต์ใน YouTube ที่เกี่ยวข้องว่าพวก YouTube ที่ให้ความสำคัญเกี่ยวเรื่องความรุนแรงเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันนี้เรากำลังดูเพื่อจะดูในภาพรวมให้ครบทุกมิติเพื่อจะในการนำมาวางแผนในเรื่องการป้องกันไม่เหตุเกิดอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับอันนั้นคือสิ่งที่เราทำต่อเนื่องจากเรื่องของคดีการเด็กก่อเหตุที่โรงเรียนทฤษฎีนะครับ
2: ส่วนทางด้านพนักงานสอบสวนสภ.ปลายบางเปิดเผยนะคะว่าขณะนี้สอบสวนพยานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เกือบครบแล้วนะคะรวมทั้งเพื่อนของผู้ก่อเหตุซึ่งส่วนใหญ่ให้ข้อมูลเป็นประโยชน์ขณะนี้รอหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์บางกรณีแล้วก็เดี๋ยวตำรวจจะมีการเตรียมสรุปสำนวนคดีต่อไปค่ะ
1: ดูประเด็นใหญ่ที่สังคมให้ความสนใจนะครับคำถามตัวโตๆก็คือป้าดาคือใครวันนี้ได้คำตอบแล้วนะครับว่าป้าดาก็คือหลานของนางก็คือภรรยาของตาเฮียงซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินครับประเด็นนี้เราได้คำตอบแล้วแต่คำถามอีกหนึ่งคำถามก็คือว่าแล้วคดีมันจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนที่ดินสรุปแล้วเป็นของใครกันแน่ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางวัดหรือทางฝั่งครอบครัวของตาเฮียงส่วนล่าสุดก็มีข้อมูลแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าตำรวจขอนแก่นมีการออกหมายเรียกป้าดาที่ออกมาทวงคืนที่ดินให้กับตาเฮียงแล้วครับตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นต้องมีการจัดกำลังผัดเปลี่ยนกันมาที่วัดป่าอดุลยารามอำเภอเมืองขอนแก่นเมื่อวานนี้ตำรวจก็แวะเวียนกันเข้ามาผัดเปลี่ยนเวรกันเข้ามาที่วัดอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อมาดูแลป้องกันเหตุรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัญหาบานปลายที่ป้าดาทายาทของนายเฮียงเจ้าของที่ดินที่ยกให้กับทางวัดให้สร้างวัดป่าอดุลยารามจำนวน21ไร่

0: ออกมาประกาศเดินหน้าทวงคืนที่ดินแล้วก็เตรียมนำรถแบ็คโฮเข้าไปรื้อวัดถ้าไม่ย้ายออกภายใน15วันตามที่มีการขีดเส้นเอาไว้นะครับขณะเดียวกันเนี่ยตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นก็มีการออกหมายเรียกป้าดาตำรวจมีการออกหมายเรียกป้าดาให้เข้ามาสอบปากคำโดยเรื่องนี้เนี่ยพันตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบธัญญนิตผู้กำกับการสภ.เมืองขอนแก่นเปิดเผยบอกว่าได้มีการออกหมายเรียกป้าดารวมทั้งกลุ่มคนที่เข้ามาบุกรุกวัดป่าอดุลยารามรวมทั้งเจ้าของรถตู้3คนก็มีการออกหมายเรียกด้วยเหมือนกันส่วนรถปูนที่มีข้อมูลบอกว่านำรถปูนมาในพื้นที่มีการเข้ามาเทปูนภายในวัดตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบทะเบียนรถส่วนข้อหาก็จะต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานและต้องสอบปากคำฝ่ายวัดเพิ่มเติมอย่างละเอียดก่อนจะมีการเรียกคู่กรณีมาสอบปากคำและมีการแจ้งข้อหาโดยจะมีการพิจารณาจากพยานหลักฐานและคำให้การประกอบการซึ่งตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่แจ้งข้อกล่าวหากับใครในเวลานี้นะครับส่วนประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตถึงความเกี่ยวข้องของป้าดาหรือว่านางสาวชมมณีกับนายเฮียงพิมพ์ศรีเจ้าของที่ดินเดิมทีมข่าวเนี่ยได้ข้อมูลที่น่าสนใจคุณผู้ชมทีมข่าวไทย PBS ไปพูดคุยกับนางบัวเรียนนางบัวเรียนคือใครเดี๋ยวค่อยๆไล่ให้คุณผู้ชมได้เข้าใจไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นนะครับนางบัวเรียนเนี่ยเป็นบุตรคนที่3ของนายเฮียงแล้วก็นางพิมพ์ศรีครับนางบัวเรียนเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าเดิมนายเฮียงมีที่ดินประมาณ42ไร่ก็เลยแบ่งให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น10ไร่ส่วนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับวัดมีประมาณ21ไร่เศษและพื้นที่หัวปลายนาอีกประมาณ 5-6 ไร่ซึ่งเดิมทั้งหมดเนี่ยเป็นพื้นที่ป่าต่อมามีแม่ชีเข้ามาสร้างกุฏิครับแล้วก็มีพระเนี่ยเข้ามาปฏิบัติธรรมนายเฮียงเกิดความเลื่อมใสศรัทธาตัวนายเฮียงเองก็เลยมีเจตนารมณ์ที่จะใช้พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยสร้างวัดขึ้นมานางบัวเรียนเนี่ยยืนยันบอกว่านายเฮียงไม่ได้มีการโอนหรือว่ายกกรรมสิทธิ์ที่ดินให้กับวัดหลังจากเปลี่ยนเอกสารสค.1เป็นโฉนดนายเฮียงเนี่ยเพียงนำโฉนดไปแสดงในงานทอดผ้าป่าไปแสดงเพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยรับทราบถึงเจตนารมณ์ที่จะใช้พื้นที่ของตัวเองเนี่ยในการสร้างวัดบนพื้นที่แห่งนี้นะครับมีการนำโฉนดไปให้กับชาวบ้านดูแต่เป็นการนำไปให้กับชาวบ้านดูว่าพื้นที่ตรงนี้แหละที่ตัวเองเป็นเจ้าของเนี่ยจะสร้างวัดนะครับทีนี้หลังจากนายเฮียงเสียชีวิตเนี่ยครอบครัวซึ่งมีบุตรทั้งหมด9คนคุณผู้ชมลองดูจากที่กราฟิกที่เราทำให้คุณผู้ชมเห็นภาพแบบชัดๆนายเฮียงคือเจ้าของที่ดินนางก็คือภรรยาของนายเฮียงทีนี้นายเฮียงกับนางเนี่ยมีลูกด้วยกันเก้าคนครับก็เลยมีการพูดคุยกันเรื่องของการจัดการมรดกโดยตั้งใจจะให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของบิดาก็คือนายเฮียงนี่แหละแต่เมื่อข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายครอบครัวไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะดำเนินการต่อครับนางบัวเรียนก็เลยเล่าต่อว่านางสาวชมณีหรือป้าดาเนี่ยเป็นญาติทางฝั่งของนางภรรยาของนายเฮียงโดยยายของป้าดานะครับยายของป้าดาเนี่ยเป็นน้องสาวของนางทีนี้ป้าดาก็เลยเรียกนายเฮียงกับนางว่าเป็นตากับยายเพราะยายของป้าดาเป็นน้องสาวของนางทีนี้เมื่อครอบครัวเนี่ยไม่มีกำลังในการเดินเรื่องที่ดินต่อป้าดาซึ่งทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์แล้วก็มีความรู้ด้านเอกสารก็เลยอาสาเข้ามาดำเนินการแทนบุตรทั้งหมดครับโดยได้รับความไว้วางใจจากทางญาติของตาเฮียงคุณผู้ชมทีนี้มันไม่ได้มีข้อมูลแค่ฝั่งบุตรของตาเฮียงอย่างเดียวครับข้อมูลนี้มันก็ไปสอดคล้องกับป้าดาเนี่ยให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับทีมข่าวไทย PBS บอกว่าตัวเองเนี่ยได้รับมอบหมายจากทายาทของนายเฮียงโดยเฉพาะนางบัวไขเป็นบุตรคนที่4นะครับและเป็นผู้จัดการมรดกตามกฎหมายนางบัวไขเนี่ยบอกกับป้าดาบอกว่าให้เข้ามาดำเนินการเรื่องของที่ดินหน่อยทีนี้ป้าดาบอกว่าไม่ใช่ทายาทโดยตรงของนายเฮียงแต่ว่าป้าดาเนี่ยเป็นญาติทางฝั่งภรรยาและก็เลยเข้ามาดำเนินการเรื่องที่ดินในฐานะเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากฝ่ายทายาทถูกต้องตามกฎหมายครับ
1: มันก็เป็นไปตามนี้แหละค่ะเพราะว่าตัวดิฉันเองเนี่ยรับผิดชอบยืนยันดูแลทรัพย์สินที่เขาเอาไปไม่ถูกต้องเนี่ยไปไม่ชอบเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะตรงนี้ที่อื่นก็มีก็เป็นผู้ดูแลคนเดียวญาติพี่น้องมอบให้ดูแลคนเดียว
2: ก็คือ
1: ว่าเขาแก่แล้วป้าเลี้ยงที่ไปสัมภาษณ์ป้าเลี้ยงก็จะ90อยู่แล้วจะไปยุ่งอะไรคนแก่ถามว่าคนมันยุ่งจังเลยป้าก็บอกว่าเอ๊ะมันอยากจะมาเป็นผู้จัดการแทนหรือไงมันจะมาอยากดูแลแทนทรัพย์สินเหรอหรือยังไงถ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเขาเข้ามาในเรื่องอย่างนี้ไม่ได้หรอกหนู
2: ใช่ใช่
1: สังคมนี่มันเฟะมันฟ้อนเฟะเขาพูดเรื่องโกงกันไม่ไปพูดถึงดันไปพูดถึงว่าใครเป็นญาติเอ้าไม่เป็นญาติเขาจะมาเกี่ยวข้องได้ยังไง
3: คืออันนี้ก็พอตอบคำถามได้ทำไมเป็นญาติถึงจะมาเกี่ยวข้องได้ยังไงคลายความสงสัยไหมคะคุณผู้ชม
4: ครับ
3: แต่ป้าดาบอกด้วยนะคะว่าต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบที่มาของวัดว่าดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนหรือไม่โดยเฉพาะประเด็นกรรมสิทธิ์ที่ดินค่ะเนื่องจากข้อมูลที่ครอบครัวมีโฉนดที่ดินยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของนายเฮียงแม้ว่านายเฮียงเนี่ยจะเสียชีวิตไปแล้วนะคะป้าดายังตั้งคำถามด้วยนะคะว่าถ้าหากว่าการก่อสร้างวัดดำเนินการอย่างถูกต้องทำไมเอกสารสิทธิ์ในที่ดินจึงยังเป็นชื่อของนายเฮียงและการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างภายในวัดได้ขออนุญาตแล้วก็ใช้เอกสารสิทธิ์อะไรมาใช้ประกอบการขออนุญาตยืนยันนะคะว่าครอบครัวไม่ได้ต้องการทำลายวัดหรือว่าขับไล่พระออกจากพื้นที่แต่ว่าต้องการให้ตรวจสอบเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดินและขั้นตอนการก่อสร้างวัดค่ะส่วนทางด้านพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามอายุ72ปีนะคะท่านก็ได้นำหลักฐานภาพถ่ายขณะที่ระบุว่าคือเป็นกรณีที่นายเฮียงพิมพ์ศรีเนี่ยค่ะมามอบที่ดินจำนวน21ไร่ให้กับทางวัดพร้อมทั้งสมุดบัญชีรายรับรายจ่ายของวัดป่าอดุลยารามตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมพ.ศ. 2533จนถึงวันที่31ตุลาคม2533วันที่4สิงหาคม2533วันพระ15ค่ำเดือน10มีงานพระป่านายเฮียงค่ะในงานวันนั้นน่ะคุณผู้ชมก็มีการถวายโฉนดที่ดินให้กับวัดพร้อมกับใบอนุญาตก่อตั้งวัดที่ออกโดยกระทรวงศึกษาธิการมาแสดงกับผู้สื่อข่าวนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการยืนยันว่าวัดป่าอดุลยารามแห่งนี้ได้มีการขออนุญาตในการจัดตั้งโดยถูกต้องแล้วก็มีการรองรับโดยสำนักพระพุทธศาสนาในวันที่27เมษายน2541ค่ะทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ต้องตามต่อนะคุณผู้ชมว่าตกลงแล้วเนี่ยเป็นวัดเถื่อนหรือเปล่าหรือว่าเป็นวัดที่ถูกต้องนะคะเพราะว่ากรณีวัดเถื่อนเนี่ยป้าดาเขาบอกไงว่าก่อตั้งมาไม่ถูกต้องนางสาวณัฐนันท์เลี้ยวสกุลนำชัยนักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นก็บอกว่าตามทะเบียนของสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติวัดป่าอดุลยารามเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุทธกนิกายตั้งอยู่ในตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเป็นวัดที่ได้รับอนุญาตในการจัดตั้งให้ถูกต้องตามพระพุทธศาสนามีทะเบียนมีรหัสวัดเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ได้รับการรับรองของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วก็ได้รับอนุญาตตั้งวัดเมื่อวันที่27เมษายน2541ขณะนั้นเนี่ยค่ะกรมการศาสนามีหน้าที่ดูแลจัดตั้งวัดก็ทำให้วัดป่าอดุลยารามจัดตั้งขึ้นถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็มีสภาพเป็นนิติบุคคลนะคะซึ่งเจ้าอาวาสเองเนี่ยก็มีชื่ออยู่ในธรรมเนีย
4: บ
3: ของสำนักพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันนะคะ
5: สำหรับวัดแห่งนี้เนี่ยก็เป็นที่พึ่งของคนยากไร้มาต่อเนื่องก็เป็นหลักหลายสิบปีแล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วก็หลายท่านก็แสดงความเห็นกันมานะครับว่าตัวที่ดินตรงจุดดังกล่าวเนี่ยคือมูลค่ามันสูงมากด้วยหรือไม่อาจจะถึงหลักพันล้านหรือไม่เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับว่าราคาประเมินล่าสุดเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับใครที่เพิ่งมาติดตามข่าวจะไล่เลียงให้ดูนะครับว่าไทม์ไลน์ของเรื่องจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่จนมาถึงปัจจุบันเรื่องราวตอนนี้มันถึงจุดไหนแล้วนะครับเริ่มกันที่ข้อพิพาทเรื่องนี้เนี่ยมันต้องย้อนกลับไปปี2533เลยครับมีหลักฐานการทำหนังสืออุทิศที่ดินของนายเฮียงพิมพ์ศรีเพื่อใช้สร้างวัดป่าอดุลยารามครับที่ดินส่วนหลักจะมีเนื้อที่21ไร่3งาน21ตารางวาครับและจะมีที่ดินที่อยู่ติดกันอีกประมาณ5ไร่เพื่อใช้สร้างวัดป่าอดุลยารามจังหวัดขอนแก่นมีภาพถ่ายครับเป็นหลักฐานที่ภาพที่อยู่ในกราฟิกนี้เลยนะครับภาพถ่ายในปี2503ภาพถ่ายที่ถ่ายเอาไว้อะครับในเวลานั้นต่อมาในปี2535นายเฮียงก็เสียชีวิตนะครับปี2553เลยครับภรรยาของนายเฮียงฟ้องขับไล่และขอเพิกถอนการยกที่ดินแต่ว่าสุดท้าย ไปยอมรับกลางศาลนะครับว่าสามีตั้งใจยกที่ดินให้วัดจริงๆคดีนี้ศาลฎีกาก็ตัดสินว่าที่ดินตกเป็นสมบัติของแผ่นดินตั้งแต่นายเฮียงยกให้กับวัดไปแล้วปี2554ถนนกะละประพฤกเปิดใช้งานครับส่งผลให้พื้นที่โดยรอบพัฒนาอย่างรวดเร็วโดยราคาประเมินของกรมธนารักษ์ปี2566ถึง2569อยู่ที่ตารางวาละ 8,900 บาทหรือราวๆ 3.56 ล้านบาทต่อไร่อันนี้เป็นราคาประเมินครับแต่พบว่าราคาตลาดที่ซื้อขายกันจริงๆ 60 ถึง 70 ล้านบาทต่อไร่นะครับมาถึงปี2567นางบัวไข่คนนี้เป็นลูกสาวและเป็นผู้จัดการมรดกด้วยนะครับยื่นฟ้องเจ้าพนักงานที่ดินเทศบาลนครขอนแก่นและวัดป่าอดุญญารามเกี่ยวกับการออกโฉนดการรังวัดแบ่งแยกและสิทธิ์ในที่ดินปี2568ศาลจังหวัดขอนแก่นและศาลอุทธรณ์ภาค4พิพากษายกฟ้องครับโดยชี้ว่าเจตนาอุทิศที่ดินชัดเจนและตกเป็นของวัดแล้วปัจจุบันเนี่ยอยู่ระหว่างการยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาว่าจะรับพิจารณาหรือไม่สิทธิ์ในการครอบครองปัจจุบันยังคงเป็นของทางวัดโดยสมบูรณ์ครับต่อมา10สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองกลุ่มชายชะกันได้นำป้ายไวนิลเตือนให้ออกจากพื้นที่ภายใน15วันมาแขวนเอาไว้ที่บริเวณกำแพงวัดนะครับแล้วก็นำท่อปูนเทคอนกรีตมาปิดทางเข้าออกวัดด้วย11สิงหาคมพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสอายุ72ปีนะครับท่านได้เข้าแจ้งความที่สภ.เมืองขอนแก่นโดยทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปปลดป้ายแล้วก็เก็บหลักฐานมีการดำเนินคดีข้อหาบุกรุกครับ12สิงหาคมป้าดามีการขู่ผ่านรายการโหนกระแสครับว่าจะนำรถแบ็คโฮมาทุบกำแพงวัดทำให้ตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นร่วมกับฝ่ายปกครองมีการตั้งศูนย์ไปดูชั่วคราวนะครับจัดกำลังชั่วคราวจัดกำลังไปเฝ้าระวังความปลอดภัยอย่างเข้มงวดบริเวณโดยรอบวัดนะครับสำหรับพื้นที่วัดป่าอดุญญารามอย่างที่บอกไปครับมีประมาณ21ไร่3งานแล้วก็จะมีที่ดินที่ติดกันอีกประมาณ5ไร่ด้วยจุดดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีการพัฒนาต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ถนนกะละประพฤกตัดผ่านแล้วก็เปิดใช้งานมีทั้งคอนโดมิเนียมร้านอาหารศูนย์การค้ามีมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยหน่วยงานราชการก็ติดอยู่แถวนั้นนะครับข้อมูลราคาประเมินที่ดินครับอย่างที่บอกไปว่า 8,900 บาทต่อตารางวาหรือว่า 3.56 ล้านบาทต่อไร่พื้นที่โดยรอบวัดนะครับรัศมี 1.5 กิโลเมตร 1-5 กิโลเมตรนะครับเป็นพื้นที่พัฒนาโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์ร้านอาหารคาเฟ่คอนโดมิเนียมบ้านจัดสรรศูนย์การค้าสถาบันการศึกษาจากตัววัดไปทางทิศตะวันออกเป็นที่ตั้งของเซ็นทรัลขอนแก่นแคมปัสพื้นที่กว่า30ไร่มูลค่าการลงทุนกว่า 2,700 ล้านบาทอันนี้เพิ่งเปิดใหม่เลยนะคุณผู้ชมเปิดปีนี้เลยสำหรับห้างนี้เนาะพฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองส่วนทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับมขมีโรงพยาบาลศรีนครินทร์แล้วก็กำลังก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศหรือ Medical Hub มูลค่าการลงทุนกว่า 4,300 ล้านบาทด้วยครับ
2: เป็นพื้นที่ในกลางชุมชนในกลางแก่เมืองขอนแก่นนะครับจะมีล้อมรวบด้วยทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นเซ็นทรัลนะครับโรงพยาบาลศรีนครินทร์จะเป็นจุดรวมในตรงนี้นะครับเป็นที่มีมูลค่ามหาศาลนะครับในช่วงนี้เป็นพันๆล้านนะครับ
5: แม้ที่ดินโดยรอบวัดจะมีมูลค่าสูงนะครับแต่สำหรับญาติโยมชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เขาก็มองว่าวัดแห่งนี้ได้เป็นที่พึ่งของประชาชนผู้ยากไร้โดยเฉพาะเรื่องของการช่วยเหลือเผาศพญาติจริงๆก็อาจจะไม่สามารถประเมินมูลค่าของวัดนี้ได้เลยครับ
4: ก็ช่วยเหลือในเรื่องของศาสนพิธีการทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าคนจะมีเงินเผาศพหรือไม่มีก็แล้วแต่ท่านก็ดูแลตลอดนะครับเพราะนั้นวัดแห่งนี้เนี่ยเป็นที่พึ่งของคนในเขต4ชุมชนในเขต4ทั้งหมดนะครับเพราะนั้นในการทำพิธีต่างๆเนี่ยในส่วนนี้ผมคิดว่าวัดแห่งนี้เนี่ยมีประโยชน์กับชุมชนมากที่สุดนะครับแล้วมีคุณค่าประเมินไม่ได้ครับประเมินถ้าเป็นมูลค่าเป็นเงินไม่ได้
5: ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านยืนยันนะครับว่าในช่วงเวลานี้ทั้งฝ่ายปกครองและตำรวจก็จะต้องดำเนินการดูแลความปลอดภัยภายในวัดครับ ไม่ให้ใครเข้ามาทุบทำลายรื้อถอนหรือ

0: าก่อกวนสร้างความไม่สงบส่วนในเรื่องของกรณีพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์อันนั้นจะต้องไปรอกระบวนการตามกฎหมายที่ยังอยู่ในชั้นศาลฎีกาครับ
1: ซึ่งมันก็เสียหายอ่ะใช่ไหมว่าไปประกาศบางทีข้อที่จริงมันอาจจะใช่หรือไม่ใช่ยังไม่รู้แล้วก็ข้อการโต้แย้งสิทธิ์ต่างๆก็ยังไม่ยุติเนี่ยเอาลูกท่อไปวางเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการเดินทางไม่สะดวกหรือว่าทำให้เกิดกระทบกระทั่งทางจังหวัดนะครับโดยทางตำรวจทางราชการก็ส่งท่านผู้กับการตำรวจท่านนี้ตำรวจอำเภอเมืองพร้อมกำลังไปดูแลความสงบเรียบร้อยไม่ได้มีปัญหาอะไรทางฝ่ายมหาดไทยเองก็ส่งท่านป้องกันจังหวัดพร้อมกำลังอสไปช่วยให้กำลังใจไปคอยคุยกันเราไม่อยากให้เกิดการมาท้ากันในเรื่องที่มันไม่น่าจะเป็นปัญหา
0: ขณะเดียวกันผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นเสนอที่จะเป็นคนกลางครับยุติความขัดแย้งระหว่างวัดป่าอดุญญารามกับทายาทเจ้าของที่ดินแม้ว่าในทางกฎหมายจะจบไปแล้วโดยสมบูรณ์แต่ยังขาดขั้นตอนในการไปจดทะเบียนแต่กรณีการไปขอออกใบแทนทายาทเจ้าของที่ดินได้ขอยื่นเรื่องไว้อันนี้ยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการด้วยนะครับท่านผู้ว่าบอกว่าแม้ว่าในทางกฎหมายเนี่ยกระบวนการมันจะเสร็จสิ้นไปแล้วในทางกฎหมายก็จะมีประเด็นที่ป้าดาต่อสู้มาตั้งแต่ต้นใช่ไหม
2: คร
0: ับก็คือเรื่องของที่ว่าก็ชื่อที่สลักหลังยังเป็นชื่อของนายเฮียงอยู่ไง
2: ใช่ยังไม่ได้โอนซะหน่อย
0: ยังไม่ได้โอนสักหน่อยนะครับประเด็นนี้น่าสนใจแล้วจริงๆมันก็เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นครับมีมุมมองจากทางด้านของดร.ประยุทธ์ประเทศเสนาหรือว่าหลายท่านอาจจะเรียกว่ามหาหมีนะครับนายมหาหมีนะครับท่านบอกว่าในทางกฎหมายมหาชนเนี่ยการถวายที่ดินให้กับวัดหรือที่หลวงมันมีความพิเศษกว่าการให้ในทางแพ่งทั่วไปครับไม่เหมือนกับผมบอกว่าผมจะมอบที่ดินให้กับคุณสิริมานะ
2: ค่ะ
0: มันต่างกันแบบนั้นไม่ใช่นะครับมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ระบุเอาไว้ชัดเจนว่าการถวายที่ดินให้วัดไม่ต้องทำตามแบบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา525ที่ระบุว่าการให้ที่ดินต้องเป็นการทำหนังสือจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แต่สำหรับที่วัดนั้นกฎหมายถือว่าที่ดินตกเป็นของวัดทันทีตั้งแต่วันที่แสดงเจตนาถวายแล้วครับโดยไม่ต้องทำตามแบบแม้ในขณะนั้นวัดจะมีสถานะเป็นเพียงสำนักสงฆ์และยังไม่เป็นนิติบุคคลตามพรบคณะสงฆ์มาตรา31แต่หากมีเจตจำนงถวายเพื่อสร้างวัดในพุทธศาสนาศาลฎีกาก็วินิจฉัยว่าที่ดินนั้นถือเป็นสมบัติของแผ่นดินเพื่อใช้ในการตั้งวัดทันทีดังนั้นสิทธิ์ในที่ดินของนายเฮียงจึงขาดไปแล้วตั้งแต่วันที่ถวายโฉนดและลงนามในเอกสารดังกล่าวก็คือย้อนไปนู่นนะครับปี2533แล้วตั้งแต่วันนั้นแล้วทางด้านของนายประยุทธ์ยังได้ยกข้อกฎหมายจากกฎกระทรวงฉบับที่1พ.ศ.2507ออกตามความในพ.ร.บ.คณะสงฆ์ข้อที่5ที่เราขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้เลยนะครับคุณผู้ชมระบุชัดเจนว่าในกรณีที่มีผู้ถวายที่ดินเพื่อสร้างวัดเมื่อสร้างวัดเสร็จสิ้นแล้วให้ผู้ที่ดำเนินการสร้างวัดนำที่ดินดังกล่าวมาโอนให้เป็นชื่อของวัดโดยกฎหมายเนี่ยมีการระบุคำว่าทายาทเอาไว้ด้วยก็เท่ากับว่าวัดนี้กลายเป็นวัดโดยสมบูรณ์ตั้งแต่ปี2541ก็จะต้องมีการโอนทายาทเนี่ยครับที่อยู่บรรทัดที่2ก็จะต้องไปโอนให้กับทางวัดเนี่ยครับคุณผู้ชม
2: ค่ะเมื่อวานนี้ก็มีลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็มีคนที่ไปวัดบ่อยๆเนี่ยคุณผู้ชมก็ไปให้กำลังใจเจ้าอาวาสนะคะทางเจ้าอาวาสเนี่ยค่ะพระครูอดุลสารนิเทศเนี่ยก็บอกว่าคือตอนนี้ก็คงปฏิบัติภารกิจตามปกตินะคะเมื่อวานท่านก็มาปฏิบัติศาสนกิจที่กรุงเทพแล้วก็กลับจากกรุงเทพอะค่ะก็เข้ากุฏิตามปกติหลวงพ่อบอกว่าเป็นพระอยู่อย่างสมถะไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะสิ่งต่างๆเนี่ยย่อมเป็นหน้าที่ของศิษยานุศิษย์แล้วก็ญาติโยมที่จะเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็การที่จะให้พระไปฟ้องร้องคารวาสเนี่ยค่ะก็คือมีคนไปถามท่านนะคะว่าจะมีการฟ้องกับป้าดาหรือเปล่านะคะท่านบอกว่าจะให้ฟ้องคารวาสเนี่ยย่อมดูไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่ถูกต้องตามหลักธรรมวินัยนะคะที่ผ่านมาไม่ได้รู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นภาระที่จะต้องแบกรับ เมื่อสังขารแก่ชราลงก็ยอมรับว่ามีความท้อแท้อยู่บ้างท่านว่าอย่างนี้นะคะซึ่งทางเจ้าอาวาสก็บอกว่าอยากจะฝากถึงญาติโยมทุกคนที่แสดงความห่วงใยแล้วก็ถวายกำลังใจมายังหลวงพ่อเนี่ยค่ะขอให้ญาติโยมไม่ต้องเป็นห่วงและไม่ต้องเครียดกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะทุกอย่างท่านว่าอย่างนี้นะคะทุกอย่างเนี่ยค่ะเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเรียบร้อยแล้วและที่ผ่านมาการต่อสู้ในชั้นศาลที่ดินดังกล่าวเนี่ย

0: ก็ชัดนะคะว่าเป็นของวัดนะคะ
1: ครับคุณผู้ชมที่ติดตามข่าวนี้อยู่แสดงความเห็นกันเข้ามาเยอะมากทั้งช่องทาง YouTube แล้วก็ TikTok แต่ส่วนใหญ่วันนี้เนื้อหาเนี่ยเอกฉันท์นะครับเป็นทิศทางเดียวกันคือประเด็นเรื่องของราคาที่ดินที่มีการตั้งข้อสังเกตแบบนี้ว่าประเด็นนี้ที่มันเป็นประเด็นใหญ่เพราะว่าราคาประเมินก็คือส่วนหนึ่งแต่ราคาซื้อขายกันเนี่ยตอนนี้มันหลักพันล้านมีข้อมูลจากคุณผู้ชมคนหนึ่งคุณผู้ชมบอกว่าเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเคยพักหอพักใกล้ๆกับวัดซึ่งอยู่บริเวณพื้นที่ของกลางสะดานคุณผู้ชมบอกว่าณหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยคือราคาที่ดินมันสูงขึ้นมากแถวๆนั้นนักศึกษาจะรู้กันดีว่าราคาที่ดินเนี่ยมีการขายการบางพื้นที่เนี่ยหลักพันล้านแล้วก็
0: ม
1: ีมีการซื้อการสร้างเป็นคอนโดมิเนียมอะไรต่างๆก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตบอกว่าณเวลานี้ราคาที่ดินมันไปไกลมากก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องนี้มันจะไปจบที่ตรงไหนนะครับ
0: ค่ะในโลกออนไลน์ถึงขั้นแบบว่าไปลองดูซิว่าป้าดาเนี่ยค่ะคนที่มาออกตัวว่าเป็นญาติของนายเฮียงเนี่ยได้มีการไปตกลงซื้อขายที่ดินกับใครเอาไว้แล้วหรือเปล่ามีการจ่ายมัดจำกันไว้แล้วหรือเปล่านะคะทำไมป้าดาถึงออกมาเคลื่อนไหวในช่วงเวลานี้ซึ่งจริงๆแล้วคุณผู้ชมคะมันยังไม่จบนะคะเรื่องนี้เนี่ยค่ะแม้ว่าในกรณีการนำเสนอข่าวหรือว่าข้อกฎหมายต่างๆเนี่ยจะมีการนำเสนอกันเนี่ยคุณผู้ชมแต่ว่าสิ่งที่ป้าดาเนี่ยระบุออกไปนะบอกว่าเนี่ยภายใน15วันถ้าหากว่าไม่มีการรื้อรั้วหรือว่าไม่มีการย้ายออกไปอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการเข้าไปรื้อทำลายวัดดังนั้นเนี่ยต้องดูนะวันที่25สิงหาคมจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะ
2: ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้นะคุณผู้ชมนะในทางกฎหมายก็ว่ากันไปข่าวนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าถือว่าเราได้เรียนรู้ร่วมกันนะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องใหม่ที่บางทีพอมีการเปิดประเด็นออกมาปุ๊บก็จะมีการถามว่าเอ๊ะแล้วข้อกฎหมายระบุยังไงใครจะต้องดำเนินการอะไรยังไงกันแน่ก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นก็น่าจะเป็นกรณีศึกษาเป็นกรณีตัวอย่างให้กับสังคมไทยด้วยเหมือนกันเผื่อว่ามันมีกรณีอื่นๆในอนาคตตามมา
0: ค่ะเผื่อว่าบรรพบุรุษของคุณผู้ชมหรือว่าของท่านไหนเนี่ยค่ะไปถวายที่ดินให้กับวัดแล้วอาจจะมีกรณีพิพาทเกิดขึ้นในภายหลังก็จะได้รู้ว่าอะไรที่ควรจะดำเนินการบ้างนะคะคุณผู้ชมจากเรื่องวัดมาดูเรื่องของการจัดการปืนกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่ารัฐบาลเข้มงวดในการจัดการเรื่องของการครอบครองปืนนะคะแม้ว่านายกรัฐมนตรีจะมีข้อสั่งการเพื่อเป็นการยกระดับควบคุมอาวุธปืนนะคะทั้งฝ่ายปกครองแล้วก็ตำรวจได้มีการปรับมาตรการกันอย่างเข้มข้นค่ะแต่ว่าการใช้ปืนก่อเหตุรุนแรงยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องทำให้ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้ตำรวจทุกพื้นที่เลยนะคะทั่วประเทศควบคุมเข้มงวดในทุกมิติค่ะเหตุยิงในงานชิมช็อปใช้ริมถนนทางเข้าลานพ่อขุนทดอำเภอขุนทดจังหวัดนครราชสีมาที่เรารายงานไปนะคุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนกลางคืนนะคะผู้บาดเจ็บ6มีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้เนี่ย6คนตอนนี้ยังมีอาการวิกฤต1คนเป็นเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างกลุ่มผู้ก่อเหตุ 5-6 คนกับกลุ่มผู้จัดงานนะคะเรื่องนี้ทางพลตำรวจตรีณรงค์ศักดิ์พรมทาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาออกมายืนยันนะคะว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่การกราดยิงนะคะสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้ทั้งหมดแล้วแล้วก็แจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยใช้อาวุธปืนส่วนข้อหาอื่นอยู่ระหว่างพิจารณาตามพยานหลักฐานค่ะและแม้จะมีคำยืนยันดังกล่าวนะคะแต่ว่าตำรวจก็พบว่าผู้ก่อเหตุใช้ปืนไทยประดิษฐ์ในการก่อเหตุซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงที่มีการยกระดับมาตรการป้องกันการพกพาอาวุธปืนด้วยนะคะส่วนอีกจุดหนึ่งที่บอกว่าต้องมีการเข้มงวดก็คือเนี่ยค่ะหน้าวัดบ้านหานตำบลด่านขุนทดก็มีนายอนุพงศ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาในอำเภอด่านขุนทดพร้อมกับฝ่ายปกครองแล้วก็ตำรวจสภ.ด่านขุนทดก็มีการตั้งจุดตรวจค่ะเนี่ยคุณผู้ชมตรวจค้นรถเก๋งรถมอเตอร์ไซค์เท่าที่จะทำได้นะคะเป็นการเพิ่มความเข้มงวดนะคะและจากการตั้งด่านตรวจค่ะเจ้าหน้าที่ตรวจพบชาย1คนมียาบ้าไว้ในครอบครองจึงควบคุมตัวพร้อมกับของกลางส่งสภ.ด่านขุนทดดำเนินคดีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยนะคะว่าได้มีการสั่งการให้นายอำเภอทั้ง32อำเภอค่ะยกระดับการตั้งจุดตรวจคุมเข้มอาวุธปืนยาเสพติดและบุคคลเสี่ยงที่จะก่อเหตุโดยผลการกวาดล้างล่าสุดนะคะสามารถจับผู้ต้องหาได้43คนยึดยาบ้าได้ 45,506 เม็ดไอซ์ได้ 2.87 กรัมและอาวุธปืน16กระบอกค่ะ
3: ทางกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองได้กำชับ มายังปลัดจังหวัดนะครับแล้วก็ปลัดจังหวัดก็แจ้งยังทุกอำเภอแล้วนะครับให้เข้มงวดกวดขันเรื่องปืนนะครับปืนในส่วนของปืนที่ประชาชนที่มีปืนแม้จะถูกกฎหมายก็ไม่สามารถที่จะมาพกพาในที่สาธารณะได้นะครับรวมทั้งเรื่องการอนุมัติอนุญาตต่างๆก็มีการสั่งการ
0: ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะเกิดขึ้นบริเวณริมถนนโรจนะตำบลสามเรือนอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณผู้ชมเนี่ยค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพผู้บาดเจ็บนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ก่อนที่จะลงจากรถนะคะแล้วก็ถูกชายที่ขี่รถจักรยานยนต์ตามมาเนี่ยค่ะจ่อยิงจนล้มลงแล้วก็หลบหนีไปขณะนี้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บยังอาการสาหัสอยู่เลยนะคะตำรวจสภ.บางปะอินคาดว่าปมในการก่อเหตุมาจากความขัดแย้งส่วนตัวขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและขอศาลอนุมัติหมายจับรวมทั้งตรวจสอบด้วยนะคะว่าปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนที่มีการจดทะเบียนถูกต้องหรือไม่ซึ่งคืนเดียวอะค่ะคุณผู้ชมเกิด2เหตุการณ์เรื่องนี้ทางพลตำรวจเอกทัชชัยปีตะนิรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่รับผิดชอบงานป้องกันและปราบปรามก็บอกนะคะว่าขณะนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะสั่งการให้ตำรวจทุกพื้นที่ทั่วประเทศควบคุมเข้มงวดในทุกมิติทั้งการกวาดล้างจับกุมปิดล้อมตรวจค้นทั้งช่องทางปกติแล้วก็ช่องทางออนไลน์ยกระดับการควบคุมนะคะโดยเฉพาะปืนเถื่อนปืนผิดมือปืนนอกระบบส่วนข้อสังเกตที่บอกว่านักการเมืองก็เป็นอีกกลุ่มที่มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองจำนวนมากตำรวจก็ต้องไปตรวจสอบแล้วก็บังคับใช้กฎหมายหากพบว่ามีการพกพาหรือว่าครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตก็ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดและเท่าเทียมกันค่ะ
4: เรามีงานวิจัยรองรับนะครับในเรื่องนี้ว่าถ้าความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยถ้ามีการใช้การครับใช้กฎหมายที่เข้มงวดเนี่ยก็จะทำให้ปัญหานี้ลดลงมากกว่าที่จะปล่อยให้มีการเจรจาแล้วก็จะทำให้ความรุนแรงลงมันย้อนแย้งกันจริงๆแล้วการครับใช้กฎหมายจะทำให้การแก้ไขปัญหาทำได้ดีกว่าความรุนแรงจะลดลงนะครับเพราะนั้นในส่วนสำนักงานชาติเองในมิติของเราจะเน้นเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเป็นหลักนะครับในทั้งเรื่องความขัดแย้งในระดับครอบครัวในชุมชนหรือในสถาบันหรือในองค์กรต่างๆเราจะใช้คำครับใช้หมายเข้มงวดครับ
0: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังเปิดเผยสถิติการจับกุมอาวุธปืนนะคะตั้งแต่1มกราคมถึง13สิงหาคมนะคะพบว่าอาวุธปืนส่วนใหญ่ที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้นะคะมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับคดียาเสพติดทั้งจากกลุ่มผู้ค้าแล้วก็ผู้เสพนะคะคุณผู้ชม
2: มีความคืบหน้าล่าสุดนะครับกรณีที่พระนครศรีอยุธยานะครับก็เสียชีวิตแล้วนะครับคุณผู้ชม
1: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมเราได้เรียนให้คุณผู้ชมเห็นภาพว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการใช้อาวุธปืนยังมีอยู่ที่นครราชสีมาก็มีที่อยุธยาก็มีเหมือนกันและท่ามกลางที่รัฐบาลเนี่ยพยายามแก้ไขปัญหาเรื่องของอาวุธปืนมีการพิจารณาแก้ไขพรบอาวุธปืนแต่ล่าสุดคุณผู้ชมมันมีประเด็นน่าสนใจที่โลกออนไลน์มีการพูดถึงกรณีข้าราชการแจกปืนเป็นรางวัลครับกรณีนี้เกิดจากการแจกรางวัลเป็นปืนเนี่ยในงานครบรอบ134ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรื่องนี้อธิบดีกรมการปกครองออกมายืนยันนะบอกว่าห้ามแจกปืนนะครับแล้วก็ให้มีการจัดหารางวัลที่มีมูลค่าอื่นๆเนี่ยมาทดแทนครับนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวถึงงานเลี้ยงครบรอบ134ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพะงันซึ่งมีการจับรางวัลแจกปืนลูกซองยาว5กระบอกย้ำนะครับบอกว่าตามนโยบายของรัฐบาลเนี่ยต้องควบคุมปริมาณอาวุธปืนดังนั้นรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านในปีนี้จะมอบเป็นสิ่งอื่นที่มีมูลค่าทดแทนอาจจะเป็นเงินสดหรือว่าทำสัญลักษณ์เป็นแหนบเข็มแทนครับส่วนกรณีที่ได้รับรางวัลไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นตามขั้นตอนเนี่ยต้องไปดำเนินการออกใบป.3แต่วันนี้มีการระงับออกใบป.3ทั้งหมดแล้วรวมถึงการระงับโครงการปืนสวัสดิการเนื่องจากเป็นนโยบายสำคัญและเร่งด่วนที่ต้องหยุดเพื่อจำกัดปริมาณปืนที่ออกนอกระบบครับ
5: แล้วแต่ละคนนี่ได้รางวัลไปที่มอบไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมครับเขาจะต้องไปดำเนินการออกใบป.3ก่อนทุกคนเนี่ยเวลาจะซื้อปืนจะมีปืนเนี่ยไม่ว่าจะปืนอะไรก็แล้วแต่ต้องไปออกใบป.3 พราะนั้นวันนี้เนี่ยป.3เนี่ยเราระงับหมดแล้วเราระงับไม่ใช่ระงับแค่สั่งไประงับเราระงับเราล็อกระงับชั่วคราวโดยใช้ฐานข้อมูลจากส่วนกลางใช้ระบบจากส่วนกลางหยุดปฏิบัติการเรื่องออกใบป.3ไว้ทั้งหมดทั่วประเทศ
1: ทีนี้มันก็มีการตั้งคำถามแหละคุณผู้ชมว่าเอ๊ะทำไมถึงมีการแจกรางวัลเป็นปืนให้กับข้าราชการนะครับทีนี้มันมีข้อมูลเพิ่มเติมจากนายไพศิษฐ์ทองเจิมนายอำเภอเกาะพะงันก็มีการเปิดเผยทางโทรศัพท์กับทางไทย PBS นะครับระบุว่าการจับรางวัลแจกอาวุธปืนให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านจำนวน5กระบอกในงานเลี้ยงวันกำนันผู้ใหญ่บ้านครบรอบ134ปีคือการแจกรางวัลเนี่ยทางนายอำเภอเกาะพะงันอ้างบอกว่ามีผู้สนับสนุนทางนักการเมืองท้องถิ่นและก็ผู้ประกอบการในพื้นที่เป็นผู้สนับสนุนเงินรางวัลแต่งานเนี่ยไม่ได้นำอาวุธปืนจริงไปโชว์หรือว่ารับมอบรางวัลเป็นเพียงป้ายรูปอาวุธปืนที่ทำขึ้นมาพอจับรางวัลใครจับได้ก็คือนำป้ายรางวัลที่ทำเป็นรูปปืนเนี่ยมาโชว์เป็นการถ่ายรูป
0: เรียกว่าเป็นม็อกอัพใช่ไหม
2: แต่มันได้ใช่ไหม ก็ปืนไงก็ได้ปืนไงไม่เอาปืนจริงมาโชว์แต่ก็ได้ปืนไงใช่ไหมหรือยังไงคุณผู้ชม
1: เป็นรูปปืนเลยใหญ่แบบเนี้ย
2: ครับ
0: แต่เขาก็มีเงื่อนไขของเขาอยู
2: ่ครับ
0: ก็เหมือนกับอาจจะต้องแบบไปขออนุญาตก่อน
1: ใช่คือนายอำเภอเกาะพะงันยืนยันนะคุณผู้ชมว่าเงื่อนไขต่างๆมันมีอยู่คุณผู้ชมโดยผู้ที่ได้รับรางวัลเนี่ยต้องมายื่นจองใบอนุญาตป.3ครับแล้วก็ต้องให้ฝ่ายปกครองเนี่ยอนุญาตก่อนจึงจะไปซื้อปืนได้จึงยังมีอีกหลายขั้นตอนนายอำเภอเกาะพะงันอ้างแบบนั้นนะครับแต่เมื่อกระแสข่าวออกมาพร้อมกับมีหนังสือสั่งการจากกรมการปกครองให้ชะลอการออกใบอนุญาตอาวุธปืนทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและทางอำเภอก็เลยมีการหารือจนมีข้อสรุปแบบนี้ข้อสรุปที่ว่าก็คือใครได้รางวัลเป็นปืนไม่มีการแจกปืนแล้วนะครับนายอำเภอเกาะพะงันยืนยันบอกว่าเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนรางวัลเป็นการมอบรางวัลเป็นเงินสดแทนนั่นหมายความว่าปืน5กระบอกที่ใครจับสลากได้แล้วได้เป็นปืนม็อกอัพไป5กระบอกไม่ได้แล้วเปลี่ยนเป็นเงินสดทั้งหมดทุกรางวัลครับ
2: คือช่วงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าทุกภาคส่วนทุกฝ่ายในกำลังตื่นตัวในการแก้ไขปัญหาการครอบครองปืนนะครับมีทั้งความพยายามในการแก้ไขระยะยาวก็คือการไปแก้เรื่องของข้อกฎหมายรวมทั้งแนวทางระยะสั้นด้วยก็คือเป็นข้อสั่งการเรื่องของข้อสั่งการแนวทางระยะสั้นนี่แหละครับมีการตั้งข้อสังเกตจากนักวิชาการนะครับว่าเอ๊ะถ้าแบบนี้เนี่ยมันจะยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้หรือเปล่าข้อสั่งการของนายกเรื่องของการแก้ปัญหาควบคุมปืนส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของใบอนุญาตป.3ครับก็คือใบอนุญาตซื้อและป.4ใบอนุญาตให้มีการและมีให้อนุญาตให้มีและใช้นะครับแต่ไม่ได้พูดถึงใบป.12ก็คือใบอนุญาตพกพาเพราะมีคำสั่งงดออกใบป.12มาตั้งแต่ปี2566แล้วตอนนั้นที่นายอนุทินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับคำสั่งอธิบดีกรมการปกครองที่สั่งไปยังปลัดจังหวัดเนี่ยเป็นคำสั่งที่แบ่งออกเป็น2ส่วนครับส่วนแรกเป็นมาตรการเร่งด่วนจะมี7ข้อกลุ่มแรกก็จะเป็นมาตรการเกี่ยวกับใบอนุญาตทั้งสิ้นเลยนะครับอย่างเช่น1ไม่อนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่2ให้มหาดไทยระงับการออกใบป.3หรือว่าใบอนุญาตซื้อปืน3นายทะเบียนตรวจสอบจำนวนใบอนุญาตซื้อปืนกรณีมีใบอนุญาตแต่ยังไม่ได้ซื้อตรวจสอบใน30วันครับและ4ให้ผู้ที่มีใบอนุญาตที่ซื้อปืนแล้วเร่งทำใบป.4ก็คือใบอนุญาตมีและใช้ปืนภายใน30วันไม่อย่างนั้นก็จะถือว่ามีปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตทันทีนะครับส่วน3ข้อท้ายก็จะเกี่ยวข้องกับผู้ค้าแล้วก็สนามปืนได้แก่ข้อ5กรมการปกครองตรวจสอบยอดปืนและกระสุนปืนของผู้ค้า6ให้กรมการปกครองตำรวจการกีฬาแห่งประเทศไทยไปตรวจสอบกระสุนปืนในสนามปืนและข้อ7ก็คือฝ่ายปกครองและตำรวจเร่งปราบปรามปืนเถื่อนครับคำสั่งนี้ให้กระทรวงมหาดไทยเสนอแก้ไขพ.ร.บ.อาวุธปืนพ.ศ.2490สาระสำคัญคือการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ติดตามการอนุญาตและซื้อขายปืนแบบเรียลไทม์ก็จะเชื่อมกับระบบภาษีเลยนะฮะเพิ่มมาตรการจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนและเพิ่มโทษผู้กระทำผิดซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะต้องทำภายใน60วันครับหรือว่าประมาณ2เดือนรวมถึงการแก้เงื่อนไขใบป.4ใบป.4ก็คือใบอนุญาตให้มีและใช้ครับต้องต่ออายุทุกๆ5ปี และจะเพิ่มมาตรการการควบคุมการซื้อขายกระสุนปืนของผู้ค้าและสนามยิงปืนอีกด้วยครับเมื่อวานนี้นายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยท่านโพสต์เฟซบุ๊กว่าพรรคภูมิใจไทยยกร่างแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.อาวุธปืนเสร็จแล้วรวมประมาณ100มาตราพร้อมกับยื่นต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสมัยประชุมนี้สาระสำคัญครับเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายปี2490ซึ่งที่ผ่านมาก็มีการแก้ไขมาแล้วหลายครั้งจากข้อมูลน่าจะไม่ต่ำกว่า10ครั้งเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งการยกร่างแก้ไขครั้งนี้ก็ยังบอกอีกว่าเน้นเปิดทางให้ทางอธิบดีกรมการปกครองมีอำนาจออกระเบียบและประกาศตามข้อกฎหมายกำหนดจำนวนถือครองอาวุธปืนรวมถึงกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตนะครับมาดูข้อสังเกตที่เกริ่นเอาไว้ตั้งแต่ต้นนะคุณผู้ชมว่าการที่นายกเลือกใช้ข้อสั่งการมันจะทำให้การแก้ไขปัญหานี้ไม่ยั่งยืนหรือไม่ด้านหนึ่งก็คงจะต้องให้ความเป็นธรรมครับเพราะข้อสั่งการนี้มีทั้งคำสั่งระยะสั้นที่ใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าและมีข้อสั่งการที่วางแนวทางเพื่อออกกฎหมายบังคับระยะยาวก็จะสอดคล้องกับข้อสังเกตของนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ที่มองว่าการเลือกใช้วิธีการออกคำสั่งของนายกเป็นไปตามขั้นตอนที่เหมาะสมแล้วครับ
6: เรื่องปืนตอนนี้เราก็มองว่ามันเป็นหาเร่งด่วนนายกก็มีข้อสั่งการให้อธิบดีกรมการปกครองมีคำสั่งไปที่ผู้ว่าแต่ปืนตามลำดับถูกต้องแต่ถามว่าถ้าสถานการณ์ที่คลายเนี่ยมันอาจจะถูกยกเลิกได้แต่ต้องมาดูกันว่าปัญหาปืนเนี่ยถ้าปัญหาปืนเนี่ยมันเป็นปัญหาที่สมควรจะต้องแก้ปัญหากันอย่างยั่งยืนหรือยังถ้าต้องการแก้ปัญหากันอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็ส่งผลต่อระยะยาวอาจจะต้องคิดถึงนะครับข้อสั่งการหรือว่านโยบายที่มันมีความเป็นมาตรฐานมากกว่านี้อย่างเช่นการออกมาเป็นกฎหมายการจำกัดผู้ใช้การซื้อปืนการครอบครองปืนที่มันส่งผลต่อความเป็นสถาบันในการแก้ปัญหา
2: คืออย่างที่เกริ่นเอาไว้นะครับว่าสิ่งที่นายกใช้ควบคุมปืนตอนนี้ก็จะเน้นไปที่ใบอนุญาตครับทั้งใบป.3ก็คืออนุญาตให้ซื้อป.4อนุญาตให้มีและใช้ส่วนป.12อนุญาตให้พกพาอันนี้ล้อมคอกเอาไว้จัดการไม่ให้ออกมาตั้งแต่ปี2566แล้วนะครับตั้งแต่เหตุการณ์เด็ก14ปีใช้อาวุธดัดแปลงก่อเหตุในห้างสรรพสินค้าจนมีผู้เสียชีวิตเมื่อปี2566จำได้ไหมครับตอนนั้นกลางกรุงเทพมหานครเลยครั้งนั้นเนี่ยก็มีคำสั่งจากสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยลงวันที่20ธันวาคมปี66นะครับให้งดการออกใบอนุญาตป.12ซึ่งเป็นใบอนุญาตพกพาปืนติดตัวจากนั้นก็มีการต่ออายุคำสั่งดังกล่าวเป็นครั้งที่2เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2568ถึงวันที่13กุมภาพันธ์2569และครั้งล่าสุดก็ต่อครับ19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีการต่ออายุคำสั่งนี้อีกครั้งหนึ่งก็จะมีผล1ปีจากวันประกาศก็จะไปสิ้นสุดปีหน้าครับการออกคำสั่งให้เหตุผลความจำเป็นว่าปัจจุบันได้มีการนำอาวุธปืนติดตัวไปในที่สาธารณะโดยได้ก่อเหตุร้ายทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินจนเป็นที่หวาดกลัวของพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพในด้านความปลอดภัยและเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมคำสั่งนี้ก็อาศัยอำนาจตามมาตรา6วรรค1และมาตรา57ประกอบมาตรา22แห่งพ.ร.บ.อาวุธปืนพ.ศ.2490ครับซึ่งให้อำนาจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการงดออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนติดตัวเป็นการชั่วคราวทั่วราชอาณาจักรนะครับ
0: ซึ่งจริงๆเรื่องของปืนมีหลายมิติมากๆนะคะคุณผู้ชมที่รัฐบาลเองจะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาเนี่ยค่ะอย่างหนึ่งที่หลายคนเนี่ยคือบอกว่าสนับสนุนให้ภาครัฐดำเนินการก็คือเรื่องของการทบทวนแล้วก็ตรวจสอบสุขภาพจิตของคนที่ครอบครองปืนนะคะว่าจะสามารถที่จะไปทบทวนได้หรือเปล่าว่าทุกๆ3ปี5ปีเนี่ยค่ะสุขภาพของตัวเองของคนที่ครอบครองปืนเนี่ยเป็นปกติหรือเปล่าที่สำคัญคือสุขภาพจิตอ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าคือพอเวลามีปืนอยู่ในตัวถ้าหากว่าเรามีสติเนี่ยก็อาจจะไม่เป็นไรแต่ถ้าเมื่อไหร่เรามีอาจจะไม่มีสติขึ้นมาหรือว่า
2: ไม่
0: พร้อมเนี่ยค่ะมันก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะก่อเหตุได
2: ้ครับคำถามคือการที่จะไปทบทวนเนี่ยโอ้โหเจ้าหน้าที่กำลังคนหรือว่าแนวทางในการที่จะทบทวนมันจะเป็นไปได้เป็นรูปธรรมมากน้อยแค่ไหนอย่างที่นายกพูดเมื่อวานนี้ที่บอกว่าถ้าไปดูเรื่องของปืนในประเทศไทย10ล้านกระบอก
1: เยอะมาก
2: เทียบกับจำนวนประชากร60-70ล้านคน นายกใช้คำว่าแดนคาวบอยนะก็คือ
1: ไม่อยากให้เป็นแดนคาวบอย
2: หกเจ็ดคนมีปืนหนึ่งกระบอกเนี่ยแล้วถ้าตัดคนที่เป็นกลุ่มเยาวชนกลุ่มเด็กออกไปกลุ่มผู้สูงอายุออกไปมันเท่ากับว่า 2-3 คนที่จะมีปืนกัน1กระบอกเลยมันก็เยอะจริง
0: ๆก็เยอะเพราะว่าถ้าเกิดดูจากรายชื่อสสอ่ะค่ะสมาชิกพรรคภูมิใจไทยอ่ะ
2: ก็เยอะแล้ว
0: คนเดียวก็40กระบอกแล้วนะคะคุณผู้ชมมาดูความปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันหน่อยนะคะมีเหตุค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยค่ะมีกรณีชาวญี่ปุ่นคนนึงเขามีคนที่ไปก่อเหตุทำร้ายร่างกายนะคะเป็นคนไทยซึ่งปรากฏว่าเมื่อวานนี้ตำรวจได้ทำงานอย่างรวดเร็วนะคะสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุที่ทำร้ายร่างกายชาวญี่ปุ่นเพื่อปล้นทรัพย์ไปแล้วนะคะคือควบคุมตัวได้ทั้งหมด7คนแล้วก็ถูกดำเนินคดี2ข้อหาก็คือทำร้ายร่างกายแล้วก็ปล้นทรัพย์ค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะทีมข่าวไปสำรวจจุดเกิดเหตุอยู่ด้านหลังสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเดลลิงนะคะสภาพแวดล้อมเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคล้ายป่าแล้วก็รกร้างมืดแล้วก็เปลี่ยวด้วยค่ะมีความเสี่ยงในการก่อเหตุอาชญากรรมค่ะนี่คุณผู้ชมนี่จุดนี้นะทีมข่าวของเราคุณชาติชายลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปลองสำรวจดู
1: ครับ
0: เดินไปเดินมาโอ้โหมันมืดจริงๆนะคะ
1: อยากให้เห็นว่ามันเปลี่ยวจริงๆแล้วมันมืดมาก
0: เนี่ยค่ะทีมข่าวไทย PBS กลับไปสำรวจจุดที่ชาวญี่ปุ่นถูกกลุ่มวัยรุ่น7คนทำร้ายเพื่อปล้นทรัพย์อยู่บริเวณด้านหลังของสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเดลลิงมักกะสันนะคะก็ให้เห็นบรรยากาศในช่วงกลางคืนซึ่งจากการสำรวจก็พบว่าพื้นที่เนี่ยค่อนข้างมืดแล้วก็เปลี่ยวไม่มีแสงไฟส่องสว่างแม้ข้างทางเนี่ยจะมีเสาไฟฟ้าติดตั้งหลายต้นแต่ไฟเนี่ยคุณผู้ชมไม่ได้ถูกเปิดใช้งานนะคะกายภาพเป็นพื้นที่คอนกรีตถูกตีเส้นเอาไว้เป็นที่วิ่งออกกำลังกายแล้วก็ปั่นจักรยานล้อมรอบด้วยต้นกระถินในสภาพรกร้างนะคะแล้วก็ยังพบจุดที่มีลักษณะคุณชาติชายบอกว่าคล้ายกับเพิงพักมีถ้วยชามมีกะละมังมีที่นอนเอาไว้สำหรับอาศัยชั่วคราวด้วยนะคะทีมข่าวได้พูดคุยกับไรเดอร์คนหนึ่งที่ใช้สถานที่บริเวณนี้เป็นจุดพักรถเป็นที่รองานซึ่งเขาก็เล่านะคะบอกว่าบริเวณนี้เนี่ยช่วงกลางคืนมักจะมีคนแอบเข้ามามีเพศสัมพันธ์หรือว่ามีการรวมกลุ่มกันของวัยรุ่นที่คาดว่าอาจจะใช้เป็นจุดนัดส่งยาเสพติดค่ะ
7: โอเคเข้าทั้งคืนเหมือนกัน
1: หรอบ่อยเลยใช่ไหม
7: ป้าก็ขับเข้ามามาหาขับเข้ามา
1: แล้วเขาก็แบบไปมีอะไรกันในป่าอย่างเงี้ยนะหรือว่ามันมีที่อยู่ปะ
7: ไม่ยืนตรงนี้เลยแต่แบบ
1: จริงปะ
7: ใช่พวกนี่แหละเจอหมดเลย
1: ครับพี่
7: ได้มาอยู่ตรงนี้รู
1: ้แสดงว่ามันกลายเป็นแบบเหมือนกับที่ที่เขารู้กันว่ามันอาจจะมาตรงนี้ได้
0: นอกจากความมืดแล้วนะคะยังพบว่าบริเวณนี้ค่ะไม่มีกล้องวงจรปิดแต่ว่าอาจจะมีกล้องที่ถูกติดเอาไว้บริเวณสถานีรถไฟอยู่ในระยะไกลที่อาจไม่สามารถบันทึกภาพได้ครอบคลุมเนื่องจากมีต้นไม้บดบังนะคะแล้วก็ยังสามารถขับรถออกได้หลายช่องทางจึงทำให้กลายเป็นจุดเสี่ยงของอาชญากรรมค่ะ
1: มันทะลุได้หมดเลยเนาะมอเตอร์ไซค์เข้าออกได
7: ้
1: แต่ถ้าคือปกติแล้วเนี่ยมันถ้าเราจะทะลุไปเพื่อไปเส้นทางอื่นอ่ะมันก็ไม่ควรจะมาเส้นนี้ใช่ไหมคือคนที่มาเนี่ยมันแบบมัน
7: ถ้ามาก็ต้องคนที่รู้มาได้
1: ใช่ไหม
7: ใช่รถยนต์อ่ะเข้าได้ทางโน้น
1: อืม
7: ตอนนั้นเขาเปิดตลอดเข้าได้ตอนนี้ก็ได้ออกทางนี้แล้วก็วนออก
1: ครับแต่ตอนเย็นมันช่วงเวลากลางวันก็มีคนออกกำลังกาย
7: มีคนนึงตอนเช้าก็มีแล้วที่ห้ามาเจ
1: อ
0: ส่วนด้านคดีความนะคะล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจชุดสืบสวนสน.ดินแดงค่ะสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วทั้งหมด7คนนะคะปรากฏด้วยหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดโดยได้ขี่รถจักรยานยนต์มา2คันคุณผู้ชมนี่ค่ะภาพนี้ค่ะนั่งซ้อนท้ายกันมาหลังก่อเหตุก็หลบหนีไปอยู่ในแฟลตแห่งหนึ่งย่านดินแดงจากนั้นก็ถูกส่งตัวให้กับพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันสอบปากคำแล้วก็ดำเนินคดีข้อหาทำร้ายร่างกายแล้วก็ปล้นทรัพย์นะคะ
1: ครับคุณผู้ชมตั้งข้อสังเกตด้วยบอกว่าจุดเกิดเหตุที่คุณชาติชายลงไปเนี่ยจะเห็นภาพว่าค่อนข้างมืดแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะชาวญี่ปุ่นไปทำอะไรแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตบอกว่าอยากจะให้มีการติดไฟเพิ่มเติมด้วยแต่ไม่ว่าชาวญี่ปุ่นจะเข้าไปทำอะไรก็แล้วแต่คุณผู้ชมการที่คนไทยไปทำร้ายร่างกายเขายังไงเรื่องนี้ก็ส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็แล้วแต
0: ่ผู้ก่อเหตุเนี่ยคุณผู้ชมอายุ 13ถึง17ปีนะ
2: เยาวชนอีก
0: เป็นเยาวชนนะคะซึ่งจากข้อมูลเนี่ยค่ะบอกว่าผู้ปกครองเนี่ยก็ถูกเชิญมาสอบปากคำด้วยนะคะแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยมารับตัวเยาวชนทั้ง7คนกลับบ้านไปแล้วก็ตำรวจบอกว่าคือต้องให้ผู้ปกครองเนี่ยค่ะนำตัวเยาวชนเข้ามาร่วมกระบวนการสอบปากคำอย่างเป็นทางการแล้วก็ต้องมาสอบพร้อมกับสหวิชาชีพแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะซึ่งเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองเด็กและเยาวชนแล้วก็ตำรวจก็มีการแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายแล้วก็บอกว่าคือเป็นสิ่งที่หลายๆคนบอกว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะมันมีผลต่อภาพลักษณ์นะคะ
2: เอาจริงๆดูภาพเมื่อสักครู่นี้นะครับพ.ร.บ.จราจรต้องเข้าแล้วนะ
1: ซ้อนสาม
2: รถซ้อนสามอีกหัวกันน็อกไม่สวมอันเนี้ยกระจกรถไม่รู้ว่าท่อแต่งหรือเปล่าซ้อน3หมวกกันน็อกไม่ใส่อีกนะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่3ธรรมดา4เลยนะคันนี
2: ้4อีก
1: โอ้โหก็7คนไง4คันนึง3คันนึงผู้ปกครองก็ต้องสอดส่องกันด้วยเพราะผู้ก่อเหตุยังเด็กอยู่เลยนะครับคุณผู้ชมมาดูกันที่เรื่องของการปราบปรามพนันออนไลน์เรื่องของสแกมเมอร์กันหน่อยนะครับคราวนี้เป็นทางการลาวในการปราบปรามครับมีการปราบปรามแล้วไปเจอคนไทยเนี่ยลักลอบไปทํางานที่ฝั่งลาวด้วยเหมือนกันเมื่อวานนี้ส่งตัวคนไทย130คนที่ทํางานให้กับเครือข่ายพนันออนไลน์แล้วก็สแกมเมอร์กลับมาดําเนินคดีในฝั่งไทยเบื้องต้นจากการตรวจสอบเนี่ยไม่พบบุคคลที่เข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ครับตำรวจสภ.เมืองหนองคายเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยณเวียงจันทน์สปป.ลาวรับมอบตัวคนไทยทั้งชายและหญิงจำนวน130คนจากทางการลาวหลังจากถูกทางการลาวเนี่ยกวาดล้างจับกุมเครือข่ายพนันออนไลน์สแกมเมอร์ในนครหลวงเวียงจันทน์โดยมีการส่งตัวกลับมายังประเทศไทยผ่านด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1ที่อำเภอเมืองหนองคายนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการควบคุมตัวมาดำเนินคดีตามมาตรการคัดกรองร่วมกับสหวิชาชีพที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคายจากการตรวจสอบเบื้องต้น130คนเนี่ยไม่พบบุคคลใดเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไม่มีเหยื่อจากการถูกหลอกลวงและไม่พบบุคคลตามหมายจับด้วยนะครับและพอไปสอบสวนเนี่ยพบว่าทั้ง130คนเดินทางออกจากประเทศไทยข้ามไปยังที่ฝั่งลาวไปทำงานให้กับเว็บพนันออนไลน์จำนวน6เว็บครับและพอถามว่าข้ามไปทำงานเนี่ยได้ค่าจ้างเท่าไหร่คนไทย130คนให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่บอกว่าจะได้ค่าจ้างเฉลี่ยเดือนละประมาณ 14,000 บาทถึง 18,000 บาทครับได้ค่าจ้างประมาณนี้อ้างบอกว่าไม่เกิน 18,000 บาทแล้วก็มีการเช่าห้องข้างกับบ่อนในนครหลวงเวียงจันทน์ที่สปป.ลาวบางคนอ้างแบบนี้บอกว่าเพิ่งจะทำงานเนี่ยได้แป๊บเดียวข้ามไปทำงานได้เพียง1เดือนก็ถูกจับแล้วนะครับทั้งหมดเนี่ยถูกทางการลาวควบคุมตัวเอาไว้ในฐานความผิดทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตและทำงานเกี่ยวกับเว็บพนันในประเทศลาวเมื่อกระบวนการทางกฎหมายของสปป.ลาวเสร็จสิ้นแล้วก็เลยมีการประสานมาทางฝั่งไทยส่งตัว130คนทั้งหมดกลับไทยนะครับเพื่อมาดำเนินการตามกฎหมายของไทยต่อไปครับ
2: สถานการณ์น้ำโขงตอนนี้หลายจังหวัดยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเลยนะครับเพราะว่าระดับน้ำยังสูงอยู่มากๆเสี่ยงที่จะล้นตลิ่งครับอย่างเช่นที่จังหวัดนครพนมล่าสุดตอนนี้อยู่ที่11เมตร95เซนติเมตรแล้วถามว่าต่ำกว่าระดับวิกฤตเนี่ยแค่ไหนระดับวิกฤตคือ12เมตรห่างแค่5เซนติเมตรเท่านั้นเองครับคุณผู้ชมอัปเดตสถานการณ์ที่นครพนมนะครับเดี๋ยวช่วงนี้อาจจะรบกวนทีมงานช่วยดูที่หนองคายหน่อยนะฮะว่าตอนนี้หนองคายเช้านี้เป็นยังไงกันบ้างคือที่นครพนมครับเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันระดับน้ำทรงตัวครับ11เมตร95เซนติเมตรลดลงจากช่วงเช้าไป6เซนติเมตรต่ำกว่าระดับวิกฤตคือระดับวิกฤตเนี่ย12เมตรก็ต่ำกว่าแค่5ถึง6เซนติเมตรนะครับขณะที่ทางจังหวัดเองยังคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมืออย่างใกล้ชิดเลยครับขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ชาวบ้านนาราชควายจังหวัดนครพนมก็ร้องเรียนปัญหาน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรเชื่อว่าได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างทางรถไฟที่กีดขวางทางระบายน้ำทำให้ข้าวไม้ผลและทุเรียนเสียหายครับโดยชาวบ้านขอให้เร่งปรับปรุงทางระบายน้ำขณะที่ผู้นำท้องถิ่นกังวลว่าอาจจะทำให้น้ำไหลย้อนเข้าพื้นที่ในช่วงที่น้ำโขงหนุนสูงได้ตัวแทนรฟท.และผู้รับเหมาก็ลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาแล้วก็เตรียมแนวทางในการแก้ไขนะครับส่วนที่หนองคายครับระดับน้ำในแม่น้ำโขงยังอยู่ในระดับที่สูงครับแม้ว่าจะลดลงช้าๆต ลอดทั้งวันของเมื่อวานนี้ประมาณ11เมตร20เซนติเมตรลดลงจากวันก่อนหน้า9เซนติเมตรทำให้

ยังเปิดประตูและท่อระบายน้ำไม่ได้นะครับส่วนล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมนี่ภาพนี้6:01 นครับบริเวณท่าเรือหายโศกเทศบาลเมืองหนองคายระดับน้ำเนี่ยลดลงไปพ้นกล้องลงไปแล้วนะคุณผู้ชมต่ำกว่ากล้องละ

0: 7เซนติเมตรครับลดลง27เซนติเมตรน้ำเหนือจากเลยและหนองคายก็ลดลงก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับขณะที่น้ำโขงที่ไหลย้อนเข้าลำห้วยอาหงลำห้วยผาคางและลำห้วยปานตอนนี้ยังทรงตัวน้ำโขงท่วมพื้นที่การเกษตรหลายจุดครับแต่ถ้าหากระดับน้ำลดลงต่อเนื่องก็คาดว่าอีกสักประมาณ 2-3 วันจากนี้น้ำท่วมขังจะลดลงส่วนที่อำเภอศรีวิไลเซกาโซ่พิสัยและพรเจริญสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วครับตอนนี้ใกล้จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ในพื้นที่ลุ่มต่ำก็ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่บ้างครับ
1: พอพูดถึงในพื้นที่ภาคอีสานหลายจังหวัดที่เจอกับฝนตกหนักบางพื้นที่สถานการณ์น้ำแม้ว่าจะคลี่คลายแล้วแต่บางพื้นที่ก็ยังต้องเฝ้าระวังอยู่เช้านี้เลยชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันต่อเลยนะครับเพราะว่าถ้าไปดูข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยามีการคาดการณ์บอกว่าวันนี้ในพื้นที่ภาคอีสานโดยเฉพาะอีสานตอนบนยังเจอกับฝนตกหนักอยู่ครับปัจจัยมาจากร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณพื้นที่ของลาวนะครับก็จะส่งผลทำให้บริเวณตอนบนของพื้นที่ภาคอีสานวันนี้ก็ยังเจอกับฝนตกหนักในหลายจังหวัดต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากบางพื้นที่เจอฝนตกหนักร้อยละ60ของพื้นที่แต่ก่อนจะไปดูในพื้นที่ภาคอีสานว่าจะมีจังหวัดไหนบ้างที่เจอกับฝนตกหนักชวนคุณผู้ชมไปดูที่พื้นที่ภาคเหนือกันก่อนนะครับพื้นที่ภาคเหนือวันนี้หลายจังหวัดก็ยังเจอกับฝนตกหนักนะครับปัจจัยมันมาจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่พาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนวันนี้พื้นที่ภาคเหนือก็เลยจะเจอกับฝนได้ร้อยละ60ของพื้นที่จังหวัดที่มีการประกาศให้เฝ้าระวังนะครับก็คือพื้นที่แม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอนเจอกับฝนตกหนักครับเช่นเดียวกับพื้นที่จังหวัดน่านจังหวัดตาก3จังหวัดนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าจะเจอฝนได้ร้อยละ60ของพื้นที่นะครับส่วนถ้าไปดูในช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิก็จะอยู่ที่ประมาณ23ถึง26องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ33ถึง35องศาเซลเซียสครับขยับไปดูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันก่อนนะครับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เกริ่นไปว่าวันนี้ยังเจอกับฝนตกหนักจังหวัดที่จะเจอกับฝนตกหนักมีการคาดการณ์ว่าฝนจะตกร้อยละ60ของพื้นที่คือจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและก็จังหวัดมุกดาหารนะครับจะมีฝนตกหนักในช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำครับช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ24องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสครับส่วนในพื้นที่ภาคกลางพื้นที่ภาคกลางแม้ว่าวันนี้ปริมาณฝนจะเริ่มลดน้อยลงแต่บางพื้นที่ก็มีการคาดการว่ายังจะมีฝนตกอยู่ประมาณร้อยละ40ของพื้นที่จังหวัดที่มีการประกาศให้เฝ้าระวังก็คือสระบุรีและก็กาญจนบุรีนี่คือ2จังหวัดในพื้นที่ภาคกลางที่อาจจะยังเจอกับฝนได้นะครับและถ้ามาดูในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลวันนี้มีการคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนใหญ่ฝนจะตกตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำเหมือนกันช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ26องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้34องศาเซลเซียสครับขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคตะวันออกกันก่อนนะครับพื้นที่ภาคตะวันออกกันต่อมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ครับบางพื้นที่ก็จะมีฝนตกหนักนะครับอย่างที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีรวมไปถึงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดพื้นที่ดังกล่าวจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนเรื่องของอุณหภูมิช่วงเช้าจะอยู่ที่ประมาณ24องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสครับปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้นะครับพื้นที่ภาคใต้ยังมีปัจจัยเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็รวมไปถึงอ่าวไทยที่จะมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับมีการประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักและฝนที่อาจจะตกสะสมด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกคาดการว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่จังหวัดที่จะเจอกับฝนตกหนักก็คือระนองพังงาส่วนที่พื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับ3จังหวัดก็คือชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชจะเจอกับฝนได้ร้อยละ40ของพื้นที่ช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสส่วนเรื่องของคลื่นลมนะครับฝั่งอ่าวไทยมีการคาดการว่าน่าจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนฝั่งอันดามันคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเช่นกันครับ
0: 6:07 น.คุณผู้ชมยังคงติดตาม

0: รายการวันใหม่ไทย PBS นะครับช่วงนี้ติดตามข่าวต่างประเทศกันนะครับยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวในโคลอมเบียตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า270คนแล้วนะครับท่ามกลางความหวังว่าจะยังคงพบผู้รอดชีวิตเพิ่มอีกแม้ว่าจะผ่านพ้นในช่วงเวลา72ชั่วโมงแรกที่มีโอกาสจะพบผู้รอดชีวิตมากที่สุดไปแล้วก็ตามนะครับคุณวินิฐาย
1: ังมีคนที่ทางการบันทึกว่าสูญหายอีกประมาณ370คนเป็นอย่างน้อยนะคะก็ต่ำกว่าที่มีรายงานกันออกมาช่วงก่อนหน้านี้ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังเดินหน้าทำภารกิจค่ะแล้วก็เปิดเผยว่าพื้นที่นอกเมืองใหญ่ๆความช่วยเหลือเนี่ยยังเข้าไปถึงได้ไม่มากนักค่ะผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพขณะที่อาคารโบสถ์ในเมืองกิมบาย่าทางตะวันตกของโคลอมเบียพังถล่มลงมาบางส่วนนะคะระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.4 เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกับอาคารอื่นๆรอบบริเวณทรุดตัวจากแรงสั่นสะเทือนเช่นกันสร้างความแตกตื่นให้แก่ประชาชนเจ้าหน้าที่กู้ภัยและบรรดาอาสาสมัครยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจค้นหาผู้สูญหายตามเศษซากอาคารต่างๆอย่างไม่ลดละนะท่ามกลางความหวังว่าจะพบผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมแม้ว่าจะล่วงเลยมาแล้วกว่า3วันหมายความว่าผ่านพ้นช่วงเวลา72ชั่วโมงทองในการพบผู้รอดชีวิตไปแล้วในหลายจุดเจ้าหน้าที่ยังพร้อมใจกันใช้วิธีเงียบเสียงเป็นระยะนะเพื่อจะได้ยินสัญญาณจากผู้รอดชีวิตที่อาจจะติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังขณะที่บางพื้นที่เริ่มเปลี่ยนภารกิจจากการค้นหากู้ภัยไปเป็นการขนย้ายเศษซากความเสียหายแล้วนอกจากคนที่สูญหายไปนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยยังทยอยพบสัตว์เลี้ยงที่ติดอยู่ตามซากจากแผ่นดินไหวด้วยรวมถึงสุนัขตัวนี้แววตาเห็นได้ชัดว่าอยู่ในอาการตื่นกลัวนะคะสัตวแพทย์เนี่ยเข้าไปตรวจสภาพร่างกายทันทีหลังจากที่ช่วยออกมาได้ซึ่งการพบสัตว์เลี้ยงที่รอดชีวิตจากใต้ซากอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็สร้างความยินดีให้เจ้าของหลายๆคนเป็นอย่างมากผู้อำนวยการหน่วยงานจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติของโคลอมเบียเปิดเผยยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มเป็นอย่างน้อย273คนแล้วนะคะตัวเลขผู้บาดเจ็บ 3,824 คนผู้สูญหายอยู่ที่377คนลดลงจากที่มีรายงานออกมาก่อนหน้านี้ในการประเมินความเสียหายล่าสุดพบว่ามีบ้านเรือนประชาชนพังถล่มไปกว่า 12,000 หลังที่พักอาศัยอีกกว่า 74,000 แห่งได้รับความเสียหายมีอาคารถล่มจากแรงสั่นสะเทือนอีกมากกว่า170หลังแผ่นดินไหวเมื่อวันจันทร์ซึ่งถือว่ารุนแรงที่สุดในรอบศตวรรษนี้ของโคลอมเบียเนี่ยยังสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเป็นวงกว้างนะคะอย่างเช่นสะพานพังกว่า20แห่งถนนกว่า200สายเสียหายค่ะแล้วก็สนามบินเสียหายอีก5แห่งด้วยนอกจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ทำงานกันอย่างเต็มที่แล้วนะคะภาคประชาชนพร้อมสนับสนุนเช่นกันร้านอาหารแห่งนี้ที่เมืองกาลีเจ้าของร้านบอกว่าเธอกับเชฟคนอื่นๆในพื้นที่เนี่ยทำงานกันวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า20ชั่วโมงเพื่อทำอาหารเตรียมเอาไปแจกจ่ายให้เจ้าหน้าที่ทั้งหน่วยกู้ภัยอาสาสมัครต่างๆรวมถึงผู้พลัดถิ่นทีมงานที่ดูแลเรื่องของการขนส่งเข้าของต่างๆบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็คนที่ไปสนับสนุนภารกิจบรรเทาทุกข์ในพื้นที่ต่างๆนะคะส่วนทีมกู้ภัยเนี่ยให้ข้อมูลว่าตามเมืองหรือว่าชุมชนเล็กๆจริงๆแล้วยังประสบปัญหาความยากลำบากอย่างหนักเพราะว่าความช่วยเหลือยังเข้าไปถึงแค่เล็กน้อยหรือว่าแทบไม่มีเลยเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีโคลอมเบียประกาศภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจระดับชาตินะคะให้คำมั่นจะจัดตั้งเป็นกองทุนสำหรับการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพิบัติโดยระบุว่ารัฐบาลจะเร่งช่วยเหลือชาวโคลอมเบียประมาณ 24,000 ครอบครัวที่สูญเสียบ้านหรือว่าธุรกิจก่อนเป็นอันดับแรกนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันท่ามกลางสถานการณ์ยากลำบากเช่นนี้ด้วยขณะที่กระทรวงการต่างประเทศโคลอมเบียระบุว่ายังเปิดรับความช่วยเหลือทางการเงินและในรูปแบบอื่นๆจากทั่วโลกนะคะซึ่งในเวลาเดียวกันนี้ประเทศต่างๆยังคงทยอยส่งความช่วยเหลือไปที่โคลอมเบียต่อเนื่องอย่างชิลีเนี่ยส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปน้ำหนักรวมกว่า10ตันนะส่งไปเมื่อวานนี้ขณะที่องค์การสหประชาชาติประกาศจัดสรรเงิน5ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ165ล้านบาทจากกองทุนเพื่อการตอบโต้เหตุฉุกเฉินส่วนกลางไปสนับสนุนความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่โคลอมเบียนะคะหลังจากที่ทยอยส่งทีมลงไปให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ต่อเนื่องก ็เป็นประเด็น

0: มาก่อนหน้านี้นะคะในเรื่องของการเลือกรับความช่วยเหลือตามขั้วการเมืองซึ่งล่าสุดก็มีคลอเดียเชนบาร์มประธานาธิบดีเม็กซิโกออกมาบอกว่าอ้างว่ารัฐบาลโคลอมเบียเนี่ยไม่ยอมรับความช่วยเหลือไม่อนุญาตให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้ภัยของเม็กซิโกไปร่วมภารกิจโดยบอกว่ามีการอ้างว่าไม่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องคือเธอบอกว่าทางเม็กซิโกเนี่ยส่งใบรับรองเข้าไปแล้วแต่ว่าโคลอมเบียก็ขอใบรับรองมาเพิ่มอีกทีมที่ส่งไปจะไปช่วยเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยสักทีดังนั้นก็เลยบอกว่าตอนนี้พร้อมจะเดินทางกลับแล้วล่ะทีมที่ส่งไป
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้โคลอมเบียบอกว่าไม่ได้เป็นการกีดกันในแง่ของอุดมการณ์ทางการเมืองหรืออะไรเกี่ยวข้องแบบนั้นนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของศักยภาพของทีมกู้ภัยรวมทั้งเรื่องของมาตรฐานแล้วก็การมีใบรับรองอะไรต่างๆด้วยก็พอมีการเรียกขอถามใบอะไรต่างๆแล้วเนี่ยสุดท้ายพอยื่นไปก็อาจจะยังไม่ได้อยู่เหมือนเดิมก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเหมือนกันเนาะเรื่องน
2: ี้คุณผู้ชมไปดูภัยพิบัติจากสภาพอากาศค่ะที่ตอนนี้กลับมารุนแรงอีกครั้งในหลายภูมิภาคนะคะเมื่อวานนี้ญี่ปุ่นเนี่ยเจอฝนตกหนักเป็นประวัติการทางตะวันออกของประเทศจนทางการเนี่ยค่ะบอกว่าต้องออกมาเตือนประชาชนให้อพยพนับแสนคน
0: เป็นภาพที่น่าตกใจพอสมควรแต่ว่าอีกขั้วหนึ่งไปดูฝั่งยุโรปเลยก็อากาศร้อนจัดอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นรอบที่5แล้วของปีนี้ร้อนจัดไล่ตั้งแต่อังกฤษไปจนถึงภาคพื้นทวีปยุโรปนะยิ่งทำให้สถานการณ์ไฟป่าน่าวิตกขึ้นมาอีกรอบหนึ่งด้วยค่ะแผนที่อากาศนะคะจะเห็นพื้นที่ที่กลายเป็นสีแดงจากการประเมินเรื่องของความร้อนเนี่ยแผ่ปกคลุมทั่วยุโรปอีกครั้งนึงนะคะนี่เป็นระลอกที่5แล้วของปีนี้อากาศร้อนจัดรอบนี้ก็เป็นผลพวงของคลื่นความร้อนอีกครั้งหนึ่งที่ปีนี้ทำให้เกิดสถิติใหม่หลายรายการนะคะตั้งแต่ไฟป่าที่รุนแรงที่สุดไปจนถึงอุณหภูมิสูงเป็นประวัติการถ้าไปดูที่เขต1ในกรุงปารีสเมื่อวานนี้เนี่ยป้ายอุณหภูมินะคะหน้าร้านขายยาอุณหภูมิบันทึกไว้36องศาเซลเซียสช่วงเที่ยงทำให้ทางสำนักงานอุตุนิยมวิทยาฝรั่งเศสยกระดับการประกาศเตือนภัยความร้อนเป็นระดับสีส้มเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่การแพร่กระจายของมวลอากาศร้อนรอบนี้เนี่ยครอบคลุมไปเกือบทุกภูมิภาคของฝรั่งเศสรวม80เขตทั่วประเทศเป็นการประกาศเพื่อให้ระวังรับมือกับสภาพอากาศร้อนจัดนะคะโดยเฉพาะให้คำแนะนำประชาชนในกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุเด็กเล็กแล้วก็ผู้ป่วยโรคเรื้อรังให้หลีกเลี่ยงการออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเวลาที่แดดจัดดื่มน้ำอย่างเพียงพอแล้วก็พยายามอยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทหรือมีเครื่องปรับอากาศเพื่อป้องกันภาวะลมแดดหรือว่า heat stroke นั่นเองอากาศที่ร้อนยังส่งผลให้สถานการณ์ไฟป่าย่ำแย่นะคะมีการนำเครื่องบินขึ้นไปทิ้งน้ำพยายามควบคุมเพลิงอย่างล่าสุดเนี่ยฝรั่งเศสได้รับความช่วยเหลือจากออสเตรเลียส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าไปร่วมภารกิจดับเพลิงหลังจากฝรั่งเศสปีนี้ไฟป่าเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 750,000 ไร่นับจนถึงแค่ปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะส่วนถ้าไปดูวิกฤตไฟป่าอีกจุดหนึ่งในสเปนที่จังหวัดเซบีย่าทางตอนใต้เนี่ยยังวิกฤตเหมือนกันไฟป่าเผาผลาญพื้นที่ทั้งป่าไม้ทั้งภูเขาไปรวมๆแล้วไม่ต่ำกว่า 218,000 ไร่ลมที่พัดแรงขึ้นในช่วงบ่ายกำลังกลายเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ไฟป่าขยายวงกว้างใกล้ตัวเมืองใกล้พื้นที่ตอนเหนือขึ้นเรื่อยๆทางการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า700นายจากหน่วยงานต่างๆเข้าไปต่อสู้กับไฟป่านะคะซึ่งนอกจากภาคพื้นทวีปยุโรปแล้วเกาะอังกฤษเป็นอีกจุดหนึ่งที่เจอคลื่นความร้อนไม่ต่างกันอากาศช่วงนี้ที่เจอคลื่นความร้อนรอบที่5เนี่ยก็ทำให้ในลอนดอนเต็มไปด้วยคนที่ต้องพยายามหาวิธีการคลายร้อนนะคะหันมาพกร่มมีพกพัดลมมือถือพัดต่างๆเพื่อบรรเทาความร้อนจากอากาศในช่วงนี้สำนักอุตุนิยมวิทยาอังกฤษเนี่ยคาดว่าอุณหภูมิทางใต้ทางเหนือแล้วก็ทางตอนกลางของอังกฤษอาจจะสูงถึง37องศาเซลเซียสท่ามกลางภัยแล้งฉับพลันที่กำลังขยายวงกว้างส่งผลกระทบอย่างหนักต่อประชาชนประมาณ45ล้านคนและอีกกว่า27ล้านคนที่ตอนนี้ต้องมีเจอมาตรการจำกัดการใช้น้ำจากภาครัฐนะคะหน่วยงานด้านสาธารณสุขของอังกฤษเนี่ยเปิดเผยเดือนที่แล้วบอกว่ามีคนที่คาดว่าเสียชีวิตจากสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับความร้อนสะสมปีนี้ตัวเลขไม่ต่ำกว่า 2,870 คนเข้าไปแล้วโดยอังกฤษกับเวลส์เพิ่งผ่านพ้นเดือนกรกฎาคมที่แห้งแล้งที่สุดในรอบ190ปีไปหมาดนอกจากอากาศร้อนไฟป่าแถบยุโรปแล้วแถบบ้านเราถ้าไปดูอินโดนีเซียตอนนี้ก็ยังคงเร่งจัดการกับไฟป่า

0: พื้นที่อุทยานแห่งชาติโบโรโมบนเกาะชวาฝั่งตะวันออกนะคะทางสำนักอุตุนิยมวิทยาอินโดนีเซียเนี่ยออกมาเตือนว่าฤดูแล้งปีนี้รุนแรงยาวนานกว่าปกติเพราะอิทธิพลของปรากฏการณ์เอนิโญทำให้อากาศแห้งจัดแล้วก็เกิดไฟได้ง่ายทางการระบุว่าไฟป่าครั้งนี้กระทบต่อระบบนิเวศและความมั่นคงของชั้นดินในพื้นที่ภูเขาไฟอย่างหนักเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจะยังคงปักหลักเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดป้องกันไม่ให้ไฟป่ากลับมาปะทุอีกครั้งหนึ่งโดยสำนักงานบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติอินโดนีเซียบอกว่าตั้งเป้าไว้นะคะจะดับจุดความร้อนต่างๆที่ยังคุกรุ่นในแถบโรโมให้หมดภายในวันนี้อีกจุดหนึ่งที่เกิดอากาศแปรปรวนนะคะอย่างที่คุยกันไปตอนต้นคือญี่ปุ่นเมื่อวานนี้นี่เป็นภาพแถวสถานีชิบะคนเนี่ยแออัดกันหลบฝนนับร้อยๆคนนะคะหลังจากที่พายุฝนตกกระหน่ำฝั่งตะวันออกของญี่ปุ่นมีรายงานเหตุดินถล่มกับไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างด้วยส่วนในเมืองเนี่ยบริการรถไฟสายต่างๆระงับการเดินรถชั่วคราวในเมืองซากุระมีรายงานปริมาณฝนตกสะสมสูงถึงเกือบ100มิลลิเมตรภายในเวลาแค่1ชั่วโมงนะคะสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยฝนตกระดับสูงสุดในจังหวัดชิบะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์พร้อมเตือนว่านี่คือฝนตกหนักในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วก็ประชาชนเนี่ยอาจจะตกอยู่ในอันตรายได้โดยมีคำเตือนให้อพยพประชาชนมากกว่า 100,000 ครัวเรือนนะคะครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชิบะอิบารากิแล้วก็ไซตามะขณะที่ฝนพายุที่เกิดขึ้นเนี่ยมีทำให้เกิดไฟฟ้าดับนะกระทบประชาชนมากกว่า 10,000 ครัวเรือนด้วยอากาศแปรปรวนทั้งโลกนะคะก็จะมีคำเตือนจากนักวิทยาศาสตร์ย้ำออกมาเสมอว่าภาวะโลกร้อนเป็นปัจจัยทำให้อะไรต่างๆรุนแรงกว่าที่คิดอย่างไฟป่าหรืออากาศร้อนจัดแถบยุโรปเนี่ยนอกจากภาพที่นำเสนอไปไฟป่าจริงๆแล้วตอนนี้ยังมีที่กรีซแล้วก็ไปไกลถึงยุโรปตะวันออกอย่างมอนเตเนโกรก็หนักเหมือนกันสถานการณ์ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแล้วก็พอเริ่มปลายสัปดาห์นี้ที่คลื่นความร้อนระลอกใหม่เข้าปกคลุมเนี่ยยิ่งหนักขึ้นกว่าเดิม
1: ครับแล้วพอเรารายงานข่าวเนี่ยคุณผู้ชมจะได้ยินคำว่าในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนบ่อยขึ้นนะครับอย่างกรณีเมื่อวานนี้ของญี่ปุ่นก็มีคำนี้ออกมาจากอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นเองนะครับที่บอกว่าฝนหนักที่สุดอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าฝนที่บางพื้นที่ของชิบะหรือว่าแถวนาริตะเนี่ยฝนตกตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอน8โมงเช้าจนถึงเวลานี้ที่เราจัดรายการกันอยู่บางพื้นที่ฝนยังไม่หยุดเลยครับแต่24ชั่วโมงแล้วครับฝนตกทั้งวันทั้งคืนนะครับมีรายงานว่าตอนนี้สนามบินนาริตะมีผู้โดยสารน่าจะตกค้าง 7,000 คนและคนไทยตกค้างเยอะมากเมื่อวานนี้เพราะว่าจะมีไฟช่วงเย็นๆค่ำๆที่บินกลับไทยนะครับตรวจสอบให้แล้วเช้าวันนี้นะครับตั้งแต่ตอนเช้าจนถึงเที่ยงวันนี้จะมี6เที่ยวบินที่คุณสามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ถ้าคุณไปถึงที่สนามบินนาริตะนะครับเที่ยวบินแรกก็คือเที่ยวบินของสายการบินเวียดเจ็ตแอร์ไทยแลนด์นะครับจะออกตอน 8:55 นส่วนไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์จะมี2เที่ยวบิน 9:15 และตอน 11:10 นการบินไทยจะมีอีก2เที่ยวบินคือเที่ยวบินตอน 10:50 และตอน 12:00 น6เที่ยวบินที่จะเดินทางกลับไทยเช้าวันนี้ถ้าไปถึงที่สนามบินได้ก็มีโอกาสที่จะได้กลับประเทศไทยแต่ว่าหลายคนยังตกค้างอยู่ในโตเกียวอยู่เลยเพราะว่ารถไฟหยุดวิ่งตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว
0: ใช
2: ่
0: ค
2: ่
0: ะ
2: 7,000 คนนี่ไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับจะเดินทางก็ต้องวางแผนกันด้วยนะครับเอเชียหนักจริงๆคุณผู้ชมไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นนะสิครับถ้ามาดูที่ฟิลิปปินส์เนี่ยมีรายงานบอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องนาน1สัปดาห์ในฟิลิปปินส์เนี่ยไม่เพียงแต่สร้างความสูญเสียแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยๆ16คนเท่านั้นนะครับแต่ยังทำให้เราได้เห็นภาพขยะคุณผู้ชมเยอะมากครับลอยเกลื่อนแม่น้ำมันกำลังสะท้อนปัญหาเรื่องของการจัดการปัญหาขยะที่เรื้อรังมานานนะคุณวินิษฐา
0: แก้มานานยังแก้ไม่หายนะคะส่วนถ้าไปดูอินโดนีเซียอย่างที่รายงานกันไปมีไฟป่าที่เกาะชวาจริงๆฝั่งบอร์เนียวก็เกิดไฟป่าขึ้นเหมือนกันนำไปสู่ภารกิจช่วยเหลือสัตว์ใกล้สูญพันธุ์อย่างอุรังอุตังนะคะชวนติดตามเพิ่มเติมกันในช่วงรอบรั้วอาเซียนค่ะ

จ้าหน้าที่และคนงานในกรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์ลุยแม่น้ำเก็บขยะจำนวนมหาศาลที่ลอยเกลื่อนแน่นเต็มผิวน้ำหลังถูกพัดไหลลงสู่แหล่งน้ำผลพวงจากฝนตกหนักต่อเนื่อง9วันซึ่งถูกซ้ำเติมด้วยอิทธิพลพายุทำให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มรุนแรงหลายพื้นที่บางจุดปริมาณน้ำฝนสะสมในช่วงไม่กี่วันสูงกว่าค่าเฉลี่ยตลอดทั้งเดือนด้านรัฐมนตรีโยธาธิการและทางหลวงฟิลิปปินส์ชี้ว่าขยะอุดตันทางน้ำ

น้ำเป็นวิกฤตขยะที่ยิ่งซ้ำเติมให้ปัญหาน้ำท่วมรุนแรงขึ้นพร้อมสนับสนุนให้เพิ่มโทษคนทิ้งขยะผิดกฎหมายและเรียกร้องมาตรการขั้นเด็ดขาดจากรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาอย่างจริงจังเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิฟื้นฟูสัตว์ป่าอิอาริลงพื้นที่อพยพอุรังอุตังซึ่งถูกจัดเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งออกจากพื้นที่เสี่ยงท่ามกลางวิกฤตไฟป่าในภูมิภาคกาลิมันตันของอินโดนีเซียโดยจุดที่เข้าช่วยเหลือเคยเกิดไฟป่าจากปรากฏการณ์เอลนินโญจนต้องย้ายถิ่นฐานอุรังอุตังไปแล้วกว่า60ตัวทางมูลนิธิระบุว่าอาจต้องช่วยอุรังอุตังเพิ่มอีกเนื่องจากไฟป่าขยายวงพร้อมแสดงความกังวลว่าความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่าอาจเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากอุรังอุตังมักอพยพเข้าเขตชุมชนหลังเกิดไฟป่าเพื่อหาอาหารและที่พักพิงกีฬาปากัวไม่ใช่แค่เรื่องของวัยรุ่นเมื่อโค้ชวัย33ปีในสิงคโปร์เปิดสอนปากัวสำหรับผู้สูงวัยทั้งโหนราวปีนข้ามรั้วไปจนถึงม้วนตัวลงจากทางลาดซึ่งบรรยากาศคลาสเรียนสุดแหวกแนวกลายเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์ยอดชมหลายล้านวิวทำให้มีคนสนใจมาเรียนกันมากขึ้นคลาสนี้เสริมสร้างความแข็งแรงให้ผู้สูงอายุพัฒนาการทรงตัวลดความเสี่ยงบาดเจ็บจากการล้มโค้ชระบุว่าการออกกำลังกายของผู้สูงอายุทั่วไปอย่างซุมบ้าหรือไทเก๊กอาจไม่เพียงพอเพราะไม่ได้สร้างความแข็งแรงและไม่ได้ฝึกทักษะล้มอย่างปลอดภัยขณะที่ปากัวจะได้ฝึกฝนทั้งร่างกายสติและความเร็วในการตอบสนองตอบโจทย์สิงคโปร์ที่ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดอย่างเต็มตัวเมื่อปีที่แล้วและกำลังมองหาวิธีส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในระยะยาว

0: ัญหาขยะในฟิลิปปินส์เรื้อรังมาเป็น10ปีนะคะครองแชมป์ประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกมากที่สุดในโลกคู่กันมากับบ้านเรานี่แหละแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานตัวประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ไปลงพื้นที่เองเลยไปดูริมทะเลที่ขยะแน่นอนมันไหลจากแม่น้ำลำคลองสุดท้ายก็ไปออกทะเลนั่นแหละแล้วก็แทบไม่เห็นน้ำทะเลเลย
1: มันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนาะสุดท้ายขยะก็ลงทะเลนะครับเราเห็นข่าวที่เล่ากันมาเนี่ยคุณผู้ชมมีทั้งอากาศร้อนจัดบางพื้นที่เกิดไฟป่ากันด้วยเรื่องต่อไปนี้เลยจะขอเปลี่ยนบรรยากาศกันสักหน่อยนะครับพาลงไปที่เมืองที่อยู่ทางใต้สุดของโลกใบนี้กันสักหน่อยเห็นว่ามีกิจกรรมที่น่าสนใจให้ชมกันด้วยนะครับ
0: อยู่ที่อาร์เจนตินานะคะนอกจากอากาศจะหนาวสะใจแล้วต้องบอกว่าหลบร้อนจากซีกโลกเหนือได้ยังจะได้ไปเจอเทศกาลสุดพิเศษชนิดที่ว่าตระการตาไม่น่าจะมีที่ไหนเหมือนแถมอยู่ท่ามกลางภูมิประเทศงดงามด้วยค่ะบรรยากาศดูแล้วอลังการบางคนเปรียบเทียบบอกว่าเหมือนกับอยู่ในภาพยนตร์สักเรื่องนะคะแต่ว่าบอกคุณผู้ชมไว้ตรงนี้เลยว่าอันนี้ไม่ใช่เอฟเฟกต์ไม่ใช่ CG ใดๆส่วนที่เห็นเป็นแสงไฟสีแดงๆโผล่มาจากกลางภูเขาเนี่ยคือบรรดานักสกีกว่า120คนกำลังไถลงมาจากทานน้ำแข็งบนภูเขาแล้วก็ถือคบเพลิงไปด้วยนะคะเรียกว่าสร้างแสงสีเป็นสีสันที่ร้อนแรงตัดกับบรรยากาศหนาวเหน็บได้เป็นอย่างดีเป็นเทศกาลที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่ทานน้ำแข็งมาเตอลในเมืองอุชัวย่าทางตอนใต้ของอาร์เจนตินาเมืองที่ได้รับสมญานามว่าเป็นเมืองที่อยู่ใต้สุดของโลกใบนี้นะคะกิจกรรมนี้เนี่ยจัดมาครั้งนี้ครั้งที่31แล้วปีนี้เพิ่งจะจัดไปวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจากที่บรรดานักสกีเดินทางไปถึงฐานด้านล่างแล้วก็จะมีผู้เข้าร่วมงานมารอต้อนรับเป็นจำนวนมากพร้อมบรรยากาศที่เต็มไปด้วยการเฉลิมฉลองต้อนรับมีเวทีการแสดงดนตรีสดร้านค้าขายอาหารท้องถิ่นต่างๆเนี่ยเตรียมฉลองร่วมกันก่อนที่งานนี้จะปิดท้ายด้วยการเผาหุ่นจำลองเป็นสัญลักษณ์ว่าถึงเวลาเปลี่ยนแปลงฤดูกาลแล้วแล้วก็ให้ทิ้งอดีตเอาไว้เบื้องหลังใครเห็นแล้วอยากไปร่วมงานถ้าเป็นปีหน้านะคะก็สามารถติดตามข่าวสารดูวันเวลาวางแผนการเดินทางให้ได้เพราะว่าการเดินทางจะไปเมืองที่อยู่ใต้สุดของโลกขึ้นชื่อแบบนี้แล้วค่อนข้างทรหดทีเดียวเขาบอกว่าถ้าเกิดเริ่มจากบัวโนไซเรสต้องใช้ระยะทางเดินทางมากกว่า 2,300 กิโลเมตรและภูมิประเทศไม่ธรรมดากับอีกอย่างที่ต้องตรวจเช็คนะคะความที่มีเอลนีโญกับโลกร้อนต้องบอกว่าทานน้ำแข็งต่างๆในทุกพื้นที่ของโลกที่เรารายงานกันไปก่อนหน้านี้ขั้วโลกเหนือก็ดีแถบนี้ใกล้ขั้วโลกใต้ก็ดีกระทบเหมือนกันปริมาณน้ำแข็งอะไรอาจจะไม่เหมือนเดิม
2: นี่ร้อนไปเจอเย็นอันนี้ไม่เกินจริงแล้วก็นักสกี120

0: ผลนี่คือน่าจะแฮปปี้กันทุกคนเนาะเพราะว่าคืออากาศก็ดีด้วยแล้วก็ได้ไปเล่นกับแสงสีแดงแบบนี้ด้วยนะ
1: สวยเชียว
0: สวยมาก
2: เป็นอีกกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับช่วงนี้ก็ขอบคุณมากนะครับคุณนิธิธาครับ
1: ขอบคุณ
0: ครับ
1: คุณผู้ชมคะกลับมาที่บ้านเรานะคะโลกออนไลน์เนี่ยมีการแชร์คลิปพนักงานเตียงผ้าใบที่หาดบางแสนค่ะกวาดขยะเป็นพวกพลาสติกอะค่ะคุณผู้ชมปรากฏว่ากวาดแต่ว่าไม่ได้กวาดเอาไปทิ้งนะคะกวาดแล้วก็เอาไปลงทะเลอะค่ะก็มีการตั้งคำถามถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมค่ะมีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งนะคะโพสต์คลิปวิดีโอคลิปนี้คุณผู้ชมขณะที่พนักงานเตียงผ้าใบหาดบางแสนกำลังกวาดพลาสติกกระดาษเศษใบไม้แล้วก็เอาไปกองไว้ริมทะเลจากนั้นเนี่ยเมื่อไม่มีคนเห็นก็กวาดขยะทั้งหมดลงทะเลไปเลยนะคะนักท่องเที่ยวที่นั่งอยู่ริมหาดก็เลยถ่ายภาพเอาไว้เพราะมองว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยมันกระทบกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็นำคลิปมาโพสต์ในโลกออนไลน์แล้วก็ติดแฮชแท็กไม่น่ารักเลยทรายสมุทรช่วยด้วยส่วนทางด้านนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำก็มองว่าการกระทำดังกล่าวไม่เหมาะสมนะคะเพราะเท่ากับว่าไม่ได้ช่วยการรักษาระบบนิเวศทางทะเลเลยค่ะ
3: เสียใจเนาะกับการที่เขาทำแบบนี้เนาะเพราะหนึ่งคือทะเลมันก็คือใช้ร่วมกันทั้งหมดนะครับครับคือมันไม่ใช่แค่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งคือเขาทำแบบนี้มันก็ทำให้รู้สึกว่าเราไม่ได้ช่วยรักษาทรัพยากรอย่างแท้จริงเพราะสุดท้ายแล้วคือเขาก็ใช้พื้นที่นี้ในการทำมาหากินนะครับ
1: ทีมข่าวเนี่ยลงพื้นที่ไปพบกับนายนนท์คนที่อยู่ในคลิปนะคะคุณผู้ชมเขาเป็นลูกจ้างร้านเตียงผ้าใบที่ตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีอ้างแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าขยะดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่ขยะที่มาจากการสั่งอาหารของเตียงผ้าใบแต่ว่าเป็นขยะที่อยู่บริเวณนั้นตนเห็นว่านักท่องเที่ยวร้องเข้ามาว่าขยะบริเวณนั้นมีจำนวนมากแล้วก็มีเด็กกำลังเล่นน้ำตนก็เลยรีบไปกวาดเคลียร์ขยะให้นะคะแต่มันมีช่วงที่น้ำขึ้นนะคะทำให้ตัดสินใจกวาดขยะลงทะเลจริงแต่ก็ยืนยันนะคะว่าคลิปดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นยังมีช่วงที่ตนเก็บขยะใส่ถุงไปทิ้งด้วยแต่ว่าก็อยากจะขอโทษสังคมอะค่ะเพราะไม่รู้ว่าการกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งที่ผิดซึ่งปกติการเก็บขยะพนักงานจะเข้ามาเคลียร์ขยะทุกเช้าอยู่แล้วค่ะ
4: แต่คนที่ถ่ายก็ไม่ได้ถ่ายหมดตรงที่เราเก็บด้วยเขาจะถ่ายแต่เฉพาะช่วงที่เราการลงน้ำอ่ะเอาขยะทิ้งน้ำอ่ะเราจะถ่ายแค่นี้คนมันก็เลยจะมองมาว่ามันมีหลายแบบเนาะมองมาว่าเราแบบสกปรกบ้างมันจะมีข้อเสียหายแบบทางแบบบางแสนก็เสียหายด้วยตัวผมมันไม่เท่าไหร่หรอกเพราะว่าเราผิดก็คือผิดเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราทำผิดอะไรไปแต่เราเพิ่งมารู้ทีหลังว่าเออมันอย่างงี้ทำอย่างงี้มันจะผิดนะ
1: ล่าสุดนายณรงค์ชัยคุณปลื้มนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุขก็เปิดเผยนะคะว่าทางเทศบาลค่ะได้เชิญผู้ที่กระทำผิดที่เป็นลูกจ้างของล็อกเตียงผ้าใบมาพูดคุยแล้วก็ตักเตือนแล้วนะคะเนื่องจากเป็นการกระทำที่ผิดตามพระราชบัญญัติพรบสาธารณสุขรักษาความสะอาดซึ่งที่ผ่านมาจะมีข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการชายหาดบางแสนกับทางหน่วยงานท้องถิ่นห้ามนำขยะทิ้งลงทะเลโดยจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บขยะทุกเช้าเบื้องต้นยังได้เชิญเจ้าของเตียงผ้าใบที่ดูแลลูกจ้างเข้ามาพูดคุยด้วยนะคะอยู่ระหว่างการพิจารณาโทษปรับว่าจะปรับอยู่ที่เท่าไหร่เพื่อเป็นการตักเตือนและไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างกับล็อกเตียงผ้าใบจุดอื่นๆในการทิ้งขยะลงทะเลเพราะว่าที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญส่งผลต่อภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวด้วยนะคะจริงๆแล้วคุณผู้ชมอยู่ใกล้กับทะเลน่าจะเป็นคนที่รู้กฎแล้วก็รู้เงื่อนไขมากที่สุดนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็คือน่าจะต้องเป็นคนที่ช่วยดูแลด้วยอ่ะ
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: คือนักท่องเที่ยวก็เข้ามาในพื้นที่ค่อนข้างมากแล้วตัวเองเนี่ยอยู่บริเวณนั้นอยู่แล้วไปกวาดขยะแต่กวาดลงทะเลคำถามคือนักท่องเที่ยวเขาเห็นเขาจะรู้สึกอย่างไรบางคนถ้าเกิดว่าตั้งใจจะเก็บขยะไปทิ้งที่ถังขยะพอเห็นคนที่อยู่ในพื้นที่ทำแบบนี้เองเขาอาจจะคิดได้นะว่ามันแบบนั้นเนี่ยทิ้งลงทะเลบ้างก็ได้อะไรแบบนี้
1: ค่ะที่เขาให้สัมภาษณ์ได้บอกว่าไม่รู้ว่าการกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งที่ผิดคุณผู้ชมมันเหมือนเป็นกวาดสิ่งของเข้าที่ทำงานของตัวเองอ่ะมันทำให้ที่ทำงานของตัวเองเนี่ยคือสกปรกอะค่ะคือมันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะคะ
0: ครับ
1: เนี่ยค่ะต้องเตือนไม่ใช่แค่พนักงานเตรียมผ้าใบล็อกนี้เท่านั้นต้องเตือนทุกๆล็อกเลยนะคะ
0: ครับ

0: คุณผู้ชมจากเรื่องของมลพิษทางน้ำมาดูกันที่เรื่องของมลพิษทางอากาศกันบ้างมีชาวบ้านที่กาญจนบุรีเดือดร้อนหนักมากคือบ้านเนี่ยดันไปอยู่ใกล้กับโรงงานรีไซเคิลยางทีเนี้ยกลิ่นก็มากลิ่นแรงมากชาวบ้านเขาบอกว่าเดือดร้อนจริงๆครับล่าสุดเนี่ยชาวบ้านกลอนโดที่จังหวัดกาญจนบุรีเขากำลังจับตาสภาอบต.ที่จะมีการชี้ชะตาใบอนุญาตของโรงงานรีไซเคิลยางนะครับหลังจากมีการร้องเรียนเรื่องผลกระทบด้านควันกลิ่นแล้วก็เขม่ามานานแล้วโดยเจ้าหน้าที่ย้ำแบบนี้บอกว่าเสียงโหวตของชาวบ้านเป็นเพียงข้อมูลประกอบการตัดสินใจเท่านั้นครับชาวบ้านอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรียังคงออกมาคัดค้านการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของโรงงานรีไซเคิลยางรถยนต์ในพื้นที่ตำบลกลอนโดหลังจากร้องเรียนปัญหาควันขม่าวแล้วก็กลิ่นเหม็นต่อเนื่องมานานหลายปีแล้วครับเมื่อวานนี้มีการประชุมกันด้วยนะครับในการประชุมเมื่อวานนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่อบต.กลอนโดก็ออกมาชี้แจงบอกว่าผลโหวตของชาวบ้านทั้งฝ่ายเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยไม่ใช่ตัวตัดสินแต่เป็นเพียงข้อมูลประกอบการพิจารณาโดยสภาอบต.กลอนโดครับจะเป็นผู้ลงมติว่าจะออกใบอนุญาตต่อหรือไม่ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยการประชุมรับฟังความคิดเห็นก็เกิดจากความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านทั้ง2ฝ่ายขณะที่ผลสำรวจในหมู่6ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงานส่วนใหญ่เห็นด้วยครับแต่ชาวบ้านจากพื้นที่อื่นที่ระบุว่าได้รับผลกระทบเหมือนกันส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยทีนี้ระหว่างรอการพิจารณาเจ้าหน้าที่ยืนยันบอกว่าโรงงานเนี่ยต้องมีการหยุดประกอบกิจการตามคำสั่งราชการแต่ชาวบ้านตั้งข้อสงสัยต่อบอกว่าหลังจากพบการรับซื้อยางเก่าแล้วก็ยังได้กลิ่นเหม็นในพื้นที่ชาวบ้านก็ยังต้องตั้งข้อสังเกตอยู่ว่าเอ๊ะโรงงานเนี่ยบอกให้หยุดไปก่อนแต่ทำไมยังได้กลิ่นอยู่นะครับทั้งนี้ยังคงต้องรอติดตามผลการประชุมจากสภาอบต.กลอนโดครับว่าจะมีมติอย่างไรต่อไปหลังจากรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านทั้งสองฝั่งทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยครับ
1: ดูเรื่องหัวจะปวดของวัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับก่อนหน้านี้เวลาเราพูดถึงกรณีที่แบบคนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไม่ไหวแล้วเอาไปปล่อยวัดซึ่งมันเป็นกรณีที่ไม่ควรทำนะที่ได้ยินบ่อยๆสุนัข
0: แมว
1: แมวแต่ที่บอกว่าหัวจะปวดเพราะว่าวัดแห่งนี้ในจังหวัดเพชรบุรีเจอทั้งไก่ชนไก่แจ้รวมๆกันเป็นร้อยตัวครับ
2: อามา
1: ม ันใช่กิจของสงฆ์ไหมครับแต่ต้องทำ
3: มีไก่ชนด้วยหรือเปล่าคุณผู้ชม
1: ไก่ชนทั้งนั้นเลยคุณผู้ชม
3: โอ้โห
1: 50ตัว
0: ไม่เคยเลี้ยงไก่ก็ต้องมาเลี้ยงไก่เวลานี้แหละ
1: แล้วไม่ใช่ไก่ธรรมดาไงไก่ชน
3: แล้วมันจะไม่ตีกันหรอ
1: ก็นั่นไง
3: โอ้นี่ไงมี
1: ผมก็เลยบอกว่านี่หัวจะปวดคนเอามาทิ้งที่วัดอ่ะคุณผู้ชมแล้วทุกวันนี้คือภาพที่เกิดขึ้นนะครับที่เห็นกุ๊กกุ๊กกุ๊กพระครูพัชระสุตตวิธานครับท่านเป็นท่านเจ้าอาวาสวัดเกาะแก้วสุทธารามอยู่ที่ตำบลบ้านลาดอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีก็ต้องมัดตวานข้าวสารเพื่อเป็นอาหารให้กับไก่ชนกว่า50ตัวเพราะว่ามีคนที่เอาไก่ชนมาทิ้งทำไมถึงเอามาทิ้งอุ้ยนี่มีลูกไก่ด้วยตัวเล็กตัวน้อยมาเต็มเลยทำไมเอาไก่ชนมาทิ้งชนแล้วแพ้ชนแพ้เอาทิ้งเลย
0: ปลดระวางซะเลยชนแล้วแพ้
1: ก็ทำไมไม่เลี้ยงต่อเอามาปล่อยวัดไก่ชน
3: เขาไม่เชื่อกิน
1: น่าจะเลี้ยงเอาไว้หน่อยใช่ไหมไหนๆก็ไปชนมาให้หรือยังไงเอามาปล่อยวัดนี่นอกจากไก่ชนครับไก่แจ้มากกว่าไก่ชนอีกไก่ชน50ไก่แจ้100กว่าตัวแล้วครับทุกวันนี้ไก่แจ้นี่เหตุผลที่เอามาปล่อยคืออะไรอยากรู้เหมือนกันนะตามข่าวเนี่ยไม่ได้บอกไก่แจ้ก็ถูกเอามาปล่อยเหมือนกันครับให้หากินเองอยู่บริเวณหน้าศาลาบำเพ็ญกุศลศพอะครับส่งผลให้จุดดังกล่าวเต็มไปด้วยมูลของไก่สร้างความสกปรกแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการใช้งานวัดจริงๆนะครับปัจจุบันพระสงฆ์ภายในวัดมีพระสงฆ์11รูปก็ต้องช่วยกันทำความสะอาดทั้งกวาดทั้งล้างพื้นศาลาเป็นประจำส่วนค่าใช้จ่ายด้านอาหารตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นตามจำนวนไก่ที่มากขึ้นเรื่อยๆแต่ละวันพระสงฆ์ต้องนำข้าวที่เหลือจากการบิณฑบาตมาแบ่งให้ไก่กินเจ้าอาวาสท่านบอกว่าเจ้าของไก่ชนที่นำไก่ไปชนแล้วแพ้มักจะนำไก่มาปล่อยในวัดบางครั้งหนักมากถึงขั้นที่ว่าโยนทั้งไก่ทั้งสุ่มโยนมาเลยในวัดเอาทั้งสุ่มทั้งไก่ไปเลยโอ้โหอะไรจะขนาดนั้น
0: อุปกรณ์ต้องพร้อมไหนๆก็เอามาให้ที่วัดแล้ว

0: แต่ไม่ได้ถามเจ้าอาวาสนะ
1: ไม่ถามสุขภงสุขภาพกันสักคำนะคุณผู้ชมมาทั้งสุ่มทั้งไก่ก็มีสุดท้ายวัดก็ต้องแบกรับภาระในการดูแลทั้งหมดนะครับทางท่านเจ้าวาดจึงบอกว่าตอนนี้ที่พอจะทำได้คืออยากจะขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคอาหารไก่หรือสนับสนุนการสร้างกรงเลี้ยงไก่หน่อยเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของทางวัดครับ
2: ก็นุ่งก็จะได้อะไรพวกอาหารนั้นข้าวเปลือกข้าวไก่นี่นะก็ดีแล้วถ้านั้นอยากได้ทำให้ทำข้อไก่นี่ถ้าอยากให้เราเลี้ยงแต่มาทำช่วยทำข้อไก่ที่นั่นวัดก็ทุนน้อยอ่ะมีที่ข้อแกงลำทำได้กันดังแล้วมีที่กันใกล้กันได้เนี่ย
3: หลวงพ่อได้แจ้งขอความช่วยเหลือไปในผู้นำเงินคนบ้างไหมไม่ได้แจ้งเลย
2: ไม่แจ้งแล้ว
4: แล้วคนที่เขามาทิ้งบ่อยๆนี่ไม่ผมไม่เห็น
2: ไม่รู้เลยมาใจเดียวไม่รู้เจ้านายบ้างไม่รู้คนเห็นมีไก่แล้วมั้งเห็นมีไก่คนของปลาต่อปลาเฮ้ยไปทิ้งบัตรก็เกิดเดี๋ยวเฮ้ยนี่พ่อเดี๋ยวพ่อเลี้ยงเองคิดว่าคิดงั้นนะเฮ้ยไก่แพ้ที่นะแพ้ที่ไหนก็ว่าโยนเราจะแจกชนเสร็จไปนู่นจะเป็นเรื่องใหญ่ค่าแจกมาถึงก็รู้ว่าที่ไหนนายมีบอลมั้งก็มาโยนนี่แหละนะ
1: อันนี้ผมถามแบบคนไม่รู้นะคุณผู้ชมไก่ชนมันดุใช่ไหมแล้วเวลาการดูแลนี่มันจะต่างกับไก่ปกติยังไงอะมันจะดุไหมคือสมมติเราไปทำบุญแต่ไก่แจ้เนี่ยผมจำได้มันดุผมเคยโดนไก่แจ้วิ่งไล
5: ่ที่ออฟฟิศเราคุณโดนไก่แจ้วิ่งไล่
1: ไม่ที่บ้าน
5: อ๋อที่บ้าน
1: เออแถวบ้าน
5: ที่ออฟฟิศเราก็มีไก่แจ้
1: แต่ไก่แจ้เนี่ยชอบวิ่งไล่แต่ไก่ชนไม่รู้มันดุไหมถ้าเกิดแบบญาติโยมมาทำบุญได้โดนไก่ไล่จิกหรือเปล่า
0: เออเพราะสัญชาตญาณของมันคือการไปชนเนาะไก่ชนเนาะแล้วพอโดนปลดระวางแบบนี้เอามาที่วัดไม่รู้นิสัยเป็นยังไง
1: ใช่แต่อย่างไรก็แต่ทางวัดบอกว่าที่ลำบากตอนนี้คือค่าอาหารแล้วก็สุขอนามัยที่มันมีปัญหามากๆนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าไก่เยอะจริงๆคือใครที่ต้องการจะช่วยเหลือสามารถเดินทางไปบริจาคได้ที่วัดเกาะแก้วสุทธารามหรือว่าสอบถามรายละเอียดได้ที่พระครูพัชระสุตตวิธานท่านเจ้าวาดวัดเกาะแก้วสุทธารามโทรศัพท์0810159006นะฮะแล้วดูสภาพไก่แต่ละตัวเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันเป็นแผลมาจากการที่ชนแล้วโดนทิ้งหรือว่าพอมาเจอกันแล้วมาต่อสู้กันเองเพราะบางตัวนี่ขนหลุดเลยอ่ะเนี่ยมีบางตัวขนหลุด
5: โอ้โหคุณผู้ชม
0: ครับ
5: ก็มีความเสี่ยงอื่นๆเพิ่มเติมตามมาด้วยนะคะจริงๆคือโรคไข้หวัดนกหรือว่าโรคอะไรต่างๆที่มากับไก่เนี่ยก็อาจจะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปให้คำปรึกษากับทางวัดด้วยนะคะ
0: นี่คุณผู้ชมบอกว่าหม้อต้มช่วยได้ไม่ได้คุณผู้ชมเขตนี้ไม่ได้อยู่ในวัดด้วยนะครับ
1: ครับ
5: คุณผู้ชมไปดูผลกระทบจากซูเปอร์เอลนีโญกันหน่อยนะคะฝนที่ลดลงเนี่ยค่ะทำให้แม่น้ำปิงมีน้ำน้อยตามไปด้วยค่ะส่งผลทำให้วัดเก่ากลางน้ำปรากฏให้เห็นนะคะจากเดิมในช่วงนี้เนี่ยค่ะเขาบอกว่าน้ำเนี่ยใกล้จะถึงวัดแต่ว่าปีนี้พื้นที่รอบวัดยังเป็นพื้นที่โล่งไม่มีน้ำท่วมถึงค่ะนี่คือเจดีย์วัดบ้านเก่าหมู่ที่3ตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนนะคะอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติแม่ปิงที่ยังไม่ถูกน้ำท่วมเหมือนทุกปีค่ะเนื่องจากในพื้นที่มีปริมาณฝนที่ลดลงทำให้พื้นที่ที่เคยถูกน้ำท่วมกลายเป็นพื้นที่โล่งแบบนี้นะคะก็กลายเป็นพื้นที่เลี้ยงวัวของชาวบ้านค่ะมีแพหาปลาของชาวบ้านเนี่ยจอดนิ่งกลางน้ำทุกปีในช่วงที่แม่น้ำปิงท่วมก็จะเห็นพระประธานถูกน้ำท่วมเกือบทั้งองค์เหลือเพียงตั้งแต่กลางอกขึ้นมาจนถึงเศียรพระประธานรอบๆ บริเวณวัดก็เช่นเดียวกันนะคะจะเต็มไปด้วยต้นฉำฉาจมน้ำแต่ว่าปีนี้เนี่ยต่างไปจากทุกปีภายในวัดบ้านเก่าบรรยากาศเต็มไปด้วยความเงียบสงบด้านหน้าพระประธานมีดอกไม้ธูปเทียนของผู้ที่มากราบไหว้จำนวนมากสภาพอิฐที่ก่อเป็นซุ้มเรือนพระประธานซุ้มประตูทางเข้าวัดและก่อเป็นเจดีย์ที่ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ค่ะห่างจากรั้ววัดไปกว่า20เมตรที่บริเวณต้นฉำฉาก็พบร่องรอยน้ำท่วมถึงในทุกๆปีภายในเดือนสิงหาคมเจ้าหน้าที่เขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิงก็เปิดเผยนะคะว่าปีนี้น้ำในแม่น้ำปิงลดลงไปมากจากปีที่ผ่านมาซึ่งน้ำเนี่ยเริ่มลดลงมาเรื่อยๆตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จริงๆคือช่วงเดือนนี้ค่ะจะเริ่มมีฝนตกในแม่น้ำปิงแต่ว่าปีนี้แล้งมากเนื่องจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญค่ะ
6: ปีนี้รู้สึกว่ามันแล้งมากเพราะฝนมันไม่ตกเลย
7: ตกไปป๊อแป๊ะป๊อแป๊ะ
6: แต่ตกเป็นป๊อแป๊ะป๊อแป๊ะมันไม่ เก็บเองมันไม่มีไม่แรงอ่ะ
7: ทุกปีน้ำถึงไหนถึงใกล้ใกล้วัดเลี่ยนผ่านวัดเลี่ยนช่วงเนี้ย
6: ช่วงนี้ยังไม่ใกล้ครับ
7: ถึงขนาดไหน
6: ถึงประมาณในที่เดา
7: น้ำชาไหม
6: เดประมาณนั้นนะครับผม
7: น้ำชาที่เชี่ยวดู
6: ครับใช่ครับ
7: มันเกิดอะไรขึ้นในพี่น้ำมันน้อยอย่างปี
6: นี้เขาว่ามันจะเกิดอะไรนะซูเปอร์เรนโดอะไรประมาณนั้นนะครับ
7: น้ำจะมาเต็มที่เท่าไหร่ทุกปีน้ำท่วมวัด
6: ท่วมวัดปกติแล้วจะเดือนตุลาพี่กายครับดำจะเต็มครับ
5: สำหรับวัดบ้านเก่าเดิมคือวัดภายในชุมชนบ้านก้อจอกแล้วก็บ้านก้อหนองหมู่ที่3ตำบลก้ออำเภอลีนะคะสร้างขึ้นเมื่อปี2498ใกล้เคียงกับช่วงเวลาที่มีการเริ่มสร้างเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากในปี2500เมื่อระดับน้ำปิงและก็น้ำในเขื่อนภูมิพลสูงขึ้นชาวบ้านบ้านก้อจอกแล้วก็บ้านก้อหนองเนี่ยค่ะจึงย้ายขึ้นไปอยู่ในบริเวณที่น้ำท่วมไม่ถึงตามที่ทางกรมอุทยานแห่งชาติจัดสรรเอาไว้ให้เหลือแต่วัดบ้านเก่าที่ปรากฏให้เห็นพระประธานกลางแม่น้ำปิงรายรอบไปด้วยต้นฉำฉาแล้วก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวนิยมนั่งเรือรับจ้างของชาวบ้านไปไหว้พระประธานในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนนะคะ
0: ติดตามข่าวกีฬากันต่อเช้านี้นะครับวันนี้พบกับคุณไพฑูรย์รติวิริยพงษ์เริ่มกันที่วอลเลย์บอลกันหน่อยนะครับมาเช็คความพร้อมของนักตบลูกยางสาวไทยตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
8: นะครับก็ต้องบอกว่ามีความพร้อมเต็มที่แล้วนะครับสำหรับศึกใหญ่ในศึกชิงแชมป์เอเชียต้องบอกว่าบรรยากาศการฉลองแชมป์ซีวีคัพเพิ่งจะจางหายไปอีก1สัปดาห์เท่านั้นนะครับรายการใหญ่ก็จะมานะครับแล้วก็ต้องบอกว่าแฟนๆบ้านเราเนี่ยต้องส่งใจช่วยพวกเธอเยอะหน่อยเพราะว่าครั้งนี้มีโอกาสที่ฝันของพวกเธอจะเป็นจริงแล้วนะครับนักตบลูกยางสาวไทยทดสอบสมรรถภาพร่างกายเร่งฟื้นฟูความฟิตนะครับหลังจบศึกซีวีคัพเพื่อเตรียมความพร้อมลงป้องกันแชมป์เอเชียนะครับที่ประเทศจีนโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการคว้าตัวโอลิมปิกเกม2028ขณะที่เพียวอัชรพรและออนอุมาสิทธิรักษ์ยืนยันว่าทีมไทยพร้อมทุ่มสุดตัวกับโอกาสครั้งประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ครับเหลืออีกไม่กี่วันครับสำหรับศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศจีนซึ่งทัวร์นาเมนต์นี้มีความสำคัญที่สุดในรอบปีครับเนื่องจากทีมแชมป์จะคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิก2028โดยอัตโนมัติซึ่งสาวไทยในฐานะแชมป์เก่าครับตั้งเป้าหมายป้องกันแชมป์เพื่อสานฝันไปโอลิมปิกครั้งแรกให้เป็นจริงโดยการแบ่งสายรอบแรกออกมาแล้วนะครับไทยอยู่ร่วมสายกับออสเตรเลียอินโดนีเซียและคาซัคสถานซึ่งดูจากชื่อชั้นแล้วมีโอกาสสูงมากครับที่ไทยจะผ่านเข้าไปสู่รอบ4ทีมสุดท้ายโดยล่าสุดทัพนักตบสาวไทยเข้าทดสอบสมรรถภาพร่างกายครับที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อเช็คสภาพความฟิตก่อนออกเดินทางไปดูศึกชิงแชมป์เอเชียและต่อเนื่องไปยังศึกเอเชียนเกมด้านเพียวอัชรพรคงยศเผยว่าหลังจบศึกซีวีคัพนักกีฬาครับมีเวลาฟื้นฟูร่างกายเพียง1สัปดาห์จึงต้องเร่งเติมพลังและลดความล้าจากการแข่งขันส่วนการปรับไปเล่นตำแหน่ง B หลังนั้นยังต้องปรับจูนจังหวะอีกพอสมควรแต่ก็พร้อมสู้เต็มที่ครับทุกตำแหน่งเพื่อซัพพอร์ตทีมและดีใจที่ทีมได้บุ๋มบิ่มทัชชุออนโมกศรีกลับมาช่วยทีมได้ทันโค้งสุดท้ายเพื่อมุ่งเป้าล่าตัวโอลิมปิกตามเป้าหมายหลักขณะที่โค้ชออนอุมาสิทธิรักษ์อดีตนักตบตำนานรุ่นพี่ที่ปัจจุบันรับบทบาทเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนเผยว่าได้นำประสบการณ์ส่วนตัวครับมาช่วยแก้ไขจุดบกพร่องให้กับน้องๆโดยเน้นการเก็บรายละเอียดเรื่องของความแน่นอนและการสื่อสารในสนามพร้อมกับย้ำว่าปีนี้คือโอกาสครั้งใหญ่ที่สุดของทีมชาติไทยในการคว้าตัวโอลิมปิกจากการเป็นแชมป์เอเชียจึงอยากให้นักกีฬาไทยทุ่มสุดตัวเพื่อสร้างประวัติศาสตร์ให้ได้ครับ
9: หนูว่าตอนนี้แก้ไขมันอาจจะไม่ทันแล้วค่ะมันอาจจะเหลือแค่ทำยังไงก็ได้ให้ร่างกายเรามีแรงมากที่สุดฟื้นฟูแบบในส่วนที่เราล้าเราเหนื่อยเราอะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าในแมตช์ที่เวียดนามแล้วก็ที่เชียงใหม่เองอย่างเงี้ยหนูมองว่าตอนเนี้ยแก้ไขมันอาจจะไม่ได้ทันมากแล้วที่เหลือก็แค่เติมพลังให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะไปสู้อย่างเดียวละค่ะตอนนี้ไม่ว่าจะเล่นตำแหน่งไหนหนูก็จะพยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็จะซัพพอร์ตทีมให้ได้มากที่สุดค่ะก็ตัวหนูเองก็อาจจะยังต้องแบบมีปรับจังหวะอีกบ้างค่ะเพราะฉะนั้นก็ยังต้องซ้อมแล้วก็ต้องปรับจูนจังหวะกันค่ะดีใจค่ะที่น้องกลับมาทันแล้วก็กลับมาในช่วงเวลาที่แบบช่วงเวลานี้พอดีค่ะเพราะมันเป็นช่วงเวลาสำคัญมากๆแล้วทีมเราก็คือต้องการน้องอยู่แล้วคือเราก็รอคอยการกลับมาของน้องหมายถึงว่าให้น้องแบบสมบูรณ์แล้วกลับมาแล้วก็แบบมาช่วยกันค่ะเพราะว่ามันก็เป็นโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆก็ดีใจค่ะ
10: ก็ไม่ได้ต้องปรับอะไรมากค่ะเพราะว่าเราก็เป็นผู้เล่นมาก่อนเราก็รู้ระบบว่าเราต้องทํายังไงค่ะ
11: แล้วพอมายืนคุมทีมชาติสนามเนี่ยมันมีความแตกต่างมากเลยครับที่ออกกับการเล่นครับ
10: มันก็ไม่ได้แตกต่างมากนะคะเพราะว่าการที่เราเล่นเราก็มีประสบ

0: การแล้วก็แค่แนะนำน้องในสิ่งที่เป็นข้อผิดพลาดของน้องในเกมการแข่งขันว่าตรงนี้เราผิดพลาดอะไรเราต้องแก้ไขยังไงค่ะก็ตอนนี้ออนคิดว่าเหลือแค่ระบบทีมของเราค่ะที่เราจะต้องเน้นความแน่นอนของเรามากกว่าค่ะเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเกมที่ผ่านมาเราได้แข่งขันมาเหลืออีก2รายการแล้วค่ะที่จะเป็น2รายการสุดท้ายค่ะเราคิดว่าเรารู้ข้อผิดพลาดของเราแล้วเราเอามาแก้ไขค่ะและตอนนี้เราก็พยายามซ้อมความแน่นอนของทีมเรา
1: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยครับในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบแรกจะประเดิมลงสนามวันศุกร์ที่21สิงหาคมพบกับออสเตรเลียเวลา 13:00 นนัดที่2ครับลงแข่งในวันจันทร์24สิงหาคมพบกับอินโดนีเซีย 14:00 และนัดสุดท้ายรอบแรกวันอังคาร25สิงหาคมพบกับคาซัคสถานในเวลา 9:00 ครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งผลงานที่น่าชื่นใจครับของทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง U17 ชิงแชมป์โลกที่ประเทศชิลีเป็นเกมรอบ16ทีมสุดท้ายทัพนักตบสาวดาวรุ่งไทยครับเข้ารอบมาในฐานะอันดับ4ของกลุ่มจากผลงานชนะ2แพ้3พบกับโปแลนด์แชมป์กลุ่ม C ที่ชนะมา5นัดรวดในรอบแรกซึ่งใครเห็นก็บอกว่าโอกาสรอดอาจจะยากแต่ปรากฏว่าทัพนักตบสาวไทยที่เป็นรองทุกด้านครับกลับโชว์ฟอร์มได้อย่างเหนือชั้นเอาชนะโปแลนด์ไปแบบพลิกล็อก3-1เซตคะแนน25-19 25-21 10-25และ25-23ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายศึกชิงแชมป์โลกได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับโดยจะเข้าไปพบกับไต้หวันซึ่งจะลงแข่งขันกันในช่วงเช้าของวันเสาร์ที่15สิงหาคมเวลา 4:00 ครับก็ถือเป็นการเอาเลิกเอาชัยนะครับเป็นการแบบว่าเล่นให้พี่ๆดูนะฮะว่าการแข่งไอชิงแชมป์โลกเนี่ยมันต้องเล่นแบบนี้นะฮะก็เชื่อว่าผลงานนะครับจะส่งไปถึงพวกพี่ๆนะครับทำให้ผลงานดีแน่นอนนะครับ
2: ไม่ได้กดดันนะ
1: เมื่อกี้พี่ออนก็บอกแล้วนะบอกว่าต้องทำให้ได้นะเพราะนักกีฬาจะกดดันแต่ว่าแชมป์เก่าเราเคยคว้าแชมป์มาแล้วก็มีโอกาสที่จะคว้าแชมป์ได้อีกนะครับก็ไปให้กำลังใจพวกเธอกันไปดูเรื่องของฟุตบอลกันบ้างนะครับอันนี้ก็จะแข่งวันเสาร์เหมือนกันกับเกมรอบรองชนะเลิศนะครับซึ่งล่าสุดก็ฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายแล้วก็ออกเดินทางไปสิงคโปร์เรียบร้อยแล้วนะครับแอนโทนีฮัสซันยอมรับว่าสิงคโปร์เป็นทีมที่แข็งแกร่งครับแล้วก็มีผู้เล่นคุณภาพฝีเท้าสูงแต่ยังมั่นใจว่านักเตะทีมชาติไทยมีความพร้อมที่จะบุกไปเก็บชัยชนะในศึกอาเซียนคัพรอบรองชนะเลิศนัดแรกครับเมื่อวานนี้โค้ชฮัสซันนำลูกทีมลงฝึกซ้อมที่ประเทศไทยเป็นครั้งสุดท้ายครับก่อนออกเดินทางไปประเทศสิงคโปร์ซึ่งล่าสุดก็เดินทางถึงไปเที่ยวเรียบร้อยเพื่อเตรียมแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพรอบรองชนะเลิศนัดแรกในวันเสาร์ที่15สิงหาคมนี้เวลา2ทุ่มตรงโดยการฝึกซ้อมครับเน้นไปที่การทบทวนแท็กติกและการเล่นทั้งเกมรุกและเกมรับที่จะใช้รับมือสิงคโปร์โดยโค้ชฮัสซันยอมรับว่าในช่วงที่ผ่านมามีการเตรียมทีมและศึกษาวิธีการเล่นของสิงคโปร์ค่อนข้างเยอะโดยสิงคโปร์ชุดนี้มีจุดแข็งและพัฒนาขึ้นมามากทั้งคุณภาพของนักเตะและการมีทีมเวิร์คที่ดีแต่ไทยเองก็เตรียมพร้อมรับมือเพื่อบุกไปเก็บผลการแข่งขันที่ดีมาให้ได้ขณะที่เจ้าปิงทศวรรษลิ้มวรรณเสถียรกองกลางจากทีมราชบุรี FC ตั้งเป้าพาทีมไทยเก็บชัยชนะจากสิงคโปร์ทั้งเกมเย่าและเกมเยือนเพื่อพาทีมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศให้ได้ครับ
3: ก็ยังเข้มข้นเหมือนเดิมครับเพราะว่าตอนนี้มันก็เป็นรอบที่ลึกแล้วด้วยก็เราก็คาดหวังว่าจะได้ผลการแข่งขันที่ดีครับทั้ง2นัดครับผมก็คิดว่ายากทุกเกมแหละครับที่เราเล่นมาแต่ว่าเราก็มีรูปแบบมีวิธีการที่เตรียมไว้รับมือสิงคโปร์อยู่แล้วครับผมเท่าที่ศึกษามาก็คือ1ก็ต้องชมเกมรับเขาครับที่เขาสามารถยันเสมอทั้งอินโดแล้วก็เวียดนามได้ครับแล้วก็ส่วนตัวผมคิดว่าจุดเด่นของเขาคือ เวลาเขามีบอลครับเขาค่อนข้างที่จะคลองบอลดีแล้วก็ต้องเตรียมรับมือกับ เกมที่จะเจอกับสิงคโปร์ให้ได้ครับผม
1: สำหรับสถิติของทีมชาติไทยในการเจอกับสิงคโปร์ในศึกอาเซียนครับเคยเจอกันมาทั้งหมด11ครั้งซึ่งไทยผลงานเหนือกว่าครับชนะมาได้7เสมอ2แพ้ไป2โดยครั้งล่าสุดที่ไทยแพ้สิงคโปร์ต้องย้อนไปในปี2012หรือว่าเมื่อ14ปีที่แล้วนู่นเลยครับ
4: จะบอกว่าไม่กดดันก็ไม่เชิงนะเพราะว่าสิงคโปร์เขาเป็นถือว่าเป็นชาติฟุตบอลที่เก่าแก่ของเอเชียแล้วก็วิธีการเล่นก็อย่างที่ฮัสซันบอกว่าก็ต้องไปเรียนรู้วิธีการเล่นของเขาด้วยโดยเฉพาะเกมรับของเขา
1: ใช่นะครับก่อนหน้านี้เราก็เคยแพ้สิงคโปร์นะเสียแชมป์ให้กับสิงคโปร์มาแล้ว2ครั้งบทเรียนเคยมีก็เชื่อว่าครั้งนี้นักเตะไทยจะไม่ประมาทแล้วก็เก็บผลการแข่งขันที่ดีมาให้ได้นะครับต่อจากเรื่องของฟุตบอลไปดูเทควันโดกันบ้างนะครับล่าสุดก็จะมีการไปแข่งขันอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์นะครับเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะไปลุ้นเหรียญทองที่เอเชียนเกมนะครับทีมเทควันโดไทยชุดเอเชียนเกมเตรียมบินไปแข่งขันที่ปากีสถานครับเพื่อเป็นการอุ่นเครื่องก่อนไปลุ้นเหรียญทองที่ญี่ปุ่นครับ

0: บรรยากาศการฝึกซ้อมของทีมเทควันโดไทยครับนักแคมป์ทีมชาติโดยมีโค้ชปาร์คฮีคังโค้ชแม็กชัชวาลขาวละอและโค้ชต้อพีระเทพศิลาอ่อนควบคุมการฝึกซ้อมอย่างใกล้ชิดสำหรับทีมเทควันโดเพิ่งจะเดินทางกลับมาจากการแข่งขันและการเก็บตัวฝึกซ้อมที่เกาหลีใต้โดยเตรียมจะเดินทางต่อครับเพื่อไปแข่งขันรายการ President Cup ที่ปากีสถานซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคมโดยรายการนี้ครับถือเป็นการสำรวจความพร้อมขั้นสุดท้ายก่อนไปลุ้นเหรียญทองในเอเชียนเกมซึ่ง2นักกีฬาความหวังอย่างอิมพัชรกันต์พูนเกิดและเจ้าหยูบัลลังก์ทัพทิมแดงเผยว่าการไปเก็บตัวที่เกาหลีใต้ทำให้สภาพร่างกายฟิตขึ้นขณะที่สภาพจิตใจตอนนี้ก็ดีขึ้นตามลำดับโดยเป้าหมายที่นาโกย่าครับตั้งเป้าว่าจะไปคว้าเหรียญทองมาให้ได้ครับ
1: ก็ช่วงที่แพ้ก็รู้ว่าตัวเองแพ้เพราะอะไรก็คิดว่าไปกังวลมากกว่ากังวลว่าแบบเราทำแต้มไปเราจะเสียแต้มไปหรือเปล่าไปคิดกังวลสิ่งที่เราแบบควบคุมไม่ได้มากเกินไปครับอย่าไปคิดเยอะอยู่ได้เรียนรู้เยอะมากๆเลยครับในหลายเดือนที่ผ่านมาได้รู้ว่าแบบแพ้คืออะไรเพราะว่าปีแล้วก็ชนะ 6-7 รายการติดเลยครับแล้วพอได้มาแพ้ก็ได้รู้ว่าเราแพ้ตรงไหนวะถ้าเราไม่แพ้เลยเราก็จะไม่รู้ข้อผิดพลาดตัวเองครับซึ่งสภาพสิ่งที่อยู่คิดก็คือพอเราหยุดพัฒนาไม่ได้ครับพัฒนาตลอดถ้าเราหยุดนิ่งคนอื่นก็พร้อมที่จะแซงเราตลอดอยู่คิดอย่างนี้ครับก็พอไปซ้อมที่เกาหลีมาก็รู้สึกว่าตัวเองมั่นใจขึ้นครับมั่นใจขึ้นพยายามเตะมากขึ้นก็โดนโค้ชดุเยอะอยู่ครับแล้วก็แบบทำให้มั่นใจขึ้นครับบางทีก็ต้องแบบใช้ลำแข้งสอนด้วยลำแข้งกันเลยพอรู้ครับ
2: ก็รู้สึกว่าแรงดีขึ้นค่ะแล้วก็เตะได้ดีขึ้นด้วยค่ะไม่ต้องปรับอะไรเยอะค่ะ46มันลดน้ำหนักเยอะกว่าด้วยเลยทำให้แรงหนูหายค่ะตอนนี้รุ่น49ก็ไม่ได้ลดเยอะค่ะลดประมาณ 2-3 โลก็ไม่ได้กินอะไรเยอะช่วงก่อนแข่งก็ลดได้ก็ทุกคนก็เก่งค่ะแต่หนูคิดว่าหนูน่าจะสู้ได้ค่ะ
0: สำหรับทีมเทควันโดชุดเอเชียนเกมครับจะออกเดินทางไปปากีสถานในคืนวันเสาร์นี้และหลังจากนั้นครับหลังจากกลับปัดจากปากีสถานจะเปลี่ยนค่ายนะครับย้ายไปซ้อมกันที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อให้นักกีฬามีสมาธิกับการฝึกซ้อมจากนั้นจะเดินทางไปเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นคืนวันที่29กันยายนส่วนโปรแกรมการแข่งขันเทควันโดครับในเอเชียนเกมจะแข่งกันวันที่1ถึง3ตุลาคมนี้มีชิงชัยกันทั้งหมด11เหรียญทองครับก็ผลงาน4ปีที่แล้วเนี่ยไทยทำมาได้2เหรียญทอง2เหรียญทองแดง2เหรียญทองที่ทำได้ก็มาจากพานิพักซึ่งปัจจุบันก็รีไทร์ไปแล้วอีก1เหรียญทองที่ทำได้ก็คือจากเจ้าหยูนี่แหละก็หวังว่าจะทำได้อีกครั้งนึงนะ
3: ครับ
0: สีสันกีฬาวันนี้นะครับเขาบอกว่าแข่งบุญแข่งวาสนาเนี่ยอาจจะแข่งกันไม่ได้ก็เลยจะพาไปทำความรู้จักกับนักกีฬาที่แบบเห็นปุ๊บรู้ปั๊บเลยว่าเกิดมาเพื่อเป็นนักกีฬาอย่างแน่นอนนะครับสีสันวันนี้ครับจะพาไปดูนักกีฬาดาวรุ่งครับที่เห็นตัวก็รู้ได้ทันทีว่าเกิดมาเพื่อเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลครับคนแรกที่จะแนะนำให้กับคุณผู้ชมได้รู้จักครับเป็นนักบาสเกตบอลวัยเพียง18ปีเท่านั้นซึ่งต้องย้ำอีกครั้งนะครับว่านี่คือคนจริงๆไม่ใช่ภาพจากการใช้ AI โดยคนนี้ครับมีชื่อว่าจองคุชมาร์ทขออนุญาตเรียกสั้นๆนะครับว่าน้อง JK เป็นนักกีฬาดาวรุ่งของออสเตรเลียเชื้อสายซูดานใต้ปรากฏตัวครับด้วยความสูง7ฟุต6นิ้วหรือว่า229เซนติเมตรและแม้ว่าจะดูเก้งก้างครับแต่ว่าจุดเด่นของน้อง JK กลับเป็นเรื่องของความเคลื่อนไหวที่รวดเร็วส่วนทางกับขนาดตัวซึ่งด้วยความสูงที่โดดเด่นครับทำให้ JK ถูกจับมาหัดเล่นบาสเกตบอลตอนอายุเพียง14ปีแต่ก็ใช้เวลาฝึกซ้อมเพียง2ปีเท่านั้นครับก่อนจะสร้างผลงานโดดเด่นทั้งการบล็อกและรีบาวด์ในการแข่งขันยูโรแคมป์ปี2026ที่ประเทศอิตาลีปัจจุบันครับ JK ได้รับความสนใจจากหลายทีมชั้นนำของสหรัฐซึ่งสื่อคาดการณ์กันว่าJK จะถูกดราฟต์เข้าวงการ NBA ในปี2028ซึ่งทันทีที่ถูกดราฟต์ตัวครับจะทำให้ JK กลายเป็นผู้เล่นที่มีความสูงที่สุดในลีกทันทีครับดูฝั่งชายกันแล้วไปดูฝั่งหญิงกันบ้างครับคราวนี้มาทางประเทศจีนครับส่งเข้าประกวดกับจังจือหยูนักบาสเกตบอลหญิงที่ปัจจุบันอายุเพียง19ปีแต่มีความสูงถึง7ฟุต3นิ้วหรือว่าราวๆ220เซนติเมตรซึ่งเธอปรากฏตัวครั้งแรกครับในศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน18ปีที่ประเทศจีนเมื่อ2ปีก่อนซึ่งจากรูปร่างที่โดดเด่นทำให้เธอเล่นตำแหน่งเซนเตอร์ยืนประจำการอยู่ใต้แป้นทำแต้มได้เป็นกอบเป็นกำครับพาทีมชาติจีนคว้าแชมป์ในครั้งนั้นมาครองนอกจากนี้ครับชื่อของเธอยังถูกบรรจุไว้ในหนังสือ Guinness World Record ในฐานะนักบาสเกตบอลหญิงที่มีความสูงมากที่สุดในโลกซึ่งแฟนบาสเกตบอลทั่วโลกต่างก็มั่นใจว่าอีกไม่นานครับเธอจะถูกดราฟต์เข้าไปเล่นในลีกสหรัฐและมีลุ้นเดินตามรอยเหยาหมิงตำนานนักบาสเกตบอลชักชายของจีนที่เคยไปสร้างชื่อในลีกบาสเกตบอลที่ดีที่สุดในโลกได้อย่าง

0: ครับอย่างนี้แล้วท้อนรวมถึงนักกีฬาไทยด้วยเพราะว่าเอเชียนเกมนะครับมีโอกาสที่ได้เจอครับกับจางเจอหยูนะฮะถ้าเกิดว่าทีมหญิงเราเนี่ยไปจับเจอกับจีนในรอบแรกรวมถึงออสเตรเลียนะครับน้อง JK แม้ว่าออสเตรเลียเนี่ยจะไม่ได้ไปเล่นในเอเชียนเกมแต่ในศึกชิงแชมป์เอเชียเนี่ยเขาก็มาแข่งที่เอเชียด้วยนะฮะก็มีโอกาสที่จะเจอกับทีมชาติไทยด้วยเหมือนกันเจอคู่แข่งอย่างนี้เห็นแล้วท้อเลยเหมือนกันนะ
1: แล้ว JK สูง2เมตรกว่า
0: แล้วอย่าลืมว่าอายุปัจจุบันเพิ่งจะ18นะอาจจะสูงได้อีก
2: คือในทางกีฬาก็อาจจะได้เปรียบแต่กำลังคิดถึงว่าเรื่องของการใช้ชีวิตเนาะการขึ้นรถหรือบางทีขึ้นบัสขึ้นเครื่องบินอะไรแบบนี้ก็อาจจะลำบากอยู่เหมือนกัน
0: ครับผม
2: ใช่ไหม
0: ก็ถือว่าเป็นอุปสรรคนิดนึงนะฮะแต่ว่าน่าจะมีหลายๆบริษัทที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือผลิตแบบว่าอุปกรณ์ส่วนตัวที่แบบว่าเป็น
3: ให้เฉพาะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
2: เฉพาะไปเลย
0: นะครับ
1: อย่างเช่นเก้าอี้ต้องเข้าก่อนเลยครับอย่างแรกพิธีกรต้องนั่งซ้อนหลายตัวมาก
0: ครับ
2: ครับหมดเวลาของวันใหม่ไทย PBS แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปคุยข่าวออนไลน์กันต่อกับรายการไม่ตกข่าวประมาณ8โมงเช้าทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของไทย PBS นะครับช่วงนี้เรา4คนพร้อมทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: นักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBS King Beach Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเหล่านักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026 ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย
1: เปิดสำรับความอร่อยชวนชิมยามเช้ากับจานเด็ดวันใหม
2: ่เติมความใจฟูกับเรื่องราวน่ารักน่าเอ็นดูในเสิร์ฟยิ้มยามเช้าชมวิถีถิ่นพลังแห่งซอฟต์พาวเวอร์ไทยจากทั่วทุกภาคกับสีสันวาไรตี
1: ้รวมทุกเรื่องราวและสาระดีๆทั่วไทยมาเสิร์ฟให้คุณทุกเช้า
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติทางไทย TBS ชมสดกฎหมายเลข3และทุกช่องทางออนไลน์วันใหม่วาไรตี
3: ้พื้นที่ความสุขของทุกคน
4: ไทย PBSSelected Series เพิ่มความบันเทิงคุณภาพละครแห่งศรัทธาความฝันและการต่อสู้ของสตรีผู้มาก่อนการบุษบาลุยไฟกลับมาให้ชมอีกครั้ง
5: ไม่เคยพบเคยเห็นที่เป็นผู้หญิงอยากอ่านหนังสือ
6: ฉันอยากบอกบทเป็นฉันคุณพ่อท่านบ้าง
4: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3

ดประเดิมรายการใหม่แกะกล่องกับการรวบรวมทุกความดุเดือดในไฮไลท์กีฬาฉบับไทย PBS มันทุกการแข่งขันรีแคปทุกความสนุกกับมันทุกแมตช์รีแคปทุกวันศุกร์ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข 3และออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม